ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณวรรุษและก็คุณภูเบศรีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์

0: เกตในพวกนี้นะครับก็คือไม่ว่าประเทศไหนในอาเซียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปัญหาทางการเมืองภายในจะเป็นปัจจัยสำคัญ
1: ค
0: ่ะเมื่อมาผนวกกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดกับมนุษย์ผีบ้าคนหนึ่ง
1: พอจะนึกออกว่าอาจารย์หมายถึงใคร
0: คือทำให้ทั่วโลกปั่นป่วน
1: ใช่ค่ะ
0: ในขณะที่ประชาชนในประเทศก็ออกมาเต็มท้องถนนในทุกรัฐก็อย่างหน้าด้านอยู
1: ่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะนะอาจารย์
0: เขานั่นแหละฮะประเทศที่เขาเรียกว่าเคารพกติกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้ไอ้คนที่ใช้คำว่าอ้างว่าตัวเองเคารพกติกาเนี่ย ม
1: ัน
0: ก็ไม่ถูกทั้งหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เป็นเพราะว่าหน้ามันด้านหน้าหมาสมัยก่อนเขาเรียกว่าอย่างหนาต้องตาช้า
1: ค่ะ
0: แต่ปัจจัยสำคัญคือการเมืองภายในนะครับประเทศที่บอกว่าตัวเองมาจากการตั้งโดยตรงของประชาชนอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นประเทศที่รังเกียจเผด็จการถึงขั้นเอาไปจำกัดจำเขี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่คำว่ารังเกียจเผด็จการมันก็มาจากเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ยาวๆอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเก่งกล้าสามารถ
1: ใช่เขาก็ได้รับการหนุนหลังนะอาจารย์เนาะ
0: เพื่ออเมริกานะมันหนุนให้เขาใช้ทั้งกฎอัยการศ
1: ึ
0: กสภาวะฉุกเฉินกฎหมายความมั่นคงตามล่าบุคคลซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้าม อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เห็นโลกตะวันตกมาถือป้ายประท้วงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเลยจริงไหมครับมีแต่ใช้อำนาจบาดใหญ
1: ่
0: ก็ตรงนั้นนะฮะมันก็คือเป็นจุดที่ทำให้เกิดการรณรงค์ต้านเผด็จการกับทั้งฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็เลยเป็นผลออกมาพอเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ไม่ได้รัฐธรรมนูญก็ต้องคิดหนักและทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสถาปนิกทางด้านการเมืองนะครับเขาเรียก political architecture ก็คือมันต้องเอาตรงนี้จะหน่อยไหมไปกดเขียนระเบียบอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมอะไร
1: ตัวนี้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไหมแก้ไขไหม
0: ก็นั่นแหละครับก็คือการเป็นประธานาธิบดีเอาแค่วาระเดียวก็พออะไรอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สืบทอดอำนาจตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นแต่อย่าลืมนะศาลตั้งต้นในฟิลิปปินส์ก็คือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสที่ทำให้เกิดสภาวะอันนี้แล้วตอนนี้ใครเป็นประธานาธิบด
1: ีก็ลูกชายเขาอะ
0: มันคืออะไรจริงไหมครับก็มันก็เลยสะท้อนนะสะท้อนไปถึงอีกจุดหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าคนที่ไปเลือกเขาเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือเป็นไปตามกระแสในห้วงใดห้วงหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงในห้วงเวลาที่ตัวเองถูกกดขี่ข่มเหงจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นสภาวะอย่างนี้นะอยากให้เปรียบเทียบอย่างนี้เมียเฟอร์ดินานด์มาร์กอสสวยไหม
1: ค่ะ
0: เมียเฟเดรามาร์กอสนี่สวยมากนะครับเป็นนางงามฟิลิปปินส
1: ์นางอิเมลดามาร์กอสร้องเพลงก็เก่ง
0: นั่นแหละในวันที่เขาล้มจากอำนาจนะครับก็ถูกตามยึดทรงยึดทรัพย์อะไรสารพัดแต่มันมีทาวเฮาอยู่คู่หนึ่งเป็นทาวเฮาแฟน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสูงสี่ชั้นแต่มันเป็นแปดก็แสดงว่ามันมีแปดใช่ไหมครับข้างล่างก็สองนะก็ชั้นละสองชั้นละสองห้องสองต้องสองห้องเลยนะครับไออาคารนี้นะครับไอหน่วยยึดทรัพย์เนี่ยก
1: ็
0: ตามไปยึดมันเป็นอาคารที่เก็บไฮฮิล
1: รองเท้าเหรอฮะ

0: ท้าส้นสูง
1: ที่เคยเป็นข่าวบอกว่าโอ้โหเป็นเกือบ 5,000 คู่อะไรนั่นไหม
0: ก็ลองนึกดูนะ
1: แบรนด์เนมทั้งนั้น
0: ค่ะขนาดทาวเฮ้าส์ของชนชั้นสูงเนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อเก็บรองเท้าส้นสูงอย่างเดียวคิดดูว่ามันจะขนาดไหนจะขนาดไหนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการตามยึดทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในห่วงเวลาน
1: ั้นค่ะ
0: ก็คิดเป็นมูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่มากคดีนี้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนลืมแล้วเหรอหรือมันอาจจะลืมก็ได้นะเพราะว่ามันก็ผ่านมาม
2: ันคนละรุ่นคนละเจนอาจารย
0: ์แต่สมองมันความจำสั้นขนาดนั้นเลย
2: กระแสไงอาจารย์กระแสอื่นเข้ามาแทนหรือเปล่า
1: อาจารย์ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณดูเตเต้เนี่ยดำเนินนโยบายผิดพลาดที่อาจารย์ก็เคยบอกไว้ว่าต้องการที่จะให้ลูกสาวเป็นรองประธานได้บีไปก่อนแล้วก็เลยชูบทบาทของเอฟเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียคนตอนนั้นน่ะก็ปลื้มกับคุณดูเตเต้ที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขปราบยาเสพติดแบบโอ้โหแบบจริงจังมากเลยอาจารย์เน
0: า
1: ะค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของอำนาจซึ่งมีการกำหนดกันไว้แต่ทำให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังบ้านเนี่ยนั่งคุยกันแล้วว่าอย่างนั้นนะอย่างนี้นะแต่ดูแต่เทศที่ถูกกำจัดเนี่ยก็คงวางหมากไว้นั่นแหละว่าจะให้แค่มาก็จูเนียร์เนี่ยมาสลับฉากแค่นั้นนะครับเพราะว่าเคสมันก็เคยเกิดแล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างกอริอาโรโยนะครับกับเอสตาดานะฮะกรณีนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกอริอาโรโยถึงมาเลือกตั้งแล้วตัวเองได้ในวาระที่สองต่อจากการรักษาการเนี่ยนะครับพอสิ้นสภาพไปเนี่ยก็ถูกเล่นงานเรื่องเดียวกันนะครับก็คือคอร์รัปชัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละการคอร์รัปชันเนี่ยมันไปเลยฮะมันทั่วมันกระจายแล้วมันก็จะมีวิธีการของการเข้ามาสู่อำนาจโดยการใช้เงินเป็นตัวนำที่ฟิลิปปินส์แจกของได้นะครับในไม่ผิดกฎหมายแต่ห้ามซื้อเสียงนะครับก็คือจะเอาของไปฝากของอะไรเนี่ยถือว่าเป็นสินน้ำใจนะฮะก็อย่างน้อยมันก็ยังเปิดว่ามันให้อะไรใช่ไหมครับมันไม่เหมือนบ้านเราสมัยก่อนมีคืนหมาหอนตอนนี้หมาไม่มีโอกาสได้หอนนะเพราะว่าลุดปื๊ดโอนปั๊บปุ๊บเลยเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาไปแจกตามและบ้านตามอะไรเหมือนเดิมแล้วนะครับก็สิ่งที่น่าตกใจอย่างบ้านเราเนี่ยผมฟังท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านปัจจุบันพูดว่าธนบัตรรุ่น 1,000 รุ่นเก่ารุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: มันหายไปจากระบบคิดเป็นมูลค่าถึง 140,000 ล้านบาท
2: ธนบัตรหายเหรอฮะ
1: มีคนเก็บเอาไว้เหรอคะ
0: มันไม่ออกมากระจายอยู่ในระบบของการซื้อขายตรงที่เป็นแค่ปรากฏว่ามันหายไปทั้งหลอดเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้สิ่งหนึ่งนะฮะในการชี้พยายามที่จะบอกว่ามันค่อยๆหายไปอย่างไรนี่มันก็เลยเกี่ยวโยงไปถึงการฟอกเงินและทุนจีนเทา
2: ครับ
0: พอดีเลยลองนึกดูนะ 140,000 ล้านบาทมันหายไปจากระบบการชำระมันก็ต้องอยู่บ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เครือข่ายมันก็ต้องไม่ธรรมดาสมมติว่ามันเก็บไว้สักหลังคาเรือนหนึ่งบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์หรูๆแพงๆเศษสีเท่านั้นแหละที่จะมีได้ใต้บ้านเนี่ยก็มีเซฟขนาดใหญ่เอาไว้เก็บเงินพวกนี้อะไรพวกนี้นะครับ
1: เก็บเอาไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้เลยนะเลยไม่มีการหมุนเวียน
0: มันทยอยไงครับ
1: ทยอยใช้ค่ะ
0: เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันเป็นเงินที่มาจากการฟอกนี่หรอกไหมครับคือเป็นเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายมันก็ต้องเอาไปตุนไว้เอาไปเก็บไว้แล้วก็มันก็จะรอจังหวะและโอกาสที่จะเอาออกมาใช้ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆครับเช่น

0: นี
1: ่แล้วเลือกตั้งในประเทศไทยมีเลือกตั้งกี่ระดับล่ะ
0: เยอะหลายระดับแหละไอ้พวกนี้ท้องถิ่นนี่อีก
1: โอ้ถ้าเรามีกลไกในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่อิงกับการเมืองนะครับประเทศเราจะสะอาดขึ้นมาเลยแหละนะครับแล้วมันมีตัวอย่างนะซึ่งมีคนที่ใช้มาตรการเพื่อที่จะสกัดเงินพวกนี้เมื่อเรียกที่จะอยู่นอกระบบแล้วจะเอามาปล่อยเข้าสู่ระบบเมื่อมีโอกาสนะครับคนคนนั้นเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะครับคือให้มันอยู่นอกระบบไปเลยคนคนนั้นก็คือนักเรียนทาโมดี
2: อินเดีย
1: นักเรียนทาโมดีเนี่ยนะครับเขารู้ว่าเงินธนบัตรรุ่นที่มันหายไปจากระบบมันคือรุ่นไหนบ้างเพราะว่าเกิดจากการเก็บข้อมูลนะครับสำรวจนี่แหละแล้วก็ธนาคารเขาก็เลยประเมินเนี่ยรุ่นนี้มันหายไปเยอะมากอะไรพวกนี้เขาก็เลยใช้วิธีว่ายกเลิกธนบัตรรุ่นนั้นนะครับยกเลิกเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดสิทธิ์ที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นแบงค์ใหม่นะครับแต่อย่าลืมนะว่าถ้ามันเป็นแบงค์ขนาด20ดูปีแต่เมื่อมันเป็นเงินหลายพันล้านหลายหมื่นล้านดูปีแต่มันอยู่กับพวกที่มิจฉาชีพพวกผิดกฎหมายพวกคอร์รัปชันนะครับเก็บไว้ที่บ้านเป็นกุลุตอะไรพวกนี้นะครับแล้วกำหนดระยะเวลาจำกัดให้มันเพื่อที่จะมาแลกธนบัตรใหม่นั่นแหละครับกลวิธีอันนี้ก็คือว่าทำให้มันยังไงมันก็แลกไม่ทันนะครับหนึ่งแหละสองถ้าไปจ้างคนอื่นให้มาแลกแทนมันก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอาเมื่อเช้ายังขายโรตีอยู่หน้าแผง
0: ทำไมมีเงินแยะได้ไง
1: โอ้ทำไมขายโรตีอยู่หน้าแบงค์แล้วมาแลกเป็นระดับ5 ล้าน10 ล้านรูปีเลยเหรอพวกนี้นะครับนั่นแหละมันก็จะถูกสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงต้นต่อว่าเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาผมแนะนำให้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติทำแบบนี้ก็ได้
0: ทำอย่าง
1: น
0: ี้ดีไหม
2: เหมือนอินเดีย
1: ถ้าอยากรู้ว่าไอ้นี่มันหายไปไหน
0: อาจารย์คะผู้ว่าอาจจะอยากทำนะแต่มันก็ไปติดกลไกอะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองอะไรต่อมีอะไรอีกก็จะยากนะคะ
1: นั่นแหละมันก็วนกลับมาถึงผู้ใช้อำนาจในการเลือกตั้งจริงไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะก็เลือกอะไรเข้าไปก็ได้อันนั้นแหละมันไม่มีทางหรอกครับเลือกไอ้ปีศาจซาตานเข้าไปแล้วจะแปลงร่างเป็นเทวดาไม่มีหรอกครับเขาก็จะสมมติว่าตัวเองเป็นเทพเทวดาจะเป็นซาตานนะครับในความเป็นจริงอะไรพวกนี้นะครับก็ทำทีเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนะครับนี่แหละครับนี่คือสารตั้งต้นว่าทำไมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันถึงไม่มีความเป็นเอกภาพอันใดเลยนะครับแล้วก็ที่มันก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อนี้แล้วก็แต่ละประเทศมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยภายในที่แตกต่างนะครับถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาภาษาภาษาแต่ระบอบและการมาของอำนาจมันก็ต่างกันนะครับเนี่ยวิธีคิดการบ่อล้อมอะไรพวกนี้ก็ต่างกันนะครับนี่แหละมันถึงทำให้เป็นจุดเป็นสารตั้งต้นว่าทำไมอาเซียนเนี่ยมันถึง มันถึงไม่ไปไหนมาไหนสักทีนะครับมันถึงวนอยู่
0: น
1: ี่
0: นะมันยังอยู่ในโลบอนกันอยู่นี่นะ
1: เราจะเบรกสักครู่
0: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะคะจะมาคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อกันเลยค่ะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะอาเซียนเพราะฉะนั้นมันจะรวมกันเนี่ยมันก็คงจะยากนะเพราะว่าเอกสารตั้งต้นของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่อิงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่นะอาจารย์คะ
2: ก็อย่างอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คืออินโดนีเซีย
1: อ
2: ินโดนีเซียนี่ดูเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในทางน่าจะมีการเลือกตั้งที่ดูดีที่สุดนะครับเพราะว่าในยุคแรกของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกที่จะสืบสารในสายเลือดของอำนาจนะครับมันยังมีความเป็นพรรคอย่างกรณีของลองเลือกอย่างนี้นะครับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากที่ซูฮาโต้นะครับสิ้นอำนาจไปพอซูฮาโต้สิ้นอำนาจไปเลือกตั้งครั้งแรกจำได้ไหมครับใครชนะเมกนางเมกาวาจีสุกาโนบุตรี
3: ครับ
2: เห็นไหมครับสุกาโนเป็นใครสุสานโนก็คือบิดาแห่งชาต
1: ิน
2: ะครับผู้ประกาศเอกราชของอินโดนีเซียจากเนเธอร์แลนด์นะครับพอประกาศเสร็จปุ๊บนะครับคนที่มากำจัดสุสานโนเนี่ยก็คือสุฮาโตซึ่งเป็นนายทหารใหญ
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วสุฮาโตเนี่ยใครหนุนนะครับก็อเมริกา
1: หนุน
2: นะฮะก็อะไรฮะสิ่งที่อเมริกามองอย่างเดียวที่ตอนนั้นเนี่ยไม่จำเป็นมีเลือกตั้งก็พอประชาธิปไตยหรือไม่สนแต่ขอให้พรรคการเมืองที่ฉันหนุนนั้นชนะครับด้วยวิชาไหนก็ได้ใช้กันไปเลยนะครับพอซูฮาโต้มาเนี่ยซูฮาโต้ก็ใช้อำนาจเผด็จการตลอดนะครับคิดดูนะครับอยู่ในอำนาจตั้งยาวนาน
1: สาม
2: ทศวรรษเนี่ยนะครับ
1: สามสิบปีได้ไหม
2: สามทศวรรษเนี่ยแหละครับสามทศวรรษแล้วก็ใครเป็นศัตรูก็อุ้มหายเลยนะครับแล้วคนที่ทำหน้าที่อุ้มหายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลครับก็คือลูกเขยของสุ
1: ลูกเขยเขาซึ่งตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีหรือเปล
2: ่
1: า
2: ก็นั่นน่ะสินะครับซูเบียนโตพาโวโวเนี่ยนะครับก็มาเป็นประธานาธิบดีแต่มันมีความละไม้คล้ายคลึงกับฟิลิปปินส
1: ์
2: นะครับในแง่ของการบริหารจัดการบุคคลหรือการจัดสรรอำนาจระหว่างกลุ่มนักการเมืองนะครับอย่าลืมนะครับว่าซูเบียนโตเนี่ยเป็นคู่แข่งของโจโกวิโดโตทั้งสองครั้ง
1: ในการ
2: เลือกตั้งซึ่งก็แพ้ทั้งสองครั้ง
3: คร
2: ับ นะครับพอแพ้ทั้งสองครั้งแล้วเพียงแต่ว่าการแพ้ครั้งที่สองเนี่ยโจโกวีเนี่ยเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร
1: ดึงมาเลยดึงมาอยู่ในร่วมคอรมอล
2: ดึงเซเบนโตมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไหนๆท่านก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่อยู่แล้วนะครับที่จริงๆทำไมว่าซิเบียนโตเลือกตั้งแท้โจโกวิโดโตทั้งสองวาระเนี่ยนะครับก็เพราะว่าภาพเก่าในอดีตที่เขาเป็นนักอุ้มนี่แหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับไม่ใช่อุ้มพลัดนะครับ
3: อุ้มหาย
2: อุ้มหายนะครับหนูอยากโดนอุ้มไหมล่ะหนูอยากอุ้ม นะครับซิเบียนโตเนี่ยถึงต้องหย่าเมียโดยนิติไหนนะครับเพราะเขาเป็นลูกเขยซูฮาโตนะครับซูเบนโตก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นรอยด่างในชีวิตถ้าจะเป็นใหญ่มันก็ต้องกำจัดรอยด่างอันนี้ออก
1: ก็เลยอยากภรรยา
2: ลงทุนถึงขนาดว่าอย่าเมียแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
3: อย่าโดยนิตินัย
2: อย่าโดยนิตินัยเพื่อหลอกคนนั่นแหละนะครับแต่จริงๆก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็แพ้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากก็คือว่าการเสพติดในอำนาจมันทำให้คนเปลี่ยน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับการเสพติดในอำนาจมันทำให้คนเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับก่อนที่โจโกวิโดโดจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าของจาการ์ตามาก่อนซ
1: ึ่
2: งก็เลือกตั้งนะครับ
1: ก็
2: พอเขาเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็มาเลือกตั้งแล้วเขาก็ชนะได้เป็นประธานาธิ

0: เปิดแต่จุดที่โจโกวิโดโดได้ใจคนอินโดนีเซียก็เพราะเขาเข้าใจคนจนนะฮะชีวิตของเขาเนี่ยก็รุ่มๆดอนๆมาตลอดนะครับแล้วก็ในวงตระกูลของเขาเนี่ยไปดูหนังได้เลยนะครับมันมีหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อชีวิตของโจโกวีนี่แหละโจโกวีก็คือโจโกวิโดโดเนี่ยนะครับโจโกวีเดอะมูฟวี่ฮะลองไปค้นดูนะน่าจะมีในเน็ตฟลิกซ์นะครับตระกูลเขาเนี่ยเป็นคาร์เพนเตอร์นะครับ
1: เป็นช่างไม้มาก่อนอ่าฮะ
0: เขาก็จบเรื่องของป่าไม้โดยจบแล้วก็มาพัฒนาธุรกิจของบ้านจนเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ส่งออกไปเมืองนอกฝีมือดีนะครับแล้วก็คู่ค้าเนี่ยก็เลยเรียกเขาสั้นๆจากคำว่าโจโกวิโดโดเนี่ยก็เลยมาเรียกว่าเป็นโจโกวี
1: นะครับเอาชื่อการนามสกุลมารวมกันเป็นโจโกวีค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับเขาเป็น10ปีนะครับเป็นประธานาธิบดี
1: 2สมัย
2: ค่ะสมัยละ5ปีเนาะอาจารย์ของอินโด
0: ใช่ๆเป็นได้แค่2วาระนะครับพอเขาเป็น10ปีเสร็จปุ๊บโอ้เสพติดในอำนาจแหละเริ่มเสพจิตในอำนาจนะครับจากภาพที่นั่งเครื่องบินโลคอสก็หายไปในวาระที่สองนะครับวาระแรกเนี่ยโลคอสนะครับไปไหนก็ไปหาลูกที่สิงคโปร์ลูกชายคนเล็กนะครับลูกชายคนเล็กเขาเนี่ยเป็นเด็กไอดอลนะครับเรียนแบบสมถะไปไหนไม่ต้องมีองค์คารักษ์อะไรแบบอันนี้มันคือการสร้างภาพของแท้เลยนะครับสร้างภาพให้คนอินโดนีเซียได้เห็นว่าอู้เนี่ยเราเป็นบุญมีวาสนาที่มีผู้นำเสียสละแบบนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วโจโกวิโดโดอยู่ในอำนาจ10ปีเนี่ยบ้านเป็นราชวังแล้ว
2: รวยมาก
0: จากบ้านที่ขายไม้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นราชวังใหญ่
1: กลายเป็นคฤหาสน์เป็นแบบพระราชวัง
0: นั่นแหละครับแล้วก็มีลูก3คนนะฮะลูกชายคนโตตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดีครับลูกสาวส่วนลูกสาวเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็เป็นลูกเขยของโจโกวิโดโดทุกวันนี้ก็เป็นผู้ว่าที่อาเจส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็นั่นแหละครับก็เอาดีทางด้านนี้แล้วไอ้เรื่องคาร์เพนเตอร์เนี่ยไม่เอาละเปลี่ยนสายอาชีพนะครับมาเป็นโพลิติเชียนเต็มตัวแล้วการเป็นโพลิติเชียนเต็มตัวเนี่ยนะครับคือถ้านะครับเป็นนักการเมืองอาชีพที่เสียสละเพื่อประเทศชาติมันก็ดีไปแต่ถ้าเล่นการเมืองอันนี้เนี่ยคือเพื่อความร่ำรวยนะครับแล้วเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองแล้วลองนึกภาพอย่างนี้นะครับแปลงร่างของเซเบียนโตมาเป็นมิตรในทางการเมืองในวาระที่สองแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหม5ปีแล้วต่อมาวันหนึ่งลูกชายคนโตเนี่ยก็ยังมีพรรษาไม่ถึงเกี่ยวกับพระอีกแล้วเนาะ มีอายุอนามไม่ถึงนะครับใบยวุฒิยังไม่เพียงพอ
1: แบกเอาไว้ก่อนเป็นรองประธานาธิบดีไป
0: ไม่แต่การโกงในทางนิตินัยมันเกิดขึ้นนะครับในวันที่ลูกชายของโจโกวิโดโดสมัครเพื่อที่จะชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับอายุไม่ถึงครับ
1: ค่ะ
0: อายุไม่ถึงในวันที่สมัครแต่ทีนี้ศาลสูงศาลรัฐธรรมนูญมาตีความบอกว่าก็ครบแล้วไงในวันเปิดการเลือกตั้งดีไหม
1: ด
2: ีครับกฎหมายเข้าข้างดี
1: เลี่ยงไปได้ค่ะเลี่ยงบาลี
0: แล้วการเสพติดในอำนาจเนี่ยเราก็เห็นภาพเลยนะครับในห้วง5ปีหลังของโจโกวิโดโดเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านเลยในอินโดนีเซียมีแต่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะกระจายผลประโยชน์เพราะบ้านฉันก็เป็นคฤหาสน์ใหญ่แล้วคนอื่นอยากได้ไหมนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ก็เอาอย่างนี้มันมีสวัสดิการของสสอยู่นะครับเอาค่าเช่าบ้านค่าเบิกค่าไปโรงเรียนของลูกอัพขึ้นมานะครับถ้าเรียนโรงเรียนระดับfirst class ไม่พอเนี่ยเรียนนานาชาติไปเลย นะครับจำภาพนั้นได้ไหมสสที่มาจากคนจนมันเต้น

0: ันน้องแย่งน้องแย่งน้องแย่งนั่นแหละดีใจเอออาชีพนี้ดีเว้ยไม่ต้องทำอะไรนะครับมานั่งแล้วก็ฟังๆเขายกมือเอาก็ได้แล้วนะครับนั่นแหละครับมันเดินทางมาถึงจุดที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่อินโดนีเซียจากคำว่าประชาธิปไตยมันแปลงร่างมาเป็นขนาธิปไตย
1: ขนาธิปไตยไปแล้ว
0: กลายเป็นขนาธิปไตยไปแล้วครับแต่มันก็จะมาถึงจุดที่แย่งอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนอินโดนีเซียตอนนี้มีความไม่ศรัทธาในการเมืองแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีการประท้วงใหญ่หลายครั้งนะครับเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงสสก็ไร้ซึ่งจิตสำนึกรับใช้ประชาชนนะครับเข้าไปยกมือเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าเข้าครอบครัวเอาสวัสดิการที่ดีกว่ามนุษย์มนาเขานะครับเห็นไหมจำภาพได้ไหมที่เต้นกันเต็มสภา นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้กระแสมันตีกลับครับแต่ว่าเริ่มมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกคณะทิปไตยนี่แหละจะมาแย่งเก้าอี้กันและสิ่งที่โจโกวิโดโดวางไว้เนี่ยเขาวางอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเขาก็จะไปแซะสเวียนโตการแซะในที่นี้นะครับก็คือแซะในแง่ที่ว่าแทนที่จะให้สเวียนโตเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้มันโดดเด่นเขาก็จะไปแซะให้มันไม่เด่นนะครับเพราะถ้าซิเบนโตเด่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่ออีกบาลาน
1: ต่ออีกบาลานต์หนึ่งได
0: ้ลงเลือกตั้งแต่โจโกวีเนี่ยคงคุยกันหลังบ้านแล้วบอกว่าเป็นแค่บาลานต์เดียวนะให้ลูกฉันฝึกงานไป5ปีพออยู่ครบ5ปีแล้วก็นั่นแหละก็เป็นจังหวะของลูกฉันพอดี
1: อ
0: ันนี้แหละครับมันประชาธิปไตยมันไม่ใช่แหละมันแปลงร่างเป็นขนาดที่ประทาย
1: ไปแล้ว
0: โดยเอาการเลือกตั้งมาสมอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จูบีคอนติเนียล
1: เรามาต่อ
2: ใน
1: ว
2: ัน พรุ่งนี
1: ้นะทำได้นาบเนียนมากเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและเราสองคนกำลังคุณฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับกับมาติดตามGood Morning ASEANได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี
1: ขอให้ทุกคนโชคดีรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สบาย

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7 นาฬิกา 30 นาที สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองและดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่วนสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง

0: ฝนตกหรือเปล่ารายงานสภาพอากาศกันเข้ามานะคะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นะคะโดยมีรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะรวมไปถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ว่าการกทท.กกท.นะคะพร้อมกับผู้บริหารวงการกีฬามาร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านแคมเปญวิดีโอและภาพถ่ายภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะก็มีทั้งวิวกุลวุฒินะคะมีสุทธาสินีหญิงสุทธาสินีค่ะและพร้อมด้วยเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงที่สร้างตำนานเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยซ้อนมาพร้อมการถ่ายทอดเรื่องราวของนักกีฬาค่ะผ่านชุดพิธีการดีไซน์ทันสมัยตามสไตล์แบบสิริวัณวรีนะคะก็เป็นแบรนด์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยที่สวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกยะนะคะจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็เป็นภาพอยู่ใน Daily News ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของนักเรียนครูกราดยิงในโรงเรียนอีกแล้วนะครับก็ทำให้แตกตื่นไปหลายโรงเรียนหลายพื้นที่เลยแหละครับผู้ปกครองก็ต่างกังวลใจพาบุตรหลานกลับบ้านนะครับเมื่อวานนี้เกิดขึ้นหลายโรงเรียนเลยแหละครับก็เริ่มที่หนองคายกันก่อนพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสภ.เมืองหนองคายครับนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายหลังจากมีผู้ใช้ไลน์ครับเข้ามาเขียนข้อความในกลุ่มเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้ครับว่าวันนี้จะเข้าไปยิงจุดๆๆให้หมดโดยผู้ปกครองจำนวนมากทราบข่าวก็พากันเดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลและขอรับบุตรหลานกลับทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจบริเวณโดยรอบแล้วก็มีการตรวจสอบที่มาของข้อความดังกล่าวหาตัวผู้โพสต์มาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยท่านผู้กำกับจิรวิทย์บอกว่าในช่วงนี้ครับได้เพิ่มความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่งโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังขอความร่วมมือทางโรงเรียนครับให้เข้าออกประตูหน้าเพียงประตูเดียวเนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยก็ขอให้งดใช้ประตูด้านพิพิธภัณฑ์กำชับรปภ.หน้าประตูโรงเรียนตรวจสอบรถยนต์เข้าออกทุกคันให้เข้มงวดขึ้นนะครับที่ใต้ก็มีนะครับอดีตเด็กนักเรียนชายม.2 คึกขนองโพสต์ภาพปืนและข้อความขู่กราดยิงโรงเรียนดังเมืองหาดใหญ่ขณะที่ครูประจำชั้นก็ตกใจกลัวคาดว่านักเรียนนั้นน่าจะโกรธแค้นครับที่ให้ตามมาแก้ศูนย์ที่น้องติดวิชาอยู่หลายวิชาแต่ว่าไม่ยอมมาแก้ก่อนจะถูกโรงเรียนไล่ออกก็เลยขู่กราดยิงโรงเรียนก็ทำให้ผู้ปกครองตกใจกลัวนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบจากข่าวสดนะครับเป็นภาพตรึงโรงเรียนเป็นภาพตำรวจเข้าตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายหลังมีแชทไลน์ขู่กราดยิงจนสร้างความแตกตื่นไปทั้งเมืองขณะที่โรงเรียนดังอีก2แห่งในจังหวัดขอนแก่นก็เกิดเหตุเลียนแบบในลักษณะเดียวกันจนวุ่นวายไปหมดครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับ3โรงเรียนดังอีสานวุ่นขู่กราดยิงแจ้งตำรวจเร่งหาตัวคนแชทไลน์ทำแตกตื่นที่สาธิตมขหนองคายกาลยานวัดขอนแก่นปันป่วนหยุดเรียนทันทีพฤติกรรมเอาอย่างลามขอนแก่นหนองคายวุ่นขู่กราดยิงในไลน์กลุ่มโรงเรียนดังกาลยานวัดขอนแก่นประกาศหยุดเรียนปรับเรียนออนไลน์1วันครูแจ้งตำรวจส่งกำลังคุ้มครองตรวจลายกลุ่มนักเรียนพบเถียงกันก่อนโพสต์ข่มขู่ใช้ความรุนแรงขณะที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางซ้อมหนีซ่อนสู้นักเรียนส่งต่อข้อความสื่อสารผิดพลาดว่ามีกราดยิงทำให้แตกตื่นกันทั้งเมืองสาธิตมขหนองคายเจอข้อความขู่แต่เช้ามืดก่อนลบทิ้งผู้ปกครองแตกตื่นแห่รับบุตรหลานกลับบ้านวุ่นตำรวจเร่งตามทั้งสองบัญชีป่วนมาสอบปากคำครับ
0: นี่คือสิ่งที่เป็นห่วงนะคะว่าจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดเฉยๆก็ตามก็สร้างความแตกตื่นขึ้น

0: มาได้นะคะมากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีซึ่งก็อยู่ระหว่างการเยือนต่างประเทศนายกเองก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญกับบรรดานักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนในญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากว่ามีกระแสนะคะว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตรถออกจากประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าให้ความสำคัญกับทุกๆประเทศไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นด้วยซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนที่มีความผูกพันมายาวนานเน้นการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวรักษาฐานการผลิตที่เข้มแข็งของญี่ปุ่นไว้ในไทยเพราะเป็นเรื่องที่ทิ้งกันไม่ได้ค่ะและต้องทำให้นักลงทุนไม่ทิ้งไทยด้วยเช่นเดียวกันและต้องทำให้เราพร้อมในการคลายข้อติดขัดทำให้มั่นใจว่าไม่ทอดทิ้งเขาในส่วนของ EV ค่ะก็ได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเอกนิติธันประภาสพิจารณาแนวทางเพื่อไม่ให้เสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพื่อให้มีการปรับโครงสร้างด้านต่างๆให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศก็ยังคงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยนะคะก็ยึดถือตัวเลขค่ะตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นปีที่แล้วทะลุหลัก1ล้านล้านบาทปีนี้ครึ่งปีก็มีเงินลงทุนจริงๆเข้ามาแล้ว 530,000 กว่าล้านบาทนะคะก็ยังไม่เห็นว่ามีการย้ายฐานการผลิตหรือว่ามีการชะงักเงินลงทุนจากต่างประเทศด้วยสาเหตุที่บอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมค่ะพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะก็มีทั้งประเด็นนี้รวมไปถึงประเด็นการเมืองรวมอยู่ด้วยเลยนะคะปัดญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตอนุทินสยบสื่อไฟเขียวสยบลือค่ะไฟเขียวรื้อเกณฑ์รถ EV ใหม่ปลื้ม AI Passport แรงไม่ตกไอติมไล่ขุดเบื้องลึกคดีหัวสว.ปลัดดีอีตั้งโต๊ะแจ้งความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ยอดลงทะเบียนทะลุเกิน1ล้านแล้วชี้สัญญาได้รับการแก้ไขใหม่ส่งให้สำนักงานอสส.ในการตรวจสอบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยืนยันจะจ่ายเงินตามผู้ใช้งานระดับโปรพร้อมชี้แจงกรรมาธิการและปปช.หากมีการยื่นตรวจสอบส่วนการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลอยู่ในประเทศด้านเท้งเตรียมยื่นตรวจสอบไทย AI ชี้ส่อล็อกสเปคส่อหัวประมูลแนะรัฐใช้ AI แก้ภัยพิบัติปราบการทุจริตส่วนนายกเยือนนิวซีแลนด์ได้รับการต้อนรับตามวิถีเมารีก่อนหาหรือผู้นำนิวซีแลนด์ขณะที่ยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าการค้าทั้ง2ประเทศพร้อมฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊กแลนด์รับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ขณะที่อนุทินออกโรงสยบข่าวลือคุณญี่ปุ่นย้ายฐานยันรัฐบาลไม่ทิ้งมิตรเก่าพร้อมปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมเต็มที่สั่งเอกนิติหรือเกณฑ์ส่งเสริมรถ EV ใหม่อุดช่องโหว่ความลักลั่นค่ายรถเดิมเสียเปรียบงัดยอดลงทุนต่างชาติครึ่งปีแรกทะลุ 5.3 แสนล้านไร้สัญญาณย้ายฐานการผลิตด้านผลิตเปิดหลักฐานเพิ่มคดีหัวสว.แชร์เลขข่าวรัฐมนตรีรูดบัตรจองห้องพักให้ผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพเข้า B2 รังสิต B2 รังสิตค่ะจี้กกต.และ DSI สอบสวนทั้งขบวนการ
1: มีประเด็นเรื่องของระบอบสีน้ำเงินด้วยนะครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าขอรอการหารือกับพรรคฝ่ายค้านก่อนเพื่อไม่ให้เสียมารยาททางการเมืองเมื่อถามว่าทิศทางของฝ่ายค้านจะไปด้วยกันได้หรือไม่เพราะมีอุดมการณ์บางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกันนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าตอนนี้ใครที่ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็คุยได้หมดอยู่ที่ว่าแต่ละพรรคประสงค์จะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ยืนยันใครไม่ได้เป็นรัฐบาลจะส่งเทียบเชิญมาพูดคุยก็ถามว่าการล็อกเป้าอภิปรายของพรรคประชาชนนอกจากนายกแล้วจะมีรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอีกหรือไม่คุณเท้งก็บอกว่าขอหารืออย่างเป็นทางการกับฝ่ายค้านพรรคอื่นๆก่อนทั้งนี้ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาเราได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยตลอดซึ่งข้อมูลที่ได้เปิดออกมาก่อนหน้านี้ครับเช่นการโกงหัวสว.เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องออกมาเปิดข้อมูลในตอนนี้เพราะกกต.กำลังมีมติต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาในสิ้นเดือนนี้ครับก็คือ31สิงหาคมพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับคู่แชร์ระบอบสีน้ำเงินเท้งตีปี๊บศึกอภิปรายสั่งขยี้หัวสว.ก่อนกกต.สรุปสิ้นเดือน

0: เท้งเตรียมถกพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอกอุบล็อกเป้าใครบ้างบอกคดีหัวสวต้องบี้ก่อนกกต.มีมติ31สิงหาคมนี้ลั่นพร้อมตีแผ่ระบอบสีน้ำเงินกัดกินประเทศโคนันพริษแฉภาคต่อหัวสวกลางข้อมูลกลุ่มเข้าพักโรงแรมก่อนโยงผู้สมัครจี้ถามพัศกรจองห้องเองหรือทำตามใบสั่งใครครับ
1: มากันที่ไทย AI Passport กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ปลัดดีค่ะนายพัชรอนันตสินนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้ลงทะเบียนกันไปก็จำนวนมากแล้วนะคะมียอดผู้สนใจเป็นล้านแล้วค่ะขณะที่สัญญาก็ได้รับการแก้ไขใหม่เป็นจ่ายแบบ paperActive User ซึ่งก็สอดคล้องสัญญาเดิมที่จะจ่ายเงินตามการใช้งานจริงคือบริษัทต้องส่งมอบแผนการดำเนินงานที่มีผู้เข้ามาล็อกอินเป็นจำนวน5ล้านสิทธิ์แล้วจึงจะรับเงินและเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ครบ5ล้านสิทธิ์ผู้รับจ้างก็จะต้องถูกปรับตามข้อ11ของสัญญาเดิมในส่วนของเข้ามาล็อกอินจริงค่ะโดยในการแก้ไขสัญญาได้ส่งให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดในการตรวจพิจารณาแล้วแล้วก็มีการออกแบบระบบตรวจจับคัดกรองปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำข้อมูลคำสั่งหรือว่าพร้อมไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลประมวลผลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆหรือนำเทรน AI โมเดลของตนเองได้และผู้ให้บริการ AI จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลภายในและการประมวลผลเสร็จสิ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการชี้แจงนะคะต่อกรรมาธิการของสภาหากว่ามีหนังสือเชิญมาตามระเบียบทางกระทรวงดีอีก็ตอบรับและพร้อมที่จะส่งผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงตามลำดับขั้นค่ะมากันที่อีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชงร่าง PDP ลุย SMR และโซล่า4สูตรเสนอเอกนัดเคาะลุ้นประชาพิจารณ์กันยา DE เคลียร์สัญญาไทย AI นายกปัดทุนญี่ปุ่นทิ้งไทยเอกนิตินำก้าวธุรกิจถก EV ค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับ7:43 นแล้วนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคเหนือครับหน้าเนี่ยคลายวิกฤตแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นตากแม่ฮ่องสอนยังต้องเฝ้าระวังฝนอีกระลอกหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันบ้างครับยังคงเตือน17จังหวัดอยู่นะครับของภาคเหนือให้รับมือโดยอาจารย์เชนเมื่อวานนี้นะครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์สั่งด่วนผู้ว่าแม่สอดนะครับแล้วก็จังหวัดหลายพื้นที่นะครับให้เตรียมรับสถานการณ์ปภ.เองเมื่อวานนี้ก็ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนภัยขั้นสูงสุดจังหวัดตากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นครับนายกรัฐมนตรีก็เตรียมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามหลังฟื้นฟูน้ำลดนะครับโดยนายชนันท์ก็เมื่อวานนี้สั่งด่วนผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือเดินหน้า6มาตรการรับมืออุทกภัยเตรียมทั้งกำลังเครื่องมืออพยพกลุ่มเปราะบางให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยชาวบ้านตลอด24ชั่วโมงครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดดำเนิน6มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ให้เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวให้เตรียมพร้อมกำลังพลอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนเน้นย้ำความปลอดภัยอพยพกลุ่มเปราะบางมีการให้ความสำคัญติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถนะครับให้เฝ้าระวังข่าวปิดเปื้อนและก็ให้ใช้ช่องทางกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธาน

0: กรรมการและพพเพื่อส่งกำลังสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพจมทั้งเกาะเป็นภาพชาวบ้านบนเกาะโนแมนส์แลนด์กลางแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับต้องอุ้มลูกน้อยขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมมิดจมหายไปทั้งเกาะนอกจากนี้น้ำยังเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนย่านการค้าชายแดนรวมทั้งตลาดริมเมยต้องพากันปิดร้านไปทั้งหมดพาดหัวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำหรับประเด็นนี้นะครับพาดหัวบอกว่าน่านคลายวิกฤตเตือนระวังฝนละรอกใหม่สลดศพ3รายเชนคลีนนิ่งแม่น้ำเมยล้นชายแดนอ่วมทะลักแม่สอดตลาดจมหายครับ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นายยศนันท์นะคะก็ไปพื้นที่ที่ชุมชนณบ้านศิลาแรงค่ะในอำเภอปัวนะคะสำรวจความเสียหายเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านค่ะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมน้ำป่านะคะซึ่งในจุดที่ทางอาจารย์เชนเดินทางไปค่ะก็เป็นได้ไปเยี่ยมบ้านของคุณครูที่โรงเรียนในพื้นที่เป็นจุดที่เผชิญกับมวลน้ำป่าด้วยพร้อมสั่งการเครื่องจักรเข้ามาตักแล้วก็นำดินโคลนออกจากพื้นที่ชุมชนซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนค่ะส่วนการฟื้นฟูจังหวัดน่านทางอธิบดีปภ.เปิดเผยว่าผู้ว่าน่านได้เริ่มทำความสะอาดดินโคลนตามถนนบ้านเรือนแบ่งพื้นที่การทำความสะอาดแล้วนะคะคาดว่าในวันนี้แหละค่ะน้ำจะเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็มีมวลน้ำอยู่ที่ประมาณ 65% ส่วนแผนการรับมือฝนตกช่วง23สิงหาคมก็มีทางการแจ้งเตือนการมอนิเตอร์เรดาร์มอนิเตอร์เรื่องระดับน้ำร่วมกันกับทางกรมชลประทานสทนชแล้วก็ส่งเซลบอดแคสแจ้งเตือนประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะสภาพอากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็ยังคงมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะโดยประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็ต้องยังเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะเรื่องของฟ้าฝนส่วนบริเวณที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะขณะที่พายุดีเปรสชันกำลังแรงจากเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีน 24-25 สิงหาคมพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่จะทำให้อากาศของประเทศไทยนั้นไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะขอให้คนที่เดินทางในบริเวณนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางไปด้วยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในแนวหน้าค่ะน่านสังเวยน้ำท่วมอีก1รวม3ศพหลายจุดเริ่มคลี่คลายเร่งฟื้นฟูยศนันนำทีมลุยทำความสะอาดทหารตำรวจเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านปภ.เผยภาคเหนือยังกระทบ6จังหวัดส่วนอธิบดีปภ.เกาะติดสถานการณ์กำชับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกรับมือน้ำท่วมขณะที่แม่ฮ่องสอนทางหลวงสาย108พื้นที่อำเภอศพเมยเสาไฟฟ้าล้มและเกิดดินสไลด์ทับเส้นทางซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปร่วมทำความสะอาดถนนบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะส่วนพาดหัวข่าวมติชนค่ะเหนืออีสานฝนตกหนัก6จังหวัดจมอนุทินบินน่านช่วยน้ำท่วม23สิงหาคมเหนืออีสานเฝ้าระวังฝนตกหนักปภ.เผย6จังหวัดจมน้ำแล้วตากเตือนภัยระดับสูงสุด2อำเภออนุทินเจาะลงพื้นที่น่าน23สิงหาคมยศนันท์นำบิ๊กคลีนนิ่งช่วยฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจค่ะ
0: มีเรื่องของป้าดานะครับเมื่อวานนี้ต้องผิดหวังหลังจากสำนักพุทธไม่ให้ดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุญญารามบอกเป็นความลับครับเมื่อวานนี้ป้าดาครับผู้รับมอบอำนาจจากตัวแทนทายาทที่รับมรดกของนายเฮียงผู้ที่ยกที่ดินสร้างวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามโดยบอกว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่อันนี้ป้าดาถามนะครับหลังจากเข้าไปขอดูเอกสารด้านในก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ารู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่ต้องการทราบและยื่นเรื่อง

0: ไปนั้นทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถตอบได้ว่าการจะตั้งวัดถูกต้องและก็ไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้ครับโดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับและแนะนำให้ทายาทยื่นอุทธรณ์ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหากมีเอกสารชัดเจนว่าผืนดินดังกล่าวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทไม่ได้ติดใจอะไรเลยขณะที่ป้าบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทในเฮียงคนที่3บอกว่าทายาททุกคนต้องการที่ตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารถามการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีความชัดเจนโดยคำตอบที่ได้จากสำนักพุทธก็ทำให้ตัวเองผิดหวังมากแต่ว่าหลังจากนี้ครับทางทายาทก็ต้องกลับไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าจะดำเนินการอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่อย่างไรครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยรัฐประเด็นนี้ครับป้าดาและทายาทหน้าแตกพส.ปัดเอกสารการจัดตั้งวัดป่าชี้เป็นความลับป้าดาและทายาทวืดหน้าแตกหลังพส.ไม่ให้เอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นออกมาโต้ฉุนขาดเคยติดต่อพส.รับปากจะให้เอกสารแล้วไม่ให้ผิดหวังมากเจ้าหน้าที่อ้างเอกสารเป็นความลับพร้อมเดินต่อให้สุดทางขณะที่พส.ยันขึ้นทะเบียนเป็นวัดถูกต้องตามขั้นตอนมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการตั้งวัดสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์แนะนำให้ทายาทยื่นอุทธรณ์ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีคดีโกงสอบท้องถิ่นให้ติดตามค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะประเด็นโกงสอบค่ะก็ยังคงเป็นที่ติดตามอยู่แล้วก็ยังไม่จบนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่ามีหลักฐานใบคะแนนที่ถูกต้องมอบให้ท้องถิ่นแน่นอนค่ะเพื่อดำเนินการถอดถอนข้าราชการโกงสอบและตั้งทีมกฎหมายไว้คอยมอนิเตอร์แล้วทุกจังหวัดนะคะสำหรับการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเชื่อมโยงอดีตอธิบดีสถ.ในนิรัตบอกว่ายังไม่เห็นเอกสารส่วนที่มีข้อเสนอยุบคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถ.นั้นก็มองว่าไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจใดด้านการสอบคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องตัวบุคคลแต่หากว่าฝ่ายนโยบายต้องการเขียนกฎหมายเกี่ยวกับกสถ.ใหม่ก็จะรับไปปฏิบัติค่ะส่วนกังวลหรือไม่ว่าจะมีการถูกฟ้องกลับก็ยืนยันนะคะว่าทำตรงไปตรงมาตามผลคะแนนพร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานไม่มีการกลั่นแกล้งใครอย่างแน่นอนค่ะส่วนการรายงานกรณีการทุจริตชุดที่มีนายปกรณ์นะคะจะเชื่อมโยงไปถึงอธิบดีคนเก่าก็ยังไม่เห็นเอกสารรายละเอียดทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะปปช.คุยคดีโกงสอบจบแค่อธิบดีสาวไม่ถึงระดับชาติอปท.ล่องอกเคลียร์สถ.เดินหน้าเชือดข้าราชการขี้ช่อส่งทีมนิติกรลงไปช่วยนิรัตการันตีปลอดภัยค่ะส่วนอีกฉบับนึงนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะล่าตัวการโกงสอบท้องถิ่นประชาธิปัตย์เปิดหลักฐานวางระบบซ้อน4ชั้นสะพัดกว่า 5,000 ล้านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ลุยเปิดหลักฐานทุจริตโกงสอบท้องถิ่นพบเงินหมุนเวียนสะพัดสูงกว่า 5,000 ล้านบาทในขณะที่พร้อมแฉโครงสร้างขบวนการซื้อขายตำแหน่งชี้ทำแยบยลวางระบบโกงซ้อน4ชั้นตั้งแต่ผู้จ่ายนายหน้าข้าราชการคุมสอบจนถึงผู้บริหารระดับสูงและนักการเมืองอยู่เบื้องหลังวอน DSI ปปช.เอาจริงสาวไส้ถึงไอ้โมงจอมวงการใหญ่ชี้หากผิดแค่ผู้สอบ 5,925 รายไม่ต่างกับเล่นปาหี่ตัดตอนเอาใจประชาชนซัดมหาดไทยไม่กลั่นกรองคุณสมบัติคณะกรรมการกสท.จากเกิดเหตุซ้ำซ้อนจนเกิดเหตุซ้ำซ้อนนิรัตเดินหน้าเพิกถอนทุจริตสอบท้องถิ่นยันหลักฐานแน่นไร้กลั่นแกล้งยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมถึงใครฟันหมดไม่กังวลถูกฟ้องกลับพร้อมส่งนิติกรประกอบช่วยอปท.ทั่วประเทศขณะที่นายกสมาคมอบต.ลั่นพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่มั่นใจไม่มีใครถูกฟ้องค่ะ
0: เรื่องของโดมินีนะครับทางกระทรวงยุติธรรมและมหาดไทยก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในเขตเมืองพัทยาอำเภอบาลามุงจังหวัดชลบุรีตามหมายค้นศาลอาญาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ดำเนินการอย่างรัดกุมตามหมายค้นของศาลโดยชอบด้วยกฎหมายมีเป้าหมายสำคัญก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารการประกอบธุรกิจและข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่ความสัมพันธ์และพฤติการเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติความถูกต้องและความสงบเรียบร้อยของสังคมพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยุติธรรมและมท.จับมือตรวจค้นพัทยาลุยปราบโนมินียุติธรรมและมท.ประสานกำลังบุกเมืองพัทยาตรวจค้นเครือข่ายโนมินีมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอาจสะพลแนะ DSI ชงแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ครับ
1: ส่วนเรื่องของการสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูก็เป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ด้วยนะคะชัชชาติปี้ทุกเขตต่างด้าวย้ายเข้าสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูหวั่นห้วยขวางซ้ำดินแดงชัชชาติสั่ง50เขตปูพรมตรวจย้อนหลัง10ปีต่างด้าวถือบัตรชมพูขีดเส้นแรงงานด่วนรับมีช่องโหว่ระบบไม่มีการแจ้งเตือนยอดคนย้ายเข้าต่างกับกรณีคนไทยยืนยันฟันไม่เลี้ยงข้าราชการเอี่ยวทุจริตเอื้อคนต่างด้าวกังวลเขตห้วยขวางหวั่นซ้ำรอยดินแดงค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทในงานวันเกิดคนดังย่านรัชดานี้นะครับมีการใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันไปแทงหมวด191บาดเจ็บเลยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับบอกว่าแทงหมวด191เจ็บกลางบ่อตกกุ้งในงานวันเกิดอู๊ดรัชดาคนดังงานเลี้ยงวันเกิดอู๊ดรัชดาคนดังวังหินกร่อยผู้ร่วมงาน2กลุ่มเขม่นกันเปิดฉากประลองกำลังไม่เกรงใจเจ้าของงานนะครับซึ่งมีคลิปภาพออกมาในโลกโซเชียลด้วยนะครับว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้หยุดก่อเหตุวิวาทให้เกรงใจเจ้าของงานหน่อยนะครับแต่ว่าทั้ง2กลุ่มก็ยังคงเข้าตะลุมบอลกันจนมีหมวด191ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทงไปครับ
1: ส่วนประเด็นการตัดเงินบำนาญสสนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งของอาจารย์วรรณอเองนะคะก็ขออย่าให้มีการตัดค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้หลายคนถูกไล่ออกจากห้องเช่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าสสไม่ได้รวยทุกคนค่ะเป็นพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะวอนอย่าตัดเงินบำนาญสสวรรณอครวญเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษาถูกไล่ออกจากบ้านเช่าวรรณอขอกรรมาธิการงบประมาณปี70เติม600ล้านบาทให้กองทุนบำนาญสสสวยกเคสอดีตสสถูกไล่จากห้องเช่าไม่มีค่าจ่ายโรงพยาบาลหลังมิถุนาไม่มีเงินจ่ายแล้วต้องรอตกเบิกงบ70ด้านชาดาหนุนชี้สสไม่ได้รวยทุกคนค่ะ
0: ก็ปิดท้ายทุกประเด็นนี้นะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาฏและผมณรงค์ชันทองวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เสียงผี

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยศนันต่อสายตรงรัฐมนตรีกลาโหมขอดิ่งทหารช่วยฟื้นฟูน่านให้เสร็จใน7วันนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอ

มาติดตามข่าวปณิช่วงหนึ่งค่ะนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประเด็นสำคัญในการประชุมคือการเร่งฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักนายกชนันท์ได้เสนอให้นำแนวทางการรวมกำลังทหารเข้าช่วยเหลือแบบเดียวกับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาปรับใช้เนื่องจากในพื้นที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากและไม่สามารถทำความสะอาดบ้านเรือนได้ด้วยตนเองในที่ประชุมนายกชนันท์ได้ต่อโทรศัพท์สายตรงถึงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอกำลังพลและเครื่องจักรหนักจากกรมการทหารช่างเข้ามาสนับสนุนภารกิจด่วนด้านนายเจเศษได้เสริมว่าเทศบาลเมืองปัวกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องจักรและกำลังพลอย่างมากโดยเฉพาะในตำบลศิลาแดงและวรนครซึ่งต้องการคนช่วยขนดินและยกของออกจากบ้านผู้สูงอายุแม้ขณะนี้ปอพอจะส่งเครื่องจักรเข้าไปแล้วแต่ยังต้องการกำลังคนเพิ่มเพื่อดันเป้าหมายการฟื้นฟูให้จบภายใน7วันซึ่งหากใช้กำลังเท่าที่มีในปัจจุบันอาจต้องลากยาวถึง 20-30 วันสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายชัยนรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ากรมบัญชีกลางได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้จังหวัดน่านแล้วจำนวน100ล้านบาททางจังหวัดได้สั่งการให้นายกอบต.และเทศบาลเร่งกระจายแบบสำรวจผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ถึงมือประชาชนและต้องรวบรวมข้อมูลส่งกลับมายังจังหวัดภายในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อให้นายอำเภอจัดทำแผนและดำเนินการจ่ายเงินให้ถึงมือประชาชนภายใน 3-5 วันในด้านโครงสร้างพื้นฐานนายชนันท์ระบุว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งติดตั้งสะพานแบริ่งทั้ง2จุดให้เสร็จภายใน23สิงหาคมนี้พร้อมเร่งฟื้นฟูเส้นทาง1

0: 1237และ1256รวมถึงทำความสะอาดผิวจราจรและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยกำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมนอกจากนี้ยังพบปัญหาวิกฤตทางน้ำบริเวณลำน้ำขว้างที่เชื่อมต่อกับลำน้ำปัวซึ่งกระแสน้ำได้เปลี่ยนทิศทางไหลทะลักผ่านบ้านเรือนประชาชนหากไม่อุดรอยรั่วนี้น้ำจะยังคงท่วมจึงได้เร่งกรมชลประทานดึงเครื่องจักรเอกชนเข้าอุดกั้นแนวคันน้ำและขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกโดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานสถานการณ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าน่านมีปริมาณน้ำสะสมสูงเป็นอันดับ3ของประเทศปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังใน3อำเภอคืออำเภอเมืองเปียงสาและภูเพียงรวม6ตำบล35หมู่บ้านล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นชายไม่ทราบชื่อลอยมาตามแม่น้ำในพื้นที่อำเภอท่าวังผาในช่วงท้ายนายุทธนันได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังฝนตกบนพื้นที่ภูเขาที่อาจทำให้เกิดน้ำหลากซ้ำโดยต้องติดตามปริมาณฝนและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดแต่ต้องระมัดระวังการสื่อสารไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแต่ต้องสร้างความตื่นตัวและพร้อมรับมือพร้อมสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแบ่งส่วนพื้นที่จัดทำแผนฟื้นฟูและสรุปตัวเลขความต้องการเครื่องจักรและกำลังคนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
3: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
4: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: นับสนุน

0: โดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะเข้าสู่รับลมพลางประจำเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้มาช้าหน่อยเราครุกครักเรื่องของ อะไรนะเทคนิคเหรอไม่ใช่ หรืออะไรไม่รู้นั่นแหละ
2: แต่ว่าก็ยังมานะ
1: มาช้าแต่มานะก็เลยทำให้พี่เล็กกับพี่เด้งเนี่ยมีโอกาสเจอหน้าคุยกันก่อน
2: ปกติเนี่ยไม่ค่อยจะได้คุยกันก่อนเข้ารายการวันนี้ก็เลยได้คุยกัน
1: ปกติเนี่ยวาสนาก็จะวิ่งมาพับๆใน last minute เลยแล้วก็นั่งนั่นแหละเด็กคุณผู้ชมก็เข้ามารอทักทายแล้วคุณสุภชัยจันนิดซึ่งคาดว่าคือคุณสุภชัยที่ดินโอ้โหเข้ามาสวัสดีทักทายแบบรัวๆรัวๆสงสัยจะคิดถึงเรามากนะแยกสวัสดีด้วยนะสวัสดีพี่เด้ง1สวัสดีคุณเล็ก1
2: ไม่แล้วก็มาใน LINE ก็ติดต่อมาเหมือนกันแล้วแกจะต้องเป็นคนแรกไงตามสไตล์ของคุณสุภชัย
1: สุดยอดนี่ต้องเป็นที่1ตลอดแน่นอนเลยตอนลงตอนเรียนเลยอย่างงี้ด้วยหรือเปล่า
2: แต่ว่าสำหรับในสัปดาห์นี้นะก็ต้องพูดถึงเรื่องของศึกอภิปรายไม่ว่าปังใจเลยเพราะว่าสัปดาห์นี้เปิดแล้วนะเดี๋ยวเปิดสภาแล้วเนี่ยเหมือน
1: แล้วเขายื่นเลยไหมพี
2: ่ก็คงยังเดี๋ยวคนนัดหารือก่อน
1: อ๋อเออใช่ฝ่ายค้าน
2: เพราะว่าทางด้านคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกไว้ว่าเดี๋ยวฝ่ายค้านก็จะนัดหารือกันแต่ว่าไม่ได้มีการบอกเอาไว้นะว่าจะนัดหารือกันวันไหนยังไงอ่ะก็วันที่26เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าจะในที่ประชุมสภานะก็จะเป็นการพิจารณาเรื่องของพรก.กู้เงินใน400,000 ล้านนะแต่ว่าในส่วนของศึกอภิปรายไม่ว่าวางใจนะฮะก็ต้องรอติดตามกันดูนะว่าเขาจะยื่นเมื่อไหร่อะไรยังไงและจะรูปแบบของการอภิปรายเนี่ยจะออกมารูปแบบไหนยังไงทั้งคณะไหมหรือว่าจะเป็นรายบุคคลแต่ให้เดาๆกันนะใส่ก็เป็นรายบุคคลนี่รายบุคคลปุ๊บก็ต้องดูต่อไปบอกว่าจะมีพรรคเพื่อไทยเนี่ยพวกบรรดารัฐมนตรีในสังกัดของพรรคเพื่อไทยเนี่ย
1: โดนด้วยไหม
2: จะโดนอภิปรายด้วยไหมถ้าไม่มีเนี่ยเอ๊ะมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยมันก็มีนัยยะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยเอาเป็นว่าการเมืองช่วงนี้นะจับตาดูท่าทีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเอาไว้เลยมันจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพราะดูไปแล้วเนี่ยนะคืองานนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีเล่นตุกติกเนี่ย มันก็เป็นงานส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง อะอย่างงดออกเสียงอย่างเงี้ยหรือว่าไม่โหวตให้อย่างเงี้ยกับบรรดารัฐมนตรีหรือแม้แต่ตัวของนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีที่จะโดนหนักครั้งนี้ดูเหมือนคงจะพุ่งเป้าไปที่ตัวท่านนายกแล้วเน
1: า
2: ะนายกเนี่ยคงจะต้องโดนหนักที่สุดคืองานนี้บอกได้คำเดียวเนี่ยนะคะว่ารอจับตาดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะนะก็คงจะจำกันได้ดีว่าก่อนหน้านี้คือหลายคนก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องของการพลิกขั้วทางการเมืองแต่มาวันนี้เนี่ยเริ่มมันมีอะไรที่มันส่งกลิ่นแบบตุๆแล้วล่ะกับการพลิกขั้วทางการเมืองเรื่องของแดงบวกเขียวบวกส้
1: ม
2: ที่บอกว่ามันมีอะไรตุตุเนี่ยก็คือมันต้องมีอะไรบางอย่างอะอย่างทางด้านคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยออกมาบอกเอาไว้มันน่าคิด
1: ยังไงพี
2: ่คือเราอาจจะมองว่าเฮ้ยแดงบวกเขียวบวกส้มมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเกิดมันควบรวมล่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: เพื่อไทยกับกล้าทำอ่ะ
1: อ
2: พอบวกรวมกันปุ๊บอ่ะ74ใช่ไหม74กับ58มันเป็น132นะ132ปุ๊บเนี่ยมันคือพรรคอันดับ2เลยนะพรรคการเมืองอันดับ2คือตัดหน้าพรรคประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม่มีปัญหาละในเรื่องที่จะมานั่งแย่งว่าใครจะเป็นแกนนำใครจะเป็นแคนดิเดตนายกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณณัฐพงษ์เองก็หมดสิทธิ
1: ์
2: ก็ต้องขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทย
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้คุณร้อยเอกธรรมนัสกับคุณทักษิณดีกันยังไม่รู
2: ้ดีกันแล้วงั้นจะมีข่าวนี้ออกมาใช่ไหมนะ
1: อ๋อเรื่องออกปฏิญญา
2: ใช่ปฏิญญาโมโนโคคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคุณทักษิณ
1: เข
2: าแล้วแถมร้อยเอกธรรมนัส
1: นายกเขาไปกะเขากลับตักแล้วนะส่งถึงรถเลยนะ
2: ไม่แล้วอย่าลืมมา132เนี่ยนะแล้วพอกล้าทำมารวมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะสลายประเด็นปัญหาม ีเราไม่มีเทาทันทีใช่ปะล่ะมันไม่มีเงื่อนไขที่มานั่งว่ากันแล้วอะเพราะว่ากล้าทำมันไปรวมก
1: ับ
2: พรรคเพื่อไทยแล้วไม่อยู่แล้วอะเพราะนั้นคุณจะมาบอกว่ามีเราไม่มีเทามันก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นจุดนี้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ทางคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยพูดเอาไว้ในรายการ

0: แปลกเนาะ
1: ทำไม
0: คือคุณจุฑพรนะคือสัปดาห์ก่อนไหนก็ไม่รู้เนี่ยสัมภาษณ์คุณจุฑพรไปยังมานั่งขำกันเลยหัวเราะเฮ้ยคือคนดูเนี่ย 500,000 กว่าคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนถึงดูแบบล้นหลามเยอะขนาดนั้น
2: เขาคิดถึงคุณตู่จตุพรกัน
0: ช่วงคุณจตุพรเนี่ยออกทีวี
2: ไม่ช่วงหลังแกหายไปนะ
0: แกมีแกออกรายการประจำคือตอนนี้แข่งกับคุณเทพไทยแล้วคือคุณเทพไทยมาบอกเลยคุณเทพไทยบอกว่า
2: แต่เหมือนก่อนหน้านี้คุณจตุพรแกจะออกหลายช่องมากกว่านี้แต่ช่วงหลังแบบออกน้อยก็เลยแบบ
0: นี่เวิร์กพอยต์เขาคว้าตัวไปออกประจำ
2: การประจำ
0: ใช่เหมือนคุณเทพไทยอ่ะค
2: ุ
0: ณเท
2: พสแตนดาร์ด
0: ใช่อะไรเงี้ยอย่างคุณที่ไทยเขาออกสแตนดาร์ดกี่อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยออกเวิร์กพอยต์เห็นบอกว่าเขาจองตัว2ครั้งต่อสัปดาห์นะ
2: โอเค
0: ก็นี่คือพอหดนี้เนี่ยคือคุณจตุพรเนี่ยพูดประเด็นเนี้ยไม่ค่อยมีคนดูอ
2: ่
0: ะ
2: อ้าวเหรออ
0: ืมคือแปลกว่าทำไมถึงคนไม่มีคนดูซึ่งหดนี้นะคือคุณจตุพรเนี่ยอุ้ยชัดดาวพูดทีเดียวชัดดาวเลยเนี่ยพอพูดถึงหดนี้คือคุณจตุพรเองเนี่ยคือพูดประเด็นในวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการเมืองเอาไว้แบบน่าสนใจเลยทั้งความเคลื่อนไหวในการเปิดตัวของคุณทักษิณแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้ซึ่งมันน่าคิดนะเพราะมันเป็นไปได้เหมือนกันน่ะคือคุณจุพรบอกเลยว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในช่วงนี้โดยเฉพาะกับเรื่องของคุณทักษิณด้วยเพราะว่าตอนนี้คือคุณทักษิณเนี่ยกับการปรากฏตัวออกมานั้นหมายความว่าคือกำลังจะบอกเราว่าฉันกลับมาแล้วนะ
2: เนี่ยเลยก็แปลกใจว่าอยู่ๆแบบไม่ทำไมแกรับงานนี้ของใครอ่ะ
0: ตั้งใจอยู่แล้ว
2: ของใคร
0: ของบริษัทเอกชนครบรอบ30ปีเลยไม่รู้แล้วก็ไปปาฐกถาอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ดีก็ปรากฏตัวออกมาเพราะนั้นเนี่ยคือณตอนนี้เนี่ยไอ้ความเป็นไปได้เนี่ยในการรวมตัวกันเนี่ยกับการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ไม่แน่ไงใช่ป่ะ132บวกกับพรรคประชาชนอีก120เนี่ยมัน252แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยโอ้ไม่แปลกเลยแล้วพรรคประชาชาติเนี่ยจะไม่มาเหรอพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ไหนพรรคประชาชาติก็มาแล้วเดี๋ยวรวมกับพรรคประชาธิปัตย์อีกพรรคเล็กพรรคร้อนใครก็อยากเป็นรัฐบาล
2: ถ้าไม่เอาพรรคประชาชนนี่เสียงพอไหมพี
0: ่ไม่พอ
2: ไม่พอเนาะ
0: ยังไงพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็บอกแล้วไงว่ามาคุยเขากวักมือเรียกสักขนาดนั้นแหละแล้วเรื่องมีเราไม่มีเท่าก็ไม่มีเงื่อนไขแล้วใช่ไหมในเมื่อเนี่ยไปรวมกันแล้วสลายแล้วทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคเพื่อไทยโอ้โหเนี่ยมันก็เริ่มจะเห็นภาพของการพลิกขั้วออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญจะเป็นตัวแปรที่สำคัญแล้วก็มีโอกาสเลยแหละเป็นโอกาสอย่างมากในการที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในการอภิปรายไม่ว่าวางใจครั้งนี
2: ้ถ้าแบบงดออกเสียงอะไรเงี้ยเหร
0: อไม่ถ้าเกิดนายกเกิดอะไรขึ้นมาไง
2: ใช่ป่ะถ้าโหวตไม่ผ่าน
0: ถ้าเกิดไม่ผ่านปุ๊บอ่ะแล้วคืออย่าลืมนะว่ายติอภิปรายเนี่ยมันจะกำหนดเอาไว้เลยว่าคุณไม่สามารถจะยุบสภาคือถ้าคุณจะยุบสภาคุณต้องยุบสภาคือถ้ามีกลิ่นอะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยคืออาจจะยุบสภาก่อนได้เพื่อที่จะหลีกหนีประเด็นที่ว่าถ้ามันมีการโหวตเวิร์ดอะไรขึ้นมามีปัญหาขึ้นมามีอยู่ทางเดียวคือนายกต้องลาออกเมื่อนายกลาออกก็ต้องเปลี่ยนนายกใหม่เพราะนั้นโอกาสที่ในการที่จะเกิดการพลิกขั้วทางการเมืองมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง
2: อ๋อนายกช่วงนี้เลยต้องเช็คเสียงนิดนึงใช่ไหมว่าจะครบไหม
0: คือตอนนี้คือคุณทักษิณเนี่ยถึงบอกว่าคุณทักษิณนะปกตินิสัยแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยคุณทักษิณจะไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของใครทั้งสิ้นแล้ววันนี้กับการปรากฏตัวของคุณทักษิณเนี่ยนะคือก็แปลกใจนะว่าปกติเนี่ยอะถ้าคุณทักษิณเงียบมันก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวนะคือหลายคนก็มองว่าเงียบก็จะเห็นใช่ไหมเคลื่อนไหวที่คุณทักษิณไปพบอะไรนะผู้นำที่มาเลที่อินโดเนาะนะแล้วก็ปรากฏเป็นภาพออกมาม ันก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วอะที่จะปล่อยไอ้ภาพเหล่านี้ออกมาใช่ไหมให้ได้เห็นว่าเนี่ยฉันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะและไอ้การเคลื่อนไหวของตัวคุณทักษิณเนี่ยคือหลายคนอาจจะมองว่าเงียบแต่มันไม่เงียบมันเคลื่อนไหวที่มันอาจจะไม่โฉงฉางอาจจะไม่ได้เป็นข่าวแต่มันจะอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลังและเราก็ได้เห็นแล้วไงว่าไอ้การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยมันมีพลังไม่มีพลังแล้ววันนี้ก็ได้เลิกในการเปิดตัวกับการออกมาแสดงปาฐกถาพิเศษคือแม้ว่าไอ้การปาฐกถาพิเศษอะไรของคุณทักษิณเนี่ยนะมันจะไม่มีประเด็นอะไรมากมาย
2: พื้น
0: ใช่ก็แบบ

0: ็บอกว่าเศรษฐกิจไทยนะอ่อนแอนะต้องรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เตือนว่าให้ประเทศนะต้องเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะที่มันจะกระทบกับความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศแต่ไอการปรากฏตัวคุณทักษิณนั่นแหละคือเรื่องใหญ
1: ่
0: เพราะมีเหรอถ้าเกิดว่าคุณทักษิณต้องการจะเงียบอะคุณทักษิณก็ไม่ต้องรับงานนี้เนาะ
1: ใช
0: ่แต่ทำไมถึงรับงานนี้ไง
1: ก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะเขาเกรงใจก็ยังอยากรู้เลยว่าเอ๊ะต้องเกรงใจมากๆหรือว่า
0: ไม่มีอะไรหรอกนะที่คุณทักษิณจะต้องเกรงใจอ่ะถ้าเกรงใจมากๆก็คุณหญิงพจมานนั่นแหละแต่เนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยกลับมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะบอกทุกคนให้รู้เลยว่าฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วและความยิ่งใหญ่เนี่ยมันกำลังจะกลับมาสำหรับพรรคเพื่อไทยที่โอ้โหใครจะคิดเนี่ยว่าคือพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้บอกโอ้คือคุณได้แบบ74เสียงเนี่ยงดหน้าเนี่ยตายแน
1: ่
0: คือมันไม่เห็นวี่แววเลยนะคือมันลำบากมากสำหรับพรรคเพื่อไทยที่แบบจะตีตื้นขึ้นมานี่ไงโอ้โหใครจะคิด
1: ครอบรวมเนี่ย
0: แล้วคุณทักษิณก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้อะ
1: โอ้แล้วเมื่อวานวันเกิดคุณอุ้งอิงก็โอ้โห
0: เล่นใหญ่มาก
1: เล่นใหญ่ชมพูปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: เนี่ยให้มารู้บ้างนะคือระดับตระกูลชินวัตรในร่ำรวยแล้วนะแฟนคลับก็ร่ำรวยมากนะ โอ้กับการที่แบบโอ้โหจัดแบบจอ LED ขนาดนี
1: ้ Forever นะอะไรนะ
0: ชินวัตร Forever
1: เออชินวัตร Forever
0: เขาเล่นใหญ่มากเลยโอ้โหแล้วกลางเมืองเลยนะคะอย่างพวกบรรดาแฟนคลับดาราเนี่ยไม่แปลกใจนะเพราะเขาก็ทุ่มทุนของเขาแบบนี้อยู่แล้วไงแต่ไอ้แบบแฟนคลับการเมืองเนี่ย อะไรมันจะรวยขนาดนี้นะ อะไรมันจะรวยขนาดนี้ รวยแข่งกับตระกูลชินวัตรเลยนะเนี่ย
1: อ
0: ่ะแต่ว่าเนี่ยนะคือความเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรานับนิ้วกันมาเนี่ยอ่ะก็อย่างที่บอกมูฟังกันไปนะว่าเหมือนจะเงียบแต่ก็ไม่เงียบสำหรับคุณทักษิณคือก็จะเห็นได้นับตั้งแต่ที่ไปพบกับทางอินโดมาเลแล้วก็มามีประเด็นข่าวปฏิญญาโมนาโคแล้วก็มาปรากฏตัวนี่แหละแล้วก็มีกระแสข่าวเรื่องของแดงบวกเขียวและส้มก็กวักมือเรียกฉันแบบคือฉันจะจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มาบวกกันก็จะได้เสียงนะคิดดู132บวก120ก็252ละแต่ทีเนี้ยหาอีกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ได้เป็นรัฐบาลแล้ว มาวันเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าการเมืองเนี่ยโหช่วงนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจับตาดูให้ดีไม่ธรรมดาแล้วล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจับตาดูพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณเป็นหลักเลย
1: แล้วก็คุณครูใหญ่ด้วยว่าจะรับมือยังไง
0: นั่นน่ะสิอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้การต่อสู้กันซึ่งมันก็ต้องพอฟัดพอเหวี่ยงกันน่ะเพราะว่าคุณเนวินเองเขาก็จับตาดูเหมือนว่าคือเขารู้ทางอ่ะเขารู้ทางคุณทักษิณมาโอ้โหคือสนิทชิดเชื้อกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะเช่นเดียวกันกับคุณจตุพรเองเนี่ยคุณจตุพรก็ทำงานเคลื่อนไหวกันกับคุณทักษิณมาตลอดเพราะนั้นคุณจตุพรเองใช่อ่านทางคืออ่านทางแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยมันมีความเป็นไปได
1: ้
0: เพราะนั้นน่ะรอดูแล้วกันว่าคุณเนวินเนี่ยจะรับมือคุณทักษิณยังไงมีเหรอป่านเนี้ยคุณเนวินเขาก็ต้องวิเคราะห์มาเป็นฉากฉากฉากแล้วแหละว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น
1: เขาก็ต้องมีความเคลื่อนไหวของเขาเนอะว่าเขารู้ว่าใครไปไหนทำอะไรอะไรยังไงเขาบอกว่าพวกในพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าโอ้โหเขายิ่งกว่าหน่วยข่าวอีกนะเขารู้หมดเลยไอ้นี่ไปกินข้าวกับไอ้นี่ไปกินอย่าจับกลุ่มนะอย่า
0: คุณเนวินใช่ไหม
1: เขาไม่ให้จับเขาไม่ให้ในสสในพักอะจับมุ้งกันไงใช่ไหมพอเป็นมุ้งก็เดี๋ยวจะมาต่อลงต่อรองเขาก็จะเล็งเลยไอ้นี่ไปกินข้าวไปไอ้นี่ไปอยู่อะไร
0: ไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยเขาลือลั่นกันจะตายบอกขนาดแค่แต่งตั้งบอร์ดอะบอร์ดน่ะยังต้องผ่านเลยเป็นคนจัดเอง
1: ปรึกษาเฉย
0: จัดเอง
1: สาพูดให้เบาแล้วว่าปรึกษา
0: เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจ

0: ใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: กลับมาช่วงที่28นาฬิกา34นาทีนะคะ
6: ตัวงานเพราะว่าเนี่ยลายตายไปแล้ว
5: อันนี้มันก็พี่มันก็เสียเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
6: หมุน
5: ติ้วกำลังรอสัญญาณ
6: มันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้นี่ดูท่าทางจะเป็นวัน
5: ครุขระครุขระเดย
6: ์ใช่
5: วันนี้ครุขระเดย์นี่คุณคนฟังข่าวบอกว่าวันนี้2สาววงเล็บแก่ใส่เองดูเปิดประเด็นเรียกแขกดีครับ
6: ทำไมอ่ะ
5: เรื่องคุณทักษิณมั้ง
6: เอาไม่ได้เปิดประเด็นแต่มันน่าสนใจนะมันเพราะมันเป็นไปได้ไงมันเป็นช่องทางที่เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมีเหรอในเมื่อมันมีช่องแบบเนี้ยคุณทักษิณจะไม่เลือกแล้วร้อยเอกธรรมนัสจะไม่เลือก
5: คุณอู๊ดหรือคุณออสเนี่ยบอกว่ายังมีเรื่องต้องรอให้สรรพากรไปเรื่องยึดทรัพย์เรื่องภาษีอะไรอีกนะ
6: ใช่นี่ไง
5: หมายถึงว่า
6: เดี๋ยวตาม
5: เดี๋ยวชนะเขาเรียกว่าชนะปักหลังอ่ะ
6: เดี๋ยวตามประเด็นนี้ด้วยนี่เดี๋ยวได้พูดถึงประเด็นนี้แหละ
5: พากันดับไปใหญ่จอหาย
6: เนี่ยเดี๋ยวน้องต้องไปอนุนด้วยนะอนุนก็หายวันนี้ก็บอกแล้วงานเลยเขาบอกว่าเป็นวันครุขระเดย์
5: อ๋อนี่เขาขึ้นในนี่ใหม
6: ่
5: อันเดิมอ่ะเขาตัดทิ้งไปแล้วเขาเรียกอะไรนะยกเลิกไปแล้วนะ
6: อ
5: ันนี้เปิดโพสต์ใหม่แล้วนะ
6: แต่ว่านี่เรื่องของการควบรวมเรายังไม่ได้บอกเลยว่าไอ้การควบรวมเนี่ยนะมันทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะ
5: เหมือนควบรวมกิจการยังไงไม่ร
6: ู้
5: นะ
6: ใช่การควบรวมพักเนี่ยไปเปิดดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการดำเนินการควบรวมเนี่ยมันจะเป็นไปตามนะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพักการเมืองการควบรวมพักการเมืองเนี่ยมันก็ต้องเป็นการรวมกันใช่ไหมเพื่อจัดตั้งเป็นพักการเมืองใหม่อ่ะโดยหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเห็นมันหายไปอีกแล้วน้องค่ะนี่มันเล่นกลับไปอีกแล้ว
7: ม
6: ัน
7: หล
6: ุ
7: ด
6: เนี่ยมันปลดไม่ได้หมดแล้ววันนี้มันคลักเลยเนี่ยในการควบรวมนะมาว่าใหม่ในการควบรวมนะตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยนะคะแล้วก็การควบรวมพรรคการเมืองเนี่ยมันจะต้องเป็นการรวมกันนะเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่โดยหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคของแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็ต้องร่วมกันประชุมเพื่อร่างข้อบังคับค่ะร่างข้อบังคับแล้วก็จัดประชุมร่วมกันกับสมาชิกแล้วก็ยื่นขอจดทะเบียนพรรคใหม่ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งก็คือกกต.นั่นแหละซึ่งการควบรวมพรรคการเมืองเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาจะใช้เวลานะไปเปิดดูว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเร็วสุดเนี่ยเดือนเดียวช้าสุด3เดือนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่นานเลยนะคือเดือนเดียวก็อ่ะมีพรรคการเมืองใหม่ละควบรวม ทั้งนี้ที่มันต้องใช้เวลาเนี่ยเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการการลงมติของที่ประชุมใหญ่แล้วก็การประชุมร่วม

0: ของกรรมการบริหารพรรคแล้วก็สมาชิกที่เขาต้องจัดประชุมเพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยื่นจดทะเบียนต่อในทะเบียนพรรคการเมืองนั่นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้การควบรวมมันจะเร็วจะช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมค่ะในการเตรียมเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูนะว่าการควบรวมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม
1: ่
0: แต่ว่ามันก็ใช้เวลาไม่นานเท่านั้นนะคะคือ1เดือน2เดือนเนี่ยเราคงอ่ะ1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยเราคงจะได้เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็พูดใช่เรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะการเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันจะเป็นชนักอย่างนึงสำหรับคุณทักษิณคือออกมาเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดว่าเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคนก็จะต้องทวงถามเรื่องของภาษีภาษี 17,600 ล้านใช่ไหม17,629 ล้านเพราะว่าเนี่ยเมื่อวันที่คุณทักษิณปรากฏตัวเนี่ย
1: อ
0: ีกวันนึงคุณวัชระเพชรทองไปเลย
1: ไปยื่นเลย
0: ใช่ไปเลยไปยื่นหนังสือไปทวงภาษีคุณทักษิณนี่แหละแล้วก็เป็นการไปยื่นทวงเนี่ยเป็นครั้งที่3ที่กรมสรรพากรค่ะกับเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็ไปเร่งเลยว่าเนี่ยคุณทักษิณต้องจ่ายแล้วนะ 17,629 ล้านเนี่ยให้กับทางกรมสรรพากรคือคุณวัชระเนี่ยนะที่ไปยื่นเนี่ยนะคือไม่ได้ยื่นเนี่ยแค่เพียงว่าให้อธิบดีเนี่ยเร่งเอาเงินเนี่ย 17,600 กว่าล้านเนี่ยคืนมาเท่านั้นครูอธิบดีด้วยว่าการยื่นครั้งนี้จะเป็นการยื่นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคุณวัชระเนี่ยยื่นไปแล้ว2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาเลยจากทางกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้นะจะเป็นครั้งสุดท้ายละคุณวัชระบอกไม่เคลื่อนไหวละคราวนี้คุณวัชระจะไปยื่นปปช.แล้วตอนนี้ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมอธิบดีท่านเก่าอ่ะถึงลาออก
1: เ
0: พราะมันเสี่ยงมากไงกับประเด็นเนี้ยเรื่องที่ต้องไปนั่งเก็บเงินคุณทักษิณเนี่ยคือคุณวัชระก็ขู่เลยนะบอกว่าจะยื่นอธิบดีเนี่ยยื่นชื่ออธิบดีคนนี้คือสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะอธิบดีเนี่ยปัจจุบันเลยอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยก็จะยื่นให้ปปช.นะคะตรวจสอบเอาผิดทางอาญาค่ะซึ่งก็เห็นแล้วนะข้าราชการกรมสรรพากรเนี่ยโดนกันมาหลายคนแล้วโอ้โหเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชาตินะคุณวัชระก็บอกนะบอกว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยนะที่มีกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้แล้วไม่ทำอะไรเนี่ยละเว้นการบังคับภาษีอากรเน
1: ี่ย
0: คุณวัชระเนี่ยจะยื่นเรื่องกับปปช.เพื่อเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะในมาตรา154และการดำเนินการครั้งนี้ก็จะเป็นการยื่นเอาผิดแบบเด็ดขาดด้วยโดยคุณวัชระก็ใช้คำนี้เลยนะว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับทางตัวของอธิบดีกรมสรรพากรและระบุโทษเอาไว้ด้วยโทษคือจำคุก5ปีถึง20ปีค่ะหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตเลยนะแล้วก็ปรับเป็นเงินตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทเพราะนั้นงานนี้รอดูว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะว่ายังไงจะเร่งไหมดำเนินการ
1: จริงๆเขาก็คงต้องฟังเขาแล้วแหละนะนโยบายออกมาด้วยหรือเปล่า
0: ไม่แต่ถ้าเกิดมานั่งรอฟังแต่มานั่งรอฟังเพราะว่าคือตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของอธิบดีแล้วเพราะศาลตัดสินศาลฎีกาของสรรพากรโดยเฉพาะเลยอ่ะเขาตัดสินมาแล้วว่าคุณจะต้องเรียกคืนกับเนี่ยเงินจำนวนนี้มันเป็นหน้าที่โดยตรงของอธิบดีกรมสรรพากรเลยที่จะต้องดำเนินการถ้าเกิดคุณไม่ดำเนินการเนี่ยมันเห็นมาแล้วอ่ะพวกที่ไม่ดำเนินการเนี่ยคือคุณคือโดนตัวอย่างให้เห็นกันมาแล้วเรื่องของการเข้าคุกอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเสี่ยงมากอ่ะแล้วเหลือเวลาเนี่ยคิดดูอย่างน้อยเนี่ยคอยดูดีต้องออกมาเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าจะเกษียณอยู่แล้วในเมื่อคุณวัชระขู่ขนาดนี้แล้วไม่งั้นน่าจะโดน
1: ก็คงต้องออกมานิดนึงแล้วก็ตั้งหวะรอก็เกษียณพอดี
0: รับรองเนี่ยต้องมีแบบเทคแอคชั่นนิดนึงอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วใครจะได้เป็นอธิบดีคนใหม่ก็เตรียมเลยค่ะ
1: โอ้โหคิดหนักตัวได้เลย
0: โอ้โหนี่คืองานเนี้ยแต่มันก็จะเป็นชนักอ่ะอย่างนึงเนี่ยที่มันจะเป็นชนักสำหรับตัวคุณทักษิณ
1: อันนี้ชนักที่หนึ่งต่อไปชนักที่สอง
0: คืออ
1: ้าวคุณยิ่งรักก็รอกลับอยู
0: ่ฮะไม่แล้วคุณยิ่งรักเองก็ยังจะต้องโดน
1: เหมือนกัน
0: ยึดอายัดทรัพย์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นประเด็นที่มันเป็นชนักของตระกูลชินวัตรเลย
1: แต่
0: เพราะไหนจะมีตัวคุณทักษิณแล้วก็ตัวคุณยิ่งรักด้วย
1: แต่ได้ข่าวมาว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คุณยิ่งรักอ่ะเหมือนทำใจแล้วว่าพร้อมจะกลับมาติดคุกเลยนะเหมือนอาจจะเห็นคุณทักษิณนี่เราก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าจังหวะเมื่อไหร่ยังไง
0: แม้พอพูดถึงเรื่องติดคุกนะมันก็มีเรื่องของกรมราชทัณฑ์ไง
1: อ๋อที่มันค้างคาอยู่เนาะ
0: เรื่องของกรมราชทัณฑ์นี่ก็เป็นประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวคุยกันวันนี้ได้คุยเรื่องของกรมราชทัณฑ์

0: ทัน
1: อ
0: ะเอออ่ะเนี่ยวันนี้รู้สึกมันจะอะไรแบบแล้วใจเราก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมมาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งนะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยอะว่าไปมันก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของเนื้อหาในการอภิปรายไม่ว่าบางใจคือหลายคนเนี่ยก็จะต้องมองใช่ไหมว่าไอ้เนื้อหาการอภิปรายมันจะต้องอยู่ที่ประเด็นเรื่องหัวสวแต่ว่ามันจะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องรอติดตามเลยล่ะทางนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากไอ้กรรมธิการที่คุณรังสิมันเขาเป็นกรรมเป็นประธาน
1: อ
0: ่ะคือกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เขามีการประชุมอ่ะแล้วปรากฏว่าเขามีการประชุมเมื่อวันสองวันก่อนมั้งพิจารณาในประเด็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเออแล้วก็เชิญหนุ่ยไล่มาตั้งแต่นายกอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีใครมาเลยเออก็จะมีเนี่ยผู้แทนจากมบุรพากับผู้แทนจากมสวเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงกับทางกรรมธิการคือมันเป็นประเด็นตรงที่ว่ามบุรพาเนี่ยโดนยกเลิกอ่ะไม่ให้เป็นตัวแทนในการจัดสอบอ่ะแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นมสวนั่นแหละจากประเด็นเนี้ยที่ทางกรรมธิการเขามองว่าทำไมการสอบไอ้การตรวจสอบอ่ะเรื่องของการทุจริตเนี่ยทำไมคุณถึงไม่เริ่มที่มบุรพาทำไมถึงมาเริ่มที่มสวเลยเนี่ยเขาก็เลยไปพบไอ้พวกความผิดปกติอะไรต่างได้ถามกับน้องตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะคุณวิสิทธ์อ่ะแกก็บอกว่าคือถ้าเกิดมีข้อมูลน่ะคุณรังสิมันต์โรมอ่ะไม่ต้องมองมาเปิดเลยไปยื่นเลยไปยื่นกับปปช.เออคือในส่วนของทางคณะกรรมการที่เขาตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยของทางชุดคุณประกรณ์เนี่ยอ่ะเขาก็ไปยื่นให้ปปช.ดำเนินการแล้วเพราะทุกอย่างเนี่ยตอนนี้คือเหมือนกับทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีหน้าที่ดำเนินการกับพวกบรรดาข้าราชการที่ทุจริตในการสอบแล้วก็เพิกถอนกันไปซึ่งไอ้ที่เขาบอกว่าวันที่31เนี่ยคือมันจะเป็นที่สิ้นสุดคือสิ้นสุดในการเพิกถอนข้าราชการที่สอบเข้ามาแบบทุจริตแล้วก็จะดำเนินกระบวนการต่างๆกันไปต่อแต่ในแง่ว่าจะหาตัวใครว่าผิดไม่ผิดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของปปช.แล้วก็เรื่องของตำรวจซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการซึ่งทางเลขาปปช.เขาออกมายืนยันแล้วว่าสิ้นปีเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเริ่มกระบวนการสอบมาตั้งแต่มิถุนาขอใช้เวลาอีก6เดือนก็คือสิ้นปีนี
1: ้
0: สิ้นปีนี้จะรู้แล้วรู้หมู่รู้จ่าเออว่าใครผิดอ่ะแล้วตอนนี้เห็นมามีชื่อแพร่ๆกันออกมาแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็ชื่อออกมาเนี่ยออกมาแล้วดูเหมือนก็คงจะได้แค่ระดับอธิบดีแล้วก็อาจจะมีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีเอี่ยวด้วย
1: โอ้แต่ถ้าเป็นอธิบดีคนที่ชื่อเป็นข่าวนี่คือนู่นเลยนะสายบุรีรัมย์เลยนะโหแสดงว่าต้องยอมเฉือนเลยนะ
0: ประธานกรรมธิการใครนะคุณอาจพลใช่ไหมกล้ามากเนาะออกมาเปิดชื่อ
1: เออเขาไม่แล้วเขาอันนี้คือสรุปผลไอ้ 100% แล้วเหรอ
0: ไม่คือไปเปิดชื่อเอามาจากทางปปช.แล้วก็เอามาจากทางชุดของคุณประกรณ์ไงเออแล้วคุณก็มาเปิดต่อสาธารณะให้ได้รู
1: ้เออใช่คือมันต้องรอสรุปอย่างเป็นทางการก่อนใช่มั้ย
0: สิ่งก็สงสัยเนี่ยว่าการ
1: เพราะนั้นเราอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลย
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราเป็นจำเลยที่3 4 5
0: เออเราก็งงว่าอุ๊ยเขากล้านี่ก็ยังคุยกับพวกนักข่าวเหมือนกันโอ้เขากล้าเนาะเออแบบมาเปิดชื่อแบบเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะแบบตุงย่งตัวย่อแบบบอกเป็นในๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่พระเจ้าประคุณบอกชื่อหลาเลย
1: อ่
0: ะแต่ว่าเนี่ยประเด็นเนี้ยมันไม่น่าสนใจอะไรหรอกคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนเนี้ยคือทางคุณรังสิมันต์โรมอะเริ่มมีเป้าหมายในการพุ่งตรงไปที่ตัวของคุณทองเจือพอที่เขาเรียกทุนทองเจือไปด้วยนะแล้วคุณทองเจือเขาไม่ไปเออแล้วก็จะเรียกซ้ำอีกเออมีการแบบคือก็รู้กันนะคุณผู้ฟังเนาะเล็กเนาะทองเจือ
1: พีชใช่ไหม
0: พีทองเจือ โอ้ย
1: อันนี้เป็นอะไรนะ น้องรักน้องเลิฟ
0: อื
1: มเมื่อก่อนแกเป็นนักข่าวจริงเหรอ
0: นักข่าวเนชั่นนักข่าวนักข่าวการเมืองด้วย
1: โอ้ตอนนี้นี่เป็นผู้มีบารมี
0: ใช่คือคุณทองเจือเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่แบบมีบทบาทสำคัญมากในพรรคภูมิใจไทยคือเหมือนกับถ้าเรียกว่าคุณเนวินเป็นครูใหญ
1: ่
0: คนนี้คือเหมือนเป็นครูใหญ่น้อยเนาะ
1: หรือว่าผอ.โรงเรียนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เออใช่ใช่ใช่เป็นผอ.เนาะหรือว่าเป็นเลขาครูใหญ่หรือเป็นอะไรแบบเนี้ย

0: ที่ทุกคนจะต้องกลัวและเป็นเงาที่แบบคอยทาบทับอ่ะตัวของคุณอนุทินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณนองเจือเขาจะคอยนั่งกำกับคือเห็นไหมคุณอนุทินทำไมค่อยได้อยู่ห้องอ่ะแต่คนที่จะอยู่ห้องและกำกับดูแลทั้งหมดเนี่ยคือคุณทองเจือ
1: เป็นเหมือนผู้ประสานงานระหว่างคุณเนวินกับคุณอนุทิน
0: แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวคุณเนวิน
1: คุณอนุทิน
0: ใช่ดูความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินแล้วก็ไปแล้วก็ไอ้เรื่องงานลับงานอะไรทั้งหลายแหละนี
1: ่
0: คนนี้ทั้งหมดคือเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากคือถ้าเกิดว่าเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เนี่ยสมัยรัฐมนตรีสาธารณสุขจนมาเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็นี่แหละคุณนงเจก็จะตามคุณอนุทินไปอยู่ที่ไหนก็จะไปอยู่ที่นั่นจนมาเปิดตัวเนี่ยก็เมื่อคุณอนุทินเป็นนายกเพราะว่ามีตำแหน่งอะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้ไม่มีตำแหน่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าตัวของพี่ทองเจือเนี่ยเขาจะไม่แบบคือโอเคเขาจะอยู่ใกล้ๆนายกอะแต่เขาจะพยายามยืนหลบยืนหลบคือแต่พอยืนหลบยังไงเนี่ยเวลาคนเจอก็พุ่งเข้าหา
0: คือหลบยังไง
1: นักข่าวก็พุ่งเข้าหาแก
0: คือหลบยังไงก็ไม่พ้นหรอกเพราะว่าด้วยบทบาทของทองเจือแม้กระทั่งในไอ้ข่าวในโซเชียลมีเดียที่ออกมาที่คุณทองเจือไปประสานไปประสานพวกอินฟลูไงไปประสานอินฟลูนู่นนี่โอ้โหหรือลั่นจะตาย
1: ซึ่งเอ๊ะฉบับไหนนะเขาตั้งฉายาแกเป็นกุนซือสมองเพชรเลยนะ
0: กุนซือสมองเพชร
1: เฮ้ยแต่แกก็ถือว่าก็ใช่นะเป็นคนที่แบบก็เรียกได้ว่าฉลาดอะถ้าเราคุยกับแกนะแกก
0: ็แม้ถ้างั้นคุณเนวินก็จะเอามาอยู
1: ่จริง
0: เพราะคุณเนวินเขาธรรมดาที่ไหน
1: เขาก็ต้องคัดคนแล้ว
0: ก็ต้องคิดดูผ่านการกลั่นกรองว่าคนคนนี้สมที่จะเป็นมือขวาของคุณเนวิน
1: ใช่แล้วคุณทองเจือเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เนี่ยเวลานักข่าวมาคุยนะยืนล้อมวงคุยเฮ้ยพี่ไม่อยากดังนะไม่ต้องเอาพี่ไปดังพี่ชอบทำงานเงี้ย
0: ขอโทษเธอยิ่งกว่าดังอีกคุณทองเจือตอนนี้คุณยิ่งกว่าดัง
1: คือ คือถือต้องถือว่าเป็นแหล่งข่าวของนักข่าวทำเนียบคนหนึ่งเอ้ยสายการเมืองด้วยนักข่าวทำเนียบคนหนึ่งด้วยแหละเพราะว่าถ้ามีอะไรเนี่ยถามพี่ทองเจือเนี่ยก็คือโอเคชัวร์เพราะว่าทั้งสองก็คือได้ทั้งสองสายก็คือทั้งสายคุณอนุทินแล้วก็สายคุณเนวินส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งข่าวของสื่อเวลาแกยืนล้อมวงเนี่ยโอ้โหนักข่าวแบบมายืนกันตึมไปหมด
0: โหยก็แน่นอนดิใครก็อยากฟัง
1: เออนะ
0: คนสำคัญเลยล่ะ
1: ใช่
0: แล้วคิดดูสิว่าตอนนี้ทางคุณรังสิมันต์โรมอ่ะกำลังเล่นพุ่งตรงไปที่ตัวของคุณทองเจือเพราะนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะเพราะในกรรมธิการวันนั้นเนี่ยนะที่ทางเนี่ยทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเขาหยิบเข้ามาเป็นวาระในการพิจารณาก็คือเรื่องเนี่ยและเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการคือหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวยังไงกับคุณทองเจือปรากฏว่าคือเขาก็มีการพาดพิงไปถึงบุคคลเนี่ยสองคนคนหนึ่งคือคนชื่อวินซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วในคดีทุจริตและอีกคนหนึ่งก็มีการพาดพิงมาถึงตัวของคุณทองเจือ เล่นกันแบบนี้เลยแล้วพอไปถึงคุณทองเจอปุ๊บนะแล้วก็มีการเอ่ยชื่อของบุคคลคนหนึ่งด้วยซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นหน้าห้องของท่านนายกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากำลังพยายามที่แบบวางสายอะไปถึงตัวของนายกเลยคือถ้าไปอ่านปุ๊บนะโหนี่คือวันที่เป็นข่าวอะวันที่เป็นข่าวเรายังไม่เห็นภาพนะแต่พอสำนักข่าว Next New เนี่ยเขามาต่อจิ๊กซอแล้วลงรายละเอียดอะมันเห็นภาพแบบคือไม่รู้เขาซื่อยังไงแบบมันออกมาเห็นภาพแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบชัดเจนมากเลยอะคือเขาโยงมาจนแบบเห็นภาพอะสื่อให้เห็นภาพเอางี้ดีกว่าสื่อให้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันจะโยงมาถึงตัวได้หรือเปล่าและประเด็นเนี้ยเชื่อเลยนะว่ามันจะเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวเหอะหลายคนนะก็ต้องมองอีกเนี่ยหลายครั้งแล้วนะที่พรรคประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยก็จะต้องเอาข้อมูลของสำนักข่าวอิสลาเนี่ยไปอภิปรายจำได้ไหมว่าเราเคยเอาพูดในรายการก่อนด้วยซ้ำแล้วพออีกวันนึงอ่ะซึ่งเราก็เอามาจากเราก็จะโค้ดเลยว่
1: า
0: เอามาจากสำนักข่าวอิสลาแต่ก็โดยยังจำได้เลยนะคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนไปอภิปรายเหมือนเป็นข้อมูลของตัวเองไม่เอามาจากสำนักข่าวอิสลาดุ้นทั้งดุ้นเลยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เชื่อเลยนะว่าไอ้การอภิปรายเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องเอาเรื่องนี้โอ้โห
1: ก็
0: เล

0: ไปอ่านดู
1: ก็มันก็เคยแบบมันจะมีวาทะอะไรนะบางทีอภิปรายคือตัดแปะเอาที่สื่อมาแล้วก็ไปตัดแปะ
0: เนี่ยแล้ว next steel เนี่ยโอ้โหเขาเขียนซะแบบคือมัน
1: เอาแล้วงี้เขาไม่โดนฟ้องเหรอพี่
0: เพราะก็ไม่ได้เขียนชัดเจนไงแต่
1: มันทำให้เข้าใจได้ว่า
0: ใช่เหมือนเข้าใจได้ว่าเลยอ่ะคือมันโยงไปแบบต่อแบบสเต็ปปุ๊บโอ้โหสรุปออกมาทีแต่ว่าไอ้สรุปของเขานะคือเขาสรุปอย่างเงี้ยบอกว่าณขณะนี้กำลังเป็นคำถามใหญ่ว่าใครเป็นคนออกแบบให้การโกงเนี่ยมันเกิดขึ้นและใครเนี่ยอยู่เหนือคนที่ลงมือ และใครกันที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ในขณะที่คุณทองเจือเนี่ยกำลังดูเหมือนว่าจะกลายเป็นตัวละครที่สำคัญที่ทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยกำลังแบบหยิบขึ้นมาเป็นตัวชูโรงก็เหมือนกับแบบเอามาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการไล่ล่าหาแบบจอมวงการในขบวนการโกงสอบที่ได้รับผลประโยชน์กันไปแบบนับหมื่นล้านนี่คือบทสรุปของทาง
1: แต่นี้ถือว่ากล่าวหาแรงเนอะแม้ว่าจะไม่ได้แบบ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อเลยนะว่าพออ่านปุ๊บเนี่ยโอ้คอยดูเหอะมันต้องเป็นข้อมูลในการอภิปรายแน่ๆ
1: โอ้อย่างนี้เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอ่ะถ้ายังเล่นตัวนายกไม่ได้หรืออันนี้ไม่ได้ก็คือเอาคนรอบๆใกล้ๆก่อนนะโอ้ตามยุทธศาสตร์เลย
0: คือตอนนี้เนี่ยจิกไปที่ตัวคุณทองเจือละ
1: ทูอินวัน
0: เหมือนเขารู้แล้วว่าเนี่ยมาคือคุณกำลังมาถูกทางแล้วไงคือเล่นตัวเป้งอ่ะคือหลายคนอาจจะมองว่าใครยังไม่รู้จักคือคนที่ไม่ได้ขอการเมืองอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมแต่คนในการเมืองเนี่ยโอ้โหคุณกำลังหยิบตัวเป้งออกมา
1: แล้วแกก็เป็นคนที่แบบเงียบๆอ่ะคือหมายถึงไม่ออกสื่อไม่อะไรแบบก็ทำแบบจะว่าเป็นทำงานเงียบๆแล้วก
0: ็
1: แต่เราเห็นการเดินเกมอะไรหลายอย่างของพรรคน้ำเงินอ่ะเราคิดว่าอุ้ยเรื่องนี้คิดได้ไงวะคือถ้าเอาเรื่องที่บอกว่ากุนซือสมองเพชรอ่ะแกก็คมในเรื่องนี้นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเรื่องอะไรบ้าง
0: ว่าไปพรรคภูมิใจไทยเขาก็มีคนที่แบบคมกลิบในเรื่องไอ้พวกนี้เยอะนะนอกเหนือจากคุณทองเจือเนี่ยโหหลายคน
1: เอางี้ถ้าเทียบเหมือนพรรคถ้าเทียบเหมือนพรรคคุณทักษิณนะจะเปรียบเหมือนใครเหมือนพี่ปุ๊กพี่อ้วนเหรอหมายถึงว่าที่แบบ
0: คือเดี๋ยวนี้คนละเจนแบบคือล้าสมัย
1: ไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นเจนนู้น
0: อ
1: ะ
0: อย่างก่อนหน้านี้มันจะเป็นใช่ไหมอาจารย์พันศักดิ์แล้วก็มีเนี่ยพี่อ้วนมีหมอมิงซึ่งเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่ตกยุคไปแล้วเดี๋ยวเราเห็นได้จากในช่วงสมัยที่คุณนุ้งอิงเป็นนายกอะคือมันไม่น่าจะผิดพลาดได้เนาะสำหรับการบริหารงานที่ผ่านมาแต่กับผิดพลาดอ
1: ่
0: ะผิดพลาดแบบไม่น่าเชื่อเพราะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบพี่อ้วนกับหมอมิงคือเหมือนแกตกยุคไปแล้วอ่ะ
1: สมัยมันเปลี่ยนเนาะบริบทก็เปลี่ยน
0: ฟังกันอย่าว่ากันนะ
1: ใครพี่อ้วนอ่ะ
0: หมอมิง
1: อ๋อหมอมิงเป็นการวิเคราะห์จากกระแสข่าวนะแต่เราก็ให้ความเป็นธรรมแล้วกันเดี๋ยวเขาก็มีชี้แจงทุกคนเนี่ยที่เราพลาดพิงชี้แจงได้
0: เนี่ยมันจะเป็นความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางด้านการเมืองในช่วงเวลานี้ไงเพราะนั้นเนี่ยมาวันนี้มันเริ่มมีความเข้มข้นกันแล้วดูเหมือนสถานการณ์มันเหนื่อยๆเนาะมันเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่มาถึงวันนี้มันจะเริ่มเข้มข้นเข้มข้น
1: การเมืองบ้านเราอ่ะมันเหมือนอะไรพี่เหมือนท้องทะเลนะที่ดูแบบบางทีมันเหมือนสงบราบเรียบราบลื่นแต่ข้างใต้อ่ะมันก็จะมีแบบพายุก่อตัวมีคลื่นอยู่อ่ะ
0: นี่สื่อบางสื่อนะเขาบอกเลยบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จะเป็นรัฐบาลที่ไปเร็วที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์การหมายถึงล้มเร็วเหรออ
0: ๋อแต่ว่าไปก็
1: มันก็ยังไม่คืออ่ะสมมติถ้าเราคิดว่าคุณอนุทินล้ม
0: อาจจะเป็นเพราะว่าโดนถาโถมเยอะไงแล้วมันถ้านับเนื่องจากไอ้การเข้ามาบริหารเนี่ยมันทีนี้ส่วนใหญ่คนเขาจะมีนับแบบนี้เขาจะนับตั้งแต่ตอนช่วงโน่นเลยอ่ะอนุทินหนึ่งอ่ะ
1: เหมือนเป็นมานาน
0: แล้วอนุทินหนึ่งอ่ะแล้วก็นับเนี่ยมาจนถึงเนี้ย
1: ก็เหมือน
0: ใหญ่แล้วอ่ะ
1: ก็เกือบจะปีแล้วนะ
0: เกือบจะปีอ่ะ
1: เพราะว่าไม่อันนี้ถ้าไม่นับตอนรักษาการเพราะตอนเลือกตั้งว่าจะตั้งรัฐบาลอะไรอีกใช่ไหมมันก็เลยดูเหมือนนานแต่ถ้านับอายุรัฐบาลจริงคือตอนนี้เท่าไหร่พี่4เดือน5เดือนยังสี่เด
0: ือ
1: นกันยาใช่ไหมมาเอ้ยมาเดือนแล้ว
0: ประมาณสักเดือนสี่เดือนนะประมาณสี่เดือน
1: เออโอ้จำไม่ได้มาเดือนอะไรวะ
0: จำไม่ได้เหมือนกัน
1: เออ
0: แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะนับประมาณสามเนี่ยสี่เดือนอะเข้าสี่เดือนอะนะประมาณนั้นนะ
1: เราเลือกตั้งเดือนแล้ว

0: ก็ไม่นาน
1: อ
0: ่ะแล้วต้องบอกว่าโอ้โหคือมันไปเร็วมากอ่ะ
1: ใช่คือถ้านับอายุอ่ะเหมือนไม่นานแต่ความรู้สึกอ่ะเหมือนนานอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นคุณอนุทินมา
0: ก็อยากเห็นเหมือนกันนะคืออยากเห็นลีลาในการอภิปรายครั้งนี้อยากเห็นทั้งฝ่ายค้านอยากเห็นทั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วแทคติกในการที่จะไม่ให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายเรื่องหัวสวเนี่ยจะใช้วิธีอะไรคือจะบอกว่าไม่ใช่การบริหารงานของรัฐบาลอะไรเงี้ยคือคุณจะมาใช้ในการซักฟอกไม่ได้เนี่ยแต่คุณจะใช้วิธีอะไรไงที่จะไม่ให้แบบคือจะปิดปากพรรคฝ่ายค้าน
1: อ๋อเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าการเหตุที่นายกให้สัมภาษณ์วันก่อนบอกว่าอะไรนะมันเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเป็นรัฐบาลแบบแล้วมันไม่ใช่เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นก
0: ็คืองานนี้คุณสมพลสารัมเนี่ยรับเลยรับเละแน่ๆงานนี
1: ้โอ้โหศึกหนักเลยแล้วภาพแกก็ไม่ได้คือภาพอ่ะคือภาพมันก็มองว่าอยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วไงบางทีพอไปอยู่กลางสภามันก็อาจจะถูกมองได้นะว่าเอ๊ะช่วยป่ะแกก็วางตัวลำบากนะว่าไปแล้วอ่ะ
0: ไม่ลำบากหรอกเขาแกไปของแกอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้เช้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีวันนี้เวลา 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครโอ๊คแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภรรยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์กลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ 19 นาฬิกา 45 นาทีวันนี้ณท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ก่อนเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะกลับมาปฏิบัติภารกิจภายในประเทศต่อทันทีโดยให้ความสำคัญกับการติดตาม

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนรัฐบาลเกาะติดสถานการณ์ลุ่มน้ำน่านหลังระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมรับฝน23สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่าง

0: 23สิงหาคมนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านที่ต้องติดตามในวันที่23สิงหาคมได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มพร้อมกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทางด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจทางหลวงลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยจังหวัดน่านตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยร่วมกับเทศบาลตำบลปัวและมูลนิธิเพชรเกษมจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มพร้อมนำข้าวกล่องและน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผารวมจำนวน400ชุดนอกจากนี้ยังได้ร่วมฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนและวัดในพื้นที่บ้านต้นแหลงตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวเพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังน้ำลดด้านผู้บังคับบัญชาได้เดินทางเข้าเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของอาหารเครื่องดื่มและเงินบำรุงขวัญเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวกระทรวงเกษตรปรับเพิ่มเงินช่วยภัยพิบัติด้านพืชนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569โดยยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมพ.ศ. 2564และกำหนดให้หลักเกณฑ์ใหม่ใช้บังคับตามวันที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไป

0: สำหรับด้านพืชกรณีพื้นที่เพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ให้ช่วยเหลือตามพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยค่าปรับเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ด้านประมงมีการปรับอัตราช่วยเหลือบางรายการโดยสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือในลักษณะคล้ายกันเพิ่มจาก368บาทเป็น390บาทต่อตารางเมตรไม่เกินรายละ80ตารางเมตรขณะที่กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลคงอัตรา 11,780 บาทต่อไร่ส่วนปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนกำหนดอัตราใหม่ 4,680 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่จากเดิม 4,682 บาทต่อไร่ด้านปศุสัตว์อัตราช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายยังคงอัตราเดิมเช่นโคตามช่วงอายุ 13,000 ถึง 35,000 บาทต่อตัวไม่เกินรายละ5ตัวกระบือ 15,000 ถึง 39,000 บาทต่อตัวไม่เกินรายละ5ตัวและสุกร 1,500 ถึง 3,000 บาทต่อตัวไม่เกินรายละ10ตัวรวมถึงแพะแกะและสัตว์ปีกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: ชั่วโมงที่29นาฬิกา11นาทีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทาง Facebook Live ก็ขยันเขาเรียกอะไรนะเข้ามาดูโพสต์ใหม่กันหน่อยนะเพราะว่าโพสต์เดิมมันหลุดไปไงก็เลยทางเจ้าหน้าที่เราก็แบบจะเป็นโพสต์ใหม่นะฮะ
4: ก็บอกแล้วว่าวันนี้วันแห่งอะไรนะ
3: คุกครักเดย์คอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันมาใหม่นะฮะ
4: ส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์ที่เข้ามาวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมีกูสักเข้าไปดูกูแบบคุณเอวอสวันนี้คุณเอวอสจะดีใจไหมไม่อะคุณเอวอสยังคงด่าอยู่ เรื่องไปเก็บภาษีคุณทักษิณ
3: นี่แต่เราต้อง

0: มอบโล่ให้คุณสุภชัยนะพอเปิดทุกโพสมาคนแรกแล้วมาหลายอันด้วย
1: อยากเจอตัวแล้วเนี่ย
0: เปิดไม่กี่เปิดดูภาพคุณเอกให้คุณอะไรแล้วมองหน้าเหมือนประหลาดผัดไทย
1: คือคุณสุภชัยเนี่ยนะจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้พอจัดรายการน่ะอีชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟเอามาถึงปุ๊บเนี่ยคือจะเห็นคุณสุภชัยมารอแล้วคือแกอยู่ซะจนแบบแล้วก็จะมีกันอยู่3คนไงมีคุณสุภชัยมีอะไรนะเนี่ย3คนที่แบบคือจะชอบเดี๋ยวนี้ชอบเรียงแล้วว่าใครมาก่อนมาหลัง
0: เป็นช่วงเมาส์คุณผู้ฟัง
1: ใช่ใช่มีคุณติ๋วแล้วมีใครนะอีกคนหนึ่งอ่ะดูซิบุรดมนะถ้าจำไม่ได้เนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องเข้ามาตีบุรดมทำไมเนี่ยอุตส่าห์แบบโอ้ยส่งความเห็นมาทุกวันแล้วยังมายังจำเราไม่ได้อีกคุณออดอีกคนนึงคือคุณออด59ใช่นั่นแหละ
0: ฟังไปฟังมาก็จําได้เด้อออด5959นี่ปีเกิดป่ะ
1: คุณติ๋วคุณสุภชัยเนี่ยจะ3จะเป็น3ท่านที่แบบเข้ามาเนี่ยเรียงลําดับจะต้องเรียงลําดับให้เลยว่าใครมาก่อนมาหลัง
0: มาต่อ
1: คราวนี้มาต่อเรื่องประเด็นที่โอ้โหตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการพูดกันมากเลยก็คือกรณีของเล่าต๋าไงเพราะว่าเล่าต๋านี่ก็รู้กันอยู่นะคะว่าโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าไปมาเนี่ยโอ้โหลดไปลดมาเนี่ยเหลือ8ปี3เดือน28วันเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการระบุเลยว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยกำลังเป็นจุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมแล้วเขาก็มีการล้อเลยนะว่าตำรวจจับศาลสั่งจำคุกราชทัณฑ์ปล่อยอาจจะได้เป็นเหมือนแบบประโยคล้อเลียนน่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันคือที่สุดแล้วแต่ว่าไปมามันไม่ใช่ที่สุดมันอยู่ที่ปลายน้ำคือกรมราชทัณฑ์
0: เขาเรียกว่าแล้วมันมีระเบียบมีอะไรที่มันทำให้สามารถแบบลดไปเรื่อยอย่างงี้ใช่ไหม
1: นี่ไงก็ในคอลัมน์ของปรับเร็วอ่ะจะเขียนว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราตามกันคือปรับเร็วเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่ากฎกระทรวงอ่ะที่ทำเอาไว้สมัยของคุณสมศักดิ์เทพสุทินน่ะจำได้ไหมที่มีการเปลี่ยนน่ะกฎกระทรวงระเบียบอะไรทั้งหมดเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าทำไว้เพื่อใครอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นช่องมันเป็นช่องที่ทำให้จากเดิมที่เคยลดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ลดคือปกติเนี่ยคนเข้าไปเนี่ยมันจะมีนักโทษเดี๋ยวเราตามเนี่ยคือนักโทษเนี่ยนะมันจะมีนักโทษเป็นระดับชั้นเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักโทษชั้นกลางคือก่อนหน้านี้มันจะต้องเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรอยู่เนี่ยมันจะมีกำหนดไว้ว่าคุณถึงจะสามารถลดหย่อนท่อนได้แต่ว่าไม่เนี่ยไอ้กฎระเบียบใหม่อ่ะที่คุณสมศักดิ์ทำเอาไว้เนี่ยนะเข้าไปปุ๊บคุณลดโทษได้เลยนะ
0: ยังไม่ทันทำอะไรเลย
1: ใช่เข้าไปเนี่ยนี่มันเป็นกฎสมัยที่คุณสมศักดิ์วันหลังเจอคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่กระทรวงเกษตรอ่ะไปถามหน่อยนะเนี่ยถามไว้เนี่ยเรื่องเนี้ยต้องไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแน่ๆเพราะว่าทำมาก็มืออือ่ะแต่ประเด็นนี้นะคือหลังจากที่มีเรื่องของเล่าต๋าเนี่ยนะมันก็จะมีการเทียบเคียงกับบรรดานักโทษทั้งหลายแหละที่เคยได้รับการลดหย่อนโทษเนี่ยแล้วก็ถูกปล่อยตัวกันออกไปก็ไล่มาเลยอย่างแม่ชะม้อยนี่ไล่ตั้งแต่แม่ชะม้อยเลยนะแม่ชะม้อยเนี่ยนะโอ้ยโทษใหญ่มากนะแชร์แม่ชะม้อยเหมือนจุดเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเหมือนกรณีเลยนะเหมือนพวกสแกมเมอร์เน
0: า
1: ะ
0: ไม่เหมือนไอ้เนี่ยเหมือนอะไรป่ะที่เขาโดนกันนะฟอเร็กซ์อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: เออใช่ฟอเร็กซ์เหมือนอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยอย่างแชร์แม่ชะม้อยเนี่ยนะโดนโทษจำคุก 154,005 ปีติดคุกจริง7ปี11เดือนแล้วก็คดีของคุณชะลอเกิดเทศเนี่ยโทษประหารชีวิตนะติดคุก19ปีค่ะคดีเสริมสาครล่าน่ะคดีฆ่าชำแหละศพอ่ะนักศึกษาแพทย์เนี่ยติดจริง13ปี9เดือนคดีคุณหมอวิสุทธ์เนี่ยในคดีฆ่าหันศพเนี่ยโทษประหารชีวิตติดจริง10ปี7เดือนโหนี่ไอการลดโทษของบ้านเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยประหารชีวิตนี่ชิวๆเลยเนี่ยนักโทษคนไหนก็ตามที่โดนประหารเนี่ยนะเพราะว่าดูดิคือติดแค่ไหร่อ่ะ แต่ละคนเนี่ยโดนดิ10ปี13ปีโทษประหารชีวิต
0: เนี่ยคือส่วนใหญ่เขาบอกว่าต่อให้ตัดสินเป็นร้อยเป็นปี
1: เป็นแสนเป็นหมื่นปี
0: ถ้าหันได้จะ20แล้วก็ลด
1: 20
0: ลดแล้วก็ขอลด
1: คดีสมคิดพุ่มพวงคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง5ศพอ่ะโทษประหารชีวิตนะคะเนี่ยติดคุกจริง14ปี

0: คดีของคุณคันชิตทับสุวรรณอดีตสสที่ยิงคุณอุดรไกรวัฒนุสรน่ะอันนี้ก็โทษจำคุกตลอดชีวิตจำคุกจริง7ปี10เดือน25วันและยังมีเนี่ยคดีเนี่ยนะคดีจำนำข้าวเนี่ยโหที่โดนโทษกันเนาะเกือบ50ปีแต่ขอโทษออกกันไปหมดแล้วนี่เขาก
1: ็ไอ้คุณบุญจงแกยังอยู่ไหมหมายถึงว่าข้างนอกอะ
0: ฮะ
1: คุณบุญจง
0: บุญทรง
1: บุญทรง
0: เราบุญจง
1: บุญจง
0: คุณบุญทรงออกไปแล้ว
1: ออ
0: กไปแล้วคิดดูโทษเนี่ยคุณบุญทรงว่าไปน่าจะมีหลายคดีเนาะแต่ว่าคดีหนึ่งอ่ะ48ปีอ่ะออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนกันคุณภูมิสารผลเนี่ยโทษ36ปีก็ออกไปแล้วเนี่ยคุณมนัสสร้อยพลอยเงี้ย40ปีก็ออกไปแล้วน่ะ
1: อ
0: ืมก็แล้วโดนโทษกันเนี่ยคือไม่กี่ปีเองนะเพราะว่าเนี่ยได้ลดโทษกันแบบเป็นตับเลยอ่ะคืออย่างเนี่ยทางด้านคุณภูมิสารผลเนี้ยจากเท่าไหร่36ปีจำคุกจริงเท่าไหร่รู้ไหมสามปีสี่ปีสามปีเจ็ดปีอ่ะเจ็ดปีออกแล้ว
1: คือคุกมันแน่นไงมันเลยต้องทยอย แต่จริงๆอ่ะพวกโทษฆ่าคนน่ะไม่น่าเลยเนาะมันแล้วเห็นไหมมีหลายกรณีเลยออกมาแล้วไปทำซ้ำเงี้ยโอ้โหแบบ
0: ไม่แต่ทีนี้เนี่ยนะคือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การจำแนกชั้นของนักโทษ
1: อ๋อ
0: คือชั้นนักโทษเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะ6ชั้นคือชั้นที่ต้องปรับปรุงมากคือชั้นต่ำสุดเลยคือชั้นปรับปรุงมากเนี่ยอันนี้สำหรับดีคดีพวกอุชกันสะเทือนขวัญหรือว่าทำผิดร้ายแรงซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ลดโทษจนมาแบบเหลือคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูเกณฑ์แล้วเนี่ยพวกที่มีโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่จะอย่างน้อยเนี่ยติดคุกประมาณ10ปี13 14ปีเนี่ยคือแค่เนี้ย14ปีเนี่ยคือคุณก็ได้ออกจากคุกละแล้วก็พอลำดับต่อไปนะมาจากต้องปรับปรุงมากเนี่ยก็มาเป็นต้องปรับปรุงก็เป็นต้องปรับปรุงอันนี้คือพวกที่มีปัญหาเรื่องของความประพฤติแล้วก็มาที่ชั้นกลางค่ะชั้นกลางเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักโทษใหม่นะเมื่อคดีแบบถึงที่สุดแล้วนะเข้ามาใหม่ก็จะถูกจัดให้อยู่นั้นเนี่ยอันนี้ชั้นเนี่ยคือชั้นกลางเป็นหลักเลยยกเว้นแบบมีประวัติที่แบบทำผิดแบบซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็จะถูกลดชั้นไปอยู่ที่เนี่ยพวกชั้นต้องปรับปรุงชั้นต้องปรับปรุงมากแต่ว่าพอเข้าคุกไปปกติเนี่ยก็จะอยู่ชั้นเนี่ยชั้นกลางสำหรับพวกนักโทษเด็กขาดเข้าใหม่และจากชั้นกลางก็จะขึ้นมาเป็นชั้นดีชั้นดีเนี่ยจะได้รับการลดวันลงโทษเนี่ยนะวันจำคุกเนี่ย3วันต่อเดือนคิดดูดิคนนั่งนับเลยเนาะพอเดือนหนึ่งปุ๊บอ่ะลด3วัน2เดือนก็6วันอะไรเนี่ยคือเนี่ยเขาจะเป็นนั่นมาเลยชั้นดีเมื่อไหร่ที่ตามที่คุณได้ชั้นดีปุ๊บเนี่ยมันจะลดเลยตามวันแต่ละเดือนในลดไป3วันชั้นดีมากเนี่ยได้รับการลดวันลงโทษเนี่ย4วันต่อเดือนก็นับไป4วันต่อเดือนและพอชั้นเยี่ยมนะชั้นสูงสุดเนี่ยชั้นเยี่ยมนี่คือชั้นสูงสุดชั้นสูงสุดเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดวันลงโทษเนี่ยมากที่สุดคือจะลดประมาณ5วันต่อเดือนแต่ว่าไอ้ที่น่าสนใจก็คือเวลาที่คุณแบบจัดชั้นนี่สิใช่ไหมเวลาคุณจัดชั้นน่ะว่าอยู่ชั้นไหนเนี่ยอ่ะชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมทำไมมันขึ้นแบบปุบปับมากอ่ะนี่มาดูเสียเปียงค่ะเสียเปียงก็เป็นนักโทษในคดีจำนำข้าวนะนี่คุณสมชายแสวงการอดีตสว.เนี่ยเขาลงเอาไว้เลยการเลื่อนชั้นนะของเสียเปียงค่ะจากชั้นกลางเป็นชั้นดีวันที่1มกราคม61ไม่ได้บอกนะว่าเข้าคุกเมื่อไหร่นะแต่ว่าอ่ะเนี่ยจากชั้นกลางเป็นชั้นดีอ่ะวันที่1มกราคม61แล้วไม่กี่เดือนน่ะคือประมาณกี่เดือนมกรากุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนา5เดือน
1: เป็นชั้นดีอ
0: ่ะเป็นชั้นดีมากแล้ว
1: อาจจะทำคุณประโยชน์อะไรหรือเปล่า
0: 5เดือนนี่คิดดู1มกรา61นะเนี่ยเป็นชั้นดีและจากชั้นดีเป็นชั้นดีมากเนี่ยเมื่อวันที่1กรกฎาคม61 อะไรมันจะรวดเร็วขนาดเนี้ยแล้วจากชั้นดีมากมาเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ยคือ1ตุลา62คือมันปีนึงกับอีก2เดือนก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นชั้นเยี่ยมและชั้นเยี่ยมเนี่ยก็คือมันก็นำไปสู่การเตรียมลดโทษขั้นสูงสุดอ่ะก็เนี่ย

0: ราะฉะนั้นในตรงจุดนี้มันจะเป็นช่องทางอ่ะซึ่งตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมค่อนข้างมากเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะเป็นช่องทางในการทุจริตได้หรือเปล่าเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีผลที่นำไปสู่การลดโทษอ่ะแล้วมันเป็นช่องทางให้คุณให้โทษอ่ะกับบรรดานักโทษอ่ะ
1: เขาอาจจะแบบให้อะไรนะให้ผู้คุมลงคะแนนอ่ะหมายถึงว่ามันจะมีระบบลงคะแนนแล้วก็มาประเมินเพื่อให้มันดูเป็นหลักเป็นการอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็อาจจะมีเนี่ยแหละ
0: เพราะนั้นมันก็คือเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินไงกับช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วอยู่ดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ลดโทษได้แบบรวดเร็วไวขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะแล้วนี่มาดูนะมาดูเนี่ยไอ้การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะมีโครงสร้างการทำงานผ่านคณะทำงาน2ชุดคือคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกประจำเรือนจำกับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกซึ่งเนี่ยนะทั้ง2คณะเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกลั่นกรองแล้วก็พิจารณาตามกฎกระทรวงซึ่งจะประกอบไปด้วยใครบ้างเนี่ยเราจะต้องดูไว้เลยนะเพราะว่าตอนนี้คือสังคมเขาจับไว้เลยว่าเฮ้ยข้าราชการในกรมราชทัณฑ์เนี่ยคุณต้องมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้วมั้ยมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินให้สังคมได้เห็นไหมและรวมไปถึงคณะกรรมการพวกลดโทษนี่แหละประกอบไปด้วยใครผู้บัญชาการเรือนจำค่ะเป็นประธานคณะทำงานแล้วก็มีผู้แทนจากกรมการปกครองผู้แทนจากกรมคุมประพฤติผู้แทนจากสำนักงานปปส.ซึ่งพอพูดถึงเล่าตาเนี่ยคือคุณต้องไม่ดูว่าผู้แทนปปส.เนี่ยใครถึงให้ลดโทษได้เพราะไม่เป็นเรื่องของคดีคืออย่างเล่าตาเนี่ยคดียาเสพติดที่แบบไม่ได้ยาเสพติดธรรมดาเขาเป็นราชายาเสพติดนะหลายคนก็พูดกันบอกว่าทำไมถึงได้เป็นกรณีที่แบบยกเว้นให้ออกจากคุกได้เร็วขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วน้องตรียุทธิธรรมก็บอกแล้วไงว่าคือเหมือนคดีมันถึงที่สุดแล้วเขาออกไปแล้วอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคือจะทำได้ทีก็คือปรับใหม
1: ่
0: ก็เนี่ยนับจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องมานั่งปรับกระบวนการกันใหม่อีก
1: แต่เล่าตาเนี่ยเมื่อก่อนเล็กก็อยู่ชายแดนด้านเมียนมาก็เข้าบ้านเล่าตาบ่อยมากเดี๋ยวไปคือถ้าพูดตรงๆแล้วพี่เล่าตาเนี่ยไม่มีฟอร์มของการเป็นแบบเจ้าพ่อ
0: ราชายาเสพติด
1: ไม่มีเลยแบบคือชาวเขาคนนึงอ่ะเหมือนเป็นชาวเขาคนนึงแต่โอเคบ้านช่องอาจจะดูแบบแตกต่างคนอื่นก็คือแต่ว่าแบบจะเหมือนชาวเขาคนนึงที่แบบมีตังค์แต่โอเคตอนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเกี่ยวข้องไงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีหลักฐานแต่ถ้าดูโดยเนี้ยแบบก็ดูปกติแต่เพียงแต่ว่าสื่อจะให้ความสำคัญเวลาใครมาเข้าพื้นที่ก็ต้องมาสัมภาษณ์เล่าตามาคุยมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแหล่งข่าวอ่ะแต่จริงๆแล้วคือทุกคนก็รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องแต่ตอนนั้นเนี
0: ้
1: ยเรายังไม่มีหลักฐานในการจับเขาตอนนั้น
0: เนี่ยซึ่งนะและนอกจากนี้นะอ่ะผู้บัญชาการเรือนจำส่วนใหญ่จะเป็นคนในกรมราชทัณฑ์ทั้งนั้นเลยที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีผู้บัญชาการเรือนจำเป็นประธานคณะทำงานแล้วก็มีผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนกรมคุมประพฤติผู้แทนสำนักงานปปส.ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วก็เจ้าพนักงานเรือนจำสองคนค่ะซึ่งจะเป็นคณะทำงานแล้วก็เป็นเลขานุการของคณะทำงานแต่ว่าทีเนี้ยที่น่าสนใจก็คือในคอลัมน์ของปรับเร็วค่ะคอลัมน์เร็วสีเงินเนี่ยมีการชี้จุดซึ่งมันเป็นช่องทางในการลดโทษให้กับนักโทษคือปรากฏว่ามันจะมาจากกฎกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปฏิรูปเนี่ยที่คุณสมศักดิ์เขาใช้คำคำนั้นน่ะที่ปฏิรูปเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขามองกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเอ้ยมันเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเอื้อให้กับคนที่เราก็รู้ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือสมัยของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ไปแก้ไขเอาไว้นะแล้วไอ้การแก้ไขเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องทางค่ะนะครับเป็นช่องทางแบบให้มีการลดโทษได้แบบสะดวกจะมีกฎกระทรวงเนี่ยอยู่2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเนี่ยจะเป็นกฎกระทรวงที่แบบกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดแล้วก็เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดเนี่ยซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือว่าการพักการลงโทษแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยที่เขาจะต้องปฏิบัติเนี่ยคือจะเห็นว่าในกฎกระทรวงฉบับนี้มันจะมีทั้งหมดนะ9หมวดด้วยกัน9หมวดที่ว่าด้วยการเลื่อนขั้นลดวันพักการลงโทษการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษคือจะเป็นแต่ประเด็นเนี้ยเรียนท่านไล่ดูนะอ่ะเนี่ยหมวดที่บอกไว้นะหมวด2การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดหมวด3การแต่งตั้งนักโทษเด็ดขาดที่มีตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำหมวด4การลดวันต้องโทษจำคุกการปล่อยตัวหมวด5การลดวันต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่ทำงานสาธารณะหรือว่าทำงานอื่นใดคือเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นแต่เรื่องของการลดโทษลดโทษทั้งนั้นลดโทษลดวันพักการลง

0: โทษแต่ทีนี้มันยังมีอีกมันยังมีข้อกำหนดออกไปอีกในข้อแบบ41 42อะไรเงี้ยในหมวด6ที่ว่าด้วยการพักโทษก็คือมันจะเป็นอย่างข้อ41เนี่ยนักโทษเด็ดขาดซึ่งจะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษเนี่ยนะในกรณีปกติเนี่ยคือจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรกเว้นแต่โทษจำคุกในครั้งก่อนเนี่ยเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือว่าความผิดละหุโทษส่วนข้อ42ในกรณีปกตินักโทษเด็ดขาดเนี่ยอาจได้รับการพักการลงโทษก็คือชั้นเยี่ยมไม่เกิน1ใน3ของกำหนดโทษที่ระบุเอาไว้แล้วก็ชั้นดีมากไม่เกิน1ใน4ส่วนใหญ่เนื้อหาเนี่ยจะเป็นแต่เรื่องการลดโทษทั้งสิ้นในกฎกระทรวงที่ทำกันออกมาที่ทางคุณสมศักดิ์เนี่ยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเอาไว้ทีนี้ในกรณีเนี่ยในกรณีของวงเล็บอะไรทั้งหลายแหละที่กำหนดเอาไว้เนี่ยคือมันจะนำมารวมเป็นระยะเวลาพักการลงโทษทั้งหมดเลยและมันยังมีอีกฉบับนึงที่มันเป็นกฎกระทรวงที่กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดแล้วก็เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดเนี่ยที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือว่าการพักการลงโทษเนี่ยที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยปรากฏว่าคือในกฎกระทรวงฉบับแรกนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีเนี่ยถึงจะได้รับการพักการลงโทษใช่ไหมแต่ว่าการแก้ใหม่เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าแค่เพียงชั้นกลางเนี่ยคุณก็อาจจะได้รับการพักการลงโทษแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การออกกฎกระทรวงใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นการพาร์ทชั้นเนาะและได้รับสิทธิพิเศษอ่ะมันเป็นช่องอ่ะอันนี้ดีกว่าคือมันเป็นช่องให้มีการลดโทษอ่ะแต่ทีเนี้ยบางทีนะอะอย่างถ้าถามอย่างคุณจตุพรนะที่คุยกันน่ะคุณจตุพรบอกว่ามันจะมีช่องอยู่อย่างนึงด้วยอย่างกรณีเล่าป๋าเนี่ยที่เขาได้รับสิทธิ์เนี่ยในการลดหย่อนโทษก็คืออายุพวกที่อายุอย่างคุณทักษิณก็จะใช้ไงอายุ70อัพนะพวกอายุ70อ่ะแล้วที่เขาเอาไปเทียบกันกับใครนะนักร้องอ่ะที่แบบโอ้โหคือชื่ออะไรนะใช่แพท Power Pat นะแพท Power Pat เนี่ยคือจะโดนเข้าไปตั้ง10กว่าปีใช่ไหมทั้งที่เขาก็เป็นนักค้ารายย่อยอ่ะที่บอกว่าโดนเยอะเพราะอายุไม่ได้ไงเพราะคุณอายุยังน้อยเพราะคุณจะไม่รับสิทธิพิเศษนี้ในขณะที่คนอายุมากเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษเพราะฉะนั้นจตุพรเขาบอกเลยบอกว่าคนก็ถึงพูดกันว่าถ้าคุณอายุ70เมื่อไหร่เนี่ยคุณไปก่อเหตุเลยเพราะคุณจะเข้าไปอยู่ในคุกได้แป๊บเดียวไม่อยู่นานเนี่ยเขาจะมีการพูดกันแบบนี้เลยเพราะนั้น70เอาไปก่อเหตุได้เลยเข้าคุกแป๊บเดียวค่ะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการออกมาจากคุกโดยเร็ว
1: อย่าเลยอยู่นอกเ
0: ถอะเนี่ยมันจะมีกระบวนการไงซึ่งว่าไปเนี่ยนะเธอล้ำตียุติธรรมก็ต้องเข้าไปดูคือไม่ใช่แก้กฎระเบียบอย่างเดียวนะคุณต้องเข้าไปสอบด้วยว่ามันมีอะไรมีนอกมีในหรือไม่ไงเพราะมันดูแปลกๆด้วยอ่ะเนี่ยไอ้เรื่องของการเลื่อนขั้นอ่ะซึ่งมันจะนำไปสู่การลดโทษอ่ะทำไมถึงเลื่อนขั้นเร็วมันไม่มีกำหนดหรือว่าเฮ้ยเนี่ยไม่กี่เดือนเองได้เลื่อนแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาแหละแล้วทำไมโทษใหญ่อย่างเงี้ยมันรู้สึกจะในเขาจะกำหนดเอาไว้เลยนะไอ้การเลื่อนชั้นการลดโทษเนี่ยอย่างพวกโทษแรงๆอ่ะพวกก่อเหตุซ้ำซากอ่ะแล้วก็พวกแบบโทษแบบเนี่ยอย่างกรณีของเล่าตาซึ่งเป็นราชายาเสพติดอย่างเงี้ยแล้วโทษหนักๆเนี่ยมันควรจะได้รับการลดโทษเนี่ยไวแบบนี้เลยเหร
1: อ
0: มันควรจะมีการจำคุกไปแล้วครึ่งนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยนักกฎหมายเขาเริ่มพูดมาแล้วว่าทำไมไม่พวกเนี้ยในเมื่อโทษหนักอ่ะให้เขาได้จำคุกไปครึ่งหนึ่งแล้วค่อยมาพิจารณาลดโทษอีกทีหนึ่งอ่ะจะได้หรือเปล่า
1: ก็คืออย่างน้อยก็10ปีก่อน
0: เพราะนั้นมาวันนี้คือเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วไงว่าเมื่อศาลตัดสินโทษจำคุกในจำนวนเท่าไหร่คุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณจะได้รับสิ่งดีๆในเรือนจำ
1: ให้พวกนักโทษเรือนจำเขาไม่ได้มีอะไรนะรูหายใจอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ก็เนี่ยคือจตุพรเขาก็บอกไว้นะบอกว่าคือก็อย่ามองในทางที่แบบมันเกินไปเพราะว่าคือถ้าคุณจะจัดระเบียบเนี่ยให้จัดระเบียบเฉพาะเป็นเคสไปในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆที่มันแบบพวกแบบจิตผิดปกติอย่างเงี้ยพวกจิตผิดปกติแล้วไปก่อเหตุซ้ำซากคือจตุพรเขาก็จะเล่าให้ฟังเป็นฉากเลยเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อ
1: แกเคยอยู่ในเรือนจำนี่เนาะ
0: แกพูดนะเรื่องนี้แกอินมาก
1: ป่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: มาช่วงสุดท้ายแล้วนะ9:34 นะ
5: อ
4: โอ้พอพี่เด้งพูดเรื่องเนี่ยราชทัณฑ์นักโทษอะไรเนี่ย
5: คนเข้ามาเต็มเลยอ่ะ
4: เออแล้วก็ไปรื้อฟื้นหลายคดีเลยนะตั้งแต่คดีปิดสนามบินตั้งแต่คดีอะไร
5: เออไม่คดีปิดสนามบินนะเขาจบไปแล้ว
4: ใช่อ
5: ันนี้คือต้องใช้ตังค์อ่ะที่แต่ละคนก็ล้มละลายกันไปไงต้องชดใช้อันนี้คือชดใช้เงินค่ะเออเพราะว่าคดีเขาพิจารณาพิพากษามีคำพิพากษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วแต่คดีที่ช้าที่สุดนึงก็เห็นจะเป็นคดีของเสื้อแดงนะเสื้อแดงเนี่ยก็ยังโพสเยอะมั้งเออจำเลยเยอะนี่มานั่งดูไงเพราะหลายคนก็ยังมองอยู่อย่างกรณีของคุณเปรมชัยเนี่ยเอาแค่คดีเสือดำนะเพราะคุณเปรมชัยยังมีคดีตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วอะคดีไอ้ตึกเนี่ยตึกถล่มอะตึกสตง.แต่ว่าก่อนหน้านี้มานั่งดูเพราะว่าคุณเปรมชัยเองก็อายุมากเหมือนกันไงเขาบอกว่าเอ้าแล้วอย่างคุณเปรมชัยเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษไหมคุณเปรมชัยนะโดนโทษจำคุกนะในคดีล่าเสือดำเนี่ยคือศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2 ปี 14 เดือนหรือว่า2 ปี 8 เดือนเออ2 ปี 8 เดือนและในคดีเนี่ยแต่รับโทษจริงเนี่ย1 ปี 10 เดือนกับ 9 วันซึ่งถ้าจะว่าไปคุณเปรมชัยเนี่ยรับโทษเกือบเต็มนะเกือบเต็มมาเกือบ2 ปีอ่ะ
4: นี่คุณอาคเนย์แนะนำบอกว่าให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเรือนจำเอาระบบ AI มาประเมินก็คือตั้งเป็นเขาเรียกว่าอะไรตั้งเป็นกรอบเป็นเกณฑ์ไว้เลยแล้วก็ใช้ระบบ AI วิเคราะห์ว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะได้รับการเลื่อนชั้นอะไรหรือเปล่า
5: ไม่
4: แล้วก็เสนอด้วยว่าการจะลดโทษเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ของนักโทษควรถามคนที่ไอ้นักโทษคนนี้ไปก่อเหตุว่าเขาพร้อมที่จะให้คุณลดโทษหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการตัดสินของกรมราชทัณฑ์อย่างเดียว
5: คุณทอมมี่เขาบอกอะไรเนี่ยลูกอธิบดีเรียนนอกมีคนดูแลคอชกคอชจคืออะไรคอชจ
4: คอชจ
5: มีคนดูแล
4: ค่าใช้จ่าย
5: อ๋อเหรออู้ทำไมต้องย่อด้วยทั้งนั้น
4: ขี้เกียจพิมพ์
5: แล้วภรรยาก็ไปเที่ยวมีคนดูแลรวยบอกรวยยับ อันนี้คือเนี่ยมันเป็นข้อสงสัยไงของสังคมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมเองอ่ะคือไม่ใช่ว่าจะแก้ระเบียบอย่างเดียวนะคุณต้องไปตรวจสอบด้วยกับเรื่องที่มันผิดปกติอ่ะนี่มันเกิดขึ้นเอ้ยที่คนสงสัยกันอยู่เนี่ยมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกๆนะ
4: คุณติ้งติ้งแตงอ่ะติ้งติ้งตังบอกว่า money can buy everything
5: แต่ต้องบอกอ่ะบอกว่ามันก็ยังกลับมาวนที่เดิมนะที่คนพูดเอาไว้ว่าคือคุกมีไว้ขังคนจนอ่ะคือเมื่อก่อนนี้พอพวกคนดังๆทั้งหลายแหละเข้าคุกใช่ไหมคนก็บอกอันนี้ไงคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนแล้วไม่หรอกวันนี้มันก็กลับมา

0: ที่เดิมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็ออกกันละแป๊บแป๊บนี่คุณเอ็นสามเสนบอกว่ากรมราชทัณฑ์สตม.กกต.เป็นหน่วยงานที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติงานทางความมั่นคงเนี่ยเสียหายก่อให้เกิดการทุจริตควรตรวจสอบการเงินของเจ้าหน้าที่ทุกระดับจะเห็นอะไรอีกมากมายเนี่ยตอนนี้สังคมเขากำลังพูดกันมากเลยอ่ะแสนกว่าปีติดคุก7 ปีถามผู้พิพากษาเนี่ยบอกว่ามันแล้วแต่อะไรนะมันคิดโทษตามกระทงเหมือนผู้ที่อย่างสุด
1: เอามาบวกกัน
0: คือคุณทำความผิดกับคนกี่คนจากคนนั้นโทษเท่านี้ปีจากคนนี้เท่านี้ก็รวมกันบางทีมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นพันปีเป็นหมื่นปีแสนปีแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถติดคุกได้จริงแค่50 ปีอย่างบางกรณีก็แค่20 ปี
1: คุณอัมพาบอกว่าดีใจจังอาทิตย์หน้าเปิดประชุมสภาอ๋ออยากรอดูอภิปรายมั้ง
0: คุณออดบอกว่าอะไรเนี่ยปีเกิด04ค่ะน้องเล็ก59เป็นเลขมงคลกับพี่
1: อ๋อคือออด59เมื่อกี้ไง
0: อ๋ออ่อน59
1: เลขมงคล
0: 04อุ๊ย04มากกว่าแดงแค่ปีเดียวเอง
1: คุณออดเป็นผู้หญิงด้วย
0: มากกว่าแดงแค่ปีเดียวเองอะ
1: นึกว่าชื่อผู้ชาย
0: 59เป็นเลขมงคล
1: อ๋อค่ะ
0: ใช้แม่ชะม้อยตอนเรียนมหาลัยเลยค่ะจำแม่นยำคือคุณแม่เพื่อนโดนไปเยอะเลย
1: แต่ถือว่าอะไรนะชะม้อยเนี่ยมีบุคลิกลักษณะเด่นนะแบบแว่นดำอย่างนี
0: ้ใช่ใช่ตอนนั้นนะทุกคนจะจำได้เลยเนาะ
1: แว่นแบบแว่นดำและใหญ่มาก
0: คุณระดมก็จำได้เหมือนกันพ่อเนี่ยทำคดีนี
1: ้อ๋อ
0: เพราะตอนนั้นพ่อได้เป็นเลยนะเป็นประธานอนุปปช.อยู
1: ่
0: แล้วก็ตามในเรื่องนี้แหละคุณลิลลี่บอกคุณลิลลี่ก็มาเหมือนกันนะคุณสุดสวัสดนักข่าวช่วยไปถามคุณทักษิณหน่อยว่าปัญหาชายแดนไทยเขมรควรจะแก้ไขยังไงดีความจริงอ่ะยังบอกต่ออีกนะว่าในฐานะที่จุด
1: แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครเคยถามนะตอนที่แกก่อนหมายถึงว่าก่อนที่จะเข้าเรือนจำ
0: เพราะว่ายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยไง
1: ใช
0: ่ต้องรอแบบให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนรับรองคงต้องมีคนถามแหละ
1: เอ
0: าแค่คุณนุ้งอิงอ่ะ
1: เ
0: คยมีคนถามไหม
1: ยัง
0: คุณนุ้งอิงอ่ะต้นคือใช่อันนี้คุณทักษิณจะมีคนมองว่าเอ้ยเป็นเหมือนต้นเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคุณนุ้งอิงอ่ะถ้าเกิดได้ระบายความในใจช่วงนั้นนะโหรับรองต้องพรั่งพรูแน่ๆเลยเนาะเรื่องแบบเนี้ยต้องรอให้ผ่านไปอีกหลายปีหน่อย
1: ขอสัมภาษณ์พิเศษป่ะ
0: โอ้โห
1: เคยขอแล้ว
0: แต่ขอคนใกล้ชิดนะ
1: อ๋อ
0: ยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยแค่แบบไม่ได
1: ้คงไม่อยากออกนะช่วงนี้ก็คง
0: เนี่ยว่ากันในเรื่องนี้แหละหมดแล้วเล็ก
1: ก็มาเรื่องทหารนะช่วงนี้ก็อย่างที่รายงานไปในช่วงเย็นๆนะของชั่วโมงข่าว Exclusive ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกองทัพเนี่ยไม่เป็นอันต้องทำอะไรนะรอลุ้นโยกย้ายโผทหารเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาก็จะประชุม6เสือกลาโหมกันแล้วมันก็คือการเคาะโผสุดท้าย
0: ก็ต้องเสร็จแล้วอ่ะ
1: เสร็จแล้วตามจังหวะเวลาด้วยว่ามันจะต้องประกาศไม่เกิน15 กันยายนแต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นสถานการณ์ที่แบบกองทัพต้องมีความพร้อมรบเรื่องของชายแดนอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เรื่องของยกย้ายเนี่ยมันก็มีผลนะพี่เพราะว่าอย่างเนี้ยมันก็มีรายงานข่าวมาว่าท่านผบ.ทบ.พลเอกพนาแล้วปลอดทุกบิ๊กปูเนี่ยเขาก็มีแนวคิดอีกแบบหนึ่งว่าในช่วงที่สถานการณ์เรามันไม่แน่นอนแบบเนี้ยบรรดาแม่ทัพภาคเขาจะไม่เปลี่ยนก็คือให้ทำงานต่อเนื่องเพราะว่าอะไรบ้างที่ผ่านมาพี่แม่ทัพภาคอ่ะเป็นเงินคนละปีแล้วก็ไปแล้วก็เกษียณมั่งหรือว่าถ้าแม่ทัพภาคหนึ่งก็เตรียมขึ้น5 เสืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เลยมีแนวโน้มว่าผบ.ทบ.เนี่ยจะไม่เปลี่ยนระดับแม่ทัพภาค
0: นี่ถามอย่างนึง
1: ว่า
0: ก็คือเนี่ยเขาเป็นรุ่นเดียวกันหมดปุ๊บเนี่ยเวลาเขาไปก็ต้องไปกันยกแผงเลยมั้ยเนี่ย
1: ก็เกษียณก็เกือบพร้อมกันไง
0: แล้วทีนี้มันก็ต้องเปลี่ยนกันยกแผงเลย
1: เขาก็เจาะไม่ก็คือโผเนี้ยเขาก็เตรียมเอารุ่นอื่นมาเจาะแล้วเช่นรุ่น28
0: เขาเตรียมเอาไว้แล้ว
1: ใช่
0: เพื่อไม่ให้แบบมัน
1: ไม่มีขาดตอนหรอกพี่เขาก็เตรียมเพราะว่าการยกย้ายมันมี6 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้งมันก็สามารถเอาคนขึ้นมาเจาะเตรียมโตไว้ได้แต่เพียงแต่อย่างของกองทัพบกเนี่ยเขาจะมองว่าผบ.ทบ.เนี่ยก็คือจะพยายามดันเพื่อนร่วมรุ่นอีกคนหนึ่งเพื่อเตรียมเป็นผบ.ทบ.ต่อเพราะว่าผบ.พลเอกพนาเนี่ยเกษียณตุลาคมปีหน้าเพราะฉะนั้น

0: หลักเนี่ยรุ่น26ก็อาจจะข้ามไปรุ่น28เลยแต่มันก็มีข่าวว่าก็จะมีผบ.ทบ.เป็นรุ่น26อีกคนหนึ่งอย่างพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระซึ่งก็เป็นอดีตผบ.รบพิเศษแต่อายุราชการเนี่ยก็จะเหลือปีเดียวแต่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะเวลานั้นเพราะว่ามันก็เริ่มมีข่าวว่ามันก็มีเหมือนนโยบายจากระดับสูงลงมาว่าข้าราชการประจำโดยเพราะทหารเนี่ยที่เป็นผบ.เหล่าทัพเนี่ยอยากให้คนมีที่มีอายุราชการเกิน2ปีคืออย่างน้อย2ปีไม่ใช่ว่ามาปีนึงแล้วก็ไปมาปีนึงแล้วก็ไปแต่เพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางเหล่าทัพเนี่ยยึดนโยบายทำตามนโยบายนี้ไม่ได้เพราะแคนดิเดตที่ขึ้นมาบางทีมันเหลืออายุราชการปีเดียวไงเนี่ยอย่างทอรอเนี่ยปีเดียวปีเดียวปีเดียวตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีนโยบายว่าให้คนที่มีอายุราชการอย่างน้อย2ปีพี่จะเห็นไหมตำรวจเขาเริ่มแล้วปลัดกระทรวงหลายกระทรวงอ่ะก็คืออายุราชการ5ปี6ปี7ปีขนาดนั้นเลย อย่างตำรวจเนี่ยเห็นไหมท่านสำราญนวลมาเนี่ยก็เท่าไหร่7ปีได้ใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบว่าไม่ใช่แค่อย่างน้อย2ปีก็คือ3ถึง5 3ถึง5
1: เพราะตอนนี้อธิบดีเนี่ยหลายกลุ่มเลยนะ
0: ใช
1: ่เนี่ยคือแบบมีอายุหู5ปี7ปีกันทั้งนั้นเลย
0: ก็นึกไงเขาบอกว่าปลัดป๊อปอันสิทธิ์อ่ะผู้มาก่อนการมา
1: ขึ้นมาได้7ปีปรับอธิบดีเลยนะไม่ใช่ปลัดพลังงานเอ้ยอะไรปลัดอะไรเนี่ยหูแบบ
0: เนี่ยพี่เขาบอกว่าเป็นนโยบายจากระดับสูงไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็คือให้
1: อยู่นานไปเลยเหรอ
0: ใช่ก็คือเพื่อถ้าในมุมดีก็คือการทำงานต่อเนื่องใช่ไหมว่ามันมีเนี่ยคิดไม่ใช่แบบมาปีนึงแล้วก็ไป
1: แต่ข้าราชการคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เลยนะ
0: แต่คนที่แบบสมมติจังหวะอายุราชการแบบน้อยกว่าไอ้คนที่ขึ้นก็หมดสิทธิ์ก็ต้องไปหา
1: แต่ว่าถ้าจะพูดอีกทีนึงอ่ะคือคุณก็มีความเสี่ยงนะว่าคุณจะสามารถเกาะอยู่ในเก้าอี้เนี้ยได้นานขนาดไหนไงแล้วคุณอาจจะไม่ได้จบชีวิตที่ปลัดเนี่ย
0: ใช่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันก็ถ้าเป็นพวกข้าราชการพลเรือนอ่ะมันก็มีความไม่แน่นอนเนอะโดนย้ายโดนอะไรได้แต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าได้เป็นผบ.เหล่าทัพแล้วอ่ะก็ยากที่จะแบบโดนย้ายออกยกเว้นว่าในอนาคตอ่ะเขาจะมันเคยมีแนวคิดนะพี่แดงว่าให้เอาผู้บัญชาการเหล่าทัพที่อาวุโสแล้วก็นั่งมาหลายปีเนี่ยขยับไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเหมือนสิงคโปร์เหมือนหลายประเทศแต่ว่าประเทศเราเนี่ยถ้าใครเป็นผบ.เหล่าทัพอ่ะไม่มีใครอยากเป็นผบ.สูงสุดใช่ป่ะเพราะว่า
1: เหมือนตำแหน่งลอย
0: ใช่มันไม่ได้คุมกำลังไม่ได้อะไรแต่จริงแล้วโอ้ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในปัจจุบันเนี่ยแบบในยุคที่เราต้องฝึกกับต่างประเทศหรือเรื่องของการเป็นแบบจอยของทุกเหล่าทัพเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญแต่ว่าบ้านเรายังไม่สอบเขาว่าจะเอาผบ.เหล่าทัพที่อาวุโสข้ามขยับไปเป็นผบ.สุดส่วนใหญ่ก็จะเอาคนที่เติบโตในบก.สูงสุดหรือว่าบก.ทัพไทยหรือที่ผ่านมาจะมีหลายอย่างก็คือจะเอาคนที่อยู่ใน5เสือทอบอข้ามไปจ่อแล้วก็รอโตเป็นผบ.สูงสุดแบบนั้นนะเพราะนั้นอ่ะก็รอดูเทรนด์ของกองทัพว่าจะเริ่มปฏิบัติได้เมื่อไหร่เรื่องของอายุราชการที่เยอะๆแต่คาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยก็3ปีก็ดีนะถ้าในแง่ของความต่อเนื่องก็เหมือนอย่างแม่ทัพภาค1คนปัจจุบันเนี้ยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าตามหลักเนี่ยเราจะเห็นในอดีตอะคนที่เป็นแม่ทัพภาค1อ่ะต้องขึ้น5เสือแล้วก็ไปชิงผบ.ทบ.ถ้าอายุถึงใช่มั้ยแล้วก็เอาเป็นว่า 70% ของผบ.ทบ.ที่ผ่านมาเนี่ยต้องมาจากแม่ทัพภาค1คือทัพภาค1เนี่ยมันเป็นทัพส่วนกลางแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็คือปฏิวัติรัฐประหารเป็นกองทัพภาคที่มีความพิเศษคือแม่ทัพเนี่ยจะเป็นรุ่นเด็กสุดถ้าเทียบจากกับแม่ทัพ2 3 4ที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยโตช้านะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามปรับใหม่ว่าอย่างพลโทวรยศเนี่ยก็มีข่าวว่าท่านก็จะไม่ได้ขยับเพราะว่าอาจจะต้องทำหน้าที่นี้เนื่องจากว่าผบ.ชก.แม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยต้องเป็นผบ.หน่วยเฉพาะกิจคอแดงด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้ามากันคนละปีเนี่ยก็จะทำให้การพัฒนากองทัพภาคหนึ่งไม่ต่อเนื่องแล้วหน่วยชก.คอแดงเนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างให้มันเข้าที่แล้วอย่างหนึ่งคือมีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยที่ผ่านมาทัพภาคหนึ่งอ่ะแม่ทัพเป็นเงินคนละปีหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่วางเรื่องของการเตรียมความพร้อมรบการปรับโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผบ.ทบ.แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขามีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็มองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ทัพภาคหนึ่งอ่ะต้องปรับเปลี่ยนแหละก็คือต่อไปคนเป็นแม่ทัพภาคหนึ่ง

0: ค่ะก็จะไม่ใช่ว่ามาแบบปีเดียวอย่างน้อยก็2หรือ3ปีเพื่อมาพัฒนาหน่วยแล้วโดยความที่ทัพภาค1เนี่ยรุ่นเขาเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สโลว์ดาวได
1: ้
0: เพราะว่าเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยแม่ทัพภาคอื่นๆน่ะเต็มฐานรุ่น26หมดเลยแต่มีทัพภาค1ที่เป็นเตรียมฐานรุ่น28คือน้องสุดเด็กสุดตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนดึงให้รออ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเตรียมฐานรุ่น26เกษียณในปีเนี้ย70เนี่ยรุ่นที่กำลังจะขึ้นมาก็คือเป็นเตรียมฐานรุ่น28ที่จะขึ้นมาคือตอนนี้เขาก็มาจ่อกันเตรียมไว้แล้วแหละพี่แดงเพราะฉะนั้นก็มารอดูนะว่ามันจะจริงหรือเปล่ามันก็เป็นกระแสข่าวออกมาก่อนนะว่าแม่ทัพภาคเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยโดยเฉพาะแม่ทัพภาค4ก็ไม่เปลี่ยนพลโทนรทิพย์โพยนอกก็เป็นรุ่น26เหมือนกันก็จะนั่งเป็นแม่ทัพภาค4ต่อไปแต่ว่าเขาก็จะเอารุ่น28เนี่ยมาจ่อเตรียมรอไว้เลย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นคือมันก็มองได้หลายมุมมองในแง่ว่าเตรียมหารุ่น26อย่างผบ.ทบ.เนี่ยเขาก็ต้องเอาเพื่อนที่ไว้วางใจได้คุมกำลังมันก็เป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยเพื่อความมั่นใจในการสั่งการหรือว่าการบัญชาการใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมหารุ่น26ก็ยังคงอยู่ในอำนาจในแผงอำนาจนี
1: ้
0: อันนี้เฉพาะกองทัพบกแต่ว่าเดี๋ยวภาพรวมเนี่ยรุ่น26ก็มาจ่ออย่างผบ.ทอ.ปัจจุบันพลอากาศเอกเสกสรรเนี่ยก็เป็นรุ่น26อยู่แล้วแล้วนี่เกษียณปีนู่นนะ7-71นั่นแหละภาพรวมกองทัพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ประชุมเสร็จก็รอลุ้นได้เลยนะเพราะว่านี่ก็แบบนักข่าวสายทหารก็โดนเหมือนกันทุกคนอ่ะโผล่ถึงไหนแล้วเช็คตำแหน่งนี่โอ้โหแบบบางทีเนี่ยโอ้ยฝากเช็คหน่อยสิอากรมนี้อะไรโหแล้วบอกโหนี่เราเช็คเฉพาะระดับบนๆเราไม่ได้แบบเช็คระดับแบบพลโทพลตรีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะได้หมดสิ้นฤดูกาลไปก็จะได้กลับมาทำงานกันเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็ไม่แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเหมือนเราอ่ะสมมุติเป็นช่วงยกย้ายอ่ะเราก็ต้องเอ๊ะใครจะมาเป็นนายชั้นวะนโยบายแบบไหนแนวทางแบบไหนนิสัยแบบไหนมันก็อยากรู้ใช่ไหมก็อยากรู้ก่อนประมาณนั้นแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยผู้ใหญ่บางทีก็ผบ.เหล่าทัพบางท่านเขาก็ไม่แฮปปี้นะเขาบอกว่าเนี่ยทำไมสื่ออ่ะต้องเขียนข่าวเสนอข่าวโผทหารกันด้วยอ่ะเกี่ยวอะไรด้วยนักข่าวเกี่ยวอะไรด้วยก็คือมันก็จริงนะว่าเราอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ถามว่าที่สื่อเราจะต้องมาคอยดูว่าใครจะขึ้นมาเช่นใครจะมาเป็นผบ.ทบ.ใครจะเป็นแม่ทัพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประชาชนนะพี
1: ่
0: วันดีคืนดีสมมุติเป็นสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะปฏิวัติอย่างเงี้ยอยู่ดีเอ้าผบ.ทบ.มาเป็นนายกอย่างเงี้ย
1: เอ้
0: ามันคือเกี่ยวข้องกับประชาชนนะแต่โอเคในปัจจุบันเนี่ยเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารมันก็โอกาสน้อยแล้วล่ะแต่ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่อยากจะรู้ว่าผบ.ทบ.ที่จะมาคุมกองทัพหรือยิ่งในยุคที่เราต้องสู้รบเนี่ยประชาชนยิ่งอยากรู้เลยว่าคนที่ขึ้นมาเรามั่นใจได้ไหมว่าเขาจะบัญชาการรบได้เขาจะรอบคอบเขาจะฉลาดเขาจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนเมื่อเกี่ยวข้องประชาชนเนี่ยสื่อก็ต้องอยากก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเฮ้ยคนที่ขึ้นมาเนี่ยเหมาะไหมสายไหนอะไรยังไงซึ่งพี่เด้งเราเป็นนักข่าวเราก็จะเห็น
1: ปกติ
0: ใช่
1: อธิบดีเอ้ยปลัดเอ้ยเขาก็ยังมีรายงานก่อนหน้าที่จะแบบมีการแต่งตั้งยกย้าย
0: แต่ปรากฏว่ากองทัพก็จะมีบางท่านที่บอกว่าเนี่ยสื่อไปเขียนข่าวออกข่าวแบบนี้ทำให้เกิดความแตกแยกเช่นรุ่นนี้แข่งกับรุ่นนี้รุ่นนี้แข่งกับรุ่นนี้คือมันก็ต้องแข่งกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วไอ้ข่าวเนี้ยพี่ตั้งแต่เรายังไม่เป็นนักข่าวอ่ะเราก็อ่านข่าวไอ้แบบนี้มาไงเพราะนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่าแล้วอย่างที่บอกไงว่ากองทัพอ่ะข้อดีคือพอมีโปรดเกล้าออกมาทุกอย่างก็จบมันก็ไม่มีอะไรอ่ะอีก6เดือนอีกปีนึงก็
1: ว่างกันใหม
0: ่คุณก็ทำงานแข่งกันไปก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสกับเรื่องอะไรมากเนี่ยแหละแต่ว่าอย่างน้อยอย่างพลโทนรทิพย์แม่ทัพภาค4ก็น่าจะได้เป็นแม่ทัพภาค4ทำงานเรื่องชายแดนภาคใต้ต่อไปแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาผลงานอาจจะไม่ได้แบบทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็นั่นแหละ
1: ก็อย่างน้อยก็ได้ต่อเนื่องไงที
0: ่
1: ทำงานต่อเนื่อง
0: ทำงานต่อเนื่องมันก็ดีในแง่ของการทำงานต่อเนื่องนะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพี่แดงก็คืออย่างที่บอกไงว่าวันที่ลงพื้นที่ไปกับศูนย์ JIC อ่ะก็คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือเดิมเนี่ยกองทัพบกเนี่ยเขาประเมินว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยคงจะยังไม่คือการสู้รบต่อไปเนี่ยคงยังไม่มีเกิดขึ้นใน

0: เร็วๆนี้หรอกแต่ว่าถ้าเขาเจาะดูความเคลื่อนไหวด้านกำลังของทหารกัมพูชาแล้วเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่มันสอดในยะของการเตรียมพร้อมอย่างหนักคือหมายถึงว่าเตรียมพร้อมมากอ
1: ่
0: ะแต่มันเป็นมันไม่ได้ตลอดแนวไงพี่มันเตรียมพร้อมในเฉพาะบางจุดอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ฝ่ายเราเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าทหารเขมรเนี่ยเขาน่าจะวางแผนว่าถ้ามีการรบรอบต่อไปเนี่ยเขาจะไม่รบตลอดแนวเพราะว่ารบตลอดแนวมันใหญ่แล้วมันต้องคือเราก็จะลบแบบเต็มรูปแบบของเราใช่ไหมแต่เขาจะเลือกก่อเหตุเฉพาะจุดนะเช่นเอาคืนต้องการเอาคืนเฉพาะจุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในลักษณะการเตรียมพร้อมเป็นจุดๆในแบบนั้นเพราะว่าแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝั่งเราเนี่ยให้น้ำหนักเยอะว่าเขาต้องปฏิบัติการใดบางอย่างที่ชายแดนเพื่อเรียกคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็คือการปะทะนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นเดือนไหนอะไรยังไงก็น่าจะเป็นช่วงปีหน้าแหละเพราะปีนี้เขาดูแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดการปะทะเนี่ยน้อย
1: แต่ก็ไม่ได้เลือกตั้งด้วยนะ
0: ใช่ไงก็เนี่ยแหละเขาจะทำเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมไงแต่ไม่ใช่ว่าไม่โอกาสน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะว่าเขมรเนี่ยเดาใจอะไรไม่ได้หรอกเราต้องเตรียมพร้อมอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นนะพี่เด้งว่าโอ้โหชายแดนตอนนี้ที่เราขาดนะคือเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศนะที่เคยคุยกับพี่เด้งระบบแอนตี้โดรนโอเคเราพยายามพัฒนาเราทั้งวิจัยแล้วก็มีการจัดซื้อแต่ยังไงมันก็ไม่พอพี่เด้งคืออันเนี้ยก็เลยมีข่าวว่าในงบปี70เนี่ยรัฐบาลตอนนี้เขารีดนะพี่เขาเรียกว่าไงรีดไขมัน
1: อ
0: ่ะก็คือเอางบตรงไหนที่คิดว่าไม่จำเป็นจากในแต่ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเอามากองเป็นงบกลางตั้งเป้าว่าจะให้งบมีงบกลางเนี่ยประมาณ100,000 ล้านเพื่อ1เอาไว้เตรียมรองรับเรื่องของภัยพิบัติปัญหาอะไรที่มันเฉพาะหน้ากับอีกอันนึงก็คือต้องให้กองทัพเนี่ยไปเตรียมเรื่องของความพร้อมรบเพราะว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยมันไม่พอ
1: ตอนนี้มันเริ่มมีข่าวลือออกมานะเรื่องปัญหาไอ้เงินงบประมาณนี่แหละที่มันแบบไม่พอใช้อะ
0: ไม่พอ
1: เขาบอกว่าปีนึงเพิ่งรู้นะก็บอกว่าตัวเลขอะที่ต้องจ่ายอะคือนอกเหนือจากพวกเงินเดือนประจำของข้าราชการแล้วอะแต่ว่ามันยังมีเงินไงมันยังมีเงินที่ต้องจ่ายอย่างพวกค่ารักษาพยาบาล
0: อ
1: ะเขาบอกปีนึงอะแสนล้านไง
0: ใช
1: ่
0: มันเป็นสวัสดิการอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ด้วยไง
1: แล้ว
0: อย่างนึงอย่างงบทรงชีพอ่ะมันเป็นเรื่องของเบี้ยอะไรนะเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนใช่ไห
1: ม
0: ครึ่งพอเรามีกำลังพลเยอะก็มีข้าราชการมีเยอะมันก็งบพวกนี้ก็สูงเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยกระทรวงทบวงกรมอ่ะเขาก็จะมีแผนในการลดประชากรกำลังพลหรือว่าลดบุคลากรอยู่แล้วแต่บางครั้งอ่ะมันทำได้น้อยก็เหมือนอย่างตอนนี้ที่มีข่าวบอกว่าเขาจะตัดงบทหารไอ้กดกำลังพลเท่าไหร่อ่ะพันล้านเหรอแต่ว่าทางกองทัพบกก็บอกว่าก็คือมันก็เป็นขั้นตอนเฉยๆเดี๋ยวท้ายที่สุดน่ะก็ตัดไม่เยอะหรอกเพราะว่าในสถานการณ์ความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมพร้อมและพูดตรงนะพี่อีกคือกำลังพลทั้งกองทัพอ่ะดูเยอะแต่ที่ไปอยู่ชายแดนน่ะไม่พ
1: อ
0: เป็นเบี้ยหัวแตกแบบบางทีเนี่ยหูพื้นที่ต้องกว้างอ
1: ่
0: ะเนี่ยดูกันอยู่1หมวด2หมวดอ่ะโหแล้วมันคือมันเหมือนเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะสมมติทหารเขมรมันยกมา40คนแล้วเราอยู่กัน12คนอย่างเงี้ยมันก็มันแค่โดยจำนวนมันก็สู้ยากแล้วนะเนี่ยคือไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ไปเนี่ยเนิน350เนี่ยแถวปราสาทตาควายเนี่ยเขาก็รายงานเลยบอกว่าเขมรไม่ใช่อยู่เฉยๆนะพี่นอกจากแม้ว่าเขาจะขยับออกไปแต่มันจะมีแบบพวกน่าจะลบพิเศษเขาหรือเปล่าไม่รู้พยายามปีนเขามั่งทำบันไดมั่งคือจะเจาะเข้ามาคือเนื่องจากว่าอะไรพี่พวกเนี้ยเขาเคยอยู่มาก่อนตรงเนี้ยเขาจะรู้ภูมิประเทศอย่างดีหนึ่งพอรู้ภูมิประเทศปุ๊บเขาก็จะแอบเขาก็มีรูที่เขาจะเข้ามาได
1: ้หรอ
0: คือเข้ามาเลยคือที่ผ่านมาแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเขาก็บอกเลยว่าพอเข้ามาปุ๊บทหารเราเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเดินอย่างเดียวเลยเดินเพื่อจะคุ้นชิน
1: แล้วเราไม่เห็นรูไม่เห็นช่องเลยเหรอ
0: เนี่ยเราเห็นเราก็เลยไปดักพอเราเห็นปุ๊บเรายิงเลยแต่หมายถึงยิงขึ้นฟ้านะยิงเตือนเขาก็เลยลงไปแต่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นหลายครั้ง
1: แล้วปิดรูได้ไหม
0: คือไม่มันพี่มันเป็นหน้าผาอย่างเงี้ยมันก็ปีนไง
1: ปีนขึ้นมา
0: ใช่คือเราต้องทำแบบ อะไรอ่ะต้องทำ

0: กำแพงเดียวมันก็สร้างกำแพงที่บนเขามันก็สร้างยากไงเนี่ยคือถึงบอกว่าทหารเนี่ยอยู่หน้าเดินแล้วเพื่อสำรวจเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับเราแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขมรเคยอยู่มายาวนานและอันนี้มันเป็นจุดอ่อนอีกอันนึงพี่คือพอถ้ามีการสู้รบรอบต่อไปอ่ะเขมรเนี่ยเขารู้พิกัดตรงที่เราอยู่มาแล้วเพราะเขาเคยอยู่มาเพราะฉะนั้นความยากและความเสี่ยงของเราคือเราอยู่ที่เขมรเคยอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นมันจะยิงมามันจะอะไรมันรู้พิกัดหมดเพราะฉะนั้นความยากของเราคือเราก็ต้องป้องกันก็ถึงบอกว่าคือถ้าเป็นแผนในฝันของทหารเลยนะคืออยากมีระบบป้องกันภัยอ่ะที่เคยต
1: ่อไอแอนตี้โดรน
0: เหมือนไอรอนโดมแล้วก็ครอบ
1: ไอรอนโดม
0: ครอบตั้งแต่ชายแดนแล้วก็ตัวเมืองอะไรอย่างนั้นเลยแต่โอ้โหใช้งบมหาศาลเพราะมันต้องใช้หลายคันหลายเอามาต่อกันต้องค่อยๆ
1: ไต่ไปราคามันเท่าไหร่อ
0: ุ้ยแพงก็เป็นพันถ้าเอาแบบก็เป็นพันเป็นหมื่นล้าน
1: อ
0: ่ะพี่แล้วยิ่งเอาหลายอันมาต่อกันเนี่ยโอ้โหคือมันต้องค่อยๆทำไปแล้วค่อยๆซื้อไปทีละปีอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องดูแลนะถ้าไม่ดูเช่นสมมติเรายังไม่มีการสู้รบอ่ะคุณก็ต้องคอยเช็คระบบนะไม่ใช่เดี๋ยวเสียเหมือนของเรือหลวงของกองทัพเรืออีกที่แบบโอ้โห1เครื่องยนต์พัง2ปืนเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องคอยดูแลด้วยเพื่อความพร้อมรบ
1: หมดเวลา
0: แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะในรับลงพลางแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์วันนี้เล็กวาสนาและพี่เด้งบุรดมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโดรนฝ่าวิกฤตลำเลียงอาหารช่วย 4,000 ชีวิต 14 หมู่บ้านปัวถูกตัดขาดทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเร่งนำลำเลียงอาหารและน้ำดื่มขึ้นโดรนบินฝ่าสะพานที่ถูกตัดขาดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4หลังน้ำป่าซัดสะพานฝ่ายเจ้าตำบลวรนครพังเสียหายทั้งสะพานและดินสไลด์ถนนสุดพังบริเวณโค้งห้วยเย็นตำบลศิลาแรงส่งผลให้ถนนสุดตัวและขาดไม่สามารถใช้สัญจรได้ก่อนนำไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่รอรับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเพื่อนำไปกระจายต่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ระบุว่าภารกิจช่วยเหลือจะเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้อีกครั้งด้านแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงเร่งลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลี่ขึ้นสู่พื้นที่ดอยภูคาเพื่อเร่งก่อสร้างสะพานชั่วคราวหวังเปิดเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่โดยเร็วที่สุดด้านพันเอกปิยพงศ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองนำกำลังพลเข้าพื้นที่รวมวางแผนและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งการลำเลียงสิ่งของและฟื้นฟูเส้นทางท่ามกลางความเสียหายและเส้นทางที่ถูกตัดขาดชาวบ้านทั้ง14หมู่บ้านยังคงรอคอยอาหารน้ำยารักษาโรคและความหวังจากการก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้า

ถึงประชาชนและนำพาผู้คนกว่า 4,000 คนกลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งค่าดิเพรสชันอ่าวตังเกียอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ไม่เข้าไทยแต่

0: ให้ยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงต้องติดตามฝนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและภาคอีสานตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าแนวโน้มช่วงวันที่22ถึง29สิงหาคมการกระจายของฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งต่อเนื่องในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่รับมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังสะสมขณะเดียวกันพายุดิเปรสชันบริเวณอ่าวตังเกียทางตอนใต้ของจีนมีแนวโน้มที่จะกำลังแรงขึ้นและอาจทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนได้ในช่วงสั้นๆของวันนี้โดยพายุยังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้เวียดนามตอนบนและคาดว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแม้พายุไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้มีโอกาสเกิดฝนตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณเชียงรายพะเยาและน่านรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับน่านพะเยาและเชียงรายซึ่งยังมีความกังวลเรื่องฝนตกซ้ำช่วง22ถึง29สิงหาคมยังคงมีโอกาสเกิดฝนแต่โดยรวมคาดว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้และยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากบางพื้นที่มีดินที่สภาพอิ่มน้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาพร้อมประชุมครม.สัญจรเตรียมผ้าลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.สวมใส่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมการเตรียมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่าง30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนจังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทางสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการการนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดเตรียมเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการจังหวัดสงขลาได้จัดเตรียมให้คณะรัฐมนตรีสวมชุดผ้าลายราชวัตรซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆ เรียกชื่อว่าลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาเพราะมีลวดลายผ้าคล้ายกับขนคอของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมะระยูเมื่อปี2443คุณยายกำพัทรยนต์ได้นำผ้าทอมือที่สวยที่สุดในสมัยนั้นขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผ้าที่ทอจากกี่มือพระองค์พอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจึงพระราชทาน

0: การชื่อใหม่ให้ชื่อว่าหลายราชวัตรซึ่งแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำหลังจากพระองค์เสด็จกลับผ้าทอลายคอนกเขาจึงถูกเรียกกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้ในนามผ้าทอลายราชวัตรในกิจกรรมช่วงเย็นของวันที่31สิงหาคมคณะกรรมการได้จัดเตรียมชุดผ้าลายพระราชทานบุพภาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีราชกัญญาส่งต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ผ้าลายพระราชทานบุพภาบรมราชินีนาถนอกจากนี้คณะกรรมการได้เตรียมกระเป๋าเชือกกล้วยกลุ่มต่อกลุ่มกอตานีโอท็อปอำเภอหาดใหญ่นำมาเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะรัฐมนตรีด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: นาฬิกา11นาทีนะครับต้อนรับฟังเข้าสู่รายการคนในข่าวนะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์หยวพันธ์แล้วก็น้องเปิ้ลพรศรีสิริเพิ่มพูนสวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณพรศรี
4: สวัสดีค่ะพี่บอย
3: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้น้องเปิ้ลมาทำหน้าที่แทนพี่อ้อบุษยามีภารกิจสำคัญคนในข่าวก็จะเป็นโทนๆโหดๆหน่อยการเมืองอาจจะเบาลงนิดนึงซึ่งวันนี้จะคุยกันหลายประเด็นที่น่าสนใจนะฮะถึงเรื่องของการโกงบัตรชมพูหมายเลข7ที่ขึ้นต้นด้วย7เนี่ยก็น่าสนใจที่เอาไปสวมให้คนต่างด้าวย้อนรอยจับเล่าตาแสนลี่จะคุยกับชุดจับกุมซึ่งเคยจับเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนจากท่านเป็นสารวัตรนะตอนนี้เป็นผู้กำกับเป็นรองผู้การไปแล้วแต่เล่าตาแล้วกลับบ้านไปแล้วไง
4: หลังมีกระแสดราม่าเนาะว่าโอ้ยโทษประหารชีวิตใช่ไหมคะ
3: ใช่
4: แต่อยู่ดีๆติดคุกแค่8ปี
3: โทษจำคุกตลอดชีวิต
4: ใช่ก็คือลดลงมาเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต
3: ใช่ทุกทีละสเต็ปถูกไหม
4: ค่ะ
3: นะครับนั่นแหละฮะเดี๋ยวจะคุยกับชุดจับกุมเขาบอกว่าสืบกระจับกับขังคุกในเวลาที่ติดคุกเนี่ยเท่าๆกันนะใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนกันนะกว่าจะวางแผนจับกุมได้พอจับกุมได้ติดคุกก็พอๆกันประมาณ10กว่าปีก็พ้นโทษออกมาโอ้โหตอนจับเขาบอกว่ามันยากมากนะเพราะว่าพื้นที่เกิดเหตุเล่าตาเคยมีประสบการณ์แล้วไงคือเคยโดนจับในคดีที่1มาก่อนตอนนั้นไอซ์กิโลเดียวโดนจับพร้อมเมียแล้วก็หลุดศาลยกฟ้องคดีไอซ์นะเพราะว่าหลักฐานมันเป็นการซัดทอดแต่ศาลลงเรื่องของพรบ.อาวุธปืน

0: ก็ติดคุกพรบอาวุธปืนไม่นานพอกลับออกมาในครั้งแรกศาลยกฟ้องยาเสพติดแล้วก็ติดคุกคดีปืนใช่ไหมก็อันนี้เล่าก่อนนิดนึงเป็นน้ำจิ้มก็ทีนี้ระวังตัวแล้วเพราะรู้แล้วนี่ว่าตำรวจใช้วิธีการแบบไหนจับกลุ่มแล้วศาลยกฟ้องตำรวจก็บอกนี่เป็นจุดอ่อนแล้วทำสำนวนแบบเดิมทำหลักฐานแบบเดิมไม่ได้แล้วเรื่องการใช้คำซัดทอดเรื่องของจับคนนี้แล้วซัดทอดว่าเล่าตาเป็นคนสั่งการเงี้ยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องคุยกับทหารในพื้นที่คุยกับปปส.ตำรวจปส.คุยกันเป็น10ปีสุดท้ายตัดสินใจใช้วิธีการล่อซื
1: ้
0: อแล้วล่อซื้อก็ยากเพราะว่าหมู่บ้านที่เล่าตาอยู่เป็นชาติพันธุ์เป็นพื้นที่อิทธิพลของเขาอีกส่งสายแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยมันโดน
1: หมด
0: ถูกต้องอู้ใช้เวลานานจนกว่าจะไว้ใจและตัดสินใจตกลงซื้อขายไอซ์ที่20กิโลสุดท้ายและโดนจับรอบนี้แล้วก็พึ่งพ้นโทษออกมาเนี่ยแต่ช่วงนี้ต่อสายท่านนี้ก่อนเลยฮะท่านพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจคุยกันเรื่องของบัตรชมพูนิดนึงที่หมอมาต่อเนื่องนะบัตรชมพูนี่ไม่แน่ใจว่ามันสืบต่อจากกรณีของพ่อทิพย์ไหมเกี่ยวข้องไหม
1: อาจจะไม่อาจจะไม่ค่ะ
0: คนละกรณีเลยใช่ไหม
1: ใช่คนละกรณีเพราะว่าอันนี้เหมือนว่าแบบไปเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดนเนี่ยค่ะแต่ที่น่าตกใจคือห้องพักห้องเดียวเนี่ยค่ะมีคนอยู่ในทะเบียนบ้าน64คน
0: โอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคนที่รับย้ายเข้าไปคือเจ้าของบ้านรู้ไหมเจ้าที่ทำหน้าที่โยกย้ายสัมปทานครัวเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าคนอะไรจะมาอยู่ในบ้านเดียวกันเป็น
1: ความคือโป๊ะมันแตกตรงที่ว่าพี่ชายเขาจะพาน้องสาวเข้ามาย้ายอยู่ในทะเบียนแล้วไปเจ
0: อทีนี้เลยเป็นเรื่องเลยตอนนี้ท่านพี่หมอมาแล้วสวัสดีครับพี่หมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับคุณบอย
0: พี่หมอคำถามแรกเลยอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับกรณีพ่อทิพย์ใช่ไหม
2: เป็นบัตรชมพูครับไม่
0: ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันเพราะโลโก้พี่หมอตอนนี้เป็นพ่อทิพย์ไง
1: มีใช่เป็นคนทำนี่นะ
2: ก็เรียนว่านี่คืออีกรูปแบบหนึ่งของการทุจริตทางทะเบียนครับ
0: ตะกี้เปิ้ล
2: ซึ่งมีการทุจริตในหลายรูปแบบครับ
0: โอ้นี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เจอล่าสุดและจับกัน
2: ครับ
0: เปิ้ลบอกว่ามันโป๊ะแตกตรงที่ว่าพี่ชายจะพาน้องย้ายสัมปทานครัวเข้ามาในทะเบียนบ้านแต่ปรากฏว่าไปเจอชื่อบุคคลอื่นที่เข้ามาอยู่กันถึง64คนอย่างนั้นเหรอครับ
2: ใช่ครับในห้องนึงเนี่ยกับดินแดงเนี่ยมีขนาดประมาณ30ตารางเมตรค
0: ือ
2: 5คูณ6เนี่ยห้องเล็กๆแต่ว่ามีการย้ายทะเบียนบ้านให้คนต่างด้าวเข้ามา60คน40คน30คนเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีการอยู่อาศัยจริงครับแล้วเป็นไปไม่ได้ทางกายภาพครับ
0: อ่ะงั้นรบกวนพี่หมอฉายหนังซ้ำอีกสักรอบนึงเดี๋ยวค่อยมาสตาร์ทและขยายผลกันเพิ่มเติมเชิญเลยฮะ
2: ครับก็เรื่องนี้ก็เป็นต้นเรื่องมาจากสำนักงานปปท.นะครับโดยท่านรองเลขาพี่เป้งนะครับก็เป็นคนสืบสวนเคสแรกการเอาคนต่างด้าวอายุ 5-15 ปีเนี่ยเข้ามาในทะเบียนบ้านเคสแรกที่อยุธยาครับเหตุผลที่เขาต้องเอาคนเข้ามาในทะเบียนบ้านตอนแรกก็เพื่อที่จะให้ได้บัตรชมพูบ
0: ั
2: ตรชมพูเนี่ยก็จะทำให้เด็กเหล่านี้ได้สิทธิของรัฐเช่นสิทธิทางการศึกษาสิทธิรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นซึ่งถึงเมื่อถือบัตรชมพูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนระบุตัวตนแหละแต่ว่าในอนาคตสามารถพัฒนาการเป็นคนไทยได้โดยการขอเปลี่ยนสัญชาติโดยเด็กเหล่านี้นะครับก็มีสูติบัตรอยู่แล้ว
0: คร
2: ับเช่นเกิดที่อำเภอสามพานที่ต่างจังหวัดที่อะไรต่างๆนะครับแต่กระบวนการที่จะได้บัตรชมพูคือต้องย้ายจากทะเบียนบ้านกลางเข้าบ้านใครสักคนนะครับเช่นย้ายเข้าแฟลตดินแดงนะครับเมื่อเลข13หลักขึ้นต้นด้วยเลข7เนี่ยคือเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยนะครับมาย้ายเข้าทะเบียนบ้านใดแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือจัดทำบัตรชมพูนะครับปลายทางของเขาคือต้องการบัตรชมพู
0: พี่หมอถามนิดนึงคำว่าเด็กต่างด้าวในที่นี้ทุกสัญชาติไหมฮะถ้าเกิดในประเทศไทยแล้วจะไ

0: ถ้าย้ายเข้าทะเบียนบ้านแล้วจะได้บัตรชมพู
1: ได้ครับก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาก็คือเขาไม่มีสัญชาติไทยนะครับแต่มีเลข13หลักแล้วนะครับก็คือเป็นเลข13หลักขึ้นต้นด้วยเลข7เนี่ยคือบัตรคือเลขบัตรเป็นเลขประจำตัวประชาชนของคนต่างด้าว
0: ที่เกิดในไทย
1: ที่เกิดในไทยนะครับพ่ออาจจะถือหนังสือเดินทางหรือบัตรหมายเลข6บัตรแรงงานอะไรต่างๆนะครับพ่อแม่คราวนี้พอได้บัตรชมพูความเสียหายมันเกิดนะครับเพราะว่าเขาก็จะมาเข้าเรียนนะเข้ารักษาพยาบาลโดยใช้สวัสดิการของรัฐซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเขาไม่ได้อยู่จริงนะฮะไอ้ตรงนี้แล้วที่เราสงสัยอีกการหนึ่งเด็กคนที่มาทำบัตรนี้ใช่เด็กตามสูติบัตรหรือไม
2: ่
1: ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราสงสัยนานอยู่แล้วอยู่ระหว่างการขยายผลถ้าไม่ใช่นี่คือการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เลยนะครับ
0: คือทุจริตทางเอกสารเลย
1: ซึ่งผมเรียนว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องกันตั้งแต่มีเอเจนต์หาลูกค้ามีเอเจนต์หาเจ้าบ้านและมีเอเจนต์ที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนถึงเข้าดำเนินการโดยมีค่าหัวตั้งแต่5,000 บาทขึ้นไปบางรายที่เราสอบก็บอกว่าเสียไป12,000อย่างนี้เป็นต้น
0: อุ๊ยแบบนี้ถูกกว่ากรณีพ่อทิพย์เนาะ
1: ถูกกว่าครับ
0: ถูกกว่าเยอะเลย
1: เพราะว่ามันเป็นไม่ได้สถานะเป็นคนไทยอ๋ออ
0: ันนั้นคือเขาได้บัตรประชาถ้าพ่อทิพย์เนี่ยจะได้บัตรประชาชนคนไทย
2: เป็นคนไทยโดยสมบูรณ
1: ์แต่อันนี้เป็นบัตรชมพูปลอมเลยใช่ครับ
0: อ๋อเป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วตรงนี้เราขยายผลยังไงเอาจาก64คนในห้องแฟลตดินแดงห้องหนึ่งเนี่ยฮะ
1: ก็เราพบว่าที่แฟลตดินแดงเนี่ยในปี2567เนี่ยมีการย้ายคนต่างด้าวอายุ 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านจำนวนถึง 2,347 ราย
0: ครับ
1: ซึ่งในห้วงนั้นปี66และ68เนี่ยมีหลักร้อยซึ่งไม่ผิดปกติแต่ปี67เนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่ามีการย้ายเข้าผิดปกติมากนะครับแล้วก็เป็นไปได้ทางกายภาพนะครับเราได้ทำงานร่วมกับทั้งมหาไทยทั้งปปท.และภาคีเครือข่ายเราก็มาดูข้อมูลเราก็พบว่ามี44ห้องนะที่เราจะต้องดำเนินการและมีการย้ายเข้าจำนวนมากผิดปกติในครั้งแรกที่ปฏิบัติการไปนี้เราดำเนินการไป3ห้องห้องแรกเนี่ย64คนห้อง2 41คนห้อง3 38คนเพิ่มเติมนิดนึงว่าสำเนาทะเบียนบ้านของเราเนี่ยเขาเรียกทร14
0: คร
1: ับ จะไปเล่นเล่มสีน้ำเงินนะครับใน1เล่มเนี่ยบรรจุรายชื่อพิมพ์รายชื่อนะฮะไว้ได้16รายนะต่อ1เล่มนะแต่ของทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวจะเป็นเล่มที่เรียกว่าทร13จะเป็นเล่มสีเหลืองนะครับแล้วก็จะบรรจุได้16คนเหมือนกันเพราะฉะนั้น64คนเนี่ยจะต้องใช้ถึง4เล่
0: มต่อบ้านหนึ่งหล
1: ัง ใช่ต่อทะเบียนบ้าน1เล่ม
0: 1เลขหมายเลขทะเบียนบ้าน
1: ใช่ซึ่งมันผิดปกติซึ่งโดยหน้าที่วิสัยและพฤติการของเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะจะต้องมีหน้าที่ต้องตรวจสอบตรวจตาว่าถูกต้องหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ต้องสอบสวนต้องเตรียมเอกสารต้องสอบพ่อสอบแม่แล้วต้องไปดูที่บ้านว่าอยู่กันจริงหรือไม่การย้ายผิดปกติแบบนี้โดยสรุปก็คือเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีพฤติกรรมทุจริตครับ
0: อีกแล้วครับท่านผมย้อนนิดนึงถามพี่หมอก่อนแม้เราพบการย้ายคนต่างด้าวเข้ามาในสัมมโนครัวแม้ในอดีตบอกว่าแค่30-40คนไม่ได้ผิดปกติแต่รอบนี้มันเยอะเหตุใดตรงนี้ต้องมีการย้ายสัมมโนครัวเอาคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านตัวเองที่แฟลตดินแดงฮะ
1: คือปลายทางที่เขาต้องการบัตรชมพูนะครับ
0: มันหมายถึงว่าเดิมที่บอกว่ามีการย้ายอ่ะ
1: ทะเบียนบ้านแรกของเขาเนี่ยคืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของอำเภอหรือเขตต่างๆนะครับเมื่อจะสร้างบัตรชมพูขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
0: ต้องเป็นญาติใครสักคนที่รับเขาเข้ามา
1: เช่นนายจ้างหรืออะไรต่างๆที่มาอยู่จริงนะครับแล้วก็ถ้าเขาทำงานเร่ร่อนหรือว่าตามแคมป์

0: ำงานก่อสร้างต่างๆก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งใช่ไหมครับแล้วเจ้าการย้ายเข้าเจ้าบ้านก็ต้องยินยอมเพื่อให้ได้บัตรชมพูก็เป็นกระบวนการเอเจนต์นะครับรายหนึ่งเนี่ยก็ 5,000 ถึง 20,000 นะครับที่ต้องจ่ายให้กับเอเจนต์แล้วเอเจนต์ก็จะไปกระจายทั้งเจ้าบ้านนะครับทั้งนายหน้าฝั่งเจ้าบ้านทั้งเจ้าหน้าที่แบ่งผลประโยชน์กันซึ่งเราก็พบว่ามีการโอนเงินกันให้เจ้าหน้าที่อยู่ซึ่งอยู่ระหว่างนครบาลอยู่ระหว่างขยายผลครับ
1: ขอซักหน่อยสิพี่ขอซักอีกนิดนึงสมมุติพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวแล้วมาอยู่ในแผ่นดินไทยออกลูกออกมาแล้วยังอยู่ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาถ้าสมมุติถ้าย้ายเข้ามาในสมโนครัวของคนไทยอันนี้จะได้ลูกจะได้บัตรชมพูไหม
0: ได้ครับ
1: ได้บัตรชมพูแม้พ่อแม่จะมาทำงานในแคมป์คนงานแล้วมาออกลูกที่แผ่นดินไทยแล้วก็มีทะเบียนบ้านกลางรับจะได้เลขบัตรชมพู
0: เลขบัตรประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เขาเกิดแล้วเขาจะมีเลข13หลักประจำตัวของเขาอยู
1: ่ก็คือตอบคำถามบอยว่าได้ถูกไหมฮะพี
0: ่แต่ว่าทำบัตรนี้ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
1: แต่ต้องย้ายเข้ามาสมโนครัวของคนไทยคือนายจ้างหรือใครก็สุดแล้วแต่ถูกไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ถ้าผมถามย้อนกลับไปแล้วตัวพ่อแม่ที่ก่อนจะออกลูกเขา2คนนั่นน่ะเป็นต่างด้าวแท้ๆ 100% มาทำงานในแผ่นดินไทยเนี่ยมีโอกาสได้บัตรชมพูไหมถ้าเขาย้าย
0: เขาก็มีบัตรชมพูแต่อาจจะเป็นเลข6หรือบัตรแรงงานหรือบางคนก็ถือหนังสือเดินทางมี work permit อะไรต่างๆ
1: กำลัง
0: สักเพราะแรงงานต่างด้าวแต่ว่าบัตรหมายเลข7เนี่ยมันจะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามีถ้าเป็นเด็กก็เข้าโรงเรียนตอนนี
2: ้
0: ในกทม.หรือว่าภูเก็ตเนี่ยก็เข้าโรงเรียนมากกว่าคนไทยแล้วนะครับ
1: คือที่ซักว่าทำไมต่างด้าวที่เป็นลูกร้อยมาจากเมืองนอกไม่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยมีบัตรชมพูผมเขาต้องมาลงรายละเอียดว่าเขาคนเราเลขกันถูกไหม
0: ไอ้เด็กเหล่านี้เกิดในไทยนะคร
1: ับหนุ่มหมายถึงบอยกำลังหมายความว่าตัวพ่อแม่ที่เป็นต่างด้าวแต่พ่อแม่นั่นมีบัตรชมพูด้วย
0: คร
1: ับ ก็เลยสงสัยว่าอ๋อมันมีบัตรชมพูที่เป็นเลข6อีกถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเคผมเนี่ยคลายสงสัยต่างด้าวแถวบ้าน
0: ต่างด้าวบางคนก็ถือหนังสือเดินทางนะครับบางคนก็ถือใบอนุญาตทำงานนะครับซึ่งเรามีกฎหมายผ่อนให้แรงงาน4สัญชาติเพื่อนบ้านอยู่ครับ
2: แล้วลักษณะมันจะเหมือนกับที่ว่าเวลาเราไปข้อที่อเมริกาแล้วเราได้สัญชาติอเมริกาอย่างนั้นไหมคะ
0: ไอ้นั้นเขาใช้หลักดินแดนต่างกับของเราของเราใช้จะได้สัญชาติต้องใช้หลักสายโลหิตครับยกเว้นถ้าแบบอายุจบปริญญาตรีแล้วมีคุณงามความดีอะไรต่างๆนี่ขอสัญชาติได้ตามเงื่อนไขของมหาไทยครับแต่เขาเคสนี้ต้องการบัตรชมพูเพื่อสวัสดิการของรัฐเช่นการศึกษาและการรักษาพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยไม่ถูกต้องโดยใช้เอาคนมายัดเข้าทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงจำนวนมากผิดปกติครับ
1: ตอนนี้เจ้าของห้องเนี่ยเราจับกลุ่มเรียบร้อยหรือยังครับคนที่รับเข้ามาเนี่ยฮะ
0: ตอนนี้เราดำเนินการไป3ห้องครับแล้วก็มีการบ้านเพิ่มอีก41ห้องต้องดำเนินการต่อดำเนินนี้เราก็ดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่ทะเบียน3คนนะครับเจ้าบ้านแล้วก็เอเจนต์อีก4คนนะครับแล้วก็กำลังขยายผลถึงขบวนการนายหน้าอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะขยายผลถึงห้องที่เหลือทั้งหมดครับ
1: พี่ช่วยเล่าให้เห็นเปลือกเนื้อในหน่อยสิว่า3ห้องที่เราปฏิบัติการไปแล้วเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยมันมีการติดต่อมาอย่างไรสุดท้ายเขาจึงเข้าไปโอเคเห็นผลประโยชน์จึงรับเข้ามามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรถึงจะมารับคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในสมโนครัวตัวเองเนี่ย
0: คือในส่วนของเจ้าบ้านนะครับก็เป็นคนมีที่มีรายได้น้อยโดยมีเอเจนต์ซึ่งก็เป็นเครือญาติกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในแฟลตดินแดงนะครับก็รับประสานมาจากเอเจนต์ที่หาลูกค้านะครับแล้วก็ฝั่งเอเจนต์ที่แฟลตดินแดงก็หาบ้านที่พร้อมจะรับคนต่างด้าวก็รวบรวมเอกสารแล้วก็ให้เงินกันก็บอกว่าเขาให้เจ้าบ้านเนี่ย5,000ส่วนตัวเขา
1: เนี่ยเป็นเอเจนต์ 5,000 ต่อหัว
0: 5,000 ไม่ 5,000 ต่อ1ทะเบียนบ้าน
1: มันก็ได้น้อยเน
0: า
1: ะ
0: ครับส่วนจะไปยัดใส่กี่คนเนี่ยเจ้าบ้านไม่ทราบนะครับโดยที่เอเจนต์ก็ไปเก็บเอเจนต์

0: ฝั่งแฟลตดินแดงเข้าไปเก็บมาจากเอเจนต์ใหญ่อีกทีหนึ่งเอเจนต์ใหญ่นี่น่าจะเป็นคนเมียนมานะครับแล้วก็เอเจนต์ใหญ่เขาไปเก็บจากคนต่างด้าวอีกทีหนึ่งหัวละ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นสัดส่วนแล้วก็ส่วนนี้ก็แบ่งกันแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะต้องไปเคลียร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเพื่อที่จะ โทษนะครับ เพื่อที่จะย้ายทะเบียนบ้านเข้านะครับแล้วก็ทำบัตรชมพูให้วันนึงมีการทำบัตรชมพู 20-30 ใบซึ่งมันผิดปกติแล้วก็เอกสารที่ใช้ในประกอบในการทำบัตรชมพูนี้ไม่ได้แนบไว้เลยนะครับแฟ้มเฟิร์มนี่หายหมดนะครับน่าจะย้ายสายเพแล้วก็ระบบทะเบียนราษฎรเขามีระบบที่จะต้องสแกนนะฮะเอกสารต่างๆเข้าในระบ
1: บ
0: ของทะเบียนราษฎรเราก็พบเอกสารที่อยู่ในระบบแต่ไม่พบเอกสารที่เป็นแฟ้มอยู่ที่สำนักงานเขตเราพบว่าเอกสารดังกล่าวมีพิรุธโดยไม่ได้เป็นการถ่ายเอกสารนะครับเป็นการถ่ายรูปเราส่งต่อๆกันมาแล้วก็พิมพ์เราก็จะพบร่องรอยว่าไอ้ภาพที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยของมหาไทยเนี่ยมันเป็นการถ่ายรูปครับซึ่งผิดปกติเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจเอกสารถึงความถูกต้องนะครับว่าสุทธิบัตรถูกไหมอะไรต่างๆแต่เขาไม่ได้ทำเนื่องจากเราพบแล้วว่าเขาร่วมกันทำเป็นขบวนการครับ
1: พี่หมอขอย้ำกลับอีกนิดเดียว 5,000 บาทเนี่ยต่อ1ทะเบียนบ้านไม่ได้ต่อหัวถูกไหมพี
0: ่ 5,000 บาทต่อ1ทะเบียนบ้านสำหรับเจ้าบ้าน
1: เท่านั้นเองแล้ว64คนเน
0: ี่
1: ย
0: รายหน้าเขาไปเก็บต่อหัวเป็นหมื่น
1: ก็เข้าใจแต่ตัวเจ้าบ้านเนี่ยจะได้แค่ 5,000 บาทเท่านั้นจะมากี่คนไม่รู้64คนก็ได้ 5,000 ถูกไหม
0: เขาบอกอย่างนี้ครับเขาให้การอย่างนี้ก็ธรรมดาแล้วครับเวลาโดนจับได้ก็ท
1: ำผิดน้อยไว้ก่อน
0: แค่
2: กระทงเดียว
0: ครั้งแรกไม่เคยทำผิดมาก่อนนะครับหรือได้ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็คือข้อแก้ตัวซึ่งเป็นปกติของผู้กระทำผิดอยู่แล้วครับ
1: ลูกไม้ตื้นๆนะพี่นะ
0: คร
1: ับ พี่ไม่เจอสิ่งใดแตกกันใช่ไหมระหว่างพ่อทิพย์กับเรื่องนี้เจ้าที่เกี่ยวข้องกันไหมคนกลุ่มเดิมๆไหมมีอะไรที่มันแตกถึงกันไหมฮะ
0: ก็เราทำงานร่วมกันกับมหาไทยแล้วก็ปปช.ปปท.แล้วก็ภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิดนะครับเราก็พบว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเนี่ยมันเป็นการสร้างหลักฐานหรือสร้างตัวตนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเด็กต่างด้าวหรือว่าอาจจะเป็นอาชญากรข้ามชาติซึ่งมาสร้างตัวตนขึ้นมาอีกตัวตนหนึ่งนะครับซึ่งแล้วก็มาสูบกินทรัพยากรของประเทศเราสวัสดิการของประเทศเราซึ่งคือการทำแบบนี้มันจริงๆแล้วมันถ้าเขาต้องการเป็นสัญชาติไทยมันมีช่องทางตามกฎหมายอยู่แต่กระบวนการนี้ก็ได้ใช้ทางลัดเพื่อที่จะสร้างตัวตนแล้วก็ได้สัญชาติไทยเมื่อได้สัญชาติไทยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพยากรนอกนั้นก็ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นไปใหญ่ถ้าเป็นอาชญากรเช่นสแกมเมอร์ซึ่งเราก็เคยพบนะครับว่าสามารถที่จะ
1: มีลูก
0: ทรัพย์สินโดยไม่ต้องใช้นอมินีแล้วใช้ลูกของตัวเองเนี่ยแหละซึ่งใช้กระบวนการพ่อทิพย์นะครับถือของทรัพย์สินแทนได้เลยไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้นอมินีแล้วแล้วเราก็พบว่ากระบวนการเหล่านี้ทำมาเป็นเวลานานแล้วก็มีหลายรูปแบบนะครับซึ่งผมเรียนย้ำตรงนี้เลยว่าการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเนี่ยถ้าไม่ใช่คนมีความรู้เรื่องทะเบียนราษฎรหรือผมจะเรียกว่าเป็นคนในแล้วกันนะคร
1: ับ
0: มันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอย่างผมหรือว่าทีมงานตำรวจทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ว่าระบบขั้นตอนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตเนี่ยเกิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้เปิดช่องนะครับแล้วก็แนะนำแล้วหาช่องเพื่อเอาประโยชน์แล้วก็นำรูปแบบแผนธุรกรรมหลายๆรูปแบบหาช่องว่างเพื่อมาทำการทุจริตแบบนี้ซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินะครับ
1: เพราะว่าคนที่ฟังอยู่ทุกคนต้องลุ้นพี่หมอว่าแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะได้ตัวเจ้าที่รัฐที่เป็นปลาตัวใหญ่โดนจับไม่ได้จับแค่ปลาติวปลาส้อยอย่างที่เราเห็นกันอยู่อย่างเงี้ยพี่
0: คือในทุกเคสเราก็จะมีการขยายผลนะครับให้

0: งที่สุดตามพยานหลักฐานที่เรามีนะครับตามก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนเนี่ยก็มีหน้าที่อะไรแล้วคุณทำอย่างไรแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรในส่วนนี้เราก็จะขยายผลให้ถึงที่สุดทุกมิติครับ
1: เส้นเงินมันไปแตะคนที่มันเหนือขึ้นไปจริงๆที่เป็นระดับแบบโอ้แค่นั่งกระดิกนิ้วแล้วก็แค่หลิวตาอย่างนั้นได้บ้างไหมฮะ
0: นั่งกระดิกนิ้วหลิวตาเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าพยานหลักฐานเพียงพอแค่ไหนเราก็มีสิทธิ์สงสัยนะครับว่าผู้บริหารหรือว่าผู้บัญชาเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว
2: ่าม
0: ันเกิดอะไรขึ้นต่างด้าวเข้ามาวัน 40-50 คนนะมา
1: ไม่มีรายงานเลยเหรอเออว่าม
0: านั่งกันอยู่หน้าสวนสาธารณะหน้าสำนักงานแล้วก็เข้ามาทำกันสนุกสนานเลยขยันมากทำวันละโอ้โหไม่รู้40คนนะครับไปเราไปทำบัตรประชาชนบางทีก็ใช้เวลานานนะครับ
1: พี่หมอนึกภาพออกไหมคุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมหรือเปิ้ลนึกภาพออกไหมเวลาเราแต่ละวันเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือหรือเราทำงานเนี่ยมันจะมีกรุ๊ปปิ้งเพื่อนำเสนอผู้ใหญ่อ่ะ อย่างกรณีเขตเนี่ยก็ต้องมีรีพอร์ตเสนอนายว่าเอ๊ะท่านครับวันนี้มันเอาแค่ท็อปไฟก็ได้ท็อปเทนก็ได้ว่าของเหตุการณ์ที่มันน่าสงสัยหรือมีพิรุธเนี่ยมันต้องขีดเส้นใต้สักท็อปไฟท็อปเทนเสนอเลยว่าเอาวันนี้มีบ้านหลังนี้เข้ามาที60คนนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอย่างนั้นกันบ้างเลยหรอหรือมันไม่ยอมทำเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
0: อดีตเนี่ยเราก็กำลังกวาดบ้านย้อนหลังอยู่แต่ปัจจุบันและอนาคตผมเชื่อว่าไม่มีแล้วเพราะว่ามหาไทยอ่ะได้มีชุดโดป้าไนท์ครับเป็นชุดศูนย์ต่อต้านการช่อโกงทางทุจริตทางทะเบียนราษฎร์เนี่ยซึ่งทำงานอย่างเข้มข้นโดยท่านอธิบดีแล้วก็ท่านรองอธิบดีเป็นหัวหน้าชุดนะครับตรงนี้ผมเห็นถึงความจริงจังและจริงใจนะครับในการแก้ไขปัญหาซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้ก่อนหน้านี้นะครับไม่เคยถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรอกแต่ณเวลานี้เราจับมือทำงานกันด้วยดีแล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายโดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาอย่างนี้แล้วรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเนื่องจากทางมหาไทยโดยท่านนายกก็ท่านก็เล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงครับ
1: เราละพี่หมอก็ต้องแหมงานในมือเยอะนะพี่หมอนะคดีนั้นคดีนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนนี
0: ้ทำไม่ได้หยุดแล้วครับดูแล้ว
1: แล้วมันต้องย้อนไปนานสาวไปนานขอสัก2นาทีสุดท้ายแล้วพ่อทิพย์ตอนนี้ถึงไหนแล้วพี่คนก็ตามกันอยู่
0: ป้อทิพย์เนี่ยเราก็พบว่ามีจำนวนเยอะมากซึ่งเราก็โดยท่านรองสำรานนวลมานะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการนพสินครับก็ได้ช่วยกันวางแผนในการปฏิบัติการโดยในส่วนของชุดส่วนกลางเนี่ยเราก็มีความรู้ความชำนาญแหละแต่คราวนี้เราพบว่ามีที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ในกรุงเทพก็มีหลายแห่งส่วนนี้เราน่าจะต้องมีการเทรนนิ่งบายดูอิ่งนะครับก็จะต้องเทรนทางสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดตามภูมิภาคในการปฏิบัติการร่วมกันนะครับนะให้เป็นรูปแบบเดียวกันรวมถึงงานสอบสวนด้วยนะครับแล้วเมื่อเราพัฒนางานตัวนี้แล้วกระจายไปให้ทุกหน่วยสามารถดำเนินการได้แล้วเราก็จะส่งการบ้านไปให้ทำทั้งหมดเช่นต่างจังหวัดที่ชลบุรีภูเก็ตเชียงใหม่มีพ่อที่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็จะเร่งดำเนินการตรงนี้ซึ่งเป็นงานที่สำคัญแล้วต้องมีความรู้ต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์นะครับต้องใช้การสืบสวนและสอบสวนครับในส่วนของตำรวจก็จะเตรียมความพร้อมตรงนี้ให้ดีที่สุดครับ
1: อ๋อนี่คุณผู้ฟังบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเพื่อกำจัด
0: ขอบคุณครับ
1: และปกป้องดูแลเมืองแล้วก็ป่าด้วยผืนป่าดีรักป่านอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติรักผืนป่าด้วยคุณฟังท่านนี้น่ารักสุดท่านนี้บอกว่าเคยไปแจ้งเอาผีออกจากทะเบียนบ้านรู้สึกมันง่ายจังพอไปแจ้งที่เคาน์เตอร์เจ้าที่ก็กดย้ายออกไปที่ทะเบียนบ้านกลางแป๊บเดียวเลยงงว่ามันง่ายเกินไปไหมเจ้าที่กดย้ายเข้าย้ายออกได้เลยไม่มีกระบวนการอะไรเลยแต่เรื่องนี้เป็นมา10ปีแล้วด้วยนี่พี่หมอคุณผู้ฟังบอก
0: มีผีเข้าบ้านก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับอาจจะหวังผลทางเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆนะครับ
1: เอาละฮะเอาวันนี้ขอบคุณพี่หมอนะครับ
2: ครับ
0: ยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อ่ะคุณผู้ฟังพักกันสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคนในข่าว
0: สิบนาฬิกา39นาทีนะครับยังอยู่กับคนในข่าว
5: มีคุณผู้ฟังร่วมความคิดเห็นมาเยอะนะคะว
0: ่
5: า
0: เมื่อว่าไประ
5: ดับผอ.เขตทำไมไม่สงสัยบ้างเหรอ
0: ปลาตัวใหญ่ไงปลาตัวใหญ่ไง
5: แล้วก็ส่วนมากก็ความคิดเห็นในทำนองเหมือนกับแจ้งเบาะแสมาว่าบางหมู่บ้านก็มีการสวมอย่างนี้เหมือนกัน
0: เยอะก็นี่แค่รูปแบบนึงใช่พ่อทิศก็รูปแบบนึงกรณีเนี่ยเอามาย้ายเข้าทะเบียนบ้านสำนักครัวบ้านเนี่ยก็รูปแบบนึงถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ก็สุดแล้วแต่ว่าจะใช้รูปแบบไหนแต่รูปแบบนี้เนี่ยถูกกว่าค่าจ้างเพราะว่าค่าจ้างถูกกว่าเพราะว่าได้แค่บัตรชมพูแต่ว่าพ่อทิศได้บัตรประชาชนคนไทย13หลักเออเลยมันก็เลยจะมีราคาที่แตกต่างกัน
5: คุณโยบอกว่าสงสารคนไทยทำงานเสียภาษีเลี้ยงต่างชาติที่ไม่เสียภาษี
0: ตะกี้เนี่ยกำลังถ้ามีเวลาจะถามต่อบอกว่ามันก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะโดนลดสวัสดิการเรื่องข้าราชการเรื่องคือตัวนี้ใช้ค่าตรวจเข้มเพื่อจะลดเรื่องของค่าใช้จ่ายสวัสดิการคนไทยที่ได้รับในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือใดๆก็ตามเพราะว่ามันเสร็จมันใช้เยอะใช้งบประมาณเยอะแต่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่แฝงเข้ามาแบบเนี้ยมันก็มาใช้สวัสดิการของเราไปเนี่ยไปกำจัดไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนที่จะมาลดคนไทยแท้ๆที่มีบัตรประชาชนเป็นคนที่เกิดในเมืองไทยอ่ะต้องบอกว่าแท้ๆอย่างเราเชื้อชาติไทยสายชาติไทยเนี่ยที่จะการจะโดนลิดรอนสิทธิ์เรื่องสวัสดิการอ่ะต้องบอกไว
5: ้ค่ะจริงช่วงก่อนหน้าที่มีปัญหาชายแดนแล้วก็ทางโรงพยาบาลได้ออกมาสะท้อนปัญหาเหมือนกันว่ากลุ่มต่างด้าวเนี่ยค่ะมาใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีทำให้แบบว่าโรงพยาบาลนี่ต้องเสียทั้งบุคลากรหมอที่จะต้องไปดูแลเสียค่ารักษาพยาบาลฟรีปีละหลายๆล้านบาท
0: ยกตัวอย่างให้เห็นทำฟันโรงพยาบาลลำลูกกาที่บ้าน
5: เป็นไงคะ
0: ไปเข้าคิวก่อนหน้าไปต่างด้าวมากันแต่เช้ามืดแล้วมากันหลายคนคนไทยอ่ะไปสายกว่านิดเดียวไม่ได้บอกว่าคนไทยไปช้ากว่าเขานะก็ต้องกลับบ้านไปเพราะว่า
5: คิวเต็ม
0: โดยต่างด้าว
5: คุณหมอเต็ม
0: ซึ่งผมก็ไปบอกว่าทำไมไม่เอาคนต่างด้าวก็จำควรจะจำคือไม่ได้บอกว่าเขาทำไม่ได้
5: แยกเป็น2แถว
0: แยกเป็น2แถวหรือว่าบอกเลยว่าสมมุติวันนี้รับ50ท่านเนี่ยขอเป็นคนต่างด้าวสัก15ท่านได้ไหมบริการคนไทยในส่วนต
5: ่
0: าง
5: ที่
0: เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือให้สิทธิ์ 100% เหมือนกันนั่นคือต่างด้าวนะที่มาเป็นแรงงานอะแล้วก็มีสิทธิ์ทำฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบ
5: บางทีมัน
0: โดนแบบนั้นไปแล้ว
5: เรารู้สึกว่าเราสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เราแบบผลิตมาเนาะเพื่อที่จะดูแลคนในประเทศ
0: ถูกต้องภาษีเราทั้งนั้นที่ไปใช้ในการสร้างบุคลากรเหล่านี้ถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
0: พอทุนมันก็มาจากตรงนี้แหละแต่ใดๆคือเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงแบ่งชนชั้นวรรณะแต่บางครั้งอ่ะอย่างเมื่อวานได้คุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจเรื่องของโรคเขาเรียกว่าโรคอะไรนะ
5: โรคหัวใจ
0: ไม่ใช่โรคที่มากับหนูว่าวัน

0: โรคกลับมาเพราะว่าเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เราก็รู้แหละว่า
1: สุขอนามัย
0: เนี่ยประมาณหนึ่งแล้วเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยก็คงมีการฆ่าเชื้อก่อนจะมาถึงตัวเราแต่วันกี้ล่ะเราก็แอบคิดไงว่าคนที่คิวก่อนหน้าเราอะอะไรแบบนั้นมันก็ทำให้เราคิดไปหมดแล้วมโนแบบคุณผู้ฟังบอยอาจจะคิดผิดก็ได้จริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอกอะถือว่าเล่าให้ฟังแล้วก็ผ่านไปแล้วกันนะครับเหมือนลมพัด อย่าคิดอะไรกันมากช่วงนี้ต่อสายนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญชัยนะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินไปคุยเรื่องของน้ำท่วมที่น่านใช่ไหมเปิ้ล
1: ใช่ค่ะที่จังหวัดน่านแล้วก็การเตรียมแผนป้องกันเผื่อว่ามีมรสุมหรือว่าในจังหวัดอื่นๆต่อไปอะค่ะ
0: เมื่อวานได้คุยกับเมื่อวานไปงานมอบทุนท่านเท้ามหาพรหมที่โรงแรมเอราวัณเมื่อวานมีการมอบทุนเป็นเครื่องมือแพทย์แล้วก็ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ204ล้านกว่าบาทให้กับโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลตำรวจก็ไปเจอคุณหมอท่านนึงที่มาจากโรงพยาบาลน่านก็เลยไปคุยเพื่อจะขอเบอร์ท่านบอกว่าน่านไม่ท่วมโรงพยาบาลถึงก็โรงพยาบาลน่านเนี่ยไม่ท่วมตัวหนักที่ปัวก็เลยอ้าวเหรอครับตอนนี้คุณหมอสฤทธิ์เดชมาแล้วคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: ครับ
1: ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเรารับมือยังไงบ้างอะคะ
2: ครับก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นหน่วยที่บริหารจัดการน้ำนะครับแต่ว่าเราดูว่าน้ำเนี่ยมีผลกระทบกับสุขภาพหรือการรับบริการหรือโรงพยาบาลอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันนี้เราแบ่งสถานการณ์เนี่ยตามความรุนแรงของระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบนะตอนนี้เนี่ยที่เรามอนิเตอร์อยู่ก็จะเป็นหลักๆ ก็จะมีอยู่ 2-3 จังหวัดนะครับก็คือที่เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ก็จะมีน้ำล้นตลิ่งอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะลดลงเร็วๆนี้นะครับก็คือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วส่วนที่สองก็คือจังหวัดตากกับแม่ฮ่องสอนอันนี้ก็คือเพิ่งมีสถานการณ์ผ่านไปนะครับสองส่วนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังนะครับสำหรับผลกระทบที่สำคัญนะครับตอนนี้ก็จะมีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเนี่ย4รายนะครับก็จะเป็นที่น่าน3รายนะครับแล้วก็เป็นที่แม่ฮ่องสอน1รายครับส่วนมีการบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บก็เป็นพวกการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยตรงจากน้ำหรือว่าดินโคลนถล่มเนี่ยก็มี4รายที่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ในระบบบริการนะครับโรงพยาบาลได้รับผลกระทบไหมตอนนี้ก็เรียนว่าโรงพยาบาลกลับมาเปิดปกติแล้วนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีที่เราเฝ้าระวังเข้มข้นหน่อยก็จะมีที่โรงพยาบาลน่านนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะครับที่มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะต้องหยุดบริการหรือว่าได้รับผลกระทบจากการบริการนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนของระบบบริการสาธารณสุขก็กลับมาขอให้บริการได้ปกติแล้วนะครับ
1: แล้วเราต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงไหมคะเกี่ยวกับเรื่องลำเลียงเส้นทางผู้ป่วยหรือว่าในเรื่องน้ำดื่มที่จะเพียงพอหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดีนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราดูแลหรือว่าเราเตรียมการตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยเราก็เตรียมอยู่ประมาณสัก 4-5 เรื่องหลักๆนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยเราก็มีการติดตามสถานการณ์นะครับประเมินแล้วก็เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกระทรวงเนี่ยเรามีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขนะครับหรือจะเรียกย่อๆอาจจะ PHEOC นะครับก็คือทั้งตรงนี้มีทั้งระดับกระทรวงนะครับระดับเขตก็คือเราแบ่งเป็นเขตด้วยนะครับเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับจังหวัดพวกนี้ก็จะเตรียมดูตั้งแต่เรื่องพยากรณ์อากาศนะครับเรื่องระดับน้ำนะครับเรื่องเส้นทางคมนาคมความเสี่ยงของโรงพยาบาลรวมถึงที่สำคัญก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับเราก็จะมีการกำหนดจุดนะครับในพิกัดนะครับของโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการมอนิเตอร์ทุกจังหวัดก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ากลุ่มเปราะบางตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มีแนวทางที่จะดูแลว่าถ้าใครน้ำมาแล้วจะต้องอย่างไรนะครับ
0: อ
2: ันที่สองก็คือเราประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยอย่างสมเด็จพระยุพราชปัวเนี่ยไม่โดนน้ำไม่คือตัวโรงพยาบาลอยู่ค่อนข้างสูงบนเนินนะครับก็ตรงเนี้ยอาจจะความเสี่ยงก็จะน้
0: อ
2: ยนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องดูทั้งไฟฟ้านะครับว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเราเพียงพอไหมโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ได้อย่างน้อย ประมาณ72ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ

0: เรื่องน้ำนะครับเรื่องออกซิเจนนะครับเรื่องยาเวชภัณฑ์เชื้อเพลิงต่างๆครับวันนี้รวมถึงเส้นทางสำรองระบบส่งต่อด้วยนะครับเราก็เตรียมไว้ทั้งทางรถนะครับแล้วก็ทางอากาศนะครับวันนี้ก็เป็นสกายด็อกเตอร์ที่เรามีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมนะครับทีมทรัพยากรนะครับทั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินนะครับทีมควบคุมโร
1: ค
0: นะครับทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมทีมสุขภาพจิตนะครับรวมถึงพวกอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ต่างๆครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับที่เราได้เตรียมไว้ในช่วงที่มีก่อนเกิดเหตุครับ
2: แล้วโรคที่ค่ะเช่นค่ะ
0: ทีนี้ขออนุญาตไปช่วงเกิดเหตุนิดนึงนะครับก็ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเราก็เตรียม 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกที่เราป้องกันเนี่ยก็คือเรื่องของป้องกันตัวชีวิตนะครับและการบาดเจ็บของประชาชนอันที่สองคือเราก็เตรียมตัวเรื่องของระบบโรงพยาบาลครับไม่ให้ขาดการติดต่อหรือว่าขาดบริการนะครับโดยเฉพาะกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงครับเราก็จะดูว่าประชาชนกลุ่มตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็จะประสานกับท้องถิ่นประสานกับทางปกครองหรือเหล่ากองทัพนะครับในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเคลื่อนย้ายหรืออพยพออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์มันรุนแรงรวดเร็วแค่ไหนนะครับอย่างที่ปัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างด่วนเร่งด่วนพอสมควรนะครับอันนั้นเราก็จะมีข้อจำกัดในการที่จะอพยพนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะไปให้เขามานอนที่โรงพยาบาลหรือจุดพักพิงก่อนที่เราได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: คุณหมอเท่ากับว่าครับ
0: เชิญครับ
1: ถ้ากับว่าที่น่านตอนนี้ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว
0: ใช่ครับเปิดปกติแล้วครับแต่ว่าในช่วงที่มีสถานการณ์เนี่ยก็เรียนว่าเราก็มีการลดบริการเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องสำรองกำลังนะครับไว้สำหรับการเตรียมความพร้อมในระยะที่เกิดว่าโรงพยาบาลเกิดน้ำท่วมหรือว่าเหตุการณ์มันรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็เป็นผู้ประสบภัย
1: อ๋อใช่เพราะบ้านพักเป็นที่นั่นด้วย
0: ครับก็จะออกมาไม่ได้หรือว่าติดอยู่ภายในบ้านของตัวเองเขาก็มีนะครับเดินทางมาโรงพยาบาลไม่ได้ครับเราก็มีการจัดรถบริการก็ทีครับเป็นการลดบริการบางส่วนที่ไม่จำเป็นคือเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมา
1: เซฟเจ้าที่มานิดนึง
0: ใช่ครับ
1: เราไม่มีภาพเหมือนน้ำท่วมรอบก่อนใช่ไหมที่ว่าเข้าห้องมุงสำคัญของโรงพยาบาลปีนี้ไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหม
2: ชั้นล่างอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: รอบนี้ก็เรียนอย่างนี้ครับท่านพิธีกรสองท่านก็คือกระทรวงเนี่ยโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการมุ่งเน้นเนาะใน3พื้นที่เสี่ยงหลักนะครับก็คือที่เชียงรายนะครับแล้วก็ที่น่านแล้วก็ที่สงขลา
1: ครับ
0: ซึ่งก็ตรงกับที่เกิดเหตุรอบนี้ตอนนี้ก็คือที่น่านเน
1: า
0: ะที่น่านเนี่ยเราก็มีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีการทบทวนบทเรียน
1: รู้ตัวอยู่ว่าเป็นจุดอ่อน
0: ของการเตรียมความพร้อมต่างๆครับอย่างที่โรงพยาบาลทำเนี่ยก็คือพอเรารู้ว่าน้ำเริ่มมาทางเหนือละนะครับโรงพยาบาลยังมีเวลาเตรียมอยู่สักครึ่งวันหรือเกือบหนึ่งวันเนี่ยนะครับก็จะถอดอุปกรณ์ที่สำคัญแล้วนะครับถอดอุปกรณ์ที่สำคัญเอาไปไว้อยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ยกอุปกรณ์บางอย่างไว้ที่สูงนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มีการลงทุนทำเรื่องของฟลัดเบรียร์นะครับก็คือว่าก็จะเป็นเหมือนเหล็กเป็นชั้นๆนะครับที่ปิดตรงประตูหรือทางเข้าเพื่อไม่ให้น้ำเข้าในโรงพยาบาลในตัวตึกนะครับคือด้านนอกเนี่ยก็ถ้าเรากันไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ท่วมไปแต่ว่าในตัวอาคารเนี่ยจะต
1: ้
0: องไม่ปล่อยให้ท่ว
1: ม
0: ใช่ครับแล้วก็ผู้ป่วยที่สำคัญเนี่ยเราก็อาจจะต้องอพยพไปบางส่วนนะครับแล้วก็เตรียมพวกออกซิเจนอะไรพวกนี้เตรียมไว้สำรองเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็รู้ว่าที่ภาคเหนือเนี่ยน้ำมาเร็วแต่ก็ไปเร็วนะครับเพราะนั้นถ้าเรายันได้ประมาณ72ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็สามารถ
1: จะอยู่
0: บริการสำคัญไว้ครับผม
1: คุณหมอถ้าฟังดูเหมือนเราอยู่ในอาการหวาดผวาตลอดถ้าฝนตกทางเหนือปุ๊บเนี่ยเหมือนกับทางหน้าหรือใครที่จะต้องรับไม้ต่อเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะแบบว่าต้องเตรียมพร้อมมากๆมันจะทำอย่างไรที่มันจะแก้ได้ถาวรแบบว่าไม่ต้องมาถอดปลั๊กเอาอุปกรณ์สำคัญออกขยับคนไข้ขึ้นที่สูง

0: มันไม่มามันก็เหมือนกับว่าเป็นซ้อมใหญ่อยู่บ่อยๆอย่างเนี้ยคุณหมอเราจะแก้ยังไงอ่ะ
1: ใช่ครับทางกระทรวงเนี่ยมีนโยบายออกมาตั้งแต่ช่วงจริงๆตั้งแต่แผ่นดินไหวปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็เรื่องของหาดใหญ่ด้วยนะครับก็คืออย่างนี้ครับการออกแบบโรงพยาบาลเนี่ยต่อไปอุปกรณ์ที่สำคัญเนี่ยจะต้องอยู่ชั้น2เช่นพวกเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับคือสมมติว่าไฟดับทั้งเมืองเนี่ยโรงพยาบาลก็ต้อง
0: อยู่ได้
1: บริการได้อยู่ก็มีน้ำมันนะครับแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ต้องไม่ท่วม
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับก็คือเป็นแนวทางที่ก็ต้องเรียนว่าภัยเดี๋ยวนี้มันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วเราก็คงไม่สามารถไปห้ามไม่ให้เกิดภัยได้โดยตรงนะครับเองแต่ว่าถ้าเราลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวระบบบริการได้เนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายที่เราทำยกอุปกรณ์หรือบริการสำคัญขึ้นที่สูงนะครับรวมถึงถ้าเรามองแล้วมันเกินกับศักยภาพเราสมมติว่าเราเตรียมไว้น้ำสองเมตรใช่ไหมฮะเตรียมไว้น้ำสองเมตรเนี่ยเราอยู่ได้แต่ถ้าเกิดน้ำมันมา 3-4 เมตรเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยถ้าเราคาดการได้ก่อนเนี่ยก็ประเด็นก็คือต้องอพยพก่
0: อ
1: นเพราะเราจะไม่อยากให้เกิดภาพเหมือนที่ต้องอพยพทางอากาศเยอะๆจนมันอันตราย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะครับเราต้องอพยพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไปก่
0: อ
1: นนั่นก็หมายความว่าถ้าเรายังสู้ได้เนี่ยเราก็สู้เต็มที
0: ่
1: แต่ถ้ามันเกินกว่าที่เราเตรียมไว้อะเราก็ต้องอุปยกก่อนครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เตรียมไว้เป็นแผนที่สอง
0: คือไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลที่น่านเนี่ยมันมีสักกี่แห่งที่จะเสี่ยงลักษณะนี้ที่น้ำจะท่วมถึงได้ในแบบนี้คุณหมอเวลาน้ำมาแล้วมันเป็นทางผ่านของน้ำแล้วน้ำมันเลี่ยงไม่ได้แล้วในอนาคตถ้าเราไปหักเหหรือว่ามันมีวิธีการที่ทางสาธารณสุขเริ่มหารือกับทางระดับรัฐบาลไหมว่าเอ๊ะมันต้องทำยังไงที่ไม่ให้น้ำมันท่วม
2: ทุกปีหรือ
0: แบบเนี้ยมันเสี่ยวทุกปีอ่ะคุณหม
2: อต้องมานั่งลุ้นตลอดค่ะ
1: คือหลักใหญ่ก็เป็นที่โรงพยาบาลน่านนะครับเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นที่ลุ่มนิดนึงนะครับส่วนที่อื่นเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ที่สูง
0: อ
1: ยู่ที่เดินก็ไม่ค่อยมี
0: ผลเท่าไหร่
1: ความเสี่ยงเท่าไหร่ใช่ครับทีนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าในระยะยาวเนี่ยคือบทบาทนี้อาจจะไม่ใช่ของสาธารณสุขโดยตรง
0: แต่ถ้าเกิดแต่เรารับผลกระทบไง
1: แต่ถ้าเราวางแผนได้ก็คือมันก็คงต้องมีปัจจัยนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่จะให้น้ำเนี่ยมันไม่เข้าถึงเมืองเพราะเราจะสังเกตฮะถ้าน้ำไปท่วมในพื้นที่เกษตรเนี่ยครับพื้นที่เมืองเนี่ยก็ความเสียหายต่างกันคือไม่ใช่ว่า
0: จะขับไปหาชาวบ้าน
1: แต่ก็ไม่เดือดร้อนนะฮะแต่ว่าบางทีมันก็จำเป็นต้องลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็ถ้าคิดเร็วๆนะครับในส่วนที่ผมบอกก็คือว่าทำยังไงไม่ให้น้ำผ่านเมืองหรือว่ามีแนวลดปริมาณน้ำที่มาตรงๆมา100เนี่ยเราเบี่ยงออกได้ไห
0: ม
1: ซ้ายขวาอันนี้ไป30อันนี้ไป40มันจะได้เหลือน้อยหน่อยนะครับก็จะลดผลกระทบได้ระยะยาวได้ครับ
0: ซึ่งผมก็เข้าใจแหละว่าบางทีคำถามนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการถามคุณหมอหรอกมันต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าก็รู้ว่าน่านเนี่ยมันเป็นจุดเปราะที่มันจะสอดท่วมอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ยังท่วมอยู่ได้บ่อยๆทุกๆปีอย่างที่เห็นกันน้ำป่ามาแรงมากมันยังแก้ไม่ได้อีกมาถึงในจุดนี้แค่จังหวัดเดียวเอาแค่น่านก่อนเนี่ยถูกไหมฮะเราไม่ได้แก้น้ำท่วมภาคใหญ่ทั้งประเทศเอาว่างั้นเถอะนั่นแหละคุณหมอสุดท้ายเจ้าที่ก็ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็กลับมาให้บริการประชาชนได้เหมือนเดิมนะครับในพื้นที่ที่ประสบเหตุ
1: ครับก็คือบางบ้านก็อาจจะได้รับผลกระทบก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลเรื่องบ้านเรื่องอะไรก่อนครับ
0: ท
1: ีนี้ช่วงนี้เนี่ยพอน้ำลงมันไม่ได้จบนะฮะ
0: มันมีอะไรที่มาตั้งหลังจากน้ำอีก
1: ก็ต้องดูเราในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยเราก็ต้องดูเฝ้าระวังเรื่องของความเสี่ยงเรื่องโรคติดต่อโรคระบาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่น่านเนี่ยความสำคัญของที่น่านก็คือเรื่องโรคฉี่หนูนะครับเพราะว่าฉี่หนูเนี่ยเป็นพื้นที่เขาเรียกพื้นที่ระบาดของน่านนะครับเป็นโรคที่เป็นพื้นถิ่นของน่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ความเสี่ยงก็คือว่าถ้าเกิดใครย่ำน้ำย่ำโคลนเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับยาป้องกันนะครับซึ่งตรงนี้ทางจังหวัดน่านโดยสาธารณสุขจังหวัดน่านเนี่ยเขาดำเนินการอยู่แล้วนะครับเราก็มีเตรียมยาไว้หลายเพียงพอสมควรครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นโคลนจำนวนมากเลยนะฮะก็จะคล้ายๆที่แม่สายก็ได้นะฮะจะมีพอแห้งปั๊บมันจะกลายเป็นฝุ่นตรงนี้ทางสาธารณสุขเราก็ได้แจกแมสก์เริ่มแจกแมสก์ในพื้นที่ ต่างๆนะครับเพื่อ

0: กันก็คือดีสุดก็คือรีบล้างรีบเก็บกวาดเนาะแต่ถ้าเกิดวันไม่ทันเนี่ยก็เราก็แจกแมสเพื่อช่วยป้องกันลดฝุ่นในต่างๆเพื่อลดผลกระทบต่อด้านสุขภาพแล้วก็ประเด็นอีกเรื่องนึงที่ลืมไม่ได้เลยคือเรื่องเยียวยาจิตใจครับเราก็จะเห็นทั้งบ้านมีความสูญเสียนะครับเรื่องความวิตกความกังวลอะไรต่างๆเมื่อกี้ที่ท่านวิทยากรถามเราว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องระวังน้ำรอบใหม่เนี่ยมันจะเครียดไหมมันจะต้องเครียดนะฮะแต่ว่าเราก็จะมีทีมนะครับของกรมสุขภาพจิตของพื้นที่นะครับของศูนย์ต่างๆเนี่ยลงไปช่วยภายใต้แผนเดียวกันกับจังหวัดนะครับเพื่อดูแลแล้วก็จริงๆเราไม่ลืมดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะกลุ่มนี้เขาก็เหนื่อยเหมือนกันครับผม
1: ครับดูคนนอกบ้านก็ต้องดูคนในบ้านด้วยนะคุณหมอเนาะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญชัยนะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขนะครับเอาคุณผู้ฟังครับพักกันสักครู่ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันแม่เสรียงยังวิกฤตหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเผชิญปัญหาดินสไลด์เส้นทางสัญจรถูกปิดอีกหลายหมู่บ้านแม้สถานการณ์ฝนจะคลี่คลายลงโดยเส้นทางตำบลแม่หอบอำเภอแม่เสรียงเสียหายอย่างหนักถนนรองสามสายถูกปิดสัญจรเข้าออกไม่ได้ไฟฟ้าดับสัญญาณเน็ตล่มขาดการติดต่อสื่อสารตั้งแต่วันที่19สิงหาคมอบต.แม่หอบเร่งส่งเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางซึ่งระยะ10กิโลเมตรมีดินสไลด์ต้นไม้หักโค้นไม่ต่ำกว่า20จุดการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนถนนหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่ซึ่งมีจุดดินสไลด์ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นรวม35จุดก็ยังเร่งเคลียร์เส้นทางต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับตรวจสอบจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยสรุปเบื้องต้นอำเภอแม่เสรียงราษฎรเดือดร้อน6ตำบล53หมู่บ้านรวมกว่า 23,000 คนและมีผู้เสียชีวิต1คนจิสดาชี้11ชุมชนบนเขาอำเภอบ่อเกลือเสี่ยงถนนถูกตัดขาดหากเกิดน้ำหลากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านพบ11ชุมชนบนพื้นที่ภูเขาที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเส้นทางคมนาคมเนื่องจากหลายชุมชนมีเส้นทางเชื่อมต่อจำกัดหากมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มอาจทำให้ถนนได้รับความเสียหายและเส้นทางเข้าออกชุมชนถูกตัดขาดโดย11ชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่บ้านแดงพัฒนาบ้านห้วยงอบบ้านห้วยขุนดินบ้านเตยลางบ้านแดงหลวงบ้านขาเวียงและบ้านน้ำทินรวมถึงชุมชนอื่นๆตามแนวพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบ่อเกลือการประเมินในครั้งนี้จิสด้านำข้อมูลโครงข่ายถนนเส้นทางคมนาคมและเส้นทางน้ำมาวิเคราะห์ร่วมกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนและลักษณะภูมิประเทศเพื่อประเมินเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงระบุจุดที่อาจเป็นคอขวดของการเดินทางหากเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มDepression อ่าวตังเกียทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนาราไม่เข้าไทยแต่เสริมร่องมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะกิจภูมิภาคโตเกียวเมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้โดยระบุว่าพายุโซนร้อนนารามีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวตังเกียความ

กดอากาศที่ศูนย์กลาง994เฮกโตปาสคอลความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง18เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวช้ามากสำหรับชื่อของนาราหมายถึงต้นประดู่เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์และเป็นลูกที่19ในปีนี้แนวทางการเคลื่อนตัวที่คาดว่ายังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียและใกล้ชายฝั่ง

0: ประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังปานกลางถึงกำลังแรงทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณเชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นเลยหนองคายหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนายกรัฐมนตรีปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบชุมชนไทยในโอ๊คแลนด์ชูผลงานเศรษฐกิจโทสัมพันธ์ระหว่างประเทศปึกแน่นภารกิจวันสุดท้ายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการก่อนเดินทางกลับประเทศไทย 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นที่เร็วกว่าไทย5ชั่วโมงในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้เปิดห้องจัดเลี้ยงอาหารเช้าและพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์มีคณะสงฆ์ซึ่งนำโดยพระราชวรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดยามประทีปนิวซีแลนด์ผู้ประกอบการไทยและคนไทยเข้าร่วมกว่า100คนโดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะร่วมพูดคุยด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำคณะผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของรัฐบาลแม้จะเป็นรัฐบาลผสมร่วมกันแต่ทุกพรรคก็จับมือทำงานอย่างมีเสถียรภาพและมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อประเทศชาติจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้สรุปภาพรวมของความสำเร็จภารกิจในครั้งนี้ว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากโดยได้วางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงเพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบพบศพชายจมน้ำเสียชีวิตในศูนย์อุทยานเบญจสิริสุขุมวิทพบถูกจับโยนสระเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสน.ทองหล่อรับแจ้งมีคนตกน้ำในสวนเบญจสิริแขวงคลองตันเขตคลองเตยจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูและชุดประดาน้ำข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ามีชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกายชายอีกคนแล้วจับโยนลงน้ำหลังจากกู้ภัยลงดำน้ำจึงพบร่างชายไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงยีนสีดำขาสั้นไม่ใส่รองเท้าจึงนำขึ้นจากสระจากนั้นจึงไล่กล้องวงจรปิดของสวนสาธารณะพบว่ามีการถูกทำร้ายร่างกายจริงและโยนชายอีกคนลงน้ำอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะไล่ดูกล้องวงจรปิดพบเหมือนเป็นการทำร้ายร่างกายโดยผู้เสียชีวิตโดนทำร้ายร่างกายจนหมดสติจากนั้นผู้ก่อเหตุได้จับร่างโยนลงไปในน้ำแล้วก็หนีไปสำหรับผู้เสียชีวิตไม่มีเอกสารหรือบัตรอะไรติดตัวมาตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลาย

0: หลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับยังอยู่กับคนในข่าวอยู่กับบอยแล้วก็อยู่กับน้องเปิ้ลพรศินีนะครับ
4: ค่ะ
3: ช่วงนี้ขออนุญาตดูข้อความคุณผู้ฟังนะครับพี่คิสแม่บอกว่าหลายท่านสวัสดีพี่เอสวอพี่เอวอสอ1789สวัสดีครับพี่คิสพี่วันพี่นิสแอนเคทีสวัสดีครับพี่กั้งใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่ปุ้ยคุณรุ่นเทียนท่าฉลอมบอกว่าคนในข่าวกล่าวดีมีเปิ้ลบอยใจเฝ้าคอยวันเสาร์ไม่เหงาแน่ข่าวที่ดีมีฟังดังของแท้ให้เดี๋ยวแลบัตรชมพูใครรู้ไหมนี่นะพี่ออดพี่สุประชัยที่ดินสวัสดีครับพี่ปนวิศสวัสดีครับพี่ออด59สวัสดีนะครับ
4: พี่เขาแต่งเก่งเนาะเห็นเขาแต่ง
3: คุณลุงเทียนคุณลุงเทียนเข้ากับสถานการณ์ตลอดใช่
4: ทาง Facebook ก็มีเหมือนกันนะคะก็มีพี่สุภชัยนะคะก็ส่งติ๊กเกอร์ทักทายกันมาค่ะอันนี้ FC เหนียวแน่นค่ะแล้วก็มีพี่ซีซ่านะคะเสาสวัสดีมีความสุขนะคะ
3: สวัสดีครับ
4: พี่ธนวิทย์แล้วก็พี่น้ำนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: แล้วก็มีคุณEasy Camp นะคะนะก็มีเสนอความคิดเห็นมาว่าเรื่องบัตรชมพูแล้วค่ะว่าตั้งแต่ผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายมีหน้าที่ทำอะไรครับไม่ได้ตรวจสอบการทำงานในพื้นที่เลยหรอคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณโยนะคะก็ที่เมื่อกี้ได้เสนอความคิดเห็นไปแล้วสงสารคนไทยเนาะเรื่องทำงานเสียภาษีอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงนี่คุณน้ำบอกว่าคงเดิมครับสัมผัสได้แล้วครับมองไปข้างหน้าคุณสงบบอกว่าต้องอดทนครับ
3: หมายถึงเป็นคนไทยใช่ไหม
4: น้ำท่วมมั้งก็ส่งกำลังใจเนาะทุกพื้นที่ค่ะ
3: เอานะช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านพันตำรวจเอกกฤษดาศรีอีสานนะฮะท่านรองผู้บังคับการปศ.3ในฐานะที่เป็นอดีตตำรวจชุดจับกลุ่มเดี๋ยวคุยกับท่านกันตอนนั้นท่านยังเป็นสารวัตรนะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นรองผู้บังคับการเรียบร้อยแล้วโอ้นี่ฮะว่าให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยกว่าจะจับเล่าตาแสนลี่อดีตราชายาเสพติดได้เนี่ยมันยากเย็นลำบากแสนเข็นขนาดไหนแต่วันนี้เล่าตาซึ่งใช้เวลาสืบจับเป็น10ปีเช่นกันก็ติดคุกเกือบ10ปีเช่นกันก็กลับออกมาสู่โลกภายนอกแล้วซึ่งเบื้องต้นเนี่ยท่านพี่กฤษดาเขาก็มองในมุมที่ดีนะว่าก็อยากให้เล่าตาปรับตัวเมื่อมีโอกาสได้ชีวิตใหม
4: ่ถ้าบางคนเขาไม่รู้จักเล่าตาแล้วครับภูมิหลังเขายังไง
3: นี่ไงเดี๋ยวให้ท่านกฤษดาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับ
3: ตะกี้น้องเปิ้ล

0: เปิดหัวก่อนเลยว่าถ้าเกิดคนทั่วไป
1: รุ่นใหม่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กรุ่นใหม่อ่ะใช้คำนั้นแล้วกันนะเจนหลังๆเนี่ยไม่รู้จักเล่าตาแสนลี่เพราะตัวบอยเองอ่ะรู้จักเล่าตาแสนลี่หลังจากรู้จักบางรอนนะผมโตมากับรุ่นบางรอนแล้วอ่ะพี่กฤษดาเล่าถึงตัวตนเล่าตาให้ฟังหน่อยว่าเขาอยู่ตรงไหนอย่างไรของไทยเราหรือที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
2: ครับก็คือในส่วนของเล่าตาก็ประวัติเขาก็คือเป็นกลุ่มที่เคยทำธุรกิจร่วมกับทางขุนศาลครับแล้วก็ช่วงประมาณสักปี2500กว่าเขาก็เคลื่อนย้ายพื้นที่ตอนขุนศาลแตกนะครับก็เคลื่อนย้ายพื้นที่อิทธิพลของตัวเองมาสร้างหมู่บ้านที่หมู่บ้านห้วยซ่านที่ตำบลที่อำเภอแม่อายตำบลที่อำเภอแม่อายเชียงใหม่นะครับ
0: ครับ
2: ครับแล้วก็ไอ้ที่หมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยที่เขาสร้างเนี่ยคือถ้าดูจากจุดยุทธศาสตร์ทำเลเนี่ยก็คือมันติดกับชายแดนพอดีแล้วก็เป็นจุดสูงข่มซึ่งตรงในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสังเกตการความเคลื่อนไหวข้างนอกหมู่บ้าน
0: ครับ
2: ที่จะเข้ามาได้ตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของยุทธศาสตร์ในการที่จะติดต่อเรื่องของการทำเป็นฐานติดต่อยาเสพติดอะไรเงี้ยนะครับ
0: เรียกว่าหมู่บ้านบ้านห้วยซ่านเหรอครับ
2: ครับบ้านห้วยซ่านครับ
0: บ้านห้วยซ่านครับต่อครับ
2: ครับตำบลท่าตอนก็ไม่หายหมู่เชียงใหม่ครับทีนี้พอด้วยความที่เขาก็มีฐานในเรื่องของยาเสพติดอยู่แล้วแล้วก็พื้นที่ก็เป็นพื้นที่ช่องทางนำเข้ายาเสพติดเพราะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าในเรื่องของการที่จะดำเนินการยาเสพติดมันก็ต้องผ่านความเคลื่อนไหวของเขาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถามว่าตัวเขาเองเนี่ยมีส่วนอย่างไรก็คือก็มีส่วนในการขับเคลื่อนในการนำยาเสพติดเนี่ยเข้ามา มีส่วนในการที่เป็นพื้นที่ในการติดต่อระหว่างกลุ่มค้าขาย
0: ครับ
2: ติดลูกค้าจะขึ้นมาซื้อยาติดก็ต้องขึ้นมาพูดคุยที่บ้านห้วยซ่าน
0: ในพื้นที่เขา
2: ครับในพื้นที่เขาซึ่งก็มีการสืบสวนเข้ามาตลอดนะครับมีการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ที่สามารถออกหมายจับเขาในครั้งแรกได้ประมาณสักปี40กว่า
0: ขอถามนิดนึงพี่กฤษดาฮะทำไมเขาถึงแตกออกมาจากขุนศาลตอนนั้นนะฮะประมาณปีอะไรพอนึกออกไหมฮะถ้าสามารถนึกออกนะฮะ
2: ช่วงประมาณสักปี2500กว่า10ถึง20นะครับ
0: ปีก่อน
2: นะครับครับน่าจะช่วงประมาณนั้นครับ
0: แล้วคุณทราบเกิดอะไรขึ้นถึงแยกกันออกมา
2: ก็ตอนนั้นที่คุณสาเนี่ยก็คือทางการไทยเนี่ยก็มีการปราบปรามซึ่งตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านบ้านแตกที่อำเภอแม่ป้านหลวงที่เชียงราย
0: ครับ
2: ก็พอแตกออกมาแล้วเนี่ยก็มีการแยกย้ายกันทางเขาเนี่ยเขาก็มูฟพื้นที่มาอยู่ที่ตรงบ้านห้วยซ่านที่ปัจจุบันนี
0: ้แล้วเล่าตานี่กับขุนศาลนี่นะตอนที่ยังอยู่ด้วยกันนี่เป็นสถานะเป็นไงเสมอกันไหมหรือว่าเป็นลูกน้องกันฮะ
2: ก็เขาเป็นพวกนี้เขาเป็นกองกำลังครับเป็นกองกำลังที่มีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ
0: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีกองกำลังในส่วนของเขาเราก็จะมีบทบาทในเรื่องของพื้นที่ชายแดนนะคร
0: ับ
2: ครับ
0: ก็พอแยกออกมาก็มาอยู่ที่บ้านห้วยซ่านแล้วก็สร้างอาณาจักรเป็นของตัวเองแล้วก็เดินหน้าค้ายาเหมือนเดิมตอนเหมือนก็อยู่ขุนศาลถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: พวกนี้ค้าทุกชนิดไหมฮะยาเสพติดทุกประเภทไหมหรือว่าเจาะจงบางอย่างเท่านั้น
2: เขาก็ทำทุกประเภทครับ
0: ทำทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: แล้วทำไมจู่ๆเขาเป็นที่ต้องการตัวของทางการไทยฮะเล่าตาเนี่ย
2: ก็ยาเสพติดที่เรามีการจับกลุ่มเราก็พอเราจับกลุ่มแล้วเนี่ยมีการสืบสวนไปเนี่ยมันก็เป็นยาเสพติดที่เข้ามาจากพื้นที่บ้านห้วยซ่านผ่านตรงนั้นมา
0: ครับ
2: ซึ่งหลายๆเคสที่มีการจับกลุ่มเนี่ยมันก็ถูกระบุว่ามาจากพื้นที่ตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าในส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ที่จากการสืบสวนแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของการข่าวเรื่องของการจับกลุ่มการขยายผลเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าตัวเล่าตาเองเนี่ยก็เป็นบทบาทตัวสำคัญ รวมทั้งกลุ่มเครือญาติ

0: แล้วก็กลุ่มที่เป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในเครือข่ายของเขา
1: ซึ่งเราตาตอนนั้นถูกระบุว่าเป็นหัวหน้ากวนเลยไหมฮะตอนนั้นนะตอนนั้น
0: ก็เป็นเขาเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่นั่นเลยครับทางการข่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนใช่ครับ
1: คือหลักการข่าวเราแล้วก็เรื่องของการจับกลุ่มมาจากบ้านห้วยซ่านก็บอกว่ามาจากกลุ่มของเล่าตาที่เป็นหัวหน้ากระบวนการใหญ่ของห้วยซ่านนะตอนนั้นเลย
0: ครับ
1: แล้วยังไงทีนี้พอมาถึงจุดนี
0: ้ครับก็มีการสืบสวนครับมีการสืบสวนขยายผลเมื่อประมาณสักช่วงปี40กว่าเนี่ยก็มีการขยายผลแล้วสามารถที่จะออกมาจับตัวเล่าตากับกลุ่มคนในเครือข่ายได้แล้วก็มีการเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มในครั้งนั้นก็สามารถจับกลุ่มตัวเล่าตาได้แล้วก็มีการต่อสู้คดีในคดีนั้นก็อย่างที่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในคดียาเสพติดที่มีการออกหมายจับเนี่ยศาลยกฟ้องเขาก็หลุดคดี
1: นี่คือปี2540ถูกไหมฮะ
0: ประมาณช่วง40กว่าครับ
1: 40กว่าแล้วตาถูกจับแล้วครั้งหนึ่งใช่กรณีที่จับพร้อมกับภรรยากับยาไอซ์กิโลหนึ่งไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: คนละอันนี้
0: นี่ครั้งหลังมา
1: ครั้งแรกเราจับกับข้อหาอะไรฮะ
0: จับข้อหายาเสพติดนะครับแล้วก็มีเรื่องอาวุธปืนด้วยตอนนั้นเนี่ยก็มีการต่อสู้คดีซึ่งคดียาเสพติดเนี่ยศาลยกฟ้องแต่ลงในข้อหา
1: อาวุธปืน
0: ใช่ครับแต่ตอนนั้นก็ เขาก็ออกมา
1: ก็ติดคุกไปแล้วก็ออกมา
0: ใช่ครับติดคุกไปแล้วออกมาก็ประมาณก็ออกมาประมาณช่วงปี50ต้นๆเนี่ยครับ
1: อ๋อตอนนั้นท่านกฤษดานี่ตำแหน่งอะไรครับปี50ปี2550
0: ตอนนั้น ผมเป็นสารวัตรอยู
1: ่อ๋อผมเป็นสารวัตร
0: ตอนที่เขาออกมาตอนที่เขาออกมาครั้งนั้นแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือพอเขาออกมาแล้วเนี่ยจากการสืบสวนเขาก็ยังมีบทบาทในเรื่องของการทำยาเสพติดเหมือนเดิมทั้งหน่วยบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยทั้งทหารตำรวจปปส.ฝ่ายปกครองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันตลอดในเรื่องของสถานการณ์ของเล่าตานะครับก็พยายามที่จะหาวิธีการว่าเราจะขยายผลยังไงเรามีบทเรียนในเรื่องของการที่เราดำเนินคดีในครั้งก่อนแล้วเขาสามารถหลุดคดีมาได้ทีนี้ก็ เลยเป็นที่มาว่าเราต้องหาพยานหลักฐานที่เป็นพยานหลักฐานโดยตรงที่สามารถที่จะระบุว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดจริงๆแล้วเราก
1: ็
0: ทำใช่ครับเราก็เลือกใช้วิธีการการสืบสวนโดยการที่จะต้องล่อซื้อยาเสพติดโดยตรงจากตัวเขาเลย
1: นี่คือนับตั้งแต่ปี2550ต้นๆที่เล่าตามพ้นโทษในคดีที่1ออกมาเรื่องของอาวุธปืนถูกไหมฮะเราก็หันกลับไปหาเขาอีกหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะว่าเขายังคงส่งยาเสพติดเข้ามาที่ไทยอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่
1: อ๋ออ่ะเราตีเลขกลมๆประมาณปี2550ก็เริ่มสืบสวนสอบสวนทางการขายครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มุ่งเป้าเรื่องของการใช้วิธีการล่อซื้อแล้วถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: เพื่อให้หลักฐานมันเจาะจงไปที่เขาเลย
0: คร
1: ับ เราทำกันยังไงถึงจะทำสำเร็จได้อะยากไหม
0: เราก็พยายามที่จะหาบุคคลที่เป็นเครือข่ายของเขาเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่ซื้อยาโดยตรงจากเขาเราก็เจาะเข้าไปครับเจาะเข้าไปครับเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจเขาก็จนก็ใช้เวลาหลายปีจนกระทั่งประมาณสักปี58
1: โอ้โห8ปี
0: 58
1: ครับ
0: 58 58เชื่อมกับ59เนี่ยครับตอนนี้เราเริ่มเข้าได้ถึงแล้วครับเริ่มเข้าได้ถึงแล้วแต่คำว่าเข้าได้ถึงเนี่ยคือก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าสามารถที่จะคุยซื้อยาโดยตรงได
1: ้คำว่าคุยโดยตรงหมายคำว่ายกหูถึงกันหรือว่าไปเจอหน้ากันได้อย่างนั้นหรือเปล่า
0: ไปเจอหน้ากัน
1: อ๋อนัดเจอได้ยังไม่สามารถจะนัดเจอเพื่อตกลงกันได้เห็นหน้าเห็นตาถูกไหมฮะ
0: ครับคือไปเห็นหน้าเห็นตาได้แต่ว่าจะคุยซื้อจะติดโดยตรงเนี่ยเขาก็ยังไม่ไว้ใจ
1: แล้วทำยังไงต่อนั้น
0: ครับก็จนกระทั่งเราก็พยายามที่จะให้คนแหล่งข่าวของเราเนี่ยจะเข้าไปทำความคุ้นเคยเขาจนสุดท้ายเนี่ยครับเขาก็เชื่อใจครับเชื่อใจก็จนกระทั่งนำมาสู่การซื้อยาเสพติดที่เป็นล็อตน้อยก็คือล็อต1กิโลนะครับล็อต1กิโลกรัม
1: วันที่เขาเชื่อใจพี่กฤษณา

0: บอยถามนิดนึงวันที่เล่าตาสันลี่เชื่อใจตำรวจโดยเข้าใจว่าเป็นขบวนการค้ายาวันนั้นเนี่ยนัดกันเจอที่ไหนอย่างไรแล้วตอนนั้นสารวัตรอยู่ตรงไหนอย่างไรของเหตุการณ์นั้นฮะ
1: ก็ทุกครั้งเนี่ยในการที่นัดเจอกันเนี่ยคือเขาจะนัดให้คนของเราเนี่ยเข้าไปเจอที่ในปั๊มซึ่งก็เป็นพื้นปั๊มของเขาที่ตรงปากทางขึ้นบ้านซ่านซึ่งเป็นพื้นที่ของเขาเลยคือเขาเชื่อมั่นว่าการที่ใครจะมาคุยกับเขาที่ในพื้นที่เขาเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะควบคุมเรื่องความปลอดภัยคอนโทรลเรื่องความปลอดภัยของเขาได
0: ้
1: ครับเขาก็จะนัดไปเจอที่นั่นตลอด
0: ปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นปั๊มของเขาด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อทำธุรกิจปั๊มน้ำมันด้วย
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็นัดเจอกันที่ปั๊มก็หมายถึงว่าในสำนักงานออฟฟิศของปั๊มถูกไหมฮะ
1: ครับใช่ครับ
0: อ๋อวันนั้นท่านพี่กฤษดาไปด้วยถูกไหมฮะ
1: เราก็ไปcover พื้นที่นะคร
0: ับ อ๋อไป cover พื้นที่ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นวันที่ตกลงเจรจาซื้อขายกันวันนั้น
1: ก็พอตกลงเจรจาในการซื้อขายกันแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะให้เราเนี่ยเอาเงินเข้าไปจ่ายที่ในปั๊ม
0: อ๋อหมายถึงว่าพอตกลงปุ๊บก็จะซื้อกันเอาตอนนั้นเลยใช่ไหมครับพี่ไม่มีว่าอีก3วันมานัดขอไม่ใช่แล้ว
1: อ๋อมันก็มีการคุยตกลงกันมาก่อนแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อเรื่อยๆมาแล้ว
1: ครับแต่ครับพอถึงวันนัดหมายซื้อขายเนี่ยเขาก็ให้เอาเงินไปจ่ายที่ในปั๊ม
0: อืม
1: ครับพอจ่ายเงินเสร็จเนี่ยแต่เขาไม่ได้ส่ง1กิโลเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อใจนะคร
0: ับ
1: เขาก็ไม่ได้ส่งที่ในปั๊มเขาก็นัดไปรับยาติดเนี่ยข้างนอกครับ
0: คือรับเงินไปก่อนถูกไหมรับเงินไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไปเอายาเสพติดจากข้างนอกอีกทีนึง
1: ครับส่งที่นอกโดยที่เอาไปส่งที่ถนนนะครับข้างทางครับเขาก็นัดหมายว่าเดี๋ยวให้มารับยาเสพติดที่ตรงนี้คือเขาก็ไม่ได้บอกที่หมายก่อนนะครับเขาก็บอกพอถึงเวลาเขาบอกให้ขับรถมาตรงนี้ครับ
0: เขาไปทิ้งไว้ให้อย่างนี้เหรอฮะเอาไปทิ้งไว้ให้
1: ครับแล้วก็ไปรับยาจิตอันนั้นก็เป็นยาจิตก้อนแรกที่เราสามารถล่อซื้อจากเขาได
0: ้ซื้อตรงคุยตรงได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: 1กิโลกรัมไอซ์1กิโลกรัมประมาณปี2558ต่อ59ถูกไหมฮะ
1: นี่จะมีปี59แล้วครับ
0: ปี59เลยโอ้โหครั้งแรก189ปีหลังจากพ้นโทษในคดีปืนจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ยังจับไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะเชื่อใจกันให้เห็นหน้าเห็นตากันต่อครับพี
1: ่ครับก็หลังจากที่ซื้อยาติดก้อนที่1ได้แล้วเนี่ยก็เขาก็เริ่มมีความไว้ใจเรามากขึ้นพอไว้ใจมากขึ้นในทีนี้เราก็
0: พี่ขออภัยครับปี59นี่ใช้เงินล่อซื้อเยอะไหมฮะ
1: ในครั้งแรกเนี่ยใช้กิโลหนึ่งใช้เงินล่อซื้อ500,000 บาท
0: โอ้โหก็จ่ายไป500,000 บาทเมื่อปี59
1: สมัยช่วงปีนั้นเนี่ยคือราคายาไอซ์เนี่ยยังค่อนข้างแพงนะครับก็กิโลละ500,000 บาทตอนนั้น
0: คร
1: ับแล้วพอเขาไว้ใจแล้วเนี่ยก็มีการนัดหมายทีนี้เราก็ซื้อของที่เป็นล็อตใหญ่ขึ้นครับคือเราก็คิดว่าในส่วนของล่อตาเองเนี่ยที่เป็นนักค้ายาติดระดับที่เป็นราชายาติดเนี่ยคือตอนนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราจับเขาได้กับยาติด1กิโลนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะเอามา มาต่อสู้ว่าเขาบอกคุณบอกผมเป็นนักค้ายาติดระดับนี้แล้วผมจะมาขายทำไม
0: เขาตาแค่กิโลเดียว
1: แค่นี
0: ้แต่ก็ตำรวจและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องคิดหลายซ้อนเหมือนกันนะ
1: ครับนี่เมื่อก็เลยเป็นที่มาไว้เราต้องซื้อยาติด
0: ต้องลอก
1: จากเขาที่เป็นปริมาณที่มากตามศักยภาพของเขาก็เลยตกลงที่จะซื้อขายกันอีก20กิโล
0: นานแม้จากปี59ไปอีกนานแม้ถึงจะตกลงอีก20กิโลกันเนี่ยฮะ
1: ก็ประมาณใช้เวลาน่าจะประมาณ3เดือนก็จะไม่ผิด
0: ใจร้อนเหมือนกันนะเจ้าที
1: ่จากการซื้อ1กิโลนะครับ
0: ครับครับ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็พูดคุยเจรจากันมาเรื่อยเลยจนประมาณ3เดือนถึงจะมามีการซื้อยาล็อต20กิโลแล้วก็เป็นล็อตที่มีการจับกุมตัวแล้วตา
0: ก็ภายในปี59นั้นนั่นแหละถูกไหมครับ
1: ครับใช่ๆ
0: จุดที่จับเราจับตรงไหนฮะ
1: จับที่ปั๊มเลยครับ
0: ปั๊มเดิมเลย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งรอบนี้ถ้าสะท้อนคือเขาไว้ใจมากขึ้นแล้วจาก

0: เติมรอบแรกเนี่ยเจอที่ปั๊มจ่ายเงินที่ปั๊มแต่รับยาข้างทางข้างนอกปั๊ม
1: ใช่ครับ
0: แต่รอบ2ปุ๊บเล่าตาไว้ใจแล้วจ่ายเงินปุ๊บรับยาปั๊บที่ปั๊มเลยถูกไหมฮะ
1: ก็เขาให้ลูกน้องนะครับพอเราไปเสร็จเรียบร้อยเราให้เขาดูแล้วว่าเราเงินค่ายาเนี่ยมาเรียบร้อยครับซึ่งในเงื่อนไขที่คุยกันเนี่ยคือเราก็จะขอดูเหมือนยื่นหมูยื่นแมว
0: เพราะเงินมันเยอะรอบนี้ใช้เงินเท่าไหร่ฮะล่อซื้อ
1: รอบนี้ใช้เงินมันสิบล้าน
0: โอ้เงินมันก้อนใหญ่เราก็ไม่กล้าปล่อยเงินไปก่อนดูไหมฮะอันนี้เป็นข้อแบบว่าไม่ให้ทางนู้นมาตุกติกด้วยอ่ะเชิญต่อ
1: คร
0: ับ
1: ครับก็เราก็จะยื่นหมูยื่นแมวพอถึงวันนัดเขาก็ดูเงินที่ในปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้ลูกน้องนะครับเอายา20กิโลใส่กระสอบเอาเข้ามาที่ในปั๊มแล้วเขาก็ให้ลูกน้องเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ข้างตัวอาคารสันพับปิดป
0: ั๊
1: มครับด้านข้างที่อยู่ในบริเวณปั๊มนั่นแหละ
0: คือไม่ยอมเอามาตรงหน้ากันอีก
1: ครับไม่ได้เอาออกมาให้เราดูตรงไอ้ด้านหน้าเลยก็คือเราหลบไว้ที่ด้านข้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เขาก็แจ้งให้เราเนี่ยไปเช็คว่าตอนนี้เอายามาแล้วนะครับก็คนของเราก็ไปเช็คพอไปเช็คเสร็จก็รู้ว่าเป็นยาไอจำนวน20กิโลจริงตอนนั้นก็เริ่มส่งสัญญาณให้กับชุดทั้งหมดเนี่ยที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดจะเข้าทำการจับกลุ่มเล่าตากับพวกที่ในปั๊ม
0: พี่จิตราถามหน่อยชุดที่ไปล่อซื้อเนี่ยไปยังกี่นายคนที่เข้าไปคุยกับเล่าตาเห็นหน้าเห็นตาให้ดูเงินกันเนี่ยไปยังกี่คน
1: ทีมที่เป็นทีมล่อซื้อนะครับก็เข้าไปทั้งหมด3คน
0: โอ้3คนแล้วมีอาวุธไปไหมติดอาวุธไปไหม
1: ก็มีคือเราเข้าไปก็เป็นนำทางตัวเป็นนักค้
0: า
1: เป็นนักค้าครับก็จะเข้าไปตามปกติก็ใช้รถเก๋งเข้าไปครับแต่ในแผนการปฏิบัติเนี่ยคือทั้งในตัวปั๊มทั้งบริเวณรอบปั๊มเรามีการวางกำลังโคเวอร์ซึ่งเห็นเหตุการณ์อยู่ในสายตาเนี่ยอยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทำพรางเนี่ยจะนำเงินเข้าไปในปั๊
0: ม
1: เข้าไปในปั๊มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มตรงนั้นเนี่ยคือเรามีทีมงานเนี่ยแฝงตัวอยู่ในหมดเลยอยู่ในนั้นหมดเลยครับคือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกละหุกเกิดขึ้นมีการทิ้งเอาเงินล่อซื้ออะไรเงี้ยก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมที่จะปฏิบัติได้ณเวลานั้นเลย
0: แสดงว่า
1: คือการทำ
0: เราถึงขั้นส่งคนไปเป็นเด็กปั๊มไหมพี่งานนี้
1: เอาไม่ครับไม่ถึงขั้นเป็นเด็กปั๊มครับ
0: เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมื่อในบ้านห้วยซ่านมันเป็นพื้นที่อิทธิพลของเขาปั๊มน้ำมันก็เป็นของเขาของเล่าตาคนแปลกหน้าที่เข้าไปที่กำลังนึกภาพตาพิกิสดานะที่เข้าไปแปลกๆหน้ามันก็ต้องส่งสัญญาณกันว่าเฮ้ยมีคนแปลกหน้าเข้ามาแต่แสดงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องเข้าพื้นที่มาระดับหนึ่งแล้วจึงไม่แปลกหน้าคนตรงนั้นแล้วถูกไหมพี่
1: ใช่ครับคือเป็นหนึ่งในแผนที่เราเคยเราวางไว้ก็คือในวันที่มีการซื้อขายถ้าอยู่ดีมีคนแปลกหน้าเข้าไปไม่ว่าจะไปในสถานะใดเนี่ยมันก็เป็นที่ผิดสังเกตอยู่แล้วคร
0: ับ แต่เนี่ย
1: เรารู้ว่าเราจะมีการซื้อขายจริงเนี่ยกันในวันนี้วันที่นัดหมายในช่วงเวลา1เดือนก่อนหน้านั้นเราก็ ใช้เจ้าที่ของเราเนี่ยซึ่งทำพรางตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งในปั๊มเขาเองเนี่ยเขามีร้านกาแฟครับเขามีการขายกาแฟให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วเราก็ให้คนเจ้าที่ของเราครับเข้าไปก็คือจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเนี่ยเข้าใจว่าก็เป็นนักท่องเที่ยวปกติซึ่งเคยแวะเข้ามาหาในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยไม่ได้มีการซื้อขายยาซึ่งเขาก็ไม่สงสัยครับเขาก็อาจจะคิดว่าในวันนั้นก
0: ็บังเอิญมาปกติ
1: มาปกติครับเขาก็เลยไม่ระแวง
0: คร
1: ับ
0: เราจ
1: ำเป็นวิธีการที่เราวางแผนไม่ค่อนข้างที่จะละเอียด
0: ใช่ไหมจริงพอฟังดูนี่คุณฟ้าต้องลองคิดเอานะว่ามันตรงไหนที่มันละเอียดทุกขั้นตอนจริงเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวมันก็ต้องมาในจังหวะต้องบอกด้วยนะว่าสมมุติถ้าเราจะนัดซื้อขายยา11โมงนักท่องเที่ยวคนนี้ก็ต้องแวะเวียนมา11โมงบ่อยๆของก่อนหน้าเป็นเดือนๆถูกไหมให้มาในเวลาที่ไม่ผิดไปจากเดิมถ้าเกิดเคยมาช้าจู่ๆมาค่ำเนี่ยไอ้นี่มาทำไมตอนนี้วะเรื่องไว้ฮะ

0: ช่ใช่
1: มันมีรายละเอียดมากอ่ะสุดท้ายตอนจับเนี่ยพอเราดูของเช็คของเช็คเงินกันจบแล้วเราจับได้ทั้งหมดกี่คนตรงปั๊มนั่นฮะ
0: คือเราก็ควบคุมคนทั้งหมดเลยนะครับในปั๊มเลยคร
1: ับ
0: เพราะว่าในปั๊มเขาก็มีทั้งคนงานเขา
1: ทำทั้งใครอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับทำทั้งปั๊มด้วยในปั๊มเนี่ยมีร้านกาแฟด้วยม
1: ี
0: ทำน้ำดื่มด้วยเพราะนั้นมันก็จะมีคนงานที่อยู่ในปั๊มทั้งหมดซึ่งเราตอนที่เราเข้าทั้งหมดเนี่ยเราควบคุมคนทั้งหมดเลยในปั๊มเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่เรามีการควบคุมตัวไว้เนี่ยเกือบ20คนครับเกือบ20คนที่อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราจับจริงๆที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการขายยาจริงเนี่ยก็จะเหลือตัวของเล่าตาตัวภรรยาเล่าตาตัวลูกชาย2คนของเล่าตาครับที่เราจับในปั๊มนะครับ
1: อืม
0: ครับ
1: นี่คือเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อปี59นะคุณผู้ฟังปีนี้69ก็10ปีพอดีพี่กฤษณาพอจะจำเดือนได้ไหมเดือนไหนที่ไปจับของปี59
0: วันที่เราจับวันที่11ตุลา59
1: อันนี้เกือบจะครบ10ปีนี่เดือนสิงหากันยาตุลากำลังจะครบ10ปีจับกลุ่มเล่าตานี่ฮะที่เรากำลังเล่าตอนนี้ฉันจับกลุ่มยังไงได้ของกลางครบเล่าตาให้การอย่างไรพี่ณตอนนั้น
0: ก็นั้นตอนนั้นเนี่ยก็คือในวันที่จับเลยนะครับเขาให้การปฏิเสธหมดเลยทุกคนจับให้การปฏิเสธหมดเลยแต่เล่าตาเนี่ยมารับในชั้นพิจารณาคดีครับก็ อาจจะเป็นตอนที่สู้คดีกันนะครับในชั้นศาลเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นวิธีการในการสู้คดีของเขาก็คือเขาก็ชิงรับคนเดียวชิงรับคนเดียวเลยเพื่อที่จะกันคนอื่นออกว่าไม่เกี่ยวข้อง
1: รับคือรับว่ายาเป็นของเขาถูกไหมฮะ
0: ก็คือรับว่าตัวเองเป็นคนขายคนเดียวเลยไอ
1: ้
0: ที่ลูกที่ถูกจับมา
1: เมียที่ถูกจับมา
0: ครับพวกนี้คือไม่เกี่ยวข้องเขาเป็นคนขายคนเดียวติดต่อคนเดียว
2: ครับ
0: จะเป็นเทคนิคในการสู้คดีเขาแต่ว่าในการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยศาลไม่เชื่อครับศาลไม่เชื่อว่า
1: คน
0: ที่เราจับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าตอนที่ศาลตัดสินลงโทษเนี่ยเล่าตาเขารับสารภาพใช่ไหมครับรับสารภาพโทษเขาตอนนั้นกฎหมายเดิมเนี่ยมันโทษประหารพอโทษประหารปั๊บเขารับสารภาพเนี่ยก็เลยลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งก็เลยเหลือตลอดชีวิตส่วนที่เหลือเนี่ยเขาสู้คดีพอเขาสู้คดีเขาสู้แพ้เนี่ยก็เลยโดนโทษเต็มก็คือโทษประหาร
1: แต่ว่าทุกวันนี้ตัวภรรยากับลูกชาย2คนกับผู้หญิงที่เป็นนกต่อก็ยังอยู่ในคุกกันณปัจจุบันถูกไหมฮะ
0: ของภรรยาเขาเนี่ยคือเขาโดนดำเนินคดีแค่ยาไอซ์แค่กิโลเดียวในส่วน20กิโลเนี่ยตอนนั้นเคยทางภรรยาเขาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของการขายยาตรงนี้ด้วยก
1: ็
0: เขาก็เลยโดนดำเนินคดีแค่ยาไอซ์ก้อนเดียวก
1: ิ
0: โลเดียวครับซึ่งภรรยาเขาก็น่าจะออกมาแล้วนะครับเพราะว่าภรรยาเขาก็อายุเยอะ
1: ส่วนลูกกับนกต่อน่าจะยังอยู่ในเรือนจำถูกไหม
0: ยังอยู่เพราะว่าเขาติดโทษประหาร
1: อ๋อแต่เล่าตานี่สารภาพปุ๊บกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิต
0: ครับ
1: แล้วก็ลดโทษลงมาอย่างที
0: ่
1: เราทราบกันณปัจจุบันถูกไหมพี
0: ่ใช่ใช่ครับ
1: โอ้เท่าที่ฟังนี่ยังรู้สึกเหนื่อยแทนนะเพราะว่าพี่กฤษดาเล่าบอกว่าพอวางแผนใหม่พอเล่าตาพ้นโทษในคดีเรื่องพรบ.อาวุธปืนครั้งแรกออกไปเนี่ยทหารก็ทุกคนก็หันกลับมาใหม่ว่าอันนี้จะจับยังไงก็นำมาสู่การตัดสินใจว่างั้นต้องล่อซื้อแต่ไอ้กระบวนการกว่าจะมาถึงการล่อซื้อตกลงและจับกลุ่มกันได้เนี่ยเป็น9ปี10ปีเนี่ยมันยากมากนะพี่นะถูกไหมมันเพราะว่าพื้นที่เป็นของเขาคนแปลกหน้าเขาพื้นที่ไปหาข่าวไม่ได้เลยถูกไหมพี
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วพวกนี้มีอาวุธหนักด้วยถูกไหมมีอาวุธสงคราม
0: เขาแต่ตอนที่จับเขาทุกคนพกปืนหมดนะครับ
1: มันก็เลยยากแต่วันนี้อ่ะมันมาถึงตรงพอยต์สำคัญว่าเล่าตาเขาก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาก็คือมันเป็นกติกาแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรกฎระเบียบเขาว่าอย่างนั้นเขาปล่อยตัวออกมาในมุมของคนจับอย่างพี่อ่ะผมฟังพี่เนี่ยผมยังเหนื่อยแทนแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่รู้สึกหายเหนื่อยเลยผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ตามเนี่ยพี่คิดยังไงกับเรื่องนี
0: ้ก็คือเราก็เข้าใจว่ามันเป็นกติกานะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเราเปรียบเทียบดูเนี่ยก็คืออย่างเช่นผู้ค้ารายย่อยบางรายเนี่ยอาจจะเป็นผู้ค้าหน้าใหม่เลยหลงผิดครับหลงผิดเข้าไปขายยาแค่100กรัมอย่างเงี้ยแต่เขาโดนติดจริง

0: ก็โดนเป็น10ปี15ปีอย่างเงี้ยครับแต่ในตัวของเล่าตาเองเนี่ยก็คือพอติดจริงๆแล้วเนี่ยแค่8ปีซึ่งเราก็ดูว่ามันก็ไม่สมสัดส่วนของโทษใช่มั้ยครับแต่ก็โอเคมันก็เป็นกติกาที่มันถูกวางไว้แล้วบังเอิญเค้าจะไปเข้ากติกานี่พอดีครับมันก็เลยเป็นคุณให้กับเขาถามว่าวันนี้เขาออกมาแล้วเนี่ยก็คือก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็หวังว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เขาก็ไปเชิญโทษมาแล้วอะไรแล้วลูกก็ยังติดโทษประหารอยู่เลยนะครับก็น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะพอเขาออกมากับห่วงเวลาของชีวิตที่เขาเหลืออยู่ก็อยากจะให้เขาเนี่ยก็คิดว่าออกมาแล้วเนี่ยก็เอาประสบการณ์เหล่านี้นะครับเอามาบอกลูกบอกหลานของตัวเองกับบุคคลที่ยังมีพฤติกรรมยังเคลื่อนไหวในเรื่องของยาติดอยู่อะไรอยู่ซึ่งตัวเขาเองเป็นผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยในการที่เขาพูดผมเชื่อว่า มีมันก็จะมีอิทธิพลกับบุคคลเหล่านี้ค่อนข้างมากถ้าเกิดเขามาสอนบอกเห็นเขาเป็นตัวอย่างว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตแล้วก็มันเป็นการทำลายสังคมถ้าเขามาบอกลูกบอกหลานสอนให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับเลิกในเรื่องของพฤติกรรมในการค้ายาติดตรงเนี้ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าปากบอกเขาได้เนี่ยก็อยากจะ ให้เขาได้ฟังนะครับแล้วก็ ให้คิดถึงการตอบแทนคุณสังคมครับ
1: แล้วถ้าเล่าตาแซลลี่หรือใครที่รู้จักเล่าตาแซลลี่ฟังอยู่ช่วยอัดตรงนี้ไปบอกต่อด้วยเพราะพุ่งกลับเป็นท่านรองเป็นคนหนึ่งที่จับกลุ่มเมื่อ10ปีที่แล้วก็ยังเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าให้โอกาสอ่ะถูกไหมฮะถ้าจะกลับตัวเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมทุกคนก็พร้อมให้โอกาสอย่าย้อนกลับเข้าสู่วัฏจักรเดิมๆแต่มันมีประเด็นนึงมันมีเรื่องของการพูดเรื่องของการแก้แค้นพอออกมาก็จะมาแก้แค้นคนที่เคยจับคนที่เคยไปไล่
2: ล่าเขา
1: เออตรงนี้ถ้าลองกลัวไหม
0: ในส่วนตัวผมนะผมจับมันไม่ใช่แค่จับเล่าตาคนเดียวจับในคดียาเสพติดใน
2: ทั้งชีวิตเลยเน
0: า
2: ะ
0: ทั้งชีวิตของการทำงานตอนนี้ก็ประมาณ30ปีแล้ว คือเป็นพันคดีแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่า มันพอเราไปจับเนี่ยถามว่านักค้ายาเสพติดเนี่ยเขาโกรธแค้นไห
1: ม
0: มันก็มีบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่า พอเขาไปอยู่ในกระบวนการที่เขาโดนลงโทษแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขานั่งมีโอกาสได้นั่งนึกย้อนเนี่ยก็คือถ้าตัวเองไม่มากระทำในเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่เจอเจ้าหน้าที่ไม่เจอตำรวจไม่เจอใครที่ต้องไปจับกลุ่มเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่ได้มาแค้นต้องโหมาไล่ล่าเอาคืนเอาอะไรทำก็ตรงนี้ผมไม่เคยกลัวเลย
1: ครับเอาละเราในฐานะคนอยู่เบื้องหลังก็ขอเป็นกำลังใจนะท่านพันธุ์เอกกฤษดาศรีอีสานนะรองผู้บังคับการปศ3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทำหน้าที่ต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาบอกเล่าประสบการณ
2: ์ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
1: ับคุณฟังครับก่อนพักสักครู่มีสิ่งดีมานำเสนอนะครับคาชิว่านะฮะหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตร RC 1822ถ้ากำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5ใน1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟลดเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก
2: M-Cord
1: นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉง

0: ชิงอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านอาจารย์นายแพทย์ทัดพงษ์งามอุโคตนะครับอุปนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคุยถึงปัญหาหัวใจคนเราเนี่ยนะคุณผู้ฟังที่เต้นตุบๆๆเนี่ยนะภัยเงียบตายฉับพลันไม่ทันบอกลาโดยขอญาติยกกรณีของคุณเลเม็กโดนัลมาเป็นกรณีสนทนาวันนี้เพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็บอกเล่าให้คุณผู้ฟังรวมถึงผมกับคุณเปิ้ลเองเนี่ยได้ตระหนักรู้ว่าเราควรต้องรู้ถึงสภาพจิตใจหัวใจของเราอย่างไรบ้างเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดียืนยาวต่อไปตอนนี้ถ้าอาจารย์หมอมาแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับ
4: โอ้คุณหมอถ้าจะอารมณ์ดีคุณหมอเจ๋งสุดว่ะโอ้ยสบายเนี่ยหัวเราะมาแบบนี้เหมือนบอยนะพูด2คำหัวเราะ3คำ
5: ครับ
4: คุณหมอผมขออนุญาตหยิบยกกรณีคุณเรย์แมคโดนัลด์เนาะมันได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจช่วยอธิบายปรากฏการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเรย์ให้เข้าใจอีกสักครั้งได้มั้ยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงนำไปสู่จุดนั้นได้ครับ
5: ก็ต้องบอกว่าปกติฮะคนเราจะเสียชีวิตปุ๊บปั๊บกระทันหันอ่ะโดยทั่วไปมันก็จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วไม่ได้แปลกมากมันเกิดขึ้นไม่บ่อยในประชากรทั่วไปแต่ว่าก็ในสาเหตุที่สำคัญอันมากที่สุดเลยก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบ
4: มาถึงว่าตายฉับพลันจู่ๆตายอย่างนี้ถูกไหมฮะคุณหมอเกิดได้กับทุกคนไม่บ่อยแต่ถ้าเกิดแล้วสาเหตุสำคัญมาจากเส้นเลือดตีบ
5: ส่วนใหญ่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบฮะทีนี้เส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันก็มาจากอายุที่เพิ่มขึ้นเบาหวานความดันไขมันสูงสูบบุหรี
4: ่
5: ดื่มเหล้าสิ่งเสพติดทั้งหลายมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงของพวกนี
4: ้
5: ว
4: ิ
5: ธีการดูแลหรือการป้องกันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการป้องกันไอ้สิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เบาหวานความดันไขมันสูงถ้ามีก็ต้องรักษาให้ดีบุหรี่งดเหล้างดกัญชางดอะไรประมาณนี
4: ้ครับ
6: มันจะมีสัญญาณบอก
4: เหตุก่อนจะมาถึงจุดนี้คุณหมอก่อนที่เราจะลุกจากบ้านไปตรวจสุขภาพแล้วเจอโรคเนี่ยมันจะมีอะไรมาเตือนเรา
6: อย่างที่ของเคสคุณเลค่ะที่มีคนบอกว่าไปออกรายการแล้วสังเกตมีที่รอยที่หูหรือว่าอะไรอย่างเง
5: ี้
6: ยค่ะ
5: แต่นั่นก็เป็นลักษณะที่เจอได้ในคนไข้ที่ไขมันสูงอยู่แล้วคนไข้ไขมันสูงก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีเส้นเลือดหัวใจตีบทีนี้การดูแลไขมันสูงด้วยการอย่างที่บอกออกกำลังกายลดน้ำหนักดูแลอาหารรวมทั้งทานยาที่ในอินเทอร์เน็ตก็มักจะบอกว่ายาไม่ดีอย่าไปกินเนี่ย หน้าที่หลักๆของยาเนี่ยก็คือลดการเสียชีวิตจากเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นหลักลด การเสียชีวิตหรือว่าการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นรองลดอัตราตายได้ประมาณพวกนี้จะอยู่ในประมาณ 20-30%

0: ที่จะลดความเสี่ยง
1: แ
0: ล้วก็ที่เขาจะกังวลกันว่าอย่าไปกินเลยเพราะค่าตับมันขึ้นค่าตับที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็คือประมาณสักหนึ่งในพันตัวที่มันเป็นค่าตับขึ้นจากการที่ตรวจเลือดแล้วเราพบว่าค่าตับขึ้นไม่ใช่ว่าตับวายต้องไปเปลี่ยนตับหรืออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าพูดถึงในประโยชน์มันก
1: ็มากกว่า
0: คุ้มค่ากับความเสี่ยงของการที่จะทานยาแล้วจริงๆทานยาวันละเม็ดมันก็เอาจริงๆส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายกว่าการงดอาหารแทบตาย
1: ผมทานมา10ปีแล้วคุณหมอนี่สารภาพเลยคุณหมอบอยเนี่ยทานมาแล้ว10ปี
2: มันไม่ลดสิค่ะ
1: แล้วก็ลดลงไปจนดี
0: ง่ายกว่าเยอะเลย
1: คุณหมอแต่ย้อนกลับไปถามสัญญาณเตือนทำอะไรให้เราต้องลุกไปหาหมอแล้วว่าเฮ้ย
0: ถ้ามีอาการนะครับก็คือถ้าไม่มีก็ถ้าเรารู้แล้วสมมติเราไปตรวจเรารู้ว่าเรามีเบาหวานความดันไขมันสูงก็พวกนี้ไปตรวจไปเช็คคุมไม่ดีสมัยนี้ไอ้ความใช้คำอะไรความคุมเข้มเดี๋ยวนี้เขามักจะแนะนำให้คุมพวกนี้เข้มข้นขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีหลักฐานทางการแพทย์ทางการศึกษามาว่าคุมเร็วกว่าคุมเข้มข้นกว่าเนี่ยอัตราเสี่ยงมาพึ่งความผ่านหัวใจล้มเหลวอัตราตายพวกนี้มันน้อยกว่ากันประมาณนั้นทีนี้ถ้ามีอาการแน่นอนก็ต้องมาตรวจก็จะมีเหนื่อยมีเจ็บหน้าอกบางทีก็รู้สึกไม่สบายข่าวที่ผ่านมาบางทีปวดท้องไปอะไรเงี้ยบางทีพูดยากมันก็ต้องไปตรวจเพราะว่าไม่สบายหน้าอกไม่สบายท้องบางทีมันออกมาเป็นเส้นเลือดหัวใจได้เหมือนกัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: ก็ควรไปตรวจใช่ครับ
1: ไม่สบายท้องนี่มันอย่างไรไม่ใช่ปวดท้องเข้าห้องน้ำเหรอ
0: ท้องด้านบนนะสมมติท้องด้านบนอย่างเงี้ยใกล้กันเส้นประสาทที่เลี้ยงหัวใจหลอดอาหารกระเพาะอะไรพวกนี้มันมาด้วยกันแค่บางทีมันยากที่จะบอกเหมือนกัน
1: อ๋อแสดงว่ามันแสดงอาการได้หลายๆอย่างแล้วก็อาจจะแตกต่างในบางคนด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อเบสิกเลยก็คือหอบเหนื่อยอะไรก็ว่าไปหายใจไม่ดีแต่ว่าถ้าปวดท้องก็ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวในบางกรณีก็เกี่ยว
0: ใช่ครับใช่ก็ไปเช็คดูสักหน่อยนึง
2: แล้วเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะไปเช็คปวดท้องอย่างเงี้ยเราจะไปเช็ค
0: ไม่จริงๆถ้าไม่แน่ใจก็ไม่บอกก็ใช่ฮะก็เราก็ดูก็คือจริงๆถ้าปวดท้องด้านขวาล่างก็คงเป็นไส้ติ่งนะว่าถ้ามาด้านบนๆน่ะจริงๆคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกังวลแล้วในของใครที่ความเสี่ยงสูง
2: ต้องด้านบน
0: อายุเยอะประวัติความดันไขมันสูงอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบต้องระวังแล้วว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่า
1: เอ้คุณหมอแต่ว่าหัวใจเราอยู่ด้านซ้ายแต่ถ้าปวดท้องด้านขวาบน
0: หัวใจเรามันอยู่ตรงกลางครับมันแค่ให้มันหมุนซ้ายเฉย
1: ๆอ๋อแสดงว่ามันได้ซ้ายและขวาเลยว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: อ๋อแค่มันหมุนซ้ายหัวใจได้อยู่ตรงกลางอกถูกไหมฮะ
0: ใช่ฮะ
1: อุตายแล้วผมเข้าใจผิดว่าหัวใจอยู่ข้างซ้ายนี่ไม่ใช่เลย
0: ไม่มันหมุนไปทางซ้ายมันเอียงซ้าย
2: เอียงนิดนึง
1: อ๋อแค่เอี้ยวไปหน่อยโอ้เป็นความรู้ใหม่กินยาปลอดภัยกินไปเถอะถูกไหม
0: กินยามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่เหมือนการรักษาทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงของการรักษาทุกอย่างเพียงแต่ว่าความเสี่ยงโดยทั่วๆไปแล้วถ้าเทียบกัน
1: อ
0: ่ะความเสี่ยงของโรคมันเยอะกว่า
1: คุณหมอแล้วนานแค่ไหนกว่าเราเริ่มเป็นแล้วมันจะแสดงเนี่ยผลสัมฤทธิ์อย่างกรณีคุณเลถึงทำให้เราจากไปจากโรคใบนี้ได้เลยฮะ
0: อ๋อมันไม่แน่ครับมันแล้วแต่สถานการณ์อ่ะก็คือบางทีเราอาจจะเป็นนานถ้าเราควบคุมได้ดีโอกาสเสี่ยงที่เราจะไปตายจากอย่างอื่นแทนมันก็อาจจะเยอะกว่าเราก็จะอยู่ได้นานขึ้น
1: แต่ถ้าเรารู้ด้วยตัวแล้วเราไม่กินยาเลยล่ะเราไม่สนใจมีคนมาทักแต่เราไม่ใส่ใจรักษาสุขภาพเราเลยล่ะ
0: อันนี้ก็อย่าไปตรวจ
2: คุณหมอคะแล้วถ้าแบบว่าเราเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกนั่งอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเรามันแบบถึงขั้นวิกฤตขนาดไหนว่าต้องไปโรงพยาบาลว่ามันอาจจะแน่นหน้าอกเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าแค่แบบ
0: ก็คงต้อง
2: กดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะก็ถ้าเป็นคนไข้อายุน้อยๆความเสี่ยงน้อยก็อาจจะไม่ค่อยจะต้องรีบไปตรวจเท่าไหร่แต่ถ้าตัวเองเป็นบุคคลที่อายุเยอะหน่อยก็ต้องรู้ตัวนิดหนึ่งอายุเยอะโรคเยอะมีอาการแบบนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจหรือเราสูบบุหรี่มากหรือเราดื่มเหล้ามากทำอะไรทั้งหลายที่มันไม่ค่อยดีที่เรามักจะแนะนำให้พดเนี่ยหรือมีสภาวะน้ำหนักเกิน
1: ม
0: ีเบาหวานถ้ามีอาการพวกนี้ก็จะซีเรียสจริงจังกว่าคนอื่นไม่ได้แปลว่าคนอื่นเป็นไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นรุนแรงเป็นเยอะเป็นไม่หายก็ไปตรวจหน่อยเถอะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายมากที่จะไปเช็ค
1: คุณหมอแล้วคนไทยเกี่ยวกับโรคหัวใจนี่มันมากน้อยอย่างไรกันที่เป็นภัยเงียบคุกคามอยู่นะตอนนี้
0: อ๋อเป็นจริงว่าภัยเงียบมันก็มีเรื่อยๆนะครับของเราก็มีหลายโรคแต่ว่ามันก็เป็นอัตราตายอันดับหนึ่งหรือจะลงตอนนี้เหมือนจะแย่งกันอยู่กับมะเร็ง
1: อ๋อเหรอ
0: แย่งสู้กัน
1: หัวใจนี่หัวใจอะไรหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจยังไง
0: หัวใจขาดเลือดมันเป็นส่วนใหญ่แล้วครับแล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกหัวใจล้มเหลวลิ้นหัวใจมีปัญหาอะไรพวกนี้เลือกโรคหัวใจก็มีหลายอย่างแต่ว่าโดยสภาวะของสังคมปัจจุบันเส้นเลือดหัวใจตีบมันน่าจะเยอะหน่อย
1: ตอนนี้กำลังแข่งกับมะเร็งอยู่แข่งเป็นที่หนึ่งอยู่

0: ประมาณนะ
1: โอ้โหตาย
2: แล้วมัน
0: จริงส่วนใหญ่หัวใจเรารักษาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นจริงเราเริ่มจะแพ้แหละอัตราตายแต่หัวใจจะน้อยลงหน่อย
2: แล้วจะมีข้อสังเกตไหมคะคุณหมอว่าเป็นเกี่ยวกับหัวใจกำมือแล้วเหงื่อออกเยอะหรือว่ามีแบบว่าบนริมฝีปากดำๆที่เป็นความเชื่อกันนะคะ
0: มันจริงมันก็เป็นไปได้แต่ของพวกนี้บางทีมันไม่ได้มันให้คำว่าอะไรนะความจำเพาะความมันก็อาจจะน้อยมันก็เป็นได้หลายอย่างแล้วก็การที่ไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นมันก็อาจจะช่วยบ้างแต่มันไม่ได้ไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันจะช่วยบอกว่าใช่หรือไม่ใช่มันไม่เยอะขนาดนั้น
1: เอางี้ดีกว่างั้นขอคำจำกัดความง่ายๆคุณหมอประมาณไหนแล้วต้องไปหาต้องไปควรจะไปพบแพทย์แล้วล่ะปรึกษาแล้วล่ะเนี่ยต้องมีอาการ
0: เจ็บหน้าอก
1: กล้ามมืดเป็นลม
0: เหนื่อยเหนื่อยง่ายกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับ
1: สี่ข้อห้าข้อนี้แหละ
0: เป็นไ
1: ผ่ฮะต้องเป็นถี่แค่ไหนเพราะบางคนบอกว่าเออออกแดดมาแล้วเป็นลม
0: ก็ไปดูซะหน่อยเดอมันไม่ใช่ถ้าไม่เคยคือถ้าเป็นลมเนี่ยเรื่องหน้ามืดเป็นลมเนี่ยถ้าเป็นบ่อยสบายใจได้เตือน3ครั้งยังไม่ตายน่าจะรอด
1: โอ้โห
0: ใช่ถ้าเป็นครั้งแรกก็ควรจะมาตรวจถ
2: ้า
0: ก
2: ็คือสมมุติง่ายๆน้องๆใช่มั้ยคะ
0: ใช่สาวๆหรือว่าน้องนักอะไรอ่ะนักเรียนยืนตากแดดแล้วเป็นลมเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าถ้าคุณลุงคุณป้าเป็นลมครั้งแรกเนี่ยควรจะตรวจละ
1: โอ้จู่ๆทําเป็นลมง่ายๆ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้
2: ทําไมอ่อนเพลียบ่อยอะไรอย่างงี
0: ้ใช่ครับประมาณนั้น
1: โอ้แล้วอัตราการตายก็สูงนะถ้าฟังจากคุณหมอเน
0: าะใช่ถ้าอายุเยอะแล้วมีอาการหน้ามืดเป็นลมครับอัตราเสี่ยงจะเสียชีวิตสูงเพราะฉะนั้นในคนอายุเยอะคนที่มีโรคอย่างอื่นอยู่แล้วอ่ะหัวใจหรือโรคอื่นก็ตามถ้ามีหน้ามืดเป็นลมเราอยากให้มาโรงพยาบาลแหละ
1: วิธีการรักษายากไหมครับเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ย
0: จริงๆเอาจริงๆไม่ยากนะครับมันก็มีเริ่มต้นก็กินยาก่อน
1: กินยาม
0: ีการฉีดสีทำบอลลูนแล้วก็มีการผ่าตัดไบพาสหัวใจแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการกินยาไขมันแล้วคุมไขมันให้ได้ต่ำค่อนข้างมากเนี่ยไอตัวไขมันไม่ดี LDL นะครับมันลดอัตราตายได้มากแล้วมากจนกระทั่งการไปทำบอลลูนสักเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยลดอัตราตายลดเรื่องอาการเรื่องเหนื่อยเป็นหลักเพราะฉะนั้นจริงๆเพราะว่าก็กินยามันรักษาทุกเส้นแต่การทำบอลลูนหรือทำไบพาสมันรักษาไอเส้นที่มันตีบเยอะเฉยๆ
1: เ
0: ราอาจจะไม่ได้ตายจากเส้นเลือดตีบเยอะเราจะไปตายจากไอเส้นที่มันไม่ได้ตีบมากแล้วอยู่ดีๆมันตันกระทันหันก็ได้เพราะฉะนั้นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายการคุมเบาหวานความดันไขมันให้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะอยู่แล้ว
1: ซึ่งยาก็มีหลายยี่ห้อแล้วแต่แพทย์จัดสรรให้ด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับอันนี้มันเหมือนใช้คำว่าอะไรเหมือนน้ำหวานเหมือนมันมีหลายมันกินได้เหมือนกันที่ได
1: ้
2: คุณหมอคะแล้วบางคนบอกว่าตัวเองผอมไม่น่าจะมีไขมันสูงแต่กลายเป็นว่าพอไปตรวจแล
0: ้
2: วเนี้ยค่ะ
0: ไม่เกี่ยวกันไอ้คือน้ำหนักเกินไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าไขมันสูงโดยที่ไม่ได้น้ำหนักเกินอ่ะก็เป็นอันตรายอยู่ดี
2: ที่บอกมีไขมันดีไขมันเลวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: เป็นยังไง
0: อันนั้นมันดีสำหรับมันไขมันดีไขมันเลวมันบอกถึงความเสี่ยงที่เราจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบได้แต่ถามว่าเอาจริงๆเวลารักษาไปแล้วส่วนใหญ่เราก็จะตามแต่ไขมันไม่ดีเป็นหลักเพราะเป็นตัวที่แปรผันตามอัตราตายดูผลการรักษาได้ดี
1: LDL ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อถึงว่าเดี๋ยวนี้เวลาตรวจไขมันเนี่ยคุณหมอเขาจะลงละเอียดแล้วไม่ได้ดูแค่คอเลสเตอรอลแล้วจะแยก
0: LDL ไม่ดูเราจะดูแต่ LDL แท
1: ้ถ้าสมมติ LDL สูงเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีแต่ว่าถ้า HDL เรามันยังต่ำด้วยมีผลอะไรไหมฮะ
0: ก็อัตราเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงขึ้น
1: อ๋อเหรอ
0: HDL ต่ำจริงๆมันเสี่ยงมากกว่า LDL สูง
1: อ้าว
0: แต่ว่าถามว่าจริงๆการรักษา HDL ให้เพิ่มมันไม่ได้ทำให้อัตราตายลดลงมันเป็นอัตราตายที่ลดลงมันแปรผันตาม LDL ที่ลดลงแต่เราถึงได้ติดตาม LDL ในการรักษาเป็นหลัก
1: อ๋อคือตัวผมเองเนี่ย LDLก็อยู่ในควบคุมจำกัดแต่ว่า HDL ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ยังชอบต่ำกว่า LDL เสมออย่างเงี้ยตัวบอยเองเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับก็เป็นไปได้ครับบอยมันก็ส่วนใหญ่ดีนี้บางทีถ้าไขมันค่อนข้างสูงเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะกินยาไม่กินยาดีเนี่ยที่มันทำได้อีกอันนึงก็คือเดี๋ยวนี้ที่เขามีคำแนะนำเรื่องไขมันมาก็คือไปทำให้ตัวแคลเซียมสกอร์ดูว่ามันสกอร์เท่าไหร
1: ่
0: แต่ก็ต้องทำใจว่าถ้าไปทำโอกาสจะได้กินยาจะเยอะหน่อย
2: ก
0: ็มันจะคุมเข้ม
2: ถ้าไม่อยากกินยากินพวกน้ำมันปลานี่ช่วยไหม
1: ตัวอื่นช่วยไหม
0: ก็ เอาจริง

0: นี่ถ้าถามผมข้อมูลมันยังค่อนข้างกำกึ่งอ่ะมันดีบ้างไม่ดีบ้างยาไขมันในกลุ่มสเตียรินเนี่ยข้อมูลในการลดอัตราตายลดไอ้อัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยมันค่อนข้างชัดแล้วมีมานานผลมันไปในทางเดียวกันเสมอในขณะที่อย่างน้ำมันปลาบางอันก็ดีบ้างน้ำมันปลามีหลายฟอร์
1: ม
0: ก็บางอันดีบางอันไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเพราะฉะนั้นจริงมันส่วนใหญ่ถึงออกมาเป็นยาธรรมดาแล้วยาธรรมดาเดี๋ยวนี้เม็ดละบาท2บาท3บาทก็ซื้อได้แล้ว
2: ราคาถูกเนาะปลอดภัยกว่า
0: ใช่ฮะ
2: โอเคครับได้คุณหมอวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์นายแพทย์ทัศพงษ์งามอุคุณครับอุปนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ลาคุณผู้ฟังนะครับเจอกันใหม่ตอนบ่ายที่สน105สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ชุมเร่งช่วยน้ำท่วมน่านสั่งระดมทหารช่างเครื่องจากหนักลงอำเภอปัวพร้อมกำลังพลกว่า670นายกระจายช่วยประชาชนสีหศักดิ์ประกาศความสำเร็จการทูตไทยชูสูตรผู้นำคลิกกันดันเจรจาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สำเร็จ 80% พร้อมเดินหน้าการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลึกเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามประกาศงดใช้เมน15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกหลังใช้งานมาเกือบ10ปีไม่เคยซ่อมยืนยันไม่มีการขอเรียกรายเงินทรัมป์ยืนยันไม่ให้อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์ชี้ฮอร์มุซเป็นของสหรัฐขณะที่อิหร่านเย้ยไม่มีกฎหมายสากลรองรับและจะล้มเหลวเหมือนในอดีต
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพระเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่22สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านแล้วก็หลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านสถานการณ์ในตัวเมืองแม้ว่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเศษซากความเสียหายให้เห็นอยู่นะครับและตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งลงพื้นที่นะครับในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับได้เป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านครับที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยมีการจัดส่งทหารช่างพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์หนักอำนวยความสะดวกจากจังหวัดพิษณุโลกจำนวน40นายพร้อมด้วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38จำนวน550นายมณฑลทหารบกที่34ถึง35อีก80นายทั้งนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังลงพื้นที่และก็ขยายผลช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับรองนายกยศชนันยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่กรมชลประทานได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดแล้วก็ฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเจดีชัยและก็บ้านร้องแงอำเภอปัวพร้อมกันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรียังมอบมาให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและก็การฟื้น

ื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็ยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อวานนี้ครับพบเห็นสภาพสถานการณ์จริงได้

0: แล้วก็ตำบลวรนครอำเภอปัวโดยบอกว่าขณะนี้ครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานว่าหากสามารถฟื้นฟูบ้านเรือนและชุมชนให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สภาพจิตใจของประชาชนฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นตามไปด้วยครับ
1: ไปดูสภาพในชุมชนบ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากที่ถูกน้ำป่าไหลซัดชุมชนไปเมื่อ4วันก่อนนะคะณขณะนี้ก็คงยังมีดินโคลนแล้วก็เศษซากความเสียหายกองอยู่เต็มพื้นที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานรวมถึงพี่น้องชาวบ้านในชุมชนต่างระดมเครื่องจักรหนักเข้าฟื้นฟูชุมชนอย่างต่อเนื่องยิ่งสำรวจเข้าไปตามตรอกซอกซอยบ้านเรือนหลายหลังก็จมอยู่กับดินโคลนนะคะเจ้าของบ้านต่างเร่งเข้าทำความสะอาดรีบล้างดินโคลนออกจากบ้านเรือนก่อนที่จะแห้งและล้างไม่ออกนะคะข้าวของเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจมน้ำก็นำมาทิ้งริมถนนรอให้เทศบาล นั้นขนไปทิ้งสภาพภายในบ้านของประชาชนเต็มไปด้วยดินโคลนแล้วก็ข้าวของเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของหลายอย่างถูกขนมาทิ้งไว้ข้างหน้านะคะรอการคัดแยกซ่อมแซมชาวบ้านก็เล่าว่า เกิดและโตใช้ชีวิตมาที่นี่มากว่า60ปีแล้วภัยพิบัติครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดน้ำป่าไหลบ่าเข้าชุมชนอย่างบ้าคลั่งระดับน้ำสูงท่วมหัวเกือบถึงชั้น2ข้าวของในบ้านไหลไปกับน้ำรถราถูกน้ำป่าพัดลอยไปไกลนะคะความสูญเสียก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสที่สุดตั้งแต่เกิดมาอยากให้หน่วยงานภาครัฐในท้องที่พัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในเมืองน่านนะคะสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วน้ำแห้งหมดทุกพื้นที่โดยวันนี้ทีมข่าวก็เข้าไปสำรวจตามชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตลาดสีคำตลาดตั้งจิตนุสรและร้านค้าริมถนนข้าหลวงพ่อค้าแม่ค้าก็ทำความสะอาดฟื้นฟูร้านค้าตั้งแต่เช้าแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีเศษซากขยะจากน้ำท่วมก็มากองที่ถนนรอเทศบาลเมืองน่านมาเก็บนะคะชุมชนลุ่มต่ำอย่างชุมชนบ้านภูมินท่าลี่น้ำแห้งหมดแล้วเหลือเพียงการฟื้นฟูล้างเมืองล้างโคลนให้เมืองกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ดีเพรสชั่นบริเวณอ่าวตังเกียทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วนะครับไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ายังอาจจะช่วยเสริมร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนก็ต้องติดตามฝนบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคเหนือด้านตะวันออกแล้วก็อีสานตอนบนครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะกิจภูมิภาคโตเกียวเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมาครับบอกว่าพายุโซนร้อนนารามีศูนย์กลางอยู่บริเวณอ่าวตังเกียความกดอากาศที่ศูนย์กลาง994เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง18เมตรต่อวินาทีหรือว่าประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวช้ามากนะครับสำหรับชื่อนาราหมายถึงต้นประดู่เป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์และก็เป็นพายุลูกที่19ตามการนับจำนวนพายุนะครับแนวทางการเคลื่อนตัวคาดการยังอยู่บริเวณอ่าวตังเกียใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนโดยไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงครับแต่ว่าแม้พายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุอาจจะมีผลทางอ้อมโดยช่วยเสริมให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกตามแนวร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันออกบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านรวมถึงตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีครับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการสรุปภาพรวมการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สักครู่นะครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: 12 น. 9 น. นะครับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับ
1: ไปดูภารกิจของนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้กล่าวระหว่างพบปะชุมชนคนไทยในนิวซีแลนด์ในภารกิจนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์ว่าขณะนี้สถานะของประเทศไทยในเวทีโลกปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศเช่นเดียวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยและบทบาทในเวทีต่างๆกำลังดำเนินการไปในทิศทางที่มั่นคงแม้จะยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างนะคะรัฐบาลสามารถเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือทางการทูตและการค้าระหว่างภูมิภาคโดยภารกิจต่างประเทศก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงควบคู่ไปกับภารกิจภายในประเทศซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่เข้มข้นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลหัวใจสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศถ้าผู้นำคลิกกันหลายเรื่องมันก็สำเร็จไปเกือบ 80% และทุกประเทศที่ได้ไปเยือนก็สังเกตได้ว่าสามารถสร้างสิ่งนี้ก็คือความเป็นกันเองความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำโดยความสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้นำนะคะในการหารือที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การเจรจาหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนายสีหศักดิ์บอกว่าภารกิจหลักที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้เลยก็คือการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศผ่านแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่าการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลึกการทำงานในส่วนนี้ไม่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารราชการเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นอยู่ของพลเมืองด้วยนะคะรัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวไทยในต่างแดนเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในสังคมต่างชาติสิ่งสำคัญก็คือการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายของประเทศที่พำนักอยู่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตและการทำงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานชุมชนให้แข็งแกร่งเพื่อให้คนไทยในต่างประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสิ่งที่พยายามจะทำให้มากที่สุดก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวไทยให้อยู่สบายสามารถดูแลตัวเองได้นะคะในขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ารัฐบาลพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนแม้จะเป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยหลายพรรคที่ประกอบด้วยพรรคหลักเพียง2พรรคแต่ว่ายังคงเน้นเรื่องของความสามัคคีภายในด้วยกันนะคะเพื่อที่จะจับมือกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อย่างความไม่แน่นอนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะรัฐบาลพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถสู้ภัยคุกคามภายนอกและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่ค้าหลักอย่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ที่ทางการทำงานของรัฐบาลเปรียบเสมือนกุญแจที่เปิดประตูโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถตักตวงผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่อยู่ในระดับที่ดีมากได้ทันทีนะคะนอกจากนี้นายจุลพันธ์บอกว่านโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันก็มีแรงงานไทยเดินทางเข้าไปทำงานในลักษณะแรงงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตรเป็นหลักประมาณ 7,800 คนต่อปีกระทรวงแรงงานเตรียมนำเสนอประเด็นแรงงานเข้าไปเจรจาควบคู่กับการปรับปรุงหรือว่ารีแรมนะคะข้อตกลงการค้าเสรีฉบับเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับแนวทางการเจรจาที่สำคัญก็คือการเสนอปรับลดข้อจำกัดด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับแรงงานบางสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะคะพนักงานนวดเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการจ้างงานมากขึ้นโดยจะเสนอให้ลดระดับความต้องการทางภาษาจากระดับวิชาการลงมาเป็นเพียงการสื่อสารขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงแล้วก็สร้างโอกาสการเข้าถึงงานได้อย่างกว้างขวางนะคะนายชลพันธ์บอกว่าถ้าไม่ได้เรื่องภาษามากก็จะลดระดับลงนะคะให้อยู่ในระดับ

0: ระดับที่เป็นพื้นฐานได้หรือเปล่าเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยมีโอกาสไปยังนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นและขณะเดียวกันเราก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพของคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลหนุนห้องเรียนใจดีครับดูแลจิตใจนักเรียนเชิงรุกลดการบูลลี่สร้างโรงเรียนปลอดภัยทั้งกายและใจครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างห้องเรียนใจดีให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางดังกล่าวสอดรับกับการยกระดับครูแนะแนวและก็ครูที่ปรึกษาให้เป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะครับโดยต้องฟังเป็นสังเกตได้แล้วก็ช่วยเบื้องต้นเป็นพร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตเมื่อพบกรณีที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะทางนอกจากนี้ครับยังช่วยสร้างโรงเรียนปลอดภัยและห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สามารถดูแลทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้พร้อมทางกายและก็ใจอย่างยั่งยืนรัฐบาลได้กำหนดแนวทางสำคัญในการสร้างห้องเรียนใจดี4ข้อครับก็ได้แก่การดูแลสภาพจิตนักเรียนซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจแล้วก็การส่งเสริมให้ครูสังเกตรับฟังให้คำปรึกษาแล้วก็ประสานส่งต่ออย่างเหมาะสมครับโดยกรมสุขภาพจิตกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.ได้ผลักดันการฝึกปฐมพยาบาลทางใจให้คำปรึกษาเบื้องต้นแล้วก็การเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และสังคมของนักเรียนควบคู่กับการป้องกันและก็การจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือว่าบูลลี่ทั้งในชีวิตจริงและก็ในโลกออนไลน์ครับนอกจากนี้เองก็ยังมีกลไกสนับสนุนการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ระบบฮีโร่ออเปกแคร์แล้วก็ mental health check in เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังช่วยเหลือแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องทางให้ครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางสายด่วน1323ครับช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาระหว่าง31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะคะสงขลานั้นก็เตรียมความพร้อมในทุกมิติแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการและนำเสนอข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดและการบริหารจัดงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะบอกว่าคณะทำงานนั้นนะคะก็จะจัดเตรียมเครื่องแต่งกายของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการจังหวัดสงขลาเตรียมให้คณะรัฐมนตรีสวมผ้าที่เรียกว่าลายราชวัตรซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วก็เรียกชื่อว่าลายก้านแย่งหรือว่าลายคอนกเขาเหตุเพราะว่ามีลวดลายผ้าคล้ายๆกับขนคอของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมรยูเมื่อปี2443ทางคุณยายกรรมพัทรยนต์ก็ได้นำผ้าทอมือที่สวยที่สุดในสมัยนั้นขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นผ้าทอมือจากกี่มือนะคะพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจึงพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่าลายราชวัตรซึ่งก็แปลว่ากิจวัตรหรือว่าการกระทำหลังจากที่พระองค์นั้นเสด็จกลับผ้าทอลายคอนกเขา หรูที่เรียกต่อมากันทุกวันนี้ก็คือผ้าทอหลายราชวัตรนั่นเองนะคะในกิจกรรมช่วงเย็นของ31สิงหาคมนะคะก็เตรียมจัดชุดผ้าลายพระราชทานบุพภาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ได้จัดเตรียมกระเป๋าเชือกล้วยกลุ่มกอตานีโอทอปอำเภอหาดใหญ่มาเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะ

0: รัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการนำกาบกล้วยมาทำเป็นเส้นเชือกด้วยคุณสมบัติเส้นเชือกนั้นมีความเหนียวสามารถนำมาต่อยอดงานหัตถกรรมได้นะคะจึงเรียนรู้แล้วก็ลองขึ้นงานศาลโดยใช้ภูมิปัญญาปราดของชาวบ้านพัฒนาเรื่อยมาจนมีลูกค้ามากขึ้นปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกร่วมงานกว่า40ครอบครัวสมาชิกกลุ่มทำเชือกส่งให้กลุ่มจักสานใช้วัสดุเหลือทิ้งในชุมชนสร้างรายได้หลักแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้แก่หลายๆครอบครัวปัจจุบันนั้นขยายเครือข่ายหลายแห่งในพื้นที่สงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางการค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของวัดป่าดุนยารามครับประกาศงดใช้เมน15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมครั้งแรกหลังใช้งานมาเกือบ10ปีไม่เคยซ่อมเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการขอเรียกรายเงินใดๆทั้งสิ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดป่าดุนยารามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นหลังจากทางวัดได้ออกประกาศแจ้งประชาชนและญาติโยมว่าทางวัดจะงดใช้เมนเป็นเวลา15วันเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามท่านก็เปิดเผยบอกว่าการซ่อมเมนครั้งนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวหรือว่ากระแสสังคมใดๆเนื่องจากเมนของวัดสร้างแล้วก็ใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วจึงถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงขณะนี้อยู่ในระยะเวลาของการรับประกันก็ทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ถือเป็นการซ่อมแซมครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดใช้งานโดยการดำเนินการมีกำหนดเริ่มในวันจันทร์นี้ครับแล้วก็จะปิดปรับปรุงเมนเป็นเวลา15วันเพื่อให้ช่างดำเนินการซ่อมแซมในส่วนต่างๆให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไปสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ทางวัดไม่มีการเรียกรายเงินหรือว่าเปิดรับบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมเมนเนื่องจากการซ่อมแซมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหากประชาชนหรือญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดสามารถโอนเงินเข้ามายังวัดได้เลยครับโดยทางวัดจะนำปัจจัยไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมบุญครับ
1: ไปกันที่ตำรวจสนทองหล่อนะคะคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปฝากขังหลังตามจับกุมได้เมื่อช่วง 5:00 น.ที่ถนนราชดำรินะคะโดยผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนายทวีศักดิ์ก่อเหตุไปทำไมนะคะทำไมถึงต้องโยนเพื่อนลงบ่อน้ำตอนแรกนายทวีศักดิ์ก็บอกว่าขอไม่ให้การนะคะเมื่อสอบถามว่าทะเลาะกันก่อนใช่หรือเปล่านะคะก็ตอบว่าใช่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้สลบนะคะเขาก็ยังคลั่งอยู่เอาเขาไม่อยู่นะคะก็เลยต้องโยนลงที่น้ำนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าทำไมเหตุใดผู้เสียชีวิตจึงเกิดอาการคุ้มคลั่งผู้ต้องหาก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเขาอาจจะเครียดเรื่องอะไรแต่ว่าเขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเวลาครั้งก็ไม่รู้เรื่องนะคะจากนั้นตำรวจก็ส่งตัวไปฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแต่ก็ไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนเร่ร่อนมานอนบริเวณสวนอยู่เป็นประจำมาอยู่ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนที่จะรู้จักแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันนะคะสวนที่ว่านี่ก็คือสวนเบญจสิรินั่นเองนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะออกไปขอทานด้วยกันปกติทั้งคู่จะไม่เข้าไปดื่มสุราภายในสวนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตแต่จะนั่งดื่มบริเวณด้านนอกสวนหรือว่าบางครั้งไปดื่มที่อื่นแล้วก็กลับมานอนบริเวณใกล้สวนโดยเมื่อคืนพบว่าทั้งสองคนนั้นได้ทะเลาะกันก่อนที่จะเกิดเหตุสลดดังกล่าวค่ะ
0: อีกคดีหนึ่งครับหนุ่มเสพยาคุ้มคลั่งเผาตู้ ATM หน้าโรงงานเจ้าตัวอ้างทำประชดแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์และทะเลาะกันถูกท้าทายอยากให้ติดคุกครับก็ทางตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราครับเข้าควบคุมตัวนายณัฐวัฒน์อายุ27ปีหลังก่อเหตุเผาตู้ ATM ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเทราอยู่ที่ตำบลวังตะเคียนในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ตู้ ATM อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่รปภ.เร่งถังนำถังดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ครับก่อนที่รถน้ำดับเพลิงอบต.วังตะเคียนจะเร่งเข้าฉีดน้ำดับไฟจนสงบลงจากการสอบสวนนายณัฐวัฒน์ให้การด้วยอาการมึนเมาว่าตนเองนั่งรถจากกรุงเทพมาหาพระที่วัดใกล้เคียงจากนั้นนั่งคุยโทรศัพท์กับแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์แล้วเกิดมีปากเสียงกันแฟนสาวพูดท้าทาย

0: ว่าอยากให้ติดคุกตนจึงประชดครับด้วยการโกยขยะข้างทางยัดใส่ตู้ ATM แล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดไฟเผานอกจากนี้ยังยอมรับว่าตอนแรกตั้งใจจะไปปล้นร้านทองแต่เห็นว่าดึกเกินไปจึงเปลี่ยนแผนมาเผาตู้ ATM แทนเบื้องต้นจากการตรวจค้นก็พบไฟแช็กแล้วก็หลอดศูนย์หลอดดูดยาเสพติดแต่ว่าไม่พบยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็เตรียมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านนั้นจะต้องถูกสกัดกั้นไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นดินแดนของสหรัฐในขณะที่อิหร่านเผยแผนความบัตรของสหรัฐไม่มีกฎหมายสากลมารองรับนะคะซึ่งในการปราศัยต่อกลุ่มผู้สนับสนุนในเมืองไมเทบีชรัฐเซาท์แคโรไลนาประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าอิหร่านนั้นจะต้องถูกสกัดกั้นไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐและกล่าวเสริมว่าอิหร่านนั้นมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างไรก็ตามพวกเรานั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการข้อตกลงหรือไม่เพราะว่าณขณะนี้เขามองว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของอเมริกามันคือดินแดนของอเมริกาขณะเดียวกันสหรัฐและอิหร่านต่างส่งสัญญาณเชิงท้าทายกันไปมาก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐโดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออิหร่านรวมไปถึงกลุ่มประเทศคู่ค้ารายสำคัญของอิหร่านรวมทั้งจีนด้วยขณะเดียวกันนะคะอิสมาอิลบากาอีซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่ออิหร่านที่กำลังจะมีขึ้นของสหรัฐถือเป็นการยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำและดินแดนอื่นนอกอาณาเขตเหนือประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่เป็นอิสระทุกประเทศและไม่มีรากฐานใดๆในกฎหมายระหว่างประเทศอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าปฏิบัติการทางเศรษฐกิจขั้นเด็ดขาดที่สหรัฐขู่จะดำเนินการต่ออิหร่านนั้นมีชะตากรรมต้องล้มเหลวเช่นเดียวกับการคว่ำบาตรหลายครั้งของสหรัฐในอดีตที่ผ่านมาในขณะที่สกอตต์เบสเซสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็จัดการแถลงข่าวนะคะท่ามกลางคำให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมทั้งเรียกร้องให้จีนร่วมมือกับสหรัฐในขณะที่ทางการจีนเรียกร้องให้ใช้แนวทางทางการทูตยุติปัญหาขัดแย้งซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกแผนคว่ำบาตรครั้งนี้ว่าเป็นวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจได้เตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศใดก็ตามที่ช่วยต่อท่อน้ำเลี้ยงให้แก่อิหร่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามค่ะ
0: วัยรุ่นชายอายุ18ปีก่อเหตุใช้ดาบไล่ฟันทำร้ายนักเรียนภายในโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองทางตอนกลางของสวีเดนครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนก่อนที่ตำรวจจะยิงสกัดแล้วก็เข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับเกิดเหตุรุนแรงภายในรั้วสถานศึกษาในเมืองทางตอนกลางของสวีเดนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดฤดูร้อนมาครับเมื่อผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีสวมหมวกกันน็อกใช้ดาบไล่ฟันทำร้ายนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายบริเนลในเมืองฟาเกอร์สตาเมืองขนาดเล็กทางตอนกลางของสวีเดนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนก่อนที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงสกัดและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับขณะที่สื่อรายงานบอกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนและมีประวัติอาชญากรรมในข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อนตำรวจกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจการก่อเหตุแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆครับด้านหน่วยงานด้านสุขภาพท้องถิ่นบอกว่าผู้บาดเจ็บ2คนเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นมีอาการสาหัสส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคนที่3แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเธอและเพื่อนๆต้องติดอยู่ภายในโรงเรียนเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกมาเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นขณะที่โรงเรียนเพิ่งเปิดทำการวันแรกหลังปิดภาคเรียนช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนและสำหรับนักเรียนบางคนวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดเรียนครับ
1: ขอมาปิดท้ายกันที่เปรูเผาทำลายยาเสพติดของกลางปริมาณกว่า 9.3 ตันซึ่งก็นับเป็นการเผาทำลายครั้งที่5ในปีนี้ของกลางที่นำมาทำลายเมื่อวานนี้นะคะมีทั้งกัญชาโคเคนแล้วก็โคเคนเบสที่ยึดได้จากการกวาดล้างของตำรวจค่ะเซซ่ายอร์ดันบรินโยเล่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความสงบเรียบร้อยภายในได้เดินทางมาควบคุมการตรวจรับและเผาทำลายด้วยตนเองพร้อมกับระบุด้วยว่ากระบวนการนี้จะช่วย ัดวงจรการเงินของกลุ่มการค้าผิดกฎหมายอย่างได้ผลค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: สิบสองนาฬิกาถึงสามสิบเอ็ดนาทีสวัสดีครับคุณฟังครับนี่คือรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569คุณวิชัยวรธานีวงศ์และผมณรงค์สุทธิรักษ์ทำหน้าที่ในรายการไม่แน่ใจพี่เองเข้ามาแล้วเองพ
5: ี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
4: โอ้เราวันนี้ไม่เปิดกล้องใช่ไหม
5: วันนี้เปิดกล้องครับยังขับรถอยู่ครับผม
4: โอ้โอเคนะครับก็นะก็ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันก็แพงๆนะ
5: ใช่ครับ
4: แต่ว่าผู้คนก็ยังต้องมีธุระป่าปังไปนู่นมานี่กันตลุกไปหมดนะพี่เองนะ
5: จริงเลยครับปริมาณรถก็เยอะนะครับแล้วฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ก็โอ้โหมากันเรียกว่าต้องระมัดระวังกันพอสมควรนะครับ
4: เนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นก็นะกับเรื่องราวข่าวสารในบ้านเรานะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์นี่ก็โอ้โหก็เคลื่อนไหวกันเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเส้นเลือดหัวใจตันใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นประเด็นที่คุยกันนะเรื่องของสุขภาพนะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าก็คือผู้คนก็ส่วนใหญ่เฮ้ยทำงานไม่เป็นไรหรอกนะสุขภาพไม่เป็นไงทีนี้บอกถ้าไม่ดูแลตัวเองแล้วก็จะมีประเด็นก็มีปัญหานะครับแล้วก็นะก็ถึงขั้นเขาเรียกอะไรเกิดความเศร้าโศกเสียใจสูญเสียกันอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็นะดูแลสุขภาพให้ดีเมื่อเช้านี้พวกผู้พันฝูงในกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่งก็ยังแซวกันอยู่นะครับว่าก็ไม่เป็นไรนะครับลูกหลานไม่เลี้ยงก็ไปนะครับไปอยู่บ้านพักคุณชราก็แซวขึ้นมาบอกโอ้บ้านคุณชราทุกวันนี้ไม่มีตังคุณไปอยู่ไม่ได้นะ
5: จริงจริง
4: ทุกอย่างต้องใช้ตังหมดถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: ทีนี้พอทุกอย่างใช้เงินหมดแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งหมดเนี่ยนั่นก็หมายความว่านะครับงานที่เราทำมันก็คงจะต้องเขาเรียกอะไรมันก็คงจะต้องมั่นคงสถาวรงานมั่นคงสถาวรแล้วเนี่ยเราก็คงต้องเก็บสตุ้งสตางค์นะตั้งแต่เริ่มต้นทำงานก็มีทุกวันนี้ก็น่าสนใจในพี่เองครับคุณ
5: ผู้ฟังจริงครับ
4: เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนึงก็เมื่อสัก 3-4 วันที่ผ่านนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาบ่อยละคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่า Gen C เนี่ยก็คือ Gen Z เนี่ยนะครับก็กินชานมไข่มุกเงินผ่อน

0: อ๋อใช่ครับใช่ครับ
1: กินข้าวมันไก่เงินผ่อนนี่ล่
0: เ
1: าง
0: ิน
1: สุ
0: ผ
1: ด
0: ่อ
1: ธ
0: น
1: นาคารในประเทศไทยบอกว่าไม่ใช่แค่ชานมไข่มุกไม่ใช่ข้าวมันไก่แล้วนะ
0: ครับ
1: ไปถึงต้มเลือดหมูแล้ว
0: โอ้ยครับแย
1: ทีน
0: ่
1: ี้
0: นะ
1: ประเด็นเป็นอย่างนี้นะครับเคยคุยกับเด็กรุ่นใหม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่ามันก็ไม่เสียหายเลยนะก็คือถ้าผ่อนเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็มีความรู้มันก็เป็นการบริหารจัดการเงินนะแต่ว่าธนาคารในประเทศไทยบอกว่าใช่ถูกต้องจริงมูลค่าเนี่ยมันไม่เยอะมันนิดเดียวต้มเลือดหมูชามเท่าไหร่50 บาทมันเพียงถูกปะ
0: ครับผมใช่ครับประมาณ
1: เอ
0: นั้น
1: อนะแต่ว่ามันจะติดนิสัยนะ
0: วินัย
1: ม
0: ท
1: ัน
0: าง
1: อ
0: ก
1: า
0: าร ร
1: จ
0: เ
1: ะ
0: งิ
1: ต
0: น
1: ิด
0: จะ
1: นิ
0: มี
1: สั
0: ป
1: ย
0: ัญหาใช่ครับ
1: ติดนิสัยเป็นหนี้ติดนิสัยซื้อสินค้าเงินผ่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ผมก็เลยพูดเพิ่มเติมไปว่ามันก็กลายเป็นการเสพติดสินค้าเงินผ่อนเสพติดการผ่อนชำระสินค้าแล้วก็มันจะกลายเป็นหนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีน
0: ใช่
1: ะ
0: เล
1: อัน
0: ย
1: นี้ก็ว่ากันสำหรับคนที่มีสตางค์
0: คร
1: แ
0: ั
1: ต
0: บ
1: ่ว่
0: ผ
1: าม คนที่กำลังจะไม่มีสตางค์ก็คือรัฐบาลชุดนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าพยายามที่จะจัดโน่นทำนี่อะไรต่อมีอะไรรวมทั้งการเขาเรียกอะไรปรับโครงสร้างระบบราชการ
0: ราชการใช่ครับ
1: โอ้ปรับ
0: คร
1: ระ
0: ับ
1: บบราชการทีนี้นะถ้าปรับถ้าดูเผินๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะปรับนะยุบเลิกตำแหน่งงานสนับสนุนเมื่อผู้มีเมื่อมีผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับหรือว่าออกจากราชการไป11 สายงาน
0: ครับ
1: แล้วก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณปีเนี้ยก็คือวันที่1ปีงบประมาณ2570เนี่ยก็คือตั้งแต่1 ตุลาคม 2569ต้นไปนะก็เข้าไปดูในรายละเอียดส่วนใหญ่ก็ดูผ่านๆไป11สายงานก็ว่าไปแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วเพียงพอผมเข้าไปดูแล้วโหเฮ้ยมันกลายเป็นสายงานนิเทศวารสารแล้วก็สายงานผลิตสื่อเนี่ยจาก11สายงานที่ปลดทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นสายนิเทศสายวารสารสายผลิตสื่อเนี่ยปาไป7 สายงานนะมีใครบ้าง7 สายงานคือมีเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ
0: ์ครับ
1: มีเจ้าพนักงานสื่อสารมีผู้ประกาศผู้รายงานข่าวมีช่างภาพมีเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษ
0: าม
1: ีนายช่างศิลป์แล้วก็นายช่างพิมพ์
0: ครับ
1: นี่
0: เจ้าพนักงานห้องสมุดบรรณารักษ์
1: อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับงานสื่อแล้วไงถูกไหมเพราะ11 สายงานนี่ก็อย่างที่พี่เองบอกมีเจ้าที่ห้องสมุดก็คือบรรณารักษ์มีเจ้าพนักงานห้องสมุดแล้วก็มีเจ้าพนักงานธุรการแล้วมีนายช่างขุดลอกอันนี้ก็คือครบ11แต่7สายงานเนี่ยก็คือมาจากวารสารจากสารนิเทศคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอ้โหนะครับอนาคตการสื่อสารภาครัฐจะเป็นยังไงรัฐเตรียมวางแผนเรื่องนี้เนี่ยเอาไว้แบบไหนผลกระทบเนี่ยมันจะลามเลียไปถึงคณะนิเทศคณะวารสารและคณะที่ผลิตบัณฑิตนะครับในสายงานผลิตสื่อของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศยังไงรัฐกำลังจะส่งสัญญาณว่าและในยุค AI เนี่ยคนทำสื่อมืออาชีพเนี่ยมันไม่จำเป็นแล้วในระบบราชการไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยุบไหมทีมงานโฆษกรัฐบาลจำเป็นต้องมีไหมนะเพราะทุกวันนี้รัฐมนตรีต่างก็มีเพจส่วนตัวหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: อันนี้น่าสนใจมากพี
0: ่ตอนนี้ท่านรองโฆษกมาแล้วนะฮะจะมาตอบคำถามพี่ต้อมและคุณฟัง
1: นะครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรองโฆษกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับผม
2: ท่
0: านมีคำถามเยอะวันนี้
1: รองโฆษกรบกวนนิดหนึ่งครับกรุณาสรุปเบื้องหลังของนโยบายการตัดลดงบประมาณนะที่ไปถึงเรื่องของการลดขนาดองค์กรแล้วก็การที่อาจจะนะครับนี่อาจจะก็คือคาดเดาว่าอาจจะนำ AI นะครับเข้ามาแทนงานสื่อสารงานประชาสัมพันธ์และอาจจะจ้างเอาซอร์สอะไรประมาณนี้ครับมันอะไรไงแบบไหนครับท่านรองโฆษกครับกรุณาเล่าฟังนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะเบื้องหลังนโยบายนี้นะคะก็มีอยู่3เรื่องหลักค่ะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นข้อจำกัดด้านงบประมาณนะคะและภาระรายจ่ายประจำของรัฐค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องทบทวนว่างานใดเนี่ยจำเป็นต้องใช้ข้าราชการประจำงานใดใช้พนักงานราชการการจ้างเหมาบริการหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้เพื่อให้การใช้เงินภาษีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยค่ะก็คือเป็นเรื่องการปรับวิธีบริหารราชการจากเดิมที่มีภารกิจใหม่ก็จะเพิ่มตำแหน่งใหม่มาเป็นการตรึงกรอบอัตรากำลังใช้คนที่มีอยู่ปรับกระบวนงานและลดความซับซ้อนของหน่วยงานค่ะก่อนที่จะขอเพิ่มคนหรือเพิ่มหน่วยงานนะคะแล้วก็ในประเด็นที่3ที่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เนี่ยค่ะซึ่ง AI เนี่ยสามารถช่วยได้บางงานบางส่วนเช่นถอดเสียงแปลภาษาจัดข้อมูลทำร่างเนื้อหาต่างๆหรือตัดต่อเบื้องต้นนะคะแต่ก็ต้องย้ำว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบแทนรัฐค่ะดังนั้นเนี่ยนโยบายนี้ก็ไม่ได้หมายความว่างานสื่อสารเนี่ยไม่มีความจำเป็นหรือคนทำสื่อหมดคุณค่านะคะแต่หมายถึงว่ารัฐกำลังทบทวนว่างานแต่ละประเภทควรใช้คนรูปแบบการจ้างงานหรือว่าเทคโนโลยีอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดค่ะ

0: ครับเอ๊ะแต่จริงๆแล้วท่านรองโฆษกกับนโยบายของท่านรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่เขียนออกมาที่ประกาศออกมาว่านะครับใน11สายงานเนี่ยแล้วก็เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะครับปาเข้าไป7สายงานเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเกษียณนะครับมีตําแหน่งไหนมีคนไหนเนี่ยเกษียณอายุราชการไปแล้วหรือว่าออกจากราชการก่อนเกษียณอายุก็แล้วแต่นะครับจะไม่มีการจ้างเพิ่มก็คือก็จะค่อยๆแบบตัดทอนลดลงไปเรื่อยๆอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงค่ะว่ามติเนี่ยไม่ได้เลิกจ้างคนที่กำลังทำงานอยู่แต่ก็ให้ทยอยย
0: ใ
1: ุ
0: ช
1: บ
0: ่
1: ก
0: ใช
1: ร
0: ่
1: อ
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: ตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณเมื่อปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปค่ะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: แล้วจริงๆรัฐไปมองเห็นข้อจำกัดหรือว่าเห็นความซ้ำซ้อนอะไรในสายงานเหล่านี้ครับท่านรองโฆษกครับ
1: คืออย่างสำหรับเศษสายงานเนี่ยรัฐมองว่าภาพรวมเนี่ยเป็นสายงานที่สนับสนุนบางประเภทเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานแบบข้าราชการประจำทั้งหมดนะคะเพราะบางงานเนี่ยมีลักษณะเป็นงานผลิตชิ้นงานหรือว่าเป็นงานเทคนิคต่างๆงานตามโครงการทั่วๆไปหรืองานที่สามารถใช้รูปแบบการจ้างแบบอื่นและเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยได้ค่ะโดยในกลุ่มตัวที่11สายงานเนี่ยค่ะก็จะมี7สายงานที่เป็นในด้านของสื่อที่เมื่อกี้ท่านได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือสิ่งที่จำเป็นที่ควรทำต่อไปเนี่ยก็คือจะมีการประเมินภารกิจเป็นรายงานแล้วก็ไม่ได้ตัดสินว่าจากชื่อหรือตำแหน่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยงานภารกิจสำคัญงานข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลลับงานในภาวะวิกฤตเนี่ยงานพวกนี้ต้องมีความต่อเนื่องซึ่งรัฐก็ยังต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนอยู่นะคะแม้ในรูปแบบตำแหน่งและการจ้างงานที่เปลี่ยนไปก็ตาม
0: อ๋อแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับก็อย่างที่ท่านรองโฆษกกรุณาเล่าให้ฟังนั่นแหละนะครับคือผู้ที่ยังทำงานอยู่ปัจจุบันก็ทำต่อไปแต่ใครที่เกษียณแล้วนะครับก็จะไม่มีการจ้างเพิ่มเอ้ยจะไม่มีการจ้างทดแทนแล้วทีนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อจำกัดนะครับแล้วก็ความซ้ำซ้อนนะครับที่เห็นก็คือว่ามันก็จะลามไปถึงเรื่องของการที่ AI เริ่มเข้ามีบทบาทเริ่มเข้ามามีบทบาทสื่อโซเชียลเนี่ยเริ่มเข้ามาปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากที่ความเชื่อเรื่อง AI และสื่อโซเชียลนะครับตรงนี้สะท้อนมุมมองของภาครัฐแล้วตอกย้ำความเป็นไปของโลกได้ไหมครับว่าในยุคนี้ใครๆก็เป็นสื่อได้ใช้ AI สร้างภาพสร้างรูปภาพนะฮะใช้ AI เขียนข่าวนะครับมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ถ่ายคลิปได้แล้วนะครับผมเป็นนักข่าวแล้วมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องมีตำแหน่งนะครับช่างภาพไม่จำเป็นที่ต้องมีตำแหน่งผู้ประกาศข่าวในระบบราชการอีกต่อไปอันนี้เราตั้งใจที่จะเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ด้วย AI หรือโซเชียลมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับ
1: ก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็ใช้ AI ผลิตเนื้อหาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนค่ะสามารถที่จะทำงานสื่อสารภาครัฐอย่างมืออาชีพได้โดยอัตโนมัตินะคะโดยมุมมองเนี่ยก็คือการทำงานในการสื่อสารภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีแค่การถ่ายภาพเขียนข้อความหรือทำคลิปแต่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยรวมถึงการเข้าใจนโยบายกฎหมายรู้ว่าข้อมูลใดเปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้เคารพลิขสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคลการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มและการรับมือกับข่าวลวงหรือวิกฤตที่อาจกระทบชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะซึ่ง AI เนี่ยอาจจะช่วยลดทอนงานได้บางส่วนแต่ AI เนี่ยไม่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมายและทางการเมืองแทนมนุษย์ได้นะคะ
0: เป็นหลักไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือถือว่าเป็น tool หรือเป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองถูกไหมครับท่านตลอด
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้
1: ผู้รับผิดชอบส่วนหลักก็ยังต้องเป็นหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีการอนุมัติการเผยแพร่อยู่ดีนะคะ
0: ครับและปกติเนี่ยครับก็คือว่าอันนี้ในสภาพแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่าคือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเจ้าที่ประชาสัมพันธ์หรือว่าข้าราชการที่เป็นทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์นะครับทุกวันนี้เนี่ยตรงๆนะแต่ไม่ใช่ทุกวันนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ในส่วนงานราชการต่างๆจะเขียนข่าวทีนึงจะเผยแพร่ข่าวทีนึงก็ต้องแบบดูหน้าดูหลังเอ๊ะข่าวนี้ได้ไหมเขียนเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บต้องส่งขึ้นไปข้างบนนะครับผ่านหัวหน้าผ่านผอ.ผ่านรองทิบดีผ่านทิบดีแล้วก็เผลอๆต้องผ่านปลัดกระทรวงไปถึงรัฐมนตรีอีกว่าเขาจะประชาสัมพันธ์ไหมอะไรต่ออะไรไหมมันก็เหมือนกับว่ามีอยู่มันก็ประดักประเดิดมีอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้อย่างแท้จริงอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ภายนอกมันก็เลยกลายเป็น internal PR อย่างเดียวเลยประมาณนี้อันนี้มีส่วนด้วยไหมครับว่าเนื่องจากว่างานของข้าราชการ

0: ที่เป็นข้าราชการประชาสัมพันธ์เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีกันจริงๆในหน่วยงานราชการมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับท่านตลอดสดครับ
1: จริงๆงานในหน่วยงานเนี่ยแต่ละกระทรวงที่เขาที่ทำงานด้วยก็จะมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์แล้วก็ข่าวก็แต่ละหน่วยงานเขาจะมี Facebook มีอะไรของเขาที่เขาก็ออกข่าวเรื่อยๆนะคะจากเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ว่าไม่มีนะก็เพราะว่าอย่างบางข่าวที่เราที่ทางทีมโฆษกใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะอ้างอิงข่าวของกระทรวงต่างๆประชาสัมพันธ์ของกระทรวงต่างๆมาด้วยซ้ำนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าตัวคนเนี่ยก็ยังไม่ตัว AI ไม่สามารถที่จะมาทดแทนคนได้เพราะยังไงคนเราจะมีการกันกรองข้อมูลนะคะแล้วก็เราก็หมายความไม่ได้หมายความว่าคนทำสื่อเนี่ยหมดความจำเป็นนะคะแต่ก็คือหมายถึงว่าเราต้องยกระดับทักษะของคนทำสื่อต้องยกระดับมากขึ้นนะคะจากผู้ผลิตชิ้นงานเนี่ยไปสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สื่อสารเชิงกลยุทธ์เนี่ยค่ะมากขึ้นมากกว่า
2: ท่านรองโฆษกครับมาที่ทางแบบนี้แสดงว่าในอนาคตการสื่อสารภาครัฐนั้นจะเป็นทีมที่เขาเรียกว่าเป็นทีมทีมเล็กๆหรือเปล่าครับที่มีประสิทธิภาพเน้นตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ก็จะเป็นการแบ่งตามระดับความเสี่ยงมากกว่าค่ะการให้ความมากกว่าแล้วก็เป็นการแบ่งระดับการให้ความสำคัญมากกว่าในเป็นทางออกนะคะ
0: โอ้เอ๊ฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าท่านรองนายกประกรณ์ท่านมีโครงสร้างในการทำงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐแบบใหม่อยู่แล้วอย่างหรือเปล่าครับท่านรองโฆษกครับ
1: คือยังไม่ได้มีทิศทางที่เหมือนกับว่าชัดเจนแบบเหมือนการเป็นแบ่งงานขนาดนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็จะให้โครงมาค่ะก็คือมันเหมือนรูปแบบที่เป็นรูปแบบองค์กรนะคะก็คือเราก็ต้องแบ่งคนให้มันเหมาะกับงานแล้วก็ความสำคัญของรูปแบบของงานด้วยอะค่ะ
0: ครับทีนี้นะครับกลับมาว่าแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยประเด็นนี้นะครับประเด็นที่เราตั้งกันวันนี้นะครับที่เรียนเชิญท่านรองโฆษกมาพูดคุยนะครับคือเราคุยมาประมาณสักสัปดาห์กว่าแล้วนะครับบอกเอาล่ะนะครับทุกวันนี้ยังไงเราก็หนี AI ไม่พ้นโซเชียลมีเดียเนี่ยมานานมากแล้วทีนี้ประเด็นก็คือถ้าวันใดวันดีคืนดีนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดอึกอักติดขัดอะไรขึ้นมา AI ก็ใช้งานไม่ได้อีกนะครับแล้วก็เกิดนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์กันยังไงครับท่านรองโฆษกครับเราจะมีช่องทางไหนมีการเตรียมช่องทางนะครับฉุกเฉินเอาไว้แบบไหนครับท่านครับ
1: เพราะอย่างตอนนี้ค่ะในการประชาสัมพันธ์ของสื่อรัฐเนี่ยมันก็ไม่ได้ rely on social media หรือว่า AI เป็นหลักนะคะก็อย่างเงี้ยเราก็ยังมีการสื่อสารทางวิทยุหรือว่าสื่อสารทางอื่นเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีช่องทางหลายช่องทางที่จะกระจายข่าวออกไปให้ถึงพี่น้องประชาชนค่ะ
0: แต่ก็
1: ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียก็คือมีผลเป็นอย่างมากนะคะ
0: ครับครับอันนี้ก็คือหนึ่งคำถามนะครับที่คุยแล้วก็กลายเป็นคำถามนะครับมาเรียนถามท่านรองโฆษกทีนี้อีกคำถามนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะมีการปรับโครงสร้างกันจริงนะครับแล้ว7สายงานที่เกี่ยวข้องกับงานสื่องานประชาสัมพันธ์นะครับต้องยกเลิกไปเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่ทีมโฆษกรัฐบาลเองเนี่ยต้องมีการพิจารณายุบเลิกหรือว่าต้องมีการปรับโครงสร้างอะไรไงแบบไหนไหมครับท่านรองโฆษกครับ
1: คือจากมติครม.เนี่ยเอกสารที่เปิดเผยในขณะนี้คือยังไม่มีข้อความว่ากรมประชาสัมพันธ์หรือทีมโฆษกเนี่ยจะถูกยุบหรือหายไปนะคะเพราะว่าตามมติเนี่ยจะทยอยยุบกรอบตำแหน่งในสิบสายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณและให้ทุกหน่วยงานทบทวนภารกิจโครงสร้างและรูปแบบการจ้างงานก็คือไม่ได้มันก็ไม่ใช่การยุบหน่วยงานที่มีภารกิจระดับกรมหรือยกเลิกภารกิจของการสื่อสารรัฐบาลนะคะกรมประชาสัมพันธ์และทีมโฆษกรัฐบาลยังมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารนโยบายประสานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆสื่อสารในภาวะวิกฤตสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนโดยเฉพาะในยุคที่มีข่าวลวงแล้วก็เนื้อหาที่สร้างด้วย AI มากขึ้นนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นรูปแบบการทำงานและทักษะของบุคคลมากกว่าเช่นในการใช้ระบบดิจิตอลให้มากขึ้นทำงานเป็นทีมและใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในบางงานด้วยค่ะแต่ภารกิจสื่อสารหลักของรัฐก็ยังต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นมืออาชีพมาตรวจสอบได้นะคะ
0: ก็คือเหมือนกับที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่านะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีการยกระดับคนสื่อนะครับให้มีการพัฒนาให้มากขึ้น1คนอาจจะทำงานสัก 2-3 จ็อบแทนที่นะครับทุกวันนี้ก็คือ1คน1งานในระดับไม่ใช่แล้วโลกพัฒนาไปแล้วเลยประมาณนี้หรือแม้แต่กรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยนะครับ

0: หน่วยงานเนี่ยนะครับก็คงยุบเลิกไม่ได้แต่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการรับเพิ่มในวันนี้ถูกไหมครับท่านรองโฆษกครับ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะต้องเน้นคุณภาพของตัวงานให้มากขึ้นนะคะยกระดับ
0: ทีนี้ครับทีนี้ประเด็นใหญ่ละนะครับในเมื่อ7สายงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคณะวารสารคณะนิเทศแล้วก็คณะนะครับคณะอะไรล่ะนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อนะครับมันจะลามเลียไปถึงมหาวิทยาลัยร้อยกว่ามหาวิทยาลัยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดมา153มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยเกือบทั้งหมดนี่มีการเปิดการเรียนการสอนนะครับคณะวารสารคณะนิเทศแล้วก็คณะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อนะครับมีเรื่องของอะไรออกแบบดิจิทัลก็มีอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนั้นนี่นะครับมีการพูดคุยแล้วหรือยังครับว่าถ้ามันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเตรียมอะไรไงไว้แบบไหนครับท่านรองโฆษกครับ
1: คือตัวนี้นะคะก็ต้องเข้าใจนะคะว่าคือมันยังไม่ได้มีแผนการที่ว่าเราเตรียมไปถึงในหน่วยของการศึกษานะคะแต่ว่าใช่ค่ะแต่ในการประกอบประกาศยุบกรอบตำแหน่งจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้นักเรียนผู้ครองเนี่ยเข้าใจว่าชีพสื่อสารภาครัฐเนี่ยกำลังหายไปทำให้มหาลัยที่มีหลักสูตรนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนกับว่ามีการทำการตลาดงานใหม่อย่างจริงจังค่ะคือไม่ควรว่าสรุปทุกอย่างแล้วก็จะทำเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาก็ต้องมีการเน้นในเรื่องคุณภาพการผลิตคนให้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยทุกวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าก็เป็นธุรกิจหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐหรือว่ามหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็เด็กไทยนะครับลูกหลานไทยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เลิกเห่อไม่เลิกชอบนะครับยังไม่เลิกเลือกที่จะเรียนวารสารเรียนนิเทศนะครับเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าทุกวันนี้นะครับแม้ว่าจะมีข่าวนี้ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆนะครับที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้นะครับเลือกนิเทศเลือกวารสารเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถ้าอีท่านี้เนี่ยนะครับขนาดรัฐเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าแหมเรื่องงานประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องมีการนะครับไม่จ้างเพิ่มละนะครับจะต้องจ้างมืออาชีพจริงนะครับอาจจะเอาซอร์สไปเอา AI เข้ามาใช้เอาโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้แล้วน้องๆเนี่ยที่เลือกเรียนนิเทศเรียนวารสารนี่มีข้อแนะนำไหมครับท่านรองโฆษกว่าเปลี่ยนเถอะน้องอย่าไปเรียนเลยนะครับเรียนไปก็ไม่มีอนาคตอะไรประมาณนี้ครับท่านรองโฆษกครับ
1: คืออาจจะไม่ได้ว่าไม่ต้องเรียนเลยคือผลกระทบตรงนี้นะคะก็อาจจะทำให้เราจะต้องมาหันมายกระดับจากผู้ผลิตชิ้นงานปกติเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการสื่อสารมากขึ้นรวมถึงใช้ AI อย่างรับผิดชอบเข้าใจกฎหมายและนโยบายแล้วก็สื่อสารในภาวะวิกฤตวิเคราะห์ข้อมูลวัดผลว่าประชาชนเข้าใจหรือเข้าถึงการบริการมากน้อยแค่ไหนไอ้จุดเนี้ยค่ะที่ AI มันยังไม่สามารถที่จะมารีเพลซเราได้ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เชิญพี่เองครับเชิญครับ
2: ครับผมอยากจะเรียนถามว่าด้วยนโยบายที่เราเห็นอนาคตแบบนี้มีการทำแซนด์บ็อกซ์ไหมครับว่าวันที่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่ผู้ใหญ่ท่านคาดการเอาไว้แล้วแล้ววันเวลาแบบนั้นเราเตรียมการรับมือกันอย่างไร
1: ในอนาคตนะคะก็จะต้องมีเหมือนแนวทางที่ชัดเจนขึ้นอยู่แล้วนะคะตอนนี้จะเป็นกรอบกว้างๆไว้เฉยๆแต่ส่วนตรงรายละเอียดนะคะเดี๋ยวก็จะมาเปิดเผยให้ฟังในอนาคตนะคะ
0: นะครับเพราะจริงๆแล้วข่าวนี้นะครับก็พอทลอมประกรณ์แถลงออกมานะครับก็มีข่าวแค่วันหรือ2วันจากนั้นก็เงียบหายไปนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องบอกเป็นเรื่องใหญ่เพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับในแต่ละปีเด็กที่จบวารสารจบนิเทศอ่ะผมว่าเป็นหมื่นอ่ะนะครับแล้วน้องๆเหล่านี้เนี่ยจบออกมานี่จะมาทำอะไรในเมื่อนะครับภาคเอกชนเองพวกผมเนี่ยโอ้โหตอนนี้เลือดตาแทบกระเด็นนะครับหาเช้ากินค่ำนะครับไม่รู้ว่าจะถูกปลดเมื่อไหร่ประมาณนี้ยากลำบากอยู่แล้วแล้วความหวังของน้องไม่เป็นไรนะครับงานเอกชนไม่จ้างก็ไปรับราชการก็แล้วกันไปสอบกอพอไปอยู่กรมประชาสัมพันธ์ไปอยู่กระทรวงต่างๆที่จะต้องมีนักประชาสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้การยุบเลิก7สายงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อนะครับตรงนี้มีรายละเอียดออกมาไหมครับท่านรองโฆษกครับว่าจะสามารถทำให้มีการลดงบประมาณรายจ่ายลงได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีครับท่านครับ
1: ในขณะนี้ค่ะไม่สามารถที่จะตอบเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้นะคะเพราะมติครม.เนี่ยไม่ได้ระบุจำนวนผู้ที่เกษียณในแต่ละปีเงินเดือนและสวัสดิการของแต่ละคนเนี่ยค่ะว่ามันเท่าไหร่อย่างไรจากตัวเลขที่มีการรายงานข้อมูลกรอบตำแหน่งระบุว่าเนี่ยเจ็ดสายงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องอ่ะเกี่ยวกับการสื่อสารนี่มีกรอบประมาณ930อัตรา

0: มีผู้ครองตำแหน่งอยู่ประมาณ808อัตราและมีตำแหน่งว่างเนี่ยประมาณ122อัตรานะคะแต่ตัวเลขเนี้ย
1: ก็ไม่เยอะนะ
0: ถูกต้องค่ะแต่ตัวเลขนี้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราประหยัดได้ทันทีจากอัตราที่จะว่างลงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจำนวนคนที่ตรงนี้จะถูกเลิกจ้างไปเหตุผลก็คือผู้ที่ครองตำแหน่งอยู่เนี่ยก็ยังทำงานต่อจนกว่าจะพ้นจากราชการถูกไหมคะและหากรับจ้างพนักงานราชการจ้างเอกชนหรือซื้อระบบ AI มาทดแทนเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้หายไปทั้งหมดก็จะเปลี่ยนจากบุคลากรไปเป็นค่าใช้จ่ายรูปแบบอื่นดังนั้นก็มันก็จะต้องมีการคำนวณตรงนี้ด้วยอะค่ะ
1: ครับอ่ะถ้าเช่นนั้นสมมุติว่านะครับณเวลานี้เนี่ย
0: เป้าหมายที่เขียนในมติเนี่ยนะคะก็จะเป็นการลดกรอบตำแหน่งให้ได้อย่างน้อยประมาณ 15% ภายในปีงบประมาณ2575นะคะ
1: ก็หลายปี
0: แล้วทีนี้อาจจะไม่ได้เป็นการลดงบประมาณ 15% แต่ว่ามันจะเป็นการลดกรอบตำแหน่งมากกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ลดกรอบตำแหน่งครับครับท่านรองทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความคุ้มค่านะครับเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับคุณภาพการสื่อสารนะครับในกรณีที่ไม่มีข้าราชการในสายงานนี้นะครับมันจะยังไงแบบไหนครับท่านรองโฆษกครับ
0: หมายถึงว่าความคุ้มค่า
1: ความคุ้มค่า versus คุณภาพการสื่อสารในกรณีที่ไม่มีข้าราชการในสายสื่อสารวิทยาสัมพันธ์นะครับมันจะคุ้มค่าไหมครับเมื่อเทียบกับคุณภาพของการสื่อสารที่จะมีออกไปเนี่ย
0: ก็คือในแง่ของว่าที่เราจะต้องจะเอาซอร์สเอกชนใช้ข้าราชการสายงานอื่นทำแทนนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็ได้ก็นั่นก็หมายความว่าก็คือเอาซอร์สก็คือจ้างเอกชนที่เขาเป็นมืออาชีพนะครับก็ดูน่าจะเขาเรียกว่าอะไรขออนุญาตใช้คำว่าน่าจะไว้วางใจได้มากกว่าหรือว่าอะไรแบบไหนหรือเปล่าครับ
0: ก็ในส่วนของที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับความมั่นคงเหตุฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็คือก็จะมองว่าควรที่จะมีทีมภายในรัฐที่เป็นแกนหลักเพราะว่าต้องมีผู้รู้บริบทใช่แล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ถ้าในส่วนของว่าที่มันเป็นอะไรที่มัน in general ทั่วไปเช่นการงานผลิตซ้ำงานเทคนิคบางส่วนถอดเสียงถอดเทปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ AI หรือจ้างเอกชนทำแทนเนี่ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถที่จะควบคุมตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็อนุมัติได้ค่ะ
1: ใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเอาตรงๆแหละเมื่อเร็วๆนี้ก็มีประเด็นเรื่องของอะไรนะจุดที่ตั้งทางทหารที่หลุดออกไปอะไรประมาณนี้ถูกไหมท่านรองโฆษกครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของการเอาซอร์สเนี่ยก็อาจจะทําให้รัฐเนี่ยเข้าถึงทักษะเฉพาะทางได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารัฐจะไม่รับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับข้อมูลที่เอาซอร์สออกไปเนี่ยก็ต้องกําหนดตัวบุคลากรในการเป็นเจ้าของข้อมูลอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ใครเป็นผู้อนุมัติแล้วก็ข้อมูลรัฐจะถูกเก็บรักษาอย่างไรด้วยนะคะ
2: ท่านรองโฆษกครับเรามีโมเดลจากต่างประเทศที่ดูเป็นตัวอย่างไหมฮะ
0: ตอนนี้ค่ะตัวข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยค่ะมันยังไม่ได้ไปอ้างอิงจากข้อมูลในต่างประเทศนะคะ
1: นะครับได้ครับถ้าเช่นนั้นก็คงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับให้มีความชัดเจนออกมาแต่ว่าน่าสนใจมากนะครับว่าตำแหน่งนะครับที่จะมีการปรับลดลงไปนี่มันก็แค่ร้อยกว่าตำแหน่งนั่นเองถูกไหมครับมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่คนก็สักประมาณสัก800กว่าคนใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นะครับได้ครับถ้าเช่นนั้นก็รอความชัดเจนกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองโฆษกครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็คุณนะครับท่านรองโฆษกนะครับประจำโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับเพียงฟังแล้วไงครับ
2: โอ้ผมฟังแล้วผมดูรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องรอความชัดเจนจริงๆนะครับพี่ต้อมฮะอันนี้เหมือนกับเป็นการชี้ให้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่ายังไม่ลงในรายละเอียดที่เราจะสามารถที่จะเรียนถามอะไรได้มากนักนะฮะต้องดูมุมมองอื่นด้วย
1: ครับถ้าฉะนั้นก็เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับนะครับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กันแล้วกันนะครับว่าท่านคิดยังไงเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ1สถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ

0: ที่จังหวัดน่านพระครูสิริ
1: ขณะนี้เวลา 13:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวัดภูมินส่งสัญญาณอันตรายร้าวสุดตัวสะสมวันกระทบแลนด์มาร์คทำเงินของจังหวัดจี้กรมศิลป์เร่งตรวจโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
0: ที่จังหวัดน่านพระครูสิริดันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านและเจ้าอาวาสวัดภูมินได้แสดงความกังวลถึงวัดภูมินที่ต้องเผชิญทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วมซ้ำถึง2ปีโดยรอบพระอุโบสถถูกน้ำท่วมขังและมีความชื้นสะสมโดยเฉพาะจุดที่เคยเปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบฐานรากซึ่งบางส่วนยังไม่ได้คืนสภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งน้ำท่วมหนักครั้งพายุวิภาได้สร้างความเสียหายต่อจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินเป็นอย่างมากจนถึงน้ำท่วมครั้งล่าสุดนี้น้ำได้ท่วมรอบพระอุโบสถอีกครั้งนอกจากนี้ทุกครั้งที่มีฝนตกหนักน้ำฝนยังรั่วลงกลางพระอุโบสถอีกด้วยและโดยรอบพระอุโบสถยังพบรอยร้าวขยายตัวมากขึ้นมีจุดทรุดและเอียงเนื่องจากพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณหวั่นเกรงโบราณสถานที่มีอายุหลายร้อยปีจะเกิดความเสียหายทางด้านนายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ในฐานะรองประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายบริเวณรอบพระอุโบสถวัดภูมินแล้วเปิดเผยว่าต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดว่ารอยร้าวและการทรุดตัวเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ทางวัดภูมินเคยแจ้งปัญหาไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและกรมศิลปากรแล้วและมีการเข้าสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นแต่ยังไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนรองประธานกรรมาธิการจึงเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบระดับการทรุดตัวสาเหตุรอยร้าวสภาพฐานรากรวมถึงผลกระทบจากน้ำและความชื้นพร้อมกำหนดแนวทางเสริมความมั่นคงก่อนความเสียหายจะรุนแรงมากขึ้นรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: เจเซระดมเครื่องจากกำลังคนฟื้นฟูปูลั่นสิ่งไหนทำได้ทำทันทีนายเจเซไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจากเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนภารกิจสำคัญในวันนี้คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจากเข้าขนย้ายขยะเศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมนำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนนายเจเซตได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจากเข้าช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่ดำเนินการในวันนี้ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเจ้าหน้าที่และเครื่องจากเร่งเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการขนย้ายสิ่งของที่มากับน้ำและการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้จุดสำคัญสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเซตกล่าวว่าวันนี้คือวันฟื้นฟูหลังจากทุกฝ่ายร่วมกันรับมือสถานการณ์น้ำท่วมมาแล้วภารกิจต่อจากนี้คือการเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนน้ำลดไม่ได้แปลว่างานจบวันนี้ลุยกันต่องานฟื้นฟูต้องเริ่มทันทีอะไรที่ทำได้ให้ทำเลยไม่ต้องรอเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านกลับมาใช้ชีวิตและกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วที่สุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15

0: าทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.

0: ข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกเช่าหนึ่งค่ะนับถอยหลัง100วันเข้าสู่ฤดูฝนนครหาดใหญ่ขุดลอกคูคลองรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ17จุดหลักธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
3: นายณรงค์พรณพัทธลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลากล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนในอีกประมาณ3เดือนหรือ100วันข้างหน้าว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ21ตารางกิโลเมตรมีลำคลองในพื้นที่2สายคือคลอง30เมตรและคลองเตยซึ่งได้ทำการขุดลอกแล้วเสร็จทั้งหมดมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ17จุดหลักรวมถึงเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงอีกจำนวนหนึ่งคูระบายน้ำที่มี400กว่ากิโลเมตรขณะนี้ขุดลอกไปเกินกว่าครึ่งและกำลังจ้างเหมาอีกประมาณ100กิโลเมตรให้แล้วเสร็จในอีก100วันซึ่งพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครหาดใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อนถึงฤดูฝนนี้อย่างแน่นอนส่วนในพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนมีแนวทางที่จะเพิ่มความสูงของคันแก้มลิงอีก50เซนติเมตรติดตั้งเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10เครื่องเอาไว้ก่อนเตรียมรับน้ำรวมถึงขุดลอกจุดที่ตื้นของแก้มลิงโดยใช้งบประมาณ8ล้านบาทนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ยืนยันว่าในช่วงฤดูฝนยังคงต้องรอดูว่ามีปริมาณฝนปริมาณน้ำลงสู่คลองร.1และคลองอุตภเอามากน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญเมื่อน้ำมาก็จะเร่งดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดธิดารัตน์ชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจุดสองพาค่ะ
2: เผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผู้ใช้สิทธิ์กว่า 70% ชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้าชุมชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 171.77 ระบุว่าเข้าร่วมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ขณะที่ 128.23ไม่ได้ใช้สิทธิ์สะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนผลสำรวจพบว่าประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักโดยอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร.ละ 36.96 ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร.ละ 24.50 นำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งของจำเป็นสำหรับข้อมูลการดำเนินโครงการล่าสุดณวันที่21สิงหาคมเวลา 23:00 น.มียอดการใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 120,000 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 70,000 ล้านบาทและส่วนที่ประชาชนร่วมจ่าย 50,000 ล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจ

0: กิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณCW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: บ่ายโมงกับอีก12นาทีกับมารู้ทันสื่อกันในช่วงที่2ครับพี่เองครับ
4: ครับผมเอาละครับวันนี้น่าสนใจนะฮะพี่ต้องมาผมสังเกตได้ว่าประเด็นลักษณะแบบนี้เนี่ย จริงๆแล้วการที่เราจะได้ยินได้ฟังหลากหลายมุมมองโดยเฉพาะกับคุณผู้ฟังนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะช่วยกันระดมนะฮะเพราะมันจะส่งผลต่อโครงสร้างของการบริหารบ้านเมืองเลยนะครับพี่ต้อม
3: อันนี้มันก็มีส่วนนึงนะหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยก็มีเป็นไรก็มีรัฐบาลอยู่แล้วนี่เลือกเขาเข้าไปแล้วก็ให้เขาไปบริหารก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าพ่อแม่ผู้ครองเนี่ยกำลังกังวลละโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่ผู้ครองที่มีลูกหลานนะครับกำลังเรียนนิเทศศาสตร์กำลังเรียนวารสารศาสตร์หรือเรียนสายงานผลิตสื่อเนี่ยนะ
4: ครับ
3: คือก็พูดกันเยอะนะพูดบ่อยอ่ะพูดบ่อยดีกว่าแต่ไม่ใช่พูดกันเยอะพูดบ่อยผมก็พูดบ่อยๆเจอพวกเพื่อนฝูงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสมัยก่อนถามลูกเรียนอะไรเฮ้ยเรียนอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นคนดีก็แล้วกันมันไม่ได้แล้ว
4: นั่นสิครับ
3: มันไม่ได้แล้วเอาจริงๆถูกไหมครับ
4: ใช่ใช่
3: ถามลูกเลยละเรียนนิเทศถามทำไมมันอยากเรียนเรียนจบมาทำอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคือมันไม่ได้แล้วนะครับ
4: จริงครับ
3: อืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็อย่างที่บอกว่านะก็ผู้คนที่ได้ยินแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกโอ้โหมันจะยังไงกันเนี่ยอนาคตการสื่อสารภาครัฐจะเป็นยังไงนะแล้วอย่างที่บอกว่าณเวลานี้เนี่ยก็คือมีแต่เขาเลยเป็นนโยบายออกมาแล้วก็แถลงเรียบร้อยแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะลงนามในคำสั่งหรือยังจะเริ่มดำเนินการกันจริงแล้วหรือยังนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าแล้วถ้าลงนามในคำสั่งแล้วและเตรียมที่จะเริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ270แล้วเนี่ยนะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองโฆษกออกมาจะมีแผนอะไรรองรับไปเลยเนี่ยมันจะยังไงกับพี่เอง
4: เออนั่นสิครับผมก็พยายามจะถามนะฮะว่าเอ๊ะที่สุดแล้วมีอะไรที่มันชัดเจนบ้างใช่ไหมครับพี่ต้อมฮะ
3: ม
4: ีอะไรบ้างที่ทำแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ยังต้องรอกันอยู
3: ่นะครับก็นะครับก็เป็นที่รู้กันนะว่านะครับสายงานโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการเขาเรียกอะไรนำนะครับประเด็นกว้างๆมาคุยกันถ้าจะลงลึกนี่ต้องกับท่านนี้เลยครับดร.พรพิทักษ์แม้นสิริ

0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะไปเรียนถามนะครับพูดคุยกับท่านดูว่าในฐานะที่ท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐเนี่ยท่านเห็นข่าวปรับโครงสร้างนี้แล้วเนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงแล้วก็เออจริงๆแล้วท่านอยู่ในคณะทำงานชุดนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าอยู่นี่ก็จะดีเลยนะครับเราจะได้คุยกันนะครับเข้าใจว่าตอนนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริอยู่ในสายแล้วท่านรองอธิบดีพรพิทักษ์สวัสดีครับ
1: ทีมงานบอกกำลังรอท่านอยู่ไม่แน่ใจว่าท่านเข้ามาแล้วหรือยัง
0: อ
1: ย่างครับแป๊บหนึ่งครับอีกแป๊บหนึ่ง
0: อย่างนะ
1: อย่างนะครับ
0: ถ้างั้นเราก็โม้เราก็เมาส์ไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างที่บอกว่าคือเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็สื่อส่วนใหญ่ก็รายงานกันก็ยุบสิบเอ็ดสายงานยุบสิบเอ็ดสายงานแต่ไม่ได้ลงไปดูไงจริงๆให้สิบเอ็ดสายงานเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเลย
1: จริง
0: กับชีวิตกับอนาคตของคนสื่อเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ของคนรายงานเลยถึง7สายงาน
1: แล้วพี่ต้องคิดดูฮะคือคนจำนวน800คนเนี่ยถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่มีกลุ่มตรงนี้แล้วก็ตามแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าปัญหาใหญ่ของทุกๆรัฐบาลก็คือการสื่อสารเนี่ยนะครับพี่ต้องไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อ้าวแล้วอย่างบอกว่าตำแหน่งผู้ประกาศกับนะตำแหน่งผู้ประกาศผู้รายงานข่าวเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วผู้ประกาศคำว่าผู้ประกาศเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานีโทรทัศน์อยู่ในสถานีวิทยุถูกไหมครับ
1: ฮะจริงฮะ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ตามหน่วยงานราชการตามอย่างสมมุติว่าอย่างสำนักโฆษกอย่างเงี้ยมีผู้ประกาศไหมคำตอบคือไม่
1: ม
0: ีตำแหน่งนะตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวนะครับนะสำนักโฆษกไม่มีกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะกระทรวงกรมต่างๆเขาก็ไม่มีนะผู้ประกาศผู้ประกาศเนี่ยจะอยู่ที่ช่อง11ใช่ไหมผู้ประกาศและรายงานข่าวนี่อยู่ที่ช่อง11แล้วก็จะอยู่ที่นะครับรัฐวิสาหกิจอย่างอสมทอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ก็คือชัดเจนมากว่าก็คือเป็นสื่อของรัฐอ่ะเป็นหน่วยงานของรัฐอ่ะนะจะยังไงกันแบบไหนจะโดนด้วยหรือเปล่านะแล้วถ้าบอกว่าถ้ายุบเลิกผู้ประกาศเนี่ยนะครับเจ้าใครมาอ่านข่าวหน้าทีวีอ่ะ
1: จริง
0: เจ้าใครมาอ่านข่าววิทยุจะให้ AI มาเหรอจะเป็นอวตารมาใช่ไหมอวตารมาใช่ไหมหรือยังไงแบบนี้โอ้โหมันคิดได้เยอะแยะเลยนะคิดได้เยอะแยะมากมาย
1: จริงจริงนั่นสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือว่าทิศทางแนวโน้มนโยบายต่างๆนี้นั้นจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าณวันนี้คนเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นจริงไหมครับแล้ว
0: มันก็
1: หลายอย่างนะครับพี่
0: ก็จริงแต่ก็อย่างที่ท่านรองโฆษกท่านพูดไว้นะบอกว่าก็คือเขาเรียกอะไรตัวเลขหรือจำนวนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่
1: ไม่เยอะ
0: เมื่อเทียบกับจำนวนของข้าราชการที่อยู่วันสัก3ล้านคนทุกวันนี้นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่เรียนถามท่านไปก็คือว่าอย่างเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยตามหน่วยงานราชการเนี่ยอันนี้ก็เรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะก็คือว่าอย่างสมมติว่าถ้าผมเนี่ยผมเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นอะไรเป็นเจ้าหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ
1: ์
0: ผมก็เขียนข่าวอ่ะวันนี้ผมเข้าประชุมร่วมนะครับกับสมมตินะคณะกรรมการกขคของกรมค้าภายใน อะไรประมาณนี้แล้วผมก็ทำรายงานการประชุมเสร็จสรรพเรียบร้อยผมก็อุ้ยเรื่องนี้ดีมากเลยในฐานะรับประชาสัมพันธ์เนี่ยผมเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเผยแพร่ยกตัวอย่างเช่นบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมจะควบคุมราคาสินค้าใดสินค้าหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เขียนข่าวปั๊บเข้าไปเป็นข้าราชการตัวเล็กๆนี่ส่งเข้าไปหัวหน้าดูเฮ้ยมาลงเอางี้เลยเหรอเอาก็นี่ก็คือรายงานในที่ประชุมไม่ได้ไปเขียนมาใหม่อ่ะทำไมล่ะครับอุ๊ยอันนี้มันไปกระทบเจ้าโน้นเจ้านี้เจ้านั้นเขานะคุณต้องไปเขียนมาใหม่เขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกเขียนจนเจ้านาย
1: เขียนอะไร
0: พอใจโอเคจากหัวหน้าจากหัวหน้างานขึ้นไปที่พอก็เรียกหัวหน้าไปเฮ้ยได้เหรอโน่นเหรอนี่เหรอนั่นเหรออะไรประมาณนี้จากพอขึ้นไปถึงรองทิพดีเผื่อไปถึงทิพดีจากทิพดีเผื่อไปปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงก็ขึ้นถึงหน้าห้องรัฐมนตรีรัฐมนตรีบอกไม่ได้ต้องรอให้เอกชนเขาเข้ามาคุยก่อนข่าวนี้เผื่อแพทย์แล้วถามว่าจะมีไว้ทำไม
1: จริงใช่ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องมีถูกไหม
1: จริงครับถูก
0: อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่หรืออย่างเจ้าพนักงานสอบทัศนศึกษา
1: ครับ
0: สมัยก่อนจำได้เลยเรียนมัธยม
1: สำคัญมาก
0: ก็มีห้องโสดห้องโสดนี้ทุกอย่างเช้าคุณมาก็จะต้องมีแบบจัดเขาเรียกอะไรเด็กนักเรียนมัธยมปลายเด็กม.4 ม.5 สมัยผมเรียนม.2 อยู่นะครับเข้าไปแล้วก็ไปอ่านเข้าไปอ่านสิ่งที่เข้าไปอ่านเรื่องที่โรงเรียนคิดว่าสำคัญกับเด็กนักเรียน

0: เป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนจะต้องรู้และควรรู้เลยวันเนี้ยก
1: ็
0: เข้าไปอ่านกันไอ้นู่นกันไอ้นี่กันมีงานที่ครูหรือว่าอาจารย์นะครับที่เป็นฝ่ายโสดเนี่ยก็จะมีกล้องวิดีโอมาตั้งมีมิกเซอร์มาถ่ายทอดมาบันทึกเทปอะไรจะมีอะไรทุกวันนี้มันจำเป็นต้องมีไหมล่ะ
1: อืมใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เห็นด้วยนะครับนี่เห็นด้วยเนาะหรือแม้แต่แบบช่างพิมพ์อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับทุกวันนี้มีไหมโรเนียวยังมีไหม
1: ไม่น่ามีมันน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วฮะเรื่องโรเนียวฮะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็หรืออย่างตำแหน่งนายช่างศิลป์อย่างเงี้ยอย่างนายช่างศิลป์เนี่ยผมไม่นึกถึงอะไรป่ะผมนึกถึงพี่เปี๊ยกโปสเตอร์อ่ะที่ว่าโปสเตอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้ถูกไหมครับหรือว่ายังไงหรือเป็นนายช่างศิลป์ตัดโฟมเวลามีงานสัมมนาเสวนาอะไรต่ออะไรพวกนี้ถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: เออมันก็
1: อย่างก็เปลี่ยนไปหมด
0: ก็เป็นงานผลิตสื่อทั้งนั้นอ่ะ
1: จริง
0: ถูกไหมหรือนายช่างภาพอย่างเงี้ยทุกวันนี้จำเป็นต้องมีช่างภาพไหมสะพายกล้องนะครับนิคอนแคนนอนทิ้ง3 4ตัววิ่งที่กุกกักกุกกักกุกกักเหมือนสมัยก่อนไปถ่ายภาพทุกวันนี้จำเป็นมีไหม
1: ไม่น่าจะแล้วครับ
0: เจ้าพนักงานสื่อสารเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเป็นเจ้าพนักงานสื่อสารแบบCQ อะไรประมาณนี้CQ ว2ว8มั้ยหรือประมาณใช่หรือเปล่
1: า
0: ถูกมั้ย
1: ใช่
0: อันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเวลารัฐบาลแถลงในวันทีเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่เราต้องค่อยๆแกะลงไปนะค่อยๆแกะลงไปหรือแม้แต่บรรณลักษ์กับเจ้าหน้างานห้องสมุดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตกลงจะยังไงหอสมุดแห่งชาติหอชาติอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าบรรณลักษ์หายไปเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีห้องสมุดแห่งชาติเราไม่จำเป็นต้องมีหอสมุดแห่งชาติอีกแล้วใช่หรือไม
1: ่พี่บ้องพี่ต้องฮะประเด็นนี้ผมว่ามันดูย้อนแย้งขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขากำลังส่งเสริมให้มีห้องสมุดให้ทั่วถึงนะฮะนะฮะจีนเอ่ยอะไรเอ่ยนี่เอาห้องสมุดแบบมีชีวิตเลยแบบประเภทที่ว่าโอ้โหคนเขาเก่งได้ก็เพราะห้องสมุดเนี่ยครับ
0: คือทั้งหมดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็คือหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่ดีนะ
1: อันนี้
0: ชัดเจนมากโดยเฉพาะยิ่งท่านรองประกรณ์เนี่ยนะครับทุกวันนี้อะไรไม่ได้ไม่ดีก็ท่านรองประกรณ์อะไรไม่ได้ไม่ดีก็รองเอกนิติอะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็จะมีอยู่2ท่านนี้ถูกไหมครับงานท่านก็เยอะแยะไปหมดนะครับทีนี้พอท่านขึ้นโครงไว้ให้แล้วเนี่ยถามว่าจะมีคนต่อไหมต่อแล้วเนี่ยสมมติว่าท่านรองประกรณ์ทำไว้แล้วนะครับแล้วก็มีคณะอนุมีคณะอนุก็ตอนนี้คณะอนุทำงานไปถึงไหนแล้ว
1: นะครับ
0: ส่งเรื่องกลับขึ้นไปให้ท่านรองประกรณ์เนี่ยท่านรองประกรณ์ดูแล้วหรือยังดูแล้วใช่อย่างที่ท่านคิดไว้ไหม อะไรประมาณนี้ครับกลับไปแก้มาไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรมันก็แย่ไปหมดอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ก็ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับกลับมาที่องค์รวมกลับมาที่ภาพรวมว่าเออในกรณีที่ถ้าหน่วยงานราชการไม่มีนะครับพนักงานสื่อสารไม่มีข้าราชการที่อยู่ฝ่ายสื่อสารฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเผยแพร่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างที่คุยยังไงว่าตกลงแล้วให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยโพสเองใช่ไหม
1: หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนชอบนิยมเอาใช้พื้นที่ส่วนตัวนะครับในการให้ข่าวนะครับพี่ต้อง
0: ก็เพราะท่านนายกอนุทินท่านบอกไว้ไงนะครับก่อนหน้านั้นจำได้ใช่ไหมว่าที่มีการถามว่าจะปรับครม.ไหมอะไรต่ออะไรไหมเลยประมาณถ้ายังทำงานได้ก็โอเคไม่มีปัญหาทำงานแล้วก็จะมีคนเห็นด้วยนะอะไรประมาณโอ้โหก็โพสกระหนุกตะลุยไปหมด
1: เต็ม
0: จำได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อท่านรีโพสเองแล้วเนี่ยจำเป็นต้องใช้ข้าราชการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไหมอ
1: าจจะจำเป็นในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะหรือว่าต้องการหาว่า
0: ใช่ไหม
1: ทำอะไร
0: ใช่ไหมใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกวันนี้ถ้าพี่เฮงสังเกตคุณผู้ชมคุณฟังสังเกตดูเนี่ยนะครับคือหน่วยงานต่างๆนะหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับนิยมที่จะไปหยิบข่าวจากสำนักข่าวโน้นสำนักข่าวนี้เอาขึ้นไปแปะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตัวเองนะ
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าใช่ไหมมันก็ดีนะมันก็ทุ่นนะมันก็ทุ่นเวลาแล้วก็มันก็ปลอดภัยจากการที่จะถูกตำหนิว่าทำไมเขียนข่าวแบบนี
1: ้
0: ถูกไหมครับก็เอานี่เลยก็แล้วกันนะครับสำนักข่าวนรงและเฮงอะไรประมาณ
1: อย่างนั้นเอาไหม
0: ก็ไม่แปลเลยเนี่ยก็นะถ้าถูกบ่นก็นี่ไปว่าพี่เฮงกับพี่ต้อมเขาสิเขาเขียนมาอย่างเงี้ยยังไงอ่ะเต็มที่เลยบอกว่าวันหลังคุณอย่าไปเอาข่าวสำนักข่าวที่มันแปลอีกน
1: ะ
0: แค่นั้นจบ
1: อ้า
0: วถูกไหมหรือเปล่า
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้มันเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นจริงๆแล้วก็ตกลงท่านจะมาไหมครับ
1: ท่านบอกว่าสะดวกหลังบ่ายโมงครึ่งครับ
0: โอเคขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นก็คงไม่รบกวนนะครับคงไม่รบกวนท่านแล้วเพราะว่าเหลือเวลาเพียงแค่6นาที

0: เองนะครับนะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะเรียนถามท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะดร.พรพิทักษ์แมนสิริที่นัดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะ 4-5 คำถามที่เตรียมถามท่านว่าคือว่า1ไอ้ crisis communication หรือว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตถ้าขาดมืออาชีพเนี่ยในยามเกิดภัยพิบัติเช่นโรคระบาดสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติการที่ไม่มีเจ้าที่การที่ไม่มีเจ้าพนักงานสื่อสารไม่มีผู้รายงานข่าวมืออาชีพในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อการกระจายข้อมูลที่ถูกต้องไปถึงประชาชนได้ยังไงอ
1: ัน
0: นี้มีคำตอบจริงๆมีคำตอบแล้วนะทุกคำถามมีคำตอบคำตอบคืออะไรไหมครับตอนโควิดไงจำได้ไหมที่เชิญคุณหมอเชิญคนนู้นคนนี้มานะครับแล้วก็ไปตั้งศูนย์โควิดอ่ะที่แถลงข่าวทุกวันอ่ะ
1: จำได้ครับ
0: เคลียร์มากเคลียร์มากถูกไหมอ่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงก็คือเรื่องที่ไทยของเมนจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ฮะ
0: ที่เอากองทัพมาเอาสามเหล่าทัพมาให้ข้อมูลอ่ะนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ใช้งานสื่อสารอันนั้นก็ไม่ได้ใช้นักสื่อสารเลยนะคือใช้คนที่อยู่ในงานนั้นจริงๆนะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่คือการสื่อสารในภาวะวิกฤตหรือว่า crisis communication นะครับที่ไม่ได้ขาดมืออาชีพก็คือขาดมืออาชีพในการสื่อสารแหละแต่ว่านำมืออาชีพที่อยู่ในส่วนงานนั้นจริงๆออกมาให้ข้อมูลผมว่านี่ชัดเจนกว่าชัดเจนมากนะครับ
1: ใช่ใช่อ
0: ันที่สองที่เรียนถามท่านรองทิพย์ดีก็คือเมื่อรัฐให้ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการสายสื่อสารเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือใช้เอาซอร์สนี่ก็มีประเด็นอีกนะนะก
1: ็
0: คือตอนนี้ถ้าผมพาดหัวข่าวผมไม่จะพาดหัวข่าวว่าบริษัทประชาสัมพันธ์เอกชนเฮนะครับรัฐเตรียมจัดจ้างแทนข้าราชการที่ปลดออก
1: โอ้โห
0: อันนี้ก็คือถือว่าสร้างธุรกิจหรือเปล่านะครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเอาละส่งเสริมไงส่งเสริมธุรกิจงานประชาสัมพันธ์ถูกไหมให้กับบริษัทเอกชนนะที่ทุกวันนี้ก็จะแย่อยู่แล้วเลยประมาณนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับeBidding นี่รับรองได้เลยนะครับรับรองเลยเผื่อเว็บจะล่มเอาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าคนก็จะเข้าไปหางานแต่ก็ต้องบอกไว้ล่วงหน้านะครับว่าคือถ้าใครที่ไม่ใช่เจ้าของงานและคาดหวังมุ่งหวังว่าจะได้งานเหล่านี้ออกมาจาก e-bidding โดยที่ไม่เป็นเจ้าของงานครับอย่าหวังคือเต็มที่ก็เข้าไปเป็นเขาเรียกอะไรไปเป็นคู่เทียบไปเขาเท่าน
1: ั้
0: น
1: แค่นั้นเองใช่
0: นะคร
1: ับ ใช่อ
0: ันนี้ก็คือนะถามว่าให้เอาซอร์สมาทำเนี่ยดีไหมคำตอบคือดี
1: คร
0: ับนะครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้จัดจ้างเนี่ยสามารถที่จะกำหนดมาตรฐานนะครับสามารถที่กำหนดทิศทางสามารถที่กำหนดความต้องการนะครับอย่างที่ตัวเองต้องการได้ทั้งหมดอย่างที่หนึ่งอันที่สองก็คือข้อดีที่สองก็คือว่านะไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะให้ข้าราชการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานตัวเองเดือนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่กับการจ้างเอาซอร์สเนี่ยกับจ้างเป็นครั้งคราวอะไรต่างๆเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็คือนะมันจะประหยัดงบประมาณได้มากกว่านะครับส่วนความเสี่ยงเรื่องข้อมูลจะผิดพลาดนะครับอะไรประมาณนี้หรือว่า disinformation เนี่ยนะผมว่ามันก็คงจะไม่อะเพราะว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิด disinformation ขึ้นมาเนี่ยครับบริษัทเอาซอร์สบริษัทนั้นเนี่ยก็จะถูกกาหัว
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมแล้วก็อาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าประมูลงานอีกยกเว้นไว้เสียว่าคุณจะไปเปลี่ยนชื่อบริษัท ใช่ไหม ใช่ไหม
1: วงการมันมีความซับซ้อนนะครับพี่ต้อมฮะเพราะว่าบางครั้งบางทีไปมาอ้าวเจ้าเก่านี่นะแบบนี
0: ้ใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยก็ที่บอกว่าเปิดชื่อออกมาเนี่ยครับที่บอกว่าอะไรนะอันนี้ตามข่าวนะครับตามข่าวซึ่งผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดของข่าวนะที่มีพาดหัวข่าวกันบอกว่ามีหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นองค์กรอิสระเนี่ยนะครับที่ไปจ้างบริษัทตัวย่อชื่อตัวทีเนี่ยนะครับได้งานและได้งานเนี่ยนะครับประมาณนั้น
1: ได้แล้วบิดไม่ได้ก็บิดไปจนได้เหรอครับแบบนั้น
0: นะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือท่านรองประกรณ์อีกแหละท่านรองประกรณ์นิมพันธ์อีกแหละนะครับท่านก็กำลังจะพยายามเขาเรียกอะไรปรับเรื่องของงานปรับเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่เข้าประมูลงานภาครัฐใช่ไหมนะครับว่าที่เกิดการหัวกันอะไรต่อมีอะไรกันเนี่ยท่านจะตัดเรื่องหัวให้หมดนะครับแล้วท่านก็บอกว่าในยุคของท่านเนี่ยนะครับผู้ที่เข้าไปประมูลงานเนี่ยแม้ว่าจะเสนอราคาต่ำเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้งานนะอันนี้อยากจะเรียนท่านรองประกรณ์ว่าเขาทำกันมานานแล้วครับเขาทำกันมานานแล้วว่าผู้ที่เสนอ

0: ราคาต่ำเนี่ยนะอาจจะไม่ได้งานก็ได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้งานถ้าไม่ใช่เจ้าของงานเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาใช้วิธี price performance ก็คือนำประวัตินำผลงานนะครับของผู้เข้าประมูลงานเนี่ยมาพิจารณาหมายความว่าไงครับหมายความว่าสมมติว่างานหนึ่งนะครับมีงานหนึ่งเนี่ยราคากลางตั้งไว้ที่100อาจจะมีบริษัทที่เข้าไปนะครับเสนอราคาแค่91จาก100นะแต่อีกบริษัทหนึ่งเสนอที่98แต่ปรากฏว่าบริษัทที่98เสนอ98เนี่ยได้ไปเหตุผลก็คือไอ้ price performance เนี่ยแหละครับเรื่องของการใช้ดุลยพินิจนะของคณะกรรมการจัดจ้างเนี่ยแหละครับอันเนี้ยนะมันเป็นประเด็นแล้วเรื่องของดุลพินิจนะการใช้ดุลพินิจของข้าราชการเนี่ยณเวลานี้ก็กำลังมีประเด็นนะครับเรื่องของกรมราชทัณฑ์ใช่ไหม
1: โอ้โหนี่แหละครับวันไหนพี่ต้องมาคุยนะครับประเด็นนี้ผมว่าคุณผู้ฟังสนใจเยอะมาก
0: อันนี้หนักมากเล่าตาเนี่ยนะครับตลอดชีวิตเนี่ยสุดท้ายติดกี่ปีนะครับ8ปีหรือเท่าไหร่จำไม่ได้เลยครับเอาล่ะนะครับก็อายุ86แล้วเนาะอายุมากแต่นะครับความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ของสายตุลาการของสายศาลที่อยู่ตรงไหน
1: โอ้โห
0: อันนี้น่าสนใจมาก
1: จริง
0: แล้วก็ยังมีคดีเลยนะประหารชีวิตอ่ะนะครับที่สุดท้ายแล้วก็ติดแค่10กว่าปีหลุดแล้วอะไรประมาณนี้ออกไปอันนี้ก็คือการใช้ดุลยพินิจแล้วก็มีอีกหนึ่งดุลยพินิจก็คือเรื่องของกระทรวงแรงงานนะที่ณเวลานี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานในบ้านเราประมาณสัก4,650,000กว่าคน
1: ครับ
0: นะครับทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานหมดทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนหมดและการขึ้นทะเบียนเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ e-work permit
1: ใช่อิเล็กทรอนิกส์
0: จะต้องเข้าออนไลน์ทั้งหมดอันนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหานะการใช้ดุลพินิจของข้าราชการอันนี้ก็ป้องกันนะป้องกันปัญหาการใช้ดุลพินิจของข้าราชการแต่ปรากฏว่าล่าสุดกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยออกวิธีการนะครับทำใบอนุญาตชั่วคราวมาคู่ขนานกับ e-work permit
1: เออ
0: ก็เป็นการใช้ดุลพินิจของข้าราชการเข้าไปอีกนี่คือประเทศไทยพี่
1: จริงครับผมก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าปัญหาหลายๆอย่างที่ค่อยๆผุดขึ้นมาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ต่างประเทศมาตั้งรกรากครับตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ที่ภูเก็ตเห็นไหมแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนี่ยก็เจอกับดุลยพินิจเนี่ยครับพี่ต้อมฮะ
0: ก็เด็กพม่าทำร้ายเด็กไทยแล้วทุกวันนี้เราก็ยังปล่อย
1: ใช่
0: คนอินเดียบังกลาเทศปากีสถานแล้วทุกวันนี้ที่แบบปล่อยเงินกู้อ
1: ่
0: ะเก็บดอกรายวันขายของผ่อนรายวันนะครับกล้าขึ้นเสียงกล้าดุพ
1: ่
0: อค้าไม่ขายอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โห
0: นะครับเคยเห็นนะเคยเห็นคาตาเลยถามว่าทำไมพวกนี้กล้าทำมีแบ็กอัพทั้งนั้น
1: นั่นเลยครับ
0: มีแบ็กอัพทั้งนั้นหรือล่าสุดที่บอกว่าเนี่ยตั้งชายหาดกันที่ตลาด200ปีแถวๆรังสิตแถวบ้านผมอ่ะ
1: ครับผม
0: เห็นทุกวันผมเห็นทุกคืนแต่ตำรวจไปนักข่าวไปไม่เจ
1: อ
0: ไปดูสิครับคืนนี้ลองไปดู
1: ตึงคืน
0: คือนี่คือประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเรื่องการยุบตำแหน่งนะครับ11ตำแหน่งก็กลายเป็นงานผลิตสื่อนะครับงานประชาสัมพันธ์ปาไป7สายงานเนี่ยครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยคือถ้ามองต่อไปมันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงเด็กสายนิเทศเด็กสายวารสารหรือเด็กสายผลิตสื่อเนี่ยนะครับคุณเป็นเพียงแค่คนเกรด B ของประเทศไทย
1: หรือเปล่า
0: ใครจะเข้ามาทำงานแทนก็ได้ใครก็เป็นนักข่าวได้อย่างนั้นหรือเปล่า
1: โ
0: อ้อันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งหน้าคุยนักวิชาการดีกว่า
1: ดีเลยครับดีเลยครับเห็นด้วยครับ
0: นักวิชาการจะมองยังไงคิดยังไงเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบม

0: วตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: สิบสามนาฬิกาอีก35 นาทีกลับมารู้ทันสื่อกันในช่วงสุดท้ายครับเพียงครับ
3: ครับผมในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้ฟังมุมมองจากนักวิชาการฮะสักครู่หนึ่งครับพี่ต้อม
2: วันนี้นะครับหยิบประเด็นเรื่องยุค7สายงานสื่อในระบบราชการนะครับอนาคตการสื่อสารภาครัฐจะยังไงนะครับ
3: พี่ต้อมสังเกตไหมครับผมว่าจริงๆแล้วอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าแทบจะทุกรัฐบาลปัญหารัฐบาลอยู่รัฐบาลไปเนี่ยส่วนหนึ่งนะมาจากปัญหาในการสื่อสารจริงๆนะครับพี่ต้อมผมค่อนข้างมั่นใจ
2: ครับ
3: เนาะตอนนี้อาจารย์มาแล้วครับ
2: ครับรองศาสตราจารย์ดร.มนวิภาวงรุจิระครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์มนวิภาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณวิชัย
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ครับสุโขทัยเตรียมแผนยุบเลิกคณะนิเทศศาสตร์แล้วหรือยังครับอาจารย์ครับ
4: โอ้อย่าให้ตกงานสิคะอย่าให้ตกงานไม่หรอก
2: อาจารย์เห็นข่าวนี้แล้วจะรู้สึกยังไงครับอาจารย์
4: จริงๆแล้วอ่ะการลดการจ้างงานในงานสายสื่อมันไม่ใช่เรื่องเริ่มที่ราชการนะต้องบอกก่อนมันมาตั้งแต่สายอุตสาหกรรมแล้วต้องพูดคำนี้เนาะ
3: อ
4: ันนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้ค่ะนักศึกษาที่เรียนหรือคนที่เรียนทางนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์เนี่ยจบเป้าหมายเขาไม่ไปราชการนะ
3: ครับครับ
4: ถ้าถามอ่ะเท่าที่คุยกับนักศึกษาหรือคนที่ทำงานอยู่เนี่ยไอ้คนที่มาเรียนเด็กๆการเด็กไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์เพื่อจะไปงานราชการนะต้องพูดคำนี
3: ้
4: เพราะฉะนั้นถ้าถามบอกว่ามันถึงคือถามว่ามันกระทบกับระบบการเรียนการสอนไหมในระดับนึงเนี่ยมันกระทบด้วยเหตุของปัจจัยอื่นๆเช่นลักษณะของธุรกิจสื่อภูมิทัศน์สื่อโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเทคโนโลยีทางด้าน AI แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนการสอนและเนื้อหาและหลักสูตรที่เราจะเป็นที่จะต้องเตรียมตัวอันนั้นกระทบกับเรามากกว่ากับการที่ภาครัฐจะลดตำแหน่งตรงนี้คือถ้าถามนะวันนั้นเมื่อวานน้องโทรมาข่าวเนี่ยบอกเอ๊ะประเด็นมันเล็กแต่ว่าฟังดูมันก็ไม่เล็กแต่ว่าเล็กมันก็ไม่เล็กนะแต่ว่าเราจะมองอีกมิตินึงมากกว่าเพราะถ้าถามบอกว่านักศึกษาหรือผลกระทบกับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์เนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมสื่อที่กำลังโซซัดโซเซกันอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับอาจารย
4: ์ถ้าอย่างนั้น
2: คร
4: ับมองอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตัวสถาบันตอนนี้หลายๆที่นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ก็มีการปรับหลักสูตรกันค่อนข้างแบบคือมันหนึ่งส่วนนึงคือมันเข้ารอบไซเคิลของการปรับหลักสูตรทุกๆ4 ปี 5 ปีอยู่แล้วอันที่2ก็คือทุกคนก็เล็งเห็นประเด็นในเรื่องของ AI ที่มันเข้ามาแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามาอันเนี้ยก็มีความพยายามจะปรับหลักสูตรกันอยู่เข้าที่เห็นจากพรรคพวกในแวดวงด้วยกันตอนเนี้ยการปรับหลักสูตรไม่ได้ด้วยเหตุของการที่ภาครัฐจะลดตำแหน่งนั่นก็คำนี้มันด้วยเหตุอื่นมากกว่า
2: ครับอาจารย์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยทั้งที่สายงานนี้ถูกดิสรัปแล้วถูกดิสรัปอีกนะครับแล้วก็พื้นที่นะสื่อหรือที่เรียกกันว่า media landscape เนี่ยเปลี่ยนไปมากมายแล้วอะไรก็มีอะไรแล้วนะครับตกงานอุตลุดไปหมดปิดงานงดจ้างนะครับลดเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนนะแต่เด็กไทยนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังหลงไหลนะครับกับนิเทศนะกับการเรียนนิเทศกับการเรียนวารสารอะไรคือเสน่ห์เข้าไปอะไรคือเสน่ห์ของสายวิชาที่เราจะ
4: คืองี้เดี๋ยวก่อนต้องย้อนคือพยายามจะกลับมาพยายามมาให้ตรงกับไอ้ประเด็นที่เราพูดถึงเรื่องว่ายุคสายงานสื่อของราชการจริงอันนี้ดีกว่า คือแม้ว่าเด็กจบใหม่อาจจะไม่ได้โฟกัสที่ราชงานสายสื่อราชการเนาะต้องพูดคำนี้แต่สิ่งที่เราจะเห็นในส่วนของไอ้ตำแหน่งงานที่มัน

0: ายไปตัวเนี้ยบางอันก็บางตำแหน่งงานเนี่ยการหายไปส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนราชการไทยเวลาตั้งนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งเจดีกันยังไงนะไอ้ job description เนี่ยแต่พอบอกเจ้าหน้าที่โสดก็คือดูโสดประกาศก็คือประกาศนึกออกไหมฮะผู้สื่อข่าวก็ผู้สื่อแต่จริงๆแล้วอ่ะในทางปฏิบัติอ่ะเราจะพบว่าในการทำงานจริงๆอ่ะคนทำงานประกาศต้องทำข่าวลงพื้นที่เป็น
1: ก็จะมี
0: ทีมข่าวทำข่าวนักข่าวทำข่าวไม่ต้องออกหน้าเดี๋ยวนี้นักข่าวต้องทำข่าวแล้วออกหน้าประกาศได้ด้วย
1: คือแม้กระทั่ง
0: ท
1: ุ
0: กวันนี้ช่างภาพกับนักข่าวมันไม่แยกกันนะบางทีคนช่างภาพเองก็ต้องหัดทำข่าวเป็นด้วยอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ตำรวจราชการจะเขียนแบบเนี้ย
1: จันครับก็คือเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจะต้องไปโทษใน KPI แล้วครับอาจารย์ครับว่า KPI เขากำหนดเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องโฟกัสเฉพาะงานมาโต้ตัวเองนะครับจะได้เอา KPI ตัวเองอยู่ถ้านะครับไปทำงานให้กับเพื่อนๆไปช่วยเพื่อนๆไปทำงานของโต้ข้างๆเนี่ยแล้วงานมันเกิดไม่ดีขึ้นมา KPI ของตัวเองก็จะตกด้วยอาจารย
0: ์มันคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับแล้วยอมเสียดายวันนี้ท่านรองอธิบดีไม่ได้เข้าเพราะอยากฟังอยู่เหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้น่าจะกระทบกับทั้งกรมมากที่สุดโดยเฉพาะส่วนงานที่เป็นอะไรล่ะสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในของ NBT ทั้งหลายทั่วประเทศนะคะรวมทั้งบันเทิงรวมทั้งงานอะไรนะประจำจังหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ที่เมื่อกี้บอกว่ามัน KPI ไหมมันมี KPI แต่ทุกวันนี้เท่าที่ทราบมาจากอาจจะต้องคอนเฟิร์มจากท่านรองอธิบดีเสียดายคือตอนนี้กรมเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้คนนึงทำงานในหน้างานเดียวนะอย่างที่เราคุยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกจ็อบพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ฉันกำลังมองอย่างนี้ขอขยายไปอีกนิดนึงก็คือประเด็นที่ว่าแม้จะเขียนมาอย่างเงี้ยแต่ฟังจากท่านรองโฆษกแล้วเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันหนีไม่พ้นก็คือภารกิจมันยังอยู่อะค่ะ
2: นั่นสิครับ
0: แต่เขาเปลี่ยน
1: จากการ
0: เป็นราชการเป็นพนักงานของรัฐยกตัวอย่างอย่างเงี้ยแต่คำถามคือภาครัฐต้องโฟกัสเรื่องภารกิจมากกว่าตำแหน่งไหมอะ
2: โอ้อาจารย์วิเคราะห์ได้น่าสนใจมากครับ
0: คือเดี๋ยวมันจะเอ็นอัพมาอย่างนี้ค่ะเปลี่ยนจากลูกจ้างของรัฐกลายเป็นพนักคือตรงนี้เปลี่ยนจากข้าราชการมาเป็นพนักงานของรัฐข้าราชการเนี่ยเข้าใจรัฐบาลในแง่ของการของท่านมนตรีที่ออกนโยบายนี้นะคือพยายามที่จะลดงบประมาณเพราะเนื่องจากว่าอัตราค่าใช้จ่ายของงบประมาณในเรื่องของเงินเดือนราชการเนี่ยมันสูงมากดิฉันก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งอ่ะพูดตรงๆสิ่งหนึ่งตามมาก็คือเพราะถ้าเป็นราชการทุกสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากเงินเดือนคือสวัสดิการและรวมทั้งสิ่งที่ตามมาหลังเกษียณแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานของรัฐหลายๆอย่างมันจะถูกลดตรงเนี้ยคิดว่านี่คือเป้าหมายแรกของทางภาครัฐแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะนี่คือการลดแค่ตำแหน่งอะแต่เอาเข้าจริงนะคนเหล่านี้คุณก็ยังต้องจ้างอยู่ถ้าคุณยังไม่โฟกัสเรื่องภารกิจอะ
2: จริงอาจารย์
0: ซื้อออกใช่ไหมคะอย่างเช่นภารกิจคือยังไงก็ต้องยังจ้างเพราะคุณบอกว่าอ่ะไม่มีเขาเรียกเลยนะดึงตำแหน่งราชการคืนไม่จ้างเพิ่มแต่หน่วยงานก็จะวิเคราะห์บอกว่าโอเคคุณให้ราชการเพิ่มแต่เรายังต้องการคนงั้นขอเป็นพนักงานของรัฐกลับมาแล้วกันอ้าวเอ๊ะตกลงยังไงนี
1: ่คือจริงๆแล้วนะครับอาจารย์วิธีคิดแบบนี้ผมว่าเราคงปฏิเสธกันไม่ได้อันนี้ขอประทานโทษในฐานะที่อาจารย์เป็นข้าราชการผมว่าทุกวันนี้ข้าราชการที่หลบเสาเนี่ยหลบเสาคือไม่ทำงานเนี่ยช้าชามเย็นชาม
0: เป็นด้วย
1: เยอะมากเยอะมาก
0: อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วย
1: วันนี้เอาแต่นินทาเอาแต่เมา
0: ส์เห็นด้วยอย่างมากเห็นด้วยอย่างมากก็ถึงบอกไงฮะว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งประเด็นไม่อยู่ตำแหน่งประเด็นอยู่ที่ภารกิจถูกไหมคะ
1: แล้วพวกที่หลบเสาพวกนี้พวกที่หลบเสาพวกชาวชาวเย็นชามเนี่ยก็นินทาคนที่ทำงานแต่ตัวเองไม่ทำอะไรอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ทีนี้แทนที่ไปยุบเลิกตำแหน่งเนี่ยครับอาจารย์ครับทำไมไม่ใช้วิธีการจับคนช้า5นายขอฝ่ายละ5คนนะครับที่แบบทำงานแย่ที่สุดเอา KPI มาจับเอาอะไรก็ได้มาจับ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: นั่นแหละสิครับแล้วทำไมเขาไม่ทำแบบนี้
0: คร
1: ับ
0: เขาบอกแล้วไง KPI เป็นเรื่องเอกสารกระดาษแต่สิ่งแต่ว่าสิ่งที่คุยกันแล้วที่ข้อกังวลนอกเหนือที่ดิฉันกังวลในเรื่องของตัวนี้ก็คือไอ้เรื่องที่เราคุยกันเรื่องการสื่อสารเซอร์ฟาวเวอร์วิกฤตอ่ะอันหนึ่งก็คือตอนนี้เราจะมีประเด็นเรื่องเฟกนิวส์กับดิสอินฟอร์เมชันเยอะมาก
1: ไม่จะ

0: แต่
1: ต้
0: ว
1: อ
0: ่
1: ง
0: า
1: บ
0: จ
1: อก
0: ริงๆแล้วรัฐบาลที่ชุดที่ผ่านๆมาเขาแสดงเห็นแล้วนะครับจานอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับคุณวิชัยไปนะครับบอกว่าส
1: อ
0: องเรื่องก็คือว่าหนึ่งเรื่องของโควิดสิบเก้าอันนั้นต้องบอกว่ารัฐบาลทำได้ดีมากนะแล้วอันที
1: แ
0: ่
1: ต่
0: ส
1: อ
0: อง ก็
1: ื
0: ค
1: ม
0: ือ
1: นะ
0: เรื่
1: ร
0: อ
1: ัง ฐ
0: ข
1: บา
0: อ
1: ล
0: ง
1: ทำไม่ดีแต่คุณไปดูคนที่ทำสิ
0: คนไม่แต่คนที่ทำนี่ก็คือต้องถือว่าเป็น primary source นะครับอาจารย์รวมทั้งเรื่องล่าสุดอย่างเงี้ยอย่างเรื่องไทยลบเขมรอย่างเงี้ยเขาว่าตัวจริงเสียงจริงนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอยู่ในสถานการณ์มาคุยเลยไม่จำเป็นต้องใช้นักประชาสัมพันธ์อีกแล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรจะบอกพลเมืองชั้นสองเป็นคนเกรดดีได้ไหมสำหรับสังคมไทยหลังจากนี้เป็นต้นไป
1: ตัวเขาเองนี่แหละประเด็นก็คือว่าถ้ามองในแง่คนที่อยู่ในตำแหน่งหรือคนที่กำลังจะเข้ามาในตำแหน่งตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เอาซอสนะแต่เป็นลักษณะของการจ้างพนักงานราชการประเด็นก็คือว่าความคาดหวังในภารกิจตัวนี้มันต้องต่างออกไปถูกไหมครับแต่ย้อนกลับมาอย่างที่บอกถึงบอกเสียดายว่าท่านรองอธิบดีเนี่ยเพราะว่าต้องดูว่าทางกรมเองอ่ะเขามองตำแหน่งงานหรือภารกิจของตัวกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการให้ข้อมูลข่าวสารเราจะบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะก็เป็นการพูดของภาครัฐไงเชียร์ภาครัฐโนนะคะพอถึงเวลาจริงๆที่เราต้องการข้อมูลข่าวสารที่แน่ใจหรือไม่แน่ใจอ่ะเราก็จะต้องพึ่งข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการถูกไหม
2: ใช่ครับอาจารย์
1: เพราะนี่คือการคอนเฟิร์มที่ถูกต้องที่สุดอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ตรงเนี้ยมันต้องย้อนกลับมาภารกิจหลักตัวนี้มันยังจำเป็นที่จะต้องมีคนอยู่แต่ดิฉันไม่เชื่อว่าเขาจะยุบหายไปหมดเพียงแต่ว่าลักษณะการเอาซอสแต่ละลักษณะมันอาจจะมีความรายละเอียดซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ท่านรองอธิบดีท่านรองโฆษกบอกว่ามันยังไม่ได้วิเคราะห์ไปถึงระดับนั้นซึ่งตรงเนี้ยในระดับนโยบายของภาครัฐเองเนี่ยคงไม่ล้วงไปถึงขนาดนั้นอาจจะต้องให้ทางแต่ละหน่วยเช่นกรมประชาสัมพันธ์อาจจะต้องวิเคราะห์NBT ของแต่ละภูมิภาคเขาจะมี NBT North South อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาก็จะต้องวิเคราะห์ของเขากลับขึ้นมาซึ่งไอ้การวิเคราะห์ของเขากลับขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะมาเห็นดีเทลกันอีกทีนึงแล้วว่าภารกิจจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่กังวลก็คือว่าไอ้เรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารไอ้การที่จะบอกว่าอะไรที่มันเป็นคือการต่อต้านเฟคนิวส์ได้ดีอย่างนึงก็คือนิวส์ของภาครัฐจะต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือเพราะทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมแล้วว่าโอ้โหเฟคนิวมันเร็วกว่าเราอีกในฐานะคน
2: ละเอียดด้วย
1: เพราะได้จริงใช่คือยังตามสื่อมวลชนที่เป็นสื่อกระแสหลักยังตามไม่ทันเลยพวกนี้เฟคกันสะบัดกันแหลกเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับมีสื่อกระแสหลักหน้าแตกกันมาก็หลายหนเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์ใช่
2: เอาเฟคนิวมาออกอาจารย์ผมเรียนถามอาจารย์นิดนึง
1: ค่ะขอโทษ
2: ขออภัยครับคืออย่างนี้ฮะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าหากว่าจะแก้ปัญหาการปฏิรูประบบราชการเพียงแค่เอา KPI ที่ได้มาตรฐานมาจับเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยเป็นไปได้ไหมครับอาจารย
1: ์คืองี้มันขึ้นอยู่กับว่าเวลาวัด KPI เราจะวัดเป็นอะไรอะส่วนใหญ่เราวัด KPI เป็นตัวเลขกันไงภาครัฐเจอเยอะนะดิฉันเคยเจออบรมให้กับทางสถาบันประชาสัมพันธ์เคยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขามาที่เขาเป็นฝ่ายสื่อสารองค์กรของแต่ละหน่วยงานเขาบอกนะอย่างเช่นเขาบอกว่าหนูต้องทำอะไรนะหนูต้องทำช่วงนั้นคิดมากหนูต้องทำอินโฟให้ได้อาทิตย์ละชิ้นโอ้โหเหมือนประมาณว่าหนูต้องมีข่าวทุกวันนั่นแหละต้องเขียนข่าวได้ให้ได้ทุกวันเลยอย่างเงี้ยก็เข้าใจนะแต่ว่าอ้าวมันวัดกันคือมันนี่ก็ไม่แน่คืออันนี้อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละส่วนราชการเองเนี่ยเขาวัด KPI กันแบบจำนวนยังไง
0: คือผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์มากเคยใกล้ชิดกับคนที่เข้าไปรับราชการ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือทำงานเอกชนแหละแต่ว่านะครับไปสอบไว้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแก้คะแนนอะไรกันหรือเปล่านะครับมาเรียกกับตอนอายุประมาณเกือบ34กว่าเกือบ35เขาปรึกษาผมว่าก็ไปก็แล้วกันไปทำนะครับก็ปรากฏว่าเขาเคยทำงานในภาคเอกชนมาก่อนก็จะทำงานเร็วมากทำงานเร็วจริง
1: ๆไปราชการนี่เครียดเลยค่ะ
0: เครียดสิครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็คือเบอร์หนึ่งของหน่วยงานนั้นเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเบอร์หนึ่งหน่วยงานนั้นเดินมาบอกเลยบอกน้องต้องทำงานช้าๆหน่อยนะถ้าน้องทำงานเร็วแบบนี้เนี่ยแต่คนนี้จะเดือดร้อนเขาถามเดือดร้อนยังไงบอกว่างานจะถมเข้ามาเราทำได้มากเท่าไหร่เนี่ยงานที่จะถมเข้ามามากเท่านั้นแล้ววันหนึ่งถ้าน้องไปเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะการ KPI ว่าหน่วยงานเราเนี่ยทำงานได้เยอะขนาดนี้เพราะนั้นต้องถมงานเข้ามาแล้วคนที่อยู่หลังจากที่น้องไปแล้วจะเดือดร้อนพูดถึงขนาดนี้เลยนะครับอาจารย์สุดท้ายแล้วอยู่ได้ ได้บัตรข้าราชการเนี่ยแล้วก็ออกลาออกเลยไม่ไหวอาจารย์ไม่ไหว

0: จริงอะไรประมาณนี้เอาจริงๆอาจารย์เป็นอย่างนี้จริงคือเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเรามีความเออมันก็อันนี้คือระบบราชการ
1: เออที่มีบอกไงบอกว่าการวัด KPI เนี่ยบางครั้งอ่ะการวัด KPI หรือการตั้งเพดาน KPI อ่ะบางครั้งมันวัดเป็นอย่างที่บอกอ่ะนับจำนวนครั้งแต่จริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ยบอกไงมันไม่ควรจะวัดอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะมองจากภารกิจมากกว่าแล้วภารกิจที่ว่ามันไม่ใช่จำนวนของภารกิจด้วยนะมันต้องถามว่าภารกิจที่ว่าได้สร้างอย่าลืมนะคะราชการนะภารกิจมันคือการบริการและให้ข่าวสารประชาชนและเกิดความเข้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมตรงนี้บางทีมันวัดยากและมันเป็นการวัดตึงคุณภาพพอสมควรเลยนะ
0: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือถ้าอยากจะได้ข่าวอย่างเป็นทางการก็ต้องฟังข่าวกรมประชาสัมพันธ์ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยฟังแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมกลับมาฟังข่าวทุ่งหนึ่งของกรมประชานะครับอาจารย์เพราะเรามีความรู้สึกว่าอันนี้ก็คือแฟกต์อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกาศของกรมประชาเนี่ยนะครับก็คือข่าวทุ่งหนึ่งเนี่ยผมก็อะไรล่ะผมก็ดีใจนะที่แบบเฮ้ยเรามีคนคุณภาพเลยแต่ว่านักข่าวที่รายงานข่าวประกอบเสียงเข้ามาเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะบางคนลิ้นแข็งอย่างเงี้ยอาจารย์พูดไปลิ้นแข็งไปเลยประมาณที่จะมารายงานข่าวได้
1: เขา
0: พูดสอเสือเป็นฝอเฟืองเนี่ยเขาให้รายงานได้ยังไง
1: พอเทรนคนทันคนก็จะออกไปอยู่ในภาคเอกชนกันค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ประเด็นที่บอกว่าข่าวและนอกจากเรื่องประเด็นเรื่องภาวะวิกฤตที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยแล้วก็เรื่องเฟกนิวหรือมิสอินฟอร์เมชันทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่กังวลอีกอันนึงสำหรับดิฉันนะคะก็คือกลุ่มคนเปราะบางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องพึ่งพิงใครอ่ะ
2: จริงครับอาจารย์
1: ได้บอกไหมคะมันคนต่อบางเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนพิการนะ
2: คน
1: ผ
2: ู้
1: สูงอายผู้สูงวัยอย่างเงี้ยยัง
0: ลิ้นเขาบอกเลยนะ
1: กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสื่อกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสวดูเยอะนะจริงสวเข้าดูเยอะนะเคยช่วยเขาทำเซเวย์อ่ะเขาใช้สื่อกรมประชาสัมพันธ์เยอะนะบอกไว้เลยเขาก็จะยังคุ้นเคยกับลักษณะสื่อแบบของกรมประชาสัมพันธ์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องยอมรับว่าตรงเนี้ยกลุ่มคนเหล่านี้คือเรายังมองไม่เห็นตอนนี้หรอกเพราะเนื่องจากตำแหน่งงานมันเพิ่งจะเป็นนโยบายแต่สิ่งที่เรากำลังคุยกันเราอาจจะมองถึงผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราดิฉันเองก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราต้องการภาวะฉุกเฉินหนึ่งละพอฉุกเฉินไม่พอปุ๊บอันที่สองก็คือข้อมูลจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่แบบไม่ใช่เฟกนิวอาจจะช้านิดนึงแต่มันต้องเชื่อถือได้อันที่สามคือแล้วกลุ่มคนเปราะบางอ่ะเขาจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างนี้อย่างไรเนี่ย
0: ก็ไปดูเพจส่วนตัวของบรรดารัฐมนตรีครับอาจารย์ครับ
2: เข้าไม่ถึงอีกไม่มีวิธีการเข้าไปถึงอีกใช่ไหม
0: อาจารย์จะดูร้อเลย
1: พูดไม่ออกเลยถ้าอย่างนี้พูดไม่ออกเลยถ้าอย่างนี้แต่จริงๆนะทุกวันนี้บางทีมีอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าอะไรนะกระทรวงต้องมีโฆษกดิฉันบอกว่าคุณทำแล้วสุดท้ายโฆษกกระทรวงแทบไม่ได้ออกหรอกเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วรัฐมนตรีพูดเอง
0: ใช่ก็ตะกี้นี่ก็ยังคุยกันอยู่ครับอาจารย์ว่านักประชาสัมพันธ์จริงๆเอาจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นด้วยซ้ำไปเพราะว่านะครับกว่าจะเขียนข่าวกว่าจะแก้นะครับจนเป็นที่พอใจต้องส่งขึ้นไปหัวหน้างานไปถึงผอ.ถึงรองทิบดีถึงทิบดีนะครับถึงปลัดกระทรวงแล้วไปหน้าห้องรัฐมนตรีอีกนะถ้ารัฐมนตรีไม่พอใจคือจบแล้วข่าวอุตส่าห์เขียนตั้ง7วันอะไรประมาณนี้7วัน7คืนอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็น
1: อันนี้เขาเรียกว่าภาคราชการยังมองงานประชาสัมพันธ์เป็นแค่ข่าวคุณดูภาคเอกชนดิภาคเอกชนตัวผู้บริหารเขาให้สัมภาษณ์นะแต่เขามีทีมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีฝ่ายสื่อสารองค์กรนะ
0: อาจารย์ครับล่าสุดเนี่ยเรื่องของรถยนต์ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีนำเข้า EV แล้วเรียบร้อย
1: อ
0: ันนี้ก็คือผมคิดว่านะครับถือว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์นะครับที่ได้ผลมากที่สุดในยุคนี้นะ
1: ถึงบอกไงบอกว่าจริงๆคืออย่างนี้รัฐมองว่าการทำงานหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็คือการส่งข่าวเขียนข่าวสื่อสารกับสื่อมวลชนแต่ถ้าเกิดดูไงแง่ของแล้วทำไมองค์กรภาคเอกชนเขายังคงมีฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ไม่ใช่เพียงแค่เขียนข่าวเสนอข่าวอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผู้บริหารองค์กรเขาไม่ได้พูดทุกเรื่องและพูดทุกครั้งภารกิจคือต้องบอกอย่างนี้เป้าหมาย

0: ในการทำงานของผู้บริหารองค์กรเอกชนกับเป้าหมายการทำงานของรัฐมนตรีในกระทรวงต่างกันเป้าหมายองค์กรของภาคเอกชนคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทคุณไม่ต้องพูดทุกเรื่องสมมุติบริษัทเจ้าออกหุ้นกู้เอ้ย CEO ไม่ต้องพูดค่ะ CFO พูด
1: ใช่ๆๆ
0: เพราะ CFO พูดกับนักลงทุน
1: ใช
0: ่ๆCEO ไม่ต้องพูดทุกเรื่องประเด็นคือบ้านเรารัฐมนตรีพูดทุกเรื่อง
2: พยานด้วย
0: ซึ่งถามว่ามันจำเป็นไหมเนี่ยไม่นะเดี๋ยวบอกว่าวิชาวิจารณ์ภาครัฐอีกคือที่กำลังมองว่ารัฐไม่ได้ใช้งานสื่อสารองค์กรอย่างที่มันควรจะช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์และแก้ปัญหาการความเข้าใจระหว่างประชาชนกับรัฐอ่ะดิฉันไม่ได้พูดถึงนักการเมืองประชาชนกับรัฐนะส่วนนักการเมืองปล่อยตัวเข้าไปพักเองเป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยตรงนี้ซึ่งน่าเสียดายไงตำแหน่งตรงนี้ถามว่าหายไปดิฉันไม่ค่อยมั่นใจว่ารัฐจะประหยัดเงินได้สักกี่บาทเอาพูดตรงๆ
2: ครับใช่ครับ
0: อาจจะได้บ้างแต่อาจจะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะมันจะไม่ใช่เป็นยอดที่แบบเกิดผลกระทบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความพยายามนะดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นความพยายามแต่อย่างที่บอกอ่ะย้อนกลับมาสุดท้ายภารกิจคืออะไรเป้าหมายของการทำงานตรงไหนเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์ตำแหน่งตำแหน่งเดิมราชการยุบไปงั้นก็ขอตำแหน่งพนักงานกลับมาตกลงท่านยุบไป
2: ย
0: ัง
2: ไงอ
1: าจารย์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยครับอาจารย์ครับก็คือว่าถ้ามองในมุมนะครับที่อาจารย์ได้กรุณาเล่าให้ฟังนะครับถึงวิธีคิดแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าก็คือว่าสถาบันการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาวันนี้ที่มีคณะนิเทศมีวารสารอยู่แล้วก็มีการปรับตัวปรับกันอยู่ตลอดไปหมดเนี่ยมันยังเป็นที่จะต้องมีการยุบเลิกใช่ไหมครับอาจารย์ก็ยังก็ยังเปิดการเรียนการสอนที่ต่อไป
0: มันยังมีการเรียนการสอนหรอกในแง่ของการยุบอาจจะไม่แต่ว่ามีจำนวนจำเครียดดีมานด์ซัพพลายอาจจะลดลงอย่างช่วงนึงจำได้ไหมคะนิเทศศาสตร์บูมมากโอ้ทีวีออกยุคดึงเนี่ย
1: คะแนนดับหนึ่งประเทศไทยก็มีมาแล้วนะครับสายศิลป
0: ์
1: คะแนนดับหนึ่งสายศิลป์มีมาแล้วนะครับ
0: ซึ่งมันทำให้คณะต่างคือสถาบันต่างๆพยายามเปิดคณะนิเทศศาสตร
2: ์
0: แต่ตอนเนี้ยถ้าถามว่ามันต้องปรับตัวไหมปรับตัวหนึ่งละสองจำนวนเนี่ยอาจจะลดลงอาจจะนะคะเรียนอาจจะไม่แน่ใจนะอาจจะลดลงในคณะเองเอาง่ายๆในคณะในมสทเองเนี่ยสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยจำนวนอาจารย์ก็ลดลง
2: ครับ
0: ห้าปีสิบปีที่แล้วเรามีอาจารย์เนี่ยกลุ่มเท่าหนึ่งแต่ตอนนี้เราลดลงไปเนี่ยหายไปเกือบสิบทดแทนกลับมาได้แค่สามสี่ห้าอะไรเงี้ย
1: ครับอาจารย์
0: ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือจำเนื่องจากมหาลัยเองเขาต้องวางแผนเขาก็บอกว่าโอเคเวลาคำนวณมหาลัยวางแผนเขาก็จะคำนวณจากฐานว่าจำนวนนักศึกษาเท่าไหร่คูณกับจำนวนอาจารย์ทั้งนี้หลักการก็คล้ายกันถามว่ายุบไหมแต่ว่าถามว่าจำนวนของคณะการหลักสูตรอันนี้อาจจะต้องมีการแบบลีนกันเยอะขึ้น
1: ได้ครับอาจารย์ครับนี่คือทาง
0: บางพื้นที่มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร
1: ได้ครับอาจารย์ครับนี่ก็คือทางออกสำหรับอนาคตเด็กนิเทศวารสารและทิศทางวิชาชีพสื่อไทยนะครับขอบคุณอาจารย์มนวิภาครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับแม่เสียดายที่เวลาน้อยไปนิดหนึ่งนะพี่เองนะแต่ครับรองศาสตราจารย์ดร.มนวิภาวงรุจิระนะครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ครับผมแล้วครับ
1: วันนี้ก็พูดคุยได้เพียงเท่านี้นะพี่เองนะสรุปไม่ได้แล้วนะครับ
2: ครับผม
1: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับก็สาวหน้าเช่นครึ่งโดยประมาณเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานถุงยางชีพช่วยบ้านห้วยปูดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าทศจะส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำปฏิบัติการรวม6เที่ยวบินไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังรอความช่วยเหลือเนื่องจากการเดินทางภาคพื้นดินยังไม่สะดวกสิ่งของที่นำส่งประกอบไปด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษมข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นระหว่างที่เส้นทางเข้าถึงพื้นที่ยังมีข้อจำกัดนายสุชาติกล่าวว่าทศได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดามาใช้ประกอบการวิเคราะห์พื้นที่และค้นหากลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอความช่วยเหลือเพื่อวางแผนส่งกำลังและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ตรงพื้นที่และเร็วขึ้นถึงจะไกลแค่ไหนเราต้องไปให้ถึงเพราะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนและกำลังรอความช่วยเหลือจากเราพร้อมย้ำว่าหากเส้นทางภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้จะใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนภารกิจพร้อมประสานทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเอกนิติยืนยันรัฐบาลไทยเดินหน้าเจรจาเชิงรุกมุ่งเป้าดึงดูดการลงทุนยกระดับศักยภาพประเทศนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างกิจกรรมพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์ว่าการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมซึ่งจากการพบปะหารือกับนักธุรกิจนิวซีแลนด์พบว่ามีนักลงทุนชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากขณะเดียวกันนักลงทุนไทยได้ขยายฐานการลงทุนในนิวซีแลนด์อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นการถือหุ้น 20% ในธุรกิจน้ำผึ้งคุณภาพดีและการเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมชั้นนำเป็นต้นนายเอกนิติกล่าวด้วยว่ารัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพให้เป็นโอกาสโดยการจับมือกับนิวซีแลนด์เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่เนื่องจากนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมซึ่งไทยจะนำความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าโดยเฉพาะแอปเปิลในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจไทยเช่นกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่และได้หารือกับ TNG Global ในการลงทุนตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยในเรื่องนี้แล้วผู้นำเปรูลงพื้นที่ดินถล่มประธานาธิบดีเคอิโกฟูจิโมริของเปรูลงพื้นที่ทางหลวงสายทางฝั่งทางตอนใต้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องติดค้างบนถนนนานถึง6วันจากเหตุดินและหินสไลด์ปิดทับเส้นทางอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในภูมิภาคอาเรกิปาผู้นำเปรูได้สั่งให้เปิดเส้นทางลำเลียงและอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นการด่วนพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบนทางหลวงสายดังกล่าวได้ตามปกติภายใน 1-2 วันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอธิบดี

กรมศุลกากรฐานรับนโยบายรัฐบาลสานต่อความร่วมมือ ABF ยกระดับสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะยาเสพติดหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำคณะผู้แทนระดับสูงของไทยเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อ

0: อธิบดีกรมศิลปากรร่วมเดินทางไปกับคณะในครั้งนี้นายพันธองกล่าวว่าจากนโยบายว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติที่ประเทศไทยได้ลงนามร่วมกับประเทศออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้ได้มากที่สุดซึ่งกรมศุลกากรได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีมาสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในด้านความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดสำหรับการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากจะร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วกรมศุลกากรยังได้รับเชิญจากหน่วยงาน Australian Border Force หรือ ABF ให้ร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของทั้งสองประเทศซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรและ ABF จะบูรณาการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดแต่การหารือในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับและกำหนดแนวทางปฏิบัติจริงให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางและรูปแบบการลักลอบการแจ้งเตือนความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานการประสานงานตรวจสอบสินค้าและบุคคลที่มีความเสี่ยงการนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการพัฒนาความร่วมมือด้านสุนัขรับตรวจค้นหรือ K9 ตลอดจนการขยายความร่วมมือไปสู่การสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างครบวงจรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับบ่ายวันนี้ติดตามข่าวสารกันเช่นเคยกับแชร์เล่าข่าวเด็ดบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับผม จากเพชรกุลทองและคุณเก๋จุรารัตน์ประพฤติดีด้วยนะครับ
6: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณติ๊งหน่วยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ก็เจอกันวันหยุดนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งวันเนี่ยที่ยังคงต้องจับตามองนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: ฝนตกค่ะก็เจอฝนด้วยนะคะนี่ก็ลุยฝนมาเลย แต่ว่าในส่วนของจังหวัดน่านแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำเริ่มลด
1: ครับ
0: แต่ยังมีปัญหาหนักเลยที่จะต้องเร่งฟื้นฟูก็คือน้ำหลากที่มันมากับโคลนใช่ไหมคะ
1: อันนี้เนี่ยกลัวมาก
0: โอ้เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่วันนี้เนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะบางคนร้องห่มร้องไห้เลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: บอกว่าโดนหนักมากสำหรับปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะคะขณะเดียวกันนะคะต้องติดตามเรื่องของฝนเพราะว่าเห็นว่าในจังหวัดน่านเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอเรื่องของฝนอีกรอบนึงน่าจะ23ไหมคะก็คือพรุ่งนี้เนาะอาจจะต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: ก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่วันนี้เราจะติดตามทั้งในส่วนของการดูเส้นทางของน้ำที่จะหลากไปถึงไหนและการฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านที่วันนี้เองโคลนกว่าจะออกเอาขอบกหรือว่าจอบเนี่ยขุดออกมายากลำบากมากๆนะครับเห็นชาวบ้านแต่ละคนแล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของรัฐบาลเองก็ยังคงเดินหน้าฟื้นฟูเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกก็สั่งการจากต่างประเทศจากนิวซีแลนด์มาถึงประเทศไทยก็ได้เห็นคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูและระดับปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษก็ลงไป 2-3 วันที่ผ่านมาก็ได้เห็นถึงความลำบากของชาวน่านนะครับซึ่งวันนี้หลายหลังเข้าสู่วันที่4วันที่5แล้วแต่ว่ายังไม่มีน้ำใช้ไฟก็ยังไม่มาครับคุณเก๋ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะภาพของคุณเจเศรษฐ์เนี่ยเอาจริงๆอ่ะได้รับเสียงชื่นชมเยอะเหมือนกันนะไปตั้งแต่วันแรกๆก็ดูแบบลุยแล
1: ้
0: วก็เห็นภาพมีให้ผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะขี่คอแล้วตัวท่านเองท่านก็ลุยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อยู่ในพื้นที่ตลอดเลยนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแว้นแต่เช้าเลยไประดมเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของกำลังคนนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะหนักๆ หน่อยก็คืออำเภอปัวเนี่ยละค่ะเห็นบอกว่าน้ำท่วมมา3วันบางเส้นทางเองนะคะก็มีเรื่องของสะพานถูกตัดขาดอะไรแบบนี้การเข้าถึงก็ยังคงยากอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเรื่องของการเคลียร์ดินโคลนเรื่องของขยะอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการถกเถียงกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้ฟันธงว่ามันเป็นจากปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ครับ
0: เพราะว่าที่แน่ๆเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ฝนตกหนักแน่นอนปริมาณเรื่องของฝนสะสมเนี่ย200 300บางพื้นที่มีข่าวออกมาถึงขนาดแบบว่าที่อำเภอปัวเนี่ยตกแบบว่าที่เดียวนะคะตรงนั้นเนี่ย380มิลลิเมตรแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงว่าพื้นที่จังหวัดน่านเองเนี่ยเขาก็มีความสุ่มเสี่ยงในแง่ของภูมิประเทศ
1: ใช่ครับ
0: และก็เรื่องของเขาหัวโล้นมันก็มีในส่วนของฟังอีกมุมนึงคนที่เขาอยู่ในจังหวัดน่านเขาก็บอกว่าโอ้จังหวัดเขาก็ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดแบบว่าหัวโล้นขนาดนั้นนะ
1: ใช่ก็คือว่าเป็นคนที่ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นดราม่าเมืองปัวและก็จังหวัดน่านที่กำลังเจอน้ำท่วมอยู่นี่นะครับก็มีการแสดงความเห็นว่าก็ถ้าเมื่อคนน่านไม่รักษาป่าน้ำถึงหลากลงมาแล้วจะมาขอการดูแลเห็นใจจากคนที่เขารักป่าคนที่เขาไม่อยากให้เกิดน้ำท่วมได้ยังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นดราม่าถึงขั้นว่าจะไม่ยอมบริจาคไม่ช่วยคนน่านแม้แต่บาทเดียวด้วยซ้ำก็เลยทำให้ผู้ที่เป็นคนน่านเนี่ยต้องออกมาระบายความรู้สึกนะครับแล้วก็บอกว่าคนน่านนั้นไม่ใช่ต้นต่อของปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเพียงแต่ว่าเป็นห่วงโซ่เล็กๆที่อยู่ปลายทางก็คือยังมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างนะคุณเก๋น
0: ะ
1: ที่ทำให้คนน่านต้องไปปลูกข้าวโพดใช่ไหมต้องขึ้นไปถากไร่ไถนาข้างบนนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นห่วงโซ่ของธุรกิจด้วยหรือเปล่าถูกไหมครับอุตสาหกรรมเรื่องของการทำอาหารสัตว์ข้าวโพดต่างๆอันนี้เองก็เป็นอาชีพหนึ่งที่คนน่านเขาก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปนะคุณเก๋นะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่าปัจจัยที่มันเกิดขึ้นน่ะสรุปแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นปัจจัยรวมจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคำถามก็คือว่าจังหวัดน่านเองเนี่ยประชาชนบางส่วนก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เจอมา3ปีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเจอแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่รุนแรงแล้วก็อาจจะเก็บข้าวของไม่ทันนะคะบางคนนี่ของมันก็ไหลไปกับน้ำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องวิเคราะห์กันว่าในอนาคตในระบบระยะยาวมันจะต้องมีการวางระบบเรื่องของภัยพิบัติอะไร

0: ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะลดความสูญเสียแล้วก็ให้จังหวัดน่านเนี่ยไม่เจอซ้ำซ้อนแบบทุกๆปีแบบนี้นะคะก็วิเคราะห์กันนะคะชวนคุยแบบทุกมุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนที่ตกหนักที่อาจจะเป็นชนวนเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของการใช้ที่ดินเรื่องของสภาพป่าต้นน้ำอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอ่ะแม้ว่าพื้นที่จังหวัดหลายๆจังหวัดที่เขามีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์น่ะคุณติ๊งหน่วย
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าน้ำจะไม่ท่วมนะ
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมอ
1: ันนี้คือหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคุณเก๋ก็ต้องพิจารณาให้ดีทั้งในส่วนของป่าไม้ที่ตอนนี้มีการออกมาทวงคืนผืนป่าก่อนที่ปึกผืนป่าจะทวงคืนเอาคืนมนุษย์เนี่ยนะครับก็อันนี้เองเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับรวมถึงวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงกันด้วยว่าจะป้องกันกันอย่างไรในส่วนของพื้นที่ท้ายน้ำต่างๆก็คงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเห็นว่าวันนี้เองคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีก็สั่งทหารกว่า700นายลงพื้นที่อำเภอปัวไปเคลียร์โคลนที่เรียกว่าเกาะตามบ้านเรือนต่างๆนะครับบ้านบางหลังนี่โคลนเข้าไปอยู่ในบ้านกลายเป็นครอบครัวหนึ่งไปเลยเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวเราไปเลยก็เลยทำให้ตอนนี้ต้องมีการส่งทหารช่างพร้อมเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์จากจังหวัดพิษณุโลกครับก็เรียกว่าเป็นการขยายหน่วยงานความร่วมมือครับจากมณฑลทหารบกที่38อีก500กว่านายก็เรียกว่าลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็ไปช่วยกันระดมสรรพกำลังทั้งรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยประชาชนทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนประชาชนก็ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในพื้นที่ของบ้านร้องแงพื้นที่ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวก็อันนี้เองคือสิ่งที่เป็นจุดที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรครับก็เลยมีการสั่งระดมลงไปฟื้นฟูเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองนะคะก็บอกว่ายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแม้ว่าระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวแล้วก็ทยอยลดลงค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเตรียมเรื่องของความพร้อมในการรองรับฝนที่คาดว่าอาจจะกลับมาตกเพิ่มในบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้23สิงหาคมด้วยนะคะก็จะเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะแจ้งเตือนแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะเห็นว่าจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เนี่ยแหละค่ะพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเนี่ยต้องติดตามนะคะในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างอาจจะมีฝนตกหนักในรอบ24ชั่วโมงด้วยนะคะโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้เนี่ยก็จะอยู่ในระดับเดียวกับฝนที่ตกหนักที่ผ่านมาเลยเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าวางใจยังไม่ได้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้มันมีปัจจัยเพราะว่าฝนมันตกหนักต่อเนื่องมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ดินในบางพื้นที่มันมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมามันอิ่มน้ำแล้ว คุณผู้ฟังก็เลยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำไมต้องติดตามเพราะว่าถ้ามันอิ่มน้ำปุ๊บนะคะแล้วพอเวลาน้ำมาเร็วฝนมาเร็วแบบนี้นะคะฝนเยอะๆแบบนี้มันก็จะหลากแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างความรุนแรงกับน้ำนะคะแล้วก็ลงสู่บ้านเรือนประชาชนแบบนี้ค่ะอ่ะก็จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็แจ้งเตือนอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทางจิสดาค่ะเขามีข้อมูลออกมาเขาวิเคราะห์ในเรื่องของใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงวิเคราะห์วิเคราะห์ถนนวิเคราะห์เส้นทางน้ำเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงมันจะมี11ชุมชนนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงจากการถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมอาจจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าภาพถ่ายจากจิสดาเนี่ยเขาไปเจอนะคะเขาไปเจอว่ามี11ชุมชนที่จะต้องระวังความเสี่ยงเรื่องของถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมเพราะว่าชุมชนเหล่านี้เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงแล้วก็มีเส้นทางสัญจรเชื่อมต่ออย่างจำกัดด้วยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดฝนตกหนักหรือเกิดน้ำหลากเนี่ยมันจะส่งผลให้ถนนแล้วก็เส้นทางเข้าถึงชุมชนนะคะก็จะได้รับความเสียหายแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้ชุมชนที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะคะจิสดาเขาแจ้งเตือนมาอย่างบ้านแดงพัฒนาบ้านห้วยงอบบ้านห้วยขุนดินบ้านเตยลางบ้านแดงหลวงบ้านคาเวียงแล้วก็บ้านน้ำถิ่นนะคะรวมไปถึงชุมชนอื่นๆที่ตั้งอยู่ตามแนวพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบ่อเกลือด้วยค่ะเพราะว่าทางจิสดาเนี่ยเขามีการเอาภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็มีการวิเคราะห์กันสถานการณ์

0: การครั้งนี้เนี่ยอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่โดยเฉพาะข้อมูลโครงข่ายถนนเส้นทางคมนาคมเส้นทางน้ำแล้วก็มาวิเคราะห์กับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนแล้วก็รวมไปถึงลักษณะภูมิประเทศด้วยเพื่อประเมินว่าชุมชนใดมีความเสี่ยงมีเส้นทางเข้าออกอาจจะถูกตัดขาดเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของดินถล่มด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
1: ก็เห็นการช่วยเหลือล่าสุดเนี่ยที่เรียกว่ามีหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวปัวรวมถึงอำเภออื่นๆของน่านนะครับก
0: ็
1: เรียกว่าทานน้ำใจของคนไทยยังคงไหลหลั่งโดยเฉพาะทีมเฉพาะกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยวันนี้ก็ลงอาสาปฏิบัติการลงไปดูในพื้นที่นะครับเห็นว่าก็มีการลำเลียงอาหารและก็น้ำดื่มนะครับผ่านโดรนครับคุณเก
0: ๋
1: ก็คือถนนมันขาดหมดเลยจะเอากับข้าวเอาอาหารเอาน้ำดื่มจากจังหวัดข้างเคียงอย่างล่าสุดเนี่ยทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ร่วมกับอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสานอับประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกครับก็นำโดรนตอบโต้ภัยพิบัติเอาไปบินเพื่อแจกข้าวแจกน้ำให้กับประชาชนครับก็ถือว่าลำบากแต่ก็มีเทคโนโลยีนะครับมีเครื่องมือมาช่วยน้ำและก็อาหารครับถูกลำเลียงขึ้นโดรนบินผ่านสะพานที่ถูกตัดขาดเอาไปช่วยชาวบ้านใน3ตำบลครับก็คือที่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนทีเดียวครับคุณเก
0: ๋
1: ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4แล้วหล
0: ัง
1: จากที่น้ำป่าซัดถล่มสะพานฝายเจ้าที่ตำบลวรนครอำเภอปัวพังเสียหายทั้งสะพานแล้วก็ยังมีดินสไลด์ถนนทรุดและขาดไม่สามารถสัญจรได้ก็เลยต้องลำเลียงอาหารและก็น้ำนะครับขึ้นบนโดรนแล้วก็หย่อนให้กับชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยเช่นกันก็เรียกว่าตอนนี้เองชาวอำเภอปัวยังมี14หมู่บ้านยังรอคอยอาหารและก็น้ำยารักษาโรคนะครับตอนนี้ในส่วนของกรมทหารพรานที่32ก็กำลังนำกำลังพลเข้าพื้นที่รวมถึงจะช่วยการก่อสร้างสะพานชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับจะได้เปิดเส้นทางเอาผู้คนกว่า 4,000 คนกลับมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการสร้างสะพานแบลลี่นะคะขึ้นสู่ที่พื้นที่ดอยภูขาด้วยเพื่อที่จะก่อสร้างสะพานชั่วคราวก็ต้องการที่จะเปิดเส้นทางให้ได้แล้วก็คลี่คลายเรื่องของวิกฤตชาวบ้านที่กำลังรอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในพื้นที่นั้นอยู่ด้วยนะคะขณะที่ในอำเภอปัวค่ะคุณพิพัฒน์นะคะเพ็ญพิพัฒน์นะคะก็บอกว่าสถานการณ์เนี่ยคือฝนน่ะเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเร่งระดมกำลังทุกภาคส่วนจริงๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลำเลียงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเพราะว่าเส้นทางมันถูกตัดขาดใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยคือจะเห็นภาพเลยนะคะสะพานนี่ขาดไปเลยนะคะไม่สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงได้แล้วทีนี้มันต้องใช้เส้นทางอ้อมอะค่ะก็ต้องอ้อมไปทางอำเภอสันติสุขนัวค่ะก็จะไกลไปอีกนะคะเพื่อที่จะนำอาหารน้ำดื่มให้ชาวบ้านนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงเป็นลำดับแรกๆด้วยอะค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลภูคาเองนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะคะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็อบต.ภูคาก็เร่งประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือแม้ว่าการเข้าถึงพื้นที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ถูกเส้นทางตัดขาดอาจจะต้องมีเรื่องของปัญหาเรื่องของอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเห็นเขาบอกว่าหลายครอบครัวเนี่ยพยายามที่จะเดินนะคะเดินเท้าเนี่ยฝ่าเส้นทางที่เสียหายเนี่ยพยายามออกจะมาซื้อเสบียงซื้ออาหารซื้อน้ำดื่มด้วยเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังมีผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ที่นัดการรักษาเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได
1: ้นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ล่าสุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ของจังหวัดน่านรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยช่วยเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยเหลือน้ำท่วม6จังหวัดจะได้เชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางด้วยนะครับก่อนนี้เองเป็นความห่วงใยจากคุณสุภมาศก็มีการจัดตั้งศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่รวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วส่งต่อให้ภาคเอก

0: กชนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนว่าควรจะส่งอะไรไปที่ไหนล็อตแรกเนี่ยเห็นว่าจะมีการประสานเอกชนสนับสนุนเนื้อไก่นะครับสัตว์ต่างๆไข่ไก่ด้วยข้าวสารผักสดแล้วก็เครื่องปรุงอันนี้เองครับเป็นการต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านก็เรียกว่าจะให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับเป็นตัวกลางในการประสานงานส่งต่อวัตถุดิบเพื่อจะเอาไปให้กับมูลนิธิในพื้นที่ซึ่งเขากำลังตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารกันอยู่นะครับก็จะได้แจกจ่ายให้กับชาวจังหวัดน่านได้อย่างรวดเร็วขึ้นและก็จะมีการประสานขยายไปยังจังหวัดอื่นๆถ้ายังมีสถานการณ์ที่ต้องการความอาหารต่างๆในพื้นที่ก็จะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นอันนี้เองก็เป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกอนุทินที่คุณสุภมาศบอกว่าท่านนายกก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยากให้ถึงมือเร็วที่สุดก็คือน้ำดื่มที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็สั่งให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐที่เชื่อมกับภาครัฐเอกชนภาคประชาชนจะได้ประสานงานเข้าหากันเพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายตรงจุดและก็ไม่ซ้ำซ้อนกันนั่นเองเห็นว่าความช่วยเหลือล็อตแรกที่ตอนนี้มีการประสานไปยังโรงครัวกลางที่จังหวัดน่านก็มีทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชนะครับรวมถึงเครื่องปรุงรสผักสดอีกหลายอย่างขณะที่โรงครัวกลางแจ้งว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมต่อเนื่องแสดงว่าก็ยังคงต้องการข้าวน้ำไปอย่างมากนะครับอันนี้เองก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการประสานคุณสุภมาศบอกว่ามีการประสานกับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับซึ่งกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดก็เลยรู้ว่าตอนนี้โรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในครั้งนี้เพราะว่าบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปครับชาวบ้านทำอาหารเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณสุภมาศก็เลยประสานเอกชนที่มีกำลังส่งวัตถุดิบของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่ต้องการจะสนับสนุนรวมถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะจากจังหวัดน่านนะคะขยับไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างจริงๆช่วงนี้เนี่ยฝนตกหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนกันอย่างต่อเนื่องเลยอย่างพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีฝนตกนะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยสูงเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: มีรายงานว่าที่จังหวัดสุโขทัยนะคะมีฝนตกเนี่ยอย่างช่วงตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปริมาณฝนนี่บางช่วงบางตอนนี้หนักถึง300มิลลิเมตรเลยนะคะในพื้นที่ภูเขาสูงในตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านตึกแล้วก็ตำบลป่างิ้วแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะน้ำเนี่ยก็ไหลลงสู่แม่น้ำยมเป็นปกติแล้วนะคะก็มีการรายงานเข้ามาแต่ว่าความเสียหายเนี่ยทิ้งความเสียหายเอาไว้พอสมควรเลยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ2อำเภอ4ตำบล6หมู่บ้าน71ครัวเรือนประชากรก็200กว่าคนเลยนะคะก็จะแบ่งเป็นหนักๆนี่ก็คือที่อำเภอศรีสัชนาลัยแต่ว่าตรงนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนที่อาจจะมาซ้ำอีกรอบหนึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเขาก็บอกว่าเขายังคงเฝ้าระวังมวลน้ำจากทางตอนเหนือก็คืออาจจะมาจากจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาที่กำลังไหลลงมาด้วยนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วก็คาดว่าจะถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในวันที่23คมนี
0: ้
1: เบื้องต้นก็สั่งให้อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงแล้วด้วยค่ะ
0: ก็ทำให้ล่าสุดทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นที่ตั้งของหาดสะพานจันทร
1: ์
0: ตอนนี้ในเขตเทศบาลมีการเตรียมกระสอบทรายเอาไว้เป็นพันๆลูกแล้วครับคุณเก
1: ๋
0: ชาววันโลกบอกว่าเทศกาลก่อกระสอบทรายได้มาถึงกันอีกแล้วก็ต้องช่วยกันละครับสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำแต่ว่าจากการเช็คเรื่องของระดับน้ำยมในบริเวณเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกตอนนี้เนี่ยก็ยังวางใจได้อยู่นะครับเพราะว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรแม้ภาพมุมสูงของน้ำยมในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยก็คือในตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยจะเห็นว่าระดับน้ำยมเนี่ยสูงเกือบถึงริมขอบตลิ่งเลยนะครับ อันนั้นเป็นเพราะว่า2ฝั่งของแม่น้ำยมในเขต

0: เมืองสุโขทัยมีขนาดแคบกว่าเขตของสวรรคโลกครับและก็ท้องน้ำมันตื้นกว่าทำให้มวล น้ำระบายออกได้ช้าระดับน้ำของแม่น้ำยมตรงจุดนี้เนี่ยเห็นว่าต่ำกว่าตลิ่งเพียง 1.7 เมตรเท่านั้นก็คือน้ำจากศีสัตว์ก็จะไหลมาสวรรคโลกซึ่งสวรรคโลกตอนนี้ก็พร้อมที่จะรองรับระบายน้ำไปสู่อำเภอศรีสำโรงของสุโขทัยก่อนจะไปที่เทศบาลเมืองสุโขทัยซึ่งตอนนี้เองก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่ครับคุณเก๋ครับยังไม่หลากเข้ามาเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เอาไว้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเขตที่ตอนนี้มีบางแห่งก็เรียกว่าอยู่ริมแม่น้ำยมสายเก่าอาจจะได้รับการท่วมขังอยู่ในเขตของอำเภอสวรรคโลกทางเทศบาลก็มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำตั้ง4เครื่องเลยครับเอาไว้เตรียมรับมวล น้ำก้อนใหม่ที่กำลังจะไหลเข้ามาครับ
1: อืมนะคะย้อนกลับมาดูนะคะแลนด์มาร์คของจังหวัดน่านกันหน่อยนะคะก็ที่วัดภูมินนะคะตรงนี้เนี่ยเห็นว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยคือหลายครั้งแล้วนะคะแม้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่ได้ไหลน้ำไม่ได้ไหลเข้าภายในพระอุโบสถโดยตรงแต่ว่าพื้นที่โดยรอบอะค่ะก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่มีฝนตกหนักก็จะมีน้ำท่วมแล้วก็ความชื้นสะสมซ้ำๆแบบนี้นะคะล่าสุดเองเนี่ยกระทบต่อฐานรากแล้วก็โครงสร้างของอาคารเก่าแก่ด้วยนะคะการลงในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเจอรอยร้าวหลายจุดเลยค่ะลักษณะเนี่ยการทรุดตัวของอาคารเบื้องต้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่มันสะสมมาจากน้ำท่วมในแต่ละปีแต่ละปีด้วยนะคะไม่ได้หมายถึงว่าครั้งนี้ครั้งเดียวอาจจะเจอมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้เดี๋ยวคงจะต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยทั้งการทรุดตัวลักษณะรอยร้าวฐานรากผลกระทบจากความชื้นนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวก็จะให้ทางกรมศิลปากรรวมไปถึงหน่วยงานด้านวิศวกรรมและการอนุรักษ์โบราณสถานส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยเร็วด้วยแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นระบบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายรุนแรงแล้วก็จะรีบดำเนินการบูรณะทันทีเลยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเดินมาสักการะนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็สักการะพระพุทธรูปแล้วก็ชมเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังล้านนาใช่ไหมคะ
0: อ่
1: ะก็จะเป็นภาพปู่ม่านย่าม่านนั่นแหละค่ะ
0: จากน่านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งมากๆเลยนะคะ
0: ครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยวก็ช่วงท้ายของรายการวันนี้ครับก็จะได้วิเคราะห์กันถึงการที่จะเตรียมตัวป้องกันโดยเฉพาะการแจ้งเตือนรอบนี้เนี่ยก็เหมือนว่าอาจจะล่าช้าไปจากน้ำที่มาเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวก
1: ็
0: จะเป็นสิ่งที่จะต้องมาคุยกันแล้วก็หาทางป้องกันในอนาคตกันด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวคุยกันทุกมุมเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูด้วยนะคะที่มาพร้อมกับดินโคลนเนี่ยล่ะค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างหนักใจมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับเก๋แล้วก็ติ้งหนุ่ยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2

0: าเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:36 ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปสนทนาธรรมนะคะกับหลวงพ่อพระพยอมนะคะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อให้หลักธรรมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของข้อคิดเตือนใจในแง่มุมของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็อุทกภัยเองนะคะก็สามารถที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นไปหาความรู้กันก่อนค่ะก็เรียกได้ว่าต้องเพิ่มทักษะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาเซียนเรื่องของตลาดทั่วโลกตอนนี้นะคะคือถ้าใครไม่เรียนรู้เนี่ยก็ตามโลกไม่ทันจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของการเปิดหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มาตามคำเรียกร้องจริงๆรุ่นที่1รุ่นที่2เนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะก็เรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเข้มข้นมากกว่าเดิมนะเพราะว่าเราจะอบรมตลอด15สัปดาห์เต็มเลยนะคะ โดยจะมีการอบรมตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้เรียกได้ว่าจะเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะคะก็จะมาช่วยเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่จะต้องเรียนแล้วก็มีติดเอาไว้เลยสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจด้วยก็จะมีกลยุทธ์การสื่อสารนะคะธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่าอบรมนะคะท่านละ 59,000 บาทแล้วเราก็จะเปิดรับสมัครนะคะต้องย้ำนะคะว่าเปิดรับสมัครนะคะไปถึง29สิงหาคมนี้นะคะย้ำนะคะว่าจะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้แล้วตอนนี้เนี่ยก็เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยนะคะ5ที่นั่งสุดท้ายนะคะรีบสมัครมาด่วนๆเลยค่ะทิ้งหมายเลขไว้ให้นะคะสามารถสนใจเนี่ยก็โทรไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็จองที่นั่งได้ด้วยนะคะ0944803076094-480-3034 094-396-6649 3หมายเลขนะคะวันนี้วันหยุดก็สามารถที่จะโทรไปได้นะคะสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะจองสำรองที่นั่งนะคะก็มีคนรับสายตลอดเลยค่ะ
4: ก็เรียนเชิญนะครับสำหรับใครที่อยากจะเสริมความรู้ท่านผู้ฟังของเราหลายๆท่านที่ส่งข้อความมาหน้าเพจสนใจสมัครกับเขาบ้างไหมครับพี่เสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาพี่อิสระชนบอกว่าน้ำท่วมไม่ค่อยห่วงการช่วยเหลือแรก
3: ๆ
4: ห่วงเรื่องเงินชดเชยกลัวจะได้หลังละ250บาทเอาไปซื้อไม้กวาดก็ยังไม่พอเลยครับเขาบอกอย่างนั้นอันนี้เป็นความเห็นของท่านผู้ฟังของเราพ่อน้องมิ้นก็ส่งข้อความมาทักทายเราเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพี่สุภชัยจันนิดด้วยก็ขอทักทายผู้ฟังทางหน้าเพจของเรากันครับก็ช่วงนี้ครับไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันดีกว่าครับถึงหลักธรรมที่จะรับมือในช่วงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นว่าวันนี้เองความช่วยเหลือต่างๆกระแสทานน้ำใจต่างๆนะครับก็หลั่งไหลไปที่จังหวัดน่านอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับช่วงนี้ไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกันนะครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
3: นมัสการค่ะ
5: เดินพรจ้ะ
3: ค่ะหลวงพ่อคะโอ้โหเรียกได้ว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งนี่บางทีนะคะหลายคนสูญเสียเรื่องของบ้านทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในมุมมองของ

0: หลักธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเรามองในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับหลักธรรมะมันจะสอนอะไรเรายังไงได้บ้างไหมคะกับสถานการณ์เหล่านี้ค่ะ
1: เขาบอกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาททายาทเราเรื่องก่อนๆทำกับต้นไม้ไว้แบบนั้นผลที่สุดพอรุ่นลูกรุ่นหลานมาก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนเจ็บปวดเสียหาย
2: ครับ
1: มองอาตมามองดูไอ้เกาหัวโลนเนี่ยนะถ้ารัฐบาลจะทุ่มสักนิดนึงเอาแมคโครตัวใหญ่ๆประเภทใหญ่ๆอย่าง30ตันอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ไปปรับบนยอดเขาให้มันลงมาเตี้ยหน่
2: อ
1: ยแล้วก็ตีขอบให้สูงกลายเป็นบ่อน้ำอยู่ข้างบนแล้วมันก็จะมาหล่อเลี้ยงข้างล่างได
2: ้ครับ
1: ไม่ใช่ปล่อยตกมาพรวดมาเลยถ้าเรามีทันไว้ข้างบนแล้วทำช่องรับช่องที่ว่าน้ำล้นทำออกทางใดทางหนึ่งแล้วก็ใช้หินเรียงดีๆเอามาว่าประโยชน์ตรงนี้มองดูเอามามองดูหลายตลบแล้วที่เขาเอาผ้าหัวโลนเขาหัวโลนมาออกแล้วก็มาบ่นมาว่ากันว่าอย่าไปช่วยคนภาคเหนือภาคอีสานเลยเพราะว่าชอบตัดไม้ทำลายไอ้คนที่อยู่บัดนี้เขาไม่ได้ตัด
2: ครับ
1: บรรพบุรุษเขาอาจจะคนรุ่นก่อนเขาตัดไปแต่มารุ่นนี้เขาต้องรับผลกรรมตามบรรพบุรุษเขาทำไว
2: ้
1: ก็เราอย่าไปเอาความผิดไม่ดีของคนอื่นมาทำให้ไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลย
2: ครับ
1: ช่วยเขาบ้างเหรอแต่ว่าอยากฝากรัฐบาลว่าไอ้ที่เขาลดแล้วมันเป็นแปลงใหญ่เขาใหญ่มันมีลุ่มมีต่ำมันมีร่องลึกก็มี
2: ครับ
1: ถ้าเราเอาไปกบตรงร่องลึกแล้ววางท่อดูระดับน้ำจะเก็บน้ำสักเท่าไหร่เขื่อนไม่พังเขื่อนไม่พังเราก็เก็บและจะกลายเป็นประโยชน์ที่เราปลูกมันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะอะไร
0: ค่ะ
1: เพราะมันไม่มีน้ำจะไปลดปลูกกว่าจะถึงหน้าฝนมันก็ตายแหละมันแห้งตายแต่ถ้าเรามีน้ำไว้แล้วยังกลายเป็นแหล่งที่ระบายน้ำเป็นน้ำเลี้ยงอ่ะเป็นต้อน้ำเลี้ยง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เสียดายปล่อยล้นมันลงมามันก็ไม่มีที่เก็บ
2: ครับ
1: ไม่มีที่เก็บก็มาพรวดมาลงข้างล่างเลย
0: ไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วแล้วก็สร้างความสูญเสียอย่างนี้นะคะ
1: เคยเห็นประเทศที่เขาทำนาขั้นบันไดไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละเขาทำขั้นบันไดอ่ะท่านลองทำดูสิขั้นบันไดขยับขึ้นไปแล้วก็ทำท่อระบายให้ดีเชื่อทุกเกินว่าจะพลิกภาคอีสานภาคเหนือที่จังหวัดน่านที่อะไรเนี่ยพลิกได้แน่นอนทำอย่างนี้อย่ามัวแต่ไปช่วยน้ำท่วมแต่ไม่รู้จักเก็บน้ำท่วมแล้วก็บ่นกันแล้วยังไปต่อว่าคนรุ่นหลังเนี่ยก็บอกมีคนพูดอย่างนี้ได้ยินข่าวว่าอย่าไปช่วยเลยคนจังหวัดน่านเพราะว่าทำลายต้นไม้ทำไมทำลายแล้วเขาไม่ปลูกอะไรกินเขาก็ไม่มีอะไรจะกินต้องปลูกพ่อปล่อยปลูกอะไรไป
0: แต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะคะหลวงพ่อเพราะว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องของสภาพการใช้พื้นที่ป่าที่ดินอย่างเดียวอะไรต่างๆก็ต้องยอมรับว่าฝนก็มาแบบว่าเยอะมากจริงๆนะคะนี่ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยฝนตกหนักจริงๆค่ะ
1: เอาคำว่าบูมอ
0: ่
1: ะ
0: เลนบอมใช่ไหมคะ
1: เลนบอมเนี่ยมันมาตรงไหนก็จมแน่นอนแล้วก็บอกระวังให้ดีมันจะมาแถวๆภาคกลางกรุงเทพดีขึ้นมาน่ะถ้าลองเล่นบอมมานี่รับรองเอาไม่อยู
0: ่เพราะว่าก็มีคนไปเปรียบเทียบบอกว่าอย่างพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์น่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ท่วมนะบางทีมันก็ท่วมมันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจริงๆนะคะในแง่มุมของหลักวิทยาศาสตร์หลวงพ่อแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะในเรื่องของธรรมะนะคะก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็สามารถที่จะสอนธรรมะให้กับเราได้เหมือนกันนะคะมองในมุมเรื่องของหลักธรรมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างน้ำท่วมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้อะค่ะหลวงพ่อแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนอะพอเจอเหตุการณ์แล้วเราจะใช้หลักธรรมในการประคับประคองจิตใจยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าคนที่เขาสูญ

0: เสียเรื่องของทรัพย์สินเรื่องบ้านเรือนเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็น่าจะเครียดพอสมควรนะคะเราจะให้กำลังใจเขายังไงดีคะหลวงพ่อ
1: ธรรมะเขาบอกว่าเอาทุกข์แก้ทุกข์เอาเกลือจิ้มเกลือถ้าหากว่าเมื่อมันมาอย่างนี้แล้วเราจะมานั่งกอดเขาจบจับเจ้าเพราะง่ายร้องห่มมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่จะมาแนะว่าเคยดูไอ้หนังที่เขามาฉายดูว่าชาวนาที่เขาทำนาขั้นบันไดฝนตกลงมามันติดขั้นที่หนึ่งล้นมาติดขั้นที่สองล้นมาติดขั้นที่สาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้จะมามองแล้วเห็นชัดเลยนะไอ้เขาโอโรนเนี่ยที่เขาทำต้นไม้ตายหมดแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: มันยังมีร่องรอยที่ทำได้เลยว่าเพราะมันมีแอ่งลึกแล้วมันมีเนินสูงตอนนี้ถ้าเราเอาเนินสูงเนี่ยมากบตรงแอ่งลึกแล้วดึงไอ้ตรงแอ่งลึกขึ้นไปหน่อยป้องเป็นคันแน่นอนเลยเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวนี้นะถ้ากลัวมันจะไหลซึมใช่ไหม
2: ครับ
1: ผ้าพลาสติก
2: ผ้าพลาสติกคลุมเลยนะฮะ
1: ใช่เมื่อสองวันเขาเอาไอ้นี่มาถวายไอ้ผ้ายางถุงยางยางหนานะ
2: ครับ
1: ที่เขาห่อศพอ่ะ
2: ครับ
1: ให้มาบานเลยก็เลยมาใส่ใบไม้ใส่อะไรไอ้นี่ขนาดหนาขนาดเนี้ยอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า5-10 ปีพอเราขุดเป็นร่องไว้แล้วก็เอาผ้าติดนี่ไปปูเอามาเดี๋ยวนี้ทำตรงเนี่ยที่บ่อพลอยจังหวัดกาญเขาบอกมันเป็นเหมือนอีสานภาคกลางมันแล้งน่าดูเหมือนกันแต่จะมาเอาไปผ้ายางไปปูขุดไม่โคขุดเป็นบ่อผ้ายางปูเพราะไอตอนไม่เอาผ้ายางปูเชื่อไหมน้ำตกลงมา3 วันหายเกลี้ยงหมดเลยข้างล่างไม่รู้มันโดดซึมยังไงเก็บน้ำไม่อยู
0: ่
1: ไหลไปหมดหายไปหมดเตะเหยไปหมดเพราะเอาพยางปูอยู่ได้ตั้งครึ่งปี6 เดือนมีน้ำใช้ตลอดบ่อหมดฝนหมดน้ำบ่อที่กักไปฝนมาใหม่เราก็ดักต่อไปอีก
2: ครับ
1: เนี่ยตรงนี้จะมาว่าจะมองเห็นกันยังไงหรือใครเป็นนักวิชาการคิดดีกว่าที่จะมาบอกไว้ก็ลองไปดูแต่อย่าจำนนเยอะไปบ่นว่าแหมมันสมน้ำหน้ามันอยากตัดอะไรมันไม่ได
0: ้เหมือนต้องเหมือนหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าเราต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู
1: ้ใช่อ
0: ยู่กับธรรมชาติอย่างนี้หรือเปล่าคะหลวงพ่อคะ
1: ใช่ให้ปัญหามันสร้างปัญญามั่งอย่าให้ปัญหามันเอื้อมละอาพอแท้บ่นว่ากันโทษกันไปโทษกันมาจะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างถ้ายางก็ไม่มีสักผืนนึงอะไรจะไปปูไอ้ตรงที่มันเป็นแอ่งนะภูเขามันไม่ตั้งตรงมันเป็นแอ่งเป็นรางเป็นแอ่งเยอะเลย
2: คร
1: ับ แล้วก็ไปดักไว้แล้วก็ทำป้องยกแผ่นึงมันจะได้มาน้ำอาตมาคิดว่าไหลลูกบาศก์เม็ดร้อยลูกบาศก์เม็ดพันแสนๆมาทำให้ได้เก็บน้ำไว้บนภูเขานี่มันสวรรค์ชัด
2: ๆ
1: ทำไมเราปล่อยมาก็แทบข้างล่างจมหมดถ้าจะรอเก็บไปข้างบนเนี่ยข้างล่างมันก็ไม่จมหนักขนาดนั้นหรอก
0: อ๋อค่ะ
1: คือไม่คิดทำดักข้างบนเลย
2: ครับ
1: แล้วก็ปล่อยมานั่งบนนอนบนกันมันไม่ได้หรอกมันต้องมองปัญหามีแสงสว่างใจอุโมงค์บ้าง
2: โอ้ครับก็เลยวันนี้คือสิ่งที่ได้จากน้ำท่วมธรรมะจากอุทกภัยที่ทำให้หลวงพ่อมองเห็นแนวทางที่จะต้องหาวิธีการจัดการ
1: พอดูข่าวนี้เพ่งเลยไอ้จำพาวโรนเห็นเลยมันเป็นร่องแล้วทำไมไม่มีพลาสติกไอ้ที่หนาแบบที่เขาทำถุงห่อศพอ่ะ
0: ค่ะ
1: อยู่ได้5-10 ปี
2: ครับก็อันนี้คือแนวทางแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูครับหลวงพ่อก็สำคัญตอนนี้เห็นทางปัวก็มีหลายหน่วยงานแห่กันเข้าไปช่วยเหลือกันไปอย่างยิ่งเอาเครื่องจักรเอารถบรรทุกน้ำไปช่วยกันกู้คืนบ้านเรือนที่จมโคลน
1: ระบบไม่ดีอาตมาเห็นชัดเลยระบบไม่ดี
2: เลยครับ
1: ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ไม่มีการทำอะไรที่มันเป็นระบบดีกว่านี้ได้ และไม่ใช่ว่าไปทำไอ้ตอนที่มันท่วมอยู่แก้ไขอยู่ตรงนั้นอ่ะวนอยู่ตรงนั้นอ่ะ เอาข้าวเอาน้ำเอาน้ำเอาข้าว และขออภัยมากๆเลยขอต่อว่าทำไมเซอร์ขนาดนั้นบทเรียนมีตั้งหลายเที่ยว ก่อนที่น้ำจะมาทุกปีก็ได้รับโทษไม่มีน้ำกินได้ยังไงล่ะ

0: ถ้าคุณไม่เอาไว้สัก10แพ็ค20แพ็คไม่เป็นเลยไม่เป็นมวยเลยเหรอเนี่ยปล่อยให้น้ำท่วมชกเอาช้ำเอาเจ็บเอาไม่มีความรู้สึกที่จะพอรู้ใกล้หน้าฝนน้ำจะมาก็สั่งมาที่ร้อยแพ็คที่นี่สั่งนั้นนายอำเภอผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมไม่มีสต๊อกน้ำไว้สักร้อยแพ็คพันแพ็คเวลาพอเกิดปัญหามาก็มาเบิกศูนย์กลางที่ไม่มีเลยไม่เป็นศูนย์เลยไม่มีเป็นศูนย์เลยน้ำไม่มีเป็นศูนย์มันก็เลยต้องมานั่งโอ้ยขอน้ำขอน้ำ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าอันนี้คือการที่จะต้องมีการวางแผนมีศูนย์กลางแบบที่เขาเรียกกันนะซิงเกิลคอมมานด์นะหลวงพ่อนะ
0: ใช่ใช่มาดูที่วัดสวนแก้วสิ
1: ครับ
0: ไปหนึ่งกอกน้ำไว้ล้านขวดมาดูได้เลย
2: เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะ
0: ถ้ามาไปบินตบาดเด็กกลามไปพอเจอขวดก็ทิ้งก็เอามาล้างล้างล้างแล้วก็มากรอกน้ำฝนไว
1: ้ครับ
0: กรอกไว้เป็นหมื่นเป็นแสนถ้ามันจะไม่พอได้ไง
2: ได้ค่ะหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะเรื่องของเนี่ยค่ะเรื่องของหลักธรรมเรื่องของการให้กำลังใจอ่ะบางส่วนก็ต้องให้กำลังใจนะหลวงพ่อคะ
0: คนเราเกิดมาเขาบอกถ้าไม่มีความเพียรความพยายาม มันนั่งกินลูกท้อกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะต้องพยายามขัดเกาะสองบ้าง
1: ค
0: ึกสู้บ้างอย่าไปนั่งงอมืองอเท้าอย่างที่เขาบอกรอแต่เขามาช่วยทำไมไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถเลยรวมตัวรวมกลุ่มกันสิที่เขาเรียกว่า QC สมัยก่อนเนี่ย5-6หัวมารวมกลุ่มกันคิดเขาบอกหัวเดียวกระเทียมรีบนี่อยู่บ้านหัวเดียวคนเดียวหัวเดียวคนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะมียุทธศาสตร์ในการป้องกันที่จะแก้ไขความทุกข์ยากเฉพาะหน้าที่ได้บทเรียนมาแล้วขอให้ปีหน้าอย่าเป็นอย่างนี้นะป
2: ี
0: หน้าถ้าน้ำไม่อย่าพูดว่าไม่มีจะกินมาช่วยหน่อยไม่มีน้ำจะกินไม่มีอย่างอื่นกินเนี่ยไม่ว่าต้องหาไปให้แต่ไม่มีน้ำจะกินนี่แหมน้ำนี่มันเหมือนของกล้วยกล้วยนะกินกล้วยไม่ได้ตรงนี้รู้จะว่าไง
1: ก็เป็นบทเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งวางแผนล่วงหน้าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนรวมถึงพื้นที่ที่จะรับน้ำตามลงมานี่ก็คงจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้นะหลวงพ่อครับ
0: ใช่
2: เป็นเรื่องของการจัดระบบเรื่องของภัยพิบัตินั่นเองนะคะวันนี้นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: ขอบคุณพระอย่างสูงครับ
0: เจริญพรจ้ะ
1: ครับผมนมัสการลาครับหลวงพ่อครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ได้เห็นถึงวิกฤตที่หลวงพ่อมองเป็นโอกาสหลักธรรมทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เองต้องสร้างสติสัมปชัญญะและปัญญาที่จะรู้เท่าทันมองวิกฤตให้เหมือนกับการบ้านหรือบททดสอบที่จะต้องเตรียมตัวแล้วนะคุณเก
2: ๋
1: ไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกในรอบหน้า
2: ใช่ค่ะแล้วก็ เรื่องของการลดความสูญเสียอะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: ค
2: ือเอาจริงๆแล้วเรื่องของภัยธรรมชาติอ่ะมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าถ้ามันมีวิธีที่เหมาะสมแล้วก็มีระบบเรื่องของการจัดการเรื่องของภัยพิบัติที่ดีๆม
1: ัน
2: ก็สามารถที่จะลดความสูญเสียลดความรุนแรงได้คำถามแบบนี้แหละที่หลายคนแล้วก็ชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะเขาสะท้อนออกมาเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของระบบเตือนภัยอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเจอแบบนี้ในทุกๆปีเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของวัดเรื่องของวานะคะมันมีประเด็นหนึ่งคุณติ๊งหน่วยวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคล้ายๆกับวัดป่าอดุลยาตราที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าอันนี้ลักษณะจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังดูนะอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์คือชื่อวัดเขาโต๊ะอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีข้อร้องเรียนเป็นข้อพิพาทที่ดินของวัดแล้วก็บอกว่าที่ดินพิพาทเนี่ยอยู่ทางทิศใต้ของวัดติดพื้นที่ชลประทานเนื้อที่ประมาณสัก21ไร่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ดินของสปกนะทีนี้ฝ่ายชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าเดิมพ่อของครอบครัวเจ้าของที่ดินเนี่ยเคยขายที่ดินให้กับคนรู้จักในพื้นที่ก่อนคนดังกล่าวจะขายต่อให้กับวัดในปีพ.ศ. 2540

0: 41ในราคา 180,000 บาททีนี้เนี่ยการซื้อที่ดินให้วัดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเงินของคนใดคนหนึ่งนะคะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเป็นการรวมกันจัดกฐินและผ้าป่าหลายๆครั้งเพื่อที่จะระดมเงินทยอยจ่ายแล้วก็ไปซื้อที่ดินตรงนี
1: ้
0: เวลาผ่านไป28ปีค่ะคุณผู้ฟังมีทายาทเจ้าของที่ดินเดิมออกมาทักท้วงแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินขอคืนค่ะชาวบ้านก็มีการระบุว่าปี68เนี่ยฝ่ายทายาทเนี่ยมีการอ้างนะคะชาวบ้านก็อ้างว่าปี68เนี่ยฝ่ายทายาทเนี่ยเคยเอานำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดมาปรับพื้นที่นะคะซึ่งถูกมองว่าเป็นการเข้ามาแสดงเรื่องของสิทธิ์ครอบครองทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเลยต้องออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่วัดอะค่ะแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนก็ตั้งคำถามว่าหากที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้บริจาคที่ดินให้วัดโดยสมัครใจไปแล้วเนี่ยแล้วสามารถกลับมาทวงคืนแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นต่อการบริจาคที่ดินให้กับวัดหรือไม่แล้วก็ตัวแทนชาวบ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยมันบานปลายเป็นความขัดแย้งนะแต่ต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องของเอกสารและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมแล้วก็บอกว่าฝ่ายที่มาทวงคืนเนี่ยอันนี้เขายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วผู้สื่อข่าวเองเขาก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อไปขอคำชี้แจงอีกด้านหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอข้อกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องรอพิสูจน์ด้วยเรื่องของเอกสารคือยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองโดยชอบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ส่อซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่วัดป่าอดุลยารามหรือไม
0: ่คือทายาทมาทวงคืนเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของที่ดินอ่ะอันนี้จะไม่เหมือนกับที่วัดป่าอดุลยาราม
1: ครับ
0: นะ
1: อันนั้นเขามอบให้แล้วใช่ไหมแต่ลูกหลานบอกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเลยขอคืน
0: ไม่แต่อันนี้มันมีสถานะคล้ายๆตามข่าวอ่ะถ้าอ้างอิงจากตามข่าวมันเป็นสถานะที่ดินสปกด้วยไง
1: โอ้
0: ก็ไม่รู้ว่าเรื่องของความชอบธรรมในเรื่องของกฎหมายในการซื้อขายอะไรแบบเนี้ยก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเขาก็พาดหัวบอกว่าเกิดอีกที
1: ่
0: ชาวบ้านออกมาป้องที่ดินทายาททวงคืนทั้งที่ชาวบ้านทอดผ้าป่าซื้อต่อมา
1: ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยก็ทอดผ้าป่ากันมาใช่ไหมต
0: ั
1: ้งแต่นู่นเลยปี41เลยนะครับก็รอดูแล้วครับว่าเรื่องดังกล่าวอันนี้ที่ดินประมาณ21ไร่ใช่ไหมคุณเก๋
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวรอติดตามดูว่ามูลค่าต้องมีมูลค่าด้วยถ้าจะเอาคืนกันจริงๆนะถ้าจะเป็นแบบกรณีวัดป่าดุลยารามต้องตีมูลค่าก่อนว่ากี่พันล้าน
0: อ๋อเหรอข้อมูลเมืองต้นให้เข้ามาแค่นี้นะคะเดี๋ยวตามต่อกันนะคะสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันนะคะ
1: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

นี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกรัฐบาลย้ำ5ความสำเร็จนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช้การทูตนำเศรษฐกิจเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างงานให้คนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: เปิดเผยผลสำเร็จการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่17 ถึง 22สิงหาคม2569โดยระบุว่ารัฐบาลเดินหน้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นโอกาสที่จับต้องได้สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงภารกิจในครั้งนี้ประสบความสำเร็จรอบด้านสรุปได้5มิติสำคัญที่จะสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและในระยะข้างหน้าคือเปิดประตูการค้าด้านสินค้าไทยสู่ตลาดโลกรัฐบาลเดินหน้าใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีไทยออสเตรเลียอย่างเต็มศักยภาพควบคู่กับการจับมือนิวซีแลนด์ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045ปักธงไทยเป็นฐานลงทุนฐานผลิตประตูสู่อาเซียนดึงเทคโนโลยีระดับโลกต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไทยเดินหน้าความร่วมมือกับออสเตรเลียในสาขาที่เป็นเทรนด์โลกทั้งแบตเตอรี่และยานยนต์แห่งอนาคตพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการเกษตรความมั่นคงทางไซเบอร์และ AI โดยประสานจุดแข็งด้านแร่ธาตุและเงินทุนของออสเตรเลียเข้ากับฐานการผลิตที่แข็งแกร่งของไทยเปิดโลกทักษะใหม่ด้าน SME Creator Thai Go Inter และผนึกกำลัง2แดนใต้ปราบอาชญากรรมข้ามชาติไทยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขยายความร่วมมือด้านตำรวจกับนิวซีแลนด์เพิ่มเติมจังหวัดน่านยังมีอีก14หมู่บ้านในอำเภอปัวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังสะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำป่าซัดจนขาดรอความช่วยเหลือทีมข่าวสำนักข่าวไทยลุยเข้าพื้นที่ภัยพิบัติในอำเภอปัวสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานแบรี่ทดแทนสะพานข้ามฝ่ายที่ขาดลงโดยลึกขึ้นไปในอำเภอปัวที่ตำบลวรนครในจุดที่สะพานฝ่ายเจ้าถูกน้ำป่าที่ไหลบ่ามาพร้อมกับต้นไม้ก้อนหินซัดเข้าถล่มสะพานจนมากกว่า4วันทำให้ชาวน่านทั้ง14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนกว่า 4,000 ชีวิตต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและเริ่มขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นยังชีพใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเดือดร้อนแสนสาหัสอยู่ขณะนี้และ วันนี้แขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงยังคงเร่งก่อสร้างสะพานแบรี่อย่างต่อเนื่องล่าสุดการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า170แล้วโดยขนอุปกรณ์เครื่องจักรและกำลังคนกว่า50ชีวิตเร่งทำงานต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องชาวน่านได้สัญจรได้ปกติโดยเร็วที่สุดท่ามกลางชาวบ้านในพื้นที่ที่มาเฝ้าดูการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นายสุศักดิ์ดาวลามผู้อำนวยการแขวงทางหลวง2กรมทางหลวงเปิดเผยว่าการก่อสร้างสะพานยังคงเร่งดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ในวันนี้สะพานแบรี่ที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ข้ามแม่น้ำไปเชื่อมอีกฝั่งให้ได้และคาดว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้ตอนเย็นน่าจะเปิดเส้นทางให้พี่น้องชาวน่านสามารถสัญจรในเส้นทางนี้ได้ตามปกติรัฐมนตรีกองทัพบกสหรัฐจอลาออกนักสืบพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่านายแดนดริสคอลรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกสหรัฐจะก้าวลงจากตำแหน่งภายในสิ้นปีนี้หลังมีความขัดแย้งกับพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นเวลาหลายเดือนแต่ข่าวไม่ระบุแน่ชัดว่าทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันด้วยเรื่องใดรัฐมนตรีทบวงกองทัพบกเป็นตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่อยู่รองจากรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้ากระทรวงในขณะที่ทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาแถลงยืนยันหรือปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและย

0: ระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีคมนา

ถไฟความเร็วสูงจังหวัดสระบุรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพร้อมรับฟังบรรยายโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมขนส่งทางรางโดยในส่วนของงานก่อสร้างสัญญาที่4ถึง7ช่วงสระบุรีแก่งคอยระยะทาง 12.99 กม.ปัจจุบันมีความคืบหน้า 173.25 ล่าช้ากว่าแผน 108.25 โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับและองค์ประกอบของระบบรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งงานติดตั้งชิ้นส่วนคานทางวิ่งมีความก้าวหน้า 186งานก่อสร้างคานยื่นแบบสมดุล4แห่งมีความคืบหน้า133โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ1แห่งระหว่างก่อสร้างอีก3แห่งและงานก่อสร้างคานทางแยก17แห่งมีความคืบหน้า168โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ10แห่งสำหรับอาคารสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีสระบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลตะกุดอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีเป็นสถานีรูปแบบยกระดับแบ่งพื้นที่ใช้งานเอาเป็น4ชั้นมีความยาวชานชาลา450เมตรจำนวน2ชานชาลาและมีทางรถไฟจำนวนทางปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีสระบุรีมีความคืบหน้า 129.30 ล่าช้ากว่าแผน 117.92 ในขณะที่สัญญาที่3ถึง2งานอุโมงค์บริเวณมวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสม 199.99 เร็วกว่าแผน 100.22 ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพราะความมั่นคงทางพลังงานคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนไทยทุกคนนับจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปตท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานพลังงานของประเทศด้วยการสำรวจพัฒนาและนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซในทะเลสู่ชายฝั่งไปจนถึงการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันต่างประเทศตลอดจนการต่อยอดสู่สารตั้งต้นปิโตรเคมีที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตปิโตรเคมีของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาปตท.พร้อมเคียงข้างเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุรารัตน์ประพฤติดีและผมติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองนะครับ

0: ก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบวันนี้เราขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822นะครับตัวนี้ไม่ได้มีแค่หุงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์5ใน1เดียวเลยครับที่สามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวแถมความใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับพลังความร้อนจากไอ้น้ำที่เรียกว่าไอ้น้ำสูงนี่จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและก็ลดเวลาไปได้เกินครึ่งทีเดียวแถมวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะครับมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงครับตอนนี้เหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเรียกว่าจ่ายแค่หลักพันต้นนะครับแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ครับที่02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีเต็มค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าการันตีจาก M-Cord ครับ
1: ค่ะนะคะส่วนอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของทางคลื่นนะคะ Med107 ค่ะที่เขามีการจัดทริปสุดพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็เป็น Exclusive มากๆเพราะว่าเขาจะพาไปออนทัวร์ไปมูเตลูนะคะก็จะชวนสายมูเนี่ยละค่ะสายเที่ยวนะคะบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะก็นำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่นี่ต้องบอกว่าเลือกมาแล้วแล้วก็การันตีความสวยงามแน่นอนนะคะไม่ว่าจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์นะคะต่อด้วยเรื่องของการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีค่ะอันนี้ที่อุทยานเขานางฟ้าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะพาไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ไปปลูกพลังชีวิตให้ก้าวหน้ากันนะคะที่วัดหลวงฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งค่ะแล้วก็ตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูด้วยพาไปนะคะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการนะคะไปเดินตามรอยพระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมด้วยนะคะแม่แต่ละที่แต่ละที่นี่คัดกรองมาแล้วเลือกมาแล้วนะคะว่าโอ้โหทั้งสวยงามนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าปลุกพลังชีวิตจริงๆเสริมสิริมงคลนอกจากนั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพาไปช้อปปิ้งนะคะเรียกได้ว่าเป็นย่านที่แบบว่าโอ้โหเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็สุดชิคจริงๆก็คือซุนซีลู่นะคะแล้วก็พาไปทานอาหารมื้อพิเศษด้วยเรียกได้ว่าทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งช้อปดูแลอบอุ่นตลอดเส้นทางเลยนะคะ6วัน5คืนค่ะออกเดินทางกัน 24-29 ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะย้ำนะคะว่าเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลข0814986322 0814986322ค่ะ
0: ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังของเราสนใจอยากจะไปเสริมดวงกันบ้างไหมครับพี่จิรศักดิ์บุญสนิทส่งข้อความบอกว่าสวัสดีครับน้องเก๋
1: ค่ะ
0: อยากจะชวนพี่จิรศักดิ์ไปมูกับเขาด้วยสนใจหรือเปล่าครับพี
1: ่นะคะก็มีหลายท่านเลยนะคะช่องทาง Facebook เนี่ยยังมีนอกเหนือจากพี่จิรศักดิ์แล้วก็มีพี่เสือนอนไม่หลับด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาให้เรา2คนแบบรัวๆเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีข้อความมาจากพ่อน้องมิ้นน้องมิ้นด้วยนะอันนี้ก็ส่งข้อความมานะคะแล้วก็พี่สุภชัยจันนิดค่ะอีกหลายท่านเลยนะคะช่องทางไลน์นะคะช่องทางไลน์ก็มีพี่มณีรัตน์นะคะมีพี่นินแอนด์เคทีด้วยมีพี่โจมิเตอร์พี่โจมิเตอร์เนี่ยเอาจริงๆนะฟังข่าวแล้วจับสังเกตจับเรื่องของตัวลงตัวเลขอะไรต่างๆนี้นะเมื่อสักครู่ที่เราอ่านข่าวอะพี่โจมิเตอร์บอกว่าเอ๊ะขนาดที่ดินทำไมมันเท่ากันเลยอ่ะที่ขอนแก่นกับที่จังหวัดสุรินทร์
0: อ
1: ่ะ
0: วัดป่าสองแห่งเลยใช่ไหมบังเอิญพิพาทเรื่องของทายาทจะทวงคืนแล้วก
1: ็
0: อาณาบริเวณพื้นที่มันตรงกับวัดป่าดุลยารามเป๊ะเลย21ไร่เหรอใช่ไหมคุณเก๋
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: พี่จิวแมวจรข้อความเด้งเข้ามาดึ๋งบอกว่าสวัสดีค่ะพี่มายุรีนะคะพี่เทียนท่าฉลอมเช่นเคยขอบพระคุณมากเลยนะคะนะคะก็แต่งกลอนมาให้เราค่ะ
0: ครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามเรื่องของสถานการณ์การฟื้นฟู

0: ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็อย่างที่หลายท่านคงทราบกันแล้วนะครับว่าคือความที่เป็นโคลนด้วยความยากลำบากต่างๆนานาก็เรียกว่าทำให้ในส่วนของการช่วยเหลือนั้นต้องเข้าไปอย่างเร่งด่วนอย่างล่าสุดคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่อำเภอปัวด้วยตัวเองเห็นภาพท่านแบกแล้วก็อุ้มแบกข้าวแบกน้ำไปส่งให้กับคนที่เดือดร้อน
1: อ
0: ุ้มคนแก่ออกมาจากบ้านที่น้ำท่วมอุ้มเด็กน้อยด้วยนะครับรวมถึงซิ่งจักรยานวิบากลุยโคลนไปชาวบ้านเรื่องของการจะฟื้นฟูปัวที่กำลังจมโคลนอยู่ณขณะนี้ท่านบอกว่า7วันอยากจะคืนพื้นที่สัญจรให้กับคนน่านไปก่อนล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรครับไปสอบถามกับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันครับสวัสดีครับท่านเจเศรษฐครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะตอนนี้
0: เจเศรษฐได้นอนบ้างหรือยังครับเนี่ย
2: นอนครับนอน
0: ครับเห็นท่านโอ้โหเรียกว่าเป็นคนจริงคนหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมมากซิ่งมอเตอร์ไซค์วิบากอุ้มเด็กอุ้มคนแก่อันนี้เองถือว่าหนักหนาไหมฮะสำหรับน้ำท่วมน่านครั้งนี้ที่อำเภอปัวนะครับ
2: ก็หนักสำหรับคนที่ประสบอุทกภัยนะครับ
0: ครับ
2: ก็ในเรื่องของดินโคลนเนี่ยแล้วก็เศษซากต้นไม้สิ่งที่พัดพามาเนี่ยนะครับมันก็หนักหนาครับหนักหนามากครับ
1: ครับ
2: ผมแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วนะครับกับการจะปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าการที่จะเอาโคลนออกจากบ้านที่แบบบางบ้านเมตรหนึ่งบางบ้านเมตรครึ่งเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้กำลังใช้เครื่องจักรนะครับในปริมาณที่มากครับผมแล้วมันกินอะไรกินบริเวณที่กว้างนะครับของอำเภอปัวนะครับผมนั้นมันหลากหลายตำบล
1: เพราะว่าเหมือนกับมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าโคลนที่เจอในครั้งนี้ที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยถ้าเทียบกับที่แม่สายเนี่ยถือว่ารุนแรงกว่าแม่สายอีกนะคะเพราะว่าภาพที่มันออกมาทีนี้แนวทางในการที่จะช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาหลักใหญ่ๆเรื่องของโคลนวางแนวทางไว้ยังไงบ้างคะคุณเจเศษคะ
2: ก็เครื่องจักรอย่างเดียวนะครับเมื่อวานผมก็เรียกนายกอบต.นะครับทุกที่นะครับผู้นำทุกคนเข้ามาคุยนะครับแล้วก็สอบถามว่าขาดอะไรนะครับแล้วก็ทุกสิ่งที่ขาดผมก็จัดหาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในนอกราชการนะครับโทรไปประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับคนนอกรัฐบาลท่านอาธรรมนัสผมก็โทรไปขอเครื่องจักรมาขอคนมา
1: ะ
2: นะครับท่านก็จัดมาให้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็อันไหนที่สามารถจะเอาเงินส่วนตัวจ้างได้ผมก็จ้างหมดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เห็นภาพที่ว่ามีเยอะเนี่ยเพราะว่าเราก็ทุกอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีอยากได้เนี่ยเราหาให้หมดนะครับเครื่องจักรแมคโครรถอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้ายังอยู่ในสภาวะที่ตึงไว้อย่างนี้นะครับในส่วนของเครื่องจักรแล้วก็กำลังคนเนี่ยนะครับถ้าเพิ่มมากกว่านี้ก็ดีก็คิดว่า7วันเนี่ยนะครับน่าจะฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของน้ำประปากับไฟฟ้านะครับทางไฟฟ้าเนี่ยก็กำลังระดมนะครับเดินหน้านะครับบางจุดแล้วก็กำลังจะด่านหน้าเข้ามาในแต่ละพื้นที่นะครับที่สามารถจะปล่อยกระแสไฟบ้านได้ในแต่ละหลังคาเรือนนะครับเนื่องจากต้องตรวจสอบในส่วนของปลั๊กไฟนะครับแล้วก็กระแสไฟว่ามีตรงไหนชำรุดหลุดรั่วไหมนะครับส่วนน้ำประปาเนี่ยนะครับน้ำประปาภูมิภาคเนี่ยวันจันทร์นี้เนี่ยนะครับตัวแผ่นที่สองเนี่ยจะเดินกำลังสูบได้นะครับแล้วก็ผลิตส่งได้แต่ทั้ง2ตัวเนี่ยยังมีกำลังที่อ่อนนะครับแรงดันตกนะครับต้องพยายามจะขับเคลื่อนในการที่จะกลับมาให้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนน้ำประปาภูมิภาคนะครับตรงนี้ก็กำลังจะเร่งสำรวจว่าส่วนไหนที่มีความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสามารถจะดำเนินการได้ซ่อมแซมได้ก็จะส่งช่างประปาทั้งนครหลวงทั้งประปาภูมิภาคที่ผมกำกับดูแลอยู่เนี่ยลงไปซ่อมแซมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนตัวไหนที่อาจจะพัดพาเสียหายแบบ 100% เลยเนี่ยนะครับก็ต้องหาวิธีว่าจะเอาใช้ประปาภูมิภาคในการขยายเขตเข้าไปไหมหรือว่าจะใช้งบของอบต.ในการที่จะสร้างประปาใหม่นะครับแล้วก็ส่วนน้ำตอนนี้บางคนบอกว่าน้ำประปาไม่มีแล้วพี่น้องประชาชนอยู่ยังไงครับตอนนี้เราก็มีการแจกจ่ายน้ำเนี่ยนะครับเป็นการสองระบบนะครับในการลดที่จะเอาเข้าไปให้ก็คือน้ำใสกับน้ำดิบน้ำใสเนี่ยจะถูกส่งไปในการที่จะสำรองไว้ในถังของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่จะใช้ห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าอะไรอย่างนี้นะครับในนี้เรียกว่าน้ำใสนะครับส่วนน้ำดิบเนี่ยก็จะเอาไว้ล้างบ้านนะครับล้างโคลนนะครับตอนนี้เราก็มีการแบ่งงานแบ่งรูปแบบโครงสร้างกันอย่างชัดเจนนะครับก็ขอบคุณทางท่านมีพี่ทหารเข้ามาช่วยอีกนะครับทหารช่างก็ดีรปภ.ก็ดีนะครับ ครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีระดมกับอบต.ข้างเคียงอีกนะครับก็ลงมาช่วยกันครับ
1: ก็เรียกว่าระดมทั้งอุปกรณ์ระดมทั้งกำลังคนนะคะอย่างเรื่องของเส้นทางตัดขาดตอนนี้แก้ไขปัญหายังไงบ้างคะ
2: ก็เส้นใหญ่สายใหญ่นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับ

0: หลวงบนแผนกำหนดทางระบบก็ทำการซ่อมแซมนะครับรู้สึกเส้นใหญ่ตอนนี้น่าจะจบแล้วนะครับในส่วนของสะพานที่ขาดก็มีแบริ่งเข้าไปรองรับแล้วครับแต่ว่าในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยนะครับถนนที่เป็นแอตแลนติกเนี่ยนะครับเนื่องจากมีกระแสน้ำพัดเนี่ยนะครับแผ่นแอตแลนติกก็หลุดออกมาเป็นแผ่นๆนะครับสัญจรได้แต่ว่าก็ลำบากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวคงต้องมีการเร่งรัดในการซ่อมแซมนะครับในส่วนที่หลังจากที่น้ำลดแล้วครับผม
1: ค่ะยังเห็นตามข่าวนะคะบอกว่านอกจากจะเรื่องของการระดมเรื่องของการฟื้นฟูแล้วเนี่ยก็ทำควบคู่ไปกับเรื่องของการเยียวยาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยพอจะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณเจเส
0: กก็การเยียวยาเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วตรงนี้ผมก็ยืนยันว่าเงินที่ท่านได้ก็คือเงินของท่านนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเขาเรียกว่าต้องรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับแล้วก็เรื่องเอกสารเนี่ยนะครับผมทำความเข้าใจไปหลายรอบแล้วนะครับยืนยันนะครับว่าไม่ต้องใช้นะครับท่านคือบุคคลที่อยู่ในบ้านจริงท่านอยู่ในสัมมโนครัวบ้านจริงนะครับผู้ใหญ่บ้านรู้ดีนะครับเทศบาลก็มีรายชื่อของท่านอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ตอนนี้ท่านถ้าท่านหาไม่เจอไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรไม่ต้องวุ่นวายนะครับไม่ต้องไปซีหลอกเอกสารไม่ต้องอะไรท่านอยู่เฉยๆนะครับผมกำชับให้ทางเทศบาลเนี่ยอบต.เนี่ยจัดคนที่จะเข้าไปในการที่จะสำรวจในเรื่องของเยียวยานะครับนะครับในการที่จะเอาเอกสารมานะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเทศบาลก็ไม่ได้มีผลกระทบในการเครื่องเก็บข้อมูลอะไรไม่ได้หายอะไรข้อมูลทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนการสำรวจโดยการกองช่างของแต่ละเทศบาลเนี่ยได้แต่ละอบต.แน่นอนว่าไม่เพียงพอนะครับตรงนี้วันจันทร์นี้นะครับผมประสานทางกรมการจัดการและผังเมืองนะครับเราจะจัดวิศวกรลงไปนะครับอันนี้วิศวกรลงไปเนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะสำรวจในการเยียวยานะครับตามหลักเกณฑ์ของทางกรมบัญชีกลางส่วนที่2คือสำรวจความมั่นคงความแข็งแรงนะครับแล้วก็ฐานรากของแต่ละหลังคาเรือนนะครับว่าสามารถจะเข้าไปอยู่ได้ไหมนะครับหรือว่าต้องปรับปรุงยังไงนะครับเราก็จะแบ่งเป็นเกณฑ์เขียวเหลืองแดงนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าทำควบคู่ทุกด้านจริงๆนะคะ
0: ทุกด้านครับ
1: คุณเจเ
0: สยังมีอีกด้านนึงก็คือด้านอันนี้ต้องฝากท่านอีกด้านนึงก็คือด้านการที่จะฟื้นฟูเนื่องจากว่าทุกคนทราบดีว่าเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองรองนะครับแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับตรงนี้โดยเฉพาะอำเภอปัวเนี่ยนะครับมีของส่วนของโฮมสเตย์นะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อเช้าที่ผมไปเนี่ยนะครับก็ยังมีแค่หลังจากนี้เนี่ยนะครับอากาศยังดีเหมือนเดิมนะครับสดใสเหมือนเดิมนะครับภูเขาก็ยังสวยเขียวเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการมีการจัดอีเวนต์แล้วก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนให้ไปเที่ยวนะครับคิดว่าพร้อมจะต้อนรับแบบ 100% เต็มเนี่ยนะครับปลายฝนต้นหนาวนี้เนี่ยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวที่ปัวหรือว่าที่จังหวัดน่านได้นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะคุยกับทางประชาผมก็คุยท่านรัฐมนตรี
1: ค
0: ุณศักดิ์นะครับว่าอยากจะหาอีเวนต์นะครับลงมาที่ปัวนะครับดูสถานที่ดูอะไรนะครับเพื่อจะจัดให้มีคนมาท่องเที่ยวนะครับ
2: ครับก็ถ้าดูจากบทเรียนที่ผ่านมาอย่างเชียงรายเนี่ยก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูเอาโคลนออกแบบเต็มรูปแบบกับสู่ภาวะปกติเนี่ยก็2เดือนเป็นอย่างน้อยอย่างสงขลานี่ก็ต้อง3เดือนเป็นอย่างน้อยครับเมืองน่านเรานี่คาดว่าจะเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วกลับสู่ภาวะปกตินี่ประมาณอีกกี่สัปดาห์ครับ
0: ผมเอาว่า7วันเนี้ยนะครับ7วันเนี่ยนับจากวันนี้เนี่ยนะครับต้องเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนได
1: ้
0: นะครับถ้าบ้านเรือนที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องพยายามต้องมีน้ำใช้ให้ได้นะครับจะส่งน้ำโดยรถหรือว่ายังไงแล้วก็เส้นทางในหมู่บ้านเนี่ยต้องสัญจรได้แล้วก็เศษซากขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยต้องออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการล้างบ้านแล้ว7วันเนี่ยต้องพยายามต้องผมว่าต้องเห็นสภาพที่กลับมาสมบูรณ์เกือบที่จะ 100% แล้วครับ
1: ก็วางแผนวางแนวทางเอาไว้แบบนั้น
0: ครับครับผมวางแผนไว้แบบนี้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเจเสกคะถามในแง่ของความรู้สึกของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบที่คุณเจเสกเขาไปถือว่าเป็นคนหนึ่งเนาะอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปสัมผัสกับประชาชนอะตอนนี้คือเขาถ่ายทอดหรือเขามีความรู้สึกยังไงสะท้อนมาสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลช่วย
0: ครับอย่าทิ้งเขานะครับใครจะทิ้งเขาเขาก็มีความเป็นห่วงบางคนก็บ้านทั้งหลังของทุกอย่างนะครับถูกกระแสน้ำพัดไปนะครับก็ยังมีเรื่องของผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีภาวะเครียดนะครับก็ผมก็ขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าทางพี่น้องคนไทยผมว่าคนไทยทุกคนนะส่งกำลังใจให้คนชาวน่านให้กำลังใจอยู่แล้วนะครับแต่ก็ช่วยกันแสดงออกนะครับไม่ว่าจะโพสต์เฟซบุ๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่

0: ับใครมีบ้านมีญาติมีเพื่อนฝูงอยู่ที่ปัวอยู่ที่น่านก็ขอให้เชิญชวนโทรให้กำลังใจกันเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าซ้ำเติมหรือว่าในภาพข่าวที่มันรุนแรงนะครับในการที่แบบบางทีมันผ่านไปแล้วมันไม่ได้สถานการณ์นั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความรู้ว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ภาวะเครียดนะครับจากการที่กระทรวงสาธารณสุขกับพม.ได้ลงไปสำรวจนะครับมีหลักร้อยคนนะครับที่อยู่ในภาวะเครียดจากสิ่งรอบด้านนะครับครับตรงนี้ก็พยายามเยียวยาจิตใจกันอยู่ครับครับผม
1: ครับนอกเหนือจากการฟื้นฟูพื้นที่ฟื้นฟูจิตใจแล้วเรื่องของการฟื้นฟูป่าครับท่านเจเศษก็มีคนพูดกันมากหรือว่าน่านเนี่ยถ้าระยะยาวจะต้องฟื้นฟูป่า
2: ค่ะ
0: ครับก็ผมไม่รู้ถ้าไม่รู้นะผมอาจจะความรู้น้อยแต่เท่าที่ผมมองเนี่ยภูเขาทุกลูกเนี่ยผมนั่งฮอเนี่ยไม่มีตรงไหนที่โดนทำลายนะครับเขียวทุกลูกนะครับเขียวกระจีทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมก็เห็นถึงความสมบูรณ์เพราะว่าถ้าป่าไม้ไม่เยอะขนาดนี้ก็คงไม่มีไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่ร่วงลงมานะครับเป็นท่อนใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีเห็นว่าเป็นการแบบว่ามีการลุกล้ำนี่ผมไม่รู้แต่ผมมองจากตาป่าผมขึ้นฮอเนี่ยวนดูสถานการณ์ทุกวันเนี่ยผมไม่เห็นว่าแบบมีการถางเหมือนที่แบบบางพื้นที่ที่ออกข่าวผมไม่เห็นนะครับในส่วนของอำเภอปัวเนี่ยส่วนของน่านเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่เห็นภูเขาก็ยังเป็นสีเขียวขจีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าภัยธรรมชาติก็คือภัยธรรมชาตินะแล้วผมว่าคิดอันนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติก็คือฝนเนี่ยมันตกแช่จนดินเนี่ยมันไม่สามารถจะอุ้มน้ำได้นะครับ4วันนะครับแล้วมันก็เหมือนลูกโป่งที่แตกมันก็โผล่ออกมาทีเดียวนะครับคือตรงนี้ผมก็ต้องให้นักวิชาการในการแต่ถ้าถามผมจากผมเองอะผมว่าป่าก็อุดมสมบูรณ์นะครับอาจจะมีเรื่องทางน้ำหรือเปล่านะครับที่ต้องดูกันนะครับว่าจะทำทางน้ำยังไงอันนี้อีกเรื่องนึง
2: อีกเรื่องนึงที่ต้องไปคุยกันต่อ
0: ใช่ผมว่าแต่เรื่องป่าผมว่าไม่เห็นการบุกรุกอะผมมองด้วยสายตาจากทั้งบนฮอทั้งล่างฮอเนี่ยครับครับผม
1: ก็ที่แชร์กันอาจจะเป็นภาพในอดีตหรือว่าภาพเปรียบเทียบให้เห็นถึงความน่ากลัวใช่ไหมครับท่านเจเศษ
0: ครับผมก็มันก็มีผมไม่รู้ครับว่าเจตนาคืออะไรหรือว่าภาพอะไรนะครับได้ครับ
2: พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะคุณเจเศษ
0: ใช่ครับ
2: ได้ค่ะเห็นว่ามีภารกิจต่อเพราะว่าเห็นว่าทำงานทั้งวันจริง
0: จะไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับพอดีกลับกรุงเทพมาประชุมเรื่องเตือนภัยหน่อย
2: คร
1: ับขอบคุณไปยังสูงครับเจเศษครับสวัสดีครับคุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแม้เสียดายท่านไม่รีบจะถามเรื่องเซลล์บอร์ดแคทเรื่องของการเตือนภัยก็คงจะต้องไปคุยกันจริงๆนะถ
2: ึ
1: งขั้นจะต้องรีบไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเลยทีเดียว
2: ค่ะนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีนะคะเสร็จภารกิจจากนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็เห็นว่าจะบินตรงดิ่งไปที่จังหวัดน่านเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็นอกจากจะไปให้กำลังใจแล้วเข้าใจว่าก็คงอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่เกิดขึ้นพูดถึงกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของโคลนนะคะอันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้เป็นคนพูดเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทำไมถึงบอกว่าโคลนครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรง
1: แ
2: ล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าเทียบกับแม่สายเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะแรงกว่าแม่สายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิของกระจกเงาอะค่ะเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานนะพอเวลาเกิดน้ำท่วมที่ไหนแล้วมีดินโคลนแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นทีมคล้ายๆเหมือนทีมอาสา
1: เอารถแบ็คโฮไปช่วยตักเอารถน้ำไปช่วยฉีด
2: ไปล้างบ้านให้ไปล้างดินโคลนให้แล้ววันนี้ค่ะเขาก็เริ่มที่จะลงไปในพื้นที่แล้วเหมือนกันนะคะอย่างมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเข้าไปในจังหวัดน่านแล้วเขาก็ไปเจอผู้ประสบภัยนะคะที่อยู่ในจังหวัดน่านที่อำเภอปัวเนี่ยแล้วค่ะก็ไปเจอภาพน้ำป่าเสียหายมีดินโคลนในบ้านเนี่ยเกือบ1เมตรเลยนะคะก็ทีมมูลนิธิกระจกเงาเขาก็ระดมอาสาสมัครเข้าไปทำความสะอาดกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนเสร็จเรียบร้อยก็เห็นว่าคนที่เป็นคุณลุงอะค่ะโอ้โหที่เขาบ้านเสียหายนี่เขาดีใจมากแล้วก็น้ำตาคลอเลยนะคะเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยเสียหายทั้งหลังเลยของใช้ในบ้านเสื้อผ้าเสียหายหมดค่ะแล้วพอล้างบ้านได้แล้วนะคะก็เขาก็บอกว่าเหมือนกับมีกำลังใจในการสู้ต่อแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยทางหัวหน้าชุดอาสาบริที่กระจกเงานะคะอย่างคุณธีรพัฒน์นะคะพรมพิมพ์เนี่ยออกมาบอกว่าถ้าให้ดูถือว่าที่จังหวัดน่านอำเภอปัวเนี่ยถ้าเทียบกับแม่สายถือว่าหนักกว่าแม่สายนะอันนี้คือคำอ้างอิงจากของคุณธีรพัฒน์นะคะของมูลนิธิกระจกเงาที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะว่ามันมีดินโคลนแล้วก็นอกจากไม่ใช่แค่ดินโคลนนะคะคุณผู้ฟัง

0: ไปดูภาพข่าวมันมีเศษไม้ด้วยเศษไม้ก็ไหลลงมาด้วยนะคะก็เนี่ยละค่ะคงจะต้องมีการฟื้นฟูต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยระดมทีมเข้ามานะคะเมื่อสักครู่คุณเจสัยก็บอกแล้วว่าตอนนี้อะไรทำได้ระดมทีมเข้าไปแบบเอาให้เต็มพิกัดเลยนะคะร้องขออะไรมาในพื้นที่ก็ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะประสานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้นะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดแต่ว่าก็เบื้องต้นขีดเส้นเอาไว้7วันนะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆด้วยเนาะ
1: ถูกต้องเลยครับก็จับตาวันพรุ่งนี้นายกอนุทินจะไปซับน้ำตาชาวน่านแล้วก็ไปเยี่ยมทหารที่รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่อุบลราชธานีนะคร
0: ับ ไปต่อด้วยเหรอคะ
1: จะไปด้วยครับก็เรียกว่า2ภารกิจหลังจากกลับมาจากนิวซีแลนด์เลยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยในส่วนของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยถึงอำเภอปัวจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่ไปกับส.ส.ของจังหวัดน่านก็คือคุณชาววิทย์อินน้อยแล้วก็คุณเจริญอธิพัฒน์โกศลนะครับก็ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านเกร็ดตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านรวมถึงบ้านเฮียด้วยนะครับก็เรียกว่าได้รับผลกระทบโคลนนี่กองเต็มบ้านเลยทีเดียวคุณเท้งบอกว่าวันนี้เนี่ยมาดูแลและก็อยากจะมาช่วยเหลือประชาชนครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการที่มาช่วยเหลือกันในส่วนของพรรคประชาชนก็มีส.ส.อยู่ในพื้นที่ปัวก็คือคุณเจริญส.ส.เขต3ก็มาดูพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เองทางพรรคประชาชนเองก็อยากจะหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาในอนาคตนะครับเพราะว่าคุณเท้งบอกว่าลักษณะของการท่วมในปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีก่อนๆอาจจะเป็นลักษณะของเรนบอมเฉพาะจุดที่บริเวณพื้นที่สูงแล้วก็จุดที่คุณเท้งไปดูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดหลักที่อยู่หลังแม่น้ำคูนครับอันนี้เองเนี่ยก็ได้เห็นชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพลำน้ำแล้วก็การท่วมขังเนี่ยก็แตกต่างจากปีก่อนๆอีกด้วยก็อันนี้เองครับเป็นสิ่งที่คุณณัฐพงษ์บอกว่าจะได้ไปต่อยอดกับแนวทางที่ตัวเองเคยลงพื้นที่ไปดูฝายธงน้อยอันนั้นก็เคยถูกระบุว่าฝายธงน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถสร้างได้ดีสร้างสำเร็จก็จะป้องกันเรื่องของน้ำท่วมได้อันนี้เองคุณเท้งบอกว่าก็พบว่ามีหน่วยงานมีแผนจัดการน้ำที่เป็นระบบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีส่วนในการชะลอและก็ดักยอดน้ำตั้งแต่ต้นทางตามลำน้ำสายต่างๆก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็อยากจะลองฝากรัฐบาลท่านนายกอนุทินไปพิจารณาดูครับเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ส่วนสธนชเองก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการอยู่แล้วนะครับมีแผนมีโครงการอยู่แล้วเหลือเพียงการจัดสรรงบประมาณที่ตรงจุดอันนี้คุณเท้งก็กระตุ้นเรื่องงบจะได้มีปัจจัยลงไปแก้ไขปัญหานะครับก็อันนี้เองครับคุณณัฐพงษ์ยังบอกว่าเรื่องที่มีรองนายกอย่างคุณยศชนันมีรัฐมนตรีช่วยอย่างคุณเจเศรษฐ์ลงพื้นที่แล้วก็มานอนค้างกับประชาชนมองยังไงบ้างท่านบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่มีผู้บริหารลงพื้นที่มาดูปัญหาด้วยตัวเองก็จะได้เข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่แต่ว่าประชาชนก็รู้ว่าพื้นที่ของพวกเขาต้องปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแล้วก็สภาพพื้นที่สิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินมากกว่านี้คือการแก้ปัญหาในระยะยาวอันนี้เองก็คือสิ่งที่คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับลงพื้นที่ไปดูชาวบ้านที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำคูนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองก็อันนี้คือไปหาแนวทางที่จะช่วยรัฐบาลหาแผนเพื่อเพื่อจะป้องกันเหตุระยะยาวอีกทั้งจะต้องเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยด้วยเพราะว่าคุณเท้งบอกว่ามันช้าไปตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยคุณเก๋
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับ3ปีที่ผ่านมานะคะที่น้ำท่วมน่านเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งที่หนักที่สุดนะก
1: ็
0: ให้ต้องบอกแบบนี้นะคะแม้ว่าจะเกิดเป็นปีที่3ก็จริงนะคะแต่ว่าเคยหนักจริงๆถ้าเราเห็นภาพที่วัดภูมินนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นปี
1: ตอนนั้น
0: ปี6ปี67หรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ปี67
0: ตอนนั้นคือภาพน้ำเนี่ยคือ
1: วิภาใช่ไหมถ้าจำกันได้
0: ตอนนั้นอาจจะหนักกว่าคราวนี
1: ้
0: แต่ทีนี้คำถามก็คือว่ามันสามปีแล้วไงสามปีแล้วแล้วคนเขาก็ไม่อยากเจอเรื่องของน้ำท่วมแบบนี้อีกแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าคนในพื้นที่เขาก็เลยเหมือนแบบว่าอยากมีเรื่องของการแจ้งเตือนที่มีความแม่นยำแล้ว

0: ก็ที่สำคัญเนี่ยมองว่าปัญหาที่มันเป็นต้นเหตุจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการแก้ไขแล้วไหมแล้วก็ในระยะยาวเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองรองในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าก็มีคนไปท่องเที่ยวเยอะนะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่หลายคนชอบแล้วไปซ้ำเพราะว่ามันสวยจริงๆนะที่จังหวัดน่านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันสำหรับประเด็นเนี้ยนะคะต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นชนวนเรื่องของฝนตกแต่คำถามก็คือมันไม่ใช่ฝนอย่างเดียวหรือเปล่ามันยังมีปัจจัยอะไรต่างๆท่ามกลางข้อถกเถียงอ่ะมันก็เยอะนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดดีมีให้ฟังรายการดังเสาร์อาทิตย์ได้ชิดใกล้ติ้งหนุ่ยคุยกับเก๋เฮไม่ไกลดูสดใสไม่ไกลกันนั้นแน่นอนขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับสำหรับกลอนเพราะๆจากพี่เทียนท่าฉลอมพี่เทียนอยู่ไกลถึงท่าฉลอมเลยนะก็ยังอุตส่าห์แต่งกลอนมาให้เราเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี
0: ้
1: ทักทายพี่วิบูลชัยกันด้วยนะครับส่งข้อความมาทางไลน์บอกว่าให้มีความสุขสุขสันต์วันเสาร์เฮงๆรวยๆครับผมเช่นกันนะครับคุณพี่ครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของทางไลน์พี่จิวแมวจรก็ส่งข้อความมาสวัสดีเราคุณอภิสิทธิ์ก็ส่งสติ๊กเกอร์มาให้นะครับรวมถึงพี่มณีรัตน์พี่นินแอนด์เคทีรวมถึงพี่มัจยุรีก็ยังคงส่งข้อความมาให้กำลังใจแลกเปลี่ยนข่าวสารเช่นเคยครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันต่อเลยนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ชูโชคนะคะอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์ถามในแง่เรื่องของการฟื้นฟูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวก่อนที่เราจะไล่ไปถึงเรื่องของสาเหตุเรื่องของอะไรต่างๆที่คือเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ตอนนี้โจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญเขาบอกว่าโคลนเนี่ย เยอะมากแล้วถ้าอ้างอิงจากคำพูดของที่เป็นอาสามูลนิธิของกระจกเงาเนี่ยเขาบอกว่ามันดูเหมือนจะแรงกว่าแม่สายด้วยในแง่ของการ

0: ฟื้นฟูตรงนี้ค่ะอาจารย์มองว่ามันมีความน่ากังวลหรือมันมีความเหมือนหรือมีความต่างอะไรยังไงสำหรับปัญหานี้ค่ะ
1: ก็ตัวโครนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งสวะทั้งซุงอะไรลงมาด้วยนะครับในตัวนี้เนื่องจากว่าเขามาจากพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่อาจจะมีพื้นที่โล่งมากแล้วก็มีเศษซากอยู่ประเด็นวันนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งรัดครับว่าต้องตรวจสอบครับว่าอุปกรณ์แบบไหนบ้างที่จะเข้าไปช่วยในการจะจัดการเรื่องโครนแล้วก็เศษซากต่างๆเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยใหญ่เกินไปก็ไม่เหมาะที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องทำเนี่ยต้องจำการบ้านนิดนึงครับว่าความต้องการของพื้นที่เนี่ยว่าเขาต้องการเครื่องจักรเนี่ยเช่นเครื่องรถตักขนาดเล็กรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กแบ็คโฮขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะทำตรงบริเวณไหนอันนี้จัดลำเลียงเพราะตอนนี้ผมรับทราบว่าทางมหาไทยและทางก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปในพื้นที่เยอะขึ้นแล้วครับตอนนี
0: ้
1: คิดว่าในตัวที่ต้องเร่งรัดตอนนี้คือว่าเราลอยแห้งไม่ได้นะครับถ้าแห้งปั๊บเนี่ยมันจะแข็งตัวมากเลยพวกโครนพวกนี้มันจะเอายากมากแล้วเมื่อกี้ที่ถามว่าปริมาณมันเยอะกว่าแม่สายหรือเปล่าม
0: ันสะท้อนอะไรยังไงไหมคะอาจารย
2: ์
0: อย่างโครน
1: คือมันมีเรื่องพูดกันวันนี้เรื่องของว่าป่าหัวโล้นกันว่าทำให้ฝนน
0: ้
1: ำท่วมหน
0: ัก
1: ข
0: ึ้
1: นหรือไม่เนี่ยนะจริงๆแล้วผมพูดในทางวิชาการเลยละกันว่าลักษณะป่าเขาเหมือนฟองน้ำมันหนึ่งที่วางอยู่นะครับถ้าท่านเอาน้ำน้อยใส่เนี่ยฟองน้ำก็ดูดหมดนะครับแต่ถ้าท่านตักน้ำใส่ถังมาเลยมาลาดใส่เนี่ยฟองน้ำนั้นก็รับได้แค่นิดเดียวมันสภาพเหมือนกันนะครับถึงวันนี้จะมีป่าก็ตามเนี่ยถ้าฝนตกขนาด300มิลลิเมตรต่อ12ชั่วโมงหรือต่อวันเนี่ยท่วมแน่นอนนะท่วมแบบนี้แหละครับคือแต่ว่าการท่วมอาจจะมาแบบน้ำที่ไม่มีโคลนแบบนี้หรือไม่มีสวะแล้วก็ในความหนักเบาเนี่ยจะเบาลงนิดนึงถ้าเรามีป่าไม้อยู่แต่ถามว่าประเด็น300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยต่อวันเนี่ยสู้ไม่ได้ครับที่ไหนก็สู้ไม่ได้ท่านนึกถึงชิบะเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็ท่วมเหมือนกันฝนตกขนาดเท่าเราประเด็นว่าน้ำที่มาเนี่ยมันมีโคลนมาเยอะกว่าที่แม่สายหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่ามันเข้ามาทุกทิศทางของช่องเขาเลยครับเพราะว่าของแม่สายนี่มันจะเข้ามาจากโซนนู้นแล้วเข้าที่แม่สายที่เดียวแต่ตัวนี้มันจะกระจายตัวทั่วพื้นที่ของที่ปัวเลยหลายๆหมู่บ้านหลายตำบลเลยก็ทำให้ดูว่าปริมาณเยอะแต่ความหนาความแรงต่างเนี่ยมันไม่เท่ากับที่แม่สายแล้วครับผมว่าเข้าไปจัดการให้เร็วแล้วก็เน้นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพตอนนี้ยังใช้จอบใช้กันอยู่เลยซึ่งมันคงไม่ไหวนะครับผมใช้เครื่องจักรเข้าไปช่วยครับ
0: เป็นในแง่ของการฟื้นฟูทีนี้กลับมาไล่ที่เรื่องของสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าฝนตกหนักหนึ่งละเพราะว่า300กว่าเลยเป็นชนวนนะคะแล้วก็ตะกอนดินอะไรต่างๆที่มันมานะคะเรื่องโคลนมันก็อาจจะสะท้อนได้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหน้าดินเรื่องของการใช้ที่ดินสภาพพื้นที่ป่าบ้างบางส่วนใช่ไหมคะมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ความเสี่ยงที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาเจอแล้วเขาเจอมา3ปีแบบนี้แล้วค่ะ
1: คือตรงปัวเสานี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเฉพาะเลยครับเพราะว่ามันเป็นร่องฝนนะครับที่พาดผ่านพอดีแต่ว่าดังเอิญว่าเรามีความชื้นที่พัดลมพัดมาจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จากสมุทรอินเดียเข้ามาด้วยนะครับแล้วมาเกิดการหมุนอยู่บริเวณนั้นพอดีเป็นไซโคลิกเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เป็นฝนตกแช่แล้วก็ย้ำอยู่ที่เดิมนานปกติฝนจะไม่นานแบบนี้
2: คร
1: ับเพราะฉะนั้นการที่ฝนตกแช่นานๆเข้าเนี่ยทำให้ในช่วงของตอนหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยมันเลยมีฝนตกหลายๆชั่วโมงเยอะมากก็รวมๆแล้วบางที่ก็300กว่ามิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงเลยก็ทำให้ฝนที่ตกลงมามันก็กระแทกใส่หน้าดินที่ถ้าหน้าดินที่เป็นหน้าดินที่เปิดอยู่ที่ไม่ได้มีสิ่งปกคลุมที่ดีเนี่ยมันก็จะพัดเอาตะกอนลงมาตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งจะพบว่าตะกอนตัวนี้มันมาจากสภาพที่ผิวหน้าของพื้นที่ภูเขาเนี่ยมันไม่มีสิ่งปกคลุมที่ดีเหมือนป่าไม้นั่นแหละครับอันนี้ผมยอมรับว่าการที่ป่าหายไปเนี่ยมันก็เกิดตะกอนเยอะแล้วก็มีเศษซากสำคัญคือเศษต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆมันเลยไหลลงมาด้วยตัวเนี้ยจะทำให้เกิดปัญหาในการเบี่ยงทิศทางน้ำครับเวลาไปติดตรงไหนแล้วมันจะเบี่ยงไปทำลายอีกที่หนึ่งมันเลยกลายเกิดการท่วมกระจัดกระจายแล้วก็ตามพื้นที่ที่เขามีการก่อสร้างขึ้นมาจากการพัฒนาเป็นเมืองเนี่ยในพื้นที่เชิงเขาเนี่ยมันก็มีทั้งถนนทั้งอาคารต่างๆไปขวางทางน้ำเขาด้วยยิ่งทำให้ทิศทางน้ำเนี่ยกระจายตัวไปแบบกระจายไปในที่ที่ไม่ข้างแม่น้ำก็ท่วมนะครับรอบนี้ไม่ข้างลำน้ำก็ท่วมไปด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่พวกนี้ก็กลายเป็นที่เสี่ยง
2: ครับ
1: งั้นถ้าเราจะดำเนินการตัวนี้เราจะต้องวางแผนให้ดีแล้วว่าเราจะอยู่ยังไงต่อนี่คือคำถามของคนปัวในบริเวณนั้นว่าจะอยู่ไงต่อกับลูกหลานต่อไปให้ปลอดภัยมากกว่าครับ
0: มันก็เลยปัจจัยทั้งหมดที่อาจารย์พูดมามันก็เลยทำให้เหมือนมีความแรงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่มันไหลเร็วแรงมาแบบนี้ค่ะที่ชาวบ้านเขาตั้งคำถามว่าครั้งนี้เนี่ย

0: ดูเหมือนว่าเอาจริงๆก็ถือว่าหนักในที่สุดในชีวิตเขาเลยที่เขาเคยเจอนะคะ
1: ฝนขนาด300กว่ามิลเนี่ยคือหนักมากแล้วครับไม่ว่าจะตกที่ไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือเชียงใหม่หรือที่ประเทศไหนก็ตามอ่ะจะเจอเหตุการณ์นี้เลยครับเพราะว่ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่ลาดชันสูงด้านหลังเข้าไปอีกยิ่งมาเร็วอย่าลืมนะครับความสูงของน้ำเนี่ยคือ30เซนติเมตรเลยเพราะมันไหลมาทุกทิศทางก็แน่นอนครับการไหลลงมาจากที่สูงมันความเร็วความแรงอยู่แล้ว
2: ครับ
1: เพียงแต่ว่ามันเอาหน้าดินลงมาด้วยเท่านั้นเองครับในของที่ปวดนี่แหละครับ
2: ครับก็เรียกว่าข้างบนเนี่ยก็คือไหลแรงลงมาแต่ว่าข้างล่างดันมีสิ่งกีดขวางทางน้ำก็เลยทำให้น้ำระบายได้ช้าร
0: วมไปถึงเป็นภูมิประเทศของจังหวัดน่านด้วยไหมคะที่เป็นแอ่งด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่ายังไงอะคะ
1: คือเราถ้าเราพูดที่ปัวเนี่ยมันก็คือลงจากเชิงเขามาเป็นชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะหลายๆเขามีหลายๆเส้นวิ่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นพอลงมาแล้วแน่นอนนะการสร้างบ้านเรือนอาศัยเนี่ยไปอยู่ในทิศทางของเส้นทางน้ำเองด้วยนะครับมันก็ความเจริญของเมืองนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ
0: ์
1: ถ้าเกิดว่าเหมือนปีที่แล้วเนี่ยที่น่านน้ำท่วมหนักกว่านี้นะครับจังหวัดน่านเนี่ยตัวเมืองเนี่ยแต่ที่ปัวไม่ได้หนักนะครับเพราะมันกระจายไปทั่วคราวนี้มันเฉพาะปัวครับที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นไข่แดงที่ฝนถล่มใส่ตรงนั้นเลยครับที่เดียวนะครับที่ในตรงนี้เลยทำให้ที่ปัวเลยอาการหนักมากที่สุดครับตอนนี้ครับ
2: ครับก็2ปีมานี้ไม่ว่าจะปัวหรือที่ในเมืองน่านก็เจอฝนสะสมบางจุด300กว่ามิลลิเมตรครับอาจารย์ทำให้ฝนไปตกหนักที่น่านที่เดียว300กว่ามิลลิเมตรในช่วง2ปีนี้ครับอาจารย์ครับ
1: คือฝนเนี่ยตรงที่หน้าเนี่ยเขาเป็นรักษาภูมิประเทศเขาแล้วก็เป็นแนวปะทะอยู่แล้วครับก็จะตกหนักกว่าที่อื่นจับสถิติหลายสิบปีเนี่ยน่านจะตกมากกว่าจังหวัดอื่นของภาคเหนืออยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของซึ่งไคลเมทเชนเนี่ยมันทำให้มีโอกาสที่ฝนตกแช่แบบที่เราเห็นนี่แหละครับเป็นฝนตกแบบหนักที่เดียวแต่ว่าไม่ได้กระจายมันไม่ใช่ว่า300มิลเนี่ยกระจายทั้งจังหวัดนะครับ มันกระจายแค่บางทีอำเภอเดียวเงี้ยครับแต่เฉลี่ยแล้วก็จะมีฝนตกหนักที่น่านเองเนี่ยตัวเมืองน่านเนี่ยฝนไม่เยอะนะครับแต่น้ำท่วมเพราะว่าตกที่ต้นน้ำมันจะไหลมาที่เมืองน่านครับเพราะฉะนั้นเมืองตัวเทศบาลเมืองน่านเนี่ยบางทีฝนไม่ต้องตกก็ต้องท่วมครับเพราะว่าเป็นน้ำจากต้นน้ำลงมาผ
0: ่
1: านเมืองครับ
0: ค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะถ้าเรารู้เรื่องของปัจจัยเรื่องของต้นตอเรื่องของสาเหตุมันมีมาจากหลายปัจจัยถ้ามองในมุมของหลักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์อธิบายเนาะมันไม่ใช่แค่ปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเพราะว่ามีการถกเถียงกันตอนนี้เนี่ยถึงขนาดแบบว่าก็เอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะทีนี้อาจารย์ในลักษณะในอนาคตแบบนี้มันจะต้องแก้ไขอย่างไรในอนาคตเพื่อที่จะป้องกันลดความสูญเสียหาวิธีการที่เหมาะสมเพราะว่าอย่างคนที่เขาอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาบอกว่า3ปีซ้อนแบบนี้เองเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าอยากให้มีเรื่องของระบบการแจ้งเตือนที่แม่นยำกว่านี้ไหมหรือจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรที่เป็นระยะยาวจะต้องมีการกักมีการหน่วงทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ยังไงดีคะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์ออกแบบ
1: เอาจริงๆนะครับเพนพอยต์3เรื่องเองครับที่เกิดจากน้ำท่วมในบ้านเรานะครับที่เราทุกจังหวัดไม่ว่าหาดใหญ่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านเนี่ยหรือว่าจังหวัดอื่นก็ตามก็มีแค่3เรื่องเท่านั้นระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ต้องแม่นยำนะครับมีเวลาพอที่ให้ประชาชนตัดสินใจในการปฏิบัติตัวได้อันที่สองคือมาตรการแก้ตรงจุดปัญหาของมันเลยว่าเกิดจากอะไรก็คือโครงการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่สิ่งก่อสร้างอันนี้เอาให้ถูก
0: ค่ะ
1: อันที่สามคือระบบบัญชาการเหตุการณ์ครับตัวนี้เป็นเรื่องของการบัญชาการเหตุการณ์แล้วถ้าบัญชาการเหตุการณ์ดีแจ้งประชาชนทันมีนวัตกรรมสนับสนุนว่าตรงไหนท่วมบ้างตรงไหนไม่ท่วมที่จอดรถจอดลาอยู่ตรงไหนเนี่ยทำให้คนเนี่ยลดความเสียหายได
2: ้
1: ทีนี้ไอ้ปัจจัยทั้งสามอันเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยทั่วโลกรับทราบครับว่าถ้าระบบเตือนภัยแม่นยำนะครับประชาชนเชื่อนะครับลดความเสียหายไปได้ 30% เลยของภัยนะครับภัยเนี่ยแม้ว่าน้ำจะท่วมเท่านี้ลดไม่ได้ถ้าตัดเตือนภัยอย่างน้อยชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยช่วยได้แน่นอนลดจมน้ำจะน้อยลงบังเอิญว่าเราต้องดูพื้นที่ด้วยครับในเคสนี้สมมติว่าที่ปัวเนี่ยมันเตือนได้ช้าเร็วอย่างเก่งก็ชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งไม่ทันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการแบ่งการจัดการเตือนภัยเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นระดับครับถ้าพื้นที่ในเมืองน่านหรือตัวเมืองใหญ่ๆของประเทศเราเนี่ยน้ำเดินทางจากต้นน้ำมาเวลาหลายชั่วโมงเลยไอ้เงี้ยเตือนภัยในระบบปกติเลยคือเตือนล่วงหน้าหลายชั่วโมงมีเวลาเตรียมตัวแต่ถ้าต้นน้ำแบบปัวเนี่ยไม่มีทางเลยครับผมไม่โทษเรื่องการเตือนภัยนะครับวันนั้นเองผมก็เข้าไปดูครับ มีการเตือนตั้งแต่ตอนตีสามตีสี่ตีห้าแล้วแต่เนื่องจากประชาชนเนี่ยเขาอยู่ทุกปีแล้วเขาบอกว่าเตือนแบบเนี้ยไม่เป็นไรเขาก็เงินน้ำมาก็มาไปแล้วก็ผ่านไปแต่ปีนี้มันดันเยอะกว่าปกติทำให้คนก็ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วครับตอนนั้นทีเนี้ยพอเป็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยถ้าปีหน้าลองเตือนนะครับวิ่งหนีกันเร็วเลยเพราะเคยเจอบ

0: เรียนแต่ประเด็นความจำกัดของเวลาช่วงเวลาที่จะเตือนของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เชิงเขาเนี่ยมันทำได้ยากมากครับดังนั้นตอนนี้ครับสิ่งที่แก้ไขปัญหาพวกนี้ก็คือใช้ระบบ CBDRM ครับก็คือการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงของน้ำท่วมเนี่ยด้วยชุมชนเป็นฐานเองชุมชนต้องรู้ด้วยผู้นำชุมชนต้องทำการฝึกซ้อมกันนะครับว่าถ้าเกิดน้ำมาขาดไหนเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงผมถามพิธีกรครับสมมติพิธีกรอยู่ที่ปัวในวันที่เกิดเหตุถ้าท่านบ้านท่านมีทั้งคนแก่เด็กและมีรถยนต์อยู่เนี่ยท่านรู้ก่อนด้วยหน้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านจะย้ายอะไรก่อนอันนี้ท่านต้องทำการบ้านแล้วแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกัน
1: ความสำคัญแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน
0: จะเอารถไปจอดที่ตรงไหน
2: เออ
0: มีที่จอดรถหรือยังนะ
2: ครับ
0: เพราะวันนี้เนี่ยผมไปช่วยและทางภาคโน้นก็เลยบอกว่าให้พื้นที่เนี่ยเตรียมที่จอดรถเอาไว้ที่ปลอดภัยถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณเตือน2ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยเราเองเนี่ยต้องรู้ว่าเราจะขยับอะไรก่อนซึ่งพวกนี้เขาเรียกว่า CBDM คือท้องถิ่นเองเนี่ยต้องคุยกับประชาชนผู้นำชุมชนต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยปฏิบัติตัวยังไงและมีคู่มือของแต่ละพื้นที่เนี่ยซึ่งจะแตกต่างกันออกแบบกันเองทำให้มีการเคลื่อนไหวคล้ายๆหนีสึนามิกันนะครับผมยกตัวอย่างเคสเมื่อกี้ทำให้คนตัดสินใจได้ว่าทำไมต้องเรียนรู้ว่าเราต้องเอาอะไรไปก่อนใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ย่างนี้มากกว่าครับเป็นตัวที่จะช่วยสำหรับต้นน้ำนะแต่ถ้าเป็นในเมืองสบายนะครับ 8-9 ชั่วโมงเนี่ยเตือนก่อนล่วงหน้าได้แม่นยำอยู่แล้วครับก็มีเวลาจะเอารถออกไปให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ระบบเตือนภัยที่มีเสถียรภาพซึ่งตอนเนี้ยผมก็พยายามผลักดันอยู่เหมือนกันนะก็เป็นต้นแบบที่เชียงใหม่แล้วก็เอาไปเป็นต้นแบบให้น่านอยู่เหมือนกันตอนนี้ครับ
1: โอ้ค่ะอาจารย์นอกจากระบบเตือนภัยนะคะอย่างที่มีการเสนอว่าเอ๊ะมันควรจะต้องแก้เรื่องของการกักกันหน่วงเพื่อชะลอความรุนแรงก่อนที่จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก้มลิงอ่างเก็บน้ำฝายชะลอพื้นที่หน่วงน้ำอะไรต่างๆอาจารย์อันนี้สำคัญไหมคะในอนาคตจะต้องมีการแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ด้วยไหมคะหรือจะต้องออกแบบยังไงดีคะ
0: อันนี้แหละสำคัญสุดเป็นเพนพอยท์ที่2ที่ผมพูดไปเมื่อกี
1: ้
0: เพนพอยท์แรกเรื่องการเตือนภัยอันที่2คือมาตรการแก้ที่ตรงจุดนะครับ
2: อ
0: ันนี้ต้องใช้ความกล้าหาญของรัฐบาลมากเลยครับและใช้เงินด้วยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างกับไม่ใช่โครงสร้างก็ตามเนี่ยมันมี2มาตรการครับอันแรกใช้สิ่งก่อสร้างเลยวิธีการตัดการจัดการน้ำท่วมเนี่ยมีอยู่2อย่างเองครับถ้าใช้สิ่งก่อสร้าง1คือตัดยอดน้ำที่จะเข้ามาด้วยอ่างเก็บน้ำครับแก้มลิงที่เรารู้จักกันดีแต่ลิงที่จะกักน้ำท่วมได้ต้องเป็นลิงยักษ์นะครับไม่ใช่ลิงตัวเล็กๆครับถ้าเป็นแค่แก้มลิงธรรมดาเป็นบึงขนาดที่ไม่ใหญ่เนี่ยโดนฝนลูกแรกเต็มแล้วครับเพราะฉะนั้นลิงยักษ์ก็คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
2: ่ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันทำยากนะใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็มีแรงต้านแล้วก็พื้นที่ที่ทำมันไม่ค่อยมีด้วยครับถ้าตัวนี้มีเนี่ยพื้นที่นั้นปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามันจะหน่วงน้ำได้มากและก็ไม่เป็นภาระให้กับพื้นที่ด้านล่างลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: พอเราทำมาแรกไม่ได้เราต้องมาอันที่2ครับคือเพิ่มศักยภาพของการรองรับน้ำของแม่น้ำที่น้ำมันจะไหลผ่านพบว่าทุกที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมท่านเห็นไหมครับน้ำไหลจากน้ำเนี่ยไม่ได้ท่วมทุกที่นะครับในแม่น้ำจะท่วมเฉพาะในเขตเมืองเพราะว่าบริเวณเขตเมืองมีการลุกล้ำลำน้ำแน่นอนแล้วแม่น้ำน่านหรือแม่น้ำทั่วไปในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่เคยกว้างกว่านี้ประมาณ 50% นะหรือ 100% ด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโดนลุกล้ำเข้ามาทั้งเอกชนและรัฐเนี่ยเข้ามาลุกล้ำลำน้ำและทำน้ำก็ตื้นเขินขึ้นด้วยเพราะนั้นศักยภาพจากเราคิดตัวอย่างเป็นเหมือนเส้นเลือดเราครับเส้นเลือดใหญ่แล้วมันอุดตันด้วยไขมันอ่ะถ้าเราวิธีแก้คือเราต้องไปทำบอลลูนหรือไม่เอาออกใช่ไหม
1: ขยายมัน
0: ใช่ครับเราไปบายพาสก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปสู้คืนพื้นที่ให้แม่น้ำนะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ที่ถ้าเรากักข้างบนไม่ได้ก็ต้องทำให้มันทะลวงไปให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นมาตรการสิ่งก่อสร้างส่วนมาตรการไม่สิ่งก่อสร้างก็ปรับผังเมืองต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางทำระบบประกันทำเรื่องอื่นๆที่เป็นซอฟต์ให้มากเกิดเมืองฟองน้ำต่างๆซึ่งพวกนี้มันจะช่วยได้ไม่มากนักสำหรับนั้นแต่มันเป็นช่วยระยะยาว
2: คร
0: ับอันนี้มากกว่าครับเป็นตัวที่รัฐต้องกล้าหาญคือหนึ่งสำคัญที่สุดวันนี้ที่ทำได้เร็วที่สุดก็คือหนึ่งการคืนพื้นที่ให้แม่น้ำครับอย่างเช่นว่าขุดลอกขุดขยายนี่แหละครับยากสุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รัฐบาลต้องใช้ความกล้าเพราะว่าจริงๆปัจจุบันถ้าท่านไปดูได้เลยครับพื้นที่แม่น้ำหลักๆของประเทศเราเนี่ยถ้าให้กรมที่ดินไปทำหลักโฉนดขอบเขตจะพบว่าด้านข้างไม่ใช่ที่ดินเอกชนครับเป็นที่ดินแม่น้ำหมดเลยไม่มีเอกสารสิทธิ์เราจะพบว่าข้างๆเนี่ยที่ดินเอกชนอยู่ครึ่งเดียวที่เหลือจะกลายเป็นที่ดินของแม่น้ำเก่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องกล้าหาญเพราะว่าฟ้องนานกว่าจะไล่ที่ได้ก็เป็น10ปีไป3ศาลถ้าใช้ความกล้าหาญตัวนี้แหละครับจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการป้องกันน้ำท่วมได้ดีที่สุดเพราะว่านี่คือแก้ที่ต้นเหตุเลยคือคืนพื้นที่แม่น้ำครับพิธีกรครับมันมีคำพูดคำหนึ่งครับในทั่วโลกใช้กันคือหนึ่งปัญหาน้ำท่วมไม่ได้เกิด

0: จากปริมาณน้ำมากเกินไปนะครับมันเกิดจากมนุษย์เนี่ยให้พื้นที่กับแม่น้ำน้อยเกินไปอันนี้เป็นตัวที่เราต้องไปจัดการขับเคลื่อนนะครับในการขุดลอกขุดขยายให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเพิ่มกำลังทีนี้รัฐบาลทำยังไงง่ายๆสุดกรมโยธาก็ทำผนังเพื่อมาทดแทนลำน้ำที่แคบลงใช่ไหมครับแต่ผนังกั้นน้ำไม่ได้ช่วย 100% นะครับถ้าน้ำท่วมหนักเนี่ยข้ามผนังไปได้เลยจะท่วมหนักเข้าไปใหญ
1: ่
0: ผนังกั้นน้ำเนี่ยเขาเปรียบเสมือนไปชดเชยน้ำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเข้ามาแต่ครั้งเดียวกันอย่าลืมว่าการตกตะกอนมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรายกผนังก้อนน้ำก็ยกตามนะครับในที่สุดเพราะฉะนั้นการขุดลอกสำคัญครับกับการขุดขยายเป็นตัวเป้าหมายที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องทำก่อนแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุคือเส้นเลือดใหญ่เราเลยครับตัวนี้ครับ
2: ค่ะสุดท้ายอาจารย์การใช้ที่ดินสภาพผืนป่าอันนี้ด้วยยังไงดีคะอาจารย์สำหรับพื้นที่จังหวัดน่านค่ะสั้นๆขอสักหนึ่งนาทีค่ะอาจารย
0: ์ครับก็การจังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวไปนะตอนนี้ผมว่าก็ต้องพยายามที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เขาก็มีพื้นที่ป่าพอสมควรนะครับก็ทีนี้การใช้พื้นที่ก็เป็นตัวที่ทำให้มันมีข้อคอรหาเยอะซึ่งพื้นเชิงเดี่ยวก็มากนะครับแต่คิดว่าเนื่องจากเป็นท่องเที่ยวเนี่ยและมีคนเข้าไปทำตัวอย่างที่ดีไว้แล้วสำหรับเมืองน่านเป็นเมืองที่สวยงามนะครับผมว่าจังหวัดน่านเองก็ต้องปรับสภาพการใช้พื้นที่ให้มาใช้ในเชิงของให้คืนพื้นที่ป่าให้มากที่สุดนะครับเพื่อเชิงเดียวก็พยายามที่จะปรับไม่ให้มันขยายตัวมากกว่านี้เพื่อทำให้เวลาเกิดฝนตกเกิดมีน้ำท่วมมาเนี่ยมันจะได้พัดพาเอาตะกอนและก็เศษสวะเข้ามาทำลายพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างเชิงเขาครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์ครับหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากมช.ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าน้ำท่วมน่าน3ปีซ้อน2ปีที่ผ่านมาหนักสุดก็ต้องแก้อย่างเป็นระบบที่อาจารย์บอกจริงๆนะครับ
2: แต่ว่า3ปีซ้อนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าที่เดิมซ้ำเดิมซ้ำเดิมด้วยนะ
1: เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆด้วยอาจารย์ออกแบบให้แล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าครอบคลุมจริงๆต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์นี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีอีกระลอกนึงด้วยนะคะส่วนประเด็นข่าวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราตามต่อกันในวันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติ๊งหน่วยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะ
1: สวัสดี
2: ค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 นถึง 20:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 นถึง 20:00 นMCOT News FM 100.5

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมน.ภาค 4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตดำเนินคดี9รายเสียชีวิต2รายหลบหนี1รายพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย16คนควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถาม13คนมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่2คนและมีผู้อยู่ระหว่างการหลบ

0: หนี1คนสำหรับผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว4คนประกอบด้วยนายมาหาดีนายอาลิฟนางสาวยาริยาฮะนายอาเซงส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ได้มีการออกหมายจับจำนวน7คนขณะที่อีก2คนอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนและจะเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องสกลทีเผยประชาธิปัตย์เตรียมประชุมเรื่องสำคัญก่อนเปิดสภา25สิงหาคมนี้คาดถกประเด็นซักฟอกรัฐบาลนายสกลทีพัทยกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าในวันที่25สิงหาคมนี้จะมีการประชุมพรรคนัดสำคัญซึ่งคิดว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ในการประชุมครั้งนี้ด้วยรวมถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญและอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะนำเข้าสู่การประชุมสมัยนี้เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมประเด็นใดไว้บ้างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสกลทีกล่าวว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จับประเด็นเรื่องหัวสวนางการดีเลียวไพโรธสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จับเรื่อง THAI Passport ส่วนตนกำลังดูอยู่ว่าการปล่อยปละละเลยในกระทรวงสาธารณสุขทั้งเรื่องกัญชาพ่อทิพย์หมอพร้อมทิพย์ก็จะดูว่ารัฐมนตรีละเลยการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาหรือไม่รวมถึงปัญหาที่หมักหมมในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เมื่อถามว่ามองว่าถึงเวลาแล้วที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นายสกลทีกล่าวว่ามีหลายเรื่องที่มีเหตุผลและเสียงบ่งชี้ให้ประชาชนเห็นความไม่ชอบมาพากลได้ส่วนที่เสียงของฝ่ายค้านอาจไม่พอล้มรัฐบาลนายสกลทีกล่าวว่าฝ่ายค้านล้มรัฐบาลเรื่องการซักฟอกยากอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็เป็นเวทีที่ชี้ให้เห็นได้เปิดเผยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบางครั้งอาจจะชนะการโหวตแต่แพ้ในสายตาประชาชนซึ่งขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและน้ำหนักของข้อมูลดีอาร์คองโกรับวัคซีนอีโบลาเพิ่มหมื่นกว่าโดสสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกได้รับวัคซีนอีโบลาเพิ่มกว่า 16,000 โดสเมื่อวันศุกร์ขณะเผชิญการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าสถิติการระบาดในปี2561ถึง2563โดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 5,000 คนและเสียชีวิต 2,300 คนท่ามกลางอุปสรรคเรื่องการติดเชื้อในชุมชนและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่การระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการองค์การอนามัยโลกเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าดีอาร์คองโกได้รับการจัดสรรวัคซีนอีโบลาแล้วทั้งหมด 70,000 โดสโดยเป็นวัคซีนเออวีโบของบริษัทเมอร์กเพื่อใช้ควบคุมการระบาดควบคู่กับการเฝ้าระวังและการรักษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับพบแล้วร่างผู้สูญหายบ้านห้วยหลวงพลัดตกน้ำยวมจมหาย28วันญาติยืนยันนำร่างกลับทำบุญหลังจากที่นายณรงค์เดชรังสีจันทร์ผู้ใหญ่บ้านทุ่งแพมหมู่ที่3ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพไม่ทราบเพศลอยมาติดอยู่บริเวณริมแม่น้ำยวมเขตบ้านทุ่งแพมจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุร้อยตำรวจเอกประเสริฐภูมิไทยร้อยเวรสอบสวนสภ.ท่าตาฝั่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ยวมแพทย์โรงพยาบาลแม่เสรียงและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่และกู้ร่างของผู้เสียชีวิตริมน้ำยวมขึ้นมาบนฝั่งเพื่อรอการตรวจสอบและชันสูตรขณะเดียวกันร้อยตำรวจตรีสุภชัยแก้วชุมนายกอบต.บ้านกาดและนายพร้อมเอื้องฟ้าไพรวันซึ่งเป็นพ่อและน้องสาวของผู้สูญหายจากบ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์เพื่อตรวจสอบรูปพรรณสันฐานว่าร่างที่พบเป็นบุคคลสูญหายรายดังกล่าวหรือไม่โดยทั้งคู่ยืนยันว่าร่างดังกล่าว

คือผู้สูญหายจากบ้านห้วยหลวงสำหรับผู้สูญหายรายนี้อายุ35ปีได้พลัดตกน้ำยมเมื่อ24กรกฎาคม2569เวลา 16:45 นาทีโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังการค้นหาอย่างต่อเนื่องก่อนจะยุติการค้นหาจนกระทั่งมาพบร่างในวันนี้รวมระยะเวลาที่สูญหาย28วันเบื้องต้นทางครอบครัวจะรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล

0: MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 เย็นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5
3: 16:10 นะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสน 100.5 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์ยศพันธ์แล้วก็คุณพรศินีสิริเพิ่มพูสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องเปิ้ล
4: ค่ะสวัสดีครับพี่บอย
3: เป็นยังไงบ้างแอบหลับมาเหรอดูมาช้าๆนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: จับเวลาอยู่นะเวลาเป็นเงินเป็นทอง
4: ติดภารกิจนิดหน่อย
3: เ
4: ออภารกิจการหัวจิตภารกิจหัวใจไม่ใช่
3: เจอผมขู่ซะรีบไปหาคุณหมอทันทีเลยนะฮะสวัสดีพี่ออด59พี่ออดบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องเปิ้ลสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สุภชัยที่ดิน1689ด้วยสวัสดีครับคุณสมศักดิ์คุณพรศินีคุณป้ามณีรัตน์สวัสดีนะครับฝากน้องเปิ้ลดูข้อความทาง TikTok แล้วก็ทางFacebook นะฮะคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ประเด็นของสน 100.5 ก็เดี๋ยวคุยกันเรื่องโผในพลนิดหนึ่งหลังจากตั้งผบ.ตร.ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีคณะกรรมการกตร.ซึ่งมีทั้ง กตรท่านเก่าที่ยังไม่ครบวาระ

0: ก็ยังทำหน้าที่ในการประชุมบอร์ดกันกรองพรุ่งนี้กตร.ที่ครบวาระแล้วก็จะมาคุยกันวันนี้โดยท่านพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์อดีตรองผบตรแล้วก็อดีตกตรผู้ทรงคุณวุฒิก็จะมาวิเคราะห์วิแคะให้ฟังเพราะว่ามันก็มีกระแสกระสายเยอะนะเรื่องคนนั้นอกหักคนนี้อยากจะไปตรงนั้นทำไมไม่ได้ไปตรงนี้อะไรอย่างนั้นเอาพี่บักคำน้อยสวัสดีครับพี่บักคำน้อยบอกว่าฟังอยู่เด้อฟังอยู่ขอบคุณครับพี่จิ๋วแมวจรสวัสดีครับสวัสดีนะคะพี่จิ๋วแมวจรทาง Facebook มีไหม
1: มีค่ะก็มีพี่สุภชัยนะคะส่งดอกไม้มาให้
0: โอ้น่ารักที่สุดเลย
1: แล้วก็กดร้ายกดร้ายค่ะทางน้องต๊อกต๊อกก็เหมือนกันนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักสวัสดีพิธีกรด้วยไหมคะหรือดีเจสองคน
0: เขาทักทายกันไง
1: อยู่ที่ไหนก็ทักทายกันมาได้นะคะ
0: ครับส่วนใครเชียร์ใครอย่างไรโผล่ในพลพรุ่งนี้เข้าบอกกันกรองก็ว่ากันไปแต่ช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายฮะท่านพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์จะคุยกันยาวๆนะคุณผู้ฟัง2ช่วงเลยช่วงรับประมาณ 15-20 นาทีมีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาเรื่องของโผโยกย้ายเมื่อวานก็มีกระแสกระสายรายชื่อออกมาแล้วว่าคาดการณ์คนนั้นไปอยู่ตรงนี้คนนี้จะไปอยู่ตรงนั้นแต่คนที่เราถูกใจที่สุดคือใครรู้มั้ย
1: ใคร
0: 2คนเราให้2คนที่เราถูกใจตามรายงานข่าวคนแรกคือพี่นพสินจะไปเป็นผู้บัญชาการสตม.คนที่2พี่ธินกรรังมาศลูกม่อไซเบอร์จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการไซเบอร์
1: พี่โนภสินนี่ถือว่าเป็นมือปราบทางด้านสืบเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องหลังๆจะเห็นเดินเคียงข้างท่านรักษาการขออภัยท่านว่าที่ผบตร ไปจับนอมินีในหลายจังหวัดแล้วคดีสำคัญสำคัญพี่โนภสินลุยดะฝ่ามาหมด
1: ก็ว่าที่ผบตร.ก็เป็นสืบมาก่อนเหมือนกัน
0: ใช่
1: สายเดียวกัน
0: ตอนนี้พี่เอกท่านเอกอังสนานนท์มาแล้วสวัสดีครับพี่เอกครับ
1: สวัสดีครับพี่เอกครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องบอยสวัสดีครับน้องเปิ้ลครับยินดีครับ
0: โอ้ดูเสียงสดใสนะพี
2: ่ครับขอบคุณครับ
0: พี่เอกนี่ถือว่าครบวาระ2รอบ2สมัยแล้วใช่มั้ยฮะกตร.ในส่วนของพี่เอกเอง
2: เป็นสมัยเดียวครับ
0: อ๋อเขาให้เป็นแค
2: ่
0: เขาให้เป็นแค่คนละสมัยเหรอพี่เอก
2: ตามที่กำหนดไว้นะครับถ้าครบตามวาระนี่เป็นได้แค่สมัยเดียวครับ
0: อ๋อถ้าอ๋อถ้าสมมุติถ้าไม่ครบวาระ4ปีได้2สมัยเหรอพี
2: ่เป็นกรณีอย่างเช่นที่หลังจากที่ผมได้พ้นวาระไปแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกลุงโลด
0: เพกนัน
2: ไม่ใช่แสงคามครับ
0: โอ้โห
2: เก่าเก่ามากเลยนะ
0: ท่านลุงโลดเพกนัน
2: ก็อยู่ในลำดับที่เลื่อนลำดับมาซึ่งมาอยู่ในวาระเท่าที่ผมดำรงตำแหน่งซึ่งจะหมดวาระอย่างกรณีเนี่ยท่านรองลุงโลดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครนะครับเข้ารับการคัดเลือกเป็นในวาระต่อไปได้คร
0: ับ วาระมันขออภัยนะคุณเขาทำความเข้าใจเรื่องวาระของกตร.ก่อนหมายความว่าวาระกตร.แต่ละท่านจะไม่เท่ากันถูกไหมพี
2: ่อันนี้เฉพาะเงื่อนไขเฉพาะของส่วนของผมเนี่ยเนื่องจากว่าอายุครบ70ซึ่งเป็นคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดให้กตร.ดำรงตำแหน่งอยู่อายุไม่เกิน70
0: พี่เอกครบวาระอายุ70พี่ลุงโรจน์จึงขึ้นมาแทนพอกตร.ทั้งคณะครบวาระก็ต้องเลือกใหม่พี่ลุงโรจน์จึงมีโอกาสลงสมัครในสมัยหน้าอย่างนั้นบอยเข้าใจถูกไหมพี
2: ่ถูกต้องครับ
0: แล้วทำไมพี่วินัยยังพี่วินัยยังไม่ครบ70
2: ครับพี่วินัยยังไม่ครบครับพี่วินัยก็จะอยู่จนครบวาระแต่ว่าสมัยหน้าท่านวินัยก็ไม่สามารถที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพราะกฎหมายกำหนดให้เป็นได้แค่สมัยเดียว
0: เพราะว่าภาพจำของบอยเนี่ยคือพี่เอกกับพี่วินัยเนี่ยแท็กทีมมาด้วยกันซึ่งเหมือนผมก็พยายามทำความเข้าใจมาก่อนหน้าเราว่าเอ๊ะแล้วทำไมพี่เอกครบวาระก่อนพี่วินัยยังไม่ครบอ๋อเขาเมื่อพี่เอกเป็นรุ่นพี่จึงครบวาระก่อนเท่านั้นเอง
2: ครับผมคร
0: ับ เท่ากับว่าในกตร.ชุดที่จะทำโผปีนี้เนี่ยก็จะมีท่านลุงโรจน์คนเดียวที่เป็นคนใหม่จากปีที่แล้วถูกไหมพี่
2: ใช่ครับก็ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของที่เป็นข้าราชการอดีตข้าราชการที่ได้รับเลือกมานะครับก็มีท่านมนูท่านวินัยแล้วก็ท่านลุงโรจน์3ท่านครับ
0: แล้วกตร.ทั้งหมดเนี่ยจะครบวาระเมื่อไหร่ที่จะต้องเลือกกันใหม่ฮะ
2: เฉพาะในส่วนกตร.ผู้ทรงเนี่ยนะครับจะครบวาระปีหน้าครับประมาณวันประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าครับเพราะว่าเข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่มีนา66 7 68 69 70ก็มี

0: าปีหน้าครับ
1: โอ้เพราะว่ามีพี่ๆตำรวจหลายท่านก็แต่งตัวรอส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้ผมบ้างผมก็บอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวก็ว่ากันนะเดี๋ยวแต่ว่าขอให้พี่ลงแน่ๆแล้วก็เดี๋ยวว่ากันเวลาได้แล้วใกล้ๆใกล้ๆใกล้ใกล้แข่งขันหรือว่าได้ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวว่ากันโอ้อย่างเช่นพี่โอ๋อย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
0: ครับก็คงจะเริ่มการคัดเลือกประมาณปลายปีนี้เป็นต้นไปครับเพราะต้องทำการคัดเลือกก่อนเพื่อที่จะได้ให้มาต่อเนื่องในการดำเนินการเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตามที่กฎหมายกำหนดครับ
1: กตร.ทั้งหมดมีกี่ท่านครับ
0: ทั้งหมดเนี่ย16ท่านแต่เป็นโดยตำแหน่ง10ท่านแล้วก็กตร.ที่มาจากการเลือกตั้งคัดเลือกตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็6ท่านเป็นส่วนของอดีตข้าราชการ3ท่านแล้วก็เป็นของในส่วนของอดีตข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ40ขึ้นไปอีก3ท่านครับ
1: โดยตำแหน่ง10ท่านนี่มาจากไหนบ้างครับ
0: 10ท่านเนี่ยเป็นโดยตำแหน่งเป็นรองผบ.ตร.เจรตำรวจแล้วก็มาจากเลขากพ.เลขากพ.ร.รวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีครับ10ท่านครับผบ.ตร.ด้วยครับ
1: คุณฟังได้เห็นโครงสร้างของกตร.นะนี่คือทุกๆท่านมีเขาเรียกว่ามีอำนาจในมือในการที่จะพิจารณาโผในพลตำรวจปีนี้ซึ่งเขาจะประชุมวันพรุ่งนี้กี่โมงนะพี่เอก
0: เรียนนะครับอย่างกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวเข้าใจว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนการแต่งตั้งในขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนที่3นะครับเรียนย้อนหลังไปนิดเพื่อทำความเข้าใจนะครับกระบวนการแต่งตั้งในพลเนี่ยถ้าสรุปเอาง่ายๆเพื่อความเข้าใจนะขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยมันต้องเริ่มมาตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะครับอย่างเช่นการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่งจากรองผู้บังคับการขึ้นเป็นผู้บังคับการก็คือตำแหน่งในพลเนี่ยจะต้องมีการจัดทำบัญชีเสนอขึ้นมาจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก็คือผู้บังคับการต้องเสนอลูกน้องของตัวเองรองผู้บังคับการเนี่ยท่านใดมีความรู้ความสามารถในการที่จะเลื่อนขึ้นแค่ไหนเพียงไรนะครับจัดทำบัญชีแล้วก็ส่งมาขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่2ก็คือเป็นการพิจารณาในชั้นกองบัญชาการนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1เนี่ยก็มีจังหวัด9จังหวัดผู้การส่งรายชื่อรองผู้การที่อยู่แต่จังหวัดนะครับมารวมกับรองผู้การส่วนกลางผู้บัญชาการภาคก็จะนั่งหัวโต๊ะนะครับก็จะมีรองผู้บัญชาการร่วมเป็นกรรมการพิจารณารายชื่อนะครับผู้ที่สมควรเลื่อนขึ้นในตำแหน่งต่างๆในกองบัญชาการของแต่ละกองบัญชาการอย่างเช่นภาคหนึ่งเนี่ยก็จะดูนะครับถ้าหากว่ามีความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะบันทึกไว้แล้วก็จะส่งบัญชีการแต่งตั้งนะครับทั้งบัญชีของผู้การในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับและบัญชีของตัวเองในขั้นตอนที่สองเนี่ยไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งในขั้นตอนที่สามก็คือผบ.ตร.นะครับเมื่อได้รับรายชื่อจากบัญชีการแต่งตั้งในขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2มาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ที่จะรวบรวมนะครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้การแต่งตั้งระดับในพลเนี่ยไม่ว่าเป็นในพลเล็กในพลใหญ
1: ่
0: ในพลเล็กหมายความว่าพลตำรวจตรีในพลใหญ่ก็พลตำรวจโทพลตำรวจเอกนะครับท่านผบ.ตร.ก็จะเป็นผู้มีอำนาจคัดเลือกนะครับก็จะเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปยังที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งนะครับซึ่งถ้าสมัยน้องบอยนะอาจจะได้ยินคำว่าคณะกรรมการกันกอง
1: เราไม่เรียกว่ากันกองเลยพี
2: ่เปลี่ยนชื่อแล้วหรอ
0: ก็เรียกกันติดไปอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายปี65ฉบับล่าสุดเนี่ยใช้คำว่าคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งระดับตร.นะครับตรงนี้อันถ้อยคำเนี่ยมีความหมายเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหมายความว่าการที่ให้ผบ.ตร.ถึงจะมีอำนาจคัดเลือกแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่จัดทำบัญชีนะครับแต่งตั้งทำบัญชีคัดเลือกรายชื่อเสนอเข้าไปคณะกรรมการแต่งตั้งแล้วคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะไปพิจารณาทั้งหมดรายชื่อที่ผบ.นำมาจากขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับไปพิจารณาว่าใครสมควรที่จะเลื่อนขึ้นตรงไหนอย่างไรนะคร
1: ับ พี่เอกแป๊บหนึ่งขอซักก่อนได้ไหมก่อนจะเลยไปไกล
0: ได้ครับยินดีครับ
1: มาถึงจุดนี้นะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรขอย้อนกลับไปเท่ากับว่าบัญชี

0: รายชื่อมันจะมี2บัญชีและบัญชีที่ระดับจังหวัดคือผู้การทำ1บัญชีที่ส่งมาระดับกองบัญชาการกองบัญชาการก็จะมีอีก1บัญชีขอ2บัญชีนี้เนี่ยจะไม่มาคะรวมกันที่กรรมการระดับกองบัญชาการถูกไหมพี่แต่ต้องส่งทั้ง2บัญชีทั้งของภาคทั้งของกองบัญชาการเข้ามาที่คณะกรรมการพรุ่งนี้เหรอพี
1: ่ถูกต้องครับอันนี้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีบัญชีพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นบัญชีที่เรียกว่าบัญชีคู่เหมาะสมที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะครับก็ต้องคอลิควายมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดลำดงตำแหน่งระยะเวลาขั้นต่ำในแต่ละระดับกี่ปีกี่ปีประมาณนี้นะครับ
0: ก็เท่ากับว่าระดับถ้าระดับจังหวัดก็จะมองในจังหวัดของตัวเองว่าใครเหมาะสมเอามากองและส่งมาที่ระดับกองบัญชาการกองบัญชาการก็จะมากรองว่าในแต่ละภาคของตัวเองในแต่ละจังหวัดของตัวเองจังหวัดไหนที่ควรจะ1 2 3 4 5แล้วก็ส่งเข้าคณะกรรมการพรุ่งนี้ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับครับก็เรียกว่าให้เห็นภาพว่าเป็นการพิจารณามีความเห็นของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของการประชุมการให้เหตุผลของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับต้นที่ได้เรียนตามขั้นตอนที่1นะครับว่ามีใครมีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมแค่ไหนเพียงไรนะครับการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ท่านผบ.นะครับที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผมขอใช้คำตามกฎหมายแล้วกันนะครับอย่าไปเรียกว่ากันกองจะได้เห็นน้ำหนักกรรมการแต่งตั้งระดับ
0: ต.ร.
1: ต.ร.นะครับซึ่ง
0: เดี๋ยวซักต่อพี่เอกยังมีคำถามอยู่ยังไม่หลุดตรงนี้พี่คำถามบ่อยเยอะแสดงว่าระดับกองบัญชาการก็จะจัดลำดับอาวุโสของตัวเองส่งมาให้ที่ประชุมพรุ่งนี้ถูกไหมฮะ
1: ต้องใช้คำว่าเรียงลำดับความเหมาะสมนะครับ
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมฮะ
1: บางทีคนอาจจะอาวุโสอย่างที่น้องบอยพูดเนี่ยแต่เขาเห็นว่าเอ้ยคนที่อาวุโสน้อยกว่าเหมาะสมกว่าเขาก็จะเรียงในลำดับต้นอะไรประมาณนี้ครับ
0: แสดงว่าก็จะจัดท็อปไฟท์ท็อป10ท็อป20ท็อป30มาให้ใส่บัญชีมาให้ผบ.พรุ่งนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ละกองบัญชาการทำเช่นเดียวกัน
1: ก็เป็นการดำเนินการตามแนวทางที่กฎกตล.นะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยไม่ใช่กฎหมายตำรวจอย่างเดียวก็จะมีกฎกตล.กำหนดรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะครับว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต้องทำบัญชีผู้เหมาะสมที่จะเลื่อนตำแหน่งแค่ไหนเพียงไรอันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งที่ผมสรุปว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่3ที
0: ่เชิญครับขั้นตอนที
1: ่3เนี่ยก็จะจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเข้าไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งผบ.เนี่ยนั่งเป็นประธานมีเจเลมีรองแล้วก็มีผู้แทนจากกพ.อีกหนึ่งท่านบุคคลภายนอกหนึ่งท่านร่วมกันพิจารณาผมเน้นย้ำนะครับร่วมกันพิจารณาและก็มีมตินะครับหมายความว่ามติจากที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งเนี่ยก็จะมีผลผูกพันตามกฎหมายให้ผบ.นำรายชื่อที่คณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาและมีมติไปเสนอกตล.เพื่อให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนที่4ที่จะต้องดำเนินการต่อไปครับ
0: ซึ่งผบ.เองในวันพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้กฎหมายตำรวจเนี่ยเขาให้พิจารณาจากอะไรบ้างสัดส่วนอย่างไรพี่เอกอธิบายหน่อยฮะ
1: ก็กฎหมายกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นณเวลาเนี่ยภาพรวมของระดับในพลในคนใหญ่ก็ระดับรองผบ.ก็ตำแหน่งที่ว่างอยู่3ตำแหน่งก็เลื่อนขึ้นไปตามอาวุโสนะครับ
0: ถ้ารองผบ.เป็นเอาอาวุโส
1: ครับผู้ช่วยผบ.ก็เช่นกันนะครับก็เลื่อนจากผู้บัญชาการที่อาวุโส6ท่านอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่จะมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีโผนำเสนอมีการคาดเดาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในระดับผู้บัญชาการผู้บัญชาการในกฎหมายกำหนดสัดส่วนไว้ว่า50 50หมายความว่าผู้อาวุโสตำแหน่งมี18ตำแหน่งเนี่ย
0: ครับ
1: อันดับ1ถึงอันดับ9เรียงมาเนี่ย9ตำแหน่งแรกเนี่ยแน่นอนนะครับ
0: อาวุโส
1: ตั้งนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งในลำดับอาวุโสต่างๆเหล่านั้นไม่มีข้อที่จะทำให้เป็นข้อจำกัด

0: ช่นมีเรื่องมีราวหรือไม่ป่วยหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับถ้าเขามีความรู้ความว่ามีความเหมาะสมอะไรเนี่ยจะต้องเรื่องเขาต้องใช้คำว่าโดยอัตโนมัตินะครับ
1: ก็คือ
0: ส่วนจะ
1: 18ตำแหน่งปีนี้อาวุโสระดับผู้บัญชาการยึดอาวุโสเรียงมาถ้าไม่มีข้อบกพร่องใดๆเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเอา9คน
0: อันนี้ก็เรียกกลุ่มอาวุโสนะครับเป็นที่เข้าใจซึ่งก็เท่าที่สอบทานดูก็พวกนี้ก็จะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการเนี่ยประมาณ5ปีขึ้นไปนะครับ
1: นี่คือกลุ่มอาวุโสรองผู้บัญชาการ5ปี
0: ครับก็ในกลุ่มแรกแต่ไอ้ที่กลุ่มที่มีปัญหาแล้วก็เป็น
1: 50%
0: อีก 50% เนี่ยต้องใช้คำว่ากลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถนะครับ
1: ไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่กลุ่มเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักการเมืองบอกลูกเทพไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เน
0: าะแล้วแต่จะตั้งสมมติฐานนะครับแต่ว่าสรุปแต่จริงๆแล้วตามประมวลกฎหมายก็คือกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตั้งแต่2ปีถึง5ปีนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีปริมาณอยู่70กว่าท่านซึ่งจะต้องเป็นแคนดิเดตไปอีก9ตำแหน่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ติดตามดูก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการคาดเดาจากอะไรต้องถือว่าเป็นผู้ที่อะไรติดตามความเคลื่อนไหวของการทำงานของการตำรวจ
1: เดี๋ยวมาซัดอย่าเพิ่งไปตรงไหนพี่เอกผมยังซัดต่อวันพรุ่งนี้ที่ประชุมเนี่ยอ่ะเห็นภาพนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าโผมันจะมาจากส่วนไหนมาจากผู้การจังหวัดมาระดับกองบัญชาการแต่ละกองบัญชาการเอามากองตั้งเบอร์เริ่ม
0: อย่าจะท้วงติงน้องพลอยว่าอย่าเรียกว่าโผได้ไหมเรียกว่าบัญชีนะครับผู้เหมาะสมที่เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเดี๋ยวมันจะสับสนกับโผที่ไปลงตามสื่อต่างๆตามว่าคนนู้นคนนี้เป็นนี้นะตรงนั้นเราจะได้เรียกว่าโผล่อ่ะโอเค
1: เดี๋ยวผมเขียนตัวโตๆ
0: ไปจ่อที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเอางี้แล้วกัน
1: บัญชีผู้เหมาะสม
0: ที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
1: บัญชีผู้เหมาะสมที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอ่ะก็จะมาจากระดับผู้การจังหวัดพิจารณามาสู่ระดับกองบัญชาการพิจารณาจากนั้นก็จะมีเนี่ยแหละเอามาเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ที่มีท่านผบ.ตร.เป็นประธานซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ผมจำได้นะถามทุกปีเดี๋ยวปีหน้าก็ลืมซึ่งผบ.ก็จะมีนี่แหละเอามาจัดลำดับถูกไหมจัดลำดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามความเหมาะสมซึ่งพี่เอกบอกแล้วว่าอาวุโสนะ 50% ต้องให้เขาถ้าเขาไม่มีติดขัดในเรื่องสุขภาพหรือปัญหาใดๆก็ตามอีก 50% นี่คือส่วนที่ต้องวิ่งสู้ฟัดเขาวิ่งสู้ฟัดนี่หมายความว่าก็พูดภาษาชาวบ้านนะพี่เอกนะไม่ได้หมายความว่าทุกคนวิ่งเต้นนะเอาแบบที่คนเข้าใจเดี๋ยวจะหาว่าแหมก็ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถว่าอย่างนั้นก็ได้อ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อขอความเห็นชอบถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งคราวนี้จะต่างจากการตั้งผบ.ตร.ตั้งผบ.ตร.เนี่ยท่านนายกหยิบชื่อมาแล้วให้คณะกรรมการกตร.เห็นชอบถูกไหมพี่
0: ถูกต้องครับ
1: แต่รอบนี้
0: กฎหมายก็ใช่ฮะต้องใช้คำว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.ท่านนายกเป็นผู้มีอำนาจคัดเลือกนะครับ
1: หยิบมา
0: ครับ
1: ว่าจะคัดเลือกใครเอามาให้กรรมการกตร.เห็นชอ
0: บ
1: แต่รอบนี้มันขึ้นจากร่างไปบนถูกไหมพี่รอบที่แล้วนายกหยิบมาให้ระดับต่ำลงมาคือกรรมการดูความเห็นชอบแต่รอบนี้มันจะมาจากเนี่ยจากจังหวัดมาบกบัญชาการมาบอร์ดของตร.แล้วก็นำเสนอขึ้นไป
0: ครับผมแต่ตรงนี้อยากจะเน้นย้ำนะครับบอร์ดตร.เนี่ยก็จะมีมตินะครับว่าจะแต่งตั้งใครซึ่งตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการที่เคยมีมาแต่เดิมสมัยก่อนเนี่ยเป็นอันที่เข้าใจได้ว่าบัญชีการแต่งตั้งในผบ.เป็นตร.เป็นผู้จัดทำนะครับใครไปอยู่ไหนไงแล้วก็มาเข้าบอร์ดไอ้กันกองที่น้องบอยอาจจะคุ้นชินเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ลักษณะนั้น
1: ผ
0: บ.มีหน้ารายมีหน้าที่เอารายชื่อทั้งหมดนะครับไปให้บอร์ดแต่งตั้งเนี่ยพิจารณาและมีมติแต่งตั้งเมื่อมีมติประการใดแล้วเนี่ยกฎหมายบังคับให้ผบ.ตร.ซึ่งมีอำนาจคัดเลือกเนี่ยจะต้องเอารายชื่อตามที่กรรมการแต่งตั้งเนี่ยมีมติเสนอเข้ากตร.เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
1: พี่เอกแสดงว่าแต่ละกองบัญชาการเนี่ยมันก็จะมีลำดับอาวุโสที่เขาจัดมาของเขาถูกไหม1-9แล้วก็แต่ละกองบัญชาการอีกทั้งที่ขึ้นตรงเนี่ย
0: คือการจัดทำบัญชีเรียงนะครับกองระดับกองบัญชาการก็ระดับกองคับการระดับกองบัญชาการขั้นตอนที่1ขั้นตอน

0: อันที่สองเป็นไปอย่างที่น้องบอยเข้าใจก็คือแต่ละกรมการเขาก็จะเรียงมาว่าใครเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเพียงไรไม่ได้เรียงตามอาวุโสกฎหมายบังคับเฉพาะในขั้นตอนวันพรุ่งนี
1: ้
0: ที่ผบตรเนี่ยจะต้องนำบัญชีทั้งหมดเนี่ยในภาพรวมทุกกองบัญชาการเนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาเนี่ยบัญชีผู้เหมาะสมที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเฉพาะพรุ่งนี้เนี่ยให้เรียง
1: 50,
0: ตามลำดับอาวุโสนะครับเพื่อที่จะมีการพิจารณาว่าในแต่ละระดับอย่างที่ได้เรียนไปก็คือระดับกองบัญชาการเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ย 50% อาวุโสถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอีก 50% เนี่ยก็จะพิจารณาจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
1: เข้าใจพี่เอกแสดงว่าให้กองบัญชาการทำมาอย่างไรปรุงแต่งมาอย่างไรว่าใครเหมาะสมอาวุโสจะมันปฏิเสธไม่ได้นี่เราก็ละเอาไว้เลยก็ได้ความจริงอ่ะแต่อีกส่วนนึงเนี่ยซึ่งจะมากองรวมกันในวันพรุ่งนี้คนที่มีความรู้ความสามารถอีก 50% เอาระดับผู้บัญชาการอย่างเงี้ยมันก็จะต้องอยู่ที่ผบ.ตร.แล้วถูกไหมพี
0: ่ต้องใช้คำว่าอยู่ที่
1: คณะกรรมการ
0: ที่ประชุมคร
1: ับ
0: ที่ประชุมครับ
1: อยู่ที่ทุกคนในวันพรุ่งนี้ที่เป็นกรรมการถูกไหมพี่
0: ถูกต้องครับ
1: ที่จะทำเรียงลำดับอีกครั้งหนึ่งในส่วนของความรู้ความสามารถเนี่ยว่าใคร1 2 3จะไปตรงไหนอย่างไรถูกไหมพี
0: ่ต้องใช้คำว่าผบ.เนี่ยเป็นผู้จัดทำบัญชีเข้าไปสู่ที่ประชุมแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: ประชุมเนี่ยจะพิจารณาร่วมกันเพื่อมีมติเสนอแนะผบ.ว่าตกลงในกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถเนี่ย
1: อ
0: ีก9คนเนี่ยจาก86คนเนี่ยนะที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ215ปี86คนเนี่ยเราหยิบ9คนมาเนี่ยเรามีมติจะเอาใครบ้
1: าง
0: แล้วก็ให้ผบ.ตร.เนี่ยเอาชื่อไปเสนอกตร.อีกที
1: เดี๋ยวถามต่อพี่เอกขอพักแป๊บนึงได้ไหมยังมีคำถามอยู่เนี่ยยังไม่ไปถึงวันประชุมจริงหรอกพี่ผมยังเอาอยู่ตรงนี้อยู่ยังสงสัยพักแป๊บนึงพี่เอกนะ
2: ขอพักเบรกแป๊บนึง
1: พักสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16นาฬิกา36นาทีนะฮะตอนนี้เรากำลังคุยกับท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์อดีตรองผบ.ตร.แล้วก็อดีตกตร.ผู้ทรงคุณวุฒินะครับต่อสายท่านอีกสักครั้งนึงนะฮะท่านมาแล้วพี่เอกต่อครับพี่เอก
0: ครับเชิญเลยครับน้องบอยเชิญเลยครับ
1: พี่เอกอ่ะบอยจะถามอ่ะตะกี้บอกว่ายกในส่วนของอาวุโสไว้เราไม่แตะนะ 50% 9ท่านระดับสำหรับผู้บัญชาการในส่วนของความรู้ความสามารถอ่ะพี่เอก
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เนี่ย

0: คนที่สามารถเวทน้ำหนักได้แล้วก็ระดมความเห็นแล้วก็มันต้องมีการถกกันไหมในที่ประชุมของระดับแต่งกรรมการแต่งตั้งของตรในวันพรุ่งนี้มันถกกันได้ใช่ไหมว่าท่านผบ.สมมติท่านผบ.เห็นคนนี้ควรจะไปตรงนี้แต่ท่านกรรมการท่านอื่นเห็นตรงนี้ควรจะไปตรงนี้คนนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยมันถกกันตั้งแต่พรุ่งนี้เลยไหมพี
1: ่ใช่ฮะก็อย่างที่บอกคณะกรรมการชุดนี้เรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งระดับตรก็คงจะต้องหาข้อยุติให้ได้ครับว่าในกลุ่มความรู้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยประมาณ86นายเนี่ยจะหยิบใครใน9คนใน86นายเนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดว่ามีความรู้ความสามารถมีประวัติมีผลงานอะไรคงต้องเอามาถกกันตรงนั้นแหละครับ
0: ต้องให้จบด้วยถูกไหมพี
1: ่ก็ถ้าตามขั้นตอนเวลาเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าในกรอบใหญ่เนี่ยจะต้องมีการประชุมกตรเพื่อแต่งตั้งภายในเดือนสิงหาคมครับ
0: พี่เอกคำว่าถกในที่นี้เนี่ยแล้วก็ต้องชี้ชัดได้ว่าท่านนี้ต้องไปตำแหน่งนี้แล้วก็ถกกันจนได้ข้อยุติว่าโอเคให้ไปตำแหน่งนี้หรือไปตำแหน่งอื่นที่เหมาะกว่ามันก็ต้องลงในรายละเอียดแบบนั้นเลยถูกไหมพี
1: ่ครับพรุ่งนี้คงเป็นรายละเอียดหลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะมีความชัดเจนถึงผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและก็เลื่อนหรือแต่งตั้งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในข่าวเดียวกันทั้งหมดครับ
0: พี่เอกผมถามหน่อยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่ทำพอร์ตโฟลิโอเสนอตั้งแต่ต้นไหมตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2ถ้าเอาระดับนี้ต้องผู้บัญชาการต้องเป็นขั้นตอนที่2มั้ยเข้ามาในที่ประชุมของคณะกรรมการพรุ่งนี้มั้ย
1: ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในเรื่องการจัดทำบัญชีในเรื่องการประชุมรายละเอียดทั้งหมดที่น้องบอยถามมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าตัวจะต้องนำเสนอแล้วก็ผู้บัญชาต้นสังกัดได้พิจารณามาตามลำดับ
0: แสดงว่าทุกคนจะรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในสัดส่วน50ตรงไหนถ้ารู้ว่าอยู่ในสัดส่วน50ของความรู้ความสามารถก็จัดทำโปรไฟล์ของตัวเองตั้งแต่ต้นถูกไหมพี่
1: อ๋อแต่ผมว่าเรื่องผลงานประวัติผลรับราชการผลงานต่างๆเนี่ยทั้งหมดแต่ที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตทั้งในกลุ่มอาวุโสและกลุ่มวารุณามาศเนี่ย
0: ต้องจัดทำ
1: นำเสนอมาให้ผู้กำกับชาได้พิจารณาทั้งหมดนะครับ
0: โอเคเป็นที่เข้าใจแสดงว่าพรุ่งนี้แหละจะเห็นร่างของบัญชีรายชื่อผู้มีความเหมาะสมจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งถูกไหมฮะก็จะเห็นออกมาในการประชุมวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: จากนั้นเนี่ยท่านผบ.ตร.ก็จะนำบัญชีรายชื่อเหล่านี้เนี่ยทั้ง2ส่วนเนี่ยอาวุโสด้วยความรู้สมาธิไปเข้าสู่ที่ประชุมกตร.ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อขอความเห็นชอบถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ขั้นตอนนี้เปลี่ยนแปลงได้อีกไหม
1: ในขั้นตอนกตร.เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้ครับถ้ารายชื่อที่ท่านผบ.ตร.นำเสนอในที่ประชุมนะครับทั้งเลื่อนขึ้นทั้งการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนย้ายทางข้างเนี่ยถ้าหากกตร.เห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับสามารถซักถามแล้วก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนได้นะครับ
0: เพราะว่ากรรมการจะเป็นคนละส่วนกันจะมีกรรมการคนเดียวที่ซ้ำกันคือเลขากพ.ไหมฮะ
1: เลขากพ.ต้องเรียนว่าโดยตำแหน่งในชั้นคณะกรรมการแต่งตั้งเนี่ยท่านก็มักจะส่งผู้แทนนะท่านไม่ได้มาร่วมประชุมเองครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ากรรมการกตร.ใหญ่ที่ท่านนายกเป็นประธานกับพรุ่งนี้เนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันถูกไหมพี
1: ่จะไม่ซ้ำกันครับมีแต่เฉพาะในส่วนของคณะกรรมการแต่งตั้งนะซึ่งก็มีท่านรองผบ.
0: ซึ่ง
1: เป็นทั้งคณะกรรมการแต่งตั้งแล้วก็เป็นคณะกรรมการกตร.ใหญ่ด้วย
0: ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการแต่งตั้งถ้าคิดว่าคัดสรรมาสุดยอดแล้วแต่ว่าพอเข้าที่ประชุมกตร.ที่ท่านนายกเป็นประธานเนี่ยมันก็ต้องไปถกกันอีกรอบนึงถ้าบางตำแหน่งถ้ากตร.เห็นว่ามีท่านอื่นที่เหมาะกว่าถูกไหมพี
1: ่ต้องเรียนนะครับในหลักการแล้วเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลการประชุมของคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นหลักเพราะว่าท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ตร.นี่จะเป็นผู้บัญชาการใกล้ชิดนะครับเว้นแต่ว่าถ้าหากกตร.มีข้อมูลนะครับหรือพอที่จะทราบรายละเอียดต่างๆในบางเรื่องบางราว
0: ของบางคน
1: ยกตัวอย่างครับของตัวบุคคลยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ผมดำรงตำแหน่งเนี่ยผมก็

0: เคยท้วงติงในบางตำแหน่ง
1: โอ้ตำแหน่งพี่เต่าไหมคุ้นๆนะเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้ไม่ทราบฮะแต่ว่าปลายปีที่ผ่านมาแล้วกตล.ก็จะพักการประชุมนะฮะไปให้คณะกรรมการแต่งตั้งเนี่ยได้ไปทบทวน
1: นะครับได
0: ้แล้วถ้าทบทวนเปลี่ยนแปลงแก้ไขไงก็มาเข้าที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบก็เป็นกระบวนการทั้งหมดที่ต้องดำเนินการกันให้เสร็จสิ้นนะครับ
1: ซึ่งมันจะต่างจากการเลือกผบ.ตร.นะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเลือกผบ.ตร.ท่านนายกหยิบชื่อมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกตร.ถ้าวันนั้นไม่สามารถเลือกได้ก็ต้องล่มไปเลยถูกไหมฮะต้องนัดใหม่แต่โหในพลใหญ่เนี่ยเบรกให้คณะกรรมการแต่งตั้งระดับตร.เนี่ยไปทำการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งได้ถ้ากรรมการกตร.บางคนเห็นว่ามีคนอื่นเหมาะสมกว่าหรือว่ายังมีอะไรที่น่าท้วงติงสำหรับรายบุคคลถูกไหมพี่เอก
0: ครับก็มีเท่าที่เคยได้ร่วมการประชุมมามีการทั้งท้วงติงมีการทั้งเยอะยืนยันอะไรต่างๆก็ว่าก็ได้เหตุได้ผลนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะช่วยกันเพื่อให้ได้มีการคัดเลือกผู้กำชาระดับสูงซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรในระดับต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
1: ถ้าถามใจพี่เอกถามความเห็นพี่เอกโดยลืมไปเอายกความเป็นเขาเรียกอะไรความเป็นหัวโขนความเป็นอดีตตำรวจความเป็นอดีตผู้กำกับบัญชาออกทั้งหมดกับรายชื่อที่ปรากฏณตอนนี้เนี่ยที่ไปถูกเป็นรายงานข่าวเนี่ยพี่เอกก็น่าจะเห็นแล้วแหละพี่เอกคิดว่าไง
0: เห็นไหลโผล่แล้วเกิน
1: ห้ามเรียกว่าโผล่อ๋อพี่ผมเรียกโผล่ได้นักข่าวเรียกโผล
0: ่ยังยืนยันเพื่อตามความเข้าใจนะครับเพราะว่าบัญชีรายชื่อ
1: ผู้มีความเหมาะสม
0: แต่งตั้งเนี่ยจะต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะเป็นข้อยุติว่าประชุมแล้วเนี่ยจะแต่งตั้งอะไรใครบ้างแต่ไอ้ที่ปรากฏอย่างที่น้องบอยถามเนี่ยต้องใช้ศัพท์เดิมที่เรียกว่าโผล่เป็นการคาดเดาว่าท่านนั้นจะไปตรงนั้นตรงนี้อะไรโดยมีข้อสมมติฐานต่างต้องเปลี่ยนนะครับบางอย่างก็มีสมมติฐานที่ใกล้เคียง
1: เ
0: ป็นไปตามหลักการอย่างเช่นท่านรองท่านหนึ่ง
1: ท่านไหน
0: ผู้โสที่จะต้องเลื่อนขึ้นนึกออกไหมแล้วก็อยู่ในหน่วยนั้นหน่วยนั้นเป็นหน่วยที่ผู้บัญชาการเลื่อนขึ้นหรือว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการมันก็ถูกต้อง
1: ใช่ไซเบอร์ไหมฮะใช่ไซเบอร์ไหม
2: ฝั่งเมืองทองไหมคะ
0: อันนี้ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ยกตัวอย่างนะครับ
1: ยกตัวอย่าง
0: ผมเรียนอย่างนี้ที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้คำว่าอะไรในเป็นประสบการณ์ที่ได้ร่วมประชุมในเรื่องของการแต่งตั้งมาคณะกรรมการกตล.ก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีมาตรฐานการดำเนินการให้เป็นธรรมาภิบาลนะครับให้ความเป็นธรรมกับน้องๆข้าราชการตำรวจทั้งหมดนะครับเพราะทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งอกตั้งใจมีความรู้ความสามารถเมื่อเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ต้องการที่จะเลื่อนขึ้นก็พยายามที่จะให้ความเป็นธรรมหลักการที่ได้เคยพูดคุยกันไว้ในที่ประชุมกตล.ยกตัวอย่างเช่นการเลื่อนขึ้นเป็นผู้จัดการในครั้งแรกเนี่ยนะครับในผู้จัดการน้องบอยก็ทราบมันก็มีทั้งประจำมีทั้งเจเลมีทั้งตัวเลขมีทั้งหน่วยหลักเนี่ยเราพยายามที่จะให้มันหมุนเวียนเป็นสัดเป็นส่วนอย่างที่ควรจะเป็นอาจจะเริ่มจากเป็นผู้จัดการประจำไปเจเลก่อนอะไรเนี่ยก่อนที่จะปีต่อไปค่อยขยับขยายกันจะได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่เราเห็นว่ามันเป็นธรรมาภิบาลเปรียบเทียบกับทางศาลอัยการยกตัวอย่างอย่างแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศาลครั้งแรกอะไรเนี่ยก
1: ็
0: เป็นหัวหน้าศาลลำพูนก่อนนะ อย่าเพิ่งเป็นหัวหน้าศาลเชียงใหม่นะครับแล้วก็ถ้าหัวหน้าศาลเชียงใหม่ว่างก็เอาหัวหน้าศาลลำพูน
1: ขยับเต้าไป
0: อะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียนว่าในช่วงที่เป็นกรรมการกตล.อยู่เนี่ยก็พยายามที่จะใช้คำว่าอะไรให้เป็นไปตามกรอบที่ตามที่เรียนไว
1: ้
0: นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยน้องบอยอาจจะใกล้ชิดมันจะมีผู้จัดการอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดการต้องเรียกว่าสายเทคนิคสายวิชาชีพนะ
1: เฉพาะทาง
0: เฉพาะทางเช่นกำลังพลส่งกำลังบำรุงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถ้า

0: รองผู้จัดการที่เขาอยู่ในหน่วยนั้นจนอาวุโสและได้เลื่อนขึ้นเนี่ยมันก็ควรจะเอา
1: พ
0: ิจารณาจากคนในหน่วยไปก่อนไม่ใช่ไปเอารองผู้จัดการภาคอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่อยากมาอยู่อะไรประมาณนี้แล้วมันก็มาอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำงานเสียเวลาไปปีไอ้คนที่ในอยู่ในหน่วยแทนที่จะเจริญเติบโตได้เนี่ยก็กลับไม่ได้ขึ้นก็พยายามจะอยู่ในกรอบนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนักว่าการพิจารณาในพรุ่งนี้เนี่ยตลอคณะกรรมการแต่งตั้งตลอยังจะยึดถือแนวทางนี้หรือไม่อย่างไรหรือไม่มีแต่มีอีกประเด็นที่ก็เป็นข้อห่วงใยนะครับเพราะว่าตอนนี้การแต่งตั้งนั้นไม่ใช่ดูกฎหมายพรบตำรวจไม่ใช่ดูกฎกตลอย่างเดียวนะครับมันต้องคำนึงถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจนะครับซึ่งจะอธิบายง่ายๆก็เหมือนกับเป็นคำวินิจฉัยเนี่ยเหมือนคำพิพากษาฎีกาเลยมันจะเป็นบรรทัดฐานแล้ว2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มปรากฏแนวคำวินิจฉัยถ้าน้องบอยติดตามดูในหลายๆประเด็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่กตล.เป็นเรื่องที่ตล.จะต้องคำนึงด้วย
1: เอาความเป็นธรรมคืนกลับมาย
0: กตัวอย่างเช่นในกลุ่มความรู้ความสามารถเนี่ย
1: ปัญหาเยอะสุดตรงนี้แหละ
0: ทำไม่เห็นไม่รู้ว่าทำแต่รองผู้จัดการเนี่ยที่จะเป็นผู้จัดการเนี่ยมันตั้งแต่2ปีถึง5ปีมัน87คนเนี่ยถ้าสมมุติจะเอาคน2ปีนะขึ้นมาเป็นเนี่ยมันผ่านคนอีก80กว่าคนสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมีคำอธิบายให้เห็นเด่นเป็นประจักษ์ว่าเขามีความรู้ความสามารถอะไรถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งข้ามอาวุโสของผู้ที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนหลายๆปีอย่างไรมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นกรณีที่มีปัญหาและเรื่องนี้กกตลได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไปแล้วนะครับปีที่แล้วมี2รายนะครับรองผู้จัดการเนี่ยเขาก็ร้องแล้วจนกกตลต้องมีมติกกตลต้องมาพิจารณาเยียวยาให้ในปีนี้นะครับ
1: นั่นน่ะสิจะกระทบคนปีนี้นะมันก็เลยกระทบคนปีนี้นะถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วผมว่าถ้าหากยังมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าปีหน้าจะไม่ได้แต่งตั้งตลอหรือก็ตลอจะไม่ได้แต่งตั้งเลยเพราะว่า
1: คืนสิทธิ์ให้กับคนที่เขาไปร้องไว
0: ้ถูกต้องฮะเพราะว่าสมมติถ้าแต่งตั้งปีนี้เนี่ยแล้วยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่กกตวินิจฉัยเนี่ยเขาก็จะไปใช้สิทธิ์ถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นรองผู้จัดการถ้าไปตั้งคนที่อาวุโสน้อยคนอาวุโสมากกว่าเขาก็มันข้ามหัวเข้าไปได้ยังไงเขามีว่าผลงานมากกว่าเมื่อไปร้องแล้วกกตฟังขึ้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะต้องมาแต่งตั้งเยียวยาเขากลับคืนซึ่งผมว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องคำนึงถึงแล้วก็ให้น้ำหนักในการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพอสมควร
1: มาถึงจุดนี้ถามพี่เอกว่าแล้วเขาจะไปกินโควต้าตรงไหนเขาจะไปกินโควต้าอาวุโส 50% หรือจะไปกินโควต้า 50% ของความรู้ความสามารถสำหรับคนที่ร้องขอความเป็นธรรมและได้รับความเป็นธรรมในปีถัดไปอย่างเช่น2ท่านในปีนี้เนี่ย
0: เขาเอิญปีนี้ไอ้คนที่ได้คืนความเป็นธรรมคนนึงเขาอยู่ในกลุ่มอาวุโสเขาก็ได้โดยอาวุโสไป
1: ก็ไม่เบียดใคร
0: แต่ว่าถ้าอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อาวุโสเนี่ยเขาก็ต้องมาเบียดโควต้าในส่วนของกลุ่มความรู้ความสามารถอ๋อ
1: เท่ากับ
0: คือเอาสรุปง่ายๆว่าถ้าหากมีกรณีร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการเยียวยาเนี่ยมันคงจะต้องมาเอาโควต้าในส่วนของกลุ่มความรู้ความสามารถในกลุ่มของผู้อาวุโสเนี่ยก็คงจะไปเบียด
1: เขาไม่ได้
0: โควต้าเข้ามาไม่ได้ครับ
1: ซึ่งปีนี้ยังมีแค่1คนถ้าปีถัดไปมันถูกสะสมปีใดมีสัก5คน7คนเนี่ยกลุ่มความรู้ความสามารถที่จะต้องขึ้นโดยปกติของเขาเนี่ยทีนี้โดนเบียดโดนกินพื้นที่ไปเยอะเลยนะพี่เอกมันจะเป็นปัญหานะ
0: เนี่ยฮะเป็นความเสี่ยงที่ผมคาดเดานะพอดีสมัยที่ผมลงตำแหน่งอยู่มันไม่มีเคสนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันมีกรณีที่มีคำวินิจฉัยของกพกตล.ไว้ว่าในกลุ่มความรู้ความสามารถเนี่ยถ้าจะแต่งตั้งคนอาวุโสน้อยเนี่ยจะต้องมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ
1: ์
0: มิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มความรู้ความสามารถแต่เขาอาวุโสกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเขาไปรอพิจารณา4ปีแล้วหากปีนี้มีการแต่งตั้งคน2ปีเนี่ยเขาอาจจะใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ต่อกปคตล.และถ้าหากกปคตล.วินิจฉัยตามแนวทางที่ผมได้เรียนไว้เนี่ยแน่นอนปีหน้าตลอก็ต้องมานั่งเยียวยาให้เขาอีกแล้วก็จะเบียดบังในกลุ่มนี้ต่อไปเรื่อยๆก พราะฉะนั้นเนี่ย

0: ็ข้อห่วงใยก็คือการพิจารณาคุณจะต้องคำนึงถึงคำวินิจฉัยของกพกตรไม่ใช่เฉพาะสองกรณีระดับพลโทนะครับที่ผมทราบเนี่ยระดับผู้บังคับการ
1: ก็มี
0: นะครับระดับในพลเนี่ยก็มีกรณีผู้ที่อยู่ในกลุ่มความรู้ความสามารถนะไม่ใช่อาวุโสนะครับมีการแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในลำดับอาวุโสค่อนข้างต่ำเช่น4ปีครบหรือ5ปีครบเนี่ยได้เลื่อนเนี่ยคนที่อยู่6ปี7ปีเนี่ยก็มีร้องเรียนแล้วก็กพกตรก็วินิจฉัยให้เยียวยานะครับอยู่จำนวนหนึ่งก็คงเป็นแนวทางโดยสรุปนะครับว่าผมคิดว่าตรหรือกตรก็จะต้องพิจารณาในประเด็นกรณีที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มฟารุฟามาและมีอาวุโสต่ำๆเนี่ยจะสมควรหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: นะเห็นภาพเลยไม่งั้นมันจะเป็นปัญหางูกินหางที่มันจะไปเบียดบังโควต้าของคนที่เขาต้องได้ในปีถัดไปจนมันบางทีสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นคนที่เยียวยากินพื้นที่ไปจน 100% ก็เป็นไปได้ใครจะไปรู
0: ้ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นเหมือนกันว่าการพิจารณาเนี่ยยังไม่ได้อะไรให้ความสำคัญกับการแนวทางในการวิจัยของกพกตรซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นประเด็นให้ความสำคัญในการพิจารณาอย่างยิ่งยวดเช่นกันครับ
1: พี่เอกถามหน่อยพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมการแต่งตั้งระดับสำนักงานตำรวจชาติก็ประชุมถกกันเรียบร้อยได้รายชื่ออย่างที่เราเข้าใจเซ็นกำกับปั๊บว่านี่แหละโถนี่แหละ 100% และจะเอาเข้าสู่กตร.ที่ท่านนายกเป็นประธานมันก็จะรู้แหละมันก็ต้องมีเล็ดรอดออกมาว่าใครได้ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยชื่อเนี่ยมันถูกชักเข้าชักออกได้มั้ย
0: โดยกฎหมายโดยระเบียบแล้วไม่ได้แล้วครับรายชื่อมีมติไปประการใดผบ.ตร.ต้องเอารายชื่อพวกนั้นนะครับ
1: ไม่ผิดไปทางนี้ใช่ไหม
0: นำเข้าไม่ได้ครับต้องนำเข้าที่ประชุมกตร.ตามที่ได้มีมติกันในวันพรุ่งนี้ครับ
1: แล้วในอดีตเป็นขอโทษนะพี่เอกในอดีตมันเป็นไปได้ถูกไหมในอดีตมันเหมือนกับวิ่งกันฝุ่นตลบพอรู้ปุ๊บว่าชื่อไปตกที่ไกลๆหรือไม่ได้ขยับหรือว่าโดนย้ายไปในที่ก็วิ่งกันได้อีกเดิมมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมพี
0: ่ผมถึงชี้ให้น้องบอยเห็นไงเพราะน้องบอยยังติดภาพคณะกรรมการกันกองตามกฎหมายเก่าซึ่งเป็นอำนาจของผบ.ตร.คนเดียวในการจัดทำบัญชีแล้วก็เอาเข้าบอร์ดกันกองดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนผบ.ก็จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา
1: ใช่ไหมแม้จะผ่านบอร์ดกันกองไปแล้วเนี่ยก็ยังยกหูหาก็แก้กันได้เอาลิควิดมาลบ
0: ปัจจุบันผมคิดว่าไม่น่าจะทำได้
1: ป
0: ั
1: จจุบันไม่ได้ไง
0: ครับครับแล้วถ้าทำก็ผมว่าเป็นความเสี่ยงในการที่จะมีการร้องเรียนกล่าวโทษกล่าวหากัน
1: ใครจะร้องแล้วใคร
0: มายิ่งขึ้น
1: ใครจะร้องล่ะจะรู้ได้ไงว่าในที่ประชุมเขาเลือกใครคัดใครไว้อะพี
0: ่อันนี้ผมคิดว่าไม่มีความลับนะครับวันนี้ผมว่าประชุมเสร็จเนี่ยจะรายชื่อคงออกมาแล้วนะครับว่าใครเป็นใครอย่างไร
1: เพราะว่าหนังสือพิมพ์เอาพูดง่ายๆถ้าพรุ่งนี้ประชุมเช้าเนี่ยกรอบหมายหนังสือพิมพ์ก็มีรายชื่อพิมพ์ออกมาแล้วนะถ้าเป็นในอดีตนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: พอวันรุ่งขึ้นก็พาดหัวเลยใครไปตรงไหนอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นไม่พลิกโผอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เอกพี่เอกจับตาไหมพรุ่งนี้พี่เอกอยู่ไหนฮะเนี่ยพรุ่งนี้อยู่กรุงเทพไหมฮะ
0: อ๋ออยู่ฮะไม่ได้ไปไหนฮะก็ติดตามข่าวฮะก็อยากจะรู้ว่าแนวทางการพิจารณาเนี่ยข้อห่วงใยก็คือว่าการพิจารณาเป็นไปตามกฎระเบียบหรือคำวินิจฉัยของกพกตร.หรือไม
1: ่พี่เอกถามหน่อยปีที่แล้วผมจำได้เหมือนก็คุยพี่เอกคุยกับพี่เอกเรื่องนี้แหละแล้วก็เหมือนก็ยกตัวอย่างกรณีของพี่เต่าถูกไหมพี่เอกเองก็เป็นคนสอบถามใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดว่าเอ๊ะทำไมท่านผู้บัญชาการรองเต่าทำไมถึงยังไม่ได้ใครตรงนั้นตรงนี้ถูกไหมเราคุยกันตรงนี้ถูกไหมพี่เอกเอาความเดิมที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วก่อน
0: คือปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นเนื่องจากว่ามีการไปร้องเรียนต่อท่านภูมิธรรมรักษาการ
1: ที่พ
0: ี่เต่ารัฐมนตรี
1: ที่
0: เป็นประธานนะครับแล้วก็มีการนำเรื่องเข้าไปหารือในที่ประชุมแต่ว่าตอนนั้นท่านประธานยังไม่ได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นท่านก็ปิดประชุมไปซะก่อนก็เลยไม่ได้ถกกันในประเด็นนี
1: ้แต่ปีนี้เหมือนมีชื่อพี่เต่าออกมาได้เห็นกันแล้วว่าขยับเนาะพี่นะ
0: โผต้องเรียกว่าโผคาดเดา
1: เปลี่ยนคาดเดาคาดเดาเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ไหมเขาเห็นรายชื่อพี่เต่าแล้วก็พี่เอกก็เห็นว่าสมควรไหมนี่ถอดหัวโขนเลยนะครับคนคนหนึ่งที่มองว่าจากผลงานจากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชาวบ้านคนหนึ่งอะพี่เอกคิดว่า
0: ก็ค่อนข้างมีผลงานโดดเด่นนะครับเพราะว่าในเรื่องของบทบาทที่ได้ปรากฏต่อ

0: สาธารณชนมาโดยตลอดผมคิดว่า
1: ไม่ค้าน
0: ในบรรดากลุ่มในกลุ่มรองผู้จัดการเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่คาดเก่านะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นที่ติดตามของสื่อนะในเรื่องผลการปฏิบัติงานแล้วก็มาเป็นข้อสรุปถึงการคาดคะเนแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าผลการปฏิบัติงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยหลักของกฎหมายก็จะต้องให้พิจารณาประกอบกันนะครับอาวุโสความรู้ความสามารถความประพฤติคงจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวคงไม่ได้ก็มั่นใจนะครับว่าท่านผบ.ตร.คงให้ความเป็นธรรมแล้วก็คณะกรรมการทุกคนก็คงจะพิจารณาน้องๆผู้ใต้มุ่งชาอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามกฎตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครับ
2: ครับและส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นนักข่าวตำรวจมายาวนานสิ่งที่รู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นในแนวทางที่ดีคือเรื่องของการศาสตร์โคลนใส่กันผมว่ายุคนี้น้อยมากแทบจะไม่มีนะในมุมที่ผมติดตามอยู่หรือเขาจะศาสตร์กับตรงอื่นหรือเปล่าแล้วผมไม่เห็นผมไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าใครมาแบบว่าร้องใครจะเอาแบบเขาเรียกว่าหน้าม้าไปร้องคนนั้นหน้าม้าไปร้องคนนี้ไปปูดเรื่องนั้นคนนี้ในภาวะที่กำลังจะทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนะ
0: ปีนี้ก็คงไม่มีนะฮะเพราะว่า
2: แต่มันมีรูปแบบใหม่พี่เอกรู้ป่ะมันเป็นยังไง
0: เป็นยังไงฮะเพราะว่าเปลี่ยนข้อมูล
2: ทุกคนก็จะมีเพจโซเชียลเป็นของตัวเองก็จะมีแอดมินดันกันเองแอดมินก็จะดันกันเองว่าเขาก็เหมาะนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นอะไรแบบลักษณะนั้นถ้าเขาไม่ด่ามันจะเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้พี่เอกยุคนี้เป็นอย่างนี้แล้วไม่ด่าคนอื่นแต่อวยตัวเอง
0: ผมเชื่อว่าท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ตร.หรือคณะกรรมการท่านมีวิจารณญาณนะครับแล้วต้องเรียนนะครับผมว่าคงไม่มีใครรู้จักพวกเราดีเท่ากับพวกเรารู้จักกันเองนะครับในเวลานี้อย่างบอกว่าใครเป็นใครเนี่ยแทบจะจดจำได้หมดนะครับมีที่มาที่ไปมีประวัติความเป็นมามีผลงานยังไงแทบจะเรียบเรียงได้หมดช่วงที่ผมอยู่สองสามปีเนี่ยก็ต้องเรียนนะผมก็เอารายชื่อทุกรายชื่อนะที่เป็นคดีมาเอ็กซเรย
2: ์
0: นะครับเพื่อที่จะคัดกรองแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับน้องๆทุกคนโดยเท่าเทียมกันก็ส่วนจะสื่อก็ดีเพจก็ดีใจความของการคาดเดาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเดี๋ยวพอผลการประชุมบอกมาก็เป็นที่ยุติก็จบกันปีหน้าได้ว่ากันใหม่
2: รักกันเหมือนเดิมพี่เอกวันที่คุยออกรถออกชาติมากขอบคุณมากจริงนะเดี๋ยวปีหน้ามาคุยกันใหม่นะพี่นะขอบคุณครับ
0: เลยไม่ได้คุยกับน้องเปิ้ลเลยน้องบอยคุยคนเดียวเลย
2: เปิ้ลไม่ทันถ้าเป็นออมยังแอบแทรกบอยบ้างแต่นี่เป็นเปิ้ลเลยเรียบร้อยเลยขอบคุณครับพี่เอกครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีครับน้องเปิ้ลครับ
2: พักสักครู่เลยครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปภ.เผยฝนลดแต่ยังไม่วางใจนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยซึ่งที่จังหวัดน่านสถานการณ์ส่วนใหญ่คลี่คลายเหลือพื้นที่6ตำบลใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งยังมีน้ำท่วมแต่ระดับน้ำลดลงปริมาณน้ำท่าและลำน้ำน่านไหลผ่านเทศบาลเมืองน่านลดลงเหลือ557ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าระดับตลิ่ง2เมตร30เซนติเมตรและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูส่วนจังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่24สิงหาคมได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีแม้จะยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะถัดไปจึงให้พื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรองรับการระบายน้ำสำหรับสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีส่วนสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมแม้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนาม

0: ตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเลขาแสวงลงพื้นที่กาฬสินธุ์เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์พรุ่งนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่23สิงหาคมการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและรับทราบภาพรวมการเตรียมความพร้อมในการบริหารและจัดการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทั้งในด้านการเตรียมบุคลากรสถานที่และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่18อำเภอมีประชากร 954,666 คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 786,161 คนและมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,668 หน่วยสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณที่เลือกตั้งที่มีชื่อโดรนรัสเซียโจมตีเมืองตอนกลางยูเครนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บมากกว่า120คนจากเหตุโดรนรัสเซีย2ลำพุ่งโจมตีห้างสรรพสินค้าในเมืองกลิวิลิกในจังหวัดนิโปรเปโตรฟทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บมีเด็กรวมอยู่ด้วย22คนหลังเกิดเหตุทีมดับเพลิงระดมทีมฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้จากการโจมตีเซเลสกี้ประณามการโจมตีเป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมและกล่าวว่าโดรนรัสเซียลำที่2พุ่งชนห้างสรรพสินค้าหลังโดรนลำแรกผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็นการจงใจมุ่งเป้าเล่นงานเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินพร้อมเร่งรัดให้ประชาคมโลกเอาผิดรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับกทม.ส่วนที่กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงบุคคลต่างด้าวย้ายเข้าทะเบียนบ้านเขตดินแดงโดยมิชอบกรุงเทพมหานครส่วนที่กำลังหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักงานเขตดินแดงและชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนลงพื้นที่แฟลตดินแดงบริเวณซอยประชาสงเคราะห์11เพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูซึ่งมีเลขบัตรประจำตัวขึ้นด้วย7ย้ายเข้าทะเบียนบ้านโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของเขตดินแดนเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาพบความผิดปกติในบ้านพักที่มีผู้พักอาศัยเกิน16คนซึ่งเข้าข่ายต้องสงสัยโดยมีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูรหัสขึ้นต้นด้วย7ย้ายเข้าทะเบียนบ้านรวม49หลังคาเรือนทีนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว3หลังเมื่อ21สิงหาคมตรวจสอบเพิ่มเติม27หลังและวันนี้ตรวจสอบอีก29หลังสำหรับการลงพื้นที่วันนี้เพื่อสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากเจ้าบ้านผู้พักอาศัยเพื่อนบ้านเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายหลังคาเรือนหากพบว่าบ้านใดไม่มีผู้พักอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงจะติดหนังสือเชิญเช่าบ้านหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากโดยต้องมาให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นดินแดงภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออิหร่านชี้สหรัฐล้ำอธิปไตยชาติอื่นสหรัฐ

และอิหร่านตอบโต้กันไปมากรณีแผนลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐที่จะประกาศในวันจันทร์นี้โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านประณามว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการก้าวล้ำอธิปไตยนอกเขตแดนของชาติอื่น

0: ที่ยื่นมือช่วยอิหร่านทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5
4: 17นาฬิกา9นาทีนะครับยังอยู่กับสน 100.5 อยู่กับบอยและเปิ้ลนะฮะคุณผู้ฟังครับนี่มีสิ่งดีมานำเสนอเลยคาชิว่านะฮะหม้อหุงข้าวแรงดันต่ำ 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะครับถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5ใน1ที่1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจครับถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็ลดเวลาลงไปได้ครึ่งวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยให้ห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆได้หม้อแรงดันต่ำเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรนะครับ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก
5: MCOT
4: นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ต่อสาย
5: พันตำรวจเอกณฤทธิ์พลกรุณานะคะผู้กำกับ2บก.ปอส.ค่ะหรือว่าปราบปรามเศรษฐกิจนะคะก็หลังจากที่เขามีการเปิดปฏิบัติการไปเนาะแอนติโกดบิลทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติไปก็ตรวจค้นไปหลายจุดเลยแล้วก็ไปพบพวกใบกำกับภาษีปลอมโดยมีมูลค่าความเสียหายกว่าต้อง360ล้านบาท
4: โอ้เยอะมากทีเดียวนะคุณฟังครับพวกนี้นี่คือทำธุรกิจจริงไหมทำจริงแต่ไม่อยากจ่ายภาษีก็ไปซื้อหัวบินมาแล้วก็แต่งราคาค่าซื้อขายสินค้าถูกไหมโอ้
5: เหมือนมันมีมานานแล้วเนาะที่ไปขอหัวใช้บริษัทนู้นบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อหลบเลี่ยงภาษีที่จะต้องจ่ายอะเนาะ
4: ใช่ต่อสายนะฮะท่านพันตัวเอกนะฤพลกรุณาผู้กำกับการ2บก.ปอส.นะครับคุยกันเรื่องนี้นิดนึงวันก่อนคุยกับทีม

0: งานเท่านั้นแหละ
1: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่พี่ปริชาติบอกว่าพี่สั่งซื้อหม้อหุงข้าวคาชิว่ามาใช้พระน้องบอยโฆษณาใช้ดีค่ะอุ้ยขอบพระคุณพี่ปริชาติเดี๋ยวผมจะแคปข้อความพี่ส่งให้ผู้บริหารดูว่าบอยทำให้ไข่ได
2: ้ทานข้าวให้อร่อยทานข้าวให้มีความสุขต้องทานกับพี่บอย
1: ข้าวคาชิว่าโดยบอยโฆษณาก
2: ินข้าวแล้วจะอร่อยยิ่งขึ้น
1: ใช่ดีจริงใช่ไหมพี่ปริชาติโอ้แล้วมันประหยัดไฟแล้วก็
2: ข้าวสวยขึ้นหม้อไหมคะ
1: เออมันดีเลยใช่ไหมพี่แบบใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะปลอดภัยเนาะมันก็ต้องอย่างนั้นนะหม้อหุงข้าวอ่ะที่สำคัญคือหิวแล้วหุงปั๊บกินได้เลยมันก็จะดีเนาะอย่านานมากอะไรเงี้ยเออนี่พี่โอ้พี่ปริชาติบอกใช้จริงค่ะใช้ง่ายดีโอ้ขอบพระคุณครับพี่ปริชาติขอบคุณครับนี่คุณผู้ฟังหลายท่านส่งเรื่องเข้ามาที่บอกผมไว้ว่าให้ช่วยตามผมตามให้แล้วนะแต่บางทีอ่ะมันไม่คืบมันไม่ขยับเพราะช่วงนี้มันติดแต่งตั้งโยกย้ายติดต่อใครจะสัมภาษณ์ก็ยากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางคนบอกว่าเหมือนกับเขาขั้วตำแหน่งอยู่อ่ะพูดมาออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่ามาอะไรที่มันบิดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาน้องเปิ้ลไปดูทีมงานบอกว่าเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการติดต่อเหมือนกับว่าเขาก็เลยแบบถนอมตัวกันรอหน่อยนะติดต่อให้หมดแล้วทุกท่านเลยเพียงแต่ว่ามันคืบไม่คืบเลยแหมบอยก็ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วอยากจะช่วยจริงๆอยากจะจับมือเซ็นคืนเงินไปให้หมดเลยเนี่ย แต่มันต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาเหมือนกันก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรคุณผู้ฟังครับช่วยแล้วนะอย่าจะหาว่าไม่ช่วยกันนะครับพี่นิดแอนเคทีบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูอันนี้เชื่อถือได้ใช่ไหมพี่โอ้จะเป็นของภูมิภาคอ่ะก็น่าจะในพื้นที่ไหมฮะเพราะว่าดูจากเพจที่ส่งมาพี่นิดน่าจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวส่งให้นะพี่นะเออเรื่องพระเรื่องจ้านี่บอยไม่ค่อยจะรู้เลยอ่ะขดไก่วัดโอ้โอ้ยพี่คิสขออภัยนี่อันนี้นี่อ่านดังๆให้ยินกันทั่วเลยครับแถวถนนเลียบคลอง2ซอย25ถึงซอย27พี่ตำรวจฟังนะซอย25ถึงซอย27แถวเลียบคลอง2นะแขกตัวดำปิดปีพูดไทยไม่ได้เลยแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ขายของบ้างเก็บเงินกู้บ้างลูกค้าก็ตัวดำปิดปีเป็นแขกแต่เข้าโรงเรียนไทยโอ้มีทั้งแขกทั้งเขมรซึ่งยังเข้าโรงเรียนไทยทำงานเปิดร้านอาหารเปิดร้านค้าในตลาดกันเต็มไปหมดพอเขตออกมาดูบ้างหรือว่าลูกค้าทั้งนั้นเลยไม่กล้าทำอะไรอ้าวจัดหน่อยตรงนั้นเขตอะไรฮะพี่ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมนิดนึงขออภัยจริงๆลืมอ่านเลยอสนคันยาวนะขอคันยาวนะพี่ซิตาคูสวัสดีครับพี่ภูริทัศน์สวัสดีครับผมคุณบอยข้าราชการอื่นๆก็เหมือนกันนะครับไม่เฉพาะข้าราชการตำรวจที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามหัวกันไปมาแต่ข้าราชการอื่นเขาไม่กล้าเสียงดังครับโดนกดหัวไว้ก็จริงตำรวจนี่โดนตรวจสอบมากที่สุดแล้วล่ะครับเท่าที่เคยสัมผัสมาเขตคลองสามวาอ้าวท่านผอ.ฟังอยู่ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบนี้หนึ่งคุณผู้ฟังแจ้งเบาะแสมาเนาะถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคุณผู้ฟังนะอุตส่าห์แจ้งมาถนนเลียบคลอง2ซอย25ถึงซอย27คนผิวสีเข้าโรงเรียนไทยพูดไทยไม่ได้แต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ปล่อยเงินกู้เก็บเงินกู้กันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วยสวัสดีครับพี่สุขสงบสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้กำกับมาแล้วสวัสดีครับผู้กำกับครับ
3: ครับสวัสดีครับผมขออนุญาต
2: ค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
3: ครับผมพันตำรวจโทชาวพลเชียร์เพชรครับรองผู้กำกับกองการกัน2กองบังคับการปราบปรามไอ้ทำทางเศรษฐกิจครับพอดีได้รับมอบหมายจากท่านผู้กำกับนะครับให้มาให้ความรู้กับทางรายการสน 100.5 ครับ
1: เอ๊ะอันนี้ใช่ท่านที่มาออกรายการกับบอยเมื่อวันก่อนหรือเปล่า
3: ผมเป็นร้องกับอีกท่านหนึ่งคร
1: ับ อ๋อจำเสียงไม่ได้ขอไปเชิญครับ
2: ค่ะเป็นไงบ้างคะเครือข่ายนี
3: ้อ๋อก็เครือข่ายที่แอนตี้โกลด์บิลนะครับเป็นชื่อบริษัทงานนะครับก็เป็นการทลายเครือข่ายปินภาษีผีทวงคืนภาษีชาตินะครับเป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่างตำรวจสอบสวนกลางนะครับและกรมสรรพากรในการร่วมมือกันเป็นทีมไทยแลนด์นะครับก็คือปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในเคสนี้ก็เป็นเรื่องของการกระบวนการออกใบกำกับภาษีปลอมนะครับกระบวนการใบกำกับภาษีปลอมเคสนี้ก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ว่ารูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่เป็นปัจจุบันนะครับเขาก็มีความซับซ้อนนะครับหลีกหนีเจ้าหน้าที่

0: ที่นะครับก็มีการเพิ่มบริษัทจนจดทะเบียนที่จากปกติก็คือบริษัทเขาไม่ได้มีทุนจดทะเบียนสูงครับก็เพิ่มเป็น400ล้านนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการออกใบกำกับภาษีพร้อมให้กับลูกค้าโดยตรงซึ่งอาจจะเป็นการซื้อขายเนี่ยไม่ได้มีการซื้อขายที่แท้จริงนะครับโดยการมีตัวกลางก็คือเป็นเซลล์นะครับคอยคัดกรองลูกค้านะครับที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัทเขาแล้วก็คือเขาก็จะเป็นกลุ่มปิดนะครับก็คือถ้าเราทั่วไปก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นกระบวนการนี้ครับแล้วก็มีการที่เราต้องใช้ความพยายามนะครับเข้าไปสืบจนรู้ว่ากระบวนการของเขาก็มีการทางโดยการใช้บัญชีม้านะครับในการซ่อนตัวเจ้าหน้าที่ด้วยครับคือมีความอัปเดตหลายรูปแบบครับ
1: ค่ะคือเหมือนกับว่าเราไปค้นพบได้ยังไงครับว่าเป็นกลุ่มนี้ที่ทำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีใครแจ้งเบาะแสมา
0: ก็ทางต้องให้เครดิตทางกรมสรรพากรนะครับว่าเขามีคนที่มาแจ้งเบาะแสกับเขาแล้วก็ทางกรมสรรพากรเนี่ยก็พบว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่เป็นรูปแบบที่เราเห็นได้ง่ายๆก็ประชุมกับทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งกองการสองของผมนะครับก็รับผิดชอบเรื่องหน้างานภาษีแล้วก็มารวมความรู้กันว่าเราได้จากเบาะแสเล็กน้อยนะครับก็คือเขาบอกมีชื่อแค่ชื่อสั้นๆของเขากับเบอร์โทรนะครับเราก็ทำการสืบสวนจนสามารถเข้าไปติดต่อซื้อขายใบกำกับภาษีนี้ได้แล้วเราก็ตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นใบกำกับภาษีที่บริษัทที่เราได้มาเนี่ยรู้หรือเปล่าจนเรารู้ว่าบริษัทที่เขาออกเขาก็รู้กับเซลล
2: ์
0: ในการแบ่งผลประโยชน์กันอย่างชัดเจนครับ
1: คือเขาใช้หัวบริษัทเดียวเท่านั้นหรือว่าหลายหัวคะ
0: ก็ในเครือข่ายเขาแหละครับมีหลายหัวครับก็คือแต่ว่าการซื้อขายก็ไม่มีการซื้อขายจริงต้องมีการออกไปยังกับภาษีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าตอบแทนในเรื่องของไอ้ส่วนต่างของ 7% เนี่ยแหละครับ
1: แสดงว่าจดบริษัทตั้งขึ้นมานี่ก็คือเพื่อจะให้ใช้หัวอย่างเดียวอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: ก็จริงๆแล้วบางบริษัทก็มีการประกอบธุรกิจครับแต่ว่าไม่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนแล้วก็การรายได้ที่แจ้งกับทางกรมพัฒน์แล้วก็ทางกรมสรรพากรครับ
3: อย่างบริษัทที่ขายหัวบินเนี่ยฮะอันนี้เขาทำธุรกิจอะไรครับ
0: ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์แล้วก็เรื่องของรับเหมาก่อสร้างพวกนี้ครับแล้วก็มีน้ำมันด้วย
3: อ๋อแล้วจดทะเบียนถูกต้องในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมฮะ
0: ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นจดทะเบียนอยู่ในกรมพัฒน์ธุรกิจการค้า
3: อ๋อแต่ว่าจดทะเบียนถูกต้อง
0: ครับมีการจดทะเบียนถูกต้องครับ
3: มีทุนประเดิมมีอะไรเรียบร้อยในการจัดตั้งบริษัทถูกไหมครับ
0: ใช่ครับเคสนี้ก็มีเพียงข้อน่าสังเกตตรงที่บางบริษัทก็เป็นบริษัทที่ก่อนที่มีการกระทำเนี่ยครับก็มีสภาพธุรกิจสภาพคล่องที่ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ครับเขาก็มีการทางบริษัทให้ดีขึ้นก่อนที่จะทำพวกนี้ครับ
3: แล้วเขาเดินหน้าทำธุรกิจจริงไหมไม่ว่าจะน้ำมันไม่ว่าจะวัสดุก่อสร้างอะไรที่เขาทำอยู่ทำจริงไหม
0: ครับจากข้อมูลเคยทำก็ทำจริงครับแต่ไม่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจที่แจ้งกับกรมพัฒน
1: ์อย่างนี้บริษัทที่จะมาขอใช้หัวเนี่ยมันต้องวัตถุประสงค์เดียวกันสิคะก็ต้องเป็นบริษัทน้ำมันก่อสร้างเหมือนกันอย่างนี้ป่ะคะ
0: ก็มีความใกล้เคียงมากกว่าครับเพราะว่าบางถ้าก่อสร้างมันก็ค่อนข้างเปิดในกลุ่มของผู้ที่นำไปใช้ครับน้ำมันก็มีครับมีกลุ่มที่สอดคล้องกัน
1: แล้ววิธีขั้นตอนที่เขาหลบเลี่ยงภาษีนี่ที่บอกว่าเขาหลบเลี่ยงแบบเป็นเหมือนคล้ายลักษณะพิเศษยังไงอะคะ
0: ก็เคสนี้เขาใช้การทางโดยการเซลล์อะครับก็คือจะสกรีนก่อนที่จะบริษัทเขาจะที่จะรับงานนี้มาแล้วก็เขาก็มีการใช้บัญชีม้าปกปิดพวกเราอะครับแล้วก็มีการให้บุคคลที่3ไปทำเอกสารก่อนจะถึงผู้ที่นำไปใช้ครับค่อนข้างซับซ้อนครับก็คือเจ้าหน้าที่ถ้าเดินตามเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นกลุ่มขบวนการเขาครับ
1: ก็คือรูปแบบนี้คือเรียกว่าต่างจากเดิมอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับต่างจากเดิม
3: ทำกันมานานยังฮะ
0: ตั้งต้นก็มาแล้วตรวจประมาณ3ปีครับ
3: โอ้แล้วคู่เขามีลูกค้าเยอะไหมพวกที่ไม่ยอมเสียภาษีให้ชาติแต่ว่ามาใช้บริการเขาเพื่อเอาไปลดหย่อนเยอะๆอะไรเงี้ย
0: ก็จาก

0: เยอะไหมเนี่ยทางกรมสรรพากรเขาก็ให้ข้อมูลว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยครับที่เคสนี้ที่แจ้งไว้ก็คือ360 ล้านก็จะไปสอดคล้องกับการที่เขาบริษัทที่เราตรวจสอบเนี่ยออกแบบกับภาษีไปก็แจ้งว่าหลายรายดีกว่าครับแต่ว่าจำนวนนี้ก็คือก็ยังต้องรอข้อมูลจากทางกรมสรรพากรครับ
1: ลูกส่วนใหญ่จะความเป็นลูกย่อยไหมครับแบบนี้ถ้า360 ล้านแล้วลูกค้าเยอะๆหลายๆเจ้าเท่ากับว่าบริษัทหนึ่งก็ทำซ้ำๆบ่อยๆถูกไหมครับเพราะว่า360 ล้านไม่ได้แค่ปีเดียวถูกไหม
0: ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเคสเนี้ยเราทำการตรวจสอบไม่ใช่ว่าผู้ออกอย่างเดียวครับเราทำการตรวจสอบยันผู้ใช้ด้วยก็คือผู้ใช้ในช่วงเวลาที่เราทำการทำข้อมูลก่อนที่ทำการตรวจคนเขาครับแล้วก็มีการตรวจผู้ใช้ด้วยจำนวนที่ชัดเจนเราก็ไปตรวจเขาครับ
1: ถ้าเราช่วยอธิบายหน่อยสิว่ามาเขาทำยังไงกันแล้วมันได้ผลประโยชน์ตรงไหนจากการออกบินผีไปเพื่อให้เขาไปทำกับสรรพากรเนี่ยท่านลองยกตัวอย่างเห็นภาพหน่อยสิฮะ
0: ก็เคสเนี่ยครับก็คือภาษีที่เขามาใช้อ่ะครับมันก็เป็นภาษีแวกครับก็คือสมมติว่าเราเสียภาษี100 บาทถ้าเราเอามีสินค้า100 บาทเนี่ยครับเราต้องจ่ายแวก7 บาทซึ่งอันเนี้ยถ้าบริษัทเราไปซื้อมันก็เป็นภาษีซื้อนะครับส่วนเราจะทำผลิตภัณฑ์เพื่อขายต่อเราก็ต้องมีต้นทุนบวกกำไรของเราก็คือสมมติเป็น200 บาทส่วนภาษีที่เราจะต้องไปขายให้กับประชาชนเนี่ยก็เป็น200บวกภาษีแวกใน200ก็คือ214 บาทเมื่อมีการ214 บาทเนี่ยก็คือเป็นภาษีที่ขายไปแต่ต้องเอามาหักกับภาษีที่ซื้อภาษีขายหักภาษีซื้อก็จะมีส่วนต่าง 7% ที่เขาเอาไปแจ้งคืนกับสรรพากรครับก็เรียกว่าพ.ด. 30ส่วนไอ้ตัวเนี้ยก็คือไปสามารถไปแจ้งเพื่อหักลดหย่อนประจำเดือนได้ครับแล้วก็เขาสามารถเอาเนี้ยเป็นหักเครดิตภาษีได้ก็คือเป็นสร้างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ด้วยครับ
2: แล้วอย่างนี้บริษัทที่ให้ใช้หัวเนี้ยค่ะคือเขาจ่ายภาษีบ้างไหมคะ
0: ในระบบเขามีจ่ายครับที่ตรวจสอบมาแต่ว่ามันพอมันไม่มีการนำไปไม่มีการใช้ภาษีที่ใช้จริงอ่ะภาษีตรงนี้สรรพากรเขาก็จะประเมินว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: ก็เหมือนมีการตกแต่งบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือมันก็สมมติว่าเขาบริษัทเขาทุนจำนวน400 ล้านเขากำไรกำไร100 ล้านเนี่ยแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายหักเหลือที่รายได้สุทธิเนี่ยเขาแค่100,000 บาทเขาก็จะจ่ายแค่กำไรที่100,000 บาทครับ
2: อย่างนั้นรูปแบบเนี้ยค่ะมันจะมีการพัฒนาไปอีกไหมคะหรือว่าเราจะมีการสแกนอะไรให้มันรัดกุมขึ้นนะคะ
0: ก็ทางสอบสวนกลางครับก็มีการร่วมมือกับทางกรมสรรพากรซึ่งถ้าได้รับข้อมูลจากทางกรมสรรพากรเขาก็มีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีพวก AI เนี่ยเข้ามา e-tag เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งถ้าโครงการของทางกรมสรรพากรเขาเสร็จก็จะสามารถลดขั้นตอนพวกนี้ได้เยอะเพราะว่าจะใช้เทคโนโลยีช่วยกันตรวจสอบนะครับ
1: มันก็แย่นะถ้าเกิดว่าภาษีที่ควรจะเข้าประเทศชาติจะต้องเอาไปพัฒนานู่นนี่นั่นเนี่ยมันถูกกลับเอาไปช่อชนหรือวิการแบบนี้ทำให้เขาเสียภาษีลดลงจากความเป็นจริงถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆนี่เท่ากับว่าอย่างที่ท่านรองบอกว่าบริษัทคนที่ขายเนี่ยซึ่งเราจับกลุ่มแล้วเนี่ยคนที่ขายหัวบินเนี่ยเพื่อเอาไปลดภาษีเนี่ยซึ่งผลประกอบการจริงๆก็สภาพคล่องไม่ดีแต่น่าจะได้รายได้จากการขายบินปลอมมากกว่าถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับก็เหมือนรายได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยได้จากการขายใบเอกสารใช่ครับ
1: เวทกรรมจริงๆเพราะว่าแล้วไอ้แล้วจริงๆแล้วได้ไปดูธุรกิจของผู้ต้องหาไหมเริ่มต้นเราจับ4 คนถูกไหมฮะผู้ต้องหาที่เราจ
0: ับ แค่นี้เราจับผู้ต้องหาทั้งหมด3 ราย
1: เราจับ3 รายเป็นใครบ้างฮะ
0: ก็เป็นทางตัวเซลล์ผู้ออกแบงค์ผู้หาลูกค้าแล้วก็เขาเป็นตัวการในการรับเงินด้วยครับแล้วก็เป็นบัญชีของผู้รับผลประโยชน์ก็คือบัญชีม้าเนี่ยครับซึ่งเขาก็มีความรู้จักกันก็รับรู้ถึงขั้นตอนนี้แล้วก็กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ออกแบงก์กับภาษีซึ่งเราก็พบว่าเขามีผลประโยชน์แล้วก็รับรู้ถึงกระบวนการที่คุยกับเซลล์ครับ
1: เท่ากับว่าคือทำกันเป็นระบบแล้วก็เราได้ตัวการใหญ่ซึ่งได้ไปดูบริษัทใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเขาแค่จดทะเบียนแล้วทำแบบว่าทำเหมือนรูปหน้าปัดจมูกแค่เอาไว้บังหน้าว่ามีธุรกิจน้ำมันมีธุรกิจนู่นนี่นั่นจริง

0: นะแต่จริงๆเนี่ยเบื้องหลังคือจุดประสงค์เพื่อขายบินเอาไปให้เขาลดหย่อนภาษีเลย
1: ก็ทางสำรวจสอบของกลางนะครับกับทางกรมสรรพากรก็ไปดูครับแล้วก็ยังเพราะว่าไม่สอดคล้องกับที่เขาแจ้งกับทางกรมสรรพากรแล้วก็กรมครับ
0: อ๋อเหรอแสดงว่าหมายความว่าน่าจะเป็นแบบทำแบบขอไปทีแต่จริงๆแล้วต้องใจเปิดบริษัทมาเพื่อขายบินอย่างนี้เหรอ
1: ก็มีความเป็นไปได้มากกว่าครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะถ้าสำนวนก็ยังอยู่ในระหว่างทำสำนวนส่งพนักงานในการ
2: ในประวัติเรามีย้อนกลับไปดูไหมคะว่าเขาเคยทำอย่างนี้มาบ้างหรือเปล่าอะค่ะ
1: ก็เบื้องต้นทางกรมสรรพากรก็อยู่ในระหว่างตรวจสอบครับย้อนหลังกลับไปก็ที่บอกว่า360ล้านก็ยังต้องไปตรวจถึงผู้ใช้ด้วยครับ
0: อ
1: ืมยังไม่ใช่แล้วก็ประเมินว่าถ้าผู้ออกก็ผิดครับผู้ใช้ก็ผิดแต่ว่าความผิดคนละมาตรากันครับ
2: เราสอบปากคำเบื้องต้นเขาว่ายังไงบ้างคะ
1: เบื้องต้นทั้ง2รายก่อนแล้วกันนะครับทั้งเซลล์ที่เขาหาใบกำกับภาษีกับทางกรรมการก็ให้การรับสภาพครับ
0: จำนวนและหลักฐานนะเนาะก็ดิ้นไม่ออกนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราจับได้แล้วในส่วนของขบวนการก็คือคนหัวคนที่ออกลูกทีมคือเซลล์บัญชีม้าแล้วคนที่ซื้อเหรอฮะจะจับไหมเนี่ย
1: คนที่ซื้ออย่างวันที่เราทำการตรวจสอบนะครับก็คือเราก็ไปตรวจบริษัทผู้ใช้ด้วยซึ่งทางนั้นก็ให้กรมสรรพากรก็ไปร่วมตรวจสอบด้วยครับ
0: เป็นไงฮะ
1: ก็พบมีความสอดคล้องกันมากกว่าครับมีความสอดคล้องกันในการทำข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกครับ
0: แล้วจะจับไหมได้จับบ้างหรือยังในส่วนของลูกค้าที่ซื้อไปใช้นะ
1: ในส่วนนี้ต้องรอทางกรมสรรพากรตรวจสอบก่อนครับ
0: ก็คือต้องรอให้สรรพากรมาแจ้งความร้องทุกข์อีกทีถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าประมวลรัศดากรเนี่ยทางต้องให้ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยพิจารณาแล้วก็ร้องทุกข์กับพนักงานส่วนนี
0: ้กฎหมายว่าอย่าง
1: ใช่ครับมันเป็นระเบียบของคณะเป็นระเบียบนักปฏิวัติป.ป.8ซ
0: ึ่
1: งเขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่อื่นต้องให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบก่อน
0: เป็นผู้เสียหายก่อนแล้วก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจถึงจะรับไม้ต่อได้
1: ใช่ครับก็เป็นเหมือนการตรวจสอบให้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก่อนที่จะมีการร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนครับ
0: แม้หลักฐานมันจะเชื่อมโยงไปถึงแต่ว่ามันก็ยังทำแบบดึงมาเป็นเนื้อเดียวเหมือนคดีอาญาไม่ได้ถูกไหมถ้าคดีฆาตกรรมเนี่ยถ้าใครเกี่ยวข้องมันก็จะถูกเรียกมาสอบทั้งหมดถูกไหมฮะแต่นี่ไม่ได้ถูกไหม
1: คือนี่เหมือนว่าเพื่อให้ชัวร์สุดท้ายก็คือให้กรมสรรพากรตรวจสอบสุดท้ายก่อนเพราะว่าถ้าการสืบสวนตำรวจจะเริ่มสืบเองไม่ได้ต้องให้ทางกรมสรรพากรเนี่ยทางทำการพิจารณาก่อนแล้วก็ให้อย่างเช่นเนี่ยก็คือสรรพากร
2: เป็นเจ้าทุกอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเจ้าทุกเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ทางตำรวจถึงจะเริ่มการสืบสวน
0: คือกฎหมายให้ทำในลักษณะนั้น
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ถ้าสมมติ
1: เป็นการตรวจสอบร่วมกัน
0: เพราะว่าถ้ากำลังนึกว่าถ้าเป็นคดีอาญาทั่วๆไปอย่างเช่นคดีฆ่ากันตายวิ่งมันสามารถที่จะถ้าหลักฐานมันพาดพิงถึงใครก็จะถูกเรียกมาสืบสวนสอบสวนได้ทั้งหมดถูกไหมฮะแล้วถ้าหลักฐานไปถึงก็ออกหมายจับได้เลย
1: ใช่ครับแต่เรื่องของขั้นตอนของทางประมวลรัศดากรของกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็จะมีการพิธีการทางของสรรพากรเขาก่อนจะเป็นทางแพ่งก่อนแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นความผิดทางอาญาด้วยเขาก็จะมาลงทุนกับพนักงานสวนครับ
0: เข้าใจเก็ตเรื่องได้เลยเดี๋ยวรอดูเท่ากับว่าเดี๋ยวมันต้องมีภาค2แหละมีภาค1คือจับตัวการที่ทำหน้าที่ขายคนเปิดบริษัทขายทีมงานขายบัญชีม้าที่เอาไว้รับเงินหรือผลตอบแทนถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ได้เลยฮะเดี๋ยวรอดูภาค2นะครับขอบคุณนะครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณเปิ้ลครับ
0: ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังพังพังเฮ้ย อยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ๊ะจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
5: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทค

0: 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 For Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
6: 17:36 น.นะครับยังอยู่กับบอยแล้วก็คุณเปิ้ลพรศินีนะครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: พี่สุขสงบบอกว่าขนาดนี้คลองจันทน์บางกะปีฝนตกค่ะโอ้ตกแรงไหมพี่เมื่อวานบ้านบอยก็ตกนะลำลูกกาส่วนพี่นิดบอกว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงแสดงว่าคนที่มาอาศัยเครื่องแบบพระหากินยังมีอยู่เยอะโอ้พี่นิดนะจริงๆเราก็ได้ยินบอแสหลายที่จริงๆก็เดี๋ยวนี้ไหว้พระก็ต้องเลือกให้ดีๆครับว่าอย่างไรเนาะลุงเทียนสวัสดีนะครับลุงเทียนได้เจอทั้งเช้าทั้งบ่ายบอกว่าสน105หาข่าวฟังข่าวเด่นดังเปิ้ลบอยคอยคุยข่าวตรงนั้นมาตรงนี้ชี้มากล่าวเล่าเรื่องราวรับรู้อยู่ประจำขอบคุณมากครับ
7: ขอบคุณค่ะ
6: พี่สิทธิ์ครูสวัสดีนะครับ
7: ค่ะ
6: ตอนนี้คุณชัดชนะพงษ์แก้วทองผู้จัดงานการ์ดเกมซึ่งวันก่อนมีน้องๆแล้วก็คุณอี้แทนคุณเนี่ยเป็นแกนนำพามาร้องว่าเหมือนกับซื้อการ์ดเกมแล้วโดนหล

0: ออกถูกไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวคุยกับคุณชัดชนะพงษ์หน่อยซึ่งบางทีเราก็อาจจะหลุดเจนน้องๆมาแล้วขอความรู้ด้วยเพราะว่าห่างจากวงการนี้มานานสวัสดีนะครับคุณชัดชนะพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวงการนี
0: ้เล่าให้ฟังก่อนว่าคือด้วยความที่อยู่แต่ข่าวอาชญากรรมอ่ะแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่มานานพอสมควรอ่ะพี่ชัชนะพงษ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเด็กๆ เขามีอะไรกันตอนนี้เขามีเทรนอะไรที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้ฮะเรื่องการ์ดเกม
2: เขากำลังฮิตเรื่องการ์ดเกมเรื่องเทรดการ์ดกันนะครับผม
0: เทรดการ์ด
2: มันจะมีการ์ดหลายตัวหลายโปเกมอนการ์ดหลายรุ่นแต่โปเกมอนจะเป็นตัวที่เขานิยมและฮิตที่สุด
0: หมายถึงว่าการ์ตูนใช่ไหมจากการ์ตูนถูกไหมฮะ
2: ครับผมมันจะมีการ์ดฟุตบอลก็มี
1: ที่เป็นลูกนักฟุตบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: แล้วใครผลิตมันออกมาล่ะพี่ใครเป็นคนสร้างการ์ดเหล่านี้ออกมา
2: บริษัทหนึ่งของบริษัทของญี่ปุ่นครับ
0: อ๋อก็คือต้นทางของการ์ตูนเหล่านั้นถูกไหมพี
2: ่ใช่ครับผม
0: ก็ผลิตการ์ดออกมา
2: ครับผม
0: แล้วมันก็สวยงามมันถูกใจแบบนี้ถูกไหมผมเข้าใจง่ายๆก่อน
2: ใช่ครับผมแล้วก็มีการเทรดการแข่งกันแล้วก็ประเทศไทยจะมีแชมป์โลก1คนชื่อคุณวัศินซึ่งได้การ์ดมาเป็นของรางวัลมูลค่า70 ล้าน
0: แล้วมันรวมตัวกันยังไงอะผมเอาตรงนี้ก่อนนะพี่นะก่อนจะไปเรื่องก่อนจะไปถึงเรื่องการหลอกกันนะแล้วก็จู่ๆน้องๆหรือว่าคนในวงการตรงนี้เรื่องการ์ดเก็บเขามารวมตัวมาจากประเทศแต่ละประเทศหรือไทยด้วยกันเนี่ยมันเกิดการรวมตัวรวมกลุ่มยังไงอะพี
2: ่ก็คือการ์ดพวกนี้มันเข้ามาในเมืองไทยใช่ไหมครับมีการถือเข้ามาในเมืองไทยซึ่งตอนแรกมันไม่มีมูลค่าเท่าไหร่แต่พอมันมีความหายากขึ้นมาคือเริ่มต้นจากต่างประเทศก่อนต่างประเทศเนี่ยเขาก็เล่นกันมานานแล้ว
0: ค
2: นไทยจริงๆก็เล่นกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่เพิ่งกลับมาบูมจริงๆนั้นตอนนี
0: ้
2: มันก็จะมีการพอบูมเสร็จปั๊บเด็กๆพวกนี้ก็หาสถานที่ที่จะไปเพื่อเทรดกันเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อพูดคุยเพื่อชมก็ได้มีการจัดงานการ์ดขึ้นมาครับ
0: ผมเคยนึกขอย้อนนะแต่ก่อนมันมีขนมอะไรเงี้ยเวลากินขนมยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการ์ดอยู่ข้างใน
1: ในซองขนม
0: แถมในซองขนมแล้วก็เอามาคุยกันเฉยๆว่าเออวันนี้เป็นการสะสมกันแบบสนุกในกลุ่มเพื่อ
1: เ
0: ราได้แบบนี้มาเดี๋ยววันนี้ก็ไปซื้อขนมมากินอีกเพื่อเป็นการตลาดของขนมเขาด้วยมันอย่างนั้นไหมฮะการ์ดที่ว่าเนี่ย
2: ใกล้เคียงครับแต่นั้นคือสมัยยุคที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะ
1: เห็น
2: ประมาณนั้นเห็นประมาณนั้นก็ตอนนั้นมันจะมีการ์ดที่มีมูลค่าไงพวกการ์ดเลเซอร
0: ์
2: ก็จะแพงหน่
0: อ
2: ยแล้วก็จะเอามาขายกันว่าเฮ้ยเอามาให้50 บาทอะไรเง
0: ี้
2: ยเราซื้อขนมมา5 บาทใช่ไหมได้การ์ดเลเซอร์มาขายเพื่อ50 บาทอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: นี่แหละผมต้องการตรงนี้เลยคือนี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจการ์ดถูกไหมเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรหรอกมันมาจากซองขนมเพื่อนกันก็คุยกันเอามาอวดกันว่าวันนี้ฉันได้อันนี้อุ๊ยอันนี้หายากนะมีน้อยตัวมากอะไรอย่างนี้คือจุดกำเนิดของมันเลยถูกไหมพี
2: ่ใช่ครับผม
0: ต่อเลยครับ
2: เขามาเป็นการ์ดของที่บริษัทญี่ปุ่นเขาผลิตออกมาเนี่ยซึ่งบางตัวเนี่ยเขาผลิตมาแค่ใบเดียวจริงๆ
0: แล้วเพื่อขายเหรอเอามาเพื่อขายโดยเฉพาะ
2: เอามาขายครับใช
0: ่ไม่ได้มาในซองขนมเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ
2: ไม่ครับไม่ใช่
1: ถึงก็คือขายเป็นซองๆอย่างเงี้ยเหรอคะเหมือนกล่องจุ่มเหรอคะหรือว่าเลือกได้เลยครับ
2: เป็นกล่องจุ่มก็มีเป็นคือ1กล่องเนี่ยจะมีซองประมาณ10ซองในซองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรบ้าง
1: ก็ลักษณะกล่องจุ่มเราก็เลือกไม่ได้ก็คือแล้วแต่ว่าเราได้ตัวแรหรือว่าตัวซีเครตอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: แล้วมันไต่ระดับไปสู่การเทรดการ์ดได้ยังไงอะคะ
2: ก็มันก็คือความอยากได้ของเด็กๆของเยาวชนนะครับพอน้องเขาอยากได้ไอ้นี้เขาก็ไปเทรดกันมาไปเพิ่มมูลค่ากันมาคือเขาจะมีราคากลางด้วยนะครับมาจากต่างประเทศนี่คือราคากลางของการ์ดใบนี้อะไรเงี้ยครับ
1: เช่น
2: ก็อย่างการ์ดตัวที่มีประเด็นกันอยู่นี่ก็7-8 หมื่นนะครับแล้วหลัก2-3 แสนก็
1: ม
2: ีแล้วก็มีถึงขั้นเป็นล้านก็มีครับอย่างของแชมป์โลกเดียวได้มาเนี่ย70 ล้านซึ่งมีราคากลางของประเทศญี่ปุ่นเขากำหนดไว
1: ้ที่เป็นโปเกมอนอิลลัสเตเตอร์ใช่ไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับ
1: ที่เห็นประมูลกันไปถึง500 ล้าน
2: ใช่ครับ500 ล้านอันนี้คือมูลค่าสูงสุด
0: เข้าใจนะพี่แป๊บนึงนะเอาให้แบบคนโตๆเพราะว่าคนโตๆฟังเยอะย้อนกลับมาเปิ้นก็ไปไกลลงไปสมมุติเรารู้แล้วว่าญี่ปุ่นเขาผลิตการ์ดออกมาไหมพี่เรื่องโปเกมอนแล้วเขาก็เอามาทำการตลาดอย่างนี้เหรอพี
2: ่ใช่ครับผม
0: ทำการตลาดยังไงช่องทางของเขาม
2: ีการเทรดการประกาศขายเอามาประกวดกันมีอย่างเช่นมีใบเซอร์มีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งเขาจัดในบ้านเขาก่อนคือญี่ปุ่นก่อนไหมหรือว่าเขาระหว่างประเทศเลยอินเตอร์นานาชาติเลยฮะ
2: จากประเทศญี่ปุ่นก่อนครับ
0: เขาเริ่มจาก

0: ญี่ปุ่นแต่ความนิยมมันเกิดจากตรงนั้นก่อนถูกไหมพี
1: ่ครับผม
0: แล้วมันค่อยๆเข้ามาไทยเมื่อไหร่ยังไงพี
1: ่ก็เข้ามาไทยได้สักพักนึงแล้วครับ
0: อ๋อแล้ว
1: ครับผม
0: อ้าวผมขออภัยผมก็ยังไม่เห็นเด็กแถวบ้านเล่นอ่ะมันอยู่ตรงไหนของเด็กไทยเยาวชนไทย
2: ตอนนี้
1: อันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นของเล่นสำหรับคนที่แบบต้องมีสตังค์นิดนึง
0: แหละมันถูกยกขึ้นมาถูกไหมพี่มันไม่มาตามขนมในซองขนมร้านโชว์หวยแล้วนะเพราะว่ามันมาตามโลกโซเชียลมาจากการโฆษณาของแบรนด์เขาแล้วถูกไหมพี
1: ่ผม
0: มันคนที่เห็นเนี่ย
1: ใช่ครับผมมาทีเป็นกล่องใหญ่ๆกล่องหนึ่งแล้วก็มาเลือกขายกันคนนั้นเข้ามาก็ประมาณนี้ใช่ครับ
0: แสดงว่ามันในไทยเองมันจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวกลางถูกไหมพี่ในการที่จะนำเข้ามาแล้วก็มาเปิดตลาดกับเด็กไทย
1: ต้องมีบริษัทของญี่ปุ่นมาเปิดในเมืองไทยก็มีร้านที่เป็นร้านของแบรนด์เขาเลยก็มีครับแล้วก็จะมีแบบที่หิ้วมากันเองถือเข้ามาเองอะไรเงี้ยก็มีครับ
0: ก็จะหยิบมาซึ่งในไทยเนี่ยมันมีการรวมกลุ่มลักษณะนี้กันอยู่ตรงไหนบ้างพี่การกัดในแพลตฟอร์มโซเชียลกลุ่ม
1: ก็มีนะครับแต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีในเพจครับผมมีใน IG ก็มีครับแล้วเขาก็จะแบ่งกันคุยกันพูดกันครับผม
0: ผมถามพี่หน่อยยกตัวอย่างนะนอกจากโปเกมอนแล้วตอนนี้เนี่ยการ์ดการ์ตูนที่เขาซื้อขายกันตอนนี้มีกี่เรื่องครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะ
1: โอ้เยอะครับเยอะ
0: เลย
1: แล้วครับผม
0: แล้วความแพงความถูกของแต่ละการ์ดแต่ละการ์ตูนแต่เรื่องมันมาจากอะไรอะฮะ
1: ความหายาก
0: ความหนึ่งความหายากเลย
1: ครับผมความนิยม
0: ความนิยมของการ์ตูนเรื่องนั้นเหรอ
1: ใช่ครับการนิยมของการ์ดครับ
0: ความนิยมของการ์ดซึ่งบางทีการ์ตูนไม่ดังแต่การ์ดแพงอย่างนี้เหรอ
1: ก็อย่างโดเรมอนดังไหม
0: ดังมาก
1: แต่การ์ดไม่แพง
0: เพราะว่ามันดูเก๋ๆไหมมันดูหาง่าย
1: ไม่ง่าย
0: หรือเปล่าเอาเหรอ
1: ไม่ง่าย
2: วันพีซอะคะ
1: วันพีซแพงครับ
2: อ๋อแพงใช่ไหม
1: วันพีซกับโปเกมอนเนี่ยแพง
0: แต่ว่ามันจะแพงจากอะไรล่ะครับเนี่ยมันวัดจากอะไรครับว่าแพงไหม
1: ความนิยมนะครับแต่ผมมองอย่างนี้นะผมมองบริษัทญี่ปุ่นเขาดันไง
2: สลัมดังอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: บริษัทนี้เขาผลิตตัวเรื่องนี้เขาก็ดันตัวนี้อะไรเงี้ย
0: คือรูปแบบเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขายแค่การ์ตูนให้คนดูด้วยความบันเทิงหน้าจอทีวีนะพี่เนาะมันมีอย่างอื่นมาเป็นออปชันเสริมเช่นการ์ดแบบนี้แล้วแหละแล้วก็ไม่ได้แถมแค่ในซองขนมเพื่อทำการตลาดแล้วมันกลายเป็นมูลค่าที่มันคือตีขนาดขึ้นมากับมูลค่าของการ์ตูนเรื่องนั้นๆไปแล้วพอเห็นภาพพี่ได้การปูพื้นแล้วเห็นภาพแล้วพอมาเมืองไทยเรียบร้อยในบ้านเราเด็กๆก็จับกลุ่มกันถูกไหมพี
1: ่ใช่ครับผม
0: แล้วก็เล่นการ์ดลักษณะนี้การได้มาของการ์ดต้องซื้ออย่างเดียวเหรอพี่หรือว่ามีการแข่งขันแจกฟรีอะไรไหม
1: มีครับมีการแข่งขันมีการก็เหมือนกับเราเล่นกันสองคนแล้วก็แพ้เสียการ์ดอย่างเงี้ยครับผมมีการแข่งขันแต่การแข่งขันเกิดขึ้นมาก็
0: ม
1: ีแล้วก็มีการที่ไปซื้อมาเป็นคาตั้นหนึ่งมี10 กล่อง20 กล่องอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: แล้วก็มาเล่นกันมา
1: ใช่หรือมาจุ่มเสียช่วงเนี้ยเด็กเขาคิดจุ่มกันครับผม
2: มาเล่นกันนี่หมายถึงว่าเอามาเปิดโชว์กันหรือว่าม
1: ีการแข่งขันครับมันมีกติกาการแข่งขันเขาอยู
0: ่
1: ว่าแข่งกันยังไงแบบไหนครับผม
0: อ๋ออย่างเช่น
2: ยังไงคะ
1: การแข่งขันของ
2: วัดระดับเลเวลเหรอคะหรือว่ายังไง
0: หรือความยากของการ์ดที่หามายากกว่ากัน
1: ประมาณนั้นครับประมาณเหมือนกับเป็นการชนกันแล้วการ์ดไหนใครเจ๋งกว่ากันการ์ดนั้นชนะอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่พี่ที่พยายามซักตรงนี้จะพยายามหาถึงว่าอ๋อมันสำคัญยังไงคือบางทีคนโตๆอย่างเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแบบนี้นะแล้วมันมีมูลค่าหรือว่ามีทั้งด้านมูลค่าทางการเงินและจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าที่มันเป็นจุดหนึ่งถูกไหมพอมันเริ่มมีมูลค่าในกลุ่มของเด็กและเยาวชนบ้านเราเนี่ยมันจึงถูกใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงถูกไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: รูปแบบที่หลอกตอนนี้เป็นยังไงฮะที่มาร้องทุกเนี่ยฮะ
1: มันกรณีเคสของผมเนี่ยคือเขาเข้ามาพยายามจะมาแสดงทำตัวให้เป็นตัวใหญ่ในวงการการ์ด
0: เป็นตัวใหญ่ใน
1: วงการรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้รู้จักแบรนด์ดังๆของคือชื่อเสียงดังๆอย่างที่เช่นผมรู้จักแชมป์โลกนะชื่อนี้นะสนิทกันนะผมรู้จักคนจัดงานคนนี้นะผมรู้จักพี่คนนี้ที่เป็นคนที่จุ่มเก่งนะคนนี้เทรดเก่งนะอะไรเงี้ย
0: คือไปเปิดตัวในงานแข่งถูกไหม
1: พยายามมาเดินมาบอกเด็กพวกนี
0: ้ว่าพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้พี่มีสามีนะ
1: บางทีเนี่ยอย่างผมเขาจัดงานการ์ดเนี่ยผมก็รู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเขามาบอดดีผมก็ต้องรับไหว้แล้วก็เดินมากอดเอวผมอย่างเงี้ยผมก็ใครวะไม่ถามไปว่าเฮ้ยใครวะแต่ก็แบบพอดีเขาไปดีเอากอดเอาพี่อย่างนั้นจำผมได้ไหมผมอย่างนั้นผมอย่างนี้จำได้เว้ยใครวะอะไรเงี้ย
2: ที่ใช้ชื่อว่าในหมอ

0: อะไรนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับเขาอย่างงานล่าสุดผมจัดเขาก็มาแล้วเขาก็มาหวัดดีผมก็มากอดเอวผมซึ่งผมก็หันไปถามทุกคนว่าใครวะครับผม
2: เขาทำนี้หลายครั้งไหมพี่
0: มาตีเนียนเลย
1: ครับผมแค่ครั้งเดียวคือครั้งนี้เลยแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันไป
0: อ๋อถ่ายรูปคู่ด้วย
2: มันก็เลยสร้างโปรไฟล์เขาไปเลยทีนี้ถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับผมรู้จักคนจัดงานการ์ดนี่นะเนี่ยทำไมอ่ะเขายังให้ผมเชิญผมเขาใช้คำว่าเชิญผมมาเป็นเกรสในงาน
2: แสดงว่าเขาก็เลยเอาภาพที่ถ่ายคู่กับพี่ชัดชนะพงเนี่ยไปการันตี
1: ครับผม
2: พี่แซงถูกไหมฮะ
0: แบง
1: ค์
2: พ
1: ี่
2: แบงค์เขาเลยเอาภาพของพี่แบงค์เนี่ยที่เขาถ่ายคู่เนี่ยไปหลอกเหยื่อถูกไหม
1: อันนี้คือหนึ่งในองค์ประกอบจริงๆของผมเนี่ยยังไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะใช้วิธีการไปตีสนิทกับเด็กว่าเด็กคนนี้อยากได้อะไรเขารู้ว่าเด็กคนนี้อยากได้อะไรปั๊บเขารู้มูลค่าของการ์ดครั้งแรกเนี่ยเขาจะเอาการ์ดแพงมาอ่อยเหยื่อเด็กก่อนคุณอยากได้ใบนี้คุณมีไหมคุณมีคุณเอาการ์ดถูกมาแลกกับผมคุณเพิ่มเงินให้ผมนะคุณเอาการ์ดไปก่อนเลยเงินค่อยโอนทีหลัง
2: แสดงว่าเขามีของจริงถูกไหม
1: ก็เป็นการที่ไปตบเหยื่อคนอื่นมาอีกเหมือนกัน
2: คือเอาเหยื่อเอาการ์ดของเหยื่ออีกกลุ่มนึงมาตกเหยื่ออีกกลุ่มนึงก็วนเป็นอย่างเงี้ยงูกินหางวนไปเรื่อยๆถูกไหม
1: เริ่มต้นอาจจะเข้าไปบอกว่าเอ้ยน้องจะปล่อยการ์ดเป็นนี้เหร
2: อ
1: พี่มีตลาดจะซื้อน้องปล่อยเท่าไหร่ผมปล่อย10บาทครับเอ้ยพี่มีคนปล่อยได้ถึง25บาทเด็กเห็นว่าจาก10บาท25เด็กเขาฝากเลย
2: จับเสือมือเปล่าถูกไหมผมใช้คำนี้ถูกต้องไหม
1: ใช่ครับผมแล้วก็ฝากการ์ดไปเลย
2: อ๋อจับแพะชนแกะ
1: ฝากการ์ดไปละพันก่อนไปละพันแต่ทำ10-20คนแล้วก็เอาการ์ดตรงเนี้ยรวมกันแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นการ์ดไปใหญ
0: ่
1: ครับผม
2: จับแพะชน
1: ใหญ่มาก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยตอนนี
2: ้แล้วก็สร้างตัวตนในวงการเด็กก็เริ่มรู้จักเขาไปเรื่อยๆถูกไหมว่าเอาพี่คนนี้ถูกไหม
1: เริ่มต้นน่ะมันได้จริงเขาก็ไปหลอกมาจนเด็กคนนี้ได้เด็กคนนี้พี่คนนี้เจ๋งจริงว่ะ
2: เ
1: ขาเอาการ์ดไปแพงมาไว้เว้ยแล้วก็เอาการ์ดไปถูกกูไปแล้วก็ให้เงินเพิ่มทีหลังว่าต้องรีบเลยเนี่ยสิ้นเดือนก็ให
2: ้
1: พี่คนนี้ก็เล่นใจเว้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปากต่อปากวงการแก๊สตรงวันการ์ดมันไม่ได้กว้าง
2: ซึ่งเขาก็ไปจับคนอื่นมาปล่อยยังไม่มีอะไรหรอกถูกไหมเขาไม่ได้ไปเอาจากอะไรที่ไปซื้อมาอะไรอย่างนั้นไม่มีเลย
1: ต้องช่วงไหนจะมีการซื้อบ้างครับอาจจะมีการ์ดเกลือครับว่าการ์ดเกลือคือการ์ดที่คนไม่เอา
2: อ
1: าจจะมีการ์ดเกลืออยู่ในมือก็อาจจะมีการ์ดดีบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: เขาเรียกว่าการ์ดเกลือ
0: การ์ดเกลือ
1: การ์ดเกลือครับการ์ดที่เขาไม่เอาครับ
2: การ์ดเกลือ
0: ไม่เอาแล้วเขาเอามาทำอะไรได้บ้างครับหรือว่า
1: ทิ้งคร
0: ับ เอาก็ทิ้ง
2: รอขาตู้นะพี่นะ
1: ก็เหมือนเราไปเมื่อก่อนสมัยก่อนเราซื้อขนมใช่ไหมการ์ดใบนี้แม่งมีเกิดเลยก็โยนทิ้ง
2: ก็ลองขัดตู้ไปพี่แล้วตอนนี้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยกี่คน
1: พี่มาร้องเรียนกับผมนะตอนนี้มีไม่ต่ำกว่า10คนครับ
2: โอ้โดนไปคนละเท่าไหร่อ่ะน้อง
1: ๆก็มีตั้งแต่70,000ถึงเป็นล้านนะครับ
2: โอ้โหแล้วเขาโดนแบบไหนเพราะว่าโอเคที่ผ่านมาเขาใช้การแบบเนี่ยเขาจับแพะชนแกะแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วเขาอยู่รอดเขาคนน้องๆที่โดนแบบไหนโดนแบบว่ามัดจำจ่ายไปแล้วไม่ได้ของเหรอหรือว่าไง
1: ก็เขาเห็นว่าคนนี้หาของได
2: ้
1: เอาน้องคนที่ติดกับผมก่อนนะเห็นว่าคนนี้หาของได้เขาก็โอนเงินเลย200,000
2: จะเอา
1: ใบนี
2: ้
1: เขาบอกโอเคจัดเพราะเขาถือการ์ดใบนี้ถ่ายรูปลงในเพจเขาลงในเฟซบุ๊กเขา
2: ครับ
1: เขาบอกเนี่ยใบนี้ที่จัดการให้ได้เอาใช่ไห
2: ม
1: ทั้งนั้นที่เขาไปยืมการ์ดใครมาก็ได
2: ้
1: เพื่อนไอ้น้องคนนี้ก็บอกว่าอยากได้เขาอยากได้ของเด็กอ่ะหมดเลย200,000แล้วก็ไปไล่หลอกทุกคนประมาณเนี้ยจริงอย่างคนที่หนักสุดเนี่ยเด็กอายุ11เนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ย
2: ค
1: ือเขามีการ์ดแพงของอยู่ในมือเขาไม่ได้ถามเขาหรอกเขาได้มายังไงแต่การ์ดไปเนี้ยการันตีได้ว่าราคาไม่ต่ำกว่า1 ล้านแล้วเขาก็ภูมิใจของเขามากเขาเก็บในกล่องเขาหัวไปห้อยคอ
2: ค
1: ือเหมือนกับใส่พาดเอื้องเลยอ่ะ
0: เ
1: อออะไรเงี้ยแล้วก็พี่คนนี้รู้ว่าเด็กคนนี้อยากได้การ์ดที่ใบละ2 ล้าน
2: ตัวเองมีเด็กมีล้านหนึ่งแล้วแต่ว่ายังอยากได้ใบละ2 ล้านอีก
1: มันแน่นอนเลยครับเด็กต้องอยากได้แน่เขาก็มาหลอก
2: อัพเลเวลไป
1: แล้วเมื่อมีคนการันตีอย่างเงี้ยเด็กมันก็เชื
2: ่อ
1: ก็เลยยอมเอาการ์ดใบละล้านเนี่ยให้พี่เข้าไปครับผม
2: แล้วก็ยังไม่ได้การ์ดใบคือยอมให้ไปก่อนด้วยถูกไหม
1: เป็นคนการันตีไง
2: เพราะว่าเขาสร้างตัวตนมานานอย่างที่เราคุยกันถูกไหม
1: จริงๆถามว่านานไหมก็ไม่นานนะครับหลักเดือนเอง
2: แต่ว่าเขาก็สร้างจนแบบว่าเขาเอาอยู่
1: เขาเล่นไปตีซีเบอร์ใหญ่ในในวงแบบไปทักเขาอย่างเงี้ยแบบเอ้ยวันนี้เจอกันวันนั้นเงินนี้ซึ่งทุกคนเบอร์ใหญ่ทุกคนหันมามองหน้ากันว่าใครวะ
2: แม้กระทั่งพี่แบงค์เนี่ยเนาะแล้วยังไงพี่พอน้องให้การ์ดใบละล้านที่น้องของน้องก็

0: ตัวเรื่องอะไรอะครับใบละล้านเนี่ย
1: ก็โปเกมอนเนี่ยครับ
0: โปเกมอนตัวอะไรครับโปเกมอนมีหลายตัวหรือตัวโปเกมอนเลย
1: ไม่ใช่ตัวผีกันแล้วผมจำไม่ได้ว่าม
0: ัน
1: คือไปไหน
0: อ่าโอเคการ์ดแต่เป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนโปเกมอนให้เขาไปร้านหนึ่งแล้วยังไง
1: แล้วก็เขาก็ตอนนี้เขาก็หลอกไปว่าเดี๋ยวติดไอ้นู่นติดไอ้นี่เดี๋ยวรอก่อนนะ
0: ใ
1: ช่ใช่จะได้มีการผ่วงเวลาอย่างน้องผมที่โดน200,000ก็บอกโอ้ยตอนนี้กำลังเคลียร์ตม.อยู่เอาเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่วงเวลาไปอีกประมาณ2-3 เดือนแล้วรวมจนเขาได้เงินเยอะพอสมควรแล้วล่ะตอนนี้เขาก็หายไปเลยจากวงการ
0: โอ้ชิ่งเลย
1: ครับผม
0: คิดว่าได้เงินไปเท่าไหร่ทั้งหมด
1: ล่าสุดนี่คือที่รวมกับ5 ล้านบาท
0: 5 ล้านบาทท
1: ำคนเดียวไหมคือ10 คนนี้นะ
0: ทำคนเดียวไหมพี่
1: ผมคิดว่ามีทำคนเดียวครับผมว่าทำคนเดียว
0: โอ้
1: แล้วผมมองว่ามันจะมีผู้เสียหายอีกเพราะว่าหลังจากวันที่ผมไปแถลงข่าวกับพี่อีแดงคุณเนี่ยก็มีคนติดต่อมาอีก
2: ว่าโดนคนนี้หลอกเหมือนกัน
1: ใช่ครับผม
0: แล้วหากินเฉพาะกับกลุ่มเด็กเรื่องการ์ดเกมหรือว่ายังไป18 วงการวงการอื่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้เน
2: า
0: ะ
2: ไปรันวงการอื่นด้วยไหมคะ
1: อันนี้วงการอื่นผมไม่แน่ใจจัดคือเขามารันในวงการการ์ดครับผม
0: แล้ว
1: ซึ่งมันก็ไม่โอเคแล้วก็ไปหลอกความฝันของเด็กถึงขั้นว่าเด็กที่อายุ11เนี่ยคงสอบพูดครั้งนึงว่าเขาอยากพูดถึงเขามากเพราะว่าเขาถึงคิดสั้น
2: อ
1: ่ะมันเหมือนกับสิ่งที่เขารักมาก
0: ของรักกันเน
2: า
0: ะ
2: ครับผมแล้วตอนนี้คือตัวการ์ดมันไม่เขาไปปล่อยในวงไหมคะหรือว่าเดี๋ยวเขายังเก็บอยู
1: ่คือจริงๆอะเขาปล่อยต่างประเทศได
2: ้อ๋อ
1: เพราะเมืองนอกดินมากกว่าเรา
0: ผมเชื่อว่าแสดงว่าก่อนที่เขาจะมาหลอกน้องคนเนี้ยน้อง11 ปีเนี่ยเขาคงจะไปหาลูกค้าแล้วว่าเฮ้ยมีการ์ดใบนี้เอาตัวอย่างให้ดูแล้วว่าอยากได้ไหมเขาจึงมาตกเอาจากน้องไปแล้วก็ไปปล่อยเลยถูกไหมอย่างนั้นไหมเขาคงไม่ให้ติดมือนะผมเชื่อว่าเขาไม่คงไม่ให้ติดมือเขาอยู่หรอก
1: ใช่ครับผม
0: เปลี่ยนเป็นเงินทั้งหมด
1: ครับผมแล้วเขาอาจจะหนีหายไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้
0: แต่เรามีชื่อมีอะไรหมดแจ้งความเรียบร้อย
1: มีครับมีแจ้งความเรียบร้อยครับ
0: เพราะมันมีสลิปโอนเงินน่ะเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วตำรวจว่าไงพี
1: ่ก็ตำรวจก็กำลังดำเนินการอยู่ครับก็กำลังจะทำให้เป็นช่องโกงประชาชนเพราะว่ามันหลายคน
0: รวมมูลค่าก็สูงจำนวนก็หลายคนแล้วก็มูลค่ามันสูงที่สำคัญเป็นเด็กๆเยาวชนทั้งสิ้นเลย
1: ครับผม
0: โอ้
1: จริงเขาไม่ได้หลอกแค่เยาวชนเขาหลอกที่เยาวชนยังคนแก่เลยที่เข้ามาร้องเนี่ยกับผมนี่มีอายุมากกว่าผมด้วย
0: โอ้คือหลายๆคนเล่นใช่ไหมไม่ใช่มีแค่เด็กเล่นถูกไหมพี่การ์ดเนี่ย
1: ใช่ครับผมใช่เขาก็ไปหลอกการ์ดฟุตบอลการ์ดเนี่ยเพราะเอาจริงๆในวงการการ์ดเนี่ยเป็นณตอนนี้อินฟูดังๆของสายพักเครื่องดาราดังๆบางคน
2: เห
1: ็
2: นคุณบอยท่าประจันก็เล่นใช่ไหมคะ
1: โอเคผมไม่กล้าพูดชื่อคุณบอยท่าประจันก็เล่นรถถังจืดบางนนก็เล่นที่ทีมงานพิธีกรและของ GMM คนหนึ่งก็เล่นซึ่งน้องออกมาออกทีวีเลยเขาบอกของเขานี่ 500,000 ตอนนั้นพิธีกรหลักของเขาเจ้าของรายการเขาบอกไม่เชื่อจะไม่เชื่อเจ๊ 500,000 อะไรเดี๋ยวก็เหมือนแอคทอยต่างก็ไม่มีมูลค่าจริงจริงไอ้แอคพวกเนี้ยมันมีราคามาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งเข้ามาได้อีกและก็ผมเองจริงตอนแรกผมไม่รู้เรื่องเลยมีน้องมาชวนผมแล้วก็รู้แค่ว่าจัดงานการ์ดกูได้ตังค์ก็คิดแค่นั้นแ
0: หละแล้วปกติพี่ชัชนพงศ์ทำอะไร
1: ผมอยู่กับพี่แทนคุณนะครับผมก็อยู่สายธุรกิจสายการเมืองอะครับ
0: ไม่ได้ทำออร์แกไนซ์ใช่ไหม
1: ออร์แกไนซ์เคยทำครับผมก็อยู่กับอาจารย์แจ็คกฤษกาบรือฤทธิ์เคยทำออร์แกไนซ์
0: เขามีหัวทางด้านนี้แหละการตลาดอยู่
1: ผมแต่จริงๆก็คือตัวเองด้วยดับสกุลนักนิดนึงผมอยู่การเมือง
2: ครับแล้วพอเข้าไปรันในวงการแล้วเป็นไงบ้าง
0: ติดเลย
1: ก็ผมก็ยังคือผมรู้ว่าการจัดงานการได้ตังค์ผมรู้แค่นี
0: ้เรามองเรื่องธุรกิจ
1: มองธุรกิจแล้วผมเลยแรกผมก็จะไม่เข้าไปวงการการเลยเพราะว่าผมรู้ว่าเข้าไปเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้าลึกแล้วก็ดันไปหลุดเข้าไปแล้วก็ต้องไปลึกกับเขาต้องไปหาใบเท่านี้ต้องมีใบเท่านั้น
2: เข้าวงการแล้วต้องมีสะสมด้วย
0: ติดบวกมาด้วย
1: เราเป็นคนจัดเราต้องห้อยใบนี้เข้างานใบใหญ่เลยตอนนี้ผมแล้วก็กำไรจากการจัดงานการ์ดเข้าอยู่กับพวกนี้หมดนะครับทุกวันนี้แม่ก็ถามว่าต้มการ์ดกินไหมลูก
0: ก็นั่นน่ะสิคือถ้าคนโตๆไม่เข้าใจจริงผมฟังเนี่ยผมถึงเข้าใจถึงซักละเอียดมากมันมาจากอะไรหรือการ์ดที่ว่ากันผมไม่เคยรู้มาก่อนไงนอกวงการมากแต่วันนี้รู้เรื่องเลย
1: ตอนนี้บางทีถึงขั้นว่ามีคนพูดผมถึงขั้นว่าพี่จะบินไปอเมริกาใช่ไหมพี่ถือเงินไป2 ล้านใช่ไหมพี่สู้ซื้อการ์ดเป็นเนี้ยสื่อการ์ดเป็นที่ไปดีกว่าพี่แต่พี่มันเปลี่ยนเงินที่อเมริกาเป็น2 ล้านได้พี่ไม่ต้องเสียภาษีพูดผมขนาดเนี้ย
0: มีคนรับมาถือว่า

0: นอเมริกอเมริกันหรือว่าคนอเมริกันก็รับซื้อเรา
1: คนไทยเนี่ยแหละอ๋อคนอเมริกันรับซื้อครับมีตลาดเล่นใช
0: ่
1: อเมริกาเล่นยิ่งกว่าเมืองไทย
0: พี่มันมีปลอมไหมผมถามเลยพระยังมีปลอมนะพระเครื่องแล้วนี่มีปลอมไหม
1: มีครับผมมี
0: โอ้เราต้องแต่ก็ต้องดูเป็นเนาะ
1: ต้องดูเป็นต้องมีที่มาที่ไปเขามีถึงขั้นว่าตัวรองรับรองดูว่าตัวนี้ผ่าน
0: โอ้ต้องมีใบเพชรบีบีบีเขาเรียกอะไร
2: PSA ใช่ไหมคะ
0: มีอะไรอย่างนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมมีหมดครับมีวารันตีมีทุกอย่างว่าคือบนตำรวจวงการพระหรือบนวงการแบรนด์เนมทั้งหมดนะครับว่ามีตกจุดตรงกลางที่ว่าไอ้ถ้าตรงนี้รับรองนะถือว่าชัวร์นะอะไรเงี้ย
0: พี่วัสดุมันทำจากอะไรเนี่ยการ์ดมันถึงมีมูลค่าก
1: ระดาษ
0: ทำอะไรเหรอ
1: ผม
0: ไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองอะไรกันเนาะ
1: ไม่ใช
2: ่ความที
1: ่ผมโยนทิ้งอ่ะผมได้มาไปเนี้ย 200,000 ผมโยนไปเลย 200,000 ตรงไหนวะ
0: ผมเจอค่าถนนผมก็คงจะแบบเพราะเราไม่เห็นมูลค่ามันไงเพราะเราไม่รู้ไง
1: ครับผมครับ
2: ความแลความพิเศษมันตรงไหนอะคะหมายถึงว่า
1: ความเก่าความหายากความนิย
2: ม
1: ครับผมเพราะว่าบางใบเขาผลิตมาไม่เยอะ
0: พี่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นการปั่นเนาะหรือว่าการหลอกกันเองเนาะมัน
1: ไม่ครับเพราะว่าบางอันเป็นใบที่แบบเก่าจริงๆก็มีอย่างที่บอกครับวงการการ์ดเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้ว อย่างการ์ดฟุตบอลเนี่ยอย่างใบของเมสซี่เนี่ยเป็น10-20ล้านก็มีนะ
2: โอ้เป็นรูปหน้าเมสซี่อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เป็นการ์ดของมาราโดน่าซึ่งก็มีเป็น10-20ล้านก็
2: ม
1: ีแล้วตั้งแต่ยุคสมัย198อย่างเงี้ยครับผมเขามีกันมานานแล้วเขาเล่นกันมานานแล้ววงการการ์ดแต่เมืองไทยเนี่ยเพิ่งมาบูมนะตอนนี้ผมยังจำได้เลยว่าปลายปีที่แล้วผมจัดงานการ์ดเนี่ยจัดกับพี่อี้ทันคุณเนี่ยจัดเรียงกับทีมงานผมเนี่ยจัด2วันลงทุนกันไป600,000ผมเหลือกำไร10,000ผมมองหน้าภาพติดๆว่าทำแทบตายได้10,000กินสตาร์บัคหมดแล้ว
0: ได้พี่ชนะผมขอบคุณมากรู้เรื่องวันนี้หมดเวลาต้องรับโทษชาติแล้วไว้มีโอกาสถ้าคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะ
1: ครับผมยินดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณฟังครับวันนี้ลากันเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะครับลาแล้วสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: M-CUT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-CUT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
0: M-CUT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินและก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเปิดมาทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายกันได้ทาง M-CUT News FM 100.5 นะคะสวัสดีพี่สุภชัยพี่เสือนอนไม่หลับเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์คะวันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหนักสาหัสสากรรมากเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำจะลดในบางอำเภอแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไว้มีทั้งเศษซากไม้ท่อนซุงโครนหนามากบางหลังต้องใช้รถแมคโครมาขุดออกนะคะอาจารย
4: ์ครับ
3: ค่ะ
4: ก็ยังไงล่ะครับอย่าไปโทษธรรมชาติเพราะว่าเราไปมนุษย์เข้าไปดัดปงดัดแปลงเยอะแยะมากมายนะครับปกติช่วงนี้เขาก็เรียกว่าน้ำหลากอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นน้ำซัด
3: ป่าที่จังหวัดน่านนี่หายไปเยอะไหมคะอาจารย
4: ์อันนี้ผมย้อนไปเมื่อนานมาแล้วคุณในห้วงที่เราจะยกระดับด่านชายแดนตรงนั้นเขาเรียกว่าด่านห้วยโกนนะครับแล้วก็จัดตั้งอำเภอขึ้นมาเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติฝั่งลาวเขาเรียกว่าเมืองเงินนะผมไปย้อนหลังไปเมื่อน่าจะ30กว่าปีที่แล้วนะฮะประมาณน่าจะสักปี37 38นี่แหละคุณน้องนะครับ36ประมาณปี2536ก็30ปีพอดีใช่ไหมปีนี้โอ้มากกว่านั้นสิสิ่งที่เจอก็คือว่าภูเขาหัวโล้นหมดแล้วในห่วงเวลานั้นปีพุทธศักราช2536หัวโล้นไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำพืชไร่กันปลูกข้าวโพดเนี่ยนะจะปลูกเยอะนะครับต้นไม้เนี่ยแทบไม่มีเลยคุณอ้อมแต่ถ้าคนชาวสวนที่มีอันจะกินหน่อยหนึ่งก็จะปลูกส้มสมัยนั้นผมไม่รู้ว่าคุณอ้อมเคยรับประทานไหมเขาเรียกว่าส้มสีทองส้มสีทองเนี่ยเขาจะลูกเล็กนะครับไม่ได้ลูกโตแต่อร่อยมากครับก็คือภูเขาทั้งลูกอ่ะก็คือปลูกส้มนะครับมองไปลึกๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่อะไรเนี่ยไม่เห็นนะฮะถ้าไม่มีภูคาที่เป็นอุทยานเนี่ยผมว่าป่าไม้เนี่ยคงเหี้ยนเตียนหมดแล้วนะครับ

ผู้ค้าเนี่ยก็ยังคงรักษาสภาพได้อยู่เพราะว่าเขาเป็นอุทยานใช่ไหมเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่มีดอกไม้ประจำถิ่นเลยนะเขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกเอื้องภูคาหรืออะไรนี่แหละผมก็จำชื่อไม่ได้ลองดูนะครับตั้งแต่ปี2536ปัจจุบันนี้ก็คือ69ใช่ไหม

0: มันสัตว์ลงมา
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่ามันไม่มีป่าไม้ไม่มีอะไรทัดทานแล้วก็มันก็มียุคที่คนไปสร้างเป็นรีสอร์ทกันนี่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วไปการสร้างถนนเข้าไปในหมู่บ้านในอะไรพวกนี้มันไปขวางทางน้ำหมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้จากความน้ำหลากเนี่ยมันจะค่อยๆไหลมันก็เลยกลายเป็นว่าพอวัดหรือการสร้างของมนุษย์เนี่ยมันไปปิดกั้นทางน้ำหลากมันก็เลยต้องหาทางไปพอหาทางไปนี่นะคุณอ้อมันก็เลยเป็นมวลน้ำที่มารวมกันพอมันรวมกันเนี่ยมันก็เป็นมวลขนาดใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยซัดลงมาไม่อยากจะให้เรียกว่าน้ำป่าเพราะมันไม่มีป่าให้น้ำลงมาแล้วนะครับมันคือน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงแหละทุก
1: แล้วพวกเศษไม้ล่ะคะอาจารย์มาจากไหน
0: ก็การลักลอบตัดอยู่แล้ว
1: อืม
0: นะครับก็คือถึงมันจะหัวโล้นมันก็จะมีบางพื้นที่ที่มีต้นไม้เย็นต้นเหลืออยู่
1: ค่ะ
0: ทีนี้คนไปทําไร่ทําอะไรพวกนี้ก็ตัดบ้างอะไรบ้างพวกนี้แหละครับแต่มันก็ไม่เยอะหรอกครับคุณอ้อมมันไม่
1: ค
0: เห
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ือนเมื่อก่อน
1: อืม
0: ทั้งที่น่านเนี่ยเป็นมีอําเภอหนึ่งนะที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาเรียกว่าอําเภอทุ่งช้าง
1: ค่ะ
0: ทุ่งช้างเนี่ยทําไมเขาเรียกทุ่งช้างเพราะว่าช้างเยอะมากคุณอ้อมนั่นคือเขตรอยต่อที่ในสมัยก่อนในฝั่งลาวเขาเรียกว่าอาณาจักรหลานช้างนะครับก็จะมีช้างเยอะมากแล้วก็แขวงไชยบุรีของลาวเนี่ยจะเป็นแขวงที่มีช้างหนาแน่นที่สุดมันก็เป็นรอยต่อระหว่างกันเราถึงมีในจังหวัดน่านเราถึงมีทุ่งช้างแล้วลองไปเซิร์ชดูนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันมีสารคดีที่ฮอลลีวูดมาสร้างเรื่องแรกในประเทศไทยย้อนไปน่าจะสัก70-80ปีที่แล้วชื่อสารคดีว่าช้างก็ไปถ่ายทำที่นั่นทั้งเรื่องเลยคุณอ้อมช้างเนี่ยมาเองเลยนะครับไม่ต้องแสดงก็จะมีวิถีชีวิตของคนนะการแยกบ้านออกไปก็คือสร้างเข้าไปในป่านั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับนะลองไปเซิร์ชดูนะครับเป็นเซิร์ชคำว่าสารคดีช้างเรื่องแรกในสยาม
1: ลองไปเซิร์ชดูเนาะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาค่ะก็เดี๋ยวคุยต่ออีกนิดเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าวัดภูมินทร์ก็มีรอยแตกร้าวหลายจุดนะคะ
0: เชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งหนึ่งทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: อ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเนาะให้พ้นจากปัญหานี้ได้โดยเร็วนะคะตอนนี้ในหลายอำเภอน้ำลดแล้วก็เร่งที่จะฟื้นฟูบ้านอยู่แต่

0: ส่วนในเมืองค่ะอาจารย์ในเมืองเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะคะหลายวันแล้วแต่ว่าก็ที่น่าเป็นห่วงคือที่วัดภูมินนะคะเจอน้ำท่วม2 ปีต่อเนื่องแล้วก็เจอแผ่นดินไหวอีกตอนนี้นะคะพบรอยแตกร้าวหลายจุดโดยเฉพาะที่พระอุโบสถด้านทิศตะวันออกในทรุดหนักเลยนะคะส่วนทิศตะวันตกก็เคยเจอทรุดตัวเล็กน้อยนะคะกลัวจะถึงรากแล้วก็โครงสร้างค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: เขาก็ได้ให้กรมศิลป์มาดูแล้วนะคะเร่งตรวจสอบค่ะ
1: ก็ต้องเร่งรีบนะครับ
0: ค่ะ
1: อย่าชะล่าใจเพราะว่าคือโครงสร้างของโบสถ์อุโบสถเก่าๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสาเข็มกันคุณน้อง
0: ค่ะ
1: ครับหรือมีก็จะมีแบบตื้นๆนะไม่ได้ลงไปลึกเพราะว่าเป็นโบราณสถานนะครับวัดภูมินนี่คือสวยมากนะครับต้องอย่าชะล่าใจฮะต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีควรที่จะทำนะครับหรือจะเจาะลงไปส่องดูอะไรข้างล่างก็ได้นะครับว่ามันมีน้ำขังน้ำซ้ออะไรอยู่ใต้ฐานหรือเปล่าแล้วก็เครื่องที่มันทำความไล่ความชื้นได้อะไรพวกนี้ก็ขนไปใช้เถอะครับอย่าไปกลัวว่าจะเสียงบเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าถ้าเราเสียโบราณสถานแล้วก็เป็นศิลปะที่งดงามของบ้านเมืองเรามันไม่ได้อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทุกวิธีครับแล้วผมก็เชื่อมั่นนะว่านักโบราณคดีกรมศิลปากรของไทยเนี่ยก็เก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วให้กำลังใจครับทำให้เร็วแล้วก็ท่านไหนมีเครื่องอุปกรณ์อะไรที่ภาครัฐขาดแคลนนะครับอยากจะเกื้อหนุนอยากจะให้ร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยก็น่าจะมีศูนย์ประสานงานที่จังหวัดได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ที่นั่นเนี่ยเป็นเมืองโบราณมากนะครับแล้วก็วัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งผมชอบมากคือวัดช้างคำใช่ไหมน่าจะวัดช้างคำนี่แหละวัดเก่าๆที่อยู่ในเมืองเลยนะถนนเส้นเมนสวยมากช้างคำหรือโพคำนี่แหละสองคำนี่แหละนะครับไม่ได้ไปนานแล้วก็ตั้งแต่โควิดเนี่ยไม่ได้ไปใกล้แถวนั้นเลยนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยมากนะครับแล้วก็ผมยังจำได้ในยุคที่ไปสำรวจชายแดนโรงแรมเก่าแก่ที่สุดเนี่ยชื่อโรงแรมเทวราชคุณอ้อมเคยเจอไหม
0: ค่ะไม่เคย
1: เป็นเรือนไม้สักโบราณ
0: ค่ะ
1: สวยมากนะครับ
0: ค่ะ
1: ชื่อโรงแรมเทวราชเนี่ยก็ต้องถามท่านที่อยู่นั่นนะครับว่าโรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าแต่สวยจริงๆนะครับว่าศิลปะล้านนาการแกะสลักไม้แล้วก็ไม้สักเนี่ยไม้สักทองอย่างดีคุณอ้อมต้นใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยงดงามมากฮะพิจิตรจริงๆมันหายากแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นะฮะก็ร่วมแรงร่วมใจกันครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็ลงไปช่วยกันเยอะเลยนะคะเราเป็นสื่อเราก็จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ความช่วยเหลือต่างๆที่จะส่งไปยังจังหวัดน่านด้วยนะคะค่ะมาดูสถานการณ์ข่าวสารในอาเซียนค่ะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะกวาดล้างเขาเรียกอะไรสแกมเมอร์เนาะก็ปรากฏว่าเจอหนักอีกนะคะส่งคนไทยที่เป็นแอดมินเนี่ยกลับประเทศแล้วนะคะเจอที่ตลาดสีหอมเวียงจันทน์เยอะเลยนะคะก็เป็นการทลายแก๊งอีกครั้งหนึ่งนะคะเว็บพนันชาวไทยทั้งหญิงและก็ชายวันเดียวส่ง2 รอบเช้าบ่ายค่ะรวมกว่า70 คนหลังจากทางการลาวเนี่ยบุกทลายเครือข่ายเขาเช่าโรงแรมแถวตลาดสีหอมอยู่ที่เวียงจันทน์เปิดเว็บพนันออนไลน์3 เว็บด้วยกันนะคะอาจารย
1: ์
0: คนไทยอีกแล้วค่ะ
1: ก็ทุกสังคมนะครับก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
0: ค่ะ
1: คนไม่ดีมันก็คงแก้ยากหน่อยนึงถ้าไม่ถูกลงโทษอย่างสะสมนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือการทำกิจการพวกนี้มันได้เงินมาง่ายคุณอ้อมพอได้เงินมาง่ายแล้วเนี่ยมันก็ทำกันนะแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าอัตราโทษนะบางทีก็จะต้องหูโทษบ้างปรับบ้างอะไรพวกนี้นะฮะพอการถูกจับใน

0: ในลาวส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยดำเนินคดีกับคนที่กระทำในเรื่องพวกนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าในลาวเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินกิจการพวกคาสิโนออนไลน์ได้คุณออมมันก็เลยข้ามไปทำกันที่นั่นนะครับพอข้ามไปทำกันที่นั่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วแหละก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะแต่ในฝั่งลาวเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่ามันเป็นผิดกฎหมายยกเว้นนะครับยกเว้นว่าคุณทำเกินกว่าการเป็นคาสิโนออนไลน์เกินกว่าในที่นี้ก็คือหลอกลวงต้มตุ๋นหลอกให้ลงทุนนะครับหลอกให้ลักหลอกให้หลงหรือแม้กระทั่งหลอกให้โอนเงินอะไรสารพัดนะหลอกให้ซื้อสินค้าอะไรพวกนี้นะครับในฝั่งเราถึงจะถือว่ามีความผิดแต่ถ้าเขาทำเฉพาะคาสิโนออนไลน์เนี่ยในฝั่งเราไม่ผิดมันก็เลยกลายเป็นความร่วมไม้ร่วมมือก็คือว่าเมื่อประเทศไทยเราเดือดร้อนนะครับเราก็จะขอให้ช่วยติดตามจับแล้วก็ระบุแห่งพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าการที่จับกลุ่มได้แล้วก็ส่งตัวมาได้ในที่นี้เนี่ยมันก็คือความร่วมมือระหว่างตำรวจในทั้งสองประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าประเทศไทยเราอยากจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้ได้จริงๆครับต้องฝากกระทรวง DE นะครับใช้เทคโนโลยีครับมาสแกนหาพวกนี้แล้วก็สกัดกันให้ได้นะครับไม่งั้นมันก็จะตามเหมือนตำรวจตามจับผู้ร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเมื่อมีกระทรวง DE มีกระทรวงดิจิทัลแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาเพื่อสแกนหามาเพื่อติดตามจับกลุ่มให้ได้มันไม่ยากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายนะฮะแล้วก็ยิ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถบอกมันได้เลยนะครับว่ามันคือแบบไหนมันใช้เพื่อการอะไรแล้วก็แหล่งที่มาของสัญญาณหรือว่าของการส่งข้อความนั้นมันคือที่ไหนเนี่ยมันสามารถสแกนได้เจอหมดแหละเพียงแต่ว่าจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองในประเทศไทยก็เยอะครับไปเปิดดูเลยนะฮะใน Facebook ในเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละไปดูดีๆนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์มาแล้วก็จะห้อยไอ้ตัวนั้นมานะฮะอะไรเฮง99 88อะไรก็ว่ากันไปนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกนี้นะครับผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไม่ปิดโดเมนเนมของคนเหล่านี
1: ้
0: ปล่อยให้มันลอยนวลอยู่ได้แล้วทำไมไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ตลกอะก็คือจะบอกว่าไม่เห็นมันก็ไม่ใช่นะเพราะมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไอ้พวกนี้มันพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ควรจะปิดปั๊บได้เลยนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีที่ดีพอ
1: พี่อิสระชนก็ถามมาว่าจับแล้วเอาไปไหนคะอาจารย์เขาทำอาชีพอื่นไม่เป็นแล้วเนี่ยจับอันนี้จับเข้าคุกก่อนไหม
0: ก็แน่นอนนะครับมันก็อยู่ที่ระดับของความผิดนะครับต้มตุ๋นหลอกลวงช่อโกงอะไรมันก็เป็นอาญาอยู่แล้วนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ทีนี้มันก็จะนั่นแหละครับอยู่ที่สำนวนคดีคือบางครั้งคุณอ้อมมันมีทริคอยู่นะมันมีทริคอยู่ก็คือว่าบางทีเนี่ยความผิดเท่าแมวแต่เขียนให้ความผิดเป็นช้างนึกออกไหมคือความผิดที่เขาทำเนี่ยมันผมเปรียบเทียบให้เห็นดูประธรรมนะครับความผิดที่เขาทำเนี่ยเท่าแมวแต่พอไปฟ้องเขาเนี่ยไปฟ้องเขาเท่าช้างพอฟ้องเขาเท่าช้างเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ว่ามีเจตนาจะเพิ่มโทษนะคุณอ้อมเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคือให้มันหลุดจากคดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็จะต่อสู้เขาว่าเนี่ยเขาทำแค่นี้เองแล้วไปฟ้องขนดนู้นมันทำได้ไงใช่ไหมครับนั่นแหละความสำคัญของสำนวนคดีมันก็มีนะครับผมยกกรณีของตู้ห่าวจำได้ใช่ไหมตู้ห่าวตู้ห่าวเนี่ยชัดเจนเลยลองไปสืบค้นย้อนหลังได้เลยนะครับรูปแบบสำนวนคดีอะไรต่างๆออกมาเนี่ยคือเป็นประโยชน์เพื่อที่จะทำให้ตู้ห่าวหลุดพ้นจากคดีโดยเจตนาไปคนดูเลยครับ

0: ค่ะ
1: ลูกนอกจากลูกน้องจะตัดตอนแล้วนะครับก็ไปฟ้องเขาในข้อหาซึ่งเขาสามารถโต้แย้งได้นะครับแทนที่จะฟ้องในข้อหาที่เขาโต้แย้งไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับนี่แหละกฎหมายมันดิ้นได้ตรงนี้แหละฮะดิ้นได้ตรงพื้นฐานที่ว่าองค์ประกอบของความผิดเพราะว่าอาญาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของความผิดคุณอ้อมสมมติว่าเขียนสมมติว่าถ้าเราจะฟ้องในความผิดภาคกอไก่องค์ประกอบของความผิดอย่างสมมติว่าตู้เห่ามีครบเลยถ้าฟ้องตามกอไก่นะครับแต่ไม่ฟ้องแต่ไปฟ้องตามขอไข่ซึ่งองค์ประกอบไม่ครบนั่นแหละครับตู้เห่าก็เลยหลุดนี่คือเทคนิคเสียดายเหมือนกันจบนิติแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นทนายความเลย
0: ไม่เป็นไรค่ะมาใช้ในรายการได้ค่ะอาจารย์ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็นั่นนะฮะก็เหาะไปเหาะมานะฮะเหาะในที่นี้หมายถึงนั่งขึ้น
0: มันยังเหลืออีกเยอะไหมอาจารย์เนี่ยที่จะจับได้ในลาวเนี่ยยังไม่หมดหรอกนะ
1: เพราะมันไปง่าย
0: อืม
1: ไปง่ายคือเวลาเขาไปเขาไม่บอกนะว่าเราจะไปทำคาสิโนออนไลน์คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มันก็ไปคือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าไปง่ายก็เพราะว่าคุณไปอยู่ได้ตั้ง30วัน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมล่ะก็ไปท่องเที่ยว30วันแต่ก็ถามหน่อยว่าอู้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นเลยเหรอที่จะไปเที่ยวถึง30วัน
0: เพราะว่าค่าครองชีพในลาวก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะอาจารย
1: ์ขนาด
0: อย่างเราไปเที่ยวน่ะ
1: ก็นั่น
0: ของแพงอยู่นะที่พงที่พัก
1: ยกเว้นมีทำมาค้าขายประกอบอาชีพจริงๆนะครับ
0: ค่ะเป็นนักธุรกิจที่ไป
1: ถ้าไปท่องเที่ยวแล้วไปอยู่เป็นเดือนอะไรพวกนี้เนี่ยตั้งข้อสงสัยไว้เลยนะครับกลับมาก็เพื่อให้มันครบอะไรพวกนี้ก็สุดแล้วแต่นะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันนะเนาะแล้วก็สำคัญสุดนะครับประชาชนตาดำๆอย่างเราเนี่ยป้องกันตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปหวังพึ่งใครนะครับแล้วก็ข่าวมันก็ออกทุกวันนะครับเบอร์แปลกๆมาก็ไม่ต้องรับถ้าเขาเป็นญาติพี่น้องเราจริงๆไม่ได้ติดต่อมา20ปีนะครับแต่เขาจะอาจจะติดต่อกับญาติอีกคนหนึ่งซึ่งติดต่อกับเราอยู่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะโทรอ้อมไปหาทางโน้นนะครับบอกว่าเบอร์นี้เขาโทรหานี่รับเขาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็พึงสังวรไว้เลยนะครับว่าไอ้ของฟรีไม่มีของถูกและดีไม่
0: ม
1: ีนะครับมันมีแต่ของถูกแต่ขายแพงของปลอมแต่ขายแพงอะไรพวกนี้นะครับไม่ตรงปกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอย่าหลวมตัวเรื่องพวกนี้กำจัดความโลภโมโทสันของตัวเองออกซะนะครับเนี่ยคุณโชคดีได้อันนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับถ้ามันโชคดีขนาดนั้นทำไมไม่เอาไว้เองจริงไหม
0: ยกเว้นถูกลอตเตอรี่นะนี่ของจริง
1: อันนั้นของจริงได้นะครับก็ถ้าเขามาชี้แจงมาเรียกร้องอะไรพวกนี้นะครับคืออย่าไปดิ้นรนอย่าไปคิดว่าเราจะได้เราจะเห็นเราจะอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นวิธีพวกนี้มันไม่มีหรอกครับมันก็คือพวกหลอกลวงต้มตุ๋นเท่านั้น
0: ค่ะค่ะยังอยู่ที่สปป.ลาวนะคะก็ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าทางการเนี่ยเขามีการไปไล่เก็บป้ายภาษาจีนด้วยความเป็นระเบียบแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความเป็นชาติด้วยนะอาจารย์แต่ว่าล่าสุดนี้ก็ยังเดินหน้าที่จะเก็บกวาดล้างป้ายจีนอยู่แต่ว่าเขาก็ใช้เหตุผลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคณะกรรมการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาป้ายโฆษณาและป้ายร้านค้าที่ตั้งกีดขวางทางเท้าเส้นทางจราจรแล้วก็ป้ายที่ทำลายทัศนียภาพความสวยงามของตัวเมืองนะคะได้ยึดป้ายร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนเต้หนึ่งนะคะหรือถนนอาเซียนแล้วก็ถนนสีทอง40ป้ายเลยค่ะแล้วก็ยึดอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรือวางผิดระเบียบตามท้องถนนด้วยกีดขวางการสัญจรไปมาทำลายความสวยงามนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องทำตามระเบียบต่อร้านค้าเจ้าของป้ายอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยต้องปฏิบัติตามระเบียบทางกฎหมายด้วยนะคะอันนี้มีนัยยะเรื่องความเป็นระเบียบจริงๆหรือว่าเรื่องของความเป็นชาติค่ะ

0: อาจารย์ที่เก็บป้ายจีนเนี่ยค่ะ
1: คือป้ายภาษาจีนเนี่ยมันจะประเจิดประเจ้อจนน่าเกลียดอ่ะคุณอ้อม
0: ค่ะเหมือนบางทีถ้าไปถ่ายรูปในบางจุดอ่ะจะไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ลาวเหมือนอยู่ที่จีนเลยบางจุดนะคะ
1: ใช่
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บแล้วก็ถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยถ้าโลกของความเป็นจริงอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้บางทีในระเบียบกฎหมายของป้ายเนี่ยเขาจะมีข้อบังคับอยู่นะครับในลาวก็คือตัวป้ายเนี่ยภาษาลาวต้องตัวใหญ่กว่าภาษาต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: แต่นี่มันกลับกันกลับกันก็คือว่าไอ้ตัวจีนเนี่ยมันใหญ่เบ้อเริ่
0: ใ
1: ม
0: หญ่เบ้อเริ่มใช่ป้ายเรานิดเดียวเข
1: ภ
0: า
1: าษา
0: ตัวหนังสือเขาต้องใช้พื้นที่เยอะป่ะอาจารย์
1: ก็เอามันแค่นั้นมันก็ผิดระเบียบแล้วมั้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จะไปอ้างได้ไงล่ะ
0: อื
1: ก็
0: ม
1: หาพื้นที่ให้มันพอใช่ไหมครับถ้าจะทําตามระเบียบแล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ก็วิธีก็คือว่าแน่นอนนะครับไอ้ที่เขามีอย่างนั้นเนี่ยเป้าหมายลูกค้าการค้าขายเนี่ยมันก็ไม่ได้หวังลูกค้าที่จะเป็นคนลาวอยู่แล้วก็คือจีนด้วยกันนะครับถนนไอ้ที1เนี่ยนะครับไม่ใช่ที2แหละคุณอ้อม
0: ทีสองค่ะทีสองด้วยตามแต่ว่าในข่าวก็บอกกวาดล้างตั้งแต่ทีหนึ่งในอ้อมอ่านผิดหรือเปล่า
1: น่าจะทีสอง
0: ท
1: น
0: ี
1: ะคร
0: ส
1: ับ
0: องทีสองขออภัยด้วยทีสอง
1: ผมก็งงว่ามันมีถนนใหม่ด้วย
0: ทีสองค่ะ
1: ที่สองชื่อบ้านๆเขาเรียกถนนอาเซียนก็อยู่เส้นที่อย
0: ท
1: ู
0: ำ
1: ่
0: ไมเขาเรียกเต้ล่ะอาจารย์ตัวทีเต้สอง
1: ออกเสียงแบบฝรั่งไง
0: อ๋อ
1: เรียนฝรั่งเศสมาไม่ใช่เลย
0: อ๋อคืนไปหมดแล้วค่ะ
1: ตัวทีก็ออกเสียงว่าเตใช่
0: เต
1: ไหม
0: ้ใช่ค
1: น
0: ่ะ
1: ั่นแหละนะฮะก็เส้นนี้ก็คือจะอยู่ไอ้ตรงบึงธาตุหลวงนะครับจากบึงธาตุหลวงเนี่ยเส้นนี้ก็จะมาเชื่อมกับถนน450ปีเวียงจันทร์แล้วก็จะออกมาเนี่ยนะฮะแถวเพื่อที่จะออกมาทางสะพานมิตรภาพนะครับซึ่งพื้นที่แถบนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งล้างว่างเปล่าเป็นที่ไร่ที่นาอะไรสารพัดนี่แหละแต่ต่อมาเนี่ยก็คือมีการเวียนคืนแล้วก็ให้สัมปทานกับผู้ลงทุนสร้างถนนนะครับแล้วก็ให้บริหารจัดการอะไรพวกนี้แหละคุณอ้อมแต่ทีนี้คนลาวแน่นอนแหละไม่มีความสามารถในเรื่องของทุนทรัพย์อยู่แล้วมันก็เลยเสร็จจีนทั้งนั้นแหละเพราะว่าแม้กระทั่งเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงที่เป็นคอนโดสูงๆหลายๆตึกคุณอ้อมอันนั้นก็เป็นทุนจีนนะครับเป็นทุนจีน100%มันก็เลยต่อเนื่องกันพอมันต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็เลยเป็นอาณาจักรของจีนแล้วก็มันก็ค่อยๆลึกเข้ามานะมันก็เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนของจีนที่เป็นอันดับหนึ่งในลาวด้วยแหละตอนนี้ผมไปเช็คดูจีนมีมูลค่าการลงทุนสะสมในลาวเกินกว่า15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคุณออมไม่ใช่เพราะนั้นมันก็ขยายแตกลายไปอันนี้คือทุนที่เอามาลงแล้วนะครับยังไม่นับที่จดทะเบียนไว้แต่ยังไม่เอาทุนเข้ามามันก็เลยนั่นแหละฮะธุรกิจมันก็กระจุกตัวอยู่ในของพวกเขานะฮะส่วนใหญ่ก็ตอบสนองคนจีนก็มาทําธุรกิจก็จะใช้ถนนหนทางซื้อคอนโดหรือมาซื้อโรงแรมซื้อสารพัดนั่นแหละฮะมันก็เป็นกิจการของพวกเขามันก็เลยใช้ป้ายภาษาจีนอันนี้ถือว่าถ้าพูดภาษาก็คือไม่เคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมีแต่เอาผลประโยชน์นึกถึงไหมนึกถึงเวลาเขาโฆษณาเครื่องดื่มนะฮะเปิดที่ไม่แบบนั้นนะฮะป้ายก็เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะป้ายใหญ่ๆก็เป็นชื่อเป็นภาษาจีนบลุมทมเลยนะครับแล้วก็ผมเห็นอันหนึ่งนะตอนนี้เป็นถนนของจีนหมดแล้วตรงนั้นเขาเรียกว่าทุ่งขันคำเดิมเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตลาดทุ่งขันคำตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนี่แหละคุณอ้อมสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าของคนจีนแล้วก็ป้ายภาษาจีนขึ้นพรึบเลยนะครับภาษาลาวเนี่ยต้องเป็นนะเขามีคนลาวเขาบอกว่าอันต้องเอาแว่นขยายไปส่องเบิ่งเด้ออาจารย์มันค่อยสิเห็นภาษาลาวครับเข้าใจบ่ เรา
0: ค่
1: จ
0: ะ
1: ะเบรกไหม
0: เบรกก่อนค่ะอาจารย์แล้วช่วงหน้ากลับมานะคะ
1: เดี๋ยวครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5

0: เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: ก่อนที่จะไปดูข่าวในกัมพูชาอาจารย์ yeah. แจ้งเรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3ก่อนนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครแล้วนะคะที่เราจะอบรมกัน2กันยายนนี้เข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มคุณผู้ฟังจะได้เจออาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยแล้วก็เจออาจารย์ท่านอื่นๆนะคะที่จะมาเปิดมุมมองในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านก็ต้องเรียกว่าเป็นกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเจอนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของนั่นไปในตลาดอาเซียนด้วยเรายังจะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทเราจะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้นะคะวันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้ตอนนี้เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังเหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะ094-480-3034ค่ะ094-480-3034 094-480-3076นะคะ094-480-3076และ094-396-6649 094-396-6649รีบสมัครด่วนตอนนี้เหลือ5ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะค่ะอาจารย
5: ์มาเร็วๆนะครับ
4: เดี๋ยวจะได้เจอกันแล้ว
5: จำได้ไหมผมเคยพูดถึงรุ่นหนึ่งท่านหนึ่งแล้วก็รุ่นสองท่านหนึ่งนะฮะ
4: ค่ะ
5: รุ่นหนึ่งท่านหนึ่งเนี่ยที่ส่งแรงงานไปอิสราเอลพูดถึงยังไม่ถึง2สัปดาห์ผมได้ข่าวมาว่าถูกรางวัลที่1 54
4: ใช่
5: จริงไหมคุณ
4: ใช่จริงค่ะเรื่องจริงก็เพิ่งไปเจอพี่เขามาเมื่อวันพฤหัสเนี่ย CEO รุ่น1เขานัดเจอกันค่ะออมก็จะไปทุกครั้งแม้ได้ไปกอดเอาพลังก็ยังดีค่ะอาจารย
5: ์ถามพี่แก
4: ขอพลังบุญ
5: ทำบุญแบบไหน
4: ทำบุญภรรยาแกทำบุญจริงๆอาจารย์แกจะทำบุญตักบาตรตอนเช้าทำกับข้าวเองถ้าไม่ติดอะไรนะทำเป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ด้วยรูปแบบของงานเนี่ยพี่เขาดูแลแรงงานที่ส่งไปในต่างประเทศดูแลอย่างดีคือเป้าหมายของพี่เขาก็คือว่าคนที่จะไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะอิสราเอลตอนออกกลางเนี่ยกลับมาจะต้องมีเงินเก็บและดูแลครอบครัวได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะอาจารย์
5: ใช่มีครั้งหนึ่งพี่แกมานั่งคุยกับผมเนี่ยนะคือทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเกาะกลุ่มกันนะคร
4: ับ ใช่ค่ะ
5: ไปไหนหรือบางทีถ้ามีโอกาสก็เวลาผมจัดทริปไปต่างประเทศแบบไปในดุ่มน้ำโขงไปจีนไปอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีไปประจำเลย
4: ค่ะ
5: อย่างกรณีของ

0: ที่ถูก54 ล้านเนี่ยภรรยา
1: ค
0: แ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ก็ไปด้วยนะขา
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ุยทั้งคู่เลย
1: น่ารักทั้งคู่ใจดีใจบุญค่ะ
0: นั่นแหละพี่จงเนาะแกชื่อพี่
1: พ
0: จ
1: ี่
0: ง
1: บีเจพี่บี
0: พี
1: เ
0: ่
1: จ
0: บีเจตัวย
1: ค
0: ่อ
1: ่ะ
0: บีเจแกมันก็ถามอาจารย์มีคอนเน็กชันคนที่เขาเก่งในเรื่องของการเชื่อมรางรถไฟไหมเขาบอกโอ้พี่บรรจงผมทำข่าวผมไม่ใช่ช่าง
1: เพื่อจะรู้จักไง
0: ก็เผื่ออาจารย์เคยไปสัมภาษณ์ไปอะไรผมรู้จักคนอ่ะแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะทำยังไงเอางี้เดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยได้นั่งคุยกับแกยาวมากนะแกบอกว่าอุ้ยอาจารย์ผมจะส่งใครไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ช่างไทยที่ไปอิสราเอลเนี่ยต้อง11,000เท่านั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วไปเนี่ยคุ้มเลยนะครับไปก็คือคุ้มค่าถึงขนาดว่าคือเขาเป็นคนมีฝีมือไงเวล
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลนะฮะเป็นสกิลเลเบอร์ไปก็จะเป็นช่างผู้ชำนาญการเพราะนั้นเงินเดือนนี่ก็เยอะ
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วก็ผมชอบมากนะพี่บีเจหรือพี่บรรจงเนี่ย
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: กวางระบบความปลอดภัยอะไรเนี่ยไว้ดีมาก
1: ค่ะ
0: เราก็ได้ความรู้จากแกไปด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ที่แลกเปลี่ยนกัน
1: เดี๋ยวพี่บีเจอ่ะจะต้องมาเจอรุ่นสามในวันที่9 กันยายนด้วยเพราะเราเชิญพี่ๆรุ่นหนึ่งหลายคนนะคะที่ทำธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จอยากจะแบ่งปันประสบการณ์แชร์กันอย่างเงี้ยพี่บีเจเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาค่ะอาจารย์
0: อย่างมาก
1: ค่ะ
0: แกเป็นคนโคราชบ้านเองไม่เค
1: ค่
0: ย
1: ะ
0: เจอกันเนี่ยครับคุยสนุกฮะพี่มันจงเสียงแก
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: หล่อเลยแหละเสียงแ
1: ใ
0: ก
1: ช่
0: สมาร์ทแมนเลยแหละนะฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นสองคนนี้บู๊ล้างผ่านมากพูดไปเนี่ยสะดุ้งแล้วมั้งนะฮะก็เรียนเป็นช่างมาเนี่ยแหละนะครับมาจบเทคนิคมาแล้วก็อยู่การประปานครหลวงแล้วก็โอ้ผมทําอย่างนี้ไปมันก็คงไม่รวยครับอาจารย์รายได้มันก็อยู่กับเงินเดือนอะไรต่างๆนานาเขาก็เอาประสบการณ์เอาอะไรของพวกของที่เขามีตั้งแต่เด็กนะฮะในเรื่องการเกษตรเรื่องอะไรพวกนี้ก็ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าไม้นานาชาติไม้ประดับที่ราคาแพงๆจัดที่ไหนเนี่ยเขาไปหมดเลยทั่วโลกอะไร
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ระมาณนี้นะครับก็ชวนกันเรื่อยแหละอาจารย์วันหลังเนี่ยไปกับผมนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนนี้ประสบความสําเร็จมากที่สุดในแง่ของไม่ขาดดุลเมื่อแต่งงานนะ ได้ภรรยาเป็นคนฟิลิปปินส์
1: อาเซียนจริงๆนะเชื่อมอาเซียนจริงๆเลย
0: เราก็เลยได้สไปซ์ CEO ฟิลิปปินส์มาแต่น่ารักครับน่ารัก
1: ค่ะ
0: ครับน่ารักมากนะครับแล้วที่ผมบอกว่าสิทธิ์รุ่นที่สองคุณ CEO รุ่นที่สองที่แกลุยเนี่ยนะครับทีแรกเจอกันเนี่ยก็ตกใจทำไมเดินขากระเพกแกเข้าไปสำรวจเพื่อที่จะหาพันมงพันไม้ในกัมพูชา
1: ค่ะ
0: แล้วโชคร้ายรถไปชนกันนะครับรถชนกันเนี่ยดามเหล็กดามอะไรเลยนะครับเพราะว่าขาเขาหักไป2 ท่อนทุกวันนี้ก็ยังเดินกระเพกแต่แข็งแรงฮะแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้โลกเก่งมากเก่งมากมาไหมมาไหมคน
1: พี่การเดี๋ยวไปดูรายชื่อก่อนเพราะว่าน้องขวัญเป็นคนติดต่อมีหลายคนมีหลายคน
0: ก็ชอบให้เรียกว่านายชนบทก็นั่นแหละฮะก็มันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับก็นานๆผมก็จะได้มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์แต่ว่าถ้าในรุ่นของเขาทั้ง1 และ 2เนี่ยก็จะนัดเจอกันอยู่ตลอดเวลาแต่ดีนะผมว่าเพราะว่าซีอีโอเนี่ยมีรายการเป็นของตัวเองชื่ออะไรนะ
1: คือล้มได้ลูกไวไปต่อค่ะ
0: นั่นแหละจริงๆต้องเอาพี่บีเจมาสัมภาษณ์อีกสักรอบนึง
1: มาค่ะวันอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์นี้แหละไม่งั้นก็อาทิตย์หน้านัดกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ถาม
1: มา
0: เล
1: แ
0: ย
1: หละม
0: ห
1: า
0: ้าสิ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: สี่ล้านเอาไปท
1: พี่เขาจะตั้งมูลนิธิด้วยอาจารย์
0: น
1: จ
0: ั่
1: ะ
0: นแห
1: ท
0: ละ
1: ำมูลนิธิ
0: คือทุกคนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยแหละก็คือถ้าเป็นรุ่นสูงรุ่นสูงกว่า50ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือประสบความสำเร็จกันแล้วทั้งนั้นแหละ นะครับแต่ว่ามาก็เพื่อ

0: คมนะการแลกเปลี่ยนบางคนก็ทำการเดินเรือ
1: น
0: ะ
1: ค่ะเดินเรือ
0: สินค้าในทะลงทะเลอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็คิดไปไกลนะถึงวางระบบในอะไรสารพัดนะเก่งนะเก่งหลายๆท่านเลยชอบ
1: ค่ะแล้วก็มีดิวธุรกิจกันในกลุ่มแล้วก็ข้ามรุ่นด้วยรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะคะค่ะ
0: ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งอันนี้คือครอบครัวสุขสันต์
1: ค่ะ
0: ครอบครัวนี้น่ารักนะฮะครอบครัวสุขสันต์เนี่ยน่ารักมากแต่ว่าธุรกิจเนี่ยใหญ่นะครับไม่ธรรมดา
1: ค่ะ
0: ครอบครัวน่ารักนะลูกสามคนเนี่ยขยันขันแข็งนะฮะเรียนจบดีๆมาทั้งสิ้นเลยแต่ว่าไม่ไปลูกจ้างใครทำในกิจการครอบครัวก็ขยายกันไปเรื่อยๆและที่เจ๋งมากก็คือไปกับเอ็มคอร์ดเกือบทุกทริปเวลาไปเที่ยวนะครับ
1: ก็มีลูกสาวมาเป็นรุ่นสองด้วย
0: ลูกสาวมาเป็น
1: รุ่นสองน้องนักธุรกิจรุ่นใหม
0: ่แล้วก็แตกลายธุรกิจอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับนั่นแหละครับมาจะได้เจอท่านแลกเปลี่ยนนะรับรองว่าเป็นเครือข่ายที่ดีงามมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างผมเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจนะครับคุยผลประโยชน์คุยอะไรกับใครไม่เป็นหรอก
1: อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในรุ่น3นี้ก็ว่าตอนนี้สถานการณ์ในกัมพูชาแนวโน้มของตลาดชายแดนจะเป็นยังไงแล้วก็นักธุรกิจที่อยู่ในนั้นเนี่ยตอนนี้เขาดำรงธุรกิจอยู่ได้ยังไงนะคะรวมถึงเราจะมีนักธุรกิจจากกัมพูชาที่ทำธุรกิจอยู่ในนั้นนะมาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยเนาะก็เปิดตลาดคงยากต่อกันแล้วแหละแต่เนี้ยก็เป็นเซกชันที่เราจะต้องรู้เผื่อว่าเรามีสถานการณ์แบบนี้ในประเทศอื่นๆนะเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครบ่อยนะอาจารย์เราไม่ใช่คนทะเลาะแต่หมายถึงว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะดำรงธุรกิจอยู่ได้ยังไงบ้างมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของประเทศชาติด้วยนะอาจารย
0: ์
1: เรื่องทางการทูตด้วย
0: ใช่อะไรคือปัญหาจะได้เข้าใจนะครับ
1: ค่ะ
0: ขายตรงไม่ได้ก็ขายอ้อมทุกวันนี้ลาวเขาก็ทำหน้าที่ให้อยู
1: ่อ๋อส่งผ่านลาวเหรออาจารย์
0: ใช่อ๋อ
1: ค่ะโอเคค่ะก็มาเจอกันนะคะ
0: เราก็ได้ค่าคนกลางไปนะค่าครับค่าดำเนินการในฐานะคนกลาง
1: เอาแล้วแบรนด์ก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมก็แบรนด์ไทยนั่นแหละ
0: แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อเหมาเป็นกระสุนกระสอบไปคุณอ้อมมันก็เลี่ยงแบบนี้แหละเพราะว่าอย่างเช่นน้ำตาล
1: ก็ติดแบรนด์ไทยไหมอาจารย์หรือว่าไม่ติด
0: ไม่ใส่กระสอบใหญ่ไปแล้วก็ไปแยกใส่ถุง
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นไปนะ
0: ก็เหมือนมาม่าใบๆยำๆนั่นแหละ
1: คร
0: ับเอาไปใส่กล่องเป็นชื่อภาษาเขมรแกะออกมาก็คือมาม่าใบๆยำๆ
1: นะคะเอาไม่แน่จริงนี่เนาะยังใช้ของไทยอยู่ไม่เอาเดี๋ยวมีคุณวิชัยคงทองบอกอาจารย์ฮุนเซนฟังอยู่นะค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้จะได้รู้ว่าตัวมันคือปัญหา
1: ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ามีข่าวของกัมพูชาด้วยแต่อ้อมอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้นะคะ
0: ครับเชิญ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาดูข่าวนี้กันจากทางกัมพูชานะคะจริงๆอ่านข่าวนี้อ่านหลายรอบก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแต่ก็รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าตอนนี้ทางกัมพูชาก็เดินหน้าไปพูดในเวทีนั้นเวทีนี้เรื่องของประเทศไทยเรานะคะเรื่องของสันติภาพต่างๆเนี่ยนะคะล่าสุดนี้เพนโบนาค่ะโฆษกรัฐบาลกัมพูชานะคะก็

0: บอกว่าผู้สนับสนุนสันติภาพและผู้สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยอย่างต่อเนื่องและเขาบอกว่าโลกไม่ได้นิ่งเฉยต่อการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมายโดยกองกำลังทหารของไทยและการละเมิดของพลเรือนชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่นค่ะเขาอ้างรายงานนะคะจากชายแดนได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่กัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและก็สิทธิของพลเรือนที่พลัดถิ่นแล้วก็บอกว่าการรายงานข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยควบคู่ไปกับความพยายามทางการทูตของรัฐบาลในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพดินแดนและประชาชนค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเนี่ยถือว่าการปกป้องอธิปไตยและประชาชนของกัมพูชาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดขณะเดียวกันก็ดำเนินความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางแก้ไขอย่างสันติภาพตามกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและกลไกที่มีอยู่นะคะนอกจากนี้ยังบอกว่ากัมพูชาเนี่ยได้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและกระบวนการกำลังมีความคืบหน้าค่ะอาจารย
1: ์ เขาไม่ได้บอกชาวโลกกันเนาะ
0: ค่ะ
1: ดูจากบทแถลงก็คือเขาบอกชาวเขมรนะครับว่าตอนนี้ผ่านสู้รบผ่านไปสองรอบแล้วก็มันก็อยู่ในห่วงที่พลาดพลั้งนะครับก็คือผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงทั้งเรื่องเขตแดนทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องคนอพยพไม่มีบ้านอยู่นะฮะแล้วก็ยังต้องมาเจอวิกฤตนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนจากต่างประเทศที่ปิดตัวไปอะไรพวกนี้คุณออมสิ่งที่ไปซ้ำเติมเข้าไปอีกก็คือคนที่ไปขยายความให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากปัญหาที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็บวกที่ปัญหาที่มันเพิ่มเติมจากความผิดพลาดของฮุนเซนก็เลยทำให้ประชาชนกัมพูชานี่เดือดร้อนแล้วคนที่ขยายความให้อยู่ตลอดเวลาก็คือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับฮุนเซนในที่นี้ก็คือฝ่ายของสมรังสีคุณอ้อมก็เขาก็ทำในทุกมิตินะครับเขาก็ส่งข้อความส่งข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไปให้คนกัมพูชาได้รับทราบว่าไอ้สิ่งที่ตระกูลฮุนผิดพลาดนั้นมีอะไรบ้างเขาลิสต์ออกมาเลยนะครับทั้งสแกมเมอร์ทั้งคอร์รัปชันทั้งความร่ำรวยผิดปกติทั้งการใช้อำนาจบาดใหญ่กอบโกยนะสร้างอาชญากรรมเปิดประเทศให้กับแก๊งสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึง การเพี้ยงพ้ำในแง่ของการไม่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอย่างแท้จริงอะไรพวกนี้ซึ่งสมรักษีก็พูดความจริงทั้งหมดเลยพอเขาพูดความจริงแต่ในอดีตเนี่ยมันจะไม่สำคัญหรอกคุณอ้อมก็เพราะว่าฮุนเซนมันเป็นสื่อสารทางเดียวเป็นสื่อทางเดียวอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้มันต้องสะดุ้งมันต้องมีการแถลงพวกนี้ตอบโต้อยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบล็อกข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกได้อีกต่อไปเพราะว่าซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทะลุทะลวงแล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วตั้งแต่สมรังสีประกาศตั้งรัฐบาลพัดถิ่นที่เรียกว่ารัฐบาลเอกราชแห่งชาติ23ตุลาคมนั่นแหละนะครับก็นับแต่ตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ได้เทคโนโลยีทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของตระกูลหุ่นที่ใช้เทคโนโลยีของจีนส่วนฝ่ายสมรังสีก็ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาในการทะลุทะลวงมันก็เลยไม่แปลกฮะที่จริงๆเขาชื่อนายปันนามสกุลว่าปันนะฮะปันบัวนานายคนนี้เดิมก็เป็นนักข่าวคุณน้องก็ทำหน้าที่นักข่าวนี่แหละแต่ตระกูลฮุนซื้อตัวไป เพราะว่า ไปรับใช้อำนาจมันได้เงินเยอะกว่าภาษาพูดของการเป็นสื่อมันก็เลยไม่เหลือนะครับก็เขาเขียนสคริปต์ยังไงเขียนบทยังไงมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับก็ถ้าดูจากเนื้อหาสาระไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือเพื่อที่จะบอกคนกัมพูชานั่นแหละแล้วก็เป็นการแก้ต่างให้กับนายตัวเองก็คือตระกูลฮุนในทุกเรื่องในทุกมิติแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งมันสามารถคนกัมพูชาเขาจะเรียนรู้ตั้งแต่อดีตนะครับก็คือว่าเขาเคยประสบความสำเร็จในการให้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยมาทำให้เขาได้ปราสาทพระวิหาร เพราะฉะนั้นเขาก็ยังคงใช้กล

0: กลไกพวกนี้อยู่เรื่อยมาแล้วคนกัมพูชาก็มักจะเชื่อว่ากลไกพวกนี้มันน่าจะใช้ได้เหมือนในอดีตแต่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่กลไกที่เราตามไม่ทันในยุคที่เราเสียปราสาทพระวิหารนั้นเนี่ยเราตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศส นะฮะแต่ทุกวันนี้เราทันในทุกเรื่องทุกราวแล้วเพราะฉะนั้นอย่า กังวลครับ
1: นี่แล้วก็ช่วงนี้เห็นกษัตริย์นโรดมสีหมุนีออกงานบ่อยขึ้นนะอาจารย์ล่าสุดนี้ไปตัดริบบิ้นวังสามัคคีหรือว่าอาคารวุฒิสภาหลังใหม่แต่ด้านหลังเห็นฮุนมาเน็ตกับฮุนเซนอาจารย์ฮุนเซนดำมากเลยอ่ะ เป็นอะไรอ่ะ
0: ใกล้แล้ว
1: โอ้ดูหรือว่ามุมกล้องก็ไม่ใช่นะดูผิวค้ำลงเยอะเลยอาจารย
0: ์คุณอ้ำต้องดูภาพเคลื่อนไหว
1: ค่ะ
0: ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่าตอนนี้อะไรที่ฮุนเซนสามารถใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองได
1: ้ค่ะ
0: ฮุนเซนก็จะใช้
1: อ
0: ืมก็ลองนึกดูก่อนหน้านี้จำกัดบทบาทของกษัตริย์นะครับโดยให้ไปอยู่ที่ปักกิ่งสงการก็ไม่ให้มาครับอยู่ยาวเลยอย่างไรพวกนี้แต่พอตัวเองเพียงพร้ำในหลายเรื่องแล้วก็หามิติหาทางรอดไม่ได้แล้วก็เลยต้องดึงสถาบันกษัตริย์มาช่วยผมใช้คำว่าฮุนเซนพลัดใหม่ของฮุนเซนจูงกษัตริย์เขมรสร้างเอกภาพแห่งชาติ
1: จูงกษัตริย
0: ์เอาไปดูในนั้นนะฮะจูงจริงๆคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เมื่อเขาหยิบมาแล้วเขาก็จูงได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับปัญหาอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากษัตริย์ก็ยังไม่เขาจูงจริงๆนะครับไปดูในภาพเคลื่อนไหวนะครับเหมือนจูงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับยกมือไหว้ตั้งแต่ลงจากรถนะลงจากรถก็ยกมือไหว้นะไหว้ทั้งสารพัดจนเข้าไปลึกๆนะไหว้จนบทสุดท้ายได้นั่งแล้วค่อยวางมือจากการไหว้คุณน้องลองดูก็เหมือนตุ๊กตาประดับนะครับแต่ก็ยังไงฮุนเซนมันทำยังไงมันก็ไม่พ้นวิกฤตหรอกเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในห้วงวิกฤตจริงๆแล้วก็ไม่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วในที่นี้ก็คือจีนไม่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วนั่นแหละทำไมถึงจากที่เล่นงานกึมสุขามาขังคุกเขาก็แล้วอะไรสารพัดก็แล้วยุบพรรคเขาก็ด้วยอะไรพวกนี้คุณอ้อมแล้วอยู่ๆทำไมอภัยโทษให้เขาแล้วดึงเขามาเป็นริ้วล้อแล้วคนอย่างนี้มันน่าขมไหมล่ะ นั่นแหละครับมันก็ดิ้นนะมันก็ดิ้นไปตามสถานการณ์ที่มันเป็นไป
1: ค่ะ
0: คือณปัจจุบันนี้ฮุนเซนไม่มองเกมยาวแล้วมองที่จะแก้ตัวในระยะสั้นแบบวันต่อวันถูกโจมตีที่ในจุดไหนด้านไหนเรื่องอะไรก็จะมาแก้เรื่องนั้นด้านนั้นแล้วก็พยายามที่จะสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับยังเป็นเป้าหมายเดิมนะครับเป้าหมายที่ฮุนเซนทำอยู่ทุกวันนี้การยั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนนะการมากวนรองเท้าอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นผู้รุกรานเป็นผู้ซึ่งใช้อำนาจกระทำย่ำยีต่อเหยื่อซึ่งก็คือเขมรแต่เราโชคดีนะครับเราอยู่ในสภาวะที่ดีคือเราไม่ตกไปอยู่ในสิ่งที่ฮุนเซนต้องการนั้นมันก็เลยทำให้ฮุนเซนทุกวันนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอย่างยิ่งยวดจะให้จีนอุปถัมภ์ค้ำชูเหมือนเดิมก็ไม่ได้แต่จีนเขาไม่กำจัดนะครับเขาจะจำกัดบทบาทของฮุนเซนลงส่วนฮุนเซนจะดิ้นไปหาอเมริกาบอกได้เลยครับอเมริกาก็ไม่โง่เพราะอเมริกาทรยศหักหลังเขาก่อนแล้วเล่นงานเขานั่นนะครับประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่สุดก็คือนายกึมสุขานี่แหละ

0: เพราะกึ่มสุขาคือคนที่อเมริกาปั้นใน
1: ค
0: ท
1: ่
0: า
1: ะ
0: งการเมืองเพื่อที่จะให้มาเป็นใหญ่ในกัมพูชาแล้วฮุนเซนก็ไปหักเขาแล้วก็ยุบพรรคการเมืองแล้วก็ใส่ข้อหาเข้าไปนะครับทรยศประเทศชาติสมคบคิดกับต่างประเทศเพื่อล้มล้างอำนาจรัฐต่างประเทศในที่นี้ไม่ใช่อื่นไกลคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็คือ CIA ของอเมริกานั่นแหละนั่นแหละครับความวุ่นวายทางการเมืองในเขมรจะยังคงดำเนินต่อไปแล้วยิ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่6เดือน6ปีหน้า
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะครับมันมีพรรคคู่แข่งซึ่งที่คุณเซนเคยกำจัดเขานั่นแหละเขาก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาเพื่อที่จะทำให้ฮุนเซนตัวเล็กและรีบลงนั่นแหละอาจจะไปทั้งวงตระกูลด้วยซ้ำTo be
1: โอเค
0: continue
1: ได้เลยค่ะอาจารย์อย่าลืมมาหลังไมค์ในหลักสูตรด้วยนะเรื่องราวเหล่านี้การเมืองหลังบ้านกัมพูชาที่นักธุรกิจต้องรู้นะคะ
0: น่าได้นะนะเพราะว่าเจอกันทั้งวันนะครับได้เลยไม่ผิดหวัง
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: จริยธรรมในอุตสาหะคะแนน EP ที่55แล้วค่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วใช่ไหมยังไม่สุดท้ายใช่ไหมคะ
1: ยัง
0: ยังนะยังไม่จบยังไม่ครบอ๋อไปถึงไหนแล้วเสาร์ที่แล้วไม่ได้มาค่ะอาจารย์
1: สัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงรัตนโกสินทร์ในห่วงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะฮะก็มาปิดท้ายว่าด้วยเรื่องกฎหมายนะฮะก็คือพระองค์ได้มีพระราชดำริให้มีการรวบรวมกฎหมายตั้งแต่ยุคอยุธยามาเพื่อทำให้เป็นประมวลกฎหมายอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นซึ่งต่อมาก็เลยเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงนะครับก็โดยแยกออกเป็นสามฉบับแล้วก็ประทับตราที่มีที่เป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อมีการประมวลอันนี้ได้ทำสำเร็จนะครับถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็2347อะไรประมาณนี้แหละนะครับได้มีการทำเป็นประมวลแล้วก็ได้แยกออกเป็นสามฉบับแล้วก็ประทับตรานั่นแหละฮะที่มาของคำว่าตราสามดวงก็คือประทับตราที่มีสามลักษณะตราชนิดแรกเนี่ยเรียกว่าตราพระราชสีนะครับก็คือนั่นแหละก็ซึ่งก็ใช้กับสมุหนายกฝ่ายพลเรือนทุกวันนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองคุณอมแล้วก็คือสิงห์นะครับก็คือราชสีนั่นแหละแล้วเพราะฉะนั้นพอเราสืบทอดอันนี้กันมาเห็นไหมฮะตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็ถ้าเป็นคณะรัฐศาสตร์ก็จะเป็นสัญลักษณ์สิงห์แต่ทีนี้ก็แล้วแต่สถาบันว่าคุณเป็นสิงห์ของมหาลัยไหนถ้ารัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์เขาเรียกว่าสิงห์แดงรัฐศาสตร์ของจุฬาก็สิงห์ดำนะครับรามสิงห์ม่วงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่ในเรื่องของเป็นตราประจำตำแหน่งของสมุหนายกฝ่ายพลเรือนก็คือฝ่ายปกครองนะครับตราที่สองเขาเรียกว่าตราพระคชสีก็คือช้างเห็นไหมเวลาเราไปเตะฟุตบอลเราเรียกทีมชาติไทยว่าอะไรช้างศึกนั่นแหละก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการใช้พละกำลังใช้อำนาจนะฮะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยอัตราพระคชสีเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งสมุหกลาโหมก็คือฝ่ายการทหารนั่นแหละถ้าคุณอ้อมไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับสาเหตุที่โคชสีก็เพราะว่าอะไรก็คือตั้งแต่อยุธยาโบราณกาลมาจริงๆก็ตั้งแต่สุโขทัยอะไรพวกนี้นะครับแม่ทัพใหญ่ก็จะส่งช้างเสมอ เพราะฉะนั้นโคชสีหรือช้างเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการทหารนี่คือตราที่สองนะครับตราที่สามเนี่ยก็คือตราบัวแก้วเวลาเขาพูดถึงกระทรวงบัวแก้วคุณอ้อมนึกถึงกระทรวงอะไร
0: กระทรวงการต่างประเทศค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละตราบัวแก้วเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือประมวลกฎหมายที่อยู่ในฝากฝ่ายของฝ่ายเศรษฐกิจและการต่างประเทศนะครับก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็จะเรียกตำแหน่งนี้ว่าพระโกษาธิบดีนะครับหรือว่าพระคลังก็คือรวมอยู่ด้วยกันนี่แหละก็คือดูแลเรื่องเศรษฐกิจทำไมถึงต้องมีการต่างประเทศด้วยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการทำมาค้าขายมันคือการค้าขายทางเรือคุณอ้อมค้าขายทางเรือแล้วก็ต่างประเทศก็ขนสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับเราหรือล่องเรือมาขายสินค้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อสินค้าจากเราไปก็จะต้องผ่านนี่แหละครับพระคลังนะครับกษัตริย์ที่บดีก็คือดูแลเงินแล้วก็ดูแลกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์

0: กับต่างประเทศ
1: จ
0: นทุกวันนี้นะครับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็เลยเรียกกระทรวงบัวแก้วมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่มาของกฎหมายตราสามดวงกฎหมายนี้บังคับใช้มายาวนานนะครับก็คือก็ลองนึกดูก็คือพอร่างเสร็จแล้วก็มีการประกาศพระราชโองการโปรดเกล้า

0: ถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานให้กับประมวลกฎหมายของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าประมวลกฎหมายในยุคปัจจุบันของไทยเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้มาจากตะวันตกมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแต่ก็ใช้มานานมากนะฮะใช้มานานมากก็ลองนึกดูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็ใช้มาเรื่อยๆจนมาถึงสมัยรัชกาลที่5ถึงมีการจัดทำประมวลกฎหมายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นรากของกฎหมายประมวลกฎหมายต่างๆที่มีใช้บังคับใช้ในประเทศไทยในยุคปัจจุบันบางฉบับก็ใช้มานานมากบางฉบับก็มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ยุคสมัยนะครับนี่ก็คือที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วรัชกาลที่1นะครับพระองค์ทรงครองราชย์จนก็คือถ้านับเป็นปีก็คือวันที่พระองค์ขึ้นครองราชย์แล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นทางการก็คือวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325แล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นรส.ที่1ที่เรียกว่ารัตนโกสินทร์ศกที่1นั่นแหละก็คือปี2ปีพ.ศ.2325ก็คือรส.ที่1แล้วก็บวกมาเรื่อยๆนะครับก็พระองค์ครองราชจนถึงวันที่7เดือนกันยานะครับปีพุทธศักราช2352พระองค์ก็เสด็จสวรรคตและพระโอรสพระองค์ใหญ่ก็ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์คือพระโอรสองค์ใหญ่ของพระองค์เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ประสูติมาแล้วเนี่ยเป็นมีสถามีราชสถานะเป็นราชโอรสนะครับแต่ว่าเป็นโอรสของสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกนะครับแต่ทีนี้พอสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งก็คือรัชกาลที่1ปราบดาพิเศษขึ้นมาก็เลยยกนะครับยกฐานะของพระองค์ขึ้นมาเป็นเจ้าฟ้านะครับก็คือพระราชโอรสนั่นแหละซึ่งต่อมาพระองค์ก็สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาของพระองค์ก็คือพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ครองราชต่อจากพระราชบิดานะครับ ก็พระนามที่ได้ก่อนที่จะขึ้นครองราชพระนามของพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรนะครับหรือบางคนก็จะออกเสียงแบบไม่แบบเป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นอิสสุนทรนะฮะแต่ถ้าออกเสียงแบบให้ครบเสียงเนี่ยก็คืออิสสอนสุนทรนะครับพระองค์ประสูติก็ในปี2325ที่ได้สถาปนาขึ้นมานะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอแล้วก็ต่อมาก็ได้เป็นพระราชวังบวรนะฮะเป็นกรมพระราชวังบวรเมื่อปีพุทธศักราช2349พระราชวังบวรเนี่ยก็คือถ้าเรียกภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าวังหน้าวังหน้าก็จะเป็นวังของพระมหาอุปราชพระมหาอุปราชก็คือพระโอรสของกษัตริย์นั่นแหละคุณอ้อมก็คือถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็หมายความว่าก็คือผู้ที่จะสืบราชบัลลังก์
1: อาจารย์เรายังไม่ได้เบรกตอนทุ่มสิบใช่ไหมลืม
0: อ
1: ย่างเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่หนึ่งนะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ค่ะมาคุยต่อค่ะอาจารย์
1: ก็พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยนะครับก็ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาเมื่อวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2352ก็ขึ้นครองราชบัลลังก์แต่ว่าก็ในห้วงเวลานั้นนะคุณอ้อมก็เรายังมีสงครามที่มีกับพม่าอย่างต่อเนื่องคือในยุคนั้นนะครับก็คือว่าเมื่อเรารวบรวมแล้วก็ทวงคืนแผ่นดินทวงคืนพื้นที่กลับมาแล้วเนี่ยพม่าก็จะพยายามเข้ามายึดคืนเช่นเดิมอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายมีสงครามอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนเลยก็ขนาดว่าในรัชสมัยที่พระองค์ขึ้นครองราชย์เนี่ยพระองค์ยังต้องไปทําสงครามกับพม่าที่ถลางซึ่งปัจจุบันนี้ถลางก็คือภูเก็ตนะครับคนสมัยก่อนเขาเรียกภูเก็ตว่าถลางภูเก็ตเนี่ยผมอันนี้ผมเข้าใจว่ามันเรียกขานตามภาษามลายูที่เรียกว่าบูกิตนั่นแหละคุณอ้อมบูกิตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกสถานที่ซึ่งมันเป็นเกาะเป็นที่สูงอะไรพวกนี้นะครับบูกิตนั้นบูกิตนี้อะไรพวกนี้พออยู่นานเข้านานเข้าเนี่ยเราก็เลยกลายมาเป็นคำว่าภูเก็ตนะครับอันนี้เท่าที่ศึกษานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่มีความเป็นไปได้ว่าภูเก็ตมาจากคำว่าบูกิตแต่เพราะคนสมัยโบราณเขาเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าถลางนะครับ ก็พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่สองเนี่ยก็สืบต่อกับพระราชบิดานะครับแล้วก็ขยายการค้าไปที่จีนนะครับพระองค์คือขึ้นครองราชย์ได้ปีหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนไปเข้าเฝ้าองค์ฮ่องเต้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดความสัมพันธ์กับเวียดนามก็เพราะว่าต่อเนื่องกันมานะครับก็เพราะว่าในห้วงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครองราชย์เนี่ยพระองค์ได้ทรงมีพระราชอุปถัมภ์นะครับต่อจักรพรรดิหญ่าหลงหรือที่เราเรียกว่าองค์เฉียงสือในการไปต่อสู้กับกบฏไต่เซินแล้วก็ประสบชัยชนะก็เลยมีการได้เขียนนะฮะเขาเรียกว่าเขียนกษัตริย์หญ่าหลงจักรพรรดิหญ่าหลงพระองค์แรกของราชวงศ์เบียนเนี่ยก็ได้ทำบันทึกศิลาจารึกขึ้นอันหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับที่เวราชวังโบราณเวก็ยังมีศิลาจารึกอันนี้นะเขียนชัดเจนนะฮะบอกว่าใช้คำนี้นะครับก็คือว่าห้ามผู้สืบราชบัลลังก์ทำสงครามกับสยามโดยเด็ดขาดนี่ก็เป็นเพราะว่ารำลึกถึงบุญคุณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีต่อพระองค์ก็คือจักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์เบียนก็คือหญ่าหลงนะฮะก็เลยทำให้หรือว่าถ้าชื่อเต็มๆก็คือพระองค์พระนามว่าเวียนฟุกอังเวียนฟุกอังพอมีอันนี้เสร็จปุ๊บก็เลยสืบกันนะครับพอพระโอรสของอีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นครองราชย์พระโอรสของอีกฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นครองราชย์สืบต่อมาจักรพรรดิพระองค์ที่สองซึ่งเป็นโอรสของหญ่าหลงก็คือมิงแหม่งนะฮะมิงแหม่งอ่านว่ามิงแหม่งแต่เวลาเราไปเห็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่ามินมังนะจริงๆต้องอ่านว่ามิงแหม่งนะฮะอันนี้ผมให้คนเวียดนามออกเสียงให้ฟังก็เลยจำได้ขึ้นใจนะครับว่าออกเสียงแบบไหนเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องอธิบายยาวนะฮะพระองค์ก็ส่งทูตเวียดนามก็นำพระราชถาสารเนี่ยครับมาบอกว่าเราจะยังทำตามพันธสัญญาตามพระราชหลัก

ศิลาจารึกนะครับแล้วก็มีการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเรา เราก็เริ่มมีความขัดแย้งในเรื่องของอาณาเขตเกิดขึ้นก็เพราะว่าพอราชวงศ์เบียนขึ้นครองราชนะฮะก็มีการขยายอิทธิพลเข้ามาในกัมพูชาพื้นที่แรกที่ขยายอิทธิพลกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นเนี่ยก็คือนั่นแหละสมัยก่อนคนในยุคของขอมนะครับหรือขแมกรอมเนี่ยเขาจะเรียกพื้นที่ที่อยู่ในภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกว่ากัมพูเจียกรอมนะครับกัมพูชนี่แหละกัมพูกรอมก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูที่อยู่ในที่ลุ่มที่สุดก็คือติดกับทะเลก็คือแม่โขงเดลต้านั่นแหละคุณอ้อมนะครับ ก็ปรากฏว่ากษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายนะฮะองค์ชงองค์ชายของกัมพูชาเนี่ยก็แย่งอำนาจกันแล้วก็ไปหาให้ต่างประเทศให้อำนาจที่เหนือกว่าเนี่ยมาหนุนตัวเองฝ่ายหนึ่งก็มาให้สยามเนี่ยหนุนแต่จริงๆเขาก็อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์มานานแล้วนะครับมาตั้งแต่ยุคอยุธยาสมัยพระเจ้าอู่ทองนู่นแหละคุณอ้อมก็มาเรื่อยๆแต่ทีนี้พอเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นมันก็จะมีพวกเจ้าฝ่ายเขมรนี่แหละไปขอให้เวียดนามมาช่วยเพื่อตัวเองจะได้เป็นอิสระจากสยามแต่พอนานวันเข้านั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสยามกับอันนำหรือว่าเวียดนามบนแผ่นดินกัมพูชาเขาถึงเรียกว่าศึกสงครามที่เกิดขึ้นน่ะสู้กันยาวอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมีเวลาค่อยลงรายละเอียดให้ฟังนะครับเขาเรียกว่าอันนำสยามยุทธนะครับเดี๋ยวค่อยไปถึงโอกาสนั้นแต่ว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นการขยายพระราชอำนาจนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในแผ่นดินที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่รัตนโกสินทร์ที่สถาปนาขึ้นมาใหม่แต่ว่าในยุคนี้มันเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มก็เพราะว่ามันเป็นยุคที่จีนเนี่ยถูกพวกหน้าอาณานิคมทั้งหลายเริ่มที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็คือแสวงหาผลประโยชน์ในที่นี้ก็คือว่าไปก่อสงครามฝิ่นไปบังคับให้จีนซื้อฝิ่นอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมมันก็เลยทำให้ฝิ่นเนี่ยเริ่มกระจายมากับเรือพวกนี้ด้วยแล้วก็มาถึงรัตนโกสินทร์เพราะมันมีการค้านี่แหละจากจีนก็มาสยามมารัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ขนฝิ่นขนอะไรมาแต่ว่าในห้วงรัชสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ยพระองค์ทรงเห็นผลเลยนะครับว่าถ้าสูบฝิ่นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคนนะครับซึ่งเป็นกำลังหลักที่จะป้องกันประเทศชาติเนี่ย ก็จะตกเป็นทาสของยาเสพติดเสพฝิ่นเป็นอาจินอะไรพวกนี้นะครับพระองค์ก็เลยมีพระราชดำรัสเลยนะครับว่าห้ามสูบฝิ่นและขายฝิ่นโดยเด็ดขาดตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดเริ่มที่ทำให้พวกหน้าอาณานิคมทั้งหลายเริ่มไม่พอใจเริ่มก่อวอร์ดขึ้นมาแล้วก็เริ่มคิดหาวิธีการว่าจะทำเยี่ยงไรถึงจะได้สยามจะทำเยี่ยงไรถึงจะได้กอบโกยทรัพยากรของรัตนโกสินทร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือการค้านะคุณอ้อมในยุคสมัยนั้นเนี่ยคือคนเดินทางไปมาตรงนั้นตรงนี้บางทีมันเอาเชื้อโรคมาด้วยเอาเชื้อโรคมาด้วยแล้วก็ในปี2354เนี่ยเกิดการระบาดนะครับของอหิวาเกิดขึ้นแล้วก็ ก็เลยมีพระราชพิธีอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจหลังจากที่พอจะควบคุมโรคอหิวาแต่จริงๆก็คือว่าคนล้มตายไม่น้อยนะครับเพราะว่ายารักษาสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเหมือนตอนที่เราแตกตื่นกับโควิด19นั่นแหละก็ประมาณเดียวกันแล้วใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าไม่เคยรู้จักเชื้อโรค

0: ชนิดนี้มาก่อนเราการรักษารักษาก็ยังไม่รู้จักจะป้องกันแบบไหนอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้จักก็มีแต่เอาไปเผาอย่างเดียวคุณเอาใครตายก็คือเผานะครับก็เลยมีพระราชพิธีอันหนึ่งซึ่งพระองค์ก็หนึ่งแหละก็คือว่าเป็นการกำจัดเชื้อโรคอันที่สองเนี่ยก็คือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ยังคงอยู่พระราชพิธีนั้นก็เลยเรียกว่าพระราชพิธีอาพาธพินาศชื่อเนี้ยชื่อนี้ทรงพลังมากนะ
1: น่ากลัว
0: อาพาธพินาศก็คือจะทำลายล้างไอ้อหิวานั่นแหละนะครับแล้วก็มีการส่งกองทัพนะครับไประงับความวุ่นวายในกัมพูชาก็เกิดขึ้นนี่แหละเริ่มก่อวอร์ดเริ่มอะไรขึ้นมานะครับแล้วในยุครัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีแฝดเกิดขึ้นในยุครัชสมัยของพระองค์นี่แหละคุณน้ำได้ยินแฝดอินจันใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: แฝดอินจันเนี่ยก็คือเขามีศีรษะสองศีรษะแต่อยู่ในร่าง
1: กัน
0: ใช่ไหมแฝดอินจันก็เลยถือว่าเป็นแฝดคู่แรกของโลกนะครับมีการบันทึกไว้เลยนะครับแล้วก็แต่ผู้ซึ่งจะทำการค้านะครับดำเนินกิจการการค้าแล้วก็ต่างพระเนตรพระกันในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการต่างประเทศในสมัยที่พระองค์ครองราชก็คือรัชกาลที่สองครองราชเนี่ยนะครับก็คือพระโอรสพระองค์ใหญ่นะครับพระโอรสพระองค์ใหญ่ก็คือองค์ชายเจ้าชายทัพซึ่งต่อมานะครับก็คือรัชกาลที่สามนั่นแหละเพียงแต่ว่าพระมารดาของพระองค์เนี่ยเป็นพระมารดาระดับเจ้าจอมนะครับก็คือถ้าจะเอาตามกฎมณฑียนบานการสืบราชสันตติวงศ์อ่ะคุณอ้อมพระองค์จะไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆลำดับต้นๆเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่4เดี๋ยวไปถึงตอนนั้นค่อยได้เรียนให้ฟังนะครับแต่เนื่องจากว่าองค์ชายทัพเนี่ยทำมาค้าขายเก่งมากลบก็เก่งคุณอ้อมแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อะไรเยอะๆมากมายนะครับแล้วก็ทำการค้าจัดเรือสมพงษ์สำเภาไปจีนไปอะไรพวกนี้จะเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากนะครับด้วยเหตุนี้นะครับพระองค์ก็เลยสถาปนาพระโอรสองค์ใหญ่นะครับขึ้นเป็นกรมหมื่นเจ็ดสดาบดินเมื่อปีพุทธศักราช2356นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีหลายอย่างมากนะครับที่ได้ทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟูให้รัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นรากฐานที่มีความมั่นคงถาวรมากขึ้นนะครับมีการสร้างเขาเรียกว่าสร้างนครเขื่อนขันนะฮะมีการฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชามีการริเริ่มการหล่อหัวพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกหล่อหัวพิมพ์นะครับที่เป็นภาษาไทยครั้งแรกเลยก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2362มีการสังคายนาบทสวดมนต์เป็นภาษาไทยครั้งแรกคือสมัยก่อนนี่มีแต่บาลีคุณอ้อมก็เลยมีการแปลนะครับเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาไทยก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ต่อมาเนี่ยก็ที่เขาเรียกว่าบทสารพันยะนั่นแหละเวลาทำคนไปคนนุ่งขาวห่มขาวไปจำวัดก็จะสวดบทนี้ก็คือบทสารพันยะนะครับเมื่อปี2363แล้วก็โปรตุเกสก็เป็นชาติแรกนะครับที่เข้ามาแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานกงสุลในกรุงเทพเป็นชาติแรกแล้วโปรตุเกสเนี่ยคือตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาแล้วโปรตุเกสเนี่ยมักจะเป็นชาติแรกเสมอที่เข้ามามีความสัมพันธ์อันดีกับสยามนะครับยุครัตนโกสินทร์โปรตุเกสก็เข้ามาแล้วก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งสถานกงสุลขึ้นในกรุง

เทพเป็นชาติแรกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2363แล้วทีนี้มันก็จะมีพ่อค้าปืนเข้ามาไอ้คนนี้แหละเดี๋ยวมันจะไปถึงภาคอันหนึ่งซึ่งจะอยู่ในซีรีส์นี้แหละที่จะพูดถึงว่าฝรั่งดีกับฝรั่งเลวนะฮะที่มาในรัตนโกสินทร์นะครับหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือเซอร์จอห์นคอฟเฟิร์ตเซอร์จอห์นคอฟเฟิร์ตเนี่ยนะฮะเขาเป็นทูตอังกฤษนะครับมาเจริญสัมพันธไมตรีกับรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี2365ก็หมายความว่าอังกฤษนั้นเข้ามาหลังจากโปรตุเกส2ปีก็หมายความว่าเป็นชาติที่2นะครับที่มาเจริญความสัมพันธ์ทางการทูตกับเราในยุครัตนโกสินทร์นะครับก็นี่คือการบุกเบิกแล้วก็โลกกว้างขึ้นความสัมพันธ์ต่างประเทศมากขึ้นและมีความเป็นสากลมากขึ้นแต่มันก็คืบคลานมาในหลายๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายสำหรับทั่วไทยอาเซียนคืนนี้นะคะคุณสวิตตี้บอกว่าเป็นข้อมูลบางเรื่องที่ไม่เคยได้เรียนในหนังสือขอบคุณอาจารย์นะคะ
3: คร
2: ับ แล้วก็ท่านพัชสำเนียงนะคะนมัสการค่ะแล้วก็คุณกาแฟโบ

0: รามพี่พันนิพาพี่ไหคำก็ชมอยู่นะคะพี่เปรมสีตานะคะพี่พงศักดิ์พี่นกเขาแมวพี่ดีมากดีมากๆนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฝนตกไหมแถวนั้น
0: ตกค่ะอาจารย์ตกหยุดไปแล้วเดี๋ยวก็ตกอีก
1: สมควรให้เขาตกนะครับถ้าไม่ตกนั่นแหละผิดปกติ
0: หน้าฝนนะเนาะ
1: ใช่ก็ต้องคิดหาวิธีกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าไม่ฝนไม่ฝนนี่8 เดือนนะคุณน้องฝนนี่แค่4 เดือนเรามันต้องจัดการบริหารน้ำให้มีประสิทธิภาพกว่านี้แต่ว่าก็ตามแก้ภัยพิบัติเสมอแต่ไม่เคยป้องกันมันตลกดีเนาะนักการเมืองก็หน้าเดิมๆเนี่ยแหละไปวนมา
0: ก็ไม่เคยแก้ให้ได้นะอาจารย์
1: วนกันไปวนกันมานะพอมีปัญหาก็โบยไปก่อนก่อนอะไรประมาณนี้
0: ค่ะ
1: พอทำไม่เสร็จก็บอกว่าผมอยู่ในตำแหน่งสั้นเกินไปนะ
0: แป๊บเดียวเลือกตั้งใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ย
1: ภาษาลาวบอกว่าจักสิว่าคว่ำใดภาษาเหนือว่ายังไงคุณน้อง
0: อะไรนะอาจารย์
1: ไม่รู้จะว่าอย่างไร
0: ก็มดคำจะอู้แล้วมโหจะอู้จะได้แล้ว
1: รายการเรามันคือเป็นสายวัฒนธรรมนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ในคือพระพุทธยอดพระพุทธเลิศล่านภาไหนเนี่ยพระองค์เป็นกษัตริย์ชาตินักรบจริงๆก็คือลองนึกอย่างนี้คุณอ้อมพระราชบิดาก็เป็นกษัตริย์นักรบทรงหลังช้างเป็นแม่ทัพใหญ่มาอย่างยาวนานแล้วพอพระองค์เป็นพระราชเป็นพระโอรสองค์ใหญ่นะสมัยที่พระบิดายังไม่ได้ทรงขึ้นครองราชเนี่ยนะฮะพระองค์ก็ออกตามเสด็จพระราชพระบิดาเนี่ยเป็นไปสู้รบอยู่ตลอดเวลาคุณอ้อมเพราะนั้นพระองค์ก็เลยเดินทางไปทั่วเลยนะครับพระพุทธเลิศล่านภาไหลเดินทางไปทั่วแล้วพระองค์ก็จะมีความนิยมชมชอบในเรื่องของกวีนะครับเพราะฉะนั้นในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยถึงมีกวีเอกคู่บัลลังก์ของพระองค์ก็คือพระสุนทรโวหารก็คือสุนทรภู่นั่นแหละนะฮะแล้วก็สุนทรภู่เนี่ยเป็นที่โปรดปรานของพระพุทธเลิศล่านภาไหลอย่างยิ่งเพราะว่าเจ้าสำบทสำนวนอะไรต่างๆเนี่ยคือภาษาของสุนทรภู่นี่สุดยอดจริงๆนะคุณอ้อมคืออ่านทุกสมัยเนี่ยก็โอ้โหสุดๆเลยนะครับทำไมเขียนได้ขนาดนี้แล้วคนสามารถแต่งกลอนเอากลอนมาเรียงกันเป็นนิยายได้อะ เรานี่จะเขียนเป็นไอ้บทร้อยเขาเรียกอะไรนะบทร้อยแก้วเนี่ยมันก็ยังยากอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นร้อยกลองอ่ะให้มันเป็นเรื่องลองกลับไปอ่านพระอภัยมณีนะคุณอ้อมจะเห็นสิ่งที่ฝังอยู่ในนั้นนะที่แฝงอยู่ในนั้นเยอะมากแล้วมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็คือการเรียนรู้จากโลกตะวันตกด้วยทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นในยุคของสุนทรภู่ที่ท่านได้ประพันธ์พระอภัยมณีตัวละครในพระอภัยมณีนะครับอุปมาอุปไมยได้เลยนะครับไม่ต่างอะไรกับ Little Mermaid คุณอ้ําดูหนังการ์ตูนฮอลลีวูด Little Mermaid ไหม
0: ก็ผ่านๆตาบ้างอาจารย์แต่ไม่ได้ดูจนจบ
1: นั่นแหละทุกอย่างนะฮะจะมีการผสมผสานแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านสุนทรภู่เนี่ย ก็ได้อ่านหนังสือ Little Mermaid นี่แหละแล้วก็เอามาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีของไทยสยามยกตัวอย่างเช่นนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร

0: เอาไปเทียบใน Little Mermaid เนี่ยคือใครด้วยไหมปลาหมึกยักษ์
1: อ๋อ
0: เออร์ซูล่า
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนะครับมันก็จะมีเงือกมีอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมต้องยกนิ้วให้สุนทรภู่เลยก็คือว่ามันมีวิธีคิดก็คือการผสมผสานของสัตว์ที่ต่างเผ่าพันธุ์แล้วออกมาแบบสวยสดงดงามอ่ะนึกเวลาการผสมผสานระหว่างสัตว์ที่ต่างเผ่าพันธุ์เนี่ยคุณอ้อมนึกถึงอะไรในพระอภัยมณี
1: อะไรต่างนางเงือกอาจารย์
0: นางเงือกพอนางเงือกผสมกับพระอภัยก็มาเป็นคนใช่ไหมแต่ไม่
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีหางนะแต่ทีนี้ถ้าพระอภัยไปผสมกับนางยักษ์อ่ะเห็นไหมก็เป็นสินสมุทรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นสินสมุทรไม่ใช่สุสาคร
1: ค่ะ
0: นะครับแต่อันนึงก็คือว่าที่ต่างเผ่าพันธุ์ของสัตว์ที่ผมชอบมากแล้วก็จินตนาการได้ยังไงคือสุดยอดมากก็คือม้านิลมังกรเคยดูการ์ตูนยุคแรกๆไหมที่เขาทำการ์ตูนเรื่องสุดสาคร
1: ค่ะ
0: ตามหาบิดาสุดสาครที่มีม้านิลมังกรเนี่ยสวยนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: การ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขียนเฟรมต่อเฟรมเลยนะครับมันไม่มีคอมพิวเตอร์มาทุกวันนี้แล้วสวยมากสวยมากนะฮะแล้วถือว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่ทำจากมือ100%เนี่ยนะครับเรื่องแรกของสยามที่สวยงามมากนะครับมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนอะไรที่มีความละเอียดสูงนะไม่ใช่แบบง่ายเหมือนหนังตะลุงนะครับคือแบบสวยมากนะไม่รู้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จะยังเก็บไว้หรือเปล่าอยากจะให้รื้อฟื้นอันนี้นะครับเอามาสู่โลกออนไลน์ให้ลูกให้หลานได้ดูได้รับชมน่าจะซึมซับได้เยอะมากนะครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์คุณอ้อมปรากฏว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าณภาลัยเนี่ยโปรดปรานต่อสุนทรภู่แล้วก็เป็นเจ้าสมบัติสำนวนที่สุดยอดมากที่สุดแล้วเนี่ยในขณะที่โอรสของพระพุทธเจ้าณภาลัยซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่3เนี่ยนะครับก็คือเจ้าชายทัพก็คือกรมเหมือนเจษฎาบดินทร์เนี่ยนะครับต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะต้องไปเรียนบทกลอนบทกวีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะนั่งอยู่คู่กันแล้วก็สุนทรภู่จะมีหน้าที่เป็นคนตรวจบทกลอนคุณตรวจบทกลอนแล้วปรากฏว่าอันนี้คือองค์ชายทัพเนี่ยพระองค์ไม่นิยมชมชอบในด้านนี้เท่าไหร
1: ่
0: พระองค์นิยมชมชอบในเรื่องของการค้าการสู้รบทำศึกสงครามการทำความสัมพันธ์การเดินทางไปต่างประเทศอะไรพวกนี้คุณอ้อมแต่เมื่อพระราชบิดามีรับสั่งมาก็ต้องปฏิบัติตามนะก็เกิดว่ามันมีเรื่องเล่ากันมานะก็คือว่าในห้วงที่องค์ชายทัพเขียนบทกลอนเนี่ยแล้วสุนทรภู่เป็นคนไปตรวจแล้วก็วิจารณ์แบบสาดเสียเทเสีย คือวิจารณ์แบบไม่บรรยับบรรยังนึกออกไหมคุณน้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้เรียกอะไรสารพัดเนี่ยภาษาบ้านๆอ่ะเนาะก็จะแบบนั้นแหละก็นั่นแหละครับพอตอนที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่3เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยเป็นช่วงเวลาที่สุนทรภู่ต้องออกบวช เพราะว่ากลัวกลัวเพราะว่าวิจารณ์ไว้เยอะมากนะครับ เดี๋ยวเกิดเรื่องพวกนี้สนุกนะสนุกนะฮะถ้าเราทำเป็นภาษาแบบบ้านๆนะมาไล่เลียงให้ลูกหลานรุ่นใหม่ฟังเนี่ยจะสนุกมากแล้วก็เอาบทนิยายนะฮะในพระอภัยมณีเนี่ยมาเปรียบเทียบกับฮอลลีวูดนะครับก็คือ Little Mermaidเงือกน้อยเนี่ยนะครับเขาก็จะได้เห็นเลยครับว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นั่นเองแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่คือความอัจฉริยะ

0: สุนทรภู่โดยแท้เข้าใจได้ไงว่ามันมีมิวเทชันมันมีการผสมข้ามเผ่าพันธุ์แล้วก็ออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ศิลปินผู้ที่รังสรรค์ออกมาเนี่ยที่สุดยอดมากๆนะฮะผมได้ดูเนี่ยผมยังประทับใจจนเท่าทุกวันนี้เนี่ยฮะก็คือสุดสาครเนี่ยนะตามหาพระบิดาก็คือพระอภัยมณีนะครับพระพุทธราชนภาลัยพระองค์ทรงพระราชสมภพนะครับวันที่24กุมภาพันธ์2311ก็ลองนึกดูนะฮะนี่คือไทม์ไลน์ก็คือว่าพระองค์ในวันที่พระองค์ราชสมภพนั้นเนี่ยกรุงธนบุรีเพิ่งจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวอยุธยาถูกพม่าเผานั่นแหละครับบ้านเมืองจะอยู่ในขนาดไหนนะครับก็พอพระองค์ขึ้นครองราชกรรมศึกมาเยอะด้วยนะครับก็จริงๆพระองค์ก็เลยครองราชรวมแล้วก็15ปี
1: ค่ะ
0: 15ปีแล้วก็เสด็จสวรรคตวันที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2367นะครับซึ่งวันนี้แหละก็เป็นวันลาผนวดก็คือลาบวชของเจ้าฟ้ามงกุฎ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเป็นการบวชพระก่อนหน้านี้คือบวชเนนนะครับ ไปบวชพระแล้วก็พระพุทธเลิศล่านภาไหลนี่แหละครับส่งให้พระโอรสบวชเป็นพระนี่คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้มีการแย่งชิงราชบัลลังก์นะครับแล้วก็มีการจัดลำดับก็คือความแกร่งของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งต่อมาก็คือพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็คือเสนาอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยก็ต่างเห็นดีเห็นงามนะครับก็คือไปทูลต่อพระองค์แล้วก็สถาปนาพระองค์ขึ้นสู่ราชบัลลังก์เป็นรัชกาลที่3ในยุคสมัยของรัตนโกสินทร์เราจะต้องเบรกไหมเนี่ยงง
1: ไม่เบรกค่ะอาจารย
0: ์
1: เราเบรกตอนทุ่มเบรกตอนทุ่มครึ่งไปแล้วหรือเปล่าเองหรือยังไม่ได้เบรกเบรกไปแล้วนะอาจารย์เบรกตอนทุ่มครึ่งไปแล้วค่ะ
0: โอเคเห็นบอกว่ามีทุ่ม47หรืออะไรนะงง
1: ไม่ใช่ค่ะมี 6:45 ค่ะ
0: อ๋อโอเคมันปรับสมองไม่ทันนะครับบางทีพระนั่งเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระองค์ก็ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาแล้วก็ต้องถือว่าเป็นรัชสมัยที่โลกเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแปลงมีการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศมากขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายไปหาเขามาหาเราแล้วก็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะพระองค์เนื่องจากว่าพระองค์ทรงแต่งเรือสำเภาไปทำการค้าตั้งแต่หนุ่มก็เลยเห็นโลกกว้างเห็นสิ่งที่ผู้ล่าอาณานิคมทั้งหลายกระทำต่อประเทศที่ด้อยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีทรัพยากรอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับผมไม่แน่ใจว่าพระองค์ได้แต่งเรือสำเภาการค้าไปที่อินเดียหรือไม่เพราะว่ายังสืบค้นไม่เจอแต่จีนเนี่ยพระองค์ไปเห็นด้วยสายพระเนตรของพระองค์นะครับไปเห็นว่ามีการปิดกวางโจวกวางตุ้งฮ่องกงยึดเอายังไงอะไรพวกนี้คุณอ้อมพระองค์ได้ประจักษ์ด้วยสายพระเนตรของพระองค์ก็เลยมีการเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไว้นะครับในรัชสมัยของพระองค์ก็อย่างแรกเลยนะครับพอพระองค์ขึ้นครองราชนะครับก็คือขึ้นครองราชแล้วเนี่ยก็คือวันที่21กรกฎาคมเนี่ยนะครับ2367เนี่ย

0: สิ่งแรกที่พระองค์มีรับสั่งไปเลยก็คือว่าให้เสริมสร้างกำลังป้องกันราชอาณาจักรให้มีมากขึ้นให้มีการสร้างป้อมปราการตามปากแม่น้ำสายสำคัญและหัวเมืองชายทะเลนี่คืออย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองต่อมาก็คือว่าให้มีการคือเนื่องจากว่าทางฝ่ายล้านช้างนะครับก็เริ่มที่จะก็คือเจ้าชีวิตเจ้าอนุวงศ์เนี่ยนะครับพระองค์ทรงมีความต้องการที่จะประกาศอิสรภาพจากสยามก็มีการตั้งกองทัพตั้งอะไรสารพัดนะครับก็พระองค์ก็เลยมีรับสั่งนะครับให้ตั้งกองกำลังไปเพื่อสกัดกั้นกองทัพของเจ้าอนุวงศ์นี่คืออย่างที่สองอย่างที่สามนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ทำก็คือว่าด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับก็เลยได้มีการไปยุติสงครามกับเวียดนามว่าด้วยกัมพูชาเพราะว่าไม่อยากจะเปิดศึกหลายทางนี่แหละคือการยุติศึกสงครามที่เรียกว่าอันนำสยามยุทธซึ่งสู้กันมาเพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือแผ่นดินกัมพูชาบนพื้นฐานที่เชื้อสายของกษัตริย์ในกัมพูชาไปขอให้ต่างฝ่ายต่างมาเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งทุกวันนี้กัมพูชาก็ยังเป็นเยี่ยงนั้นอยู่ตลกเนาะไม่เคยเปลี่ยนนะฮะอย่างที่สี่นะครับก็คือรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ได้รับสั่งให้พัฒนาการคมนาคมทางน้ำด้วยการขุดคลองนะครับคลองที่ขุดในรัชสมัยของพระองค์ก็จะมีคลองบางขุนเทียนนะครับคลองบางขนาดแล้วก็คลองหมาหอนรู้จักไหมคลองหมาหอน
1: เคยได้ยินอาจารย
0: ์นะครับอยู่แถวๆอัมพวานั่นแหละก็คือคลองดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็คลองนี้ขุดนะครับไม่ใช่คลองธรรมชาติเพราะว่าการขุดคลองสมัยก่อนเนี่ยได้ประโยชน์สองอย่างอย่างแรกก็คือการคมนาคมอย่างที่สองก็คือการทดน้ำไปใช้ในทางการเกษตรนะครับนี่คืออย่างที่สี่อย่างที่ห้านะครับพระองค์ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยได้ทำนุบำรุงศาสนาเนี่ยเยอะมากนะครับก็คือทั้งสร้างวัดใหม่บูรณะวัดเก่านะครับขึ้นมาอย่างเช่นการทำนุบำรุงก็เช่นการสร้างพระประธานนะครับในพระอุโบสถวัดสุทัศน์สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติที่วัดเฉลิมพระเกียรติที่นนทบุรีตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะบางสีทองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่วัดเฉลิมพระเกียรติทุกวันนี้สวยมากนะครับแล้วก็มีวัดปรินายกนะครับแล้วก็วัดนางนองนี่คือการทำนุบำรุงนะครับส่วนวัดใหม่ที่สร้างขึ้นมี3วัดด้วยกันในรัชสมัยของรัชกาลที่3นะครับ1คือวัดบวร2คือวัดเทพธิดารามและ3คือวัดราชนัดดารามนอกนั้นก็มีการปฏิสังขรณ์วัดโบราณหรือวัดเก่าขึ้นมาให้ดีแล้วก็สวยสดงดงามขึ้นมานะครับ35แห่งหรือ35วัดเยอะมากคุณอ้อมนะครับเช่นวัดพระแก้ววัดอรุณนะฮะวัดราชโอรสสารามนะครับแล้วก็นอกนั้นนะฮะก็โปรดให้มีการเขาเรียกอะไรล่ะแต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นมา1เล่มนี่แหละถ้าใครดูละครอะไรนะบุพเพสันนิวาสใช่ไหม

0: อุเพศนิวาสนี่คือภาคหนึ่งพรหมลิขิตนี่คือภาคสองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ในรัชสมัยของรัชกาลที่สามเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้แต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้นมาหนึ่งเล่มเล่มนั้นก็คือจินดามณีและก็ให้นำนะครับความรู้ต่างๆนะครับมาจารึกในศิลาตามศาลาวัดหรือว่าตามวัดวาอารามหรือพุทธาวาสทั้งหลายนะฮะในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระเชตุพนคุณอ้อมวัดพระเชตุพนเนี่ยถ้าสมัยนั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยนะ อุปมาอุปไมยได้เลยว่าวัดพระเชตุพนนี่แหละคือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามเพราะมีทุกสิ่งอยู่ในนั้นนะครับลองไปโอ้โหสวยนะครับวัดนี้สวยมากก็คือถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดโพเอาไว้แค่เป็นวัดเนี่ยก็สุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะใครทนเจ็บไม่ไหวเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปนวดวัดโพมือหนักหรือเปล่านะครับทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ขนาดมาเรียนก็ยังมือหนักนะคุณอ้อมก็ลองนึกดูแต่ฝรั่งชอบทุกวันนี้จีนยิ่งชอบมากกว่านะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่พระองค์ได้ทรงต่อยอดจากสมัยมีกฎหมงกฎหมายนะมีกฎหมายตราสามดวงแล้วก็พระองค์อยากจะให้ประชาชนเข้าถึงพระองค์มากขึ้นพระองค์ก็ได้โปรดให้นำกรองวินิจฉัยเพรีออกไปตั้งณกรมวังคุณอ้อมนั่นแหละใครมีคดีความใครมีความทุกข์ความใดเนี่ยก็จะมาตีกรองอันนี้ถ้าพระองค์ทรงประทับอยู่ในพระราชวังพระองค์ก็จะส่งมาด้วยพระองค์เองแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีนั่นแหละฮะกรมบังก็จะมารับเรื่องราวร้องทุกข์นี่คือต้นแบบของการเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหลายเลยนะครับอันนี้ยังไม่จบนะครับวันเสาร์หน้าเราค่อยมาต่อแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่3เนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยณปัจจุบันนี้เราถึงได้ขนานพระนามของพระองค์นะครับว่าเป็นพระบิดาแห่งการค้าไทยพระบิดาแห่งการพาณิชย์นาวีและพระบิดาแห่งแพทย์แผนไทยเสาร์หน้าเรามาตามตอนต่อครับวันนี้หมดเวลา
1: ค่ะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับทั่วไทยอาเซียนวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการและอย่าลืมนะคะสำหรับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3เราจะเปิดรับสมัครถึง29สิงหาคมนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยตามหมายเลขที่ให้ไว้ค่ะเวลาหมดแล้วทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายนะคะอาจารย์แล้วเจอกันวันเสาร์หน้านะคะ
0: เสาร์หน้าครับ
1: สวัสดีค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหวินฉางเมืองอวกาศนานาชาติเหวินฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: จบข่าวใน

จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ราไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอัศพลยันไม่พบนฤชาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมเชิญประธานคณะกรรมการร่าง TOR ใหม่มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนายอัศพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นพบว่ามีข้าราชการระดับอธิบดีเกี่ยวข้องและมีชื่อของนายณรุชาโคสาศิวิไลอดีตอธิบดีกรมการปกครองด้วยนั้นว่าตนอาจจะพูดไม่ตรงพูดผิดและได้ยินคำถามไม่ชัดเพราะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เสียงดังจึงฟังคำถามไม่ชัดโดยยืนยันว่านายณรุชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและนายรุชายังเป็นผู้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการร่าง TOR ใหม่ที่ตรวจพบการจับกุมปลัดเทศบาลนครราชสีมาซึ่งในการร่าง TOR ใหม่ทั้งประธานและกรรมการต่างๆวันนี้ยังไม่มีใครเชิญประธานและกรรมการร่าง TOR มาให้ข้อมูลดังนั้นในการประชุมกรรมธิการปปช.วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้จะเชิญประธานร่าง TOR มาให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประธานกรรมธิการปปช.กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการปปช.ที่ผ่านมาเลขานุการคณะทำงานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของนายปกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ให้ข้อมูลว่าระยะเวลา30วันที่ตรวจสอบทั้งหมดขณะนี้ถึงระดับ10คืออธิบดีและข้าราชการท้องถิ่นคณะทำงานชุดนี้ทำงานเสร็จสิ้นแล้วที่เหลือเป็นการทำหน้าที่ของปปช.ปปง.และปปป.แต่ว่าในส่วนของคณะทำงานชุดนี้อยู่ที่การหาข้อเท็จจริงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ตรงกับกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาพูดผ่านสื่อกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควบุกค้นร้านค้าและบ้านในหน้าในพิษณุโลกหลังสืบพบความผิดปกติการออกใบป.3สอบปลอมแปลงเอกสารกว่า 2,200 ฉบับนายศักชัยโรจนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองได้เปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นสถานที่ตามหมายศาลจังหวัดพิษณุโลกและสถานที่ต้องสงสัยพบกระบวนการค้าอาวุธปืนโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้ตรวจพบเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกพบว่าผู้ที่มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลแบบป.3แต่ไม่ได้นำออกมาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ข้อมูลระหว่างปี2563ถึง2569จำนวน 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าอาจมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือรายมือชื่อเจ้าพนักงานชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้นำหมายค้นจากศาลจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านผู้ต้องสงสัยเป็นนายหน้าจำนวน3แห่งยึดพยานหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมีไว้ได้ใช้ได้มาซึ่งการกระทำความผิดและนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับเครือข่ายดังกล่าวคาดว่ามีการทำกันเป็นขบวนการมีการวางแผนทำงานในลักษณะของกลุ่มอาชญากรแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนโดยร้านจำหน่ายอาวุธปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอาศัยอำนาจหน้าที่โดยใช้ในหน้าในการจัดหาและกระจายอาวุธปืนออกนอกระบบซึ่งถือเป็นขบวนการทุจริตและเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งให้อำเภอเมืองพิษณุโลกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้าอาวุธปืนต่อไปหุ่นยนต์สุนัขช่วยแบกกระเป๋าให้แก่บรรดา นักศึกษาใหม่และครอบครัวมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงในเมืองหางโจวประเทศจีนนำหุ่นยนต์สีขาหรือหุ่นยนต์สุนัขเข้ามาช่วยทำหน้าที่แบกสัมภาระและกระเป๋าเดินทางขึ้นอาคารให้แก่บรรดา นักศึกษาใหม่และครอบครัวในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปี2026ผู้ผลิตหุ่นยนต์เปิดเผยว่าหุ่นยนต์สีขาเหล่านี้มีระบบควบคุมการเคลื่อนไหวและการประมวลผลสภาพแวดล้อมขั้นสูงจึงสามารถรับน้ำหนักและขนส่งสินของได้อย่างคล่องตัวการนำนวัตกรรมสุดล้ำมาปรับใช้จริงในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระการขนย้ายสิ่งของของผู้ปกครองและนักศึกษาเท่านั้นแต่ยังสร้างสีสันและความประทับใจในวันรายงานตัวเข้าเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจ

เรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076

0: ้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Filter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบนาฬิกาสิบสามนาทีรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นวิศวกรเป็นนักบริหารด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดมาคุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องวาระแห่งชาติยกระดับดูแลสถานศึกษานะครับเราก็คงจะทราบกันนะครับว่าเกิดเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็ทำให้จะต้องมาสนใจใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษากันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้เลยนะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 MCOT News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านสามารถเข้ามาดูแล้วก็ทักทายส่งความคิดความเห็นเข้ามาในรายการได้นะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัวแอสไซน์

0: ครับตัว A หางยาวเนี่ยแล้วพิมพ์คำว่า MCOT News MCOT News นะฮะสำหรับท่านที่ฟังทางแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้นะครับคือ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT พอดาวน์โหลดเสร็จก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเราครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเล็บครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเล็บ
0: อย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับว่าเซเล็บหรือผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นวิศวกรนะและจริงๆแล้วก็นะครับเป็นนักบริหารทำงานทางด้านนะครับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนะโอ้ประสบการณ์ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับได้ทำความรู้จักกับคุณพิภพพฤกษมาศสวัสดีครับคุณพิภพครับ
2: สวัสดีครับคุณเสด็จครับสวัสดีครับคุณลักษณะครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: นี่ต้องเรียกกันท่านผู้ฟังนิดนึงคุณพิภพนี่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาผมนะฮะหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่บริษัทเอโซนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้คุยกับคุณพิภพหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามชื่อเล่นหน่อยได้ไหมครับ
2: ก็ได้นะแต่ไม่ค่อยมีคนเรียกนะ
0: ลองดูเพราะผมเชื่อว่าคนหลายคนรู้จักคุณวิภพแล้วไม่รู้จริงๆชื่อเล่นชื่ออะไร
2: ครับก็ที่บ้านเรียกว่าตึงนะครับ
0: ตึงนะฮะไม่มีใครรู้เลยนะ
2: แต่เพื่อนๆก็เรียกกันพบเป็นส่วนใหญ
0: ่พบ
2: แต่พอทำงานก็เรียกป๊อป
0: เรียกป๊อปเพราะว่าเขาเรียกอะไรอินิเชียลตัวย่อ
2: ต
0: ั
2: วเองนะครับ
0: ตัวมันเป็น POP ถูกไหมฮะ
2: ครับครับแต่พอหลังจากนั้นไปทำงานที่สถาบันปิโตรเลียมเขาก็เรียกกันพออหรือไม่ก็ด็อกเตอร์เลยนะคุณ
0: เ
2: พราะว่าในวงการในวิชาการเขาบอกเรียกใครเหมือนเรียกหมอเป็นอาจารย์หมดอ่ะ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้เขาก็เรียกตำแหน่งเลยเรียกให้สูงสูงไว้ก่อนเราก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นด็อกเตอร์จุลินทรศักดิ์ไป
3: เดี๋ยวก่อนทำไม POP
0: อ๋อเป็นตัวย่อคือเขาเรียก initial
2: คือ
0: เป็นคำย่อนะ
3: เพราะว่า P พี่พบนะแล้วก็นามสกุลพฤกษมาศแล้วก็ P แต่ LO นั่นคืออะไร
2: พบไงหมายความว่าตอนแรกเนี่ยผมก็จะใช้ตัวพี่พบเนี่ย P แล้วก็ M ใช่ไหมแต่มีคนดีแล้วก็เลยเอาตัวหลังแล้วกันตัวที่เขาเรียกกัน
0: ตัวหลังก็มันมาจากคำว่าพี่ป๊อปเนี่ยแหละป๊อปก็เลยพี่ป๊อปเขาเลือกได้ผมนี่อินิเชียลผมตอนผมทำงานเดสโซก็คือ SNS ก็คือเสน่ห์ศรีสุวรรณ SANA เนี่ย
2: ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะชื่อนามสกุลแต่ของผมมันชื่อมันโหลมันทำให้มีตัวไออินิเชียลไอสร้างคนเยอะ
0: คุณพี่ป๊อปเป็นคนจังหวัดไหนฮะ
2: กรุงเทพครับ
0: กรุงเทพเลยนะฮะ
2: แต่ไปโตธนบุรีไปเรียนหนังสือธนบุรี
0: ไปเรียนธนบุรีนะฮะ
2: ครับ
0: โรงเรียนอะไรนะฮะ
2: ตอนประถมนี่ก็เรียนที่โรงเรียนยาวพันธ์พิทยาก็ตอนนี้ก็ไม่มีละเลิกไปละแต่พอมัธยมต้นก็เรียนที่วราชาวรส
0: อ๋อวราชาวรส
2: พอชั้นมัธยมปลายก็อำนวยสินพระนคร
0: อำนวยสินนะฮะอำนวยสินนี่ก็มาเรียนตอนนั้นเรียนสายวิทย์สายสินนะฮะ
2: สายวิทย์ครับ
0: สายวิทย์นะฮะไอ้ที่เรียนสายวิทย์นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสนใจอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์คือมันก็มีวิทย์กับไป
0: ศิลป
2: ์กับศิลปะแต่เราก็สนใจทางด้านของทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนต่อแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสไปเลือกได้หลายทางมากกว่าน
0: ะฮะทางครอบครัวก็ส่งเสริมอะไรไหมทางบ้านเราธุรกิจไปไหน
2: ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เราก็ส่วนมากคุยกับเพื่อนแล้วก
0: ็
2: เลิกเรียนตามเพื่อนซะส่วนใหญ่แต่สมัยเด็กนะ
0: ครับเสร็จแล้วสมัยนั้นเอนทรานไหมมีเข้ามาวิทยาลัย
2: ครับครับก็เอนทรานนะครับก็เลือกเข้าทางวิศวะแต่มันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ผมอยากพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมนะก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาประเทศนะฮะ
0: นั่นก็ทักประมาณปี2510สิบนิดใช่ไหมฮะ
2: ใช่มันจะอะไร1964-65เนี่ยสมัยที่เขารัฐบาลก็มีน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีการทำอะไรสมัยนะก็เลยมีการเรียกว่าเริ่มพัฒนานะครับไอ้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทำให้เกิดคนเนี่ยเข้าไปเรียนในระดับมหาลัยและระดับทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เยอะขึ้นนะครับก็เรียนเชื่อเขาบอกว่าหางานง่ายนะที่สองพันหางานง่ายแล้วก็เงินเดือนดีเราก็เลยเรียนไม่มีอะไรมากมาย
0: ก็เลยเลือกวิศวะนะ
2: ครับ
0: สมัยนั้นมันเลือกกี่อันดับครับตอนไหน
2: ตอนนั้นรู้สึกจะ6อันดับนะผมก็เลือกหลายอันดับนะครับ

0: าวะวิศวะที่นู่นที่นี่แล้วก็ทางด้านอื่นบางเช่นเศรษฐศาสตร์อะไรทำนองเนี้ย
1: เพิ่นมันด้วย
0: ครับเพิ่นมันได้อันแรกก็เลยดี
1: ได้อันแรกเลยก็คือวิศวะจุฬาเลยถูกไหมฮะ
0: ครับผมครับ
1: ก็คือตกลงก็คือเข้าวิศวะจุฬา
0: ครับ
1: แล้วอะไรทางสาขาไหนฮะ
0: วิศวะอุตสาหการ
1: อุตสาหการ
0: ครับ
1: อุตสาหการภาษาอังกฤษก็คือ IE ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ Industrial Engineering ครับ
1: จริงๆมันเรียนทางอะไรฮะอุตสาหการ
0: มันเรียนสำหรับเตรียมคนเข้าไปทำงานในโรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตนะฮะเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตการวางแผนการผลิตอะไรพวกนี้ครับ
1: การเพิ่มประสิทธิภาพ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญสำหรับการผลิต
1: สำหรับการผลิตนะ
0: ครับ
1: ใช้เวลา4ปี
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: พอจบวิศวะเสร็จแล้วทีนี้ทำอะไรทีนี
0: ้ก็เข้าทำงาน
1: สมัครงานที่แรกเลยที่แรก
0: ใช่ใช่คือตอนช่วงนั้นเนี่ยเราก็สมัครผมสมัครสองที่นะก็ได้สองที
1: ่
0: แต่ก็เลือกเอาทางด้านของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเพราะว่าได้คุยกับผู้ใหญ่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมมันใช้น้ำมันนะอุตสาหกรรมอื่นเจ๊งอุตสาหกรรมมันอาจจะไม่เจ๊งอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอฮะโอ้คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ
0: ก็เลยเข้าอุตสาหกรรมน้ำมันก็โอเคได้กันในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าตัดสินใจถูกครับ
1: ก็คือเข้าบริษัทเอสโซเลย
0: ครับ
1: ตั้งแต่แรกเลยฮะ
0: ครับครับ
1: แล้วบอกอีกที่หนึ่งสมัครที่ไหนตอนนั้น
0: ไม่บอกดีกว่าเพราะเราไม่ได้ไป
1: แต่ได้ที่เอสโซนี่ก
0: ็
1: ได้เลยนะฮะ
0: ครับครับ
1: ทีนี้ตอนที่เข้าเอสโซนี่ก็ใช้อะไรความเป็นวิศวะเข้ามา
0: ปริญญาตอนนั้นเนี่ยเอสโซก็กำลังขยายธุรกิจเหมือนกันนะครับก็รับเยอะเลยนะครับก็ผมไม่ต้องมันคิดและประทับใจจนกระทั่งบัดนี้ว่าการสัมภาษณ์เนี่ยเขาให้ก็มีพาเนลนะตอนนั้นเราก็เริ่มที่จะ
1: เป็นคณะกรรมการ
0: คณะกรรมการนะครับก็มีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ต้องการไอ้กำลังคนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเนี่ยไอ้นอกจากสัมภาษณ์เราน่าจะทำงานที่รับมอบหมายได้แล้วเนี่ยพอมีพวกที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมาดู potential ด้วยนะเขาว่าดูดีถามนู่นถามนี่ว่าเด็กคนนี้มันจะเรียกว่าก้าวหน้าหรือว่าไอ้พัฒนาต่อไปได้ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในภายหลังนะครับเพราะว่าหลังๆเราสัมภาษณ์คนเราก็สัมภาษณ์แบบนี้เหมือนกันสัมภาษณ์เพื่อดูไอ้ศักยภาพ
1: ความหมายก็คือไม่ได้ดูเพื่อทำงานเท่านั้นแต่ดูศักยภาพในการทำงาน
0: ใช่ใช่
1: แล้วอนาคตต่อไป
0: ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อทำงานอื่นได
1: ้
0: ครับ
1: ในสุดก็ได้งาน
0: ครับ
1: เป็นตำแหน่งอะไรคร
0: ับแรกๆนะครับช่วงนี้พออาจจะเราละเอียดนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเริ่มแล้วก็เป็นช่วงที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของช่วยการทำงานเหมือนกันนะครับเข้าไปเป็นวิศวกรคลังน้ำมันอยู่ที่ช่องนนทรีนะครับคลังน้ำมันช่องนนทรีสมัยก่อนเนี่ยเป็นคลังใหญ
1: ่ครับ
0: นะไม่ใช่มีเฉพาะไอ้เรื่องของไอ้น้ำมันโดยปิโตรเลียมอย่างเดียวมีการผลิตด้วยนะผลิตน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็เข้าไปเป็นวิศวกรฝึกหัดสักประมาณ6เดือนมั้งตอนนั้นเนี่ยทางด้านของบริษัทก็สร้างโรงงานผลิตกระป๋อง
1: พลาสติก
0: ใส่น้ำมันเครื่องแล้วเสร็จพอดีเขาก็เลือกผมไปเป็นในหัวหน้าแผนกก็เป็นเลือกเป็นหัวหน้าแผนกก็เลือกไปโชคดีเราก็เริ่มงานเรียนมาทางนี้แล้วเริ่มงานทางนี้แล้วก็ได้เริ่มจากต้นเลยซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการมีประสบการณ
1: ์
0: เริ่มสัมภาษณ
1: ์
0: สัมภาษณ์เด็กที่จะเข้ามาทำงานกับเรานะฮะก็ทำให้เรารู้จากคนแต่เยอะที่เข้ามาทำงานทุกคนนะครับหลังจากนั้นก็หมายความว่าก็ได้ทำงานอย่างที่เราได้ร่ำเรียนมานะครับวิธีการวางแผนการผลิตวิธีการควบคุม
1: การ
0: ผล
1: ิ
0: ต
1: ได้ใช้เลย
0: ได้ใช้เลยได้ใช้เลยแล้วก็ทำอยู่ประมาณสักมีสองปีมั้งเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องอันที่อยากจะคุยก็คือทางไอโซ่เนี่ยนะเขาอบรมพนักงานเป็นประจำแล้วก็ให้โอกาสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับมีบางคนพูดนะบอกว่าตอนที่ไอโซ่เหมือนกับผ้าเนี่ยชุบน้ำแล้วก็พอขึ้นมาบีบแห้งแล้วก็ชุบใหม่อะไรอย่างเงี้ย นะครับก็เขามีลูกพี่ของเขาว่าหัวหน้าผมก็มาถามว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีทุนให้ไปฝึกงานทางด้านไอที่ศูนย์เพิ่มผลผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยสนใจไหมผมก็สนใจผมก็เลยได้ไป

0: ไปฝึกมาเข้าไปอบรมที่ญี่ปุ่นกับไปศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มคุณภาพของญี่ปุ่นเนี่ย3เดือนก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปในโรงงานแล้วเห็นโครงการรถนะเห็นไอ้โรบอทอ่ะตั้งแต่สมัยด้วยตั้งสี่ห้า
1: อันนี้เป็นโรงงานของญี่ปุ่นนะ
0: อะไรเป็นโรงงานผลิตนิสสันดันไปฝึก
1: ที่ไปที่โรงงานที่นิสสันใช่ไหม
0: ครับก็เริ่มตั้งแต่แล้วเราก็แปลกใจเพราะเราไม่เคย
1: เห็นนั้นมีโรบอทแล้วนะฮะ
0: มีโรบอทแล้ว
1: โอ
0: ้มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็อีกอันที่ได้เรียนรู้แล้วก็ไอ้นำกลับมาใช้เหมือนกันก็คือก่อนที่เขาจะทำงานเนี่ยก็ต้องมีการผู้หน้าหน่วยหรือ
1: มาบรีฟ
0: ฟอร์แมนอะไรต้องมาประคุยกับลูกน้องเลยเรามาคุยนะฮะไอตัวนี้เป็นตัวดีซึ่งเขาก็มาสเตรชแล้วก็อีกอย่างก็คือบางกลุ่มก็มีออกกำลังกายนิดหน่อย
1: ใช่ใช่
0: แต่ครั้งกลับมาผมก็มาใช้เหมือนกันที่ใช้ในเป็นประโยชน์เพราะอะไรไหมที่ผมไปดูแลอยู่เนี่ยมันทำงานเป็นกะใช่ไหมถ้าเกิดเรามีแบบนี้ให้หัวหน้าไอกะเขาเรียกลูกน้องมาพูดคุยเนี่ยทุกคนก็มาทันเวลาเออนะมันก็มาทันเวลาแล้วก็ได้มีการพูดถึงว่าไปวานทำอะไรจะต้องปรับปรุงอะไรมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะก็ทำอยู่พักหนึ่งแต่ตอนหลังก็ได้รับหน้าที่เพิ่มคือไอ้คอนเทนเนอร์นะครับว่าภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่องเนี่ยมีทั้งกระป๋องแล้วก็มีทั้งถังนะถังนี่ก็มีทั้งถังใหม่ทั้งเก่านะ
1: คร
0: ับ แล้วทางบริษัทเองเขาก็มีโรงงานก็เรียกว่ารีคอนดิชั่นดำทำเอาถังเก่าทำให้มันใหม
1: ่
0: นะผมก็ไปคุมได้ในการนึงนะฮะแต่ตอนชีวิตที่มันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรือน้ำมันของไอโซ่ลำหนึ่งถูกชน
1: โอ้
0: เหรอแล้วก็น้ำมันเต่ารั่วไหลมา
1: ในไอตอนนั้นอ่าวไทย
0: อ่าวไทยอ่าวไทยแล้วน้ำมันเนี่ยมันก็ห้าน้ำมันรั่วเขาบอกประมาณทั้ง 5,000 ลิตรซึ่งน้ำมันเต่าน้ำที่รั่วมาเป็นน้ำมันเต่านะมันเต่า 5,000 ลิตรบนพื้นดาวโอ้โหมันก็ดูน่ากลัวแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเข้าฝั่งไปเข้าฝั่งแถวๆสุทธิ์สาคร
1: นะครับ
0: ตอนนี้ทางด้านของบริษัทก็รวบรวมคนซึ่งในคลังก็มีคนเยอะไงก็ไปช่วยเก็บกวาดน้ำมัน
1: คราบน้ำมัน
0: ซึ่งผมก็โดนไม่ได้โดนเพราะว่าให้ไปช่วยดูเป็นซูเปอร์ไวเซอร์คนหนึ่งก็มีลูกน้องแล้วก็มีไปจ้างชาวบ้านในสมรองเนี่ยนะฮะก็ไล่ฟังนิดเดิมมันก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าคุณคิดดูสิไอ้น้ำมันอยู่ริมชายหาดเนี่ยแล้วคลื่นมันแรงมาเนี่ยมันเก็บไม่ง่ายนะ
1: เก็บยาก
0: แรกๆเลยเนี่ยก็ทำตามลำลาคือเอาก็เรียก absorbent คือเหมือนกับวัสดุดูดซึมอะไปเช็ดไปดูดมันซึ่งหลังๆก็ใช้ดัดแปลงนิดหน่อยเอากากมะพร้าวไปดูดนะแต่ยังไงก็ตามมันว่ามันเยอะมันลำบากเสร็จแล้วก็ทีมเนี่ยก็เห็นคลื่นนั่งดูคลื่นมันซัดก็มาเข้าฝั่งตอนน้ำขึ้นนะก็เลยได้ไอเดียว่าเราไปขุดมันก็ขุดบ่อไว้
1: ค่
0: ะตรงข้างหลังอ่ะนะพอน้ำขึ้นมาคลื่นมันก็ซัดไอ้
1: นี่ก็เป็นอยู่ในบ่อนะ
0: น้ำมันก็มาอยู่ในบ่อก็ทำให้สูบง่ายไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องที่มันนอกตำรานะแต่ก็ทำให้มีประสบการณ์ก็เป็นประโยชน
1: ์ดีฮะ
0: ดีดี
1: สุดท้ายก็กำจัดได้หมดใช่ไหม
0: ฮะก็หมดมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันแต่ตอนนี้มันอีกการหนึ่งถ้าเกิดจะเล่าเพิ่มเติมก็ได้เรียนรู้เรื่องของประชาสัมพันธ์ไปด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าพอหลังจากที่น้ำมันรั่วปั๊บเนี่ยพอสักวันสองวันยังซื้อพิมพ์ก็ลงนะข่าวดีใช่ไหมซึ่งข่าวเนี้ยคุณก็พอจะนึกออกภาพที่น้ำมันลงอยู่ใน
1: น่ากลัวมาก
0: น่ากลัวเลยน่ากลัวแล้วก็มีแมงภาพเนี่ยก็เป็นเหมือนมีปลาตายด้วยใช่ซึ่ง
2: เจอน้ำมันเข้าไป
0: ใช่แต่ไม่ใช่หรอกหลังๆเนี่ยก็
1: เกาะเข้าไป
0: หลังก็ทราบว่ามีนักข่าวบางคนก็เอาปลาไปทิ้งแล้วถ่ายรูปก็ทำให้เรารู้ว่าในเรื่องของการตอนนี้เกิดไครซิสใช่ไหมครับว่าเกิดไอ
1: ้วิกฤต
0: วิกฤตนี่นะฮะมันต้องมีการวางแผนทั้งหมดไม่ใช่ว่าฝ่ายเป็นประการอย่างเดียวต้องประชาสัมพันธ์ต้องไปด้วยซึ่งหลังจากนั้นประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปจัดการก็ทำให้ทุกอย่างก็มีข้อมูลที่ออกไปมันตรงตามที่มันเป็นจริงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มา

0: มัยที่เราได้โดนได
1: ้มันมีเจอของจริงเลย
0: ใส่ไปทำงานนะครับพอกลับมาทำงานแล้วพักนี่ทางบริษัทตอนนั้นที่สิ่งแวดล้อมก็ตื่นตัวนะ
1: ครับ
0: เขาเลยตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเป็นผู้ประสานงานสิ่งแวดล้อมนะ environmental coordinator นะครับซึ่งเขาก็ให้พนักงานชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งดูแลก่อนแล้วเขาก็ เลือกผมให้ไปเรียนต่อทางด้าน environmental technology and management ที่ AIT
1: อ๋อที่ AIT นะฮะ
0: Asian Institute of Technology ไปเรียนป
1: ีนึงเขาเรียกอะไรสถาบันเทคโนโลยี
0: เอ
1: เชียถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ไปเรียนปีแล้วกลับมาก็ได้เป็นก็แต่งตั้งให้เป็นผู้สานการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ดีนะกลับมาก็ได้มาแรกๆก็ทำงานเกี่ยวทำเกี่ยวกับวางแผนไอ้ก็เรียกไอ้ emergency response plan คือ
1: กรณีฉุกเฉิน
0: กรณีฉุกเฉินซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกับบริษัทน้ำมันอื่นๆนะแล้วก็ทางด้านหน่วยงานราชการด้วยว่าโอเคถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะทำยังไงแจ้งข่าวยังไงใครจะช่วยกันยังไงอะไรตรงนี้นะซึ่งทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันจะไม่ต้องซื้อเครื่องมือทั้งหมดไง
1: ก็แบ่ง
0: แชร์กัน
1: ม
0: าแชร์กันนะแล้วก็มีการกิจกรรมอื่นๆเช่นมีการไปตรวจท่าไปตรวจท่าเรืออะไรเนี่ยตรวจความปลอดภัยอ่ะเป็นเขาเรียกเป็นในโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษคือ third eyes นะก็คือเอาคนไม่ใช
1: ่
0: บุคคลที่สามนะไปช่วยดูมันก็ทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็คุยกับทางด้านของหน่วยงานราชการเนี่ยก็พูดถึงกฎระเบียบพูดถึงการช่วยเหลือต่อมาก็ไปนั่นเลยนะไปติดต่อกับไปประสานงานสิงคโปร์ก็มีศูนย์ใหญ่นะก็คือว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยพวกเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะมาเมืองไทยได้ยังไงแล้วก็เราคุยกับทางราชการครับพิธีศุลกากรพิธีอะไรก็จะง่ายขึ้นนะครับก็เรียกว่าเรื่องของเน้นเรื่อง emergency response แต่หลังๆก็ไอ้ทางด้านของฝ่ายที่เขาควบคุมการเดินเรือเนี่ยก็ไปดูแลทางด้านเกี่ยววิธีการทางแนวทางป้องกันแต่ก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบอะไรออกมาเยอะแยะซึ่งหลังๆก็คงจะพอทราบว่าอย่าง OMS อะไรนี่นะฮะออกมาเป็นพิธีให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยครับก็ทำงานไอ้ทางด้าน
1: สิ่งแวดล้อมอยู่นานไหม
0: ก็สักปีสองปีได้มั้ง
1: ครับ
0: เผอิญไอ้ทางด้านท้องฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเขามีตำแหน่งหนึ่งที่เรียกว่า Government Relations Advisor ที่ปรึกษาด้านรัฐสัมพันธ์เขาดีทายพอดีนะเขาก็ให้ผมไม่เป็น Government Relations Advisor นะซึ่งพอหลังจากนี้ป้าชีพมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็เปลี่ยนแปลงงานไป 3-4 แผนกใหญ่ๆ
1: จริงๆเรามาทำวิศวะแต่สุดท้ายมาทำประ
0: จำมันไปเองใช่ แล้วก็ไปทางด้านของประจำพันธ์แล้วขายไปขายนี่ก็มีทั้งสองด้านใหญ่ๆนะก็ขายอุตสาหกรรมขายปลีกแล้วก็ไปทางด้านปฏิบัติการการตลาดก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะฮะก็หลายปีเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดจะเล่าว่าไอ้แต่ละปีหรือแต่ละตำแหน่งทำอะไรมันคงจะ
1: ละเอียดไป
0: ละเอียดไปเลยไปเอาคร่าว
1: ๆคำว่าขายปลีกก็คือปั๊มน้ำมันอ่ะถูกไหม
0: ครับครับเอาท่านประชาสัมพันธ์เกิดได้เพราะมันไปตัวแรกนะประชาสัมพันธ์ผมอยู่ถึง3ครั้งนะที่ไปอยู่ครั้งแรกก็เป็นก็ไม่ relation advisor นะครั้งที่2ก็ไปเป็น Public Affairs Manager แล้วครั้งที่3ก็มีสองสำงานรวมกันเป็นทั้งกรรมการแล้วก็ Public Affairs Manager นะครับคือทางด้านของประชาสัมพันธ์เนี่ยเอาคร่าวๆนะตอนช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ถึงแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะดีนะประการว่าพัฒนา GDP ที่สูงประมาณก็7-8% เลยเนี่ยนะ
1: ใช่ๆ
0: บางช่วงก็เป็น 10%
1: ครับ
0: แต่การเมืองมันก็ยุ่งกันแต่มีการไปวัดรัฐประหารบ่อยนะฮะคือหน้าที่ของประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยถ้าพูดประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่จะใช้เป็นภาษาอังกฤษแฟร์มันไม่ใช่ประชาสัมพันธ์มันกิจการ
1: อ่ะ
0: กิจ

0: การเกี่ยวกับสาธารณะนะครับหรือในบางประเทศเขาใช้คำว่า government and public affairs คือเราว่าทั้งไอ้ฝ่ายราชการกับฝ่ายสาธารณะนะครับแต่จริงแล้วผมอยากจะคล้ายๆว่าเหมารวมกันเป็น stakeholder คือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
1: มีส่วนได้ส่วนเสีย
0: ประชาสัมพันธ์จะทำหน้าที่นี้อันที่หนึ่งก็คือสร้างความสัมพันธ์อันที่สองก็คือสื่อสารสองทางนะว่าทางด้านนี่เขามีอะไรธรรมศาสตร์ควรรับรู้อะไรแล้วก็ทางด้านของบริษัทควรจะให้ทางด้านของstakeholder เหล่านั้นเข้าใจบริษัทอย่างไรนะครับคือต้องจากสื่อสารแล้วการสร้างภาพพจน์ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของไอ้ government relation อันนึงเนี่ยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่ารายงานสถานการณ์ทางด้านของการเมืองไปให้ทางผู้บริหารและสำนักงานใหญ่ทราบซึ่งตัวนี้เป็น
1: ที่อเมริกา
0: ที่อเมริกาเพราะเขาสนใจว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับการลงทุนหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญซึ่งผมคิดว่าทุกบริษัทอะทำอย่างเงี้ยนะฮะต้องดูแล้วก็ดูนโยบายจะส่งเสริมการลงทุนอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมีการบางในบางช่วงตอนนั้นเนี่ยมีบางประเทศได้ยึดบริษัทน้ำมันไง
1: ใช่
0: โดยเฉพาะพวกที่เขามีแหล่งผลิตอะก็ยึดก็ต้องบริษัทที่ลงทุนพวกนี้ก็กลัวว่ามันจะ nationalize หรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะก็เป็นงานหนึ่งแต่นี้ในการไอ้ช่วงนั้นเนี่ยบริษัทก็เรียกว่าส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ขยายให้มากขึ้นเหมือนกันหลักๆก็คือเนี่ย government relation ซึ่งนอกจากการหน้าที่เราคือประสาน ให้ทางด้านของผู้บริหารเราได้พูดคุยกับข้าราชการ
1: ครับ
0: หรือผู้ใหญ่รัฐบาลที่เกี่ยวที่ทางการเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ให้สื่อสารกันครับเสร็จแล้วไอ้นอกจากนั้นเราจะมีการจัดกิจกรรมให้กับข้าราชการนะซึ่งที่เราเป็นประโยชน์เช่นตัวอย่างหนึ่งซึ่งยังจำได้นะก็เรียกว่ามีเคสโซ่เนี่ยก็มีเทรนนิ่งโปรแกรมอันหนึ่งเรียกว่า Understanding of Organization
1: UOP
0: Performance ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องเกี่ยวกับการ
1: องค์กร
0: เรื่องเกี่ยวกับการทำยังไงให้พนักงานเนี่ยปฏิบัติตามเป้าหมายของบริษัทต่างๆเนี่ยเราก็เชิญข้าราชการที่แค่ว่าพอมีศักยภาพในการตัวเช่นทอกทิปดีอะไรที่อะไรเนี่ยมาเข้าอบรมก็ชอบนะแล้วกันต่อจากนั้นก็เอาพวกลูกค้าด้วยลูกค้าอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยมาเข้าคอร์สอะไรด้วยกันก็กลายเป็นเน็ตเวิร์กหลังๆเนี่ยก็ทราบว่าในการเรียกอะไรที่มิทติ้งอารัมไนมิทติ้ง
1: ก็เก่านะ
0: ก็ทำให้อย่างน้อยสุดทางหน่วยงานราชการหรือผู้บริหารของราชการเนี่ยเข้าใจบริษัทนะฮะแล้วทางบริษัทก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์แล้วก็มีอะไรก็ไปปรึกษาหารืออะไรก็ได้นี่เป็นตัวอย่างนึงนะครับส่วนทางด้านของไอ้สื่อสารเนี่ยเราก็แน่นอนล่ะก็ต้องผ่านสื่อสารมวลชนเป็นส่วนใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ย
1: เราผ่านสื่อมวลชนนะ
0: ซึ่งในแง่ของสื่อสารมวลชนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยเขาก็มีข่าวที่จะให้เขาช่วยลงเยอะนะแล้วก็ไอ้ข่าวที่จะลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีบ่อยนะต้องจากว่ามีเรื่องข่าวไม่ดีจะไปลงบ่อยนะครับ
1: ข่าวดีเขาไม่ค่อยอยากให้
0: ใช่ นี่เราก็คิดว่าเราน่าจะสร้าง สื่อเราเองช่วงนั้นยังไม่มีนะไอ้โซเชียลมีเดียอะไรไม่มีแต่ก็
1: มีแต่รายการวิทยุรายการโทรทัศน์
0: ใช่จะทำที่บริษัททำอยู่แล้วก็มีหนังสือไงหนังสือความรู้ขั้วที
1: ่ก็คือหนังสือ
0: แล้วก็ตอนหลังก็มาทำรายการทีวีนะความรู้ขั้วที่ซึ่งเป็นรายการสารคดีนะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไปมรดกของไทยเนี่ยก็จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จดีนะ
1: ความรู้ขั้วที่ดีสร้างพิธีกร
0: ใช่
1: เสียง
0: ใช่
1: เช่นใครบ้างนะครับ
0: ฮะไอ้สมเกียรติ
1: อมิมน
0: ใช่แล้วก็อาจารย์อะไรที
1: ่ไทยนรงค์มนเทียนวิเชียรฉาย
0: ใช่แต่ก็ดังไปทั้งคู่นะก็โอเคก็ได้รางวัลไม่กี่หลายปีเหมือนกันนะก็เรื่องเกี่ยวกับทางด้านของ

0: ไอ้สื่อสารนะครับ
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าไอ้ social responsibility นะครับ
1: ความรับผิดชอบต่อสังคม
0: คือบริษัทเนี่ยต้องการแสดงให้เห็นว่าเราก็เป็นบริษัทที่ดีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะครับปีหนึ่งไอ้ทางด้านบริษัทก็ให้งบประมาณพอสมควรนะเราก็ไปทำโครงการซึ่งโครงการเนี่ยเขาก็มีไกด์ไลน์ว่าโครงการการศึกษาโครงการทางด้านสาธารณสุขวิทยาศาสตร์แต่ในแนวของบริษัทที่ทำในตอนนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการทำโปรแกรมเองนะครับว่าทำกิจกรรมเองนะไม่ได้นะครับว่าไปให้เงินเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรที่จะทำให้นะครับเช่นเราก็อย่างเช่นเราสร้างสุขศาลามันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนในต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็โครงการลดวิสาเคลื่อนที่อะไรทำนองเนี้ยแต่สิ่งที่ได้รับความนิยมหลังๆแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาร่วมมากคือโครงการสร้างโรงเรียนในชนบทซึ่งถ้าคุณเสนออยู่ในช่วงนั้นก็จะเข้าใจว่าลูกค้าเด็กก็มีส่วนและพนักงานก็มีส่วนสร้างอะไรเงี้ยก็เป็นกิจกรรมทางด้านของการช่วยเหลือสังคมนะครับ
1: จ
0: ะเป็นช่วงหนึ่งที่เล่ารวมๆไม่ใช่ผมทำทั้งหมดนะ
1: แ
0: ล้วเขาว่าทีมงานแล้วไอ้เพื่อนร่วมงานช่วยกันทำก็ช่วงหนึ่งก็มีปัญหาเรื่อง NGO เยอะเหมือนกันนะพวกไอ้ activist อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำให้ในบางไอ้หน่วยงานของเราก็มีปัญหายกตัวอย่างเช่นเรามีไอ้สำรวจและผลิตที่คอนแก่นใช่ไหมมี
1: บ่อก๊าซนะฮะ
0: ใช่ๆบ่อแก๊สใช่เสร็จแล้วมันก็มีปัญหาคือน้ำฝนเนี่ยมันก็ลงไปลุท่วมในที่ข้างๆนะครับซึ่งเขาบอกเขาเป็นทำนาแล้วเขาบอกว่าทำให้การทำนาเขาเสียหายนะครับแต่ผู้จัดการของไอ้บริษัทสำรวจในตอนนั้นคนไทยนะฮะก็ดีแล้วก็เข้าใจในพวกนี้แล้วก็แก้ปัญหาได้ดีก็คุยกับทางด้านของหน่วยงานราชการแล้วก็คุยกับเจ้าของที่เราบอกเราขอเช่าที่นี่นะฮะแล้วจะปลูกข้าวถ้าเกิดข้าวได้เท่าไหร่ตามที่ปลูกได้ก็จะให้กับเจ้าของคือเขาจะได้สองเด้งเลยอ่ะค
1: ือได้ค่าเช่าด้วย
0: ได้ค่า
1: ได้ข้าวด้วยนะ
0: จากการไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ดูแลดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรแต่เราไปดูแลดินถ้าใส่ปุ๋ยมันก็โอเคนะฮะมันแค่น้ำผ่านเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่น้ำสีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะหลังจากนั้นทำหน่วยงานต่างๆทั้งกี่สำรวจขุดเจาะแล้วใช่แล้วก็ทางด้านของโรงการเขามีเรียก community relation คือชุมชนสัมพันธ
1: ์
0: ก็มีงานพวกนี้นะฮะนี่คืองานของประชาชนคร่าวๆอย่างศิริชาก็ดีนะโรงการศิริชาเนี่ยเขาให้พนักงานเนี่ยไปสอนหนังสือที่โรงเรียนในรอบโรงกันแล้วก็ไอ้พนักงานของโรงงานศิริชาส่วนมากเป็นพนักงานที่เรียนจากจบจากต่างประเทศภาษาอังกฤษดี
1: ก็ไปสอนภาษาอังกฤษ
0: สอนภาษาอังกฤษอะไรทั้งนองนี่นะครับ
2: CSR
0: ก็ทำให้เหมือนครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุ
2: มชน
0: รอบด้านก็ดีครับนี่งานประชาสัมพันธ์คร่าวๆนะครับพอหลังจากเป็นรัฐบาลจากที่ผมพูดแล้วก็ไป
1: อยู่ทำฝ่ายขายด้วย
0: ขายอุตสาหกรรมก่อนแล้วก็ขายอุตสาหกรรมเนี่ยผมไปอยู่2ครั้งครั้งแรกพอหลังจากที่เป็นก็ไม่รีเลชั่นแล้วเขาก็ให้ไปเป็นในหัวหน้าแผนกขายภาคนครหลวงเมโทรคอนซูมเมอร์เซลล์แมเนเจอร์อะไรเนี่ยนะก็ขายเดียวกับไอ้ส่วนมากเป็นน้ำมันเตาอ่ะนะน้ำตาลน้ำมันเครื่องให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแต่ผมอยากจะนิดหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็บริษัททั้งหมดอะทุกบริษัทอะก็ขยายกำลังการผลิตไดโซ่เองก็ขยายโรงกลั่นมันก็เริ่มมีน้ำมันออกมามากแล้วก็ทางด้านของโรงงานอุตสาหกรรมก็เริ่มเจริญเติบโตนะฮะนี่มันก็แข่งกันเหมือนกันนะครับแต่นี่ไอ้ทางด้านของเราก็ดูว่าลูกค้าอุตสาหกรรมเขาต้องการอะไรอุตสาหกรรมลูกค้าอุตสาหกรรมต้องการความแน่นอนของการส่งสปายดีไลเบอริตี้ใช่ไหม
1: ครับใช
0: ่ต้องการในการจัดส่งที่

0: ตรงเวลาต
1: ้
0: องการในคุณภาพน้ำมันที่ทำให้เขาสามารถที่จะใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดและอีกอย่างที่สำคัญคือต้องการ technical service นะเพราะการเผาน้ำมันเตาบางทีไอ้หัวไอ้ตัวเผามันก็จะมีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นเราก็มีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเนี่ยเข้าไปช่วยนะซึ่งเราแบบนี้แล้วเนี่ยที่ที่ข้อหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของบริษัทก็คือว่าเราลงกันเรามีขยายเรามีซัพพลายในไลเบตี้ถูกไหมเราก็มีการควบคุมเรื่องการจัดส่งที่ดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางการเซอร์วิสไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้การขายอุตสาหกรรมของเราเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเล่าให้มันจบแล้วแต่ไม่ใช่ผมทำทั้งหมดผมบอกก่อนเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางบริษัทก็ได้จัดทำไอ้เรียกว่ายุทธศาสตร
1: ์
0: ยุทธศาสตร์เรื่องของมาร์เก็ตติ้งแซลที่เนี่ยก็ทำกันบ่อยเพียงแต่ว่านานๆก็ทำทีแล้วช่วงนั้นเรื่องขยายโรงงานเรื่องการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นก็ทำยุทธศาสตร์ซึ่งเราก็ผมก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการขายน้ำมันเตาแล้วก็แอสฟัลต์นะสิ่งที่เราสรุปเพื่อให้เป็นข้อมูลก็คือว่าพอการแข่งขันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราจะต้องเราขายลูกค้ารายหนึ่งจะคิดว่าจะซื้อเราตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็ต้องไปซื้อบริษัทอื่นด้วยนะฮะดังนั้น strategy อันหนึ่งแล้วก็คือต้องพยายามขยายฐานลูกค้านะคือไม่ใช่ว่าเอาลูกค้าอยู่แค่ที่แล้วก็ขยายฐานลูกค้า
1: ใช่
0: กว้างขึ้นแล้วก็ดู mix ด้วยดูนะครับว่าดูไอ้
1: ผสม
0: การผสมลูกค้าเนี่ยเราก็เลือกดูลูกค้าที่จากอุตสาหกรรมไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะมันต้องไปศึกษาอุตสาหกรรมไหนจะเจริญเติบโตอุตสาหกรรมไหนจะสันเซ็ตแล้วอะไรเงี้ยก็ดูนี่แล้วก็เลือกลูกค้าเนี่ยก็มีรายละเอียดเยอะเลยว่าจะต้องไป approach หรือไปขายกับลูกค้าตามเป้าหมายเรายังไงนะแล้วก็เทคโนโลยีเขามีโครงการเขาซึ่งคุณเสน่ห์ก็อาจจะเล่าเพิ่มเสริมได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีเป็นจุดแข็งของบริษัทนะครับ
1: อันนี้คือขายอุตสาหกรรมใช่ไหม
0: ครับขายอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมนี่ไม่ใช่โรงงานอย่างเดียวนะมันรวมเรื่องไอ้ขายไอ้เรียกคอมเมอร์เชียลสายการบินอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วน้ำมันในเครื่องบินนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางด้านเรือ
2: ถือว่าขายส่งไหมฮะขายไหม
0: ใช่เรื่องรวมๆก็หลังๆก็เรียกว่าขายส่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ๆแต่เรื่องของ ประสบการณ์อันหนึ่งก็คือเรื่องขายน้ำมันให้สายการบินเนี่ยผมกับหัวหน้าผมก็บินไปหาเขาแล้วลูกค้าที่ต่างประเทศเราไปพูดถึงเรื่องการขยายโรงกลั่นของเรา
1: ลูกนี้นะพูดถึงสายการบินระดับโลกเลยนะ
0: ใช่เขาก็ชอบนะถือพวกนี้เนี่ยเขาซื้อผ่านไอ้ฝ่ายจัดซื้อเข้าอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันเราเนี่ยมีโรงกลั่นที่ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดแข็งเนี่ยใช่ไหมก็ทำให้มาคำว่าความเชื่อถือมันก็มีมากขึ้นแล้วก็เลือกซื้อเรามากขึ้นไอ้นั่นนะมันก็เป็นช่วงหนึ่งตอนนั้นนะครับที่ขายอันหนึ่งก็เลย
1: ขายปลีก
0: ขายปลีกตอนนั้นอุตสาหกรรมนะครับมาภาพรวมของธุรกิจมันดีรถมันก็เยอะใช่ไหมความต้องการ และบางคนต้องการสาธารณบริการแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นพวกอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับว่าบริษัทน้ำมันด้วยกันเนี่ยก็สู้กันด้วยอันที่หนึ่งก็สู้กันเรื่องของการสร้างสถานีบริการ
1: ครับ
0: เพราะการสร้างสถานีบริการอะไรเป็นจุดสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการขายได้นะครับช่วงนั้นทางบริษัทก็สร้างเยอะแต่วิธีแต่อันหนึ่งที่ผมอยากจะคล้ายๆว่าเล่าให้ฟังนะครับเป็นข้อมูลก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยการสร้างสถานีบริการเนี่ยการเลือกไซต์การเลือกสถานที่เนี่ยก็เลือกจากความชำนาญเลือกจากข้อมูลนะเช่นข้อมูลจากลูกค้าบ้างข้อมูลจากไอ้ทางด้านเศรษฐีทั้งหลายว่ามีคนอยู่กี่คนมีรถกี่คันอะไรพวกนี้นะฮะแต่หลังๆพอเราสร้างเยอะขึ้นเราก็เอาพวกไอ้ซอฟต์แวร์มาช่วยเป็น marketing planning system นะฮะมันเป็นระบบก็คล้ายๆกับที่เรามีอ่ะแต่เดิมอ่ะแต่มันมี expert system แล้วก็ทำให้การไอ้เลือกมันเรียกว่ามันเป็นระบบมากขึ้นแต่พอเลือกเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราก็คนไปเลือกก็ไม่ต้องเสี่ยงแต่ก่อนเนี่ยคนไปเลือกหรือเวลา

0: เจ้าหน้าที่ไปเลือกไซต์หรือว่าทางด้านของฝ่ายขายไปไอ้คนเซลล์ไปเลือกก็ถ้าพลาดมามันก็ไม่สบายใจใช่ไหมอันนี้อย่างน้อยก็มีจะมีเครื่องมือช่วยกรองช่วยอะไรแต่แน่นอนแหละการที่จะเลือกไฟนอลมันก็ว่าเลือกสถานที่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องการคนนะไปดูแล้วก็ไปให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ให้เกิดบรรลุวัตถุประสง
1: ค์
0: นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งแต่ทางดีเทลเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันกันเยอะโดยเฉพาะเราก็รู้ว่าทางด้านของลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรบ้านเราเนี่ยรถแพงนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการคุณน้ำมันที่มีคุณภาพที่ทำให้เราก็ไม่เสียเพราะนั้นเรื่องคุณภาพน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: มาก
0: แล้วก็ของเราเนี่ยก็เรียกว่าควบคุมอย่างดีนะครับซึ่งก็ทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วนอกจากคุณภาพแล้วเนี่ยก็มีเรื่องการบริการ
1: สมัยนั้นมันมีเรื่องของราคาด้วยไหมหมายถึงว่า
0: ก็มีนะราคาเนี่ยมันมีสองส่วนตอนแรกเลยเนี่ยจะพูดที่ให้จบก่อนกันเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องเกี่ยวกับเซอร์วิสเนี่ยจำได้ว่ามันมีการคิดค้นระบบไอ้การบริการ5จังหวะอะไรขึ้นมา
1: ใช่
0: แล้วเรามีการไอ้พวกนี้โฆษณาผมจำได้ว่าที่เราสำเร็จมากอันนึงก็คือเราใช้แบบแอดโฆษณาบริษัทไปด้วยตามที่ทางด้านของลูกค้าต้องการเช่นพูดถึงเรื่องไอ้การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องเราก็มีรถเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่สถานีบริการใช่ไหมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับไอ้ไปการขนส่งลูกคำแก้วเป็นหนังก็ขึ้นมาเป็นหนังโฆษณาซึ่งตอนระยะนั้นไม่ค่อยมีใครทำหนังแบบนี้เพราะว่าโฆษณาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการควบคุมคุณภาพที่ลงกลั่น
1: คร
0: ับน้ำมันมีปัญหาก็สั่งหยุดทันทีอะไรเงี้ยก็เรียกว่าได้ผลดีนะครับ
1: ครับ
0: นี่กลับมาพูดเรื่องราคาน้ำมันในโดยเฉพาะเรื่องขายปลีกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปมานะแต่เดิมเลยตอนที่ยังไม่มีการสร้างโรงกลั่นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเจ้าน้ำมันควบคุมราคาควบคุมคือรัฐเป็นกำหนดให้ว่าน้ำมันเนี่ยจะนำเข้าหรือผลิตเองราคาเท่านี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตลาดเท่านี้ภาษีเท่านี้อะไรนี้แล้วกำหนดเป็นราคากับราคาฟิกนะฮะซึ่งไอ้เกิดราคาฟิกเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าเกิดราคาน้ำมันขึ้นแล้วน้ำมันลงเลยเนี่ยมันก็ลำบากใช่ไหมก็เลยแต่หลังก็มาปล่อยเสรีนะปล่อยเสรีคือว่าทำก็รัฐบาลคุมคร่าวๆคุมราคาได้ลงกันแล้วก็ราคาของขายเนี่ยก็ให้ทางด้านของบริษัทน้ำมันแข่งขันกันเองซึ่งมันก็มีดีนะก็คือทางด้านของบริษัทถ้าเกิดเห็นว่าค่าจ่ายตัวน้อยกว่าก็ลดราคาหรือไม่ก็ทำของแจกอะไรพวกนี้มันก็ดีอยู่พักนึงนะครับก็เป็นราคาน้ำมันลอยตัวซึ่งไอ้ลอยตัวนี่ก็มีปัญหาอีกเพราะว่าบางทีน้ำมันมันขึ้นมันลงน้ำมันเนี่ยมันตอนนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องโอเปกไง
1: ใช
0: ่โอเปกเขาเป็นการเป็นกลุ่มของ
1: มีบางช่วงก็ขาดแคลน
0: ใช่บางก็คุมโควต้าบางทีก็มีน้อยบางทีก็มีมากอะไรเงี้ยก็ทำให้ราคามันสวิงขึ้นเยอะนะครับก็เลยทำให้ไอ้ประชาชนก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันกระทบแต่หลังการรัฐบาลก็หลังๆนี่ก็มาคิดกองทุนน้ำมันขึ้นมาก็เป็นตัวที่แอบสอบก็เป็นประโยชน์นะก็เป็นประโยชน์ถ้าบริหารจัดการได้ดีก็จะทำให้มันช่วยชะลอการขึ้นหรือว่าแต่มันอย่างว่านะพอคนเรามันลงก็อยากให้ลงเร็วแต่ลงเร็วไม่ได้เพราะว่าตอนขึ้นคุณลดให้แล้วอะไรต่างๆนี่นะครับก็เป็นฝ่ายทางด้านของขายปลีกถ้ามีอะไรจะถามหรือเสริมไหม
1: ขายปลีกตอนนั้นสถานีบริการน้ำมันมันมียี่ห้อมาเยอะเลยใช่ไหมตอนนั้นนะ
0: ครับใช่ใช่แต่หลักๆก็เป็นตัวหลักแต่ตอนนั้นปตท.ก็ยังไม่ค่อยมาน
1: ะยังไม่เคยรู้จักเลยตอนนั้นนะ
0: ปตท.มาหลังจากไอ้ช่วงหลังเนี่ยช่วงประมาณปี80ไปอะไรเนี่ยนะเข้ามาม
2: ีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาทางไลน์นะคำถามจากคุณโจมิเตอร์ค่ะบอกขอถามเกี่ยวกับก๊าซ NGV หน่อยครับเมื่อก่อนกิโลกรัมละ8บาท50สตางค์ทุกวันนี้กิโลกรัมละ20บาท5สตางค์เขาคำนวณจากอะไรครับเราได้นำเข้าหรือเปล่าครับ
0: NGV

0: ยังก็นำเข้านะแล้วก็ผลิตเองได้บ้างมากที่ทางด้านบ้านรูดแต่ผมพูดตรงผมไม่ได้ตามรายละเอียดในเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแต่ NGV เนี่ยก็นำมาใช้แทนตอนนั้นแทน LPG ในเรื่องให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถนะครับ NGV ครับ
1: NGV เดี๋ยวผมช่วยเสริมให้แล้วกันนะ NGV คือเขาเรียกว่าเป็น Natural Gas for Vehicle แปลภาษาไทยก็แปลว่าก๊าซธรรมชาตินี่แหละนะครับ NGV ก็ได้มาจากอ่าวไทยของเรานี่แหละครับที่เราขุดมาแล้วก็เอามาบรรจุลงถังนะฮะเพราะนั้น NGV ก็คือก๊าซธรรมชาตินะก๊าซธรรมชาตินะครับ
2: คุณเบิร์ดบอกว่าจับเสือใส่ถังพลังสูงครับ
1: นั่นคือสโลแกนการโฆษณาในยุคน
0: ั้นเขาไฟคล้ายปลีกมาจากมันมาจากแฮปปี้มอเตอร์ลิง
1: ทีนี้คุณพี่พบอยู่เอโซจนถึงเกษียณเลยไหมฮะหรือว่าไงฮะ
0: มันก็ไม่เกษียณนะแต่ไม่ครับว่าตอนหลังจากขายปีกผมมาอยู่สองสามปีแรกก่อนแล้วให้จบก่อนแล้วกันดีไหม
1: จบก็เดี๋ยวจะต้องมีที่อื่นอีกนะ
0: ใช่เพราะหลังจากไอ้ขายปีกแล้วเนี่ยผมก็อยู่แผนกไอ้ไปฝ่าย
2: ขายส่ง
0: ไม่ใช่ใช่ฝ่าย marketing operation คือปฏิบัติการการตลาดไอ้ฝ่ายที่มันก็เปลี่ยนชื่อบ่อยนะบางทีเขาก็เรียกว่าฝ่าย distribution and engineering คือเป็นฝ่ายปฏิบัติการของการตลาดนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับมีปัญหาในภาพรวมนะการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากนะทำให้การขนส่งน้ำมันเนี่ยยากมากเลยแล้วก็ได้เวลาขนส่งเนี่ยก็น้อยหลัง3ทุ่ม
1: ต้องมีชั่วโมงห้าม
0: ใช่
1: ห้ามรถ
0: วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าเราทำไงที่จะทำให้การขนส่งครั้งละได้มากขึ้นนะก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนรถให้มันขนาดใหญ่ขึ้นนะแต่ก่อนเป็นรถ10ล้อแต่หลังก็เป็นรถ18ล้ออะไรเงี้ย
1: ตอนหลังก็เป็นเทเลอร์
0: นะเป็นเทเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราก็เป็นตัวที่เริ่มแล้วก็มันไม่ง่ายนะเพราะว่าการทำหรือขับรถใหญ่เนี่ยมันก็มันเราจะหาผู้รับเหมาไปลงทุนมันก็ยากแล้วก็ที่สำคัญคือได้คุณภาพไปที่เราต้องการมันก็ยากยามกันเราก็ต้องไปเชิญถ้าผมไปดูแล้วไปเชิญไอ้ผู้รับเหมาที่ขนส่งรถอะรถที่ออกจากโรงงานแต่ก่อนเขามีเทเลอร์ใช่ไหมเขาก็มีรถไม่ว่าจะเป็นรถโตโยต้าไอ้เบนซ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขนรถไปคือคนพวกนี้เนี่ยมันขนของแพงไงก็แสดงเขาต้องระวังแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของบริษัทเขาเออมันก็จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องระวังแล้วก็ให้สวัสดิการเกณฑ์สวัสดิการดีแล้วก็เชิญเข้ามาร่วมเป็นผู้รับเหมาก็เป็นประโยชน์คือในของบางอย่างไม่ใช่เราจะประมูลอย่างเดียวนะเราต้องดูคุณภาพที่เราต้องการแล้วก็ไปคุยกันก็ด้วยเหตุด้วยผลมันก็เป็นประโยชน์นะครับแต่อันหนึ่งตอน distribution เนี่ยมันก็มีโครงการขึ้นมาคือมาคาว่าทางไอโซ่ขยายนะครับแล้วทางคลังโซ่ทางซีก็สัญญาจะหมดแต่ทางบริษัทก็เลยคุยรัฐบาลแล้วก็ชวนรัฐบาลสร้างท่อ
1: ทำน้ำมันส่งน้ำมันทางท่อ
0: ส่งน้ำมันทางท่อจากศรีราชาไปชลบุ
1: ร
0: ีนะครับจากที่กรุงเทพเนี่ยก็มาสร้างคลังที่ลำลูกกานะครับตอนนั้นผมก็เป็นในผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการตลาดเนี่ยเขาก็ให้ไปผมไม่เป็นผู้จัดการโครงการเพราะมันเขาอยากให้เสร็จเร็วว่ากันเถอะแต่ผมก็ไปเป็นผู้จัดการโครงการไอ
1: ้ทำสร้าง
0: ท่อ
1: น้ำมันทางท่อนะคร
0: ับ จากศรีราชาไปชลบุรีเนี่ยก็อยู่ประมาณ2-3 ปีแล้วก็เสร็จนะก็ที่สำคัญก็คือมันมีปัญหาเป็นเรื่องท่อเนี่ยมันมีปัญหาแต่สิ่งที่ของเราดีปัญหาน้อยเพราะว่าใช้พระราชบัญญัติของการปิโตรเลียมเรื่องการเวียนคืนแล้วก็เรื่องไอ้เลือกสถานที่เช่นพื้นที่ใต้สายไฟใต้สายส่งหรือพื้นที่ที่เป็นถนนเนี่ยแต่ไงก็ตามมันก็มีปัญหาเพราะมันต้องผ่านที่ของบุคคลด้วยที่ของเอกชนนะครับซึ่งไอ้ที่ไปทำงานเนี่ยผมก็เป็นผู้บริการโครงการที่ต้องไปช่วยเขาดูแลพวกนี้เหมือนกันซึ่งมันมีเรื่องบางเรื่องการเล่าฟังก็สนุกดีนะมีช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีไอ้ท่อเนี่ยมันต้องผ่านสนามกอล์ฟอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วโครงการเราก็ช้านิดนึงสามข้อก็ทำเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องจะไปลือเขาไปลือเขาเพื่อจะวางท่อโอ้โหเขาไม่ยอมก็บอกให้ไปฟ้องศาลนู่นนี่นั่นผมก็ไปคุยกับเจ้าของไอ้สามข้อเนี่ยแต่ไม่ได้คุยเรื่องท่อเลยนะ

0: ไปคุยเรื่องกอล์ฟไปคุยไปคุยมาก็แนะนำก็บอกว่าเออพอเสร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะมีคอร์ปอเรทเมมเบอร์นะ
1: เดี๋ยวอาจจะต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวกลับเข้ามาจะมาคุยกับคุณพิภพพิชมาต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจเผยผลงานตัดวงจรบัญชีม้าเส้นทางการเงินเว็บพนันและอาวุธปืนออนไลน์พลตำรวจโทธารรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการสปอสตรและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่าภาพรวมการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นผลการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่กวาดล้างบัญชีม้า 397,223 บัญชีมูลค่าความเสียหายกว่า 40,000 ล้านบาทในช่วงวันที่ 1-15 สิงหาคมบัญชีม้าลดลง 60.3% และความเสียหายลดลง 86.9% ปิดกั้น URL scam แล้วกว่า 140,000 URLจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนเกิน10ล้านบาทในเดือนสิงหาคมจำนวน131เว็บไซต์ผู้ต้องหา249คนเงินหมุนเวียนกว่า 11,465 ล้านบาทจับกลุ่มคดีอาวุธปืนออนไลน์ 4,087 รายยึดอาวุธปืน 5,158 กระบอกกระสุนกว่า 245,000 นัดและวัตถุระเบิด176ลูกกำชับพื้นที่แนวชายแดนตรวจสอบเสาสัญญาณโทรคมนาคมและประสานผู้ให้บริการจำกัดสัญญาณให้อยู่ในประเทศไทยป้องกันการลักลอบลากสายสัญญาณข้ามแดนซึ่งอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์และแก๊ง call center สกลทีเดินหน้าสังปมพ่อทิพย์แม่ทิพย์จี้หน่วยงานส่งข้อมูลโรงพยาบาลต้องสงสัยนายสกลทีพัทยกุลสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบประเด็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์สวมรอยรับรองบุตรผ่านโรงพยาบาลว่าตอนนี้ข้อจำกัดของกรรมการคือรอเอกสารจากหน่วยงานเนื่องจากมีความกังวลในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งตนขอให้เปิดเผยรายชื่อของโรงพยาบาลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยและให้ส่งข้อมูลมายังกรรมการเพื่อเรียกโรงพยาบาลเหล่านั้นมาชี้แจงในส่วนของกรุงเทพมหานครกรรมการที่ขอรายชื่อของผู้มีแนวโน้มเป็นพ่อทิพย์ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีประมาณ500กว่าคนตอนนี้ยังคงรอเอกสารอยู่จุดประสงค์ของกรรมาธิการคือต้องการหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะไม่ใช่แค่การมาจับปรับจบกันและเงียบกันไปการกระทำเหล่านี้มักทำเป็นขบวนการอยากให้ไปให้สุดหากได้ข้อมูลมาจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อส่งต่อไปยังกรรมาธิการชุดอื่นซึ่งมีอำนาจเช่นกรรมาธิการปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการเหล่านี้เป็นการขุดรากถอนโคนเงินเทาที่เข้ามาในทุกวงการรวมถึงสาธารณสุขด้วยเช่นกันผู้ว่าชัดชาติชูซิตี้ทรานสปอร์เตชั่นเดินได้ปั่นได้มีสวนใกล้บ้านแก้ปัญหา climate changeนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ City Transportation ในงาน Climate Citizens เมืองนี้เราลิขิตเศรษฐกิจแห่งความหวังณหอศิลป์บ้านจิมทอมสันเขตปทุมวันระบุว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวทั้งฝนตกหนักแบบเรนบอมและสภาพอากาศร้อนจัดจากเกาะความร้อนในเมืองล้วนเป็นความเสี่ยงที่กรุงเทพมหานครต้องรับมือหัวใจสำคัญคือการทำให้เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ในระดับปีและระดับชุมชนทางนี้กทม.เดินหน้าหลายโครงการเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาทิโครงการไม่เทรวมรถเก็บขยะไฟฟ้าหรือนโยบายเมืองเดินได้โดยปรับปรุงทางเท้าแล้ว 1,000 กิโลเมตรพัฒนาทางเชื่อมสะพานเขียวและสกายวอล์กนอกจากนี้ยังมีโครงการไบค์แชร์

0: งในด้านพื้นที่สีเขียวกทม.เดินหน้าโครงการสวน15นาทีปัจจุบันมีสวนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วเมืองประมาณ530แห่งโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นซึ่งปัจจุบันปลูกแล้วประมาณ2ล้าน6แสนต้นรวมถึงมีแผนเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองอีก6แห่งและเปลี่ยนพื้นที่บอกขยะอ่อนนุชเป็นสวนป่าเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันเมืองจะดีขึ้นอนาคตจะยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแทนครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5

0: บหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับคุณพิภพพฤกษมาศนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
2: ค่ะทั้งไลน์ก่อนนะคะคุณสุภชัยที่ดิน

0: งแล้วก็มีคุณเสือหวานเจี๊ยบ
1: มีกรอนนะฮะ
0: ค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบเขียนกรอนมานะคะบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทูคุณสมประสงค์แอทปารีสครับ
1: คุณสมประสงค์มาแล้วคร
0: ับ มาเนาะสวัสดีครับพี่ตึงคุณพี่พบปี13นานมีที่เอสโซนามมีที่เอสโซไตเติบโตโผผินบินสะสมคลังน้ำมันผันเปลี่ยนเวียนอุดมงานถาถมลมรุกปลุกพลังงานหลายหลากลากไปให้คิดค้นฝ่าผจญผลดีมีไหลหลังบริหารผ่านผุดสุดอลังจิตใจฝังดังประสบพิภพพฤกษมาศจากคุณเสือวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์และคณะ22สิงหาคม2569
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะคุณเสือค่ะ
1: ครับที่ทางด้าน Facebook คุณสุภชัยมาคนแรกทักทายมาคุณสมประสงค์มาจากปารีสแล้วนะครับนะบอกว่านี้22องศานะครับที่ปารีสนะฮะคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณวีวีบอกสวัสดีพี่ติ๋มบอกยิ้มหน่อยค่ะมารอแขกรับฟังนับเธอแล้วนะครับ
0: ตอนแรกลืม
1: คุณสิทธิชัยก็สวัสดีมานะครับคุณศาสิมาก็ทักทายมานะครับสีสันชีวิตวันเสาร์นะแล้วก็คุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มาคุณกิตยาวดีนะสวัสดีพี่เสน่ห์พี่ติ๋มแล้วก็แขกรับเชิญนะครับ VIP คุณพิภพนะครับคุณแดงสุโยก็สวัสดีมาคุณยงยศบอกสวัสดีมานะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณพิภพมาด้วยนะครับคุณประทีปก็ส่งสติ๊กเกอร์มาคุณสุรกิจก็สวัสดีคุณพิภพที่บอกเนี่ยนะท่านสัมภาษณ์ผมเข้าทำงานนะนู่นแต่ปี2534นะครับคุณสมบูรณ์ส่งก็พูดถึงอินดัสเทรียลเอนจิเนียร์นะฮะในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พูดถึงโปรแกรมที่มีเรื่องของสวีดิชโรบอทนะฮะตัวหุ่นยนต์ของสวีเดนนะครับคุณจารุพรสวัสดีนะก็พูดถึงคุณวิภพผู้มากประสบการณ์รายการนี้มีสาระนะครับรับฟังทุกอาทิตย์เลยนะแล้วก็คุณอะไรเนี่ย The House ไม่แน่ใจ The House Arts Lamatri นะก็สวัสดีคุณวิภพแล้วก็นะคุณเสน่ห์แล้วก็พี่ติ๋มมานะครับนะคุณปูนสุขก็สวัสดีมานะโอเคคุณกิติยาวดีบอกตัวย่อป๊อปนี่เก๋มากนะคุณกันตพัฒน์บอกเกรททอล์กฟังสนุกมากเลยครับนะคุณทัชชัยบอกสวัสดีอาจารย์เสน่ห์นะครับคุณลักขณานะคุณรัชรินทร์ก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับโอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อเมื่อกี้นี้พูดถึง
2: ครับ
1: นะ
2: แต่ผมต่อ
1: ที่ทำน้ำมันทางท
2: ่อใช
1: ่ส่งน้ำมันทางท
2: ่
1: อ
2: ใช่ก็ไปคุยกันเรื่องก็สรุปก็คือว่าเขาก็ยอมนะฮะแล้วก็โครงการก็เสร็จ
1: พูดถึงสร้างผ่านสนามกอล์ฟนะ
2: ใช่ใช่ใช่แค่โครงการไอ้ท่อส่งปิโตรเลียมก็เสร็จแล้วก็ดำเนินการได้ผมก็กลับไปโซ่นะครับกลับไปเขาให้ทำเป็นหน้าที่ General Manager นะอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่ท่อส่งปิโตรเลียมด้วยแท็บไลท์อีกให้มาเป็นกรรมการผู้จัดการ
1: โอ้
2: ครับอีกสักเท่าไหร่สองสามปีมั้งใช่ไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่เอสโซอีกไปเป็นผู้จัดการกรรมการผู้จัดการเอ็กซอนเคมี
1: ทีนี้ไปดูทางด้านผลิตภัณฑ์เคมีแล้ว
2: ครับครับพอหลังจากเคมีสักพักหนึ่งเขาก็ให้มารวมตอนนั้นเอสโซก็มีรวมโมบิลและมีการเรียกว่าดาวไซน์นิดนึงอะก็นอกจากเคมีแล้วก็ให้ผมดูแลทางด้านเป็นกรรมการบริษัทเอสโซแล้วก็ดูแลทางด้านประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับพอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็มีคนมาบอกว่ามีคนเขาอยากจะให้ไปช่วยดูทางด้านสถาบันปิโตรเลียมสนใจไหมแต่ผมก็บอกโอเคได้คือ
1: เดี๋ยวนะสถาบันปิโตรเลียมนี่คืออะไร
2: เป็นองค์กรอิสระนะครับเป็นการรวมเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อตอนนั้นเป็นมาเพื่อมีกิจกรรมหลักๆอยู่3อย่างนะครับ
1: ครับ
2: 1ก็คือฝึกอบรมบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมนะฮะแล้วก็ทางด้านปิโตรเคมีคอลด้วยนะครับ

0: กิจกรรมที่สองคือข้อมูลนะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไอปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอลทั้งหมดและปิโตรเคมีคอลทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าในแง่ของสมาชิกในแง่ของหน่วยงานราชการหรือในแง่ของผู้ลงทุนเนี่ยต้องการข้อมูลก็มาขอหรือมาซื้อได้จากที่นี่กิจกรรมที่3ซึ่งเรียกว่าสำคัญในแล้วก็ในช่วงที่ผมอยู่ก็ทำเยอะเหมือนกันคือการเรียกว่าศึกษานะครับศึกษาเรื่องนโยบายแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีแต่ไม่ว่าจะเรื่องของมาตรฐานรถไม่ว่าจะเรื่องของไม่กระทั่งยุทธศาสตร์พลังงานชาติเนี่ยเราก็ช่วยทางสภาพัฒน์ทำเป็นโมเดลขึ้นมาเป็น energy model ซึ่งดีมากนะครับก็สำเร็จนะครับจะเรียกถึงไหนละ
1: นี่เป็นผู้ในการสถาบันปิโตรเลียม
0: ยังอาจารย์ออกไอโซปาสมาเป็นผู้บริการสถาบันปิโตรเลียมอยู่ประมาณ5ปีนะครับก็จบแล้วก็ลองอะไรอย่างนั้นก็ไปเป็นกรรมการรุ่นนี้นั่นแต่ละการการเป็นกรรมการเนี่ยมันเป็นตอนตั้งแต่ตอนทำงานแล้วตอนไอโซก็เป็นกรรมการพวกกรรมการพวกมูลนิธิ
1: เพราะตอนนั้นบริษัทไอโซเข้าตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
1: ก็เลยต้องมีกรรมการบริษัทนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะก็จบนะครับเรื่องของการทำงานโดยสรุปแล้วเนี่ยผมว่าในที่ว่าคนที่อยู่ในช่วงนั้นนะในช่วง 30-40 ปีเนี่ยเป็นโชคดีเพราะเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทยเนี่ยกำลังเฟื่องฟูถึงที่สุดนะฮะต่อขึ้นมาตั้งปี70พอหลังๆมาว่าหลังๆนี่ก็เริ่มจะลงเพราะมีพลังงานทดแทนเข้ามาแต่ก็ยังพอไปได้นะเรื่องของการกลั่นก็ตั้งแต่สร้างโรงกลั่นเพื่อทดแทนการนำเข้าหลังๆก็เริ่มที่จะเป็นแบบไปเป็นส่งออกได้บ้างนะครับเป็น global trade แล้วอุตสาหกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสมมติว่าปิโตรเคมีคอลได้เป็น global trading เลยคือขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่เลยแล้วสู้ในระดับโลกได้เลยนะก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอลเจริญสูงสุดแล้วเราก็ได้มีกิจกรรมถ้าเป็นส่วนร่วมในช่วงเวลานั้นๆก็เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับ
1: แล้วทีนี้มันเป็นความน่าสนใจคือเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยที่ว่านี่เนี่ย
0: อ๋อกองทุนน้ำมันเป็นช่วงหนึ่งตอนที่ผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมผมก็เป็นกรรมการของกองทุนน้ำมันด้วยนะครับซึ่งกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ภาพรวมดีนะครับเพราะว่าราคาน้ำมัน
1: ขึ้นมาเพราะอะไรนะครับ
0: เพราะว่าเรียกอะไรแอบสอบหรือว่าชะลอการขึ้นลงของน้ำมันนะครับเพราะน้ำมันช่วงหนึ่งตอนที่โอเปกการควบคุมแล้วก็มีการลดกำลังการผลิตทำให้น้ำมันขึ้นน้ำมันลงแล้วก็เศรษฐกิจก็มีปัญหาเนี่ยน้ำมันมันขึ้นลงมากเร็วมากทีนี้ถ้าเกิดมาราคาน้ำมันนั้นเนี่ยมาขายให้กับประชาชนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไอ้ช่วงสูงก็สูงเลยแต่ช่วงต่ำก็ต่ำเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการควบคุมของฝ่ายรัฐเนี่ยก็จะยากนะครับเพราะรัฐเนี่ยเวลามีน้ำมันราคาเปลี่ยนแปลงต้องวัดถังนะวัดว่าโอเคตรงนี้ราคาเท่านี้เป็นส่วนของรัฐอันนี้เป็นส่วนของผู้ค้าอะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยตั้งเป็นกองทุนน้ำมันขึ้นมาเพื่อจะแอบสอบกรณีขึ้นปั๊บก็ไม่ต้องขึ้นราคาขายปลีกก็ใช้กองเงินกองทุน
1: ไป
0: ช่วยชดเชยแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีน้ำมันต
1: ีล
0: งก็ต้องเก็บเงินไปใช้หนี
1: ้
0: นะฮะแล้วก็มีมาคำว่ามีส่วนหนึ่งก็คือ อยากจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถประหยัดกันใช้พลังงานได้นะครับแต่หลังๆนี่ก็ผมบอกว่าเราก็ไม่รู้แต่ได้ข่าวก็มีการเรียกว่าขยายขอบเขตไปเยอะเหมือนกันเช่นไปสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับไปBiofuel นะฮะบ้างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์และควรจะเป็นในหลักหรือเป็นแนวสำหรับสินค้าอื่นได้ด้วยเช่นแม้กระทั่งเอทานอลหรือไบโอดีเซลถ้าเกิดมีกองทุนดูแลตัวเองเนี่ยก็จะเกิดเรียกว่าทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ปรับปรุงเปลี่ยนเร็วแล้วก็จะทำให้ใช้เงินจากเนี้ยไปพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองได้ซึ่งเอทานอลเนี่ยทำไงถึงจะทำให้

0: ประสิทธิภาพดีขึ้นนะปลูกอ้อยให้หวานมากขึ้นและอะไรก็ว่าไป
1: ไอ้คำว่าเอทานอลก็คือตัวที่เอามาทำแก๊สโซฮอลถูกไหมครับเอามาผสมแก๊สโซฮอลนะฮะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ตามไม่ทันก็คือตัวแอลกอฮอล์นี่แหละ
0: แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำมาจากอ้อยหรือมาทำมาจากสำปะหลังอะไรเลยนะครับ
1: แล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเบนซินเรียกว่าแก๊สโซฮอล์ถูกไหมครับ
0: ใช่ถูกต้องครับหรือว่าไอ้บีร้อยคือน้ำมันจากไอ้ปาล์มมันก็
1: นั่นคือไบโอดีเซลถูกไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเหมือนกับการใช้สินค้าที่อยู่ในประเทศของเรา
0: ใช่ใช่
1: ช่วยแทนที่จะต้องนำเข้านะที่เป็นตัวน้ำมันทั้งหมดถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะแต่ราคาปัจจุบันมันขึ้นถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ราคาปัจจุบันเนี่ยมันสูงกว่าราคาน้ำมันนะแต่อย่างว่ามันมีวิธีบริหารจัดการแล้วก็ทางสถาบันก็ได้ทำการศึกษาไว้แล้วแต่ก็จะไม่เห็นใช้แล้วก็แค่แต่ทางฝ่ายการเมืองนะครับจริงๆจะมีเวลาจะคุยฟังของบราซิลก็ดีมาก
1: ลองเล่าให้ฟังนิดก็ดีฮะเพราะว่าคุณพิภพไปดูงานที่บราซิลมาเลยไหม
0: ครับครับคือของบราซิลเนี่ยนะช่วงหนึ่ง
1: เป็นต้นแบบของแก๊สโซฮอลเลยนะ
0: ใช่ถ้าน้ำมันขาดแคลนมากก็ใช้แก๊สเขาปลูกไว้เยอะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ทำเอทิลหรือแอลกอฮอล์นี่แหละมาผสมแต่เขาก็มีแรกๆเขาก็ช่วยสนับสนุนราคาแต่หลังๆเนี่ยเขาก็คุยกันในเรื่องของว่ามันต้องมีreference ราคามีราคา
1: อ้างอิง
0: นะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณผลิตได้ในราคาที่เท่ากับน้ำมันก็จะซื้อหรือให้ส่วนผสมได้แต่ถ้าเกิดถูกกว่าก็จะส่วนผสมจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ทำให้ไอ้กลุ่มผู้ผลิตเอทานอลหรือกลุ่มในอุตสาหกรรมอ้อยเนี่ยก็พยายามเพิ่มผลผลิตนะฮะแล้วก็จัดมีการวิเคราะห์วิจัยทำไงให้ไอ้ yield นะครับว่าไอ้ผลผลิตของอ้อยเนี่ยมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยบราซิลนี่เขาทำได้เขาเป็นแชมป์โลกเลยนะคุณน้ำมันไอ้อ้อยเขาได้มีความหวานสูงสุดแล้วก็ใช้ในการผลิตไอ้เอทานอลได้ดีที่สุดด้วยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการว่าโอเคถ้าเกิดเอทานอลเนี่ยไปทำผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ไหมแต่เขาก็แข่งกันไงแต่เขาก็มีทำได้แล้วก็เรื่องของไอเศษเนี่ยไอพวกไอกากอ้อยอะไรเขาไปทำพลังงานชีววงคือครอบวงจรนะทำให้ราคา
1: ไฟฟ้าได้ด้วย
0: ใช่ใช่ทำให้ราคาเอทานอลที่เขาผลิตได้แล้วก็ต่ำนะถ้าเกิดเราก็เลยคอมเมนต์ว่าเราควรจะใช้แบบน้ำมันเนี่ยน้ำมันเอาสิงคโปร์เป็นหลักแล้วก็บวกเฟรดบวกอินชอลันบวกอะไรขึ้นมาใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้ไอบราซิลเป็นหลักแล้วก็บวกค่าขนส่งบวกอะไรก็จะทำให้ผู้ผลิตภายในนี่ก็หมายความว่าทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและราคาต่ำลงเหมือนกับไอคอนเซปต์ไอเรียกว่าไอคอนเซปต์ไอปลาดุกเคยได้ยินไหม
1: ปลาดุก
0: ที่ซีปลาดุกเคยได้ยินไหมเดี๋ยวผมว่าเวลาจะไม่มี
1: ลองนิดหนึ่งก็ได้นะ
0: คือมีชาวประมงชาวนอร์เวย์เนี่ยเขาก็ไปจับปลาในทะเลใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาปลานั่นก็คือปลาคอดปลาเฮลิ่งอะไรเนี่ยเข้ามาขายแต่มันกว่าจะไปถึงฝั่งมันตายเขาเลยใช้วิธีหนึ่งก็จับปลาดุกทะเลใส่ไปตัวหนึ่ง
1: อ๋อให้มันวิ่งเนี่ย
0: พอเสร็จแล้วเขาวิ่งมันก็ไปกลับมามันรอดมากกว่าตายอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันก็มาการมีการแข่งขันหรือมีการอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยซึ่งทฤษฎีปลาดุกเนี่ยก็นำมาใช้ในการบริหารหลายอย่างนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ครับ
1: นี่พูดถึงตัวไอ้กองทุนนะแล้วก็ตัวไอ้ตัวเขาเรียกว่าพลังงานเพิ่มเนี่ยก็คือเป็นพวกจริงๆมันเป็นพืชนะพืช
0: ทำมาจากพืช
1: นะทำจากพืชนะเป็นพืชพลังงานถูกไหมครับนะแต่ทีนี้ไหนตะกี้คุณพี่พบพูดถึงไอ้ราคาน้ำมันสิงคโปร์ราคาอันอีกนี่จริงๆมันคืออะไรนะอย่างนี
0: ้คือไอ้เป็นการอ้างอิงราคา
1: หน้าโรงกลั่น
0: สิงคโปร์เป็นตลาดใหญ
1: ่
0: เหมือนกับเป็นตลาดไทยเนี่ยของมันก็จะถูกใช่ไหมถ้าเกิดในกรณีที่เราปล่อยเซรีไปเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าราคาโรงกลั่นในเมืองไทยเนี่ยมันจะสูงมันจะต่ำยังไงซึ่งอาจจะสูงริบเลยก็ได้ใช่ไหมเขาก็ใช้ราคาสิงคโปร์เป็นหลักนะฮะว่าราคาสิงคโปร์เป็นราคาขายส่งถ้าเกิดนำเข้ามาในเมืองไทยเนี่ย import parity เนี่ยนะก็จะทำให้ว่ามันก็บอกประกอบราคาด้านโรงกลั่นบวกไอ้ค่าขนส่งบวกประกันบวก

0: อัตราแลกเปลี่ยนอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นแนวนะครับแต่ราคาน้ำมันที่พูดถึงเนี่ยมันราคาพูดถึงราคาหน้าโรงกลั่นนั่นเองแต่ราคาน้ำมันขายปลีกมันอีกเรื่องนะนี่คนก็ไม่เข้าใจก็ไปบอกว่าเออราคาโรงกลั่นกำไรมากเกินไปต้องไปลดลงซึ่งถ้าเผื่อเกิดในกรณีที่เราสู้สิงคโปร์ได้เราดีแล้วนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราลดไม่ได้นะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์พอร์ตนะเราก็อาจจะลดได้บ้างเหมือนกันถูกไหมแต่ราคาที่เราควรจะดูคือราคาขายปลีกแต่ขายปลีกหน้าปั๊มนี่แหละมันก็ประกอบด้วยราคาหน้าโรงกลั่นบวกด้วยภาษีบวกด้วย
1: กองทุน
0: กองทุนบวกด้วยไอ้อะไรต่างๆ
1: ภาษีนี่3ตัวนะฮะ
0: 3ตัวใช่หรือสรรพสามิตภาษีท้องถิ่นภาษีอะไรก็ว่าไป
1: แต่ว่าแวดด้วยแวด
0: ครับแล้วก็มาร์เก็ตติ้งมาร์จิ้นอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยถ้าคุณการตั้งราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันก็ต้องดูแฟกเตอร์อื่นนะฮะก็มีการพูดคุยกันในสมัยก่อนนะว่าเราจะใช้ไอนโยบายแบบไหนนโยบายแบบราคาน้ำมันต่ำนะฮะมันก็ราคาถูกว่ากันเถอะคุณก็อาจจะลดส่วนพวกภาษีหรือพวกอะไรลงไปแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าราคาน้ำมันบ้านเราจะไหลไปเพื่อบ้านใช่ไหม
1: เขาก็จะมาเติมน้ำมันเรา
0: ใช่เสียประโยชน์นะแล้วถ้าเกิดเราทำราคาน้ำมันส
1: ู
0: งแพงน้ำมันข้างนอกจะเข้ามาแต่ซึ่งตอนนี้มันก็จะแตกต่างกันอยู่มันก็มีอยู่เรื่อยๆพูดตรงก็คือน้ำมันมาเลเซียมันเข้าบ้านเรา
1: ก็เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยนะ
0: ฮะใช่เพราะนั้นการตั้งราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดอย่างนี้ได้ทำได้มันต้องดูแฟกเตอร์อื่นประกอบอย่างกรณีเมืองไทยเนี่ยก็ดูไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเพราะประเทศมันติดกันเนี่ยนะไม่ใช่ประเทศมันทางกันมีอะไรกั้นไม่ใช่นะครับมันติดกันเพราะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีว่าเราจะยังไงไอ้ส่วนที่แตกต่างกันกับราคาถ้าโรงการเขาคิดเป็นส่วนภาษีไปเป็นส่วนภาษีเป็นกองทุนไปนะครับแต่จริงๆโดยไม่ใช่ว่าผมอยู่ในวงการน้ำมันผมคิดว่ามันแฟร์แล้วนะที่มีอะไรที่อ้างอิงถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ไม่อ้างอิงนะมันจะมีปัญหานะถ้าตลาดสิงคโปร์เนี่ยเป็นตลาดใหญ่อย่างยุโรปเขาก็มีตลาดต่างตลาดที่เป็นใช้ราคาอ้างอิงอยู่นะครับ
1: ณวันนี้คุณพี่พกก็เกษียณงานทั้งหมดแล้ว
0: ครับผม
1: ตอนนี้ไม่ได้รับกรรมการอะไรต่างแล้วใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับ
1: ทีนี้ดูแลตัวเองยังไงฮะช่วงนี้ฮะ
0: ก็มันจริงๆแล้วเนี่ยมีสองอย่างนะอย่างร่างกายจิตใจแต่สิ่งที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่นะที่สำหรับพวกเรานะก็คือมันมีไลน
1: ์โซเชียล
0: ใช่ใช่มันก็มีข้อมูลพวกนี้ออกมาเยอะนะแต่สิ่งที่อยากจะแนะนำนิดนึงนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดยังมีโอกาสเนี่ยเรื่องสุขภาพสำคัญแต่ไม่ใช่ตอนดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่เรื่องประกันเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าการดูแลสุขภาพต่อไปจะแพงขึ้นนะแล้วก็ถ้าเราไม่มีประกันไว้เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับไอ้ส่วนด้านจิตใจนะครับก็ผมคิดว่าที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะมีบางคนนะคือหมายความว่าถ้าที่เป็นข่าวก็มีก็ไปเซ็นรับรองนู่นนี่นั่น
1: อ๋อไปรับรองไปประกัน
0: ไอ้พวกนี้นี่นะถ้าเกิดมันดีมันไม่มีอะไรก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ดีนะ
1: เขาเบี้ยวขึ้นมาเราเรียบร้อย
0: ก็มันจะทุกข์เมื่อแก่เรียกว่าได้เงินนิดหน่อยค่าเซ็นแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือจิตใจมันจะแย่จะวิตกแล้วก็จะทำให้ร่างกายมีปัญหาไปด้วยครับไอ้ส่วนไหนติดผมคิดว่าไปในช่วงเราเนี่ยโชคดีไปดูไลน์ในไลน์มีเยอะแยะนะ
2: คนแนะนำในเฟซบุ๊กมีข้อมูลที่เป็นประโยชน
0: ์ครับ
1: แล้วตอนนี้มีออกกำลังกายยังไงไหม
0: ครับดูแลก็มีก็ผมก็เล่นกอล์ฟอาทิตย์ละ3ผลก็ยังเล่นอยู
1: ่ยังเล่นกอล์ฟอยู่นะ
0: แต่ต้องทำใจนะคือเล่นกอล์ฟเนี่ยหมายความว่ามันจะชีวิตมันจะเร็วลงหมายความว่าจะแย่ลงตามอายุแต่คือมันแรกๆก็มีปัญหาเหมือนกันคือตอนผมเคยได้ผมเคยซิงเกิลไฮเดรแคปนะค
1: ือ
0: แต่เวลานักตีบางตีลูกแทบจะไม่โดนเลยจะทำไมทำไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่เราต้องทำใจไงถ้าเราทำใจแล้วก็โอเคก็ปล่อยไปได้
2: ไปว่าง
1: แล้ว
0: ครับพอแล้ว
1: พวกอาหารการกินเป็นไงฮะด
0: ูแลอาหารกินก็ปกตินะที่ถ้าเกิดเรากินให้หลากหลายหน่อยมันคงไม่เป็นอะไรมากมายนะฮะแล้วก็เลือกกินทุกอย่างมันก็มีนะว่ากินนี่มากไปก็จะไม่ดีกินไอ้นี่มากไปก็จะมีแล้วก็อย่างที่พูดดูไลน์แล้ว

0: ก็พยายามบังคับตัวเองให้ได้ก็น่าจะเพียงพอครับ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังนี่แหละฮะที่บอกแล้วว่านี่คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเลยแหละนะฮะเรียกว่าจากเดิมนะฮะตั้งใจจะทำงานวิศวกรนะแต่พอเข้ามาสู่บริษัทน้ำมันก็คือเพิ่นเอโซเนี่ยเขาให้โอกาสเนี่ยฮะเขาเรียกว่าทำจ็อบโรเตชันย้ายงานไปนะจนกระทั่งเรียนรู้ไปถึงงานประชาสัมพันธ์งานการขายการตลาดนะจนกระทั่งมาทำสถาบันปิโตรเลีย
2: ม
1: นะแล้วก็มารอบรู้เรื่องทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมโดยตรงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณพิภพพฤกษบาทขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับคุณสุเดชคุณ
1: ธนาครับเอาแล้วท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวาระแห่งชาติยกระดับดูแลสถานศึกษาคืออย่างนี้นะครับต้นสายปลายเหตุก็คงจะจำกันได้นะครับว่ามันเกิดโศกนาฏกรรมนักเรียนม.2 โรงเรียนดังนะไปกราดยิงในโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีแล้วก็มีผู้เสียชีวิต9รายก็รวมทั้งปู่และย่านะครับนะที่บ้านแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย28รายคือโศกนาฏกรรมนี้ถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญมากนะสำหรับคนไทยกระทบจิตใจของคนไทยคือพูดง่ายๆว่ามันมีเรื่องก่อนหน้าก็มีนะฮะไอ้กรณีที่มีการไปกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูนะอันนี้ก็รุนแรงมากตอนนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยถึง36รายด้วยกันนะครับนะหรือว่ากรณีที่มีการจับตัวประกันจำได้ไหมฮะเมื่อต้นปีนี่เองเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ตอนนั้นก็จับตัวประกันคือยิงผู้ในการโรงเรียนสงขลานี่เสียชีวิตเลยท่านจะจำอันนี้ได้ไหมครับผู้ที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะแล้วก็คุ้มคลั่งนี่เข้าไปก่อเหตุในโรงเรียนซึ่งฟังแล้วมันก็โอ้โหมันก็น่าตกใจนะครับนะฮะพูดง่ายว่าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยแต่จากการเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็ดูแล้วความไม่ปลอดภัยมันก็เกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะทุกวันนี้เนี่ยครับเราก็ประสบปัญหาก็คือเด็กเกิดใหม่ก็น้อยนะเด็กเกิดใหม่น้อยแล้วก็พอเข้าโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนมีความไม่ปลอดภัยอย่างนี้มันดูแล้วมันไม่สร้างสรรค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาที่ทำให้ล่าสุดเลยเนี่ยคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้เห็นพ้องกับเรื่องของวาระแห่งชาตินี่คือการยกระดับเพื่อดูแลสถานศึกษาโดยเน้นไปในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าใครจะเชื่อนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยปล่อยให้นักเรียนเอาปืนเข้าไปในโรงเรียนได้
2: นั่นน่ะสิ
1: ได้ไหมฮะเนี่ยที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะพี่ติ๋มลองดูนะฮะแล้ววันนั้นจำได้ไหมว่าไม่ใช่มีเฉพาะปืนที่เอามาจากขโมยจากปู่มานะเอาจากปืนของปู่นะครับสำคัญคือเอากระสุนไปเป็น100นัดอ่ะ98นัดเยอะมากทำไมมันเป็นไปได้ยังไงที่ปล่อยให้หยุดเข้าไปอยู่ในโรงเรียนอย่างนั้นแล้วก็ทำการอย่างนั้นนะครับแล้วเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ต้นเหตุนะก็ยังไม่รู้แรงจูงใจคืออะไรนะครับก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาแต่มันสิ่งที่มันอันตรายอย่างยิ่งแล้วใครที่นะครับโอ้โหแทบใจหายแล้วก็ความจริงในวันเดียววันนี้ก็มีข่าวมีนักเรียนพกปืนเข้าไปแล้วก็เอาด้ามปืนไปตบคนอื่นนะคู่กรณีเนี่ยก็เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยก็โรงเรียนดังตรงสามเสนนี่แหละความจริงเอ่ยชื่อก็ได้เพราะมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะนะนี่ก็แบบเนี้ยคือพูดง่ายว่าเอาปืนเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรทั้งที่สถานที่ของโรงเรียนมันควรจะเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยถูกไหมครับต้องมีการคุมเข้ม
2: คุณโจมิเตอร์บอกว่าแล้วก็ยังมีกลาดยิงที่ตลาดอตก.ด้วย
1: อันนั้นอีกอันนั้นเผอิญเราก็พูดถึงเรื่องสถานศึกษาใช่ฮะอันนั้นรปภ.
2: รู้สึกว่า5ศพตอนนั้น
1: ใช่อันนั้นรปภ.
2: อ๋อแค้นว่าเขาเอาอะไรมา
1: ความจริงยังมีคือไอ้เรื่องการใช้ปืนนะถ้าพูดถึงอายุปืนเนี่ย
2: จำที่พารากอน
1: พารากอนได้ไหมล่ะ
2: ขูดรถตัวเอง
1: ไอเด็กอายุ14ถูกไหมครับก็ไปกราดยิงที่พารากอนอย่างเงี้ย
2: นานแล้วนะ
1: ใช่ไหมก็ไม่นานหรอกแต่มาแต่เพียงแต่ว่ามันนี่คืออันนั้นคือความน่ากลัวของเรื่องของอาวุธปืนนี่ก็กลายเป็นที่จะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติอาวุธปืนกันใหม่ถูกไหมครับทำไมบ้านเรานี่มีปืนต้อง10ล้านกระบอกมากที่สุดในอาเซียนเลย10ล้านกระบอกแต่ว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนประมาณสัก6ล้านกระบอกอีก4ล้านกระบอกนี่ปืนเถื่อนมันโอ้ยระบบของเรามัน
2: เห็นบอกว่าซื้อทางออนไลน์ก็ได้กันใช่ไหมตอนนี
1: ้ก็ซื้อบางทีก็ซื้อเป็นบีบีกันก็เรียกแบงก์กันน่ะ

0: นะแบงค์กันนี่ก็คือปืนเปล่ามาแล้วก็มาประกอบไงฮะไอ้แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนมั้ยอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องไอ้ตัวสถาบันการศึกษาก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องถามว่ามีอะไรอยู่ในโรงเรียนบ้างนักเรียน2ครูบุคลากรทางการศึกษาใช่มั้ยครับควรจะได้รับการดูแลถูกมั้ยฮะ
1: ใช
0: ่และคนที่เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ให้คนทั่วไปก็เข้าไปได้ใช่ไหม มันก็ควรจะต้องตรวจสอบถูกไหมครับ
1: ใช่
0: และพื้นที่โรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
1: เพราะเด็กๆทั้งนั้นเลย
0: เพราะเด็กๆทั้งนั้นแต่ขนาดเดียวกันพี่ติ๋มก็ต้องรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยบางโรงเรียนก็มีปัญหาเรื่องคู่อริกัน
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ในอดีตเยอะมากเลยนะ
0: เออทุกวันนี้ก็จะต้องระวังเพราะบางโรงเรียนก็มีความกระทบกระทั่งอะไรต่างเนี่ยนะพอออกไปนอกโรงเรียนก็ไปเกิดเรื่องเกิดราวแล้วบางทีมันก็ยกพวกมันเข้าไปถล่มไปอีกโรงเรียนอย่างเงี้ยนะมันก็มีประวัติพวกนี้อยู่ถูกไหมครับมันก็มีเรื่องราวนี้ก็น่ากลัวถูกไหมว่าไม่อยากให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้สองก็คือไอ้ตัวโรงเรียนเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าไอ้พวกโอกาสที่จะเกิดพวกนี้แผ่นดินไหวไฟไหม้ถูกไหมครับถามว่าแผ่นดินไหวนี่มันเคยเกิดเรื่องมาบางโรงเรียนนี่ไม่ได้เตรียมพร้อมเนี่ยนะอพยพมันไม่เป็นอีกถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ไฟไหม้โรงเรียนเนี่ยถูกไหมฮะถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาทำยังไงถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการถูกไหมครับ
1: เตรียมการ
0: ไฟไหม้น้ำท่วม อันนี้ง่ายๆเนี่ยสมมติถ้าท่านโรงเรียนท่านอยู่ตรงไอ้อะไรจังหวัดน่านในตรงนี้ทำไงถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะต้องดูแลครบให้มันครบวงจรที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยเด็กครูบาอาจารย์บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนถูกไหมครับ
1: จากเหตุต่างๆทั้งภัยธรรมชาติแล้วก็ภ
0: ั
1: ยที่เกิดขึ้น
0: ถูกต้องแล้วพี่ติ๋มรู้ไหมว่าโรงเรียนเนี่ยมันเปิดเรียนเฉพาะช่วงเวลาเปิดเรียนแต่โรงเรียนมันอยู่24ชั่วโมงถูกไหมครับแปลว่ากลางคืนเนี่ยก็อันตรายถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้บางคนเขาไม่มีคนมารักษาความปลอดภัยเห็นไหมได้ข่าวไปครับเขาเอาครูไปเข้าเวรเขาเรียกว่าครูเวร
1: ต้องไปอยู่เวรที
0: ่อยู่เวรตอนกลางคืนอ่ะแล้วก็ไปเจอไอ้คนที่มันเข้าไปทำมิดีมิร้ายอะไรต่อมิร้ายถูกไหมครับเออก็เป็นความน่ากลัวอีกแบบนึงนะถูกไหมครับการข้ามกลางคืนเนี่ยทรัพย์สมบัติก็ไม่รู้จะโดนอะไรใครเข้ามาทำยังไงบ้างถูกไหมครับเพราะมันอยู่24ชั่วโมงไงคือไอ้ตอนเรียนเนี่ยคนก็อยู่กันเต็มมานะแต่พอเลิกแล้วปั๊บเนี่ยใครจะคุมสมบัติพวกกลุ่มดูผู้นี้ถูกไหมครับหรือว่าเวลามันเกิดเหตุในยามข้ามคืนขึ้นมาทำไง
1: เขาจะมี security ไหมล่ะมันต้องมี
0: ไปเอาที่ไหนล่ะก็แค่นี้ก็สุดท้ายก็เอาครูเนี่ยแหละผลัดกันถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายไงพี่ติ๋มถูกไหมฮะมันไม่ใช่บริษัทห้างร้านมันเป็นโรงเรียนถูกไหมครับเสร็จแล้วทำไงก็เขาเรียกว่าเข้าเวรไงไอ้เนี่ยคำนี้ใช่ไหมมันนี่เป็นที่มานี่คือสิ่งที่จะต้องมาพิจารณาเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ท่านฟังนะว่ามันถึงเวลาที่เราต้องยกระดับในการดูแลสถานศึกษามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรัฐบาลก็มีการประชุมนะครับมันก็มีเรื่องของสาระสำคัญเขาเรียกว่า7มาตรการความปลอดภัย ที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้พิจารณาเห็นชอบเดี๋ยวผมก็จะลงเข้าไปในรายละเอียดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต่อให้ฟังด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยอะไรนักเรียนครูใช่ไหมฮะโรงเรียนสถาบันการศึกษาถูกไหมครับและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องนะครับอันดับแรกเลยอันดับที่หนึ่งคือการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ที่ว่านี่คือพิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพนะครับเป็นศูนย์เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยจำสถานศึกษาทุกแห่งนะครับเพราะศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ในสถานศึกษาหรือในชื่อทางการก็คือศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพเป็นหน่วยงานกลางและศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการที่จะตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองป้องกันและให้ความช่วยเหลือดูแลนะครับให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาความรุนแรงและภัยในทุกรูปแบบ วัตถุประสงค์คืออะไรสร้างให้สถานศึกษาและโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย พี่ติ๋มเข้าใจใช่ไหมครับว่าในโรงเรียนมันมีการทำลายกันทางจิตใจด้วย
1: ใช่ๆ
0: พวกการบูลลี่การอะไรกระตักก็แล้วแต่แม้กระทั่งขอโทษทีนะครูบางทีก็โดนผู้บริหารถูกไหมฮะทำในสิ่งที่มันแบบทำร้ายจิตใจอ่ะพูดง่ายๆนะ
1: หรือแม้กระทั่งครูเองก็ทำร้ายจิตใจเด็กอะอย่างที่ว่าการยิงล่าสุดนี่ก็คือ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ต้นเหตุคือตรงนั้นด้วย
0: ใช่อยู่ตรงนั้นด้วย

0: ูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอโทษนะนี่มันคือจุดที่มันต้องลงไปดูแลทั้งหมดถูกไหมม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องพิทักษ์ให้คนเหล่านี้ได้รับการดูแลถูกไหมครับเป็นกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนเพราะถ้าสมมติว่าไม่มีการร้องรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันก็คุมกันหมดแล้วบางทีเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นในโรงเรียนสิ่งแรกที่ก็ต้องทำคือปิดเรื่องถูกไหมพยายามบอกกันเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเสียงถูกไหมครับแล้วสังเกตดูไหมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดแต่เขามีเรื่องปั๊บก็วับปุ๊บวับวับอ่านาวนะไม่จะไปท่านนะเก็บเรื่องถูกไหมครับแล้วเรื่องมันก็หมักหมมอยู่นั่นแหละถูกไหมครับไม่ไหวนะรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือนะผลกระทบอย่างทันท่วงทีต่อมาคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของครูบุคลากรที่อาจถูกคุกคามหรือได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างเพียงพอนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหน้าที่ระบบบาดสำคัญคือเฝ้าระวังป้องกันระบบป้องความรุนแรงและการแก่นแกล้งหรืออุบัติเหตุในโรงเรียนด้วยนะครับรับแจ้งแล้วเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็เยียวยาช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับนะการขับเคลื่อนระยะยาวก็จะบูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐและสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาทั่วประเทศนะอันนี้ก็พูดถึงได้เตรียมการแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้สถานศึกษาเนี่ยนะครับได้รับมีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพขึ้นมาซึ่งอันนี้มันกำหนดได้แต่สิ่งที่จะปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเพราะทำอันนี้เราต้องทำจริงด้วยเวลารับเรื่องร้องเรียนก็ต้องรับเรื่องจริงแล้วเราต้องปกป้องด้วยไม่ใช่ว่าใครร้องเรียนมาแล้วก็สุดท้ายเปิดชื่อขึ้นมาไอ้คนร้องเรียนก็เดือดร้อนเลยถูกไหมครับ อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่ารัฐมนตรีลงมากำกับแล้วก็ส่งให้รัฐมนตรีช่วยมากำกับเรื่องนี้เองนะกำหนดชัดเจนว่าความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกฝ่ายจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ควรมองข้ามการดูแลครูเช่นกันเพราะครูคือบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เดินหน้านะครับนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะด้วยคอนเซปต์ที่ว่าเด็กจะมีความสุขเรียนได้ดีต้องมาจากครูที่มีความสุขและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมด้วยนะฮะดังนั้นการดูแลครูจึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษานะครับนะและเมื่อบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคงได้รับการคุ้มครองระบบการศึกษาก็จะสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถือว่ามีความสำคัญนะครับนะสนับสนุนในเรื่องของการศึกษานะครับด้วยหน่วยงานที่บอกเนี่ยนะศูนย์พิทักษ์สิทธิ์แล้วก็เสรีภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากนะครับอ้าวทีนี้เรื่องต่อมานี้ก็ถือว่าสำคัญเช่นกันนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลก็เรียกว่าแผนรักษาความปลอดภัยนะครับคือหมายความว่าในโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับไม่มีการเตรียมการเลยนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอย่างนะพอเวลามันเกิดมีนักเรียนเอาปืนมาไล่ยิงปั๊บเนี่ย
1: ไม่รู้จะทำไงต่อไป
0: ไม่รู้ใครทำไงใครเป็นคนคุมเหตุการณ์ถูกไหมครับไม่รู้จะทำไงกันถูกไหมจะหลบไปยังไงจะสั่งการจะทำอะไรต่างๆเกิดขึ้นถูกไหมครับ
1: ต้องมีการวางแผนต้องมีการฝึกซ้อม
0: พวกน
1: ี้
0: มันต้องมีแผนถูกไหมครับ
1: ต้องมีแผนที่จะป้องกันแล้วก็คือเมื่อเกิดแล้วจะแก้ยังไง
0: ป้องกันด้วยจะสื่อสารให้คนรู้ว่าถ้าเวลาแผนเผชิญเหตุมันต้องมีถูกไหมครับ
1: ใช่คนทั้งหมดที่นั่นเนี่ยตั้งแต่พันโรงยัน
0: ถูกต้อง
1: นิสิตนักศึกษา
0: เช่นการเตือนสัญญาณเพราะว่าพอมีกลิ่นดังเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะทุกคนต้องทำอย่างไรมันต้องมีการสื่อสารกันให้หมดถูกไหมครับต้องมีแผนอะแล้วสองก็คือต้องมีการซ้อมแผนใช่ไหมฮะสมมติถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยต้องซ้อมด้วยไม่งั้นทำไม่เป็นทำคนไม่ถูกถูกไหมครับ
1: ใช่
0: จำที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เนี่ยปีนกันขึ้นไปอยู่บนหลังคาจะไปบนดาดฟ้าโอ้โหอันตรายมากเลย
1: ใช
0: ่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้เด็กมันจะโผล่ประตูปั๊บเจอนี่มันก็ยิงเลยเจอมันก็ยิงเลยโอ้โห
1: เพราะฉะนั้นจะต้องมีการซักซ้อมมีการสอนฝึกสอน
0: ใช่ครับ
1: จากเหตุต่างๆด้วยนะ
0: ถูกต้องเลยฮะ
1: มีเหตุร้ายน้ำท่วมไฟไหม้หรือเจอกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยกราดยิงหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: จะต้องหลายอย่างด้วยกันจะต้องฝึกตั้งแต่เป็นนักเรียน
0: เขาบอกอย่างนี้ โครงสร้างและองค์ประกอบของแผนเนี่ยจะประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับ 1คือการเตรียมการ

0: และป้องกัน
1: ต
0: ้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการหรือศูนย์ความปลอดภัยประจำสถานศึกษาซึ่งรับผิดชอบโดยตรงถูกไหม
1: มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
0: มันจะต้องมีเขาเรียกเซฟตี้คอมมิตี้ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็แปลว่า
1: คณะ
0: กรรมการความปลอดภัยถูกไหมครับต้องถูกกำหนดเลยถูกไหมฮะผมได้เช็คแล้วเนี่ยบางโรงเรียนปัจจุบันนี้มีนะฮะบางโรงเรียนมีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เขามีคู่อริพูดง่ายถูกไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นต้องเตรียม
0: เขาก็ต้องเตรียมเขาต้องเตรียมพร้อมเรื่องนี้เขาก็ต้องซ้อมถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีการกำกับเรื่องนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าจะทําจริงๆคือทุกโรงเรียนต้องมีไม่ใช่มีเฉพาะบางโรงเรียนเท่านั้นถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นในทุกโรงเรียน
1: ใช่อ
0: ย่าลืมไม่ใช่เฉพาะภัยจากมนุษย์เท่านั้นมันภัยธรรมชาติอีกถูกไหมครับเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้เราจะทำยังไงถูกไหมยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมจะใครจะเป็นคนนำในการหนีตรงจุดไหนจุดรวมพลคืออะไร
1: ใช
0: ่แล้วใครจะเป็นคนที่นำอุปกรณ์ดับเพลิงต้องซักซ้อมหมดเลยพวกนี้ถูกไหมฮะ
1: น้ำท่วมแผ่นดินไหว
0: มี
1: ไฟไหม้ทั้งหมดทุกอย่าง
0: ทั้งหมดถูกไหมครับหรือกรณีที่มันเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพสมมติว่าท้องเสียมันก็มีเห็นไหมโรงเรียนเราก็เห็นถึงเวลาปั๊บขึ้นมาเนี่ยมันโอ้โหเข้าโรงพยาบาลกันเป็นแบบนั่นเลยใช
1: ่
0: ไหมหนักๆทั้งนั้นเลยบางทีเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับพวกนี้มันควรจะต้องอยู่ในแผนคือต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเขาเรียกว่าตอนนี้ตะกี้นี้ตั้งกรรมการแล้วต่อไปตรวจสอบเชิงกายภาพกายภาพที่ว่าคือตรวจสอบอาคารสถานที
1: ่
0: ประตูเข้าออกและการติดตั้งวงจรปิดให้ใช้งานได้ดีเนี่ยผมว่าเรื่องที่พูดวันนี้คือผมก็ดีใจนะที่รัฐบาลกำหนดมาตรการตัวนี
1: ้
0: แต่ผมกำลังจะตามดูว่าวิธีปฏิบัติมันเป็นไปได้อย่างนี้ไหม เพราะถ้าเป็นอย่างนี้คือถูกต้องถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: คือคุณต้องตรวจสอบหมดเลยเพราะว่าในเชิงกายภาพเอ้ยอาคารสถานที่ประตูเข้าออกการติดตั้งกล้องวงจรปิดมันใช้ได้หรือเปล่าถูกไหมครับเห็นไหมอันนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการคัดกรองคนและสิ่งของตรวจสอบบุคลากรภายนอกบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในโรงเรียนโดยห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ต้องทำฮะสมมุติว่าเวลาเดินว่ามันต้องมีตัวเครื่องสแกนวัตถุอะไรต่างนี้ถูกไหมฮะซึ่งบางคนบอกว่ารอให้เกิดเรื่องเขาค่อยมาคิดจะสแกนกันเนี่ยตอนที่พอเกิดเรื่องที่เทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยแล้วทีนี้ตรวจสอบไปใหญ่คนใหญ
1: ่
0: มาถึงวันนี้พอผ่านเวลาไปช่วงนี้ก็ปล่อยเหมือนเดิมแล้วถูกไหมฮะก็แปลว่าคนภายนอกที่เข้ามาบางทีไม่ได้รับการดูแลไม่ได้ตรวจเลยไม่รู้เขาเอาอะไรเข้ามาก็ไม่รู้
1: จริง
0: จำได้ไหมพี่ติ๋มเมื่อก่อนมันเคยมีคนก็เรียกว่าอาจจะคิดยังไงไม่รู้เอามีดไปไล่แทงเด็กในโรงเรียนอะเนี่ยเซนโยเซฟเนี่ยเอาเงี้ยเซนโยเนี่ยถูกไหมครับมันมาได้ยังไงอะถูกไหมไม่มีใครดูแลเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องดูนะครับต่อไปก็คือให้ความรู้สอนนักเรียนบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันกับความเสี่ยงและการปฏิบัติในเบื้องต้นถูกไหมครับนั่นหมายความว่าในช่วงการเตรียมแผนและเตรียมป้องกันไหมอันนี้เป็นช่วงเตรียมแผนนะเตรียมป้องกันนะต่อไปคือแผนเผชิญเหตุและระงับภัย มีการซักซ้อมแผนนั่นก็หมายความว่าถึงเวลาปั๊บต้องมีการซ้อมเลยกำหนดกันทั้งโรงเรียนต้องหยุดเลยนะเพื่อทำซ้อมเรื่องนี้สมมติว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมต้องซ้อมเช่นจัดให้มีการซ้อมหนีไฟซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงหรือภัยพิบัติอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมอันนี้ต้องทำนะเพราะว่าอย่างเช่นพวกบริษัทห้างร้านทั้งหลายเนี่ย เขากำหนดเลยนะพี่ติ๋มอยู่พวกจุดตึกอาคารสูงทั้งหลายเนี่ยถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ปีละ1ครั้งก็คือเขาเรียกอะไรต้องเดินทางหนีไฟอ่ะทุกคนห้ามเลยนะต้องลงมาหมดจะไปนั่งซ่อนหลบตัวอยู่ตามห้องน้ำไม่ได้นะฮะไปอยู่จุดรวมพลอะไรต่างนี่มันต้องซ้อมที่โรงเรียนก็เหมือนกันนะและอย่างน้อยปีละ1ครั้งถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับพอเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ย
1: ไม่รู้วิธีว่าจะเดินไปทางไหนยังไงไม่รู้วิ่งตรงไหน
0: แค่ไอ้ถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยใครจะไปเอามาใช้ก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะใครส่งข้อความมานะ
1: คุณอรุณ
0: ฮะโอเคระบบแจ้งเหตุมีการติดตั้งบอกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนถูกไหมครับ
1: mm-hmm.
0: อย่างที่บอกสัญญาณมันจะต้องรู้พอเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือบางทีเด็กเกิดถูกจับเป็นตัว

0: ประกันมันเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับมันจะเตือนกันยังไงถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่เออนี่ต้องบอกเลยนะครับ
1: ต้องเตรียมพร้อม
0: ต่อไปคือการช่วยเหลือเร่งด่วนคือมีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานงานกับตำรวจหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุพวกนี้ต้องพร้อมถูกไหมฮะใครไอ้โรงเรียนนี้อยู่ใกล้ตรงจุดไหนตรงไหนโรงพยาบาลตรงไหนจะเป็นคนเข้ามาถูกไหมนี่ต้องซักซ้
1: อม
0: ต้องทันทีถูกไหมฮะ
1: มีซักซ้อมมีฝึก
0: ต่อไปติดตามการติดตามและประเมินผลนะครับนั่นหมายความว่ารายงานเหตุการณ์รายงานผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดทันทีเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นต้องมีการรายงานทันทีถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็ทบทวนปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพของแผนหลังการซักซ้อมหรือหลังเกิดเหตุการณ์จริงเพื่อปรับปรุงให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นคืออย่างนี้พี่ติ๋มคือแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราก็มีระบบมีแผนของตัวเองถูกไหมฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันควรจะแลกเปลี่ยนกันกับโรงเรียนอื่นๆว่าใครมีทำอะไรที่มันทำดีเป็นตัวอย่างที่ดีถูกไหมครับ
1: เพื่อแพร่กัน
0: เพื่อแพร่กันถูกไหมฮะเพราะบางโรงเรียนและแต่ละโรงเรียนก็สถานการณ์มันจะไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆอ่ะสมมติเราอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะอีกแบบนึงถูกไหมครับ
1: ทางเหนือก็อีกอย่าง
0: ทางเหนือก็อีกแบบอีสานก็แบบนึงกรุงเทพก็อีกแบบนึงถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็ต้องวางแผนให้มันเหมาะให้มันเหมาะลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับ อย่างเช่นทางเหนือเนี่ยพูดตรงๆตอนนี้ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องน้ำเรื่องไอ้อะไรอ่ะแผ่นดินไหวอยู่พอสมควรถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังเลยแหละ
1: ใช่
0: ทางภาคอีสานก็เรื่องน้ำเรื่องนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะกรุงเทพนี่ก็นี่แหละพวกโจรผู้ร้ายผู้ภัยคนภายนอกที่คนแปลกหน้าที่เข้ามาในโรงเรียนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่พึงจะต้องทำและก็ต้องแลกเปลี่ยน
1: ใช่และทุกโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีจะต้องเนี่ยฝึกป้องกัน
0: ใช
1: ่แล้วก็หลีกภัยจะทำยังไงเนี่ยแล้วถ้าผู้สอนอยู่เป็นประจำเนี่ยเด็กๆตรงเนี้ยเขาก็จะมีประสบการณ์ไปจนโตเติบใหญ่ไปได้ไปช่วยคนในสังคมได้ด้วย
0: บางทีอาจจะต้องแบ่งเป็นชั่วโมงสอนเลยด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: เพราะนี่มันจะต้องใช้ตลอดชีวิต
0: อันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตอ่ะเป็นวิชาเป็นหนึ่งถูกไหมฮะที่ต้องมาเสริมเข้ามาเลย
1: เป็นความรู้และเป็นประสบการณ
0: ์คือผมมองว่าเรื่องนี้อย่าให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะวัวหายล้อมคอกเวลาเกิดเรื่องแล้วค่อยมาป้องกันกันทีนึงนะ
1: เนี่ยต้องป้องกันและแก้ไขให้ได้
0: มันต้องคิดได้เลยว่านี่เพราะว่านี่มันที่ผ่านมานี่มันเป็นความเสียหายไปหลายครั้งแล้ว
1: ใช่
0: ถูกไหมเราต้องยกระดับได้แล้วนะครับทุกวันนี้พูดง่ายๆว่าก็จะมีแต่อะไรอ่ะคนเวลาเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีผู้ปกครองไอ้ครูผู้ปกครองเขาเรียกครูฝ่ายปกครองอ่ะมาคอยสังเกตนักเรียนดูมาดูแต่ทรงผมดูอะไรอ่ะใช่ไหมคอยจับ
1: ระเบียบ
0: เมื่อก่อนที่ไปแหมไปเจอพอเด็กผมยาวไปไล่ตัดเด็กเลยด้วยนู้นก็น่าเกลียดนะถูกไหมฮะไอ้อย่างนั้นถนัดนะแต่เวลาที่มันเด็กเอาอะไรมานี่ไม่รู้เลยถูกไหมครับ
1: ใช่
0: นะแล้วก็ขอโทษนะเด็กขาเข้ามาบางทีก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดด้วยว่าเด็กมันเอาอะไรเข้ามาเวลาขาออกไปมันเอาอะไรออกไปว่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับ อยู่ในกระเป๋าก็ตรวจก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ก็เหมือนมีใครตรวจถูกไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้พอเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็เป็นความเสียหายที่ใหญ่หลวงทีเดียวนะครับ แล้วถามว่าบุคลากรทุกคนเนี่ยถ้าอยู่ๆต้องมาทำอะไรสักอย่างโดยไม่ได้มีความรู้มันก็ทำไม่ถูก
1: จริ ง
0: ใช่ไหมก็ต้องเห็นใจแหละใช่ไหมจะเฮ้ยถึงเวลาจริงๆทำยังไงก็ไม่รู้ไปเจอเอาอยู่ไม่ต้องมากอ่ะเจอเด็กเอาปืนมายิงเนี่ยพี่ติ๋มคิดว่าควรจะวิ่งหนีหรือว่าควรจะหมอบลง
1: ทำไม่ถูกเลย
0: ถูกไหมเอาจริงไหมเนี่ยเฮ้ยคราวที่แล้วเนี่ยเจอเด็กเนี่ยปรากฏเสร็จมันหมดเลยมันเจอใครก็ยิงมันต้องกี่ศพอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญคือสุดท้ายนี่ขอโทษนะวันนั้นเนี่ยถ้าเด็กไม่ยิงตัวตายยังอีกไม่รู้จะกี่ศพอ่ะถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวจริงๆนะนะครับนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะผมจะเอาเรื่องนี้มาต่อนะเพราะว่ามันมีทั้งหมด7มาตรการนี้เราเพิ่งพูดไป2มาตรการเองเพราะว่าเราอยากจะเห็นในสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยได้รับการยกระดับแล้วก็ไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องของการมาอะไรอธิบายแก้ตัวกันต่างๆมากมายณเวลานี้เนี่ยเรายังแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการศึกษาแต่เราพูดในเชิงสถานที่ความปลอดภัยเหล่านี้นะครับเราอยากให้เด็กของเราเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าเรียนรู้ด้วยความปลอดภัยถูกไหมครับ เพราะเด็กแต่ละคนที่เสียชีวิตไปนั่นคือการเสียทรัพยากรมนุษย์เลยนะทรัพยากร
1: คือให้เห็นความสำคัญของเรื่องความปลอดภัย

0: ครับ
1: เพราะบางทีนี้เราจะแบบเพิกเฉยอ่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าเหมือนก็ยังไม่ถึงตัวก็เลยลืมมันไปอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามี
1: อมยิ้มก่อนนอน
0: อมยิ้มก่อนนอนชอนในนิดนึงนะเขาบอกอย่างนี้เขามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขียนบอกว่าเขาไปหาหมอนะวันนี้เขาก็บอกมาเขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า he told me my sugar was too high ภาษาไทยก็แปลว่าคือหมอก็บอกก
1: ับ
0: ผู้หญิงคนนี้น้ำตาลคุณสูงไปนะวิธีแก้ปัญหาดังนั้น I come to home and move it all to the lower shelf แปลว่าท่านก็เลยกลับบ้านเพื่อเลยไปหยิบเอาน้ำตาลที่อยู่ชั้นบนลงมาเก็บไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ก็แสดงว่าการสื่อสารก็หมอไม่เข้าใจหมอบอกน้ำตาลคุณสูงอ๋อค่ะกลับไปเดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะ
1: สูงไป
0: อ้าวเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญอะไรเป็นใครนะครับพี่ติ๋ม
1: แขกรับเชิญของเราพรุ่งนี้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติเลยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะก็คงจะต้องมาเพราะเป็นยุคของเทคโนโลยีอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็จะได้มาค
0: ุ
1: ย
0: นะครับก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร
1: ์ค่ะอัญชลีพรวาริศสวัสดหล่อทองคำ
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ฮะจริงๆเนี่ยอาจารย์เนี่ยสอนอยู่ที่สจรนะเป็นอาจารย์ดีเด่นอยู่ที่สจรคือสถาบันศูนย์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังที่สำคัญคือมีความรู้ทางด้านวิศวกรจริงๆทำงานอยู่กับสภาวิศวกรด้วยนะครับนะแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอาชีวะอนามัยโดยเฉพาะยิ่งในภาคอุตสาหกรรมนะในภาคโรงงานการปฏิบัติการซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรพวกภัยพิบัติเกิดเรื่องเกิดราวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอัคคีภัยเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับความเสียหายต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายอาจารย์ก็จะมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างดียิ่งนะแล้วการที่เป็นอาจารย์ดีเด่นก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการสอนอย่างยิ่งพวกนี้ก็ต้องมานั่งฟังกันนะฮะนะครับ
1: นี่คุณภูนสุขบอกว่าซักซ้อมปีละครั้งบางทีไม่เสมือนจริงก็ไม่ให้ความร่วมมือนะคะ
0: คือมันอย่างนี้
1: คุณพิธี
0: คุณภูนสุขพูดไปก็ถูกครับเพราะบางที่เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆคือธรรมดาเวลาจะซ้อมเนี่ยนะบางทีเขาจะไม่บอกล่วงหน้าถูกไหมฮะจะบอกเฉพาะคณะที่จะทำการซ้อมเท่านั้นเพราะอะไรไหมถ้าบอกล่วงหน้านี้ทำไมไหมฮะหลบมันมีคนหลบถูกไหมฮะหรือว่าถือโอกาสมาสายซะเลยเพราะว่าไปเดี๋ยวก็เจอซ้อมถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไม่บอกล่วงหน้า
1: คุณพิธีบอกว่าครับควรมีการเชื่อมแม้กระทั่งอาหารเป็นพิษจะส่งยังไงโรงพยาบาลไหนบ้างขอสนับสนุนรถหน่วยไหนใครเป็นคอมมานเดอร์ผมเคยเสนอโรงเรียนที่ในกทม.แล้วนะฮะแล้วก็คุณจิ๋วคุณจิ๋วบอกว่านางสาวจิตรดาไล่แทงเด็ก
0: นี่แหละที่ผมบอก
1: มีอาการจิตเภท
0: ใช่นี่แหละแล้วสุดท้ายไปตอนหลังก็เข้าคุกไปนะฮะเสร็จแล้วออกไปก็ไปยังไปไล่แทงอีกที่นครปฐมก็ยังไปแทงอยู่นะฮะตรงนี้น่ากลัวมาก
1: เป็นแบบรักษาไม่หายใช่ไห
0: มทีนี้คือเพียงแต่ว่ามันหลุดเข้าไปในโรงเรียนได้ยังไงถูกไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะแต่ที่ร้ายกาจที่สุดก็คืออาวุธปืนที่เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมแล
1: ้
0: วพี่ติ๋มเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมล่ะบางโรงเรียนเป็นที่สะสมอาวุธเลยอ่ะมันเป็นไปยังไงมันปล่อยให้เป็นลักษณะอย่างนั้นได้ยังไงถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เอาละครับท่านผู้ฟังต้องขอบคุณนะพรุ่งนี้ก็ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ก็ติดตามนะฮะ
1: ผู้โจมิเตอร์บอกน้ำตาลสูงมากเกินไปนะครับ อาจารย์คิดได้ยังไงเนี่ยขำมากเลย
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้พบกันอีกนะครับวันนี้ ขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความทักทายเข้ามาแสดงความคิดความเห็นอะไรต่างๆเข้ามานะครับ
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะมีใครนะบอกว่าเสียงพี่ติ๋มดีขึ้นนะขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักขณาจะปาลาไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ

0: 41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนหรือว่าอันนี้เพิ่มเติมก็คือ Good Morning อาเซียนประจำสุดสัปดาห์นะคะหรือ Weekend Good Morning อาเซียนเช่นเคยค่ะวันมีดิฉันวิรวรรณบรรลุรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณสุเนศคุณภูเบศสุนีนะคะ
4: คอ
3: รุณสวัสดิ์ค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์นะอรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบนึงนะครับ
3: ใช่ค่ะนะติดตามข่าวคราวต่างๆนี่ก็เลยเนี่ยเดินทางมาก็ได้ยินเสียงคุณนี่แหละ
4: ชื่อ
3: แก้วชื่อแก้วอยู่
4: คุณฟังก็ที่เพิ่งจะหมุนคลื่นเข้ามานะครับก็อยู่กับเรา2คนเนาะทั้งทางวิทยุ FM 100.5 แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ MCOT News FM 100.5 แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับ MCOT News ก็ทักทายทุกๆท่านด้วยนะครับนะฮะ
3: มีอะไรก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ข่าวคราวต่างๆมีเยอะๆเลยนะคุณภูเบศ
4: ถูกต้องครับอาจารย
3: ์คุณจะเริ่มก่อนหรือจะให้ดิฉันเริ่ม
4: อาจารย์เริ่มก่อนแล้วกันครับ
3: เอางี้เริ่มก่อนก็ได้เอาเรื่องของราชวงศ์อังกฤษก่อนดีกว่าเนา
4: ะ
3: เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีข่าวแพร่ๆมาแล้วนะคะว่าเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็พระชายาก็คือเมแกนนะซึ่งเป็นดัชเชสแห่งซัสเซสเนี่ยจะเดินทางกลับไปอังกฤษเนี่ยนะคะก็เลยมีข่าวเพิ่มเติมอีกว่าเมแกนเนี่ยนะอาจหวนคืนวงการแสดงนะหลังจากที่ย้ายกลับมาอยู่ที่อังกฤษแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข่าวมาจาก news.com เนี่ยนะของออสเตรเลียเนาะโอ้เป็นสำนักข่าวออนไลน์ของออสเตรเลียเป็นสื่อเจ้าแรกเลยแหละที่รายงานอ้างว่าหนึ่งในเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินพระทัยของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนเนี่ยนะในการพาครอบครัวย้ายกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษก็คือเมเกิลนั้นได้รับการเสนองานโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งใหญ่ด้วยนะก็บอกนะทีนี้ทาง BBC ก็มีรายงานเหมือนกันว่ายังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหรือโปรเจกต์ใดๆของเมเกิลเนาะขณะที่คาดว่าครอบครัวของซัสเซสเนี่ยนะก็คือครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยจะเดินทางกลับถึงอังกฤษก่อนสิ้นเดือนนี้นะคงจะไปปลายเดือนนี้ทีนี้ก่อนที่เธอเนี่ยคือเมแกนเนี่ยจะเป็นสะใภ้หลวงเนี่ยเธอเคยเป็นนักแสดงนักแสดงชาวอเมริกันเนาะที่มีผลงานดังเลยจากการสวมบทบาทราเชลเซนในบทบาทของทนายความสาวเนี่ยนะในซีรีส์ฮอตเรื่อง Suit นะ SUITS รวม7ซีซั่นด้วยกันโดยตอนสุดท้ายที่เธอปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ออกอากาศเมื่อปี2018นะนี่มาปาก็ไปกี่ปีแล้วล่ะ8ปี
4: ครับ
3: ไปแล้วนะคะทีนี้เมแกนเนี่ยก็ได้หยุดพักการแสดงไปหลังจากเข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี่เนื่องในช่วงเวลานั้นเนี่ยเธอก็ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าเธอเนี่ยไม่ได้คิดว่าการเลิกการแสดงไปเป็นการละทิ้งสิ่งใดไปนะแต่ก็เหมือนกับว่าแสดงบทบาทใหม่ของชีวิตมากกว่าซึ่งก็หมายความเปิดทางไว้ว่ายังไงก็การแสดงก็ยังคงไม่ได้ทิ้งไปหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้เมื่อไม่นานนี้ก็มีตามข่าวนะบอกว่าเมแกนเนี่ยก็ได้กลับมาแสดงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีด้วยการรับบทรับเชิญเป็นตัวของเธอเองนะในภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่เรื่อง The Close Personal Friends ซึ่งนำแสดงโดยลิลลี่คอลลินแล้วก็บรีลาสันเนี่ยนะBBC รายงานว่าการกลับมาสู่วงการแสดงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะสร้างรายได้อย่างงดงามนะให้กับเมแกนแล้วก็เป็นที่เข้าใจว่าในระหว่างที่พำนักอยู่ในอังกฤษเมแกนก็ยังหวังว่าอาจจะได้ขยายฐานธุรกิจไลฟ์สไตล์แล้วก็การทำอาหารของเธอที่ตั้งอยู่ในสหรัฐภายใต้ชื่อแบรนด์ของเธอว่า As Ever ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้มันมีกระแสข่าวว่าการปรากฏขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเนี่ยวางแผนจะย้ายครอบครัวจากสหรัฐกลับมายังอังกฤษแล้วก็จะพำนักในที่พักส่วนตัวที่ไม่ใช่ของราชวงศ์นะอยู่ที่นอกกรุงลอนดอนโดยเจ้าชาย อาชีซึ่งตอนนี้มีพระชันษา7ปีแล้วแล้วก็เจ้าหญิงลิลิเบตเนี่ยนะพระชันษา

0: 5ปีเนี่ยซึ่งเป็นทั้งพระโอรสและก็พระธิดานะทั้งสองพระองค์ก็จะเข้าโรงเรียนที่ในอังกฤษเนี่ยในเดือนกันยายนนี้ด้วยเนี่ยนะทีนี้การย้ายกลับมาพำนักในอังกฤษครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่พร้อมด้วยครอบครัวเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าชายแฮร์รี่เนาะณพระราชวังไฮโกรฟในกลอสเตอร์เชียร์ในเมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เองเนี่ยนะซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหลังจากที่เกิดรอยร้าวกันขึ้นมาตอนนี้ก็ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ครับค่อยๆดีขึ้น
0: และจะกลับมาแสดงนะ
1: เข้าวงการอีกครั้งนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูที่อินโดนีเซียกันบ้างครับอาจารย์นะครับก็มันมีข่าวใหญ่ในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับก็ทางการอินโดนีเซียนะครับเป็นรายงานจากเดอะชากาตาโพสต์นะครับแล้วก็อนันตรานะครับก็รายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ย
0: อันตราน
1: ะครับได้แถลงความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการลงทุนนะครับรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติเข้าสู่นครนูซันตรานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่บนเกาะบอร์เนียวประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือโครงการเมืองหลวงแห่งใหม่นูซันตราเนี่ยก็แม้จะเป็นการย้ายศูนย์กลางการบริหารไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่เป็นโจทย์ใหญ่มาตลอดก็คือเรื่องของงบประมาณครับรัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้จะใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงแค่ 20% เท่านั้นส่วนอีก 80% จะต้องมาจากภาคเอกชนแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศการขยับตัวล่าสุดของอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างกลไกทางการเงินนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนต่างชาติทั้งจากตะวันออกกลางยุโรปและก็เอเชียตะวันออกแต่ว่าถ้ามองในเชิงบริบทของอาเซียนนะครับการสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะย้ายศูนย์กลางการเมืองแล้วก็กำลังจะกลายเป็นสมาร์ทกรีนซิตี้ขนาดใหญ่จะส่งผลต่อการแย่งชิงเม็ดเงินการลงทุน FDI ในภูมิภาครวมถึงการเปิดโอกาสให้บริษัทก่อสร้างและเทคโนโลยีจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรวมถึงประเทศไทยนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานครั้งนี้ชวนคิดต่อนะครับว่าการเดิมพันครั้งใหญ่ของอินโดนีเซียด้วยเมืองหลวงแห่งใหม่แห่งนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเคสการพัฒนาเมืองที่เป็นเมืองยุคใหม่ของอาเซียนหรือว่าจะเป็นภาระการคลังระยะยาวหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกเขากำลังจับตาอยู่ด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเขาก็มีเป้าหมายแล้วนะที่เขาจะย้ายเมืองหลวงไปที่บนเกาะบอร์เนียวนะ
1: ใช่
0: เกาะบอร์เนียวนี้ก็จะมีอยู่3ประเทศที่ตั้งอยู่นะก็คือบรูไนตั้งอยู่กลางระหว่างรัฐซาบ้ากับสารวัตของมาเลเซียแล้วก็ข้างล่างลงมานี่ก็จะเป็นเยอะเลยพื้นใหญ่เลยเป็นของอินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียไม่ได้เรียกบอร์เนียวนะเขาเร
1: ีย
0: ก
1: ม
0: าการิมันตันเนาะแล้วก็มีแผนที่จะย้ายนครหลวงไปจากกรุงจาการ์ตาบนเกาะชวาจะไปยังกาลิมันตันหรือบนหรือเกาะบอร์เนียวเนี่ยนะก็อีกหลายปีแหละแต่เขาก็เริ่มทำโครงสร้างต่างๆหน่วยงานราชการแล้วก็จูงใจนะเรียกให้อะไรนักลงทุนต่างชาติไปลงทุนเยอะแยะเลยนะแล้วเมื่อกี้คุณก็รายงานล่าสุดก็จะเพิ่มงบประมาณอีกนะนะทีนี้พูดถึงบนเกาะบอร์เนียวคุณฟังคะมีข่าวมาว่ากาลิมันตันของอินโดนีเซียเนี่ยโอ้มันเกิดไอ้นี่ความร้อนนะคุณฟังคะมีจุดปะทะความร้อนที่เขาเห็นชัดเลยว่ามันเพิ่มขึ้นต้อง900กว่าจุดจากเดิมทีเนี่ยเป็นพันๆจุดแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้ยิ่งสร้างความตึงเครียดแล้วก็ไอ้หมอกควันเนี่ยมันก็แผ่กระจายไปนะไปถึงที่ทั้งซาบ้าสารวัตของมาเลเซียด้วยนะอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้ว
1: ข้ามแดน
0: นะข้ามแดนไปแล้วบางทีหนักๆเข้าไปอีกเผลอๆก็ข้ามมายังบนแผ่นดินใหญ่ได้ด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไงก็ตามก็มีข่าวมาว่าอินโดนีเซียเร่งคุมไฟป่าในกาลิมันตันนะหลังจากที่พบจุดความร้อนมากกว่า900แห่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะโดยมีการบันทึกจุดความร้อนเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเดิมทีมันมีประมาณ 1,250 เมื่อ 1,250 จุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านตอนนี้มันเพิ่มเป็น 1,187 จุดนะแล้วก็โดยรวมแล้วก็บอกเพิ่มขึ้นกว่าต้อง900จุดเนี่ยนะเฉพาะในกาลิมันตันเพียงแห่งเดียวเนี่ยนะแล้วก็ มีอยู่3จังหวัดนะที่เรียกว่ามีไฟความร้อนเนี่ยระอุมากแล้วก็เกิดไฟป่าเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ฮอตสปอตที่ว่านี้เนี่ยบนกาลิมันตันที่ว่าเนี่ยบนเกาะบอร์เนียวก็จะมีกาลิมันตันใต้กาลิมันตันกลางกาลิมันตันตะวันตกนะ3เขตโดย3จังหวัดใหญ่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็ยังมีที่เกาะเรียวจัมบี้สุมาตราใต้ด้วยเนี่ยทั้งหมดก็6

6เขต6จังหวัดสำคัญของอินโดนีเซียแล้วก็ทางการก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ออกลาดตระเวนโปรยเมฆแล้วก็ทิ้งน้ำนะเพื่อควบคุมไฟป่าไม่ให้มันลุกลามไปยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่

0: มันก็ไปผลก่อนที่สารวัตรสารวัตรซึ่งก็อยู่เหนือขึ้นไปอย่างที่บอกกันว่าอยู่บนเกาะบอร์เนียวหรืออินโดนีเซียเรียกกาลิมันตันเนี่ยปรากฏว่าสารวัตรเนี่ยสั่งปิดโรงเรียนเนี่ยนะไปหลังจากที่ปัญหาหมอกควันเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะเลยมีการสั่งปิดโรงเรียนไปแล้ว591แห่งนะใน10เขตเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมาเนี่ยนะเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศที่มันแย่ลงเนี่ยนะในข่าวเนี่ยเขาบอกโอ้มีนักเรียนได้รับผลกระทบเนี่ยเกือบ 200,000 คนเลยนะไม่ต้องไปดูรายละเอียดแล้วกันมีทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาก็เนี่ยรวมๆกันแล้วก็เกือบ 200,000 คนแล้วจริงๆสารวัตรใช่ไหมก็เป็นรัฐเล็กๆก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกนะบนเกาะบอร์เนียว 200,000 คนที่รับผลกระทบแล้วคิดดูว่ามันมากมายขนาดไหนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของสารวัตรเนี่ยออกมาเตือนนะว่าสถานการณ์หมอกควันเนี่ยอาจยังคงต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วหากยังมีการเผาชีวมวลหรือการเผาในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเขาก็จะไปทำไอ้นี่ไงถางป่าแล้วก็แทนที่มันง่ายเดี๋ยวเขาก็เผาป่าไปปลูกต้นไปปลูกฟาร์มอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยยิ่งทำให้แล้วจะความร้อนอีกเกิดไฟป่าเข้าไปอีกมันเลยรวมกันมันรวมกันมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยทำให้เป็นปัญหาที่มากเลยแล้วก็ปัญหาหมอกควันและการเผาในพื้นที่ก็ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพการศึกษาแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเด็กนักเรียนนะแล้วก็เด็กด้วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะอาจารย์เรื่องของการบินก็ได้รับผลกระทบไปด้วยจากปัญหาหมอกควันไฟป่านะครับก็กำลังกระทบอย่างหนักเลยต่อการเดินทางทางอากาศในอินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติซูปาดิโอนะครับในเมืองปอนติอานักในเขตคูบูรายาจังหวัดกาลิมันตันตอนตกครับออกมาเปิดเผยว่าอิทธิพลของหมอกควันเนี่ยมันหนาแน่นครับเข้าบดบังวิสัยทัศน์อย่างหนักเลยจนทำให้วิสัยทัศน์มันลดต่ำไม่ถึง 1,000 เมตรอาจารย์ก็คือ1กิโล
0: จะมองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับก็ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินรอบเช้ารวม21เที่ยวบินต้องล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ส่งผลให้บรรยากาศบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานนานาชาติซูปาดิโอนะครับในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดคือผู้โดยสารเนี่ยมาถึงแล้วก็ต้อง
0: รออีก
1: ลุ้นระทึกนะฮะว่าจะได้บินหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าสายการบินเองก็ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารทางเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานก็มีการเฝ้าระวังมีการประเมินสถานการณ์หมอกควันกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อบริหารจัดการการเดินทางให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
0: โอ้นะนี่เห็นไหมทำเล่นไปนะเห็นไหมตอนนี้อากาศสภาพภูมิอากาศอย่างที่เราทราบกันอยู่นะ climate change อย่างเงี้ยและยิ่งถ้าฝีมือมนุษย์เนี่ยไปทำไปถางป่าไปเผาป่ามันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่จริงๆความร้อนมันก็ทำให้เกิดไฟป่าได้อยู่แล้วนะและยังไปเพิ่มความรุนแรงตรงนั้นอีกเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เหตุการณ์นี่มันเรียกว่าอะไรอ่ะแย่ลงอ่ะเนาะแล้วก็สุขภาพคนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคุณนะอ่ะไปข่าวอื่นต่อไปคุณมีข่าวอื่นต่อไปเยอะไหมหรือจะให้ดิฉันอ่านอันนี
1: ้
0: นะตอนนี้เนี่ยมาพูดถึงอินโดนีเซียใช่ไห
1: ม
0: อินโดนีเซียเนี่ยก็กำลังมีการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับจีน
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นที่จับตามองแล้วก็สร้างความไม่พอใจแก่ไต้หวันด้วยทีนี้อินโดนีเซียก็ออกมาประกาศนะบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นการซ้อมรบเนี่ยนะมันเป็นเพียงการฝึกเดินเรือผ่านเท่านั้นเองไม่ใช่การเตรียมทำสงครามนะพูดออกมาชัดเจนเลยนะอันนี้ก็เลยสะท้อนความละเอียดอ่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบไต้หวันแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนื่องจากว่าอินโดนีเซียเนี่ยพยายามรักษานโยบายนะการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยนะคะในขณะที่จีนเองก็กำลังเพิ่มกิจการทางทะเลรอบไต้หวันแล้วก็ไต้หวันเองก็มองว่าการเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นภัยต่ออธิปไตยและความมั่นคงของตัวเองเนี่ยนะคะทีนี้ในช่วงนี้เอ่ยเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปเรื่อยแต่ข่าวไม่ได้บอกนะว่าการเอพาสเซตเอ็กซ์ไซส์ที่ว่านี้เนี่ยหรือการฝึกเดินเรือผ่านเนี่ยนะช่องแคบไต้หวันอะไรแบบนี้เนี่ยกับอินโดนีเซียเนี่ยมันจะกินเวลากี่วันหรือเท่าไหร่แต่มันเริ่มแล้วเนี่ยนะแล้วก็โฆษกของกองทัพเรืออินโดนีเซียบอกว่าการฝึกที่ว่านี้เนี่ยเป้าหมายไม่ได้ทำสงครามนะแต่เป็นการฝึกเดินเรือนะที่เขาเรียกว่า passage exercise ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรือเนี่ย

0: สามารถจะดำเนินการร่วมกับประเทศที่เรือเดินผ่านเนี่ยระหว่างการเดินทางกลับประเทศเนี่ยนะเราก็ทราบกันอยู่คุณฟังค่ะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาดำเนินนโยบายอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งเป็นหัวหอกในการจัดตั้งกลุ่ม Non-Aligned Movement หรือกลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะทีนี้จีนก็ระบุว่าเรือรบของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียเนี่ยจะร่วมฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพเรือของทั้งสองประเทศแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยรักษาสันติภาพและก็เสถียรภาพในภูมิภาคนี้ด้วยนะอย่างไรก็ตามไต้หวันแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วก็กล่าวหาจีนว่าพยายามสร้างภาพลวงตาต่อประชาคมโลกว่าจีนนั้นมีอำนาจเหนือพื้นที่ทางทะเลตะวันออกของทางไต้หวันเนี่ยนะแล้วก็ไต้หวันก็มองว่าการฝึกที่ว่านี้เนี่ยเป็นการยั่วยุทางทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เป็นการละเมิดอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของไต้หวันด้วยเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่จีนนั้นเขาก็อ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะแต่จีนก็บอกว่าไม่ใช่นะไต้หวันก็มีความเป็นอธิปไตยของตัวเองเนี่ยนะคะทีนี้การประกาศฝึกทางทะเลครั้งนี้เขาบอกเกิดขึ้นในช่วงที่ไต้หวันก็กำลังจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของปีเหมือนกันนะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ของการรุกรานจากจีนเนี่ยนะคะอันนี้ตามข่าวบอกว่าจีนเนี่ยมีการส่งทั้งเรือรบเครื่องบินรบเรือยามฝั่งปฏิบัติการรอบไต้หวันเกือบทุกวันเลยเพื่อแสดงจุดยืนเรื่องอธิปไตยเหนือไต้หวันเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดมาว่าทั้งอินโดนีเซียกับจีนก
1: ็
0: มีการซ้อมก็บอกไม่ใช่ซ้อมรบแหละแต
1: ่
0: เป็นไม่รบแต่เป็นการที่ให้ซ้อมเรื่องของเรือผ่านไงนะพาสเซจนะไม่ได้เป็นการรบซ้อมผ่านเฉยๆเนี่ยนะ
1: มันก็เหมือนเป็นขู่การขู่ไกลๆไง
0: นั่นแหละก็ต้องพูดออกมาในลักษณะนี้ใช่ไหมใครจะบอกฉันจะซ้อมรบล่ะเนาะ
1: เป็นภาษาทางการทูตเหรออาจารย์
0: พาสเซจเอ็กซ์ไซส์เนา
1: ะ
0: ให้เรือผ่านซ้อมรบการฝึกเดินเรือผ่านค่
1: ะ
0: ใช้ภาษารู้หน่อยสวยหน่อย
1: ในขณะที่บ้านเราเนี่ยมีโครงการ TSAI Passport ใช่ไหมอาจารย์ได้ลงทะเบียนกับเขาไหม
0: ยังไม่ได้ลงกำลังจะอยากก็ว่ามันทำไงเราต้องลงใช่ไหม
1: ใช่ผ่านแอปผ่านมือถือต้องลงผ่านมือถือครับลงทะเบียนแล้วก็เรา
0: แล้วคุณลงมาแล้วใช่
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ว้าวรวดเร็วนะเธอ
1: ไทยเราต้องลงทะเบียนผ่านไทย ID อาจารย
0: ์
1: มันจะมีการยืนยันตัวตนผ่านอันนี้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีทางสถาบันการเงินแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลของสิงคโปร์เนี่ยมีการเปิดตัวกรอบการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการใช้ AI ในภาคการเงินแล้วก็การแพทย์นะครับเพื่อยกระดับนะครับมาตรฐานของเขาคือสิงคโปร์ก็เป็นประเทศแรกๆเลยในอาเซียนนะครับที่ขยับตัวเรื่องของกฎหมายแล้วก็มาตรฐาน AI อย่างเป็นรูปธรรมมาตรการใหม่นี้เขาก็บอกว่าจะเน้นเรื่องของความโปร่งใสความรับผิดชอบโดยกำหนดให้ระบบ AI เนี่ยที่ใช้ประมวลข้อมูลทางด้านการเงินและก็ข้อมูลสุขภาพของประชาชนต้องได้รับการตรวจสอบอัลกอริทึมนะฮะเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลที่เอ็นเอียงมีไบแอสนะครับมีอคติหรือว่ามีการหลอกลวงการเคลื่อนไหวของสิงคโปร์ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาก็คือเหมือนกำลังพยายามที่จะผลักดันให้กรอบนี้เนี่ยเอาไปใช้เป็นมาตรฐานของอาเซียนนะครับเป็นอาเซียน AI Governance Guide นะครับซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีและก็สตาร์ทอัพในไทยด้วยในอาเซียนเนี่ยที่จะขยายไปตลาดอาเซียนเนี่ยต้องมีการปรับตัวตามเกณฑ์มาตรฐานนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากสิงคโปร์ครับ
0: จากสิงคโปร์อันนี้ก็เลยเชื่อมโยงมาเนี่ยทั่วอาเซียนนี่เขามียุทธศาสตร์เทคโนโลยี AI นะที่ใช้ว่า Fast Follower นะโดยอาเซียนไม่เน้นการแข่งขันสร้างโมเดล AI พื้นฐานหรือผลิตชิปแข่งกับสหรัฐหรือจีนนะแต่เน้นเรื่องกลยุทธ์พูดตามที่รวดเร็วเห็นไหมนะ Fast Followerโดยการนำ AI แล้วก็เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทันทีเพื่ออัปเกรดห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกแล้วก็และด้านแรงงานด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ก็บอกว่าการขับเคลื่อนเนี่ยนะด้วยความอยู่รอดเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของอุดมคติต่อไปแล้วแหละแต่ความแตกต่างสำคัญในปัจจุบันก็คือแรงผลักดันสู่ความสามัคคีนะไม่ได้มาจากอุดมคติทางการเมืองนะแต่เกิดจากความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเนื่องจากต้นทุนและผลกระทบของการต่างคนต่างทำนั้นสูงเกินกว่าที่ประเทศสมาชิกจะแบกรับได้เพียงลำพังอีกต่อไปนะอย่างสิงคโปร์เมื่อกี้ที่คุณรายงานใช่ไหมอันนี้เขาก็มีอันนี้อาเซียนทั้งหมดเนี่ยเขาก็มียุทธศาสตร์ที่เรียกว่าFast Follower เนี่ยนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมามองว่า

0: เนี่ยทำไม why ASEAN never quite came together and why this time may be different ก็คือว่าทำไมในอดีตที่อาเซียนเนี่ยรวมตัวกันไม่สำเร็จแล้วก็ความล่าช้าในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากหลักการพื้นฐานคือการไม่แทรกแซงแล้วก็มีฉันทามติหรืออะไรตามอย่างที่เพลงอาเซียนนะเพลงประจำของอาเซียนที่ว่าอาเซียนเวย์เนี่ยอันเนี้ยที่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยของแต่ละประเทศมากกว่าการสร้างตลาดร่วมก็เลยส่งผลให้สัดส่วนการค้าภายในของภูมิภาคอาเซียนนั้นวนเวียนอยู่ที่ประมาณแค่25%เท่านั้นนะตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้ตามผู้เชี่ยวชาญมองนี้ว่าแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นตัวเร่งใหม่นะปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าและก็ความไม่แน่นอนของนักลงทุนต่อประเทศใหญ่อย่างจีนเนี่ยนะกำลังบังคับให้อาเซียนต้องรวมกลุ่มกันด้วยความจำเป็นเพื่อชูจุดเด่นการเป็นพื้นที่เป็นกลางแล้วก็มีความมั่นคงสำหรับเงินทุนทั่วโลกด้วยเนี่ยนะและตอนนี้โมเดลความร่วมมือนั้นผลลัพธ์แล้วนะแทนที่จะรวมตัวเป็นผนึกกำลังกันเนี่ยเขาก็จะการรวมตัวก็เปลี่ยนจากข้อตกลงระดับมหาภาคนะมาเป็นโครงการร่วมมือที่มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮกับสิงคโปร์นะอันนี้ตีกรอบเข้ามานะระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยนะนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามกับสิงคโปร์แล้วก็โครงการสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนเนี่ยนะคะอันนี้แล้วก็รวมทั้งเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือ AI ยุทธศาสตร์ AI fast follower ด้วยนี่แหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะมาดูประเทศเพื่อนบ้านกันหน่อยนะครับทางเขมรนี่ก็ไม่หยุดเลยนะอาจารย
0: ์ทำไมอีกอ่ะ
1: ก็ยังคง
0: นะอย่างที่เราทราบข่าวใช่ไหม
1: นะฮะเขาล่าสุดเนี่ยโฆษกรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยไม่นิ่งดูดายต่อสิ่งที่เขมรอธิบายว่าเป็นการยึดครองดินแดนของกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายของฝ่ายไทยก็คือไปกล่าวหาไทยอีกนะครับ
0: อีกฟังฟันจนน่าเบื่อแล้วแบบพูดจริงๆ
1: เพนโบนานะครับก็ไปบอกกับสื่อต่างประเทศนะครับผู้สนับสนุนสันติภาพและผู้สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศยังอยู่ในรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่
0: อง
1: โฆษกรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยบอกว่าโลกไม่ได้นิ่งเฉยต่อการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมายโดยกองกำลังทหารของไทยและการละเมิดสิทธิเสรีภาพพลเรือนชาวกัมพูชาพลัดถิ่นแล้วก็อ้างรายงานจากชายแดนที่ได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่กัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิของพลเรือนพลัดถิ่นเขาก็เสริมด้วยนะครับว่ารายงานข่าวเนี่ยเกิดขึ้นควบคู่กับการพยายามทางการทูตของรัฐบาลในการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพดินแดนและประชาชนและยืนยันว่ารัฐบาลของนายฮุนเวเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของประชาชนชาวกัมพูชาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขณะเดียวกันนะครับก็การดำเนินความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางแก้ไขอย่างสันติสุขตามกฎหมายระหว่างประเทศส่วนที่สัญญาและกฎหมายที่มีอยู่นอกจากนี้ยังบอกว่ากัมพูชาได้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและก็กระบวนการกำลังคืบหน้าโดยกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเนี่ยก็มีการกล่าวอ้างถึงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีประชาชนมากกว่า 18,700 คนคือยังไม่สามารถกลับบ้านได้หลังจากหยุดยิงกับไทยมานานกว่า8เดือนแล้วก็บอกว่ากองกำลังทหารของไทยเนี่ยขัดขวางพลเรือนและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะไม่ยอมรับเส้นเขตแดนใดๆที่ไทยอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวและยืนยันว่าพัฒนาการล่าสุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของกัมพูชาเหนือพรมแดนระหว่างประเทศและเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกำลังก็ยังคงพูดยืนยันคำเดิมอยู่ใช่ครับ
0: นะพูดไปอย่างนั้นมันรู้ว่าแม่แต่จริงๆข้อเท็จจริงอ่ะก็กัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่เหรอเราไม่ได้รุกรานเขานะ
1: เหมือน
0: เขาก็พยายามเน
1: ี่
0: ย
1: ทฤษฎีเข็มฉีดยาแม่จันพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแบบคนก็จะหลงเชื่อหรือเปล่าเขาคิดอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาไปซ้ำนะแล้วก็พูดไปอย่างนั้นนะเก่งในการให้ข้อมูลแบบนี้นะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงนะทีนี้เราทราบกันอยู่นะกัมพูชาคุณฟังค่ะไอ้แก๊งสแกมเมอร์เนาะมันเยอะมากเลยจนสหรัฐเองเนี่ยมันลุกลามไปถึงสหรัฐอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะสหรัฐก็เลยมีการบอกออกมาเลยเนี่ยนะคะว่า ต้องปราบปรามกันเนาะแล้วก็ทำให้ทางกัมพูชาเขาก็เริ่มการปราบปรามกวาดล้างครั้งใหญ่เลยนะจากแรงกดดันของสหรัฐเนี่ยนะแล้วอันนี้นะคุณผู้ฟังคะมันก็เลยบีบคั้นนะให้เครือข่ายอาชญากรรมย้ายฐานเนาะไปยังประเทศ

0: ไปจนเกิดเกมที่เขาเรียกเหมือนกับแมวจับหนูอ่ะคุณปราบตามตรงนี้มันก็หนีไปอีกที่หนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยลูกลามนะไปถึงเนี่ยไปถึงศรีลังกาแล้วเนี่ยนะผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งชาติของสหประชาชาติเนี่ยนะออกมาพูดค่ะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะ AI เราพูดถึงปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะAI เนี่ยมันกลับทำให้ไอ้แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะค่าใช้จ่ายมันถูกลงนะแล้วก็หลอกเหยื่อได้แนบเนียนขึ้นด้วยเนี่ยนะผู้แทนคนนี้เนี่ยขององค์การหน่วยงานชำนาญการของสหประชาชาติที่ต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมเนี่ยนะระบุอย่างนี้ค่ะว่า AI นั้นช่วยให้มิจฉาชีพเนี่ยสามารถจะเลือกเป้าหมายและสื่อสารกับเหยื่อด้วยภาษาของแต่ละประเทศได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้นทุนต่ำลงส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์สแกมเมอร์เนี่ยนะสามารถจะแพร่หลายแล้วก็แบบเนียนๆมากเลยอ่ะมันเท่ากับอย่างนี้ค่ะเทคโนโลยียังทำให้การแยกแยะระหว่างของจริงกับของปลอมเนี่ยนะมันยากขึ้นเราแทบจะดูไม่ออกเลยอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยนะอย่างเช่นการสร้างฉากหลังการวิดีโอคอลให้ดูเหมือนเป็นธนาคารหรือสถานีตำรวจรวมถึงการสร้างภาพและเสียงของบุคคลขึ้นจากข้อมูลของคนจริงนะหรือเพิ่มความน่าเชื่อถือในการหลอกเหยื่อด้วยเนี่ยนะแล้วก็ความเสียหายกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากข้อมูลของ FBI อันนี้ก็สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐเนี่ยนะบอกว่าความเสียหายในสหรัฐเนี่ยจากการฉ้อโกงออนไลน์3ประเภทด้วยกัน3อย่างนะก็คือรวมถึงการหลอกลงทุนนะเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าตัวนะระหว่างปี2564ถึง2568เนี่ยมันแตะระดับถึงหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วนะแล้วก็ข่าวจากเว็บไซต์ของ Nikkei ก็เปิดเผยอย่างนี้นะคะว่าในญี่ปุ่นนี่นะก็มีความเสียหายจากการหลอกลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยในที่เรียกว่าโรแมนสแกมเนี่ยนะแล้วก็การฉ้อโกงประเภทอื่นๆเนี่ยมาตอนนี้มันเพิ่มขึ้นราว 60% เลยนะในปีที่ผ่านมานะแต่ระดับถึง 3,207 แสนล้านเยนเนี่ยหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยทำให้หลายประเทศเร่งกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์นะโดยมีข่าวมาว่ากัมพูชาก็ในประเทศชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงไปแล้วถึง 16,000 คนนะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะในขณะเดียวกันเนี่ยปฏิบัติการเพียง5วันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะเข้าตรวจค้นศูนย์สงสัย100แห่งทั่วกรุงพนมเปญแล้วก็มุ่งเป้าไปยังชาวต่างชาติเกือบ 2,000 คนเนี่ยนะเมียนมาเองก็มีคุณฟังค้าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ส่งตัวชาวจีน 7,600 คนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงกับประเทศตามคำขอของรัฐบาลจีนเนี่ยนะทางส่วนจีนเองก็ระบุว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสกัดกั้นโทรศัพท์ต้องสงสัยได้ราว 3,600 ล้านสายนะแล้วก็ข้อความอีกประมาณ 3,300 ล้านข้อความอะที่มันเป็นเท็จนะเป็นหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยนะอย่างไรก็ตามการปราบปรามนะกลับทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตีตรงนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงอื่นเออนะเครือข่ายอาชญากรรมก็เริ่มกระจายตัวจากศูนย์ขนาดใหญ่อย่างที่เป็นในกัมพูชาเนี่ยไปยังสถานที่ที่สังเกตได้ยากกว่าอย่างเช่นคอนโดมิเนียมแล้วก็ห้องพักโรงแรมรวมถึงย้ายฐานออกจากอาเซียนไปยังศรีลังกาแล้วนะศรีลังกานี่อยู่เอเชียใต้นะเพียงครึ่งปีแรกของปีนี้เขาบอกศรีลังกาจับกลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเนี่ยมากกว่า 1,000 คนสูงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะขณะที่กระทรวงความมั่นคงและสาธารณรัฐของจีนเนี่ยยอมรับว่าเครือข่ายสแกมเมอร์นั้นข้ามชาติบางส่วนนะก็ได้ย้ายฐานจากตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปยังศรีลังกาแล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะไปติมอร์เลสเต้ด้วยติมอร์เลสเต้ซึ่งเป็นประเทศ
1: เปิดใหม่
0: เป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนใช่ค่ะก็เริ่มกลายเป็นฐานปฏิบัติการแห่งใหม่นะโดยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมชาวต่างชาติราว350คนจากหลายประเทศนะแล้วก็พบกรณีผู้ต้องสงสัยเนี่ยใช้โรงแรมเป็นฐานพร้อมที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านบริการดาวเทียม Starlinkเพื่อก่อเหตุหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยนะทีนี้การขยายตัวของเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยสะท้อนการปราบปรามเนี่ยเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งนี้ไม่พอแล้วแหละนะก็จะต้องร่วมกันร่วมมือกันในการที่จะปราบปรามอาชญากรรมที่ว่านี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์สุริศพลเงินในช่วงหน้าครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณวรรธและก็คุณภูเบศรีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินไปพบกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์สงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศนะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เราก็มาต่อกันเลยนะสถานภาพอาเซียนเนี่ยนะมันจะอยู่ในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือยังหรือมันยังรวมตัวกันได้อย่างไรเนี่ยนะวันนี้เป็นอีพิโซดที่15แล้วค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
3: แต่ถ้าเราสังเกตในห้วงนี้ครับก็คือไม่ว่าประเทศไหนในอาเซียน
1: ค่ะ
3: ปัญหาทางการเมืองภายในจะเป็นปัจจัยสำคัญ
1: อืมค่ะ
3: เมื่อมาผนวกกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดกับมนุษย์ผีบ้าคนหนึ่ง
1: พอจะนึกออกอาจารย์หมายถึงใคร
3: ที่ทำให้ทั่วโลกปั่นป่วน
1: ใช
3: ่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ในขณะที่ประชาชนในประเทศก็ออกมาเต็มท้องถนนในทุกรัฐก็อย่างหน้าด้านอยู่
1: แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะนะอาจารย์
3: เขานั่นแหละฮะประเทศที่เขาเรียกว่าเคารพกติกา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ทีนี้ไอ้คนที่ใช้คำว่าอ้างว่าตัวเองเคารพกติกาเนี่ย มันก็ไม่ถูกทั้งหมด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็เป็นเพราะว่าหน้ามันด้านหน้าหมาสมัยก่อนเขาเรียกว่าอย่างหนาต้องตาช้าง แต่ปัจจัยสำคัญคือการเมืองภายในนะครับประเทศที่บอกว่าตัวเองมาจากการตั้งโดยตรงของประชาชนอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นประเทศที่รังเกียจเผด็จการถึงขั้นเอาไปจำเขี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่คำว่ารังเกียจเผด็จการมันก็มาจากเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: และ้วเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ยาวๆอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเก่งกล้าสามารถ
1: ใช่เขาก็ได้รับการหนุนหลังนะอาจารย์เน
3: า
1: ะ
3: ก็อเมริกา มันหนุนให้เขาใช้ทั้งกฎอัยการศึกสภาวะฉุกเฉินกฎหมายความมั่นคงตามล่าบุคคลซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เห็นโลกตะวันตกมาถือป้ายประท้วงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเลยจริงไหมครับมีแต่ใช้อำนาจปากใหญ่ก็ตรงนั้นนะฮะมันก็คือเป็นจุดที่ทำให้เกิดการรณรงค์ต้านเผด็จการกับทั้งฟิลิปปินส
1: ์
3: ก็เลยเป็นผลออกมาพอเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ไม่ได้รัฐธรรมนูญก็ต้องคิดหนักนะทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสถาปนิกทางด้านการเมือง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับอ่ะ project political architecture ก็คือมันต้องเอาตรงนี้จะหน่อยไหมไปกดเขียนระเบียบอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมอะไรตัวนี้นะครับ
1: เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไหมแก้ไขไหม

0: นั่นแหละครับก็คือการเป็นประธานาธิบดีเอาแค่วาระเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สืบทอดอำนาจส
1: ่
0: วนนี้มันก็เลยกลายเป็นแต่อย่าลืมนะศาลตั้งต้นในฟิลิปปินส์ก็คือฟอร์ดินานด์มาก่อนที่ทำให้เกิดสภาวะอันนี้แล้วตอนนี้ใครเป็นประธานาธ
1: ิบดีก็ลูกชายเขาอะ
0: มันคืออะไรจริงไหมครับก็มันก็เลยสะท้อนนะฮะสะท้อนไปถึงอีกจุดหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าคนที่ไปเลือกเขาเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือเป็นไปตามกระแสในห้วงใดห้วงหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงในห้วงเวลาที่ตัวเองถูกกดขี่ข่มเหงจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอมันเป็นสภาวะอย่างนี้นะอยากให้เปรียบเทียบอย่างนี้เมียเฟอร์เดนานด์มาร์กัสสวยไหม
1: ค่ะ
0: เมียเฟอร์เดนานด์มาร์กัสนี่สวยมากนะครับเป็นนางงามฟิลิปปินส
1: ์นางอิเมลดามาร์กัสร้องเพลงก็เก่ง
0: นั่นแหละในวันที่เขาล้มจากอำนาจนะครับก็ถูกตามยึดทรัพย์อะไรสารพัดแต่มันมีทาวน์เฮาส์อยู่คู่หนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์แฝด
1: ค่ะ
0: นะครับสูง4ชั้นแต่มันเป็น8ก็แสดงว่ามันมี8ใช่ไหมครับข้างล่างก็2นะครับชั้นละ2ชั้นชั้นละ2ห้อง2ห้อง2ห้องไออาคารนี้นะครับไอหน่วยยึดทรัพย์เน
1: ี่
0: ยก็ตามไปยึดมันเป็นอาคารที่เก็บไฮฮิล
1: รองเท้าเหรอฮะ
0: รองเท้าต้นสูง
1: ที่เคยเป็นข่าวบอกว่าโอ้โหเป็นเกือบ 5,000 คู่อะไรนะ
0: ก็ลองนึกดูนะครับ
1: แบรนด์เนมทั้งนั้น
0: ค่ะขนาดทาวน์เฮาส์ของชนชั้นสูงเนี่ยนะครับเอาไว้เพื่อเก็บรองเท้าส้นสูงอย่างเดียวคิดดูว่ามันจะขนาดไหนจะขนาดไหนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการตามยึดทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในห่วงเวลาน
1: ั้นค่ะ
0: ก็คิดเป็นมูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่มากคดีนี้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นนะคิดที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนลืมแล้วเหรอหรือมันอาจจะลืมก็ได้นะเพราะว่ามันก็ผ่านมาม
2: ันคนละรุ่นคนละเจนนะอาจารย
0: ์แต่สมองมันความจำสั้นขนาดนั้นเลย
2: กระแสไงอาจารย์กระแสอื่นเข้ามาแทนหรือเปล่า
1: อาจารย์ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณดูเต้เนี่ยดำเนินนโยบายผิดพลาดที่อาจารย์ก็เคยบอกไว้ว่าต้องการที่จะให้ลูกสาวเป็นรองประธานได้ไปก่อนแล้วก็เลยชูบทบาทของเอฟดินานมาก็จูเนียคนตอนนั้นน่ะก็ปลื้มกับคุณดูเต้ที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขปราบยาเสพติดแบบโอ้โหแบบจริงจังมากเลยอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของอำนาจซึ่งมีการกำหนดกันไว้แต่ทำให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังบ้านเนี่ยนั่งคุยกันแล้วว่าอย่างนั้นนะอย่างนี้นะก็ดูแต่เทศที่ถูกกำจัดเนี่ยก็คงวางหมากไว้นั่นแหละว่าจะให้แค่มาก็จูเนียร์เนี่ยมาสลับฉากแค่นั้นนะครับเพราะว่าเคสมันก็เคยเกิดแล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างกอริอาโรโยนะครับกับเอสตาดานะฮะกรณีนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกอริอาโรโยถึงมาเลือกตั้งแล้วตัวเองได้ในวาระที่สองต่อจากการรักษาการเนี่ยนะครับพอสิ้นสภาพไปเนี่ยก็ถูกเล่นงานเรื่องเดียวกันนะครับก็ถูกคอร์รัปชัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละการคอร์รัปชันเนี่ยมันไปเลยฮะมันทั่วมันกระจายแล้วมันก็จะมีวิธีการของการเข้ามาสู่อำนาจโดยการใช้เงินเป็นตัวนำที่ฟิลิปปินส์แจกของได้นะครับในไม่ผิดกฎหมายแต่ห้ามซื้อเสียงนะครับก
1: ็
0: คือจะเอาของไปฝากของอะไรเนี่ยแต่ถือว่าเป็นสินน้ำใจนะฮะก็อย่างน้อยมันก็ยังเปิดว่ามันให้อะไรใช่ไหมครับมันไม่เหมือนบ้านเราสมัยก่อนมีคืนหมาหอนตอนนี้หมาไม่มีโอกาสได้หอนนะเพราะว่าลุดปื๊ดโอนปั๊บ

0: เลยเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องเอาไปแจกตามละบ้านตามอะไรเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างบ้านเราเนี่ยผมฟังท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านปัจจุบันพูดว่าธนบัตรรุ่น 1,000 รุ่นเก่ารุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: มันหายไปจากระบบ
1: อ้อ
0: คิดเป็นมูลค่าถึง 140,000 ล้านบาท
2: ธนบัตรหายเหรอครับ
1: มีคนเก็บเอาไว้เหรอคะ
0: มันไม่ออกมากระจายอยู่ในระบบของการซื้อขายตรงที่สินค้าปรากฏว่ามันหายไปทันหลอดเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้สิ่งหนึ่งนะฮะในการชี้พยายามที่จะบอกว่ามันค่อยๆหายไปยังไงนี่มันก็เลยเกี่ยวโยงไปถึงการฟอกเงินและทุนจีนเทา
2: ครับ
0: พอดีเลยลองดูนะ 140,000 ล้านบาทมันหายไปจากระบบการทำลายมันก็ต้องอยู่บ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับแล้วก็เครือข่ายมันก็ต้องไม่ธรรมดาสมมติว่ามันเก็บไว้สักหลังคาเรือนหนึ่งบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์หรูหรูแพงๆเศรษฐีเท่านั้นแหละที่จะมีได้ใต้บ้านเนี่ยก็มีเซฟขนาดใหญ่เอาไว้เก็บเงินพวกนี้อะไรพวกนี้นะครับ
1: เก็บเอาไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้เลยนะเลยไม่มีการหมุนเวียน
0: มันทยอยเนี่ยครับเพราะว
1: ่
0: าเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันเป็นเงินที่มาจากการฟอกนี่หรอไหมครับคือเป็นเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายมันก็ต้องเอาไปตุนไว้เอาไปเก็บไว้แล้วก็มันก็จะรอจังหวะและโอกาสที่จะเอาออกมาใช้ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆครับเช่นซื้อเสียงในวันเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งในประเทศไทยมีเลือกตั้งกี่ระดับล่ะ
1: เยอะแต่หลายระดับแหละ
0: ไอ้พวกนี้นะ
1: ครับนี่อีก
0: โอ้ถ้าเรามีกลไกในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่จริงกับการเมืองนะครับประเทศเราจะสะอาดขึ้นมาเลยแหละ นะครับแล้วมันมีตัวอย่างนะขึ้นมีคนที่ใช้มาตรการเพื่อที่จะสกัดเงินพวกนี้เมื่อเรียกที่จะอยู่นอกระบบและจะเอามาปล่อยเข้าสู่ระบบเมื่อมีโอกาสนะครับคนนั้นเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะครับคือให้มันอยู่นอกระบบไปเลยคนนั้นก็คือนาเรนทราโมดีนาเรนทราโมดีเนี่ยนะครับเขารู้ว่าเงินธนบัตรรุ่นที่มันหายไปจากระบบมันคือรุ่นไหนบ้างเพราะว่าเกิดจากการเก็บข้อมูลนะครับสำรวจนี่แหละแล้วก็ธนาคารเขาก็เลยประเมินเนี่ยรุ่นนี้มันหายไปเยอะมากอะไรพวกนี้เขาก็เลยใช้วิธีว่ายกเลิกธนบัตรรุ่นนั้นนะครับยกเลิกเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดสิทธิ์ที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นแบงค์ใหม่นะครับแต่อย่าลืมนะว่าถ้ามันเป็นแบงค์ขนาด20ดูปีแต่เมื่อมันเป็นเงินหลายพันล้านหลายหมื่นล้านดูปีแต่มันอยู่กับพวกที่มิจฉาชีพพวกผิดกฎหมายพวกคอร์รัปชันนะครับเก็บไว้ที่บ้านเป็นกุลุตอะไรพวกนี้นะครับแล้วกำหนดระยะเวลาจำกัดให้มันเพื่อที่จะมาแลกธนบัตรใหม่นั่นแหละครับกลวิธีอันนี้ก็คือว่าทำให้มันยังไงมันก็แลกไม่ทันนะครับหนึ่งแหละสองถ้าไปจ้างคนอื่นให้มาแลกแทนมันก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอาเมื่อเช้ายังขายโรตีอยู่หน้าแผง
1: ทำไมมีเงินเยอะแยะได้ไง
0: โอ้ทำไมขายโรตีอยู่หน้าแบงค์แล้วมาแลกเป็นระดับ5ล้าน10ล้านรูปีเลยตัวนี้นะครับนั่นแหละมันก็จะถูกสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงต้นต่อว่าเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาผมแนะนำให้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติทำแบบนี้ก็ได้
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี้ดีไหม
2: เหมือนอินเดีย
0: ถ้าอยากรู้ว่าไอ้นี่มันหายไปไหนนะครับ
1: ผู้ว่าอาจจะอยากทำนะแต่มันก็ไปติดกลไกอะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองอะไรก็มีอะไรอีกก็จะยากนะคะ
0: นั่นแหละมันก็วนกลับมาถึงผู้ใช้อำนาจในการเลือกตั้งจริงไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเลือกอะไรเข้าไปก็ได้อันนั้นแหละมันไม่มีทางหรอกครับเลือกไอ้ปีศาจซาตานเข้าไปแล้วจะแปลงร่างเป็นเทวดาไม่มีหรอกครับเขาก็จะสมมติว่าตัวเองเป็นเทพเทวดาแต่เป็นซาตานนะครับในความเป็นจริงอะไรพวกนี้

0: ก็ทำทีเป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนะครับนี่แหละครับนี่คือสารตั้งต้นว่าทำไมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันถึงไม่มีความเป็นเอกภาพอันใดเลยนะครับแล้วก็ที่มันก็เลยเป็นที่มาของข้อนี้แล้วก็แต่ละประเทศมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยภายในที่แตกต่างนะครับถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาผสมผสานแต่ระบอบและการมาของอำนาจมันก็ต่างกันนะครับวิธีคิดการหล่อหลอมอะไรพวกนี้ก็ต่างกันนะครับนี่แหละมันถึงทำให้เป็นจุดเป็นสารตั้งต้นว่าทำไมอาเซียนเนี่ยมันถึง มันถึงไม่ไปไหนมาไหนสักทีนะครับมันถึงวนอยู่
1: น
0: ี่นะ
1: ม
0: ัน
1: ยังอยู่ในโลบอนกันอยู่นี่นะ
0: เราจะเบรกสักครู่
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะคะจะมาคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อกันเลยค่ะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะอาเซียนเพราะฉะนั้นมันจะรวมกันเนี่ยมันก็คงจะยากนะเพราะว่าไอสารตั้งต้นของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่อิงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่นะอาจารย์คะ
0: ก็อย่างอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ดูเสมือนหนึ่งว่าอยู่ในทางน่าจะมีการเลือกตั้งที่ดูดีที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าในยุคแรกของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกที่จะสืบสารในสายเลือดของอำนาจนะครับมันยังมีความเป็นพรรคอย่างกรณีของลองเลือกอย่างนี้นะครับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากที่ซูฮาโต้นะครับสิ้นอำนาจไปพอซูฮาโต้สิ้นอำนาจไปเลือกตั้งครั้งแรกจำได้ไหมครับใครชนะเมกนางเมกาวาจีซูกาโน่บุตรี
4: ครับ
0: เห็นไหมครับซูกาโน่เป็นใครซูกาโน่ก็คือบิดาแห่งชาตินะครับผู้ประกาศเอกราชของอินโดนีเซียจากเนเธอร์แลนด์นะครับพอประกาศเสร็จปุ๊บนะครับคนที่มากำจัดซูกาโน่เนี่ยก็คือซูฮาโต้ซึ่งเป็นนายทหารใหญ
1: ่
0: แล้วซูฮาโต้เนี่ยใครหนุนนะครับก็อเมริกา
1: หนุน
0: นะฮะก็อะไรฮะสิ่งที่อเมริกามองอย่างเดียวคือตอนนั้นไม่จำเป็นมีเลือกตั้งก็พอประชาธิปไตยหรือไม่สนใจขอให้พรรคการเมืองที่ฉันหนุนนั้นชนะด้วยวิชาไหนก็ได้ไปกันไปเลยนะครับพอซูฮาโต้มาเนี่ยซูฮาโต้ก็ใช้อำนาจเผด็จการตลอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคิดดูนะครับอยู่ในอำนาจตั้งยาวนาน
1: สาม
0: ทศวรรษเนี่ยนะครับ
1: สามสิบปีได้ม
0: ั้งสามทศวรรษเนี่ยแหละครับสามทศวรรษแล้วก็ใครเป็นศัตรูก็อุ้มหายเลยนะครับแล้วคนที่ทำหน้าที่อุ้มหายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลครับก็คือลูกเขยของซูฮาโต้
1: ลูกเขยเขาซึ่งตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่า
0: ก็นั่นแหละสินะครับซูเบนโต้พาโวโวเนี่ยนะครับก็มาเป็นประธานาธิบดีแต่มันมีความละไม้คล้ายคลึงกับฟิลิปปินส
1: ์
0: นะครับในแง่ของการบริหารจัดการบุคคลหรือการจัดสรรอำนาจระหว่างกลุ่มนักการเมืองนะครับ

0: อย่าลืมนะครับว่าซูเบียนโตเนี่ยเป็นคู่แข่งของโจโกวิโดโตทั้งสองครั้งในการเลือกตั้งซึ่งก็แพ้ทั้งสองครั้งนะครับพอแพ้ทั้งสองครั้งแล้วเพียงแต่ว่าการแพ้ครั้งที่สองเนี่ยโจโกวีเนี่ยเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร
1: ดึงมาเลยดึงมาในร่วมคอร์รั
0: ปชันดึงซูเบียนโตมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไหนๆท่านก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่อยู่แล้วนะครับที่จริงๆทำไมว่าซูเบียนโตเลือกตั้งแพ้โจโกวิโดโตทั้งสองวาระเนี่ยนะครับก็เพราะว่าภาพเก่าในอดีตที่เขาเป็นนักอุ้มเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่อุ้มพลักนะครับ
2: อุ้มหาย
0: อุ้มหายนะครับหนูอยากโดนอุ้มไหมล่ะหนูอยากอุ้มนะครับซูเบียนโตเนี่ยถึงต้องหย่าเมียโดยนิติไนนะครับเพราะเขาเป็นลูกเขยซูฮาโตนะครับซูเบียนโตก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นรอยด่างในชีวิตถ้าจะเป็นใหญ่มันก็ต้องกำจัดรอยด่างอันนี้ออก
1: ก็เลยหย่าภรรยา
0: ลงทุนถึงขนาดว่าหย่าเมียแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
2: หย่าโดยนิติไน
0: ยาโดยนิติไนเพื่อหลอกคนนั่นแหละนะครับแต่จริงๆก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็แพ้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากก็คือว่าการเสพติดในอำนาจมันทำให้คนเปลี่ยน
1: ค่ะ
0: นะครับการเสพติดในอำนาจมันทำให้คนเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับก่อนที่โจโกวิโดโดจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าของจาการ์ตามาก่อนซ
1: ึ่
0: งก็เลือกตั้งนะครับก็พอเขาเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็มาเลือกตั้งแล้วเขาก็ชนะได้เป็นประธานาธิบดีแต่จุดที่โยโกวิโดโดได้ใจคนอินโดนีเซียก็เพราะเขาเข้าใจคนจนนะฮะชีวิตของเขาเนี่ยก็รุ่มๆดอนๆมาตลอดนะครับแล้วก็ในวงตระกูลของเขาเนี่ยไปดูหนังได้เลยนะครับมันมีหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อชีวิตของโจโกวีนี่แหละโจโกวีก็คือโจโกวิโดโดเนี่ยนะครับโจโกวีเดอะมูฟวี่เราไปคนดูนะน่าจะมีในเน็ตฟลิกซ์นะครับตระกูลเขาเนี่ยเป็นคาเพนเตอร์นะครับ
1: เป็นช่างไม้มาก่อน
0: เขาก็จบเรื่องของป่าไม้โดยจบแล้วก็มาพัฒนาธุรกิจของบ้านจนเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ส่งออกไปเมืองนอกฝีมือดีนะครับแล้วก็คู่ค้าเนี่ยก็เลยเรียกเขาสั้นๆจากคำว่าโจโกวิโดโดเนี่ยก็เลยมาเรียกว่าเป็นโจโกวีนะครับนั่นแหละ
1: เอาชื่อการนามสกุลมารวมกันเป็นโจโกวี
0: นั่นแหละครับเขาเป็น10ปีนะครับเป็นประธานาธิบดี
1: 2สมัย
2: ครับสมัยละ5ปีเนาะอาจารย์ของอินโด
0: ใช่ใช่เป็นได้แค่2วาระนะครับพอเขาเป็น10ปีเสร็จปุ๊บโอ้เสพติดในอำนาจแหละเริ่มเสพติดในอำนาจนะครับจากภาพที่นั่งเครื่องบินโลคอสก็หายไปในวาระที่2นะครับวาระแรกเนี่ยโลคอสนะครับไปไหนก็ไปหาลูกที่สิงคโปร์ลูกชายคนเล็กนะครับลูกชายคนเล็กเขาเนี่ยเป็นเด็กไอดอลนะครับเรียนแบบสมถะไปไหนไม่ต้องมีองค์การักอะไรแบบอันนี้มันคือการสร้างภาพของแท้เลยนะครับสร้างภาพให้คนอินโดนีเซียได้เห็นว่าอู้เนี่ยเราเป็นบุญมีวาสนาที่มีผู้นำเสียสละแบบนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วโจโกวิโดโดอยู่ในอำนาจ10ปีเนี่ยบ้านเป็นราชวัตรแล้ว
2: รวยมาก
0: จากบ้านที่ขายไม้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นราชวังใหญ่
1: กลายเป็นคฤหาสน์เป็นดั่งพระราชวัง
0: นั่นแหละครับแล้วก็มีลูก3คนนะฮะลูกชายคนโตตอนนี้เป็นรองประธานาธิบดีครับลูกสาวส่วนลูกสาวเนี่ยก็แต่งงานแล้วแล้วก็เป็นลูกเขยของโจโกวิโดโดทุกวันนี้ก็เป็นผู้ว่าที่อาเจส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาครับก็นั่นแหละครับก็เอาดีทางด้านนี้ละไอ้เรื่องคาร์เพนเตอร์เนี่ยไม่เอาละเปลี่ยนสายอาชีพนะครับมาเป็นโพลิติเชียนเต็มตัวแล้วการเป็นโพลิติเชียนเต็มตัวเนี่ยนะครับคือถ้านะครับเป็น

0: นักการเมืองอาชีพที่เสียสละเพื่อประชาชาติมันก็ดีไปแต่ถ้าเล่นการเมืองอันนี้เนี่ยคือเพื่อความร่ำรวยนะครับแล้วเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจของตัวเองแล้วลองนึกภาพอย่างนี้นะครับแปลงร่างของเซเบียนโตมาเป็นมิตรในทางการเมืองในวาระที่สองแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหม5ปีแล้วต่อมาวันหนึ่งลูกชายคนโตเนี่ยก็ยังมีพรรษาไม่ถึงเกี่ยวกับพระอีกแล้วเน
1: า
0: ะ มีอายุอนามไม่ถึงนะครับใบยวุฒิยังไม่เพียงพอ
2: แต่เอาไว้ก่อนเป็นรองประธานที่ไป
0: ไม่แต่การแต่การโกงในทางนิติในมันเกิดขึ้นนะครับในวันที่ลูกชายของโจโกวิโดโดสมัครเพื่อที่จะชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับอายุไม่ถึงครับ
2: ค่ะ
0: อายุไม่ถึงในวันที่สมัครแต่ทีนี้ศาลสูงศาลรัฐธรรมนูญมาตีความบอกว่าก็ครบแล้วไงในวันเปิดการเลือกตั้งดีไหม
1: ดีครับกฎหมายเข้าข้างดี
2: เลี่ยงเลี่ยงไปได้ค่ะเลี่ยงบาลี
0: แล้วการเสพติดในอำนาจเนี่ยเราก็เห็นภาพเลยนะครับในห้วง5ปีหลังของโจโกวิโดโดเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านเลยในอินโดนีเซียมีแต่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะกระจายผลประโยชน์เพราะบ้านฉันก็เป็นคฤหาสน์ใหญ่แล้วคนอื่นอยากได้ไหมนะครับหรือถ้ายังไม่ได้ก็เอาอย่างนี้มันมีสวัสดิการของส.ส. อยู่นะครับเอาค่าเช่าบ้านค่าเบิกค่าไปโรงเรียนของลูกอัพขึ้นมานะครับถ้าเรียนโรงเรียนระดับfirst class ไม่พอเนี่ยเรียนนานาชาติไปเลย นะครับจำภาพนั้นได้ไหมสสที่มาจากคนจนมันเต้นในสภากันง่ายง่ายง่ายง่ายนั่นแหละดีใจ
1: ค
0: ืออาชีพนี้ดีเว้ยไม่ต้องทำอะไรนะครับมานั่งแล้วก็ฟังเขายกมือเอาแล้วก็ได้แล้วนะครับนั่นแหละครับมันเดินทางมาถึงจุดที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่อินโดนีเซียจากคำว่าประชาธิปไตยมันแปลงร่างมาเป็นคณาธิปไตย
2: คณาธิปไตยไปแล้ว
0: กลายเป็นคณาธิปไตยไปแล้วครับแต่มันก็จะมาถึงจุดที่ยังอำนาจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนอินโดนีเซียตอนนี้มีความไม่ศรัทธาในการเมืองแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีการประท้วงใหญ่หลายครั้งนะครับเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงสสก็ไร้ซึ่งจิตสำนึกรับใช้ประชาชนนะครับเข้าไปยกมือเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าเข้าครอบครัวเอาสวัสดิการที่ดีกว่ามนุษย์มนาเขานะครับหรือแม่จำภาพได้ไหมที่เป็นเงินเต็มสภา นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้กระแสมันตีกลับครับแต่ว่าเริ่มมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกคณะที่ปฏิเนี่ยแหละจะมาแย่งเก้าอี้กันและสิ่งที่โจโกวิโดโดวางไว้เนี่ยเขาวางอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเขาก็จะไปแซะเสบียงโตการแซะในที่นี้นะครับก็คือแซะในแง่ที่ว่าแทนที่จะให้เสบียงโตเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้มันโดดเด่นเขาก็จะไปแซะให้มันได้เด่นนะครับเพราะถ้าซิเบนโตเด่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่ออีกบาระ
2: อีกบาระหนึ่งได้อ๋อ
0: ลงเลือกตั้งแต่โจโกวีเนี่ยคงคุยกันหลังบ้านแล้วบอกว่าเป็นแค่บาระเดียวนะให้ลูกฉันฝึกงานไป5ปีพออยู่ครบ5ปีแล้วก็นั่นแหละก็เป็นจังหวะของลูกฉันพอดี
2: อ
0: ันนี้แหละครับมันประชาธิปไตยมันไม่ใช่แหละมันแปลงร่างเป็น
2: คณะ
0: ที่
2: ประ ทายไปแล้ว
0: โดยเอาการเลือกตั้งมาสมอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทูบีคอนติเนีย
2: ร์เรามาต่อในว
1: ัน พรุ่งนี
2: ้นะทำได้นาบเนียนมากเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ อาจารย์ครับแล้วเราสองคนกำลังคุณฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับกลับมาติดตามGood Morning ASEANได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดี
2: ขอให้ทุกคนโชคดีรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลักลวงพราง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะเข้าสู่ลับลวงพรางประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาช้าแต่มานะก็เลยทำให้พี่เล็กกับพี่เด้งเนี่ยมีโอกาสเจอหน้าคุยกันก่อน
2: ปกติเนี่ยไม่ค่อยจะได้คุยกันก่อนเข้ารายการวันนี้ก็เลยได้คุยกัน
1: ปกติเนี่ยวาสนาก็จะวิ่งมาพับๆๆๆใน last minute เลยแล้วก็นั่ง
2: เออ
1: นั่นแหละเด็กคุณผู้ชมก็เข้ามารอทักทายแล้วคุณสุภชัยจันนิดซึ่งคาดว่าคือคุณสุภชัยที่ดินโอ้โหเข้ามาสวัสดีทักทายแบบรัวๆรัวๆสงสัยจะคิดถึงเรามากนะแยกสวัสดีด้วยนะสวัสดีพี่เด้ง1สวัสดีคุณเล็ก1
2: ไม่แล้วก็มาในไลน์ก็ติดต่อมาเหมือนกันแล้วแกจะต้องเป็นคนแรกนะตามสไตล์ของคุณสุภชัย
1: สุดยอดนี่ต้องเป็นที่1ตลอดแน่นอนเลยตอนลงตอนเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่า
2: แต่ว่าสำหรับในสัปดาห์นี้นะก็ต้องพูดถึงเรื่องของศึกอภิปรายไม่ว่าบังใจเลยเพราะว่าสัปดาห์นี้เปิดแล้วนะเดี๋ยวเปิดสภาแล้วเนี่ย
1: แล้วเขายื่นเลยไหมพี
2: ่ก็คงยังเดี๋ยวคนนัดหารือก
1: ่
2: อน
1: อ๋อเออใช่ฝ่ายค้าน
2: เพราะว่าทางด้านคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกไว้ว่าเดี๋ยวฝ่ายค้านเขาจะนัดหารือกันแต่ว่าไม่ได้มีการบอกเอาไว้นะว่าจะนัดหารือกันวันไหนยังไงอ่ะก็วันที่26เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าจะในที่ประชุมสภานะก็จะเป็นการพิจารณาเรื่องของพรก.กู้เงินใน 400,000 ล้านนะแต่ว่าในส่วนของศึกอภิปรายไม่ว่าวงใจนะฮะก็ต้องรอติดตามกันดูนะว่าเขาจะยื่นเมื่อไหร่อะไรยังไงและจะรูปแบบของการอภิปรายเนี่ยจะออกมารูปแบบไหนยังไงทั้งคณะไหมหรือว่าจะเป็นรายบุคคลแต่ให้เดาๆกันเองใส่ก็เป็นรายบุคคลนี่รายบุคคลปุ๊บก็ต้องดูต่อไปบอกว่าจะมีพรรคเพื่อไทยเนี่ยพวกบรรดาน้ำตรีในสังกัดของพรรคเพื่อไทยเน
1: ี่
2: ย
1: โดนด้วยไหม
2: จะโดนอภิปรายด้วยไหมถ้าไม่มีเนี่ยเอ๊ะมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยมันก็มีนัยยะอยู่นะคะเพราะนั้นประเด็นเนี้ยเอาเป็นว่าการเมืองช่วงนี้นะจับตาดูท่าทีความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเอาไว้เลยมันจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพราะดูไปแล้วเนี่ยนะคืองานนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีเล่นตุกติกเนี่ย มันก็เป็นงานส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอะอย่างงดออกเสียงอย่างเงี้ยหรือว่าไม่โหวตให้อย่างเงี้ยกับบรรดารัฐมนตรีหรือแม้แต่ตัวของนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีที่จะโดนหนักครั้งนี้ดูเหมือนคงจะพุ่งเป้าไปที่ตัวท่านนายกแล้วเน
1: า
2: ะนายกเนี่ยคงจะต้องโดนหนักที่สุดคืองานนี้บอกได้คำเดียวนะคะว่ารอจับตาดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะนะก็คงจะจำกันได้ดีว่าก่อนหน้านี้คือหลายคนก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องของการพลิกขั้วทางการเมืองแต่มาวันนี้เนี่ยเริ่มมันมีอะไรที่มันส่งกลิ่นแบบตุแล้วล่ะกับการพลิกขั้วทางการเมืองเรื่องของแดงบวกเขียวบวกส้
1: ม
2: ที่บอกว่ามันมีอะไรตุเนี่ยก็คือมันต้องมีอะไรบางอย่างอะอย่างทางด้านคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยออกมาบอกเอาไว้เออมันน่าคิด
1: ยังไงพี
2: ่คือเราอาจจะมองว่าเฮ้ยแดงบวกเขียวบวกส้มมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเกิดมันควบรวมล่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: เออเพื่อไทยกับกล้าทำอะพอบวกรวมกันปุ๊บอะ74ใช่ไหม74กับ58มันเป็น132นะ132ปุ๊บเนี่ยมันคือพรรคอันดับ2เลยนะพรรคการเมืองอันดับ2คือตัดหน้าพรรคประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม่มีปัญหาละในเรื่องที่จะมานั่งแย่งว่าใครจะเป็นแกนนำใครจะเป็นแคนดิเดตนายกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณณัฐพงษ์เองก็หมดสิทธิ
1: ์
2: ก็ต้องขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทย
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้คุณร้อยเอกธรรมนัสกับคุณทักษิณดีกันยังไม่รู
2: ้ดีกันแล้วงั้นจะมีข่าวนี้ออกมาใช่ไหมล่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเรื่องออกปฏิญญา
2: ใช่ปฏิญญาโมนาโคคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคุณทักษิณแล้วแถมร้อยเอกธรรมนัส
1: นายกเขาไปกะเขากลับตักมาส่งถึงรถเลยนะ
2: ไม่แล้วอย่าลืมว่า132เนี่ยนะแล้วพอกล้าทำมารวมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะสลายประเด็นปัญหามีเราไม่มีเท่าทันทีใช่ปะล่ะมันไม่มีเงื่อนไขที่มานั่งว่ากันแล้วอะเพราะว่ากล้าทำมันไปรวมก
1: ับ
2: พรรคเพื่อไทยแล้วไม่อยู่แล้วอะเพราะนั้นคุณจะมาบอกว่ามีเราไม่มีเท่ามันก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นจุดนี้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ทางคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยพูดเอาไว้ในรายการแปลกเนาะ
1: ทำไม
2: คือคุณจตุพรนะคือสัปดาห์ก่อนไหนก็ไม่รู้เนี่ยสัมภาษณ์คุณจตุพรไปยังมานั่งขำกันเลยหัวเราะเฮ้ย

0: คือคนดูเนี่ย500,000กว่าคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนถึงดูแบบล้นหลามเยอะขนาดนั้น
1: เขาคิดถึงคุณตู่จตุพรกัน
0: ไม่แล้วคุณจตุพรเนี่ยออกทีวี
1: ไม่ช่วงหลังแกหายไปไหน
0: แกมีแกออกรายการประจำคือตอนนี้แข่งกับคุณเทพไทยแล้วคือคุณเทพไทยมาบอกเลยคุณเทพไทยบอกว่า
1: แต่เหมือนก่อนหน้านี้คุณจตุพรจะออกหลายช่องมากกว่านี้แต่ช่วงหลังแบบออกน้อยก็เลยแบบ
0: นี่เวิร์กพอยต์เขาคว้าตัวไปออกประจำ
1: การประจำ
0: ใช่เหมือนคุณเทพไทยอ่ะ
1: ที่เราสแตนดาร์ด
0: ใช่อะไรเงี้ยอย่างคุณที่ไทยเขาออกสแตนดาร์ดกี่อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยออกเวิร์กพอยต์เห็นบอกว่าเขาจองตัว2ครั้งต่อสัปดาห์นะ
1: อ๋อโอเค
0: ก็เนี่ยคือพอวันนี้เนี่ยคือคุณจตุพรเนี่ยพูดประเด็นเนี้ยไม่ค่อยมีคนดูอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวเหรออ
0: ืมคือแปลกว่าทำไมถึงไม่มีคนดูซึ่งหนนี้นะคือคุณจตุพรเนี่ยอุ้ยชัดดาวพูดทีเดียวชัดดาวเลยเนี่ยพอพูดถึงหนเนี้ยคือคุณจตุพรเองเนี่ยคือพูดประเด็นในวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการเมืองเอาไว้แบบน่าสนใจเลยทั้งความเคลื่อนไหวในการเปิดตัวของคุณทักษิณแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้ซึ่งมันน่าคิดนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันน่ะคือคุณจุพรบอกเลยว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในช่วงนี้โดยเฉพาะกับเรื่องของคุณทักษิณด้วยเพราะว่าตอนนี้คือคุณทักษิณเนี่ยกับการปรากฏตัวออกมานั้นหมายความว่าคือกำลังจะบอกเราว่าฉันกลับมาแล้วนะ
1: เนี่ยเล็กก็แปลกใจว่าอยู่ๆแบบไม่ทำไมแกรับงานนี้
0: ของใครตั้งใจอยู่แล้ว
1: ของใคร
0: ของบริษัทเอกชนครบรอบ30ปีเลยไม่รู้แล้วก็ไปปฐกถาอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ดีก็ปรากฏตัวออกมาเพราะนั้นเนี่ยคือณตอนนี้เนี่ยไอ้ความเป็นไปได้เนี่ยในการรวมตัวกันเนี่ยกับการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ไม่แน่ไงใช่ป่ะ132บวกกับพรรคประชาชนอีก120เนี่ยมัน252แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหไม่แปลกเลยแล้วพรรคประชาชาติเนี่ยจะไม่มาเหรอพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ไหนพรรคประชาชาติก็มาแล้วเดี๋ยวรวมกับพรรคประชาธิปัตย์อีกพรรคเล็กพรรคน้อยใครก็อยากเป็นรัฐบาล
1: ถ้าไม่เอาพรรคประชาชนนี่เสียงพอไหมพี
0: ่
1: ไม่พอเน
0: า
1: ะ
0: ยังไงพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็บอกแล้วไงว่ามาคุยมาคุยเขากวักมือเรียกสักขนาดนั้นแหละแล้วเรื่องนี่เราไม่มีเท่าก็ไม่มีเงื่อนไขแล้วใช่ไหมในเมื่อเนี่ยไปรวมกันแล้วสลายแล้วทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคเพื่อไทยโอ้โหเนี่ยมันก็เริ่มจะเห็นภาพของการพลิกขั้วออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญจะเป็นตัวแปรที่สำคัญแล้วก็มีโอกาสเลยแหละเป็นโอกาสอย่างมากในการที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในการอภิปรายไม่ว่าวางใจครั้งนี
1: ้ถ้าแบบงดออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเหร
0: อไม่ถ้าเกิดนายกเกิดอะไรขึ้นมาไง
1: อ๋อ
0: ถ้า
1: โหวตไม่ผ่าน
0: ถ้าเกิดไม่ผ่านปุ๊บอ่ะแล้วคืออย่าลืมนะว่ายติอภิปรายเนี่ยมันจะกำหนดเอาไว้เลยว่าคุณไม่สามารถจะยุบสภาคือถ้าคุณจะยุบสภาคุณต้องยุบสภาคือถ้ามีกลิ่นอะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยคืออาจจะยุบสภาก่อนได
1: ้
0: เพื่อที่จะหลีกหนีประเด็นที่ว่าถ้ามันมีการโหวตเวิร์ดอะไรขึ้นมามีปัญหาขึ้นมามีอยู่ทางเดียวคือนายกต้องลาออกเมื่อนายกลาออกก็ต้องเปลี่ยนนายกใหม่นั้นโอกาสที่ในการที่จะเกิดการพลิกขั้วทางการเมืองมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง
1: อ๋อนายกช่วงนี้เลยต้องเช็คเสียงนิดนึงใช่ไหมว่าจะครบไหม
0: คือตอนนี้คือคุณทักษิณเนี่ยถึงบอกว่าคุณทักษิณนะปกตินิสัยแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยคุณทักษิณจะไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของใครทั้งสิ้นแล้ววันนี้กับการปรากฏตัวของคุณทักษิณเนี่ยนะคือก็แปลกใจนะว่าปกติเนี่ยอะถ้าคุณทักษิณเงียบมันก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวนะคือหลายคนก็มองว่าเงียบก็จะเห็นใช่ไหมเคลื่อนไหวที่คุณทักษิณไปพบอะไรนะผู้นำที่มาเลที่อินโดเนาะแล้วก็ปรากฏเป็นภาพออกมาม ันก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วอะที่จะปล่อยไอ้ภาพเหล่านี้ออกมาใช่ไหมให้ได้เห็นว่าเนี่ยฉันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะและไอ้การเคลื่อนไหวของตัวคุณทักษิณเนี่ยคือหลายคนอาจจะมองว่าเงียบแต่มันไม่เงียบมันเคลื่อนไหวที่มันอาจจะไม่โฉงฉางอาจจะไม่ได้เป็นข่าวแต่มันจะอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลังและเราก็ได้เห็นแล้วไงว่าไอ้การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยมันมีพลังไม่มีพลังแล้ววันนี้ก็ได้เลิกในการเปิดตัวกับการออกมาแสดงปาฐกถาพิเศษคือแม้ว่าไอ้การปาฐกถาพิเศษเลยของคุณทักษิณเนี่ยนะมันจะไม่มีประเด็นอะไรมากมาย
1: เออพื้นๆ
0: ใช่ก็แบบแค่บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอ่อนแอนะต้องรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตือนว่าให้ประเทศนะต้องเตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม

0: รูปแบบใหม่นะที่มันจะกระทบกับความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศแต่ไอการปรากฏตัวคุณทักษิณนั่นแหละคือเรื่องใหญ
1: ่
0: เพราะมีเหรอถ้าเกิดว่าคุณทักษิณต้องการจะเงียบอ่ะคุณทักษิณก็ไม่ต้องรับงานนี้เนาะ
1: ใช่
0: แต่ทำไมถึงรับงานนี้ไง
1: ก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะเขาเกรงใจก็ยังอยากรู้เลยว่าเอ๊ะต้องเกรงใจมากๆหรือว่า
0: ไม
1: ่
0: มีอะไรหรอกนะที่คุณทักษิณจะต้องเกรงใจอ่ะถ้าเกรงใจมากๆก็คุณหญิงพจมานนั่นแหละแต่เนี่ย

0: โอ้โหใครจะคิดเนี่ยว่าคือพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้บอกโอ้คือคุณได้แบบ74เสียงเนี่ยงวดหน้าเนี่ยตายแน
1: ่
0: คือมันไม่เห็นวี่แววเลยนะคือมันลำบากมากสำหรับพรรคเพื่อไทยที่แบบจะตีตื้นขึ้นมานี่ไงโอ้ใครจะคิด
1: รวบรวมเนี่ย
0: เออแล้วคุณทักษิณก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้อ่ะ
1: โอ้แล้วเมื่อวานวันเกิดคุณองค์อิงก็โอ้โห
0: เล่นใหญ่มาก
1: เล่นใหญ่ชมพูปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: เนี่ยให้มารู้บ้างนะคือระดับตระกูลชินวัตรเนี่ยร่ำรวยเลยนะแฟนคลับก็ร่ำรวยมากนะ โอ้กับการที่แบบโอ้โหจัดแบบจอ LED ขนาดน
1: ี้ Forever นะอะไรนะ
0: ชินวัตร Forever
1: เออเออเออชินวัตร Forever
0: เขาเล่นใหญ่มากเลยโอ้โหแล้วกลางเมืองเลยนะคะอย่างพวกบรรดาแฟนคลับดาราเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะเพราะก็ทุ่มทุนของเขาแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ไอ้แบบแฟนคลับการเมืองเนี่ยอะไรมันจะรวยขนาดนี้นะอะไรมันจะรวยขนาดนี้รวยแข่งกับตระกูลชินวัตรเลยนะเนี่ย
1: อ่ะ
0: แต่ว่าเนี่ยนะคือความเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรานับนิ้วกันมาเนี่ยอ่ะก็อย่างที่บอกหมูฟังกันไปนะว่าเหมือนจะเงียบแต่ก็ไม่เงียบสำหรับคุณทักษิณคือก็จะเห็นได้นับตั้งแต่ที่ไปพบกับทางอินโดมาเลแล้วก็มามีประเด็นข่าวปฏิญญาโมโนโคแล้วก็มาปรากฏตัวนี่แหละแล้วก็มีกระแสข่าวเรื่องของแดงบวกเขียวและส้มก็กวักมือเรียกฉันแบบคือฉันจะจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มาบวกกันก็จะได้เสียงนะคิดดู132บวก120ก็252ละและทีเนี้ยหาอีกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณเนวินเนี่ยจะรับมือคุณทักษิณยังไงมีเหรอป่านเนี้ยคุณเนวินเขาก็ต้องวิเคราะห์มาเป็นฉากๆแล้วแหละว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น
1: แล้วเขาก็ต้องมีความเคลื่อนไหวของเขานะว่าเขารู้ว่าใครไปไหนทำอะไรอะไรยังไงเขาบอกว่าพวกในพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าโอ้โหเขายิ่งกว่าหน่วยข่าวอีกนะเขารู้หมดเลยไอ้นี่ไปกินข้าวกับไอ้นี่ไปกินอย่าจับกลุ่มนะอย่า
0: คุณเนวินใช่ไหม
1: เขาไม่ให้จับเขาไม่ให้ในสสในพรรคอะจับมุ้งกันไงใช่ไหมพอเป็นมุ้งก็เดี๋ยวจะมาต่อลงต่อรองเขาก็จะเล็งเลยไอ้นี่ไปกินข้าวไปไอ้นี่ไปอยู่อันน
0: ี้ไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยเขาลือลั่นกันจะตายบอกขนาดแค่แต่งตั้งบอร์ดอะบอร์ดน่ะยังต้องผ่านเลยเป็นคนจัดเอง
1: ปรึกษาใช่
0: จัดเอง
1: สาพูดให้เบาแล้วว่าปรึกษาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทาง Facebook Live ก็เข้ามาดูโพสต์ใหม่กันหน่อยนะเพราะว่าโพสต์เดิมมันหลุดไปไงก็เลยทางเจ้าหน้าที่เราก็แบบจะเป็นโพสต์ใหม่นะฮะนี่แต่เราต้องมอบโล่ให้คุณสุภชัยนะพอเปิดทุกโพสต
0: ์
1: มาคนแรกแล้วมาหลายอันด้วย
0: อยากเจอตัวแล้วเนี่ย
1: เปิดไม่กิ๊บเปิดดูภาพคุณเอ๊ให้คุณอะไรละมองหน้าเหมือนประหลาดผัดไทย
0: คือคุณสุภชัยเนี่ยนะจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้พอจัดรายการน่ะอีชั่วโมงข่าว Exclusive มาถึงปุ๊บเนี่ยคือจะเห็นคุณสุภชัยมารอแล้วคือแกอยู่ซะจนแบบแล้วก็จะมีกันอยู่3คนไงมีคุณสุภชัยมีอะไรนะเนี่ย3คนที่แบบคือจะชอบเดี๋ยวนี้ชอบเรียงแล้วว่าใครมาก่อนมาหลัง
1: เป็นช่วงเมาส์คุณผู้ฟัง
0: ใช่ๆมีคุณติ๋วแล้วมีใครนะอีกคนนึงอ่ะดูซิบุรดมนะถ้าจำไม่ได้เนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องเข้ามาตีบุรดมทำไมเนี่ยอุตส่าห์แบบโอ้ยส่งความเห็นมาทุกวันแล้วยังมายังจำเราไม่ได้อีกคุณออดอีกคนนึงคือคุณ
1: ออด59
0: ใช่นั่นแหละ
1: ฟังไปฟังมาก็จำได้เด้อออด5959นี่ปีเกิดว่า
0: คุณติ๋วคุณสุภชัยเนี่ยจะ3จะเป็น3ท่านที่แบบเข้ามาเนี่ยเรียงลำดับจะต้องเรียงลำดับให้เลยว่าใครมาก่อนมาหลัง
1: มาต่อ
0: คราวนี้มาต่อเรื่องประเด็นที่โอ้โหตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการพูดกันมากเลยก็คือกรณีของเล่าต๋าไงเพราะว่าเล่าต๋านี่ก็รู้กันอยู่นะคะว่าโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าไปมาเนี่ยโอ้โหลดไปลดมาเนี่ยเหลือ8ปี3เดือน28วันเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการระบุเลยว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยกำลังเป็นจุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมแล้วพวกก็มีการล้อเลยนะว่าตำรวจจับศาลสั่งจำคุกราชทัณฑ์ปล่อยอาจจะเป็นเหมือนแบบประโยคล้อเลียนน่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันคือที่สุดแล้วแต่ว่าไปมามันไม่ใช่ที่สุดมันอยู่ที่ปลายน้ำ คือกรมราชทัณฑ์
1: เขาเรียกว่าอะไรมันมีระเบียบมีอะไรที่มันทำให้สามารถแบบลดไปเรื่อยอย่างงี้ใช่ไหม
0: นี่ไง

0: ก็ในคอลัมน์ของปรับเร็วอ่ะจะเขียนไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราตามกันคือปรับเร็วเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่ากฎกระทรวงอ่ะที่ทำเอาไว้สมัยของคุณสมศักดิ์เทพสุทินน่ะจำได้ไหมที่มีการเปลี่ยนน่ะกฎกระทรวงระเบียบอะไรทั้งหมดเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าทำไว้เพื่อใครอะไรนั่นแหละมันเป็นช่องมันเป็นช่องที่ทำให้จากเดิมที่เคยลดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ลดคือปกตินะคนเข้าไปเนี่ยมันจะมีนักโทษเดี๋ยวเราตามเนี่ยคือนักโทษเนี่ยนะมันจะมีนักโทษเป็นระดับชั้นเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักโทษชั้นกลางคือก่อนหน้านี้มันจะต้องเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมอะไรอยู่เนี่ยมันจะมีกำหนดไว้ว่าคุณถึงจะสามารถลดหย่อนท่อนได้แต่ว่าไม่เนี่ยกฎระเบียบใหม่อ่ะที่คุณสมศักดิ์ทำเอาไว้เนี่ยนะเข้าไปปุ๊บคุณลดโทษได้เลยนะ
1: ยังไม่ทันทำอะไรเลย
0: ใช่เข้าไปเนี่ยนี่มันเป็นกฎสมัยที่คุณสมศักดิ์วันหลังเจอคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่กระทรวงเกษตรอ่ะไปถามหน่อยนะเนี่ยถามไว้เนี่ยเรื่องเนี้ยต้องไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแน่ๆเพราะว่าทำมาก็มืออะแต่ประเด็นนี้นะคือหลังจากที่มีเรื่องของเล่าตาเนี่ยนะมันก็จะมีการเทียบเคียงกับบรรดานักโทษทั้งหลายแหละที่เคยได้รับการลดหย่อนโทษเนี่ยแล้วก็ปล่อยตัวกันออกไปก็ไล่มาเลยอย่างแม่ชะม้อยนี่ไล่มาตั้งแต่แม่ชะม้อยเลยนะแม่ชะม้อยเนี่ยนะโอ้โหโทษใหญ่มากนะแชร์แม่ชะม้อยเหมือนจุดเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเหมือนกรณีอะไรนะเหมือนพวกสแกมเมอร์เน
1: า
0: ะ
1: ไม่เหมือนไอ้เนี่ยเหมือนอะไรบ้างที่เขาโดนกันนะฟอเร็กซ์อะไรอย่าง
0: เงี้ยเออใช่ฟอเร็กซ์เหมือนอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยอย่างแชร์แม่ชะม้อยเนี่ยนะโดนโทษจำคุก 154,005 ปีติดคุกจริง7ปี11เดือนแล้วก็คดีของคุณชะลอเกิดเทศเนี่ยโทษประหารชีวิตนะติดคุก19ปีค่ะคดีเสริมสาครล่าน่ะคดีฆ่าชำแหละศพอ่ะนักศึกษาแพทย์เนี่ยติดจริง13ปี9เดือนคดีคุณหมอวิสุทธ์เนี่ยในคดีฆ่าหันศพเนี่ยโทษประหารชีวิตติดจริง10ปี7เดือนโอ้นี่ไอการลดโทษของบ้านเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยประหารชีวิตนี่ชิวๆเลยเนี่ยนักโทษคนไหนก็ตามที่โดนประหารเนี่ยนะเพราะว่าดูดิคือติดเท่าไหร่อ่ะแต่ละคนเนี่ยโดนดิ10ปี13ปีโทษประหารชีวิต
1: เนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าต่อให้ตัดสินเป็นร้อยเป็นปี
0: เป็นแสนเป็นหมื่นปี
1: ถ้าได้แค่20แล้วก็ลด
0: 20
1: แล้วก็ขอลด
0: คดีสมคิดพุ่มพวงคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง5ศพอ่ะโทษประหารชีวิตนะคะเนี่ยติดคุกจริง14ปีคดีของคุณคันชิตทับสุวรรณอดีตส.ส.ที่ยิงคุณอุดรไกรวัฒนุสรน่ะอันนี้ก็โทษจำคุกตลอดชีวิตจำคุกจริง7ปี10เดือน25วันและยังมีเนี่ยคดีเนี่ยนะคดีจำนำข้าวเนี่ยโหที่โดนโทษกันเนาะเกือบ50ปีแต่ขอโทษออกกันไปหมดแล้วนี่เขาก
1: ็ให้คุณบุญจงแกยังอยู่ไหมหมายถึงว่าข้างนอกอ่ะ
0: ฮะ
1: คุณบุญจง
0: บุญทรง
1: บุญทรง
0: เราบุญจงบุญจงคุณบุญทรงออกไปแล้วออกไปแล้วคิดดูโทษเนี่ยคุณบุญทรงว่าไปน่าจะมีหลายคดีเนาะแต่ว่าคดีหนึ่งอ่ะ48ปีอ่ะออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนกันคุณภูมิสารผลเนี่ยโทษ36ปีก็ออกไปแล้วเนี่ยคุณมนัสสร้อยพลอยเงี้ย40ปีก็ออกไปแล้วน่ะก็แล้วโดนโทษกันเนี่ยคือไม่กี่ปีเองนะเพราะว่าเนี่ยได้ลดโทษกันแบบเป็นตับเลยอ่ะคืออย่างเนี่ยทางด้านคุณภูมิสารผลเนี้ยจากเท่าไหร่36ปีจำคุกจริงเท่าไหร่รู้มั้ย3ปีอ่ะ4ปี3ปี7ปีอ่ะ7ปีออกแล้ว
1: คือคุกมันแน่นไงก็เลยต้องทยอยแต่จริงๆอ่ะพวกโทษฆ่าคนอ่ะไม่น่าเลยเนาะมันแล้วเห็นไหมมีหลายกรณีแล้วออกมาแล้วไปทำซ้ำเงี้ยโอ้โหแบบ
0: ไม่แต่ทีนี้เนี่ยนะคือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การจำแนกชั้นของนักโทษ
1: อ๋อ
0: คือชั้นนักโทษเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะหกชั้นคือชั้นที่ต้องปรับปรุงมากคือชั้นต่ำสุดเลยคือชั้นปรับปรุงมากเนี่ยอันนี้สำหรับดีคดีพวกอุกชะกันสะเทือนขวัญหรือว่าทำผิดได้แรงซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ลดโทษจนมาแบบเหลือคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูเกณฑ์แล้วเนี่ยพวกที่มีโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่จะอย่างน้อยเนี่ยติดคุกประมาณ10ปี13 14ปีเนี่ยคือแค่เนี่ย14ปีเนี่ยคือคุณก็ได้ออกจากคุกละแล้วก็พอลำดับต่อไปนะ

0: มาจากต้องปรับปรุงมากเนี่ยก็มาเป็นต้องปรับปรุงก็เป็นต้องปรับปรุงอันนี้คือพวกที่มีปัญหาเรื่องของความประพฤติแล้วก็มาที่ชั้นกลางค่ะชั้นกลางเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักโทษใหม่นะเมื่อคดีแบบถึงที่สุดแล้วนะเข้ามาใหม่ก็จะถูกจัดให้อยู่นั้นเนี่ยอันนี้ชั้นเนี่ยคือชั้นกลางเป็นหลักเลยยกเว้นแบบมีประวัติที่แบบทำผิดแบบซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็จะถูกลดชั้นไปอยู่ที่เนี่ยพวกชั้นต้องปรับปรุงชั้นต้องปรับปรุงมากแต่ว่าพอเข้าคุกไปปกติเนี่ยก็จะอยู่ชั้นเนี่ยชั้นกลางสำหรับพวกนักโทษเด็กขาดเข้าใหม่และจากชั้นกลางก็จะขึ้นมาเป็นชั้นดีชั้นดีเนี่ยจะได้รับการลดวันลดวันลงโทษเนี่ยนะวันจำคุกเนี่ย3วันต่อเดือนคิดดูดิคนนั่งนับเลยเนาะพอเดือนนึงปุ๊บลด3วันสองเดือนก็6วันอะไรเนี้ยคือเนี่ยเขาจะเป็นนั่นมาเลยชั้นดีเมื่อไหร่ที่ตามที่คุณได้ชั้นดีปุ๊บเนี่ยมันจะลดเลยตามวันแต่ละเดือนในลดไป3วันชั้นดีมากเนี่ยได้รับการลดวันลงโทษเนี่ย4วันต่อเดือนก็นับไป4วันต่อเดือนและพอชั้นเยี่ยมนะคะชั้นสูงสุดเนี่ยชั้นเยี่ยมนี่คือชั้นสูงสุดชั้นสูงสุดเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดวันลงโทษเนี่ยมากที่สุดคือจะลดประมาณ5วันต่อเดือนแต่ว่าไอ้ที่น่าสนใจก็คือเวลาที่คุณแบบจัดชั้นนี่สิใช่ไหมเวลาคุณจัดชั้นน่ะว่าอยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมทำไมมันขึ้นแบบปุกปักมากอ่ะนี่มาดูเสียเปียงค่ะเสียเปียงก็เป็นนักโทษในคดีจำนำข้าวนะนี่คุณสมชายแสวงการอดีตสว.เนี่ยเขาลงเอาไว้เลยการเลื่อนชั้นนะของเสียเปียงค่ะจากชั้นกลางเป็นชั้นดีวันที่1มกราคม61ไม่ได้บอกนะว่าเข้าคุกเมื่อไหร่นะแต่ว่าอ่ะเนี่ยจากชั้นกลางไปชั้นดีอ่ะวันที่1มกราคม61แล้วไม่กี่เดือนน่ะคือประมาณกี่เดือนมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา5เดือน
1: เป็นชั้นดีเหรอ
0: เป็นชั้นดีมากละ
1: อ๋อเขาอาจจะทำคุณประโยชน์อะไรด้วย
0: 5เดือนนี่คิดดู1มกราคม61นะเนี่ยเป็นชั้นดีและจากชั้นดีเป็นชั้นดีมากเนี่ยเมื่อวันที่1กรกฎาคม61 อะไรมันจะรวดเร็วขนาดเนี้ยแล้วจากชั้นดีมากมาเป็นชั้นเยี่ยมเนี่ยคือ1ตุลาคม62คือมันปีนึงกับอีก2เดือนก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นชั้นเยี่ยมและชั้นเยี่ยมเนี่ยก็คือมันก็นำไปสู่การเตรีย
1: ม
0: ลดโทษแบบขั้นสูงสุดอ่ะก็เนี่ยเพราะนั้นในตรงจุดนี้มันจะเป็นช่องทางนะซึ่งตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมค่อนข้างมากเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะเป็นช่องทางในการทุจริตได้หรือเปล่าเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีผลที่นำไปสู่การลดโทษอ่ะแล้วมันเป็นช่องทางให้คุณให้โทษอ่ะกับบรรดานักโทษอ่ะ
1: เขาอาจจะแบบให้อะไรนะให้ผู้คุมลงคะแนนหมายถึงว่ามันจะมีระบบลงคะแนนแล้วมาประเมินเพื่อให้มันดูเป็นหลักเป็นการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็อาจจะมีเนี่ยแหละ
0: เพราะนั้นมันก็คือเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินไงกับช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วอยู่ดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ลดโทษได้แบบรวดเร็วไวขนาดนั้น
1: อ
0: ะและนี่มาดูนะมาดูเนี่ยไอการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะมีโครงสร้างการทำงานผ่านคณะทำงาน2ชุดคือคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกประจำเรือนจำกับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกซึ่งเนี่ยนะทั้ง2คณะเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกลั่นกรองแล้วก็พิจารณาตามกฎกระทรวงซึ่งจะประกอบไปด้วยใครบ้างเนี่ยเราจะต้องดูเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือสังคมเขาจับไว้เลยว่าเฮ้ยข้าราชการในกรมราชทัณฑ์เนี่ยคุณต้องมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้วมั้ยมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินให้สังคมได้เห็นไหมและรวมไปถึงคณะกรรมการพวกลดโทษนี่แหละประกอบไปด้วยใครผู้บัญชาการเรือนจำค่ะเป็นประธานคณะทำงานแล้วก็มีผู้แทนจากกรมการปกครองผู้แทนจากกรมคุมประพฤติผู้แทนจากสำนักงานปปส.ซึ่งพอพูดถึงเล่าตาเนี่ยคือคุณต้องไม่ดูว่าผู้แทนปปส.เนี่ยใครถึงให้ลดโทษได้เพราะไม่เป็นเรื่องของคดีคืออย่างเล่าตาเนี่ยคดียาเสพติดที่แบบไม่ได้ยาเสพติดธรรมดาเขาเป็นราชายาเสพติดนะหลายคนก็พูดกันบอกว่าทำไมถึงได้เป็นกรณีที่แบบยกเว้นให้ออกจากคุกได้เร็วขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วน้องตรียุติธรรมก็บอกแล้วไงว่าคือเหมือนคดีมันถึงที่สุดแล้วเขาออกไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคือจะทำได้อีกทีก็คือปรับใหม
1: ่
0: ก็เนี่ยนับจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องมานั่งปรับกระบวนการกันใหม่อีก

0: แต่เล่าตาเนี่ยเมื่อก่อนเล็กก็อยู่ชายแดนด้านเมียนมาก็เข้าบ้านเล่าตาบ่อยมากเดี๋ยวไปคือถ้าพูดตรงๆนะพี่เล่าตาเนี่ยไม่มีฟอร์มของการเป็นแบบเจ้าพ่อ
1: ราชายาเสพติด
0: ไม่มีเลยแบบคือชาวเขาคนนึงอ่ะเหมือนเป็นชาวเขาคนนึงแต่โอเคบ้านช่องอาจจะดูแบบแตกต่างคนอื่นเออก็คือแต่ว่าแบบจะเหมือนชาวเขาคนนึงที่แบบมีตังค์แต่โอเคตอนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเกี่ยวข้องนะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีหลักฐานแต่ถ้าดูโดยเนี้ยแบบก็ดูปกติแต่เพียงแต่ว่าสื่อจะให้ความสำคัญเวลาใครมาเข้าพื้นที่ก็ต้องมาสัมภาษณ์เล่าตามาคุยมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแหล่งข่าวอ่ะแต่จริงๆแล้วคือทุกคนก็รู้ว่าเออเขาเกี่ยวข้องแต่ตอนนั้นเนี
1: ่
0: ยเรายังไม่มีหลักฐานในการจับเขาตอนนั้น
1: เนี่ยซึ่งนะและนอกจากนี้นะผู้บัญชาการเรือนจำส่วนใหญ่จะเป็นคนในกรมราชทัณฑ์ทั้งนั้นเลยที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีผู้บัญชาการเรือนจำเป็นประธานคณะทำงานแล้วก็มีผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนกรมคุมประพฤติผู้แทนสำนักงานปปส.ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วก็เจ้าพนักงานเรือนจำสองคนค่ะซึ่งจะเป็นคณะทำงานแล้วก็เป็นเลขานุการของคณะทำงานแต่ว่าทีเนี้ยที่น่าสนใจก็คือในคอลัมน์ของปรับเปลวค่ะคอลัมน์เปลวสีเงินเนี่ยมีการชี้จุดซึ่งมันเป็นช่องทางในการลดโทษให้กับนักโทษคือปรากฏว่ามันจะมาจากกฎกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปฏิรูปเนี่ยที่คุณสมศักดิ์เขาใช้คำนั้นน่ะที่ปฏิรูปเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขามองกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเอ้ยมันเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเอื้อให้กับคนที่เราก็รู้ว่าใครอะไรเงี้ยนั่นก็คือสมัยของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ไปแก้ไขเอาไว้นะแล้วไอ้การแก้ไขเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องทางค่ะนะครับเป็นช่องทางแบบให้มีการลดโทษได้แบบสะดวกจะมีกฎกระทรวงเนี่ยอยู่2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเนี่ยจะเป็นกฎกระทรวงที่แบบกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดแล้วก็เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดเนี่ยซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือว่าการพักการลงโทษแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยที่เขาจะต้องปฏิบัติเนี่ยคือจะเห็นว่าในกฎกระทรวงฉบับนี้มันจะมีทั้งหมดนะ9หมวดด้วยกัน9หมวดที่ว่าด้วยการเลื่อนขั้นลดวันพักการลงโทษการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษคือจะเป็นแต่ประเด็นเนี้ยเรียนท่านไล่ดูนะอ่ะเนี่ยหมวดที่บอกไว้นะหมวด2การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดหมวด3การแต่งตั้งนักโทษเด็ดขาดที่มีตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำหมวด4การลดวันต้องโทษจำคุกการปล่อยตัวหมวด5การลดวันต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่ทำงานสาธารณะหรือว่าทำงานอื่นใดคือเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นแต่เรื่องของการลดโทษลดโทษทั้งนั้นลดโทษลดวันพักการลงโทษแต่ทีนี้มันยังมีอีกมันยังมีข้อกำหนดออกไปอีกในข้อแบบ41 42อะไรเงี้ยในหมวด6ที่ว่าด้วยการพักโทษก็คือมันจะเป็นอย่างข้อ41เนี่ยนักโทษเด็ดขาดซึ่งจะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษเนี่ยนะในกรณีปกติเนี่ยคือจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรกเว้นแต่โทษจำคุกในครั้งก่อนเนี่ยเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือว่าความผิดละหุโทษส่วนข้อ42ในกรณีปกตินักโทษเด็ดขาดเนี่ยอาจได้รับการพักการลงโทษก็คือชั้นเยี่ยมไม่เกิน1ใน3ของกำหนดโทษที่ระบุเอาไว้แล้วก็ชั้นดีมากไม่เกิน1ใน4ส่วนใหญ่เนื้อหาเนี่ยจะเป็นแต่เรื่องการลดโทษทั้งสิ้นในกฎกระทรวงที่ทำกันออกมาที่ทางคุณสมศักดิ์เนี่ยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเอาไว้ทีนี้ในกรณีเนี่ยในกรณีของวงเล็บอะไรทั้งหลายแหละที่กำหนดเอาไว้เนี่ยคือมันจะนำมารวมเป็นระยะเวลาพักการลงโทษทั้งหมดเลยและมันยังมีอีกฉบับนึงที่มันเป็นกฎกระทรวงที่กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดแล้วก็เงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดเนี่ยที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือว่าการพักการลงโทษเนี่ยที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยปรากฏว่าคือในกฎกระทรวงฉบับแรกนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีเนี่ยถึงจะได้รับการพักการลงโทษใช่ไหมแต่ว่าการแก้ใหม่เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าแค่เพียงชั้นกลางเนี่ยคุณก็อาจจะได้รับการพักการลงโทษแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การออกกฎกระทรวงใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นการพาร์ทชั้นเนาะและได้รับสิทธิพิเศษอ่ะมันเป็นช่องอ่ะอันนี้ดีกว่าคือมันเป็นช่องให้มีการลดโทษอ่ะแต่ทีเนี้ยบางทีนะอะอย่างถ้าถามอย่างคุณจตุพรที่คุยกันอ่ะคุณจตุพรบอกว่ามันจะมีช่องอยู่อย่างนึงด้วยอย่างกรณีเล่าป่าในที่เขาได้รับสิทธิ์เนี่ยในการลดหย่อนโทษก็คืออายุ
0: อ๋อ
1: พวกที่อายุอย่างคุณทักษิณก็จะใช้ไงอายุ70อัพไงพวกอายุ70อ่ะแล้วที่เขาเอาไปเทียบกันกับใครนะนักร้องอ่ะที่แบบโอ้โหคือชื่ออะไรนะใช่แพท power pad เนี่ยแพท power pad เนี่ยคือจะโดนเข้าไปตั้ง10กว่าปีใช่ไหมทั้งที่เขาก็

0: เป็นนักค้ารายย่อยอ่ะ
1: ที
0: ่บอกว่าโดนเยอะเพราะอายุไม่ได้ไงเพราะคุณอายุยังน้อยเพราะคุณจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ในขณะที่คนอายุมากเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเพราะฉะนั้นจตุพรเขาบอกเลยบอกว่าคนก็ถึงพูดกันว่าถ้าคุณอายุ70เมื่อไหร่เนี่ยคุณไปก่อเหตุเลยเพราะคุณจะเข้าไปอยู่ในคุกได้แป๊บเดียวไม่อยู่นานเนี่ยเขาจะมีการพูดกันแบบนี้เลยเพราะนั้น70อ่ะไปก่อเหตุได้เลยเข้าคุกแป๊บเดียวค่ะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการออกมาจากคุกโดยเร็ว
1: อย่าเลยอยู่นอกเถอะ
0: เนี่ยมันจะมีกระบวนการเนี่ยซึ่งว่าไปเนี่ยนะเฮ้ยรัฐมนตรียุติธรรมก็ต้องเข้าไปดูคือไม่ใช่แก้กฎระเบียบอย่างเดียวนะคุณต้องเข้าไปสอบด้วยว่ามันมีอะไรมีนอกมีในหรือไม่ไงเพราะมันดูแปลกๆด้วยอ่ะเนี่ยไอ้เรื่องของการเลื่อนขั้นน่ะซึ่งมันจะนำไปสู่การลดโทษอ่ะทำไมถึงเลื่อนขั้นเร็วมันไม่มีกำหนดหรือว่าเฮ้ยเนี่ยไม่กี่เดือนเองได้เลื่อนแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาแหละแล้วทำไมโทษใหญ่อย่างเงี้ยมันรู้สึกจะในเขาจะกำหนดเอาไว้เลยนะไอ้การเลื่อนชั้นการลดโทษเนี่ยอย่างพวกโทษแรงๆอ่ะพวกก่อเหตุซ้ำซากอ่ะแล้วก็พวกแบบโทษแบบเนี่ยอย่างกรณีของเล่าตาซึ่งเป็นราชายาเสพติดอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วโทษหนักๆเนี่ยมันควรจะได้รับการลดโทษเนี่ยไวแบบนี้เลยเหรอ มันควรจะมีการจำคุกไปแล้วครึ่งหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนักกฎหมายเขาเริ่มพูดมาแล้วว่าทำไมไม่พวกเนี้ยในเมื่อโทษหนักอ่ะให้เขาได้จำคุกไปครึ่งหนึ่งแล้วค่อยมาพิจารณาลดโทษอีกทีหนึ่งอ่ะจะได้หรือเปล่า
1: ก็คืออย่างน้อยก็10ปีก่อน
0: เพราะนั้นมาวันนี้คือเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วไงว่าเมื่อศาลตัดสินโทษจำคุกในจำนวนเท่าไหร่คุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะคุณจะได้รับสิ่งดีๆในเรือนจำ
1: ให้พวกรับโทษเรือนจำเขาไม่ได้มีอะไรนะรูหายใจ
0: ไม่ก็เนี่ยคือจตุพรเขาก็บอกไว้นะบอกว่าคือก็อย่ามองในทางที่แบบมันเกินไปเพราะว่าคือถ้าคุณจะจัดระเบียบเนี่ยให้จัดระเบียบเฉพาะเป็นเคสไปในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆที่มันแบบพวกแบบจิตผิดปกติอย่างเงี้ย พวกจิตผิดปกติแล้วไปก่อเหตุซ้ำซากคือจตุพรเขาก็จะเล่าให้ฟังเป็นฉากเลยเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อ
1: แกเคยอยู่ในเรือนจำนี่เนาะ
0: แกพูดนะเรื่องนี้แกอินมาก
1: พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาช่วงสุดท้ายแล้วนะโอ้พอพี่เด้งพูดเรื่องเนี่ยราชทัณฑ์นักโทษอะไรเนี่ย
2: คนเข้ามาเต็มเลยอ่ะ
1: เออแล้วก็เป็นรื้อฟื้นหลายคดีเลยนะตั้งแต่คดีปิดสนามบินตั้งแต่คดีอะไร
2: ไม่คดีปิดสนามบินเนี่ยเขาจบไปแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้คือต้องใช้ตังค์อ่ะที่แต่ละคนก็ล้มละลายกันไปไงต้องชดใช้อันนี้คือชดใช้เงินค่ะเพราะว่าคดีเขาพิจารณาพิพากษามีคำพิพากษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วแต่คดีที่ช้าที่สุดนี่เห็นจะเป็นคดีของเสื้อแดงนะเสื้อแดงเนี่ยก็ยังโพสเยอะมั้งจำเลยเยอะที่มานั่งดูไงเพราะหลายคนก็ยังมองอยู่อย่างกรณีของคุณเปรมชัยเนี่ยเอาแค่คดีเสือดำนะเพราะคุณเปรมชัยยังมีคดีตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วอะคดีไอ้ตึกเนี่ยตึกถล่มอะตึกสตง.แต่ว่าก่อนหน้านี้มานั่งดูเพราะว่าคุณเปรมชัยเองก็อายุมากเหมือนกันไงเขาบอกว่าเอาแล้วอย่างคุณเปรมชัยเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษไหมคุณเปรมชัยนะโดนโทษจำคุกนะในคดีล่าเสือดำเนี่ยคือศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2 ปี 14 เดือนหรือว่า2 ปี 8 เดือน2 ปี 8 เดือนแล้วในคดีเนี่ยแต่รับโทษจริงเนี่ย1 ปี 10 เดือนกับ 9 วันซึ่งถ้าจะว่าไปคุณเปรมชัยเนี่ยรับโทษเกือบเต็มนะเกือบเต็มมาเกือบ2 ปีอ่ะ
1: คุณอาคเนย์แนะนำบอกว่าให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเรือนจำเอาระบบ AI มาประเมินก็คือตั้งเป็นเขาเรียกว่าอะไรตั้งเป็นกรอบเป็นเกณฑ์ไว้เลยแล้วก็ใช้ระบบ AI วิเคราะห์ว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะได้รับการเลื่อนชั้นอะไรหรือเปล่า
2: ไม
1: ่แล้วก็เสนอด้วยว่าการจะลดโทษเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ของนักโทษควรถามคนที่ไอ้นักโทษคนนี้ไปก่อเหตุว่าเขาพร้อมที่จะให้คุณลดโทษหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการตัดสินของกรมราชทัณฑ์อย่างเดียว
2: คุณทอมมี่เขาบอกเลยเนี่ยลูกอธิบดีเรียนนอกมีคนดูแลคอชกคอชจคืออะไรคอชจ
1: คอชจ
2: มีคนดูแล
1: ค่าใช้จ่าย
2: อ๋อเหรออู้ทำไมต้องย่อด้วยทั้งนั้น
1: ขี้เกียจพิมพ
2: ์แล้วภรรยาก็ไปเที่ยวมีคนดูแลรวยบอกรวยยับอันนี้คือเนี่ยมันเป็นข้อสงสัยไงของสังคมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมเองอ่ะคือไม่ใช่ว่าจะแก้ระเบียบอย่างเดียวนะคุณต้องไปตรวจสอบด้วยกับเรื่องที่มันผิดปกติอ่ะนี่มันเกิดขึ้นที่คนสงสัยกันอยู่เนี่ยมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกๆนะ
1: คุณติ้งแตงอ่ะติ้งตังบอกว่า money can buy everything
2: อันนึงบอกอ่ะบอกว่ามันก็ยังกลับมาวนที่เดิมนะที่คนพูดเอาไว้ว่าคือคุกมีไว้ขังคนจนอ่ะหรือเมื่อก่อนนี่พอพวกคนดังๆทั้งหลายแหละเข้าคุกใช่ไหมคนก็บอกอันนี้ไงคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนแต่ไม่หรอกวันนี้มันก็กลับมาที่เดิมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็ออกกันละแป๊บๆแสนกว่าปีติดคุก7 ปีถามผู้พิพากษาไงบอกว่ามันแล้วแต่อะไรนะมันคิดโทษตามกระทงเหมือนผู้ที่อย่างสุด
1: เอามาบวกกัน
2: คือคุณทำความผิดกับคนกี่คน
1: จ
2: ากคนนั้นโทษเท่านี้ปีจากคนนี้เท่านี้ก็รวมกันบางทีมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นพันปีเป็นหมื่นปีแสนปีแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถติดคุกได้จริงแค่50 ปีอย่างบางกรณีก็แค่20 ปี
1: คุณอัมพาบอกว่าดีใจจังอาทิตย์หน้าเปิดประชุมสภาอ๋ออยากรอดูอภิปรายมั้ง
2: คุณออดบอกว่าอะไรเนี่ยปีเกิด04ค่ะน้องเล็ก59เป็นเลขมงคลกับพี
1: ่อ๋อ ออด59เมื่อกี้ไง
2: อ๋อออด59
1: เลขมงคล
2: 04อุ๊ย04มากกว่าเด้งแค่ปีเดียวเอง
1: คุณออดเป็นผู้หญิงด้วย
2: มากกว่าเด้งแค่ปีเดียวเองอ่ะ
1: ว่าชื่อผู้ชาย
2: 59เป็นเลขมงคล
1: อ๋อค่ะ
2: ใช้แม่ชะม้อยตอนเรียนมหาลัยเลยค่ะจำแม่นยำคือคุณแม่เพื่อนโดนไปเยอะเลย
1: แต่ถือว่าอะไรนะชะม้อยเนี่ยมีบุคลิกลักษณะเด่นนะแบบแว่นดำอย่าง
2: นี้เออใช่ตอนนั้นทุกคนจะจำได้เลยเนาะ
1: แว่นแบบแว่นดำและใหญ่มาก
2: คุณระดมก็จำได้เหมือนกันเพราะพ่อเนี่ยทำคดีนี
1: ้อ๋อ
2: เออเพราะตอนนั้นพ่อได้เป็นเลยนะเป็นประธานอนุปปช.อยู่เออแล้วก็ตามในเรื่องนี้แหละคุณลิลลี่บอกคุณลิลลี่ก็มาเหมือนกันนะเออคุณสุดสวัสดนักข่าวช่วยไปถามคุณทักษิณหน่อยว่าปัญหาชายแดนไทยเขมรควรจะแก้ไขยังไงดีเรื่องจริงอะ

0: ยังบอกต่ออีกนะว่าในฐานะที่จุดๆๆๆ
1: แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครเคยถามนะตอนที่แกก่อนหมายถึงว่าก่อนที่จะเข้าเรือนจำ
0: เพราะว่ายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยไง
1: เออใช
0: ่เออต้องรอแบบให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนรับรองก็คงต้องมีคนถามแหละ
1: เออ
0: เอาแค่คุณนุ้งอิงอ่ะ
1: เออ
0: เคยมีคนถามไ
1: หมยัง
0: เออ
1: เออ
0: คุณนุ้งอิงอ่ะต้นคือใช่อันนี้คุณทักษิณจะมีคนมองว่าเอ้ยเป็นเหมือนต้นเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเนี่ยคุณนุ้งอิงอ่ะถ้าเกิดได้ระบายความในใจช่วงนั้นนะโหรับรองต้องพรั่งพรูแน่ๆเลยเนาะเรื่องกับเนี่ยต้องรอให้ผ่านไปอีกหลายปีหน่อย
1: ขอสัมภาษณ์พิเศษป่ะ
0: โอ้โห
1: เคยขอแล้ว
0: แต่ขอคนใกล้ชิดนะ
1: อ๋อ
0: ยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยแค่แบบปุ๊บไม่ได้
1: ผมไม่อยากอ่อนแล้วช่วงนี้ก็คง
0: เนี่ยว่ากันเรื่องนี้แหละหมดแล้วเล็ก
1: ก็มาเรื่องทหารนะช่วงนี
0: ้
1: ก็อย่างที่รายงานไปในช่วงเย็นๆนะของชั่วโมงข่าว Exclusive ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกองทัพเนี่ยไม่เป็นอันต้องทำอะไรนะรอลุ้นยกย้ายโผทหารเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาก็จะประชุม6เสือกลาโหมกันแล้วมันก็คือการเคาะโผสุดท้าย
0: ก็ต้องเสร็จแล้วว่า
1: เสร็จแล้วตามจังหวะเวลาด้วยว่ามันจะต้องประกาศไม่เกิน15กันยายนแต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นสถานการณ์ที่แบบกองทัพต้องมีความพร้อมรบเรื่องของชายแดนอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้เรื่องของยกย้ายเนี่ยมันก็มีผลนะพี่เพราะว่าอย่างเนี้ยมันก็มีรายงานข่าวมาว่าท่านผบ.ทบ.พลเอกพนาแล้วปลอดทุกบิ๊กปูเนี่ยเขาก็มีแนวคิดอีกแบบนึงว่าในช่วงที่สถานการณ์เรามันไม่แน่นอนแบบเนี้ยบรรดาแม่ทัพภาคเขาจะไม่เปลี่ยนก็คือให้ทำงานต่อเนื่องเพราะว่าอะไรบ้างที่ผ่านมาพี่แม่ทัพภาคอ่ะเป็นเงินคนละปีคนละปีแล้วก็ไปแล้วก็เกษียณมั่งหรือว่าถ้าแม่ทัพภาคหนึ่งก็เตรียมขึ้น5เสืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เลยมีแนวโน้มว่าผบ.ทบ.เนี่ยจะไม่เปลี่ยนระดับแม่ทัพภาค
0: นี่ถามอย่างหนึ่ง
1: ว่า
0: ก็คือเนี่ยเขาเป็นรุ่นเดียวกันหมดปุ๊บเนี่ยเวลาเขาไปก็ต้องไปกันยกแผงเลยมั้ยเนี่ย
1: ก็เกษียณก็เกือบพร้อมกันไง
0: แล้วทีนี้มันก็ต้องเปลี่ยนกันยกแผงเลย
1: เขาก็เจาะไม่ก็คือโผเนี่ยเขาก็เตรียมเอารุ่นอื่นมาเจาะแล้วเช่นรุ่น28
0: คือเตรียมเอาไว้แล้ว
1: ใช่
0: เพื่อไม่ให้แบบมัน
1: ไม่มีขาดตอนหรอกพี่เขาก็เตรียมเพราะว่าการยกย้ายมันมี6เดือนครั้ง6เดือนครั้งมันก็สามารถเอาคนขึ้นมาเจาะเตรียมโตไว้ได้แต่เพียงแต่อย่างของกองทัพบกเนี่ยเขาจะมองว่าผบ.ทบ.เนี่ยก็คือจะพยายามดันเพื่อนร่วมรุ่นอีกคนนึงเพื่อเตรียมเป็นผบ.ทบ.ต่อเพราะว่าผบ.พลเอกพนาเนี่ยเกษียณตุลาคมปีหน้าเพราะนั้นถ้าตามหลักเนี่ยรุ่น26ก็อาจจะข้ามไปรุ่น28เลยแต่มันก็มีข่าวว่าก็จะมีผบ.ทบ.เป็นรุ่น26อีกคนนึงอย่างพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระซึ่งก็เป็นอดีตผบ.รบพิเศษแต่อายุราชการเนี่ยก็จะเหลือปีเดียวแต่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะเวลานั้นเพราะว่ามันก็เริ่มมีข่าวว่ามันก็มีเหมือนนโยบายจากระดับสูงลงมาว่าข้าราชการประจำโดยเฉพาะทหารเนี่ยที่เป็นผบ.เหล่าทัพเนี่ยอยากให้คนมีที่มีอายุราชการเกิน2ปีคืออย่างน้อย2ปีไม่ใช่ว่ามาปีนึงแล้วก็ไปมาปีนึงแล้วก็ไปแต่เพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางเหล่าทัพเนี่ยยึดนโยบายทำตามนโยบายนี้ไม่ได้เพราะแคนดิเดตที่ขึ้นมาบางทีมันเหลืออายุราชการปีเดียวไงเนี่ยอย่างทอรอเนี่ยปีเดียวตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีนโยบายว่าให้คนที่มีอายุราชการอย่างน้อย2ปีพี่จะเห็นไหมตำรวจเขาเริ่มแล้วปลัดกระทรวงหลายกระทรวงอ่ะก็คืออายุราชการ5ปี6ปี7ปีขนาดนั้นเลยอย่างตำรวจเนี่ยเห็นไหมท่านสำรานนวลมาเนี่ยก็เท่าไหร่7ปีได้ใช่ไห
0: ม
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบว่าไม่ใช่แค่อย่างน้อย2ปีก็คือ3-5
0: เพราะตอนนี้อธิบดีเนี่ยหลายกลุ่มเลยนะ
1: ใช
0: ่เออเนี่ยคือแบบมีอายุหู5ปี7ปีกันทั้งนั้นเลย
1: ก็นึกไงเขาบอกว่าปลัดม็อบอันสิทธิ์อ่ะผู้มาก่อนการมา
0: คือมาได้7ปีอธิบดีเลยนะใช่ปลัดพลังงาน
1: เ
0: อ้ยอะไรปลัดอะไรเนี่ยหูแบบ
1: เนี่ยพี่เขาบอกว่าเป็นนโยบายจากระดับสูงไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็คือให้อ
0: ยู่นานไปเลยเหรอ
1: ใช่ก็คือเพื่อถ้าในมุมดีก็คือการทำงานต่อเนื่องใช่ป่ะว่าเออมันมีเนี่ยคิดไม่ใช่แบบมาปีนึงแล้วก็ไป
0: แต่ข้าราชการคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เลยนะ
1: แต่คนที่แบบสมมติจังหวะอายุราชการแบบน้อยกว่าไอ้คนที่ขึ้นก็หมดสิทธิ์ก็ต้องไปหา
0: แต่ว่าถ้าจะพูดอีกทีนึงอ่ะคือคุณก็มีความเสี่ยงนะว ว่าคุณจะสามารถเกาะอยู่ในเก้าอี้เนี้ยได้นานขนาดไหนไงแล้วคุณอาจจะไม่ได้จบชีวิตที่ปลัดเนี่ย
1: เออใช่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันก็ถ้าเป็นพวกข้าราชการพลเรือนอ่ะ

0: ก็มีความไม่แน่นอนนะโดนย้ายโดนอะไรได้แต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าได้เป็นผบ.เหล่าทัพแล้วอ่ะก็ยากที่จะแบบโดนย้ายออกยกเว้นว่าในอนาคตอ่ะเขาจะมันเคยมีแนวคิดนะพี่เด้งว่าให้เอาผู้บัญชาการเหล่าทัพที่อาวุโสแล้วก็นั่งมาหลายปีเนี่ยขยับไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเหมือนสิงคโปร์เหมือนหลายประเทศแต่ว่าประเทศเราเนี่ยถ้าใครเป็นผบ.เหล่าทัพอ่ะไม่มีใครอยากเป็นผบ.สุดใช่ป่ะเพราะว่า
1: เหมือนตำแหน่งลอย
0: ใช่มันไม่ได้คุมกำลังไม่ได้อะไรแต่จริงแล้วโอ้โหตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในปัจจุบันเนี่ยแบบในยุคที่เราต้องฝึกกับต่างประเทศหรือเรื่องของการเป็นแบบจอยของทุกเหล่าทัพเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญแต่ว่าบ้านเรายังไม่สอกเขาว่าจะเอาผบ.เหล่าทัพที่อาวุโสข้ามขยับไปเป็นผบ.สุดส่วนใหญ่ก็จะเอาคนที่เติบโตในบก.สูงสุดหรือว่าบก.ทัพไทยหรือที่ผ่านมาจะมีหลายอย่างก็คือจะเอาคนที่อยู่ในห้าเสือทบ.ข้ามไปจ่อแล้วก็รอโตเป็นผบ.สูงสุดแบบนั้นนะเพราะนั้นอ่ะก็รอดูเทรนด์ของกองทัพว่าจะเริ่มปฏิบัติได้เมื่อไหร่เรื่องของอายุราชการที่เยอะๆแต่คาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยก็3ปีก็ดีนะถ้าในแง่ของความต่อเนื่องก็เหมือนอย่างแม่ทัพภาค1คนปัจจุบันเนี่ยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าตามหลักเนี่ยเราจะเห็นในอดีตอะคนที่เป็นแม่ทัพภาค1อ่ะต้องขึ้น5เสือแล้วก็ไปชิงผบ.ทบ.ถ้าอายุถึงใช่มั้ยแล้วก็เอาเป็นว่า 70% ของผบ.ทบ.ที่ผ่านมาเนี่ยต้องมาจากแม่ทัพภาค1คือทัพภาค1เนี่ยมันเป็นทัพส่วนกลางแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็คือปฏิวัติรัฐประหารเป็นกองทัพภาคที่มีความพิเศษคือแม่ทัพเนี่ยจะเป็นรุ่นเด็กสุดถ้าเทียบจากกับแม่ทัพ2 3 4ที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยโตช้านะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามปรับใหม่ว่าอย่างพลโทวรยศเนี่ยก็มีข่าวว่าท่านก็จะไม่ได้ขยับเพราะว่าอาจจะต้องทำหน้าที่นี้เนื่องจากว่าผบ.ชก.แม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยต้องเป็นผบ.หน่วยเฉพาะกิจคอแดงด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้ามากันคนละปีเนี่ยก็จะทำให้การพัฒนากองทัพภาคหนึ่งไม่ต่อเนื่องแล้วหน่วยชก.คอแดงเนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างให้มันเข้าที่แล้วอย่างหนึ่งคือมีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยที่ผ่านมาทัพภาคหนึ่งอ่ะแม่ทัพเป็นเงินคนละปีหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่วางเรื่องของการเตรียมความพร้อมรบการปรับโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผบ.ทบ.แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขามีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็มองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ทัพภาคหนึ่งอ่ะต้องปรับเปลี่ยนแหละก็คือต่อไปคนเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งอ่ะก็จะไม่ใช่ว่ามาแบบปีเดียวอย่างน้อยก็2หรือ3ปีเพื่อมาพัฒนาหน่วยแล้วโดยความที่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยรุ่นเขาเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สโลว์ดาวได้เพราะว่าเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยแม่ทัพภาคอื่นๆน่ะเต็มฐานรุ่น26หมดเลยแต่มีทัพภาคหนึ่งที่เป็นเต็มฐานรุ่น28คือน้องสุดเด็กสุดตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนดึงให้รออ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเต็มฐานรุ่น26เกษียณในปีเนี้ย70เนี่ยรุ่นที่กำลังจะขึ้นมาก็คือเป็นเตรียมฐานรุ่น28ที่จะขึ้นมาคือตอนนี้เขาก็มาจ่อกันเตรียมไว้แล้วแหละพี่เด้งเพราะฉะนั้นก็มารอดูนะว่ามันจะจริงหรือเปล่ามันก็เป็นกระแสข่าวออกมาก่อนนะว่าแม่ทัพภาคเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยโดยเฉพาะแม่ทัพภาค4ก็ไม่เปลี่ยนพลโทนรทิพย์โพยนอกก็เป็นรุ่น26เหมือนกันก็จะนั่งเป็นแม่ทัพภาค4ต่อไปแต่ว่าเขาก็จะเอารุ่น28เนี่ยมาจ่อเตรียมรอไว้เลย อันนี้ก็เป็นคือมันก็มองได้หลายมุมมองในแง่ว่าเตรียมหารุ่น26อย่างผบ.ทบ.เนี่ยเขาก็ต้องเอาเพื่อนที่ไว้วางใจได้คุมกำลังมันก็เป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยเพื่อความมั่นใจในการสั่งการหรือว่าการบัญชาการใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมหารุ่น26ก็ยังคงอยู่ในอำนาจในแผงอำนาจนี้อันนี้เฉพาะกองทัพบกแต่ว่าเดี๋ยวภาพรวมเนี่ยรุ่น26ก็มาจ่ออย่างผบ.ทอ.ปัจจุบันพลอากาศเอกเสกสรรเนี่ยก็เป็นรุ่น26อยู่แล้วแล้วนี่เกษียณปีนู่นนะ7-71นั่นแหละภาพรวมกองทัพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ประชุมเสร็จก็รอลุ้นได้เลยนะเพราะว่านี่ก็แบบนักข่าวสายทหารก็โดนเหมือนกันทุกคนอ่ะโผล่ถึงไหนแล้วเช็คตำแหน่งนี่โอ้โหแบบบางทีเนี่ยโอ้ยฝากเช็คหน่อยสิไอ้กรมนี้อะไรโหแล้วบอกโหนี่เราเช็คเฉพาะระดับบนเราไม่ได้แบบเช็คระดับแบบพลโทพลตรีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะได้หมดสิ้นฤดูกาลไปก็จะได้กลับมาทำงานกันเหมือนเดิมก็ไม่แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเหมือนเราอ่ะสมมติเป็นช่วงยกย้ายอ่ะเราก็ต้องเอ๊ะใครจะมาเป็นนายชั้นวะนโยบายแบบไหนแนวทางแบบไหนนิสัยแบบ

0: แบบไหนมันก็อยากรู้ใช่ไหมก็อยากรู้ก่อนประมาณนั้นแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยผู้ใหญ่บางทีก็ผอ.บอเหล่าทัพบางท่านเขาก็ไม่แฮปปี้นะเขาบอกว่าเนี่ยทำไมสื่อต้องเขียนข่าวเสนอข่าวโผทหารกันด้วยอ่ะเกี่ยวอะไรด้วยนักข่าวเกี่ยวอะไรด้วยก็คืออ่ะมันก็จริงนะว่าเราอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ถามว่าที่สื่อเราจะต้องมาคอยดูว่าใครจะขึ้นมาเช่นใครจะมาเป็นผอ.ทบ.ใครจะมาเป็นแม่ทัพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประชาชนนะพี
1: ่
0: อ้าววันดีคืนดีสมมุติเป็นสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะปฏิวัติอย่างเงี้ยอยู่ดีอ้าวผอ.ทบ.มาเป็นนายกอย่างเงี้ย
1: อ้
0: าวมันคือเกี่ยวข้องกับประชาชนนะแต่โอเคในปัจจุบันเนี่ยเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารมันก็โอกาสน้อยแล้วล่ะแต่ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่อยากจะรู้ว่าผอ.ทบ.ที่จะมาคุมกองทัพหรือยิ่งในยุคที่เราต้องสู้รบเนี่ยประชาชนยิ่งอยากรู้เลยว่าคนที่ขึ้นมาเรามั่นใจได้ไหมว่าเขาจะบัญชาการรบได้เขาจะรอบคอบเขาจะฉลาดเขาจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนเมื่อเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยสื่อก็ต้องอยากก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเฮ้ยคนที่ขึ้นมาเนี่ยเหมาะไหมสายไหนอะไรยังไงซึ่งพี่เด้งเราเป็นนักข่าวเราก็เห็น
1: ปกติ
0: ใช่
1: อาจารย์ปดีเอ้ยประหลัดเอ้ยเขาก็ยังมีรายงานก่อนหน้าที่จะแบบมีการแต่งตั้งยกย้าย
0: แต่ปรากฏว่ากองทัพก็จะมีบางท่านที่บอกว่าเนี่ยสื่อไปเขียนข่าวออกข่าวแบบนี้ทำให้เกิดความแตกแยกเช่นรุ่นนี้แข่งกับรุ่นนี้รุ่นนี้ได้ของกับรุ่นนี้คือมันก็ต้องแข่งกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วไอ้ข่าวเนี้ยพี่ตั้งแต่เรายังไม่เป็นนักข่าวอ่ะเราก็อ่านข่าวไอ้แบบนี้มาไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่าแล้วอย่างที่บอกไงว่ากองทัพอ่ะข้อดีคือพอมีโปรดเกล้าออกมาทุกอย่างก็จบมันก็ไม่มีอะไรอ่ะอีก6เดือนอีกปีนึงก็
1: ว่ากันใหม
0: ่คุณก็ทำงานแข่งกันไปก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสกับเรื่องอะไรมากเนี่ยแหละแต่ว่าอย่างน้อยอย่างพลโทนรทิพย์แม่ทัพภาค4ก็น่าจะได้เป็นแม่ทัพภาค4ทำงานเรื่องชายแดนภาคใต้ต่อไปแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาผลงานอาจจะไม่ได้แบบทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็นั่นแหละ
1: ก็อย่างน้อยก็ได้ต่อเนื่องไงที่ทำงานต่อเนื่อง
0: มันก็ดีในแง่ของการทำงานต่อเนื่องนะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพี่แดงก็คืออย่างที่บอกไงว่าวันที่ลงพื้นที่ไปกับศูนย์ JIC อ่ะก็คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือเดิมเนี่ยกองทัพบกเนี่ยเขาประเมินว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยคงจะยังไม่คือการสู้รบรอบต่อไปเนี่ยคงยังไม่มีเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรอกแต่ว่าถ้าเขาเจาะดูความเคลื่อนไหวด้านกำลังของทหารกัมพูชาแล้วเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่มันสอดในยะของการเตรียมพร้อมอย่างหนักคือหมายถึงว่าเตรียมพร้อมมากอ
1: ่
0: ะแต่มันไม่ได้ตลอดแนวไงพี่มันเตรียมพร้อมในเฉพาะบางจุดอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ฝ่ายเราเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าทหารเขมรเนี่ยเขาน่าจะวางแผนว่าถ้ามีการรบรอบต่อไปเนี่ยเขาจะไม่รบตลอดแนวเพราะว่ารบตลอดแนวมันใหญ่แล้วมันต้องคือเราก็จะลบแบบเต็มรูปแบบของเราใช่ไหมแต่เขาจะเลือกก่อเหตุเฉพาะจุดนะเช่นเอาคืนต้องการเอาคืนเฉพาะจุดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในลักษณะการเตรียมพร้อมเป็นจุดๆในแบบนั้นเพราะว่าแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝั่งเราเนี่ยให้น้ำหนักเยอะว่าเขาต้องปฏิบัติการใดบางอย่างที่ชายแดนเพื่อเรียกคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็คือการปะทะนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นเดือนไหนอะไรยังไงก็น่าจะเป็นช่วงปีหน้าแหละเพราะปีนี้เขาดูแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดการปะทะเนี่ยน้อย
1: แต่ก็ไม่ได้เลือกตั้งด้วยนะ
0: ใช่ไงก็เนี่ยแหละเขาจะทำเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมไงแต่ไม่ใช่ว่าไม่โอกาสน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะว่าเขมรเนี่ยเดาใจอะไรไม่ได้หรอกเราต้องเตรียมพร้อมอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นนะพี่เด้งว่าโอ้โหชายแดนตอนนี้ที่เราขาดนะคือเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศนะที่เคยคุยกับพี่เด้งระบบแอนตี้โดรนโอเคเราพยายามพัฒนาเราทั้งวิจัยแล้วก็มีการจัดซื้อแต่ยังไงมันก็ไม่พอพี่เด้งคืออันเนี้ยก็เลยมีข่าวว่าในงบปี70เนี่ยรัฐบาลตอนนี้เขารีดนะพี่เขาเรียกว่าไงรีดไขมัน
1: อ
0: ่ะก็คือเอางบตรงไหนที่คิดว่าไม่จำเป็นจากในแต่ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเอามากองเป็นงบกลาง ตั้งเป้าว่าจะให้งบมีงบกลางเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านเพื่อ1เอาไว้เตรียมรองรับเรื่องของภัยพิบัติปัญหาอะไรที่มันเฉพาะหน้า

0: กับอีกอันนึงก็คือต้องให้กองทัพเนี่ยไปเตรียมเรื่องของความพร้อมรบเพราะว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยมันไม่พอแล้วอย่างหนึ่งอย่างงบทรงชีพอ่ะมันเป็นเรื่องของเบี้ยอะไรนะเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนใช่ไห
1: ม
0: ครึ่งพอเรามีกำลังพลเยอะก็มีข้าราชการมีเยอะอ่ะมันก็งบพวกนี้ก็สูงเพราะนั้นแต่ละหน่วยกระทรวงดุบงกรมอ่ะเขาก็จะมีแผนในการลดประชากรไอ้กำลังพลหรือว่าลดบุคลากรอยู่แล้วแต่บางครั้งอ่ะมันทำได้น้อยก็เหมือนอย่างตอนนี้ที่มีข่าวบอกว่าเขาจะตัดงบทหารไอ้ลดกำลังพลเท่าไหร่อ่ะพันล้านเหรอแต่ว่าทางกองทัพบกก็บอกว่าก็คือมันก็เป็นขั้นตอนเฉยๆเดี๋ยวท้ายที่สุดน่ะก็ตัดไม่เยอะหรอกเพราะว่าในสถานการณ์ความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมพร้อมและพูดตรงนะพี่อีกคือกำลังพลทั้งกองทัพอะดูเยอะแต่ที่ไปอยู่ชายแดนอะไม่พ
1: อ
0: เป็นเบี้ยหัวแตกแบบบางทีเนี่ยหูพื้นที่ต้องกว้างอะเนี่ยดูกันอยู่1หมวด2หมวดอ่ะโหแล้วมันคือมันเหมือนเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะสมมุติทหารเขมรมันยกมา40คนแล้วเราอยู่กัน12คนอย่างเงี้ยมันก็มันแค่โดยจำนวนมันก็สู้ยากแล้วนะเนี่ยคือไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ไปเนี่ยเนิน350เนี่ยแถวปราสาทตาควายเนี่ยเขาก็รายงานเลยบอกว่าเขมรไม่ใช่อยู่เฉยๆนะพี่นอกจากแม้ว่าเขาจะขยับออกไปแต่มันจะมีแบบพวกน่าจะลบพิเศษเขาหรือเปล่าไม่รู้มันพยายามปีนเขามั่งทำบันไดมั่งคือจะเจาะเข้ามาคือเนื่องจากว่าอะไรพี่พวกเนี้ยเขาเคยอยู่มาก่อนตรงเนี้ยเขาจะรู้ภูมิประเทศอย่างดีหนึ่งพอรู้ภูมิประเทศปุ๊บเขาก็จะแอบเขาก็มีรูที่เขาจะเข้ามาได
1: ้เหรอ
0: คือเข้ามาเลยคือที่ผ่านมาแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเขาก็บอกเลยว่าพอเข้ามาปุ๊บทหารเราเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเดินอย่างเดียวเลยเดินเพื่อจะคุ้นชิน
1: แล้วเราไม่เห็นรูไม่เห็นช่องเลยเหรอ
0: เนี่ยเราเห็นเราก็เลยไปดักพอเราเห็นปุ๊บเรายิงเลยแต่หมายถึงยิงขึ้นฟ้านะยิงเตือนเขาก็เลยลงไปแต่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นหลายครั้ง
1: แล้วปิดรูได้ไหม
0: คือไม่มันเป็นไม่มันพี่มันเป็นหน้าผาอย่างเงี้ยมันก็ปีนไง
1: ปีนขึ้นมา
0: ใช่คือเราต้องทำแบบอะไรอ่ะต้องทำกำแพงเดียวมันก็สร้างกำแพงที่บนเขามันก็สร้างยากไงเนี่ยคือถึงบอกว่าทหารเนี่ยอยู่หน้าเดินแล้วเพื่อสำรวจเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับเราแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขมรเคยอยู่มายาวนานและอันนี้มันเป็นจุดอ่อนอีกอันนึงพี่คือพอถ้ามีการสู้รบรอบต่อไปอ่ะเขมรเนี่ยเขารู้พิกัดตรงที่เราอยู่มาแล้วเพราะเขาเคยอยู่มาเพราะฉะนั้นความยากและความเสี่ยงของเราคือเราอยู่ที่ที่เขมรเคยอยู
1: ่
0: เพราะนั้นมันจะยิงมามันจะอะไรมันรู้พิกัดหมดเพราะนั้นความยากของเราคือเราก็ต้องป้องกันก็ถึงบอกว่าคือถ้าเป็นแผนในฝันของทหารเลยนะคือ อย่างมีระบบป้องกันภัยอ่ะที่เคย
1: ตอบไอ้แอนตี้โดรน
0: เหมือนไอรอนโดมแล้วก็ครอบ
1: ไอรอนโดม
0: ครอบตั้งแต่ชายแดนแล้วก็ตัวเมืองอะไรอย่างนั้นเลยแต่โหใช้งบมหาศาลเพราะมันต้องใช้หลายคันหลายเอามาต่อกันต้องค่อยๆไ
1: ล่ไปราคามันเท่าไหร่
0: อุ้ยแพงก็เป็นพันถ้าเอาแบบก็เป็นพันเป็นหมื่นล้าน
1: อ
0: ่ะพี่แล้วยิ่งเอาหลายอันมาต่อกันเนี่ยโหคือมันต้องค่อยๆทำไปแล้วค่อยๆซื้อไปทีละปีทีละปีอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องดูแลนะถ้าไม่ดูเช่นสมมติเรายังไม่มีการสู้รบอ่ะคุณก็ต้องคอยเช็คระบบนะไม่ใช่เดี๋ยวเสียเหมือนของเรือหลวงของกองทัพเรืออีกที่แบบโอ้โห1เครื่องยนต์พัง2ปืนเสียอะไรอย่างเงี้ยนะต้องคอยดูแลด้วยเพื่อความพร้อมรบ
1: หมดเวลา
0: หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะในรับลงพลางแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์วันนี้เล็กวาสนาและพี่เด้งบุรดมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับหลวงพรางร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เข้าสู่แชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้ติดตามข่าวสารกันเช่นเคยกับแชร์เล่าข่าวเด็ดคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมจากเพชรกุลทองและคุณเก๋จุรารัตน์ประพฤติดีด้วยนะครับ
4: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณติ๊งหน่วยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ก็เจอกันวันหยุดนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งวันเนี่ยที่ยังคงต้องจับตามองนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนตกค่ะก็เจอฝนด้วยนะคะนี่ก็ลุยฝนมาเลย แต่ว่าในส่วนของจัง

0: วัดน่านแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำเริ่มลด
1: ครับ
0: แต่ยังมีปัญหาหนักเลยที่จะต้องเร่งฟื้นฟูก็คือน้ำหลากที่มันมากับโคลนใช่ไหมคะ
1: อันนี้เนี่ย
0: โอ้เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่วันนี้เนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะบางคนร้องห่มร้องไห้เลยนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: บอกว่าโดนหนักมากสำหรับปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะคะขณะเดียวกันนะคะต้องติดตามเรื่องของฝนเพราะว่าเห็นว่าในจังหวัดน่านเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอเรื่องของฝนอีกระลอกหนึ่งน่าจะ23ไหมคะก็คือพรุ่งนี้เนาะอาจจะต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: ก็ช่วงนี้ครับไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันดีกว่าครับถึงหลักธรรมที่จะรับมือในช่วงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นว่าวันนี้เองความช่วยเหลือต่างๆกระแสทานน้ำใจต่างๆนะครับก็หลั่งไหลไปที่จังหวัดน่านอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับช่วงนี้ไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกันนะครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ
0: นมัสการค่ะ
2: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะโอ้โหเรียกได้ว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งนี่บางทีนะคะหลายคนสูญเสียเรื่องของบ้านทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในมุมมองของหลักธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเรามองในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับหลักธรรมะมันจะสอนอะไรเรายังไงได้บ้างไหมคะกับสถานการณ์เหล่านี้ค่ะ
2: เขาบอกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาททายาทเรารุ่นก่อนทำกับต้นไม้ไว้แบบนั้นผลที่สุดพอรุ่นลูกรุ่นหลานมาก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนเจ็บปวดเสียหาย
1: ครับ
2: มองอาตมามองดูไอ้เกาหัวโลนเนี่ยนะถ้ารัฐบาลจะทุ่มสักนิดนึงเอาแมคโครตัวใหญ่ๆประเภทใหญ่ๆอย่าง30ตันอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ไอ้ปรับบนยอดเขาให้มันลงมาเตี้ยหน่อยแล้วก็ตีขอบให้สูงกลายเป็นบ่อน้ำอยู่ข้างบนแล้วมันก็จะมาหล่อเลี้ยงข้างล่างได
1: ้ครับ
2: ไม่ใช่ปล่อยตกมาพรวดมาเลยถ้าเรามีทันไว้ข้างบนแล้วทำช่องรับช่องที่ว่าน้ำล้นทำออกทางใดทางหนึ่ง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใช้หินเรียงดีๆอามาว่าประโยชน์ตรงนี้มองดูอามามองดูหลายตลกแล้วที่เขาเอาผ้าหัวโลนเขาหัวโลนมาออกแล้วก็มาบ่นมาว่ากันว่าอย่าไปช่วยคนพลาดเหนือกว่าอีสานเลยเพราะว่าชอบตัดไม้ทำลายไอ้คนที่อยู่บัดนี้เขาไม่ได้ตัด
1: ครับ
2: บรรพบุรุษเขาอาจจะคนรุ่นก่อนเขาตัดไว้แต่มารุ่นนี้เขาต้องรับผลกรรมตามบรรพบุรุษเขาทำไว
1: ้
2: ก็เราอย่าไปเอาความผิดไม่ดีของคนอื่นมาทำให้ไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลยช่วยเขาบ้างเหรอแต่ว่าอยากฝากรัฐบาลว่าไอ้ที่เขาลดแล้วมันเป็นแปลงใหญ่เขาใหญ่มันมีลุ่มมีต่ำมันมีร่องลึกก็มีถ้าเราเอาไปกบตรงร่องลึกแล้ววางท่อดูระดับน้ำจะเก็บน้ำสักเท่าไหร่เขื่อนไม่พังเกินไม่พังเราก็เก็บและจะกลายเป็นประโยชน์ที่เราปลูกมันไม่ขึ้นไงเพราะอะไร
0: ค่ะ
2: เพราะมันไม่มีน้ำจะไปลดปลูกกว่าจะถึงหน้าฝนมันก็ตายแหละแห้งตายแต่ถ้าเรามีน้ำไว้แล้วยังกลายเป็นแหล่งที่ระบายน้ำเป็นน้ำเลี้ยงอะเป็นท่อน้ำเลี้ยง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้เสียดายปล่อยล้นมันลงมามันก็ไม่มีที่เก็บ
1: ครับ
2: ไม่มีที่เก็บก็มาพรวดมาลงข้างล่างเลย
0: ไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วแล้วก็สร้างความสูญเสียอย่างนี้นะคะ
2: เคยเห็นประเทศที่เขาทำนาขั้นบันไดไหม
1: ครับ
2: นั่นแหละเขาทำขั้นบันไดอ่ะท่านลองทำดูสิขั้นบันไดขยับขึ้นไปแล้วก็ทำท่อระบายให้ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะพลิกภาคอีสานภาคเนื้อที่จังหวัดน่านที่อะไรเนี่ยคลิกได้แน่นอนทำอย่างนี้อย่ามัวแต่ไปช่วยน้ำท่วมแต่ไม่รู้จักเก็บน้ำท่วมแล้วก็บ่นกันแล้วยังไปต่อว่าคนรุ่นหลังเนี่ยก็บอกมีคนพูดอย่างนี้แต่ยินข่าวว่าอย่าไปช่วยเลยคนจังหวัดน่านเพราะว่าทำลายต้นไม
0: ้
2: ถ้าไม่จำสายแล้วเขาไม่ปลูกอะไรกิน เขาก็ไม่มีอะไรจะกิน
0: ต้อง
2: ปลูกข้าวโพดปล่อย

0: ผมไปเอาคำว่าบูมอะ
1: เลนบอมใช่ไหมคะ
0: เลนบอมเลนบอมเนี่ยมันมาตรงไหนก็จมแน่นอนแล้วก็จะบอกระวังให้ดีมันจะมาแถวๆภาคกลางกรุงเทพดีขึ้นมาน่ะถ้าลองเลนบอมมานี่รับรองเอาไม่อยู่ธรรมะเขาบอกว่าเอาทุกข์แก้ทุกข์เอาเกลือจิ้มเกลือถ้าหากว่าเมื่อมันมาอย่างนี้แล้วเราจะมานั่งกอดเขาจบจับเจ้าต้องง่ายต้องลมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่จะมาแนะว่าเคยดูไอ้หนังที่เขามาฉายดูว่าชาวนาที่เขาทำนาขั้นบันไดฝนตกลงมามันติดขั้นที่หนึ่งล้นมาติดขั้นที่สองล้นมาติดขั้นที่สามตอนนี้จะมามองแล้วเห็นชัดเลยนะไอ้เขาโวล้นเนี่ยที่เขาทำต้นไม้ตายหมดแล้วเนี่ยมันยังมีร่องรอยที่ทำได้เลยว่าเพราะมันมีแอ่งลึกแล้วมันมีเนินสูงตอนนี้ถ้าเราเอาเนินสูงเนี่ยมากบตรงแอ่งลึกแล้วดึงในตรงแอ่งลึกขึ้นไปหน่อยต้องเป็นคันแน่นอนเลยเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวนี้นะถ้ากลัวมันจะไหลซึมใช่ไหม
2: ครับ
0: ผ้าพลาสติกใช่เมื่อสองวันเขาเอาไอ้นี่มาถวายไอ้ผ้ายางถุงเนี่ยถุงยางยางหนาน่ะ
2: ครับ
0: ที่เขาห่อศพอ่ะ
2: ครับ
0: ให้มาบานเลยก็เลยมาใส่ใบไม้ใส่อะไรไอ้เนี่ยขนาดหนาขนาดเนี้ยอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีพอเราขุดเป็นร่องไว้แล้วก็เอาผ้าติดนี่ไปปูแล้วมาเดี๋ยวนี้ทำตรงเนี่ยที่บ่อพลอยจังหวัดกาญจน์เขาบอกมันเป็นเหมือนอีสานภาคกลางมันแล้งน่าดูเหมือนกันแต่จะมาเอาไปผ้ายางไปปูขุดไม่โคขุดเป็นบ่อผ้ายางปูเพราะไอ้ตอนไม่เอาผ้ายางปูเชื่อไหมน้ำตกลงมา3วันหายเกลี้ยงหมดเลยข้างล่างไม่รู้มันโดดซึมยังไงเก็บน้ำไม่อยู
1: ่
0: ไหลไปหมดหายไปหมดเตยไปหมดเพราะเอาผ้ายางปูอยู่ได้ตั้งครึ่งปี6เดือนมีน้ำใช้ตลอดพอหมดผลหมดน้ำบ่อที่กักไว้ผลมาใหม่เราก็ดักต่อไปอีก
2: ครับ
0: เนี่ยตรงนี้ก็มาว่าจะมองเห็นกันยังไงหรือใครเป็นนักวิชาการคิดดีกว่าที่จะมาบอกไว้ก็ลองไปดูแต่อย่าจำนนเยอะไปบ่นว่าแหมมันสมน้ำหน้ามันอยากตัดอะไรมันไม่ได
1: ้เหมือนต้องเหมือนหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าเราต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู
0: ้ใช่อ
1: ยู่กับธรรมชาติอย่างนี้หรือเปล่าคะหลวงพ่อคะ
0: ใช่ให้ปัญหามันสร้างปัญญามั่งอย่าให้ปัญหามันเอื้อมละอาพอแท้บ่นว่ากันโทษกันไปโทษกันมาจะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างถ้ายางก็ไม่มีสักผืนนึง อะไรจะไปปูไอ้ตรงที่มันเป็นแอ่งไงภูเขามันไม่ตั้งตรงมันเป็นแอ่งเป็นลานเป็นแอ่งเยอะเลย
2: คร
0: ับ แล้วก็ไปดักไว้แล้วก็ทำต้องยกแถบนึงมันจะได้มาน้ำอาตมาคิดว่าไหลลูกบาศก์เม็ดร้อยลูกบาศก์เม็ดพันแสนๆมาทำให้ได้เก็บน้ำไว้บนภูเขานี่มันสวรรค์ชัด
2: ๆ
0: ทำไมเราปล่อยมาก็แทกข้างล่างจมหมดถ้าจะรอเก็บไปข้างบนเนี่ยข
1: ้
0: างล่างมันก็ไม่จมหนักขนาดนั้นหรอก
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ไม่คิดทำดักข้างบนเลย
2: ครับ
0: แล้วก็ปล่อยมานั่งบนนอนบนกันมันไม่ได้หรอกมันต้องมองกันมองปัญหานี่มีแสงสว่างไกลอุโมงค์บ้าง
2: โอ้ครับก็เรียกว่านี่คือสิ่งที่ได้จากน้ำท่วมธรรมะจากอุทกภัยที่ทำให้หลวงพ่อมองเห็นแนวทางที่จะต้องหาวิธีการจัดการ
0: พอดูข่าวนี้เพ่งเลยไอ้ทำทาวโรนเห็นเลยมันเป็นร่องแล้วทำไมไม่มีพลาสติกไอ้ที่น้ำแบบที่เขาทำถุงห่อศพ
1: ค่ะ
0: อยู่ได้5ปี10ปี
2: ครับก็อันนี้คือแนวทางแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูครับหลวงพ่อก็สำคัญตอนนี้เห็นทางปัวก็มีหลายหน่วยงานแห่กันเข้าไปช่วยเหลือกันไปอย่างยิ่งเอาเครื่องจักรเอารถบรรทุกน้ำไปช่วยกันกู้คืนบ้านเรือนที่จมโคลน
0: ระบบไม่ดีอาตมาเห็นชัดเลยระบบไม่ดี
2: เลยครับ
0: ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าไม่มีการทำอะไรที่มันเป็นระบบดีกว่านี้ได้และไม่ใช่ว่าไปทำไอ้ตอนที่มันท่วมอยู่แก้ไขอยู่ตรงนั้นอ่ะวนอยู่ตรงนั้น
2: อ
0: ่ะเอาข้าวเอาน้ำเอาน้ำเอาข้าวแล้วขออภัยขออภัยมากมากเลยขอต่อว่าทำไมเซอร์ขนาดนั้นบทเรียนมีตั้งหลายเที่ยวก่อนที่น้ำจะมาทุกปีก็ได้รับโทษไม่มีน้ำกินได้

ยังไงอ่ะถ้าคุณไม่เอาไว้สัก10แพ็ค20แพ็คไม่เป็นเลยไม่เป็นมวยเลยเหรอเนี่ยปล่อยให้น้ำท่วมชกเอาช้ำเอาเจ็บเอาไม่มีความรู้สึกที่จะพอรู้ใกล้หน้าฝนน้ำจะมาก็สั่งมาที่ร้อยแพ็คหรืออีกอย่างนึงนายอำเภอผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมไม่มีสต็อกน้ำไว้สักร้อย

0: ต้องมานั่งโอ้ยขอน้ำขอน้ำ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าอันนี้คือการที่จะต้องมีการวางแผนมีศูนย์กลางแบบที่เขาเรียกกันนะซิงเกิลคอมมานด์นะหลวงพ่อนะ
0: ใช่ใช่ใช่มาดูที่วัดสวนแก้วสิ
1: ครับ
0: ปีนึงกอกน้ำไว้ล้านขวดมาดูได้เลย
2: เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะ
0: หลวงพ่อมาไปบินตะบาดเด็กกลามไปก็เจอขวดก็ทิ้งก็เอามาล้างล้างล้างแล้วก็มากอกน้ำฝนไว
1: ้ครับ
0: กอกไว้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมันจะไม่พอได้ไงคนเราเกิดมาเขาบอกถ้าไม่มีความเพียรความพยายามมันนั่งกินลูกท้อกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ไหวต้องพยายามขัดเกาะสองบ้าง
1: ฮ
0: ึดสู้บ้างอย่าไปนั่งงอมืองอเท้าอย่างที่เขาบอกรอแต่เขามาช่วยทำไมไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถเลยรวมตัวรวมกลุ่มกันสิที่เขาเรียกว่า QC สมัยก่อนเนี่ย5-6หัวมารวมกันคิดเขาบอกหัวเดียวกระเทียมรีบนี่อยู่บ้านหัวเดียวคนเดียวหัวเดียวคนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะมียุทธศาสตร์ในการป้องกันที่จะแก้ไขความทุกข์ยากเฉพาะหน้าที่ได้บทเรียนมาแล้วขอให้ปีหน้าอย่าเป็นอย่างนี้นะป
2: ี
0: หน้าสาน้ำใหม่อย่าพูดว่าไม่มีจะกินมาช่วยน้อยไม่มีน้ำจะกินไม่มีอย่างอื่นกินเนี่ยไม่ว่าต้องหาไปให้แต่ไม่มีน้ำจะกินนี่แหมน้ำนี่มันเหมือนของกล้วยกล้วยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: กินกล้วยไม่ได้ตรงนี้รู้จะว่าไง
2: ค่ะ
1: โอ้ก็เป็นบทเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งวางแผนล่วงหน้าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนรวมถึงพื้นที่ที่จะรับน้ำตามลงมานี่ก็คงจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้นะหลวงพ่อครับ
0: ใช่
2: เป็นเรื่องของการจัดระบบเรื่องของภัยพิบัตินั่นเองนะคะวันนี้นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: ขอบคุณที่ยังสูงครับ
0: เจริญพรจ้ะ
1: ครับผมนมัสการลาครับหลวงพ่อครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศครับหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ได้เห็นถึงวิกฤตที่หลวงพ่อมองเป็นโอกาสหลักธรรมทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เองต้องสร้างสติสัมปชัญญะและปัญญาที่จะรู้เท่าทันมองวิกฤตให้เหมือนกับการบ้านหรือบททดสอบที่จะต้องเตรียมตัวแล้วนะคุณเก
2: ๋
1: ไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกในรอบหน้า
2: ใช่ค่ะแล้วก็ เรื่องของการลดความสูญเสียอะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: ค
2: ือเอาจริงๆแล้วเรื่องของภัยธรรมชาติอ่ะมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าถ้ามันมีวิธีที่เหมาะสมแล้วก็มีระบบเรื่องของการจัดการเรื่องของภัยพิบัติที่ดีๆม
1: ัน
2: ก็สามารถที่จะลดความสูญเสียลดความรุนแรงได้คำถามแบบนี้แหละที่หลายคนแล้วก็ชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาสะท้อนออกมาเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของระบบเตือนภัยอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเจอแบบนี้ในทุกๆปีเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของวัดเรื่องของวานะคะมันมีประเด็นหนึ่งคุณติ๊งหน่วยวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคล้ายๆกับวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าอันนี้ลักษณะจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังดูนะอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์คือชื่อวัดเขาโต๊ะอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีข้อร้องเรียนเป็นข้อพิพาทที่ดินของวัดแล้วก็บอกว่าที่ดินพิพาทเนี่ยอยู่ทางทิศใต้ของวัดติดพื้นที่ชลประทานเนื้อที่ประมาณสัก21ไร่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ดินของสปกนะ
1: ครับ
2: ทีนี้ฝ่ายชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าเดิมพ่อของครอบครัวเจ้าของที่ดินเนี่ยเคยขายที่ดินให้กับคนรู้จักในพื้นที
1: ่
2: ก่อนคนดังกล่าวจะขายต่อให้กับวัดในปีพ.ศ.2541ในราคา 180,000 บาททีนี้เนี่ยการซื้อที่ดินให้วัดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเงินของคนใดคนหนึ่งนะคะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเป็นการรวมกันจัดกฐินและผ้าป่าหลายๆครั้งเพื่อที่จะระดมเงินทยอยจ่ายแล้วก็ไปซื้อที่ดินตรงนี
1: ้
2: เวลาผ่านไป28ปีค่ะคุณผู้ฟังมีทายาทเจ้าของที่ดินเดิมออกมาทักท้วงแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินขอคืนค่ะชาวบ้านก็มีการระบุว่าปี68เนี่ยฝ่ายทายาทเนี่ยมีการอ้างนะคะชาวบ้านก็อ้างว่าปี68เนี่ยฝ่ายทายาทเนี่ยเคยเอานำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดมาปรับพื้นที่นะคะซึ่งถูกมองว่าเป็นการเข้ามาแสดงเรื่องของสิทธิ์ครอบครองทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเลยต้องออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่วัดอะค่ะแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนก็ตั้งคำถามว่าหากที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้บริจาคที่ดิน

0: ให้วัดโดยสมัครใจไปแล้วเนี่ยแล้วสามารถกลับมาทวงคืนแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นต่อการบริจาคที่ดินให้กับวัดหรือไม่แล้วก็ตัวแทนชาวบ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยมันบานปลายเป็นความขัดแย้งนะแต่ต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องของเอกสารและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมแล้วก็บอกว่าฝ่ายที่มาทวงคืนเนี่ยอันนี้เขายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วผู้สื่อข่าวเองเขาก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อไปขอคำชี้แจงอีกด้านหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอข้อกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องรอพิสูจน์ด้วยเรื่องของเอกสารคือยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองโดยชอบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ส่อซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่วัดป่าอดุญญารามหรือไม่
0: คือทายาทมาทวงคืนเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของที่ดินอ่ะอันเนี้ยจะไม่เหมือนกับที่วัดป่าอดุญญาราม
1: ครับ
0: เอออ่ะนะ
1: อันนั้นเขามอบให้แล้วใช่ไหมเออแต่ลูกหลานบอกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเลยขอคืน
0: ไม่แต่อันนี้มันมีสถานะคล้ายๆตามข่าวอ่ะถ้าอ้างอิงจากตามข่าวมันเป็นสถานะที่ดินสปกด้วยไง
1: โอ้
0: ก็ไม่รู้ว่าเรื่องของความชอบธรรมในเรื่องของกฎหมายในการซื้อขายอะไรแบบเนี้ยก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเขาก็พาดหัวบอกว่าเกิดอีกที่ชาวบ้านออกมาป้องที่ดินทายาททวงคืนทั้งที่ชาวบ้านทอดพระป่าซื้อต่อมา
1: ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยก็ทอดพระป่ากันมาใช่ไหมต
0: ั้
1: งแต่นู่นเลยปี41เลยนะครับก็รอดูแล้วครับว่าเรื่องดังกล่าวอันนี้ที่ดินประมาณ21ไร่ใช่ไหมคุณเก๋
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวรอติดตามดูว่ามูลค่าต้องมีมูลค่าด้วยถ้าจะเอาคืนกันจริงๆนะถ้าจะเป็นแบบกรณีวัดป่าอดุญญารามต้องตีมูลค่าก่อนว่ากี่พันล้าน
0: อ๋อเหรอข้อมูลเบื้องต้นให้เข้ามาแค่นี้นะคะเดี๋ยวตามต่อกันนะคะสำหรับประเด็นนี
1: ้ครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามเรื่องของสถานการณ์การฟื้นฟูที่อำเภอปัวจังหวัดน่านก็อย่างที่หลายท่านคงทราบกันแล้วนะครับว่าคือความที่เป็นโคลนด้วยความยากลำบากต่างๆนานาก็เรียกว่าทำให้ในส่วนของการช่วยเหลือนั้นต้องเข้าไปอย่างเร่งด่วนอย่างล่าสุดคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่อำเภอปัวด้วยตัวเองเห็นภาพท่านแบกแล้วก็อุ้มแบกข้าวแบกน้ำไปส่งให้กับคนที่เดือดร้อน
0: อ
1: ุ้มคนแก่ออกมาจากบ้านที่น้ำท่วมอุ้มเด็กน้อยด้วยนะครับรวมถึงซิ่งจักรยานวิบากลุยโคลนไปชาวบ้านเรื่องของการจะฟื้นฟูปัวที่กำลังจมโคลนอยู่ณขณะนี้ท่านบอกว่า7วันอยากจะคืนพื้นที่สัญจรให้กับคนน่านไปก่อนล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรครับไปสอบถามกับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันครับสวัสดีครับท่านเจเศรษฐครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้
1: เจเศรษฐได้นอนบ้างหรือยังครับเนี่ย
2: นอนครับนอน
1: ครับเห็นท่านโอ้โหเรียกว่าเป็นคนจริงคนหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมมากซิ่งมอเตอร์ไซค์วิบากอุ้มเด็กอุ้มคนแก่อันนี้เองถือว่าหนักหนาไหมฮะสำหรับน้ำท่วมน่านครั้งนี้ที่อำเภอปัวครับครับ
2: ก็หนักสำหรับคนที่ประสบอุทกภัยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ในเรื่องของดินโคลนเนี่ยแล้วก็เศษซากต้นไม้สิ่งที่พัดพามาเนี่ยนะครับมันก็หนักหนาครับหนักหนามากครับ
0: ครับ
2: ผมแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วนะครับกับการจะปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าการที่จะเอาโคลนออกจากบ้านที่แบบบางบ้านเมตรหนึ่งบางบ้านเมตรครึ่งเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้กำลังใช้เครื่องจักรนะครับในปริมาณที่มากครับผมแล้วมันกินอะไรกินบริเวณที่กว้างนะครับของอำเภอปัวนะครับผมนั้นมันหลากหลายตำบลก็เครื่องจักรอย่างเดียวนะครับเมื่อวานผมก็เรียกนายกอบต.นะครับทุกที่นะครับผู้นำทุกคนเข้ามาคุยนะครับแล้วก็สอบถามว่าขาดอะไรนะครับแล้วก็ทุกสิ่งที่ขาดผมก็จัดหาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในนอกราชการนะครับโทรไปประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับคนนอกรัฐบาลท่านอาธรรมนัสผมก็โทรไปขอเครื่องจักรมาขอคนมา
0: ะ
2: นะครับท่านก็จัดมาให้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็อันไหนที่สามารถจะเอาเงินส่วนตัวจ้างได้ผมก็จ้างหมดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เห็นภาพที่ว่ามีเยอะเนี่ยเพราะว่าเราก็ทุกอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีอยากได้เนี่ยเราหาให้หมดนะครับเครื่องจากแมคโครรถอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้ายังอยู่ในสภาวะที่ตึงไว้อย่างนี้นะครับในส่วนของเครื่องจักรแล้วก็กำลังพลเนี่ยนะครับถ้าเพิ่มมากกว่านี้ก็ดีก็คิดว่า7วันเนี่ยนะครับน่าจะฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของน้ำประปากับไฟฟ้านะครับทางไฟฟ้าเนี่ยก็กำลังระดมนะครับเดินหน้านะครับบางจุดแล้วก็กำลังจะด่านหน้าเข้ามาในแต่ละพื้นที่นะครับที่

0: ที่สามารถจะปล่อยกระแสไฟบ้านได้ในแต่ละหลังคาเรือนนะครับเนื่องจากต้องตรวจสอบในส่วนของปลั๊กไฟนะครับแล้วก็กระแสไฟว่ามีตรงไหนชำรุดหลุดรั่วไหมนะครับส่วนน้ำประปาเนี่ยนะครับน้ำประปาภูมิภาคเนี่ยวันจันทร์นี้เนี่ยนะครับตัวแผ่นที่2เนี่ยจะเดินกำลังสูบได้นะครับแล้วก็ผลิตส่งได้แต่ทั้ง2ตัวเนี่ยยังมีกำลังที่อ่อนนะครับแรงดันตกนะครับต้องพยายามจะขับเคลื่อนในการที่จะกลับมาให้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนน้ำประปาภูมิภาคนะครับตรงนี้ก็กำลังจะเร่งสำรวจว่าส่วนไหนที่มีความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสามารถจะดำเนินการได้ซ่อมแซมได้ก็จะส่งช่างประปาทั้งนครหลวงทั้งประปาภูมิภาคที่ผมกำกับดูแลอยู่เนี่ยลงไปซ่อมแซมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนตัวไหนที่อาจจะพัดพาเสียหายแบบ 100% เลยเนี่ยนะครับก็ต้องหาวิธีว่าจะเอาใช้ประปาภูมิภาคในการขยายเขตเข้าไปไหมหรือว่าจะใช้งบของอบต.ในการที่จะสร้างประปาใหม่นะครับแล้วก็ส่วนน้ำตอนนี้บางคนบอกว่าน้ำประปาไม่มีแล้วพี่น้องประชาชนอยู่ยังไงครับตอนนี้เราก็มีการแจกจ่ายน้ำเนี่ยนะครับเป็นการสองระบบนะครับในการลดที่จะเอาเข้าไปให้ก็คือน้ำใสกับน้ำดิบน้ำใสเนี่ยจะถูกส่งไปในการที่จะสำรองไว้ในถังของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่จะใช้ห้องน้ำอาบน้ำอาบผ้าอะไรอย่างนี้นะครับในนี้เรียกว่าน้ำใสนะครับส่วนน้ำดิบเนี่ยก็จะเอาไว้ล้างบ้านนะครับล้างโคลนนะครับตอนนี้เราก็มีการแบ่งงานแบ่งรูปแบบโครงสร้างกันอย่างชัดเจนนะครับก็ขอบคุณทางท่านมีพี่ทหารเข้ามาช่วยอีกนะครับทหารช่างก็ดีรปภ.ก็ดีนะครับครับผมแล้วก็มีระดมกับอบต.ข้างเคียงอีกนะครับก็ลงมาช่วยกันครับรู้สึกเส้นใหญ่ตอนนี้น่าจะจบแล้วนะครับในส่วนของสะพานที่ขาดก็มีแบริ่งเข้าไปรองรับแล้วครับแต่ว่าแต่ในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยนะครับถนนที่เป็นแอสฟัลติกเนี่ยนะครับเนื่องจากมีกระแสน้ำพัดเนี่ยนะครับแผ่นแอสฟัลติกก็หลุดออกมาเป็นแผ่นๆนะครับสัญจรได้แต่ว่าก็ลำบากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวคงต้องมีการเร่งรัดในการซ่อมแซมนะครับในส่วนที่หลังจากที่น้ำลดแล้วครับผม
1: ค่ะยังเห็นตามข่าวนะคะบอกว่านอกจากจะเรื่องของการระดมเรื่องของการฟื้นฟูแล้วเนี่ยก็ทำควบคู่ไปกับเรื่องของการเยียวยาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยพอจะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณเจเส
0: ร็จก็การเยียวยาเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วตรงนี้ผมก็ยืนยันว่าเงินที่ท่านได้ก็คือเงินของท่านนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเขาเรียกว่าต้องรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับแล้วก็เรื่องเอกสารเนี่ยนะครับผมทำความเข้าใจไปหลายรอบแล้วนะครับยืนยันนะครับว่าไม่ต้องใช้นะครับท่านคือบุคคลที่อยู่ในบ้านจริงท่านอยู่ในสัมมโนครัวบ้านจริงนะครับผู้ใหญ่บ้านรู้ดีนะครับเทศบาลก็มีรายชื่อของท่านอยู่แล้วครับตรงนี้ท่านถ้าท่านหาไม่เจอไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรไม่ต้องวุ่นวายนะครับไม่ต้องไปซีหลอกเอกสารไม่ต้องอะไรท่านอยู่เฉยๆนะครับผมกำชับให้ทางเทศบาลเนี่ยอบต.เนี่ยจัดคนที่จะเข้าไปในการที่จะสำรวจในเรื่องของเยียวยานะครับนะครับในการที่จะเอาเอกสารมานะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเทศบาลก็ไม่ได้มีผลกระทบในการเครื่องเก็บข้อมูลอะไรไม่ได้หายอะไรข้อมูลทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนการสำรวจโดยการกองช่างของแต่ละเทศบาลเนี่ยได้แต่ละอบต.แน่นอนว่าไม่เพียงพอนะครับตรงนี้วันจันทร์นี้นะครับผมประสานทางกรมจราจรและผังเมืองนะครับเราจะจัดวิศวกรลงไปนะครับอันนี้วิศวกรลงไปเนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะสำรวจในการเยียวยานะครับตามหลักเกณฑ์ของทางกรมบัญชีกลางส่วนที่2คือสำรวจความมั่นคงความแข็งแรงนะครับแล้วก็ฐานรากของแต่ละหลังคาเรือนนะครับว่าสามารถจะเข้าไปอยู่ได้ไหมนะครับหรือว่าต้องปรับปรุงยังไงนะครับเราก็จะแบ่งเป็นเกณฑ์เหลืองแดงนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับผมย
1: ัง
0: มีอีกด้านนึงก็คือด้านอันนี้ต้องฝากทางอีกด้านนึงก็คือด้านการที่จะฟื้นฟูเนื่องจากว่าเราทุกคนทราบดีว่าเมืองน่านเนี่ยเป็นเมืองรองนะครับแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับตรงนี้โดยเฉพาะอำเภอปัวเนี่ยนะครับมีของส่วนของโฮมสเตย์นะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อเช้าที่ผมไปเนี่ยนะครับก็ยังมีแค่หลังจากนี้เนี่ยนะครับอากาศยังดีเหมือนเดิมนะครับสดใสเหมือนเดิมนะครับภูเขาก็ยังสวยเขียวเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการมีการจัดอีเวนต์แล้วก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนให้ไปเที่ยวนะครับคิดว่าพร้อมจะต้อนรับแบบ 100% เต็มเนี่ยนะครับปลายฝนต้นหนาวนี้เนี่ยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวที่ปัวหรือว่าที่จังหวัดน่านได้นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะคุยกับทางเมื่อเช้าผมก็คุยท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับว่าอยากจะหาอีเวนต์นะครับลงมาที่ปัวนะครับดูสถานที่ดูอะไรนะครับเพื่อจะจัดให้มีคนมาท่องเที่ยวนะครับผมเอาว่า7วันเนี้ยนะครับ7วันเนี่ยนับจากวันนี้เนี่ยนะครับต้องเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนได้นะครับถ้าบ้านเรือนที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ ต้องพยายามต้องมีน้ำใช้ให้ได้นะครับจะส่งน้ำโดยรถหรือว่ายังไงแล้วก็เส้นทางในหมู่บ้านเนี่ยต้องสัญจรได้แล้วก็เศษซากขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ย

0: องออกมาให้ได้แล้วก็ต้องมีการล้างบ้านเจ็ดวันเนี่ยต้องพยายามต้องผมว่าต้องเห็นสภาพที่กลับมาสมบูรณ์เกือบที่จะ 100% แล้วครับ
1: ก็วางแผนวางแนวทางเอาไว้แบบนั้น
0: ครับผมวางแผนไว้แบบนี้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเจเสคะถามในแง่ของความรู้สึกของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบที่คุณเจเสก็ไปถือว่าเป็นคนนึงเนาะอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปสัมผัสกับประชาชนอะตอนนี้คือเขาถ่ายทอดหรือเขามีความรู้สึกยังไงสะท้อนมาสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลช่วย
0: ครับอย่าทิ้งเขานะครับใครจะทิ้งเขาเขาก็มีความเป็นห่วงบางคนก็บ้านทั้งหลังของทุกอย่างนะครับถูกกระแสน้ำพัดไปนะครับก็ยังมีเรื่องของผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีภาวะเครียดนะครับก็ผมก็ขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าทางพี่น้องคนไทยผมว่าคนไทยทุกคนส่งกำลังใจให้คนชาวนาให้กำลังใจอยู่แล้วนะครับแต่ก็ช่วยกันแสดงออกนะครับไม่ว่าจะโพสต์เฟซบุ๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับใครมีบ้านมีญาติมีเพื่อนฝูงอยู่ที่ปัวอยู่ที่น่านก็ขอให้เชิญชวนโทรให้กำลังใจกันเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าซ้ำเติมหรือว่าในภาพข่าวที่มันรุนแรงนะครับในการที่แบบบางทีมันผ่านไปแล้วมันไม่ได้สถานการณ์นั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความรู้ว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ภาวะเครียดนะครับจากการที่กระทรวงสาธารณสุขกับพม.ได้ลงไปสำรวจนะครับมีหลักร้อยคนนะครับที่อยู่ในภาวะเครียดจากสิ่งรอบด้านนะครับครับตรงนี้ก็พยายามเยียวยาจิตใจกันอยู่ครับครับผม
2: นอกเหนือจากการฟื้นฟูพื้นที่ฟื้นฟูจิตใจแล้วเรื่องของการฟื้นฟูป่าครับท่านเจเสกก็มีคนพูดกันมากเลยว่าน่านเนี่ยถ้าระยะยาวจะต้องฟื้นฟูป่า
1: ค่ะ
0: ครับก็ผมไม่รู้ถ้าไม่รู้นะผมอาจจะความรู้น้อยแต่เท่าที่ผมมองเนี่ยภูเขาทุกลูกเนี่ยผมนั่งฮอเนี่ยไม่มีตรงไหนที่โดนทำลายนะครับเขียวทุกลูกนะครับเขียวขจีทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมก็เห็นถึงความสมบูรณ์เพราะว่าถ้าป่าไม้ไม่เยอะขนาดนี้ก็คงไม่มีไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่ร่วงลงมานะครับเป็นท่อนใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีเห็นว่าเป็นการแบบว่ามีการลุกล้ำนี่ผมไม่รู้แต่ผมมองกับตาป่าผมขึ้นฮอเนี่ยวนดูสถานการณ์ทุกวันเนี่ยผมไม่เห็นว่าแบบมีการถางเหมือนที่แบบบางพื้นที่ที่ออกข่าวผมไม่เห็นนะครับในส่วนของอำเภอปัวเนี่ยในส่วนของน่านเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่เห็นภูเขาก็ยังมีสีเขียวขจีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าภัยธรรมชาติก็คือภัยธรรมชาตินะครับแล้วผมว่าคิดอันนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติก็คือฝนเนี่ยมันตกแช่จนดินเนี่ยมันไม่สามารถจะอุ้มน้ำได้นะครับ4วันนะครับแล้วมันก็เหมือนลูกโป่งที่แตกมันก็โผล่ออกมาทีเดียวนะครับ
2: ครับ
0: คือตรงนี้ผมก็ต้องให้นักวิชาการในการแต่ถ้าถามผมจากผมเองอะผมว่าป่าก็อุดมสมบูรณ์นะครับอาจจะมีเรื่องทางน้ำหรือเปล่านะครับที่ต้องดูกันนะครับว่าเราจะทำทางน้ำยังไงอันนี้อีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องไปคุยกันต่อ
0: ใช่ผมว่าแต่เรื่องป่าผมว่าไม่เห็นการบุกรุกอะผมมองด้วยสายตาจากทั้งบนฮอทั้งล่างฮอเนี่ยครับครับผม
2: ก็ที่แชร์กันอาจจะเป็นภาพในอดีตหรือว่าภาพเปรียบเทียบให้เห็นถึงความน่ากลัวใช่ไหมครับท่านเจเส
0: ดครับผมก็มันก็มีผมไม่รู้ครับว่าเจตนาคืออะไรหรือว่าภาพอย่างไรนะครับได้ครับ
1: พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะคุณเจเสด
0: ใช่ครับ
1: ได้ค่ะเห็นว่ามีภารกิจต่อเพราะว่าเห็นว่าทำงานทั้งวันจริง
0: ๆที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับพอดีกลับกรุงเทพมาประชุมเรื่องเตือนภัยหน่อย
1: ครับโอเคครับ
2: ขอบคุณไปยังสูงครับเจเสดครับสวัสดีครับคุณเจเสดไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแม้เสียดายท่านเมรีจะถามเรื่องเซลบอร์ดแคทเรื่องของการเตือนภัยก็คงจะต้องไปคุยกันจริงๆนะถ
1: ึ
2: งขั้นจะต้องรีบไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเลยทีเดียว
1: ค่ะนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีนะคะเสร็จภารกิจจากนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็เห็นว่าจะบินตรงดิ่งไปที่จังหวัดน่านเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็นอกจากจะไปให้กำลังใจแล้วเข้าใจว่าก็คงอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่เกิดขึ้นพูดถึงกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของโคลนนะคะอันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้เป็นคนพูดเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทำไมถึงบอกว่าโคลนครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าเทียบกับแม่สายเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะแรงกว่าแม่สายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิของกระจกเงาอะค่ะเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานนะพอเวลาเกิดน้ำท่วมที่ไหนแล้วมีดินโคลนแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นทีมคล้ายๆเหมือนทีมอาสา
2: เอารถแบ็คโฮไปช่วยตักเอารถน้ำไป
1: ท่านให้ไปล้างดินโคลนให้แล้ววันนี้ค่ะเขาก็เริ่มที่จะลงไปในพื้นที่แล้วเหมือนกันนะคะอย่างมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขาไปในจังหวัดน่านแล้วเขาก็ไปเจอผู้

0: ประสบภัยนะคะที่อยู่ในจังหวัดน่านที่อำเภอปัวเนี่ยแล้วค่ะก็ไปเจอภาพน้ำป่าเสียหายมีดินโคลนในบ้านเนี่ยเกือบ1เมตรเลยนะคะก็ทีมมูลนิธิกระจกเงาเขาก็ระดมอาสาสมัครเข้าไปทำความสะอาดกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนเสร็จเรียบร้อยก็เห็นว่าคนที่เป็นคุณลุงอะค่ะโอ้โหที่เขาบ้านเสียหายนี่เขาดีใจมากแล้วก็น้ำตาคลอเลยนะคะเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยเสียหายทั้งหลังเลยของใช้ในบ้านเสื้อผ้าเสียหายหมดค่ะแล้วพอล้างบ้านได้แล้วนะคะก็เขาก็บอกว่าเหมือนกับมีกำลังใจในการสู้ต่อแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยทางหัวหน้าชุดอาสาบริที่กระจกเงานะคะอย่างคุณธีรพัฒน์นะคะพรมพิมพ์เนี่ยออกมาบอกว่าถ้าให้ดูนะถ้าให้ดูถือว่าที่จังหวัดน่านอำเภอปัวเนี่ยถ้าเทียบกับแม่สายถือว่าหนักกว่าแม่สายนะอันนี้คือคำอ้างอิงจากของคุณธีรพัฒน์นะคะของมูลนิธิกระจกเงาที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะว่ามันมีดินโคลนแล้วก็นอกจากไม่ใช่แค่ดินโคลนนะคะคุณผู้ฟังลองไปดูภาพข่าวมันมีเศษไม้ด้วยเศษไม้ก็ไหลลงมาด้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะคงจะต้องมีการฟื้นฟูต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยระดมทีมเข้ามานะคะเมื่อสักครู่คุณเจสันก็บอกแล้วว่าตอนนี้อะไรทำได้ระดมทีมเข้าไปแบบเอาให้เต็มพิกัดเลยนะคะร้องขออะไรมาในพื้นที่ก็ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะประสานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้นะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดแต่ว่าก็เบื้องต้นขีดเส้นเอาไว้7วันนะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆด้วยเนาะ
1: ถูกต้องเลยครับก็จับตาวันพรุ่งนี้นายกอนุทินจะไปซับน้ำตาชาวน่านแล้วก็ไปเยี่ยมทหารที่รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่อุบลราชธานีนะคร
0: ับ ไปต่อด้วยเหรอคะ
1: จะไปด้วยครับก็เรียกว่า2ภารกิจหลังจากกลับมาจากนิวซีแลนด์เลยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยในส่วนของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยถึงอำเภอปัวจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่ไปกับสสของจังหวัดน่านก็คือคุณชาววิทย์อินน้อยแล้วก็คุณเจริญอธิพัฒน์โกศลนะครับก็ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านเกร็ดตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านรวมถึงบ้านเฮียด้วยนะครับก็เรียกว่าได้รับผลกระทบโคลนนี่กองเต็มบ้านเลยทีเดียวคุณเท้งบอกว่าวันนี้เนี่ยมาดูแลและก็อยากจะมาช่วยเหลือประชาชนครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการที่มาช่วยเหลือกันในส่วนของพรรคประชาชนก็มีสสอยู่ในพื้นที่ปัวก็คือคุณเจริญสสเขต3ก็มาดูพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เองทางพรรคประชาชนเองก็อยากจะหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาในอนาคตนะครับเพราะว่าคุณเท้งบอกว่าลักษณะของการท่วมในปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีก่อนๆอาจจะเป็นลักษณะของเรนบอมเฉพาะจุดที่บริเวณพื้นที่สูงแล้วก็จุดที่คุณเท้งไปดูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดหลักที่อยู่หลังแม่น้ำคูนครับอันนี้เองเนี่ยก็ได้เห็นชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพลำน้ำแล้วก็การท่วมขังเนี่ยก็แตกต่างจากปีก่อนๆอีกด้วยก็อันนี้เองครับเป็นสิ่งที่คุณณัฐพงษ์บอกว่าจะได้ไปต่อยอดกับแนวทางที่ตัวเองเคยลงพื้นที่ไปดูฝายธงน้อยอันนั้นก็เคยถูกระบุว่าฝายธงน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถสร้างได้ดีสร้างสำเร็จก็จะป้องกันเรื่องของน้ำท่วมได้อันนี้เองคุณเท้งบอกว่าก็พบว่ามีหน่วยงานมีแผนจัดการน้ำที่เป็นระบบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีส่วนในการชะลอและก็ดักยอดน้ำตั้งแต่ต้นทางตามลำน้ำสายต่างๆก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็อยากจะลองฝากรัฐบาลท่านนายกอนุทินไปพิจารณาดูครับเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ส่วนสธนชเองก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการอยู่แล้วนะครับมีแผนมีโครงการอยู่แล้วเหลือเพียงการจัดสรรงบประมาณที่ตรงจุดอันนี้คุณเท้งก็กระตุ้นเรื่องงบจะได้มีปัจจัยลงไปแก้ไขปัญหานะครับก็อันนี้เองครับคุณณัฐพงษ์ยังบอกว่าเรื่องที่มีรองนายกอย่างคุณยศชนันมีรัฐมนตรีช่วยอย่างคุณเจเศรษฐ์ลงพื้นที่แล้วก็มานอนค้างกับประชาชนมองยังไงบ้างท่านบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่มีผู้บริหารลงพื้นที่มาดูปัญหาด้วยตัวเองก็จะได้เข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่แต่ว่าประชาชนก็รู้ว่าพื้นที่ของพวกเขาต้องปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแล้วก็สภาพพื้นที่สิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินมากกว่านี้ คือการแก้ปัญหาในระยะยาวอันนี้เองก็คือสิ่งที่คุณเฮงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับลงพื้นที่ไปดูชาวบ้านที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำคูนที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองก็อันนี้คือไปหาแนวทางที่จะช่วย

0: รัฐบาลหาแผนเพื่อเพื่อจะป้องกันเหตุระยะยาวอีกทั้งจะต้องเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยด้วยเพราะว่าคุณเทงบอกว่ามันช้าไปตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยคุณเก๋
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับ3ปีที่ผ่านมานะคะที่น้ำท่วมน่านเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งที่หนักที่สุดนะต
0: ้
1: องให้ต้องบอกแบบนี้นะคะแม้ว่าจะเกิดเป็นปีที่3ก็จริงนะคะแต่ว่าเคยหนักจริงๆถ้าเราเห็นภาพที่วัดภูมินนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีตอนนั้นปี6ปี67หรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: ปี67
1: ตอนน
0: ั้
1: นคือภาพน้ำเนี่ยคือ
0: วิภาใช่ไหมถ้าจำกันได้
1: ตอนนั้นอาจจะหนักกว่าคราวนี
0: ้
1: แต่ทีนี้คำถามก็คือว่ามันสามปีแล้วไงสามปีแล้วคนเขาก็ไม่อยากเจอเรื่องของน้ำท่วมแบบนี้อีกแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าคนในพื้นที่เขาก็เลยเหมือนแบบว่าอยากมีเรื่องของการแจ้งเตือนที่มีความแม่นยำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมองว่าปัญหาที่มันเป็นต้นเหตุจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการแก้ไขแล้วไหมแล้วก็ในระยะยาวเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองรองในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าก็มีคนไปท่องเที่ยวเยอะนะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่หลายคนชอบแล้วไปซ้ำเพราะว่ามันสวยจริงๆอะนะที
0: ่
1: จังหวัดน่านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันสำหรับประเด็นเนี้ยนะคะต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นชนวนเรื่องของฝนตกแต่คำถามก็คือมันไม่ใช่ฝนอย่างเดียวหรือเปล่ามันยังมีปัจจัยอะไรต่างๆท่ามกลางข้อถกเถียงอ่ะมันก็เยอะนะคะก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้าพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิลเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดดีมีให้ฟังรายการดังเสาร์อาทิตย์ได้ชิดใกล้ติ๊งหนุ่ยคุยกับเก๋เฮไม่ไกลดูสดใสไม่ไกลกันนั้นแน่นอนขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับสำหรับกลอนเพราะๆจากพี่เทียนท่าฉลอมพี่เทียนอยู่ไกลถึงท่าฉลอมเลยนะก็ยังอุตส่าห์แต่งกลอนมาให้เราเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี
1: ้
0: ทักทายพี่วิบูลชัยกันด้วยนะครับส่งข้อความมาทางไลน์บอกว่าให้มีความสุขสุขสันต์วันเสาร์เฮงๆรวยๆครับผมเช่นกันนะครับคุณพี่ครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของทางไลน์พี่จิวแมวจรก็ส่งข้อความมาสวัสดีเราคุณอภิสิทธิ์ก็ส่ง

0: สติ๊กเกอร์มาให้นะครับรวมถึงพี่มณีรัตน์พี่นินแอนด์เคทีรวมถึงพี่มัทยุรีก็ยังคงส่งข้อความมาให้กำลังใจแลกเปลี่ยนข่าวสารเช่นเคยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันต่อเลยนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ชูโชคนะคะอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ถามในแง่เรื่องของการฟื้นฟูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไล่ไปถึงเรื่องของสาเหตุเรื่องของอะไรต่างๆที่คือเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ตอนนี้โจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญเขาบอกว่าโคลนเนี่ยเยอะมากแล้วถ้าอ้างอิงจากคำพูดของที่เป็นอาสามูลนิธิของกระจกเงาเนี่ยเขาบอกว่ามันดูเหมือนจะแรงกว่าแม่สายด้วยในแง่ของการฟื้นฟูตรงนี้ค่ะอาจารย์มองว่ามันมีความน่ากังวลหรือมันมีความเหมือนหรือมีความต่างอะไรยังไงสำหรับปัญหานี้ค่ะ
2: ครับก็ตัวโคลนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งสวะทั้งซุงอะไรลงมาด้วยนะครับในตัวนี้เนื่องจากว่าเขามาจากพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่อาจจะมีพื้นที่โล่งมากแล้วก็มีเศษซากอยู่ประเด็นวันนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งรัดครับว่าต้องตรวจสอบครับว่าอุปกรณ์แบบไหนบ้างที่จะเข้าไปช่วยในการจะจัดการเรื่องโคลนแล้วก็เศษซากต่างๆเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยใหญ่เกินไปก็ไม่เหมาะที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐต้องทำเนี่ยต้องจำการบ้านนิดนึงครับว่าความต้องการของพื้นที่เนี่ยว่าเขาต้องการเครื่องจักรอย่างเช่นเครื่องรถตักขนาดเล็กรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กแบ็คโฮขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะทำตรงบริเวณไหนอันนี้จัดลำเลียงเพราะตอนนี้ผมรับทราบว่าทางมหาไทยและทางก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปในพื้นที่เยอะขึ้นแล้วครับตอนนี
1: ้
2: คิดว่าในตัวที่ต้องเร่งรัดตอนนี้คือว่าเราลอยแห้งไม่ได้นะครับถ้าแห้งปั๊บเนี่ยมันจะแข็งตัวมากเลยพวกโคลนพวกนี้มันจะเอายากมากแล้วเมื่อกี้ที่ถามว่าปริมาณมันเยอะกว่าแม่สายหรือเปล่าม
1: ันสะท้อนอะไรยังไงไหมคะอาจารย
0: ์
1: อย่างโคลน
2: คือมันมีเรื่องพูดกันวันนี้เรื่องของว่าป่าหัวโล้นกันว่าทำให้ฝนน
1: ้
2: ำท่วมหนักขึ้นหรือไม่เนี่ยนะ
1: จ
2: ริงๆแล้วผมพูดในทางวิชาการแล้วกันว่าลักษณะป่าก็เหมือนฟองน้ำอันหนึ่งที่วางอยู่นะครับถ้าท่านเอาน้ำน้อยใส่เนี่ยฟองน้ำก็ดูดหมดนะครับแต่ถ้าท่านตักน้ำใส่ถังมาเลยมาลาดใส่เนี่ยฟองน้ำนั้นก็รับได้แค่นิดเดียวมันสภาพเหมือนกันนะครับถึงวันนี้จะมีป่าก็ตามเนี่ยถ้าฝนตกขนาด300มิลลิเมตรต่อ12ชั่วโมงหรือต่อวันเนี่ยท่วมแน่นอนนะท่วมแบบนี้แหละครับแต่ว่าการท่วมอาจจะมาแบบน้ำที่ไม่มีโคลนแบบนี้หรือไม่มีสวะแล้วก็ในความหนักเบาเนี่ยจะเบาลงนิดนึงถ้าเรามีป่าไม้อยู่แต่ถามว่าประเด็น300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยต่อวันเนี่ยสู้ไม่ได้ครับที่ไหนก็สู้ไม่ได้ท่านนึกถึงชิบะเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็ท่วมเหมือนกันฝนตกขนาดเท่าเราประเด็นว่าน้ำที่มาเนี่ยมันมีโคลนมาเยอะกว่าที่แม่สายหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่ามันเข้ามาทุกทิศทางของช่องเขาเลยครับเพราะว่าของแม่สายนี้มันจะเข้ามาจากโซนนู้นแล้วเข้าที่แม่สายที่เดียวแต่ตัวนี้มันจะกระจายตัวทั่วพื้นที่ของที่ปัวเลยหลายๆหมู่บ้านหลายตำบลเลยก็ทำให้ดูว่าปริมาณเยอะแต่ความหนาความแรงต่างเนี่ยมันไม่เท่ากับที่แม่สายแล้วครับผมว่าเข้าไปจัดการให้เร็วแล้วก็เน้นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพตอนนี้ยังใช้จอบใช้กันอยู่เลยซึ่งมันคงไม่ไหวนะครับคงใช้เครื่องจักรเข้าไปช่วยครับ
1: เป็นในแง่ของการฟื้นฟูทีนี้กลับมาไล่ที่เรื่องของสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าฝนตกหนักหนึ่งละเพราะว่า300กว่าเลยเป็นชนวนนะคะแล้วก็ตะกอนดินอะไรต่างๆที่มันมานะคะเรื่องโคลนมันก็อาจจะสะท้อนได้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหน้าดินเรื่องของการใช้ที่ดินสภาพพื้นที่ป่าบางส่วนใช่ไหมคะมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ความเสี่ยงที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาเจอแล้วเขาเจอมา3ปีแบบนี้แล้วค่ะ
2: คือตรงปัวชาวนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเฉพาะเลยครับเพราะว่ามันเป็นร่องฝนนะครับที่พาดผ่านพอดีแต่ว่าดังเอิญว่าเรามีความชื้นที่พัดลมพัดมาจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จากสมุทรอินเดียเข้ามาด้วยนะครับแล้วมาเกิดการหมุนอยู่บริเวณนั้นพอดีเป็นไซโคลอีกเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เป็นฝนตกแช่แล้วก็ย้ำอยู่ที่เดิมนานปกติฝนจะไม่นานแบบนี้
0: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นการที่ฝนตกแช่นานๆเข้าเนี่ยทำให้ในช่วงของตอนหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยมันเลยมีฝนตกหลายๆชั่วโมงเยอะมากก็รวมๆแล้วบางที่ก็300กว่ามิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงเลยก็ทำให้ฝนที่ตกลงมามันก็กระแทกใส่หน้าดินที่ถ้าหน้าดินที่เป็นหน้าดินที่เปิดอยู่ที่ไม่ได้มีสิ่งปกคลุมที่ดีเนี่ยมันก็จะพัดเอาตะกอนลงมาตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งจะพบว่าตะกอนตัวนี้มันมาจากสภาพที่ผิวหน้าของพื้นที่ภูเขาเนี่ยมันไม่มีสิ่งปกคลุมที่ดีเหมือนป่าไม้นั่นแหละครับอันนี้ผมยอมรับว่า การที่ป่าหายไ

0: เนี่ยมันก็เกิดตะกอนเยอะแล้วก็มีเศษซากสำคัญคือเศษต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆไม่ได้ไหลลงมาด้วยตัวเนี้ยจะทำให้เกิดปัญหาในการเบี่ยงทิศทางน้ำครับเวลามันไปติดตรงไหนแล้วมันจะเบี่ยงไปทำลายอีกที่หนึ่งมันเลยกลายเกิดการท่วมกระจัดกระจายแล้วก็ตามพื้นที่ที่เขามีการก่อสร้างขึ้นมาจากการพัฒนาเป็นเมืองเนี่ยในพื้นที่เชิงเขาเนี่ยมันก็มีทั้งถนนทั้งอาคารต่างๆไปขวางทางน้ำเขาด้วยยิ่งทำให้ทิศทางน้ำเนี่ยกระจายตัวไปแบบกระจายไปในที่ที่ไม่ข้างแม่น้ำก็ท่วมนะครับรอบนี้ไม่ข้างลำน้ำก็ท่วมไปด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่พวกนี้ก็กลายเป็นที่เสี่ยง
1: ครับ
0: นั่นถ้าเราจะดำเนินการตัวนี้เราจะต้องวางแผนให้ดีแล้วว่าเราจะอยู่ยังไงต่อนี่คือคำถามของคนปัวในบริเวณนั้นว่าจะอยู่ไงต่อกับลูกหลานต่อไปให้ปลอดภัยมากกว่าครับ
2: มันก็เลยปัจจัยทั้งหมดที่อาจารย์พูดมามันก็เลยทำให้เหมือนมีความแรงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่มันไหลเร็วแรงมาแบบนี้ค่ะที่ชาวบ้านเขาตั้งคำถามว่าครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเอาจริงๆก็ถือว่าหนักในที่สุดในชีวิตเขาเลยที่เขาเคยเจอนะคะ
0: ฝนขนาด300กว่ามิลเนี่ยคือหนักมากนะครับไม่ว่าจะตกที่ไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือเชียงใหม่หรือที่ประเทศไหนก็ตามอ่ะจะเจอเหตุการณ์นี้เลยครับเพราะว่ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่ลาดชันสูงด้านดังเข้าไปอีกยิ่งมาเร็วอย่าลืมนะครับความสูงของน้ำเนี่ยคือ30เซนติเมตรเลยเพราะมันไหลมาทุกทิศทางก็แน่นอนครับการไหลลงมาจากที่สูงมันความเร็วความแรงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันเอาหน้าดินลงมาด้วยเท่านั้นเองครับในของที่ปวดนี่แหละครับ
1: ครับก็เรียกว่าข้างบนเนี่ยก็คือไหลแรงลงมาแต่ว่าข้างล่างดันมีสิ่งกีดขวางทางน้ำก็เลยทำให้น้ำระบายได้ช้าร
2: วมไปถึงเป็นภูมิประเทศของจังหวัดน่านด้วยไหมคะที่เป็นแอ่งด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่ายังไงอะคะ
0: คือเราถ้าเราพูดที่ปัวเนี่ยมันก็คือลงจากเชิงเขามาเป็นชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะหลายๆเขามีหลายๆเส้นวิ่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นพอลงมาแล้วแน่นอนนะการสร้างบ้านเรือนอาศัยเนี่ยไปอยู่ในทิศทางของเส้นทางน้ำเองด้วยนะครับมันก็ความเจริญของเมืองนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ
2: ์
0: ถ้าเกิดว่าเหมือนปีที่แล้วเนี่ยที่น่านน้ำท่วมหนักกว่านี้นะครับจังหวัดน่านเนี่ยตัวเมืองเนี่ยแต่ที่ปัวไม่ได้หนักนะครับเพราะมันกระจายไปทั่วคราวนี้มันเฉพาะปัวครับที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นไข่แดงที่ฝนถล่มใส่ตรงนั้นเลยครับที่เดียวนะครับที่แดงตรงนี้เลยทำให้ที่ปัวเลยอาการหนักมากที่สุดครับตอนนี้ครับ
1: ครับก็2ปีมานี้ไม่ว่าจะปัวหรือที่ในเมืองน่านก็เจอฝนสะสมบางจุด300กว่ามิลลิเมตรครับอาจารย์ทำให้ฝนไปตกหนักที่น่านที่เดียว300กว่ามิลลิเมตรในช่วง2ปีนี้ครับอาจารย์ครับ
0: คือฝนเนี่ยตรงที่น่านเนี่ยเขาเป็นรักษาภูมิประเทศเขาแล้วก็เป็นแนวปะทะอยู่แล้วครับเขาจะตกหนักกว่าที่อื่นจากสถิติหลายสิบปีเนี่ยน่านจะตกมากกว่าจังหวัดอื่นของภาคเหนืออยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของเครื่องไคลเมชเนี่ยมันทำให้มีโอกาสที่ฝนตกแช่แบบที่เราเห็นนี่แหละครับเป็นฝนตกแบบหนักที่เดียวแต่ว่าไม่ได้กระจายมันไม่ใช่ว่า300มิลเนี่ยกระจายทั้งจังหวัดนะครับ มันกระจายแค่บางทีอำเภอเดียวเงี้ยครับแต่เฉลี่ยแล้วก็จะมีฝนตกหนักที่น่านเองเนี่ยตัวเมืองน่านเนี่ยฝนไม่เยอะนะครับแต่น้ำท่วมเพราะว่าตกที่ต้นน้ำมันจะไหลมาที่เมืองน่านครับเพราะฉะนั้นเมืองตัวเทศบาลเมืองน่านเนี่ยบางทีฝนไม่ต้องตกก็ต้องท่วมครับเพราะว่าเป็นน้ำจากต้นน้ำลงมาผ
2: ่
0: านเมืองครับ
2: ค่ะทีนี้คำถามก็คือว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะถ้าเรารู้เรื่องของปัจจัยเรื่องของต้นตอเรื่องของสาเหตุมันมีมาจากหลายปัจจัยถ้ามองในมุมของหลักวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์อธิบายเนาะมันไม่ใช่แค่ปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเพราะว่ามีการถกเถียงกันตอนนี้เนี่ยถึงขนาดแบบว่าก็เอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะทีนี้อาจารย์ในลักษณะในอนาคตแบบนี้มันจะต้องแก้ไขอย่างไรในอนาคตเพื่อที่จะป้องกันลดความสูญเสียหาวิธีการที่เหมาะสมเพราะว่าอย่างคนที่เขาอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาบอกว่า3ปีซ้อนแบบนี้เองเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าอยากให้มีเรื่องของระบบการแจ้งเตือนที่แม่นยำกว่านี้ไหมหรือจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรที่เป็นระยะยาวจะต้องมีการกักมีการหน่วงทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ยังไงดีคะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์ออกแบบ
0: เอาจริงๆนะครับเพนพอยต์3เรื่องเองครับที่เกิดจากน้ำท่วมในบ้านเรานะครับที่เราทุกจังหวัดไม่ว่าหาดใหญ่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านเนี่ยหรือว่าจังหวัดอื่นก็ตามก็มีแค่3เรื่องกันหนึ่งระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ต้องแม่นยำนะครับมีเวลาพอที่ให้ประชาชนตัดสินใจในการปฏิบัติตัวได้อันที่สองคือมาตรการแก้ตรงจุดปัญหาของมันเลยว่าเกิดจากอะไรก็คือโครงการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่สิ่งก่อสร้างอันนี้เอาให้ถูก
2: ค่ะ
0: อันที่สามคือระบบบัญชาการเหตุการณ์ครับตัวนี้เป็นเรื่องของการบัญชาการเหตุการณ์ละถ้าบัญชาการเหตุการณ์ดีแจ้งประชาชนทันมีนวัตกรรมสนับสนุนว่าตรงไหนท่วมบ้างตรงไหนไม่ท่วมที่จอดรถจอดลาอยู่ตรงไหนเนี่ยทำให้คนเนี่ยลดความเสียหายได
1: ้
0: ทีนี้ไอ้ปัจจัยทั้งสามอันเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยทั้งโลกรับทราบครับว่าถ้าระบบเตือนภัยแม่นยำนะครับประชาชนเชื่อนะครับลดความเสียหายไปได้ 30% เลยของภัยนะครับ

0: ภัยเนี่ยแม้ว่าน้ำจะท่วมเท่านี้ลดไม่ได้ถ้าตัดเตือนภัยอย่างน้อยชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยช่วยได้แน่นอนลดจมน้ำจะน้อยลงบังเอิญว่าเราต้องดูพื้นที่ด้วยครับในเคสนี้สมมติว่าที่ปัวเนี่ยมันเตือนได้ช้าเร็วอย่างเก่งก็ชั่วโมงต่อชั่วโมงซึ่งไม่ทันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการแบ่งการจัดการเตือนภัยเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นระดับครับถ้าพื้นที่ในเมืองน่านหรือตัวเมืองใหญ่ๆของประเทศเราเนี่ยน้ำเดินทางจากต้นน้ำมาเวลาหลายชั่วโมงเลยไอ้เงี้ยเตือนภัยในระบบปกติเลยคือเตือนล่วงหน้าหลายชั่วโมงมีเวลาเตรียมตัวแต่ถ้าต้นน้ำแบบปัวเนี่ยไม่มีทางเลยครับผมไม่โทษเรื่องการเตือนภัยนะครับวันนั้นเองผมก็เข้าไปดูครับมีการเตือนตั้งแต่ตอนตีสามตีสี่ตีห้าแล้วแต่เนื่องจากประชาชนเนี่ยเขาอยู่ทุกปีแล้วเขาบอกว่าเตือนแบบเนี้ยไม่เป็นไรเขาก็เงินน้ำมาก็มาไปแล้วก็ผ่านไปแต่ปีนี้มันดันเยอะกว่าปกติทำให้คนก็ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วครับตอนนั้นทีเนี้ยพอเป็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยถ้าปีหน้าลองเตือนเลยครับวิ่งหนีกันเร็วเลยเพราะเคยเจอบทเรียนแต่ประเด็นความจำกัดของเวลาช่วงเวลาที่จะเตือนของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เชิงเขาเนี่ยมันทำได้ยากมากครับดังนั้นตอนนี้ครับสิ่งที่แก้ไขปัญหาพวกนี้ก็คือใช้ระบบ CBDRM ครับก็คือการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงของน้ำท่วมเนี่ยด้วยชุมชนเป็นฐานเองชุมชนต้องรู้ด้วยผู้นำชุมชนต้องทำการฝึกซ้อมกันนะครับว่าถ้าเกิดน้ำมาขาดไหนเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงผมถามพิธีกรครับสมมติพิธีกรอยู่ที่ปัวในวันที่เกิดเหตุถ้าท่านบ้านท่านมีทั้งคนแก่เด็กและมีรถยนต์อยู่เนี่ยท่านรู้ก่อนด้วยหน้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านจะย้ายอะไรก่อนอันนี้ท่านต้องทำการบ้านแล้วแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกัน
1: ความสำคัญแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน
0: จะเอารถไปจอดที่ตรงไหน
2: เป็
0: นที่จอดรถหรือยังนะ
2: ครับ
0: เพราะวันนี้เนี่ยผมไปช่วยรัฐทางภาคโน้นก็เลยบอกว่าให้พื้นที่เนี่ยเตรียมที่จอดรถเอาไว้ที่ปลอดภัยถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณเตือน2ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยเราเองเนี่ยต้องรู้ว่าเราจะขยับอะไรก่อนซึ่งพวกนี้เขาเรียกว่า CBDM คือท้องถิ่นเองเนี่ยต้องคุยกับประชาชนผู้นำชุมชนต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยปฏิบัติตัวยังไงแล้วมีคู่มือของแต่ละพื้นที่เนี่ยซึ่งจะแตกต่างกันออกแบบกันเองทำให้มีการเคลื่อนไหวคล้ายๆหนีสึนามิกันนะครับผมยกตัวอย่างเคสเมื่อกี้ทำให้คนตัดสินใจได้ว่าทำไมต้องเรียนรู้ว่าเราต้องเอาอะไรไปก่อนใช่ไหมครับ
2: อ
0: ย่างนี้มากกว่าครับเป็นตัวที่จะช่วยสำหรับต้นน้ำนะแต่ถ้าเป็นในเมืองสบายนะครับ 8-9 ชั่วโมงเนี่ยเตือนก่อนล่วงหน้าได้แม่นยำอยู่แล้วครับก็มีเวลาจะเอารถออกไปให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพซึ่งตอนเนี้ยผมก็พยายามผลักดันอยู่เหมือนกันนะก็เป็นต้นแบบที่เชียงใหม่แล้วก็เอาไปเป็นต้นแบบให้น่านอยู่เหมือนกันตอนนี้ครับ
1: โอ้ค่ะอาจารย์นอกจากระบบเตือนภัยนะคะอย่างที่มีการเสนอว่าเอ๊ะมันควรจะต้องแก้เรื่องของการกักกันหน่วงเพื่อชะลอความรุนแรงก่อนที่จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแก้มลิงอ่างเก็บน้ำฝายชะลอพื้นที่หน่วงน้ำอะไรต่างๆอาจารย์อันนี้สำคัญไหมคะในอนาคตจะต้องมีการแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้ด้วยไหมคะหรือจะต้องออกแบบยังไงดีคะ
0: อันนี้แหละสำคัญสุดเป็นเพนพอยที่สองที่ผมพูดไปเมื่อกี
1: ้
0: เพนพอยแรกเรื่องการเตือนภัยอันที่สองคือมาตรการแก้ที่ตรงจุดนะครับ
2: อ
0: ันนี้ต้องใช้ความกล้าหาญของรัฐบาลมากเลยครับและใช้เงินด้วยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างกับไม่ใช่โครงสร้างก็ตามเนี่ยมันมีสองมาตรการครับอันแรกใช้สิ่งก่อสร้างเลยวิธีการตัดการจัดการน้ำท่วมเนี่ยมีอยู่สองอย่างเองครับถ้าใช้สิ่งก่อสร้างหนึ่งคือตัดยอดน้ำที่จะเข้ามาด้วยอ่างเก็บน้ำครับแก้มลิงที่เรารู้จักกันดีแต่ลิงที่จะกักน้ำท่วมได้ต้องเป็นลิงยักษ์นะครับไม่ใช่ลิงตัวเล็กๆครับถ้าเป็นแค่แก้มลิงธรรมดาเป็นบึงขนาดที่ไม่ใหญ่เนี่ยโดนฝนลูกแรกเต็มแล้วครับเพราะฉะนั้นลิงยักษ์ก็คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
2: ่ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันทำยากแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็มีแรงต้านแล้วก็พื้นที่ที่ทำมันไม่ค่อยมีด้วยครับถ้าตัวนี้มีเนี่ยพื้นที่นั้นปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามันจะหน่วงน้ำได้มากและก็ไม่เป็นภาระให้กับพื้นที่ด้านล่างลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: พอเราทำมาแรกไม่ได้เราต้องมาอันที่สองครับคือเพิ่มศักยภาพของการรองรับน้ำของแม่น้ำที่น้ำมันจะไหลผ่านพบว่าทุกที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมท่านเห็นไหมครับน้ำไหลจากน่านเนี่ยไม่ได้ท่วมทุกที่นะครับในแม่น้ำจะท่วมเฉพาะในเขตเมืองเพราะว่าบริเวณเขตเมืองมีการลุกล้ำลำน้ำแน่นอนละแม่น้ำน่านหรือแม่น้ำทั่วไปในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่เคยกว้างกว่านี้ประมาณ 50% นะ
1: ค่ะ
0: หรือ 100% ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโดนลุกล้ำเข้ามาทั้งเอกชนและรัฐเนี่ยเข้ามาลุกล้ำลำน้ำและทำน้ำก็ตื้นเขินขึ้นด้วยเพราะนั้นศักยภาพจากเราคิดตัวอย่างเป็นเหมือนเส้นเลือดเราครับเส้นเลือดใหญ่แล้วมันอุดตันด้วยไขมันนะถ้าเราวิธีแก้คือเราต้องไปทำบอลลูนหรือไปเอาออกใช่ไหม
1: ขยายมัน
0: ใช่ครับเราไปบายพาสก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปสู้คืนพื้นที่ให้แม่น้ำนะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ที่ถ้าเรากักข้างบนไม่ได้ก็ต้องทำให้มันทะลวงไปให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นมาตรการสิ่งก่อสร้างส่วนมาตรการไม่สิ่งก่อสร้างก็ปรับผังเมืองต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางทำระบบประกันทำเรื่องอื่นๆที่เป็นซอฟต์ให้มากเกิดเมืองฟองน้ำต่าง

0: างๆซึ่งพวกนี้มันจะช่วยได้ไม่มากนักสำหรับนั้นแต่มันเป็นช่วยระยะยาว
1: คร
0: ับอันนี้มากกว่าครับเป็นตัวที่รัฐต้องกล้าหาญคือหนึ่งสำคัญที่สุดวันนี้ที่ทำได้เร็วที่สุดก็คือหนึ่งการคืนพื้นที่ให้แม่น้ำครับอย่างเช่นว่าขุดลอกขุดขยายนี่แหละครับยากสุด
2: ค่ะ
0: รัฐบาลต้องใช้ความกล้าเพราะว่าจริงๆปัจจุบันถ้าท่านไปดูได้เลยครับพื้นที่แม่น้ำหลักๆของประเทศเราเนี่ยถ้าให้กรมที่ดินไปทำหลักโฉนดขอบเขตอ่ะจะพบว่าด้านข้างไม่ใช่ที่ดินเอกชนครับเป็นที่ดินแม่น้ำหมดเลยไม่มีเอกสารสิทธิ์เราจะพบว่าข้างๆเนี่ยที่ดินเอกชนอยู่ครึ่งเดียวที่เหลือจะกลายเป็นที่ดินของแม่น้ำเก่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องกล้าหาญเพราะว่าฟ้องนานกว่าจะไล่ที่ได้ก็เป็น10ปีไป3ศาลถ้าใช้ความกล้าหาญตัวนี้แหละครับจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการป้องกันน้ำท่วมได้ดีที่สุดเพราะว่านี่คือแก้ที่ต้นเหตุเลยคือคืนพื้นที่แม่น้ำครับพิธีกรครับมันมีคำพูดคำหนึ่งครับในทั่วโลกใช้กันคือหนึ่งปัญหาน้ำท่วมไม่ได้เกิดจากปริมาณน้ำมากเกินไปนะครับมันเกิดจากมนุษย์เนี่ยให้พื้นที่กับแม่น้ำน้อยเกินไปอันนี้เป็นตัวที่เราต้องไปจัดการขับเคลื่อนนะครับในการขุดลอกขุดขยายให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเพิ่มกำลังทีนี้รัฐบาลทำยังไงง่ายๆสุดกรมโยธาก็ทำผนังเพื่อมาทดแทนลำน้ำที่แคบลงใช่ไหมครับแต่ผนังกั้นน้ำไม่ได้ช่วย 100% นะครับถ้าน้ำท่วมหนักเนี่ยถ้าผนังไปได้เนี่ยจะท่วมหนักเข้าไปใหญ
1: ่
0: ผนังกั้นน้ำเนี่ยก็เปรียบเสมือนไปชดเชยน้ำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเข้ามาแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าการตกตะกอนมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรายกผนังก้อนน้ำก็ยกตามนะครับในที่สุดเพราะฉะนั้นการขุดลอกสำคัญครับกับการขุดขยายเป็นตัวเป้าหมายที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องทำก่อนแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุคือเส้นเลือดใหญ่เราเลยครับตัวนี้ครับ
2: ค่ะสุดท้ายอาจารย์การใช้ที่ดินสภาพผืนป่าอันนี้ด้วยยังไงดีคะอาจารย์สำหรับพื้นที่จังหวัดน่านค่ะสั้นๆขอสักหนึ่งนาทีค่ะอาจารย
0: ์ก็การจังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วตอนนี้ผมว่าก็ต้องพยายามที่อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เขาก็มีพื้นที่ป่าพอสมควรนะครับก็ทีนี้การใช้พื้นที่ก็เป็นตัวที่ทำให้มันมีข้อครหาเยอะซึ่งพื้นเชิงเดี่ยวก็มากนะครับแต่คิดว่าเนื่องจากเป็นท่องเที่ยวเนี่ยและมีคนเข้าไปทำตัวอย่างที่ดีไว้แล้วสำหรับเมืองน่านเป็นเมืองที่สวยงามนะครับผมว่าจังหวัดน่านเองก็ต้องปรับสภาพการใช้พื้นที่ให้มาใช้ในเชิงของให้คืนพื้นที่ป่าให้มากที่สุดนะครับเพื่อเชิงเดี่ยวก็พยายามที่จะปรับไม่ให้มันขยายตัวมากกว่านี้เพื่อทำให้เวลาเกิดฝนตกเกิดมีน้ำท่วมมาเนี่ยมันจะได้พัดพาเอาตะกอนแล้วก็เศษสวะเข้ามาทำลายพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างเชิงเขาครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์ครับหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจากมช.ก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าน้ำท่วมน่าน3ปีซ้อน2ปีที่ผ่านมาหนักสุดก็ต้องแก้อย่างเป็นระบบที่อาจารย์บอกจริงๆนะครับ
2: แต่ว่า3ปีซ้อนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าที่เดิมซ้ำเดิมซ้ำเดิมด้วยนะ
1: เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆด้วยอาจารย์ออกแบบให้แล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าครอบคลุมจริงๆต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์นี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีอีกระลอกนึงด้วยนะคะส่วนประเด็นข่าวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราตามต่อกันในวันพรุ่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติ๊งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวั
1: สด
2: ี
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับถึงเวลาแห่งลำนำเพลงไทยเดิมของเราแล้วนะครับ2ชั่วโมงเต็มที่ลำนำสยามของเราจะนำเสนอรูปแบบของเพลงไทยเดิมล้วนๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเพลงเชิงลึกหรือว่าในเชิงผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ในยุคนี้ที่วงดนตรียุคใหม่เนี่ยเขาประดิษฐ์คิดทำขึ้นมาเราก็พยายามนำเสนอ

ทั้งฝีมือของผู้อาวุโสของวงการดนตรีไทยหรือแม้กระทั่งของเยาวชนเด็กๆเล็กๆเราก็พยายามนำเสนอมาเปรียบเทียบมาพัฒนากันให้เห็นว่าดนตรีไทยของเรานั้นมีรูปแบบความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับและในคืนวันนี้ก็จะเป็นคืนที่ท่านผู้ฟังจะมีความสุขสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบในเพลงที่มาจากละครเพราะจะได้ฟังทำนองเพลงที่ต่อเนื่องกันไปหลายรูปแบบเลยนะครับวันนี้จะนำพงศาวดารเมืองน่านมาเสนอให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวของจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายนะครับในอดีตนะครับก็มาเป็นเรื่องราวพญาผาหนองก่อนจะฟังเรื่องราวของพญาผาหนองในคืนวันนี้พระเดชจะต้องเล่าให้ฟังยาวว่าเรื่องราวเป็นมายังไงเรามาโปรยกันมาก่อนนะครับด้วยการนำเพลงสำเนียงลาวมาเสนอฟังเป็นเพลงแรกก่อนทีนี้จะหาโหมโรงที่เป็นโหมโรงเพลงลาวนี่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะโหมโรงนั้นมีแต่เพลงอื่นๆกันไม่ค่อยมีใครทำโหมโรงเพลงลาวขึ้นมาผมก็เลยนำเพลงลาวแพนมาเสนอเป็นเพลงแรกก่อนเพราะถือว่าเป็นเพลงที่รู้จักกันดีนะครับบทเพลงลาวแพน2ชั้นเป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับเป็นเพลงที่เขาใช้สำหรับเดี่ยวปี่แล้วก็ใจเข้นิยมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยโดยใช้เดี่ยวและบรรเลงออกด้วยเพลงสำเนียงลาวต่างๆอย่างเช่นนาลาวสำเร็จแล้วก็ลาวแผ่นน้อยตอนท้ายก็จบด้วยออกซุ้มนะครับเพลงลาวแผ่นนี่เวลานำไปประกอบลีลาท่ารำเขาเรียกว่าฟ้อนลาวแผ่นนะครับทีนี้เนื่องจากเป็นเพลงที่มีความไพเราะท่วงทำนองและจังหวะรุกเร้าสนุกสนานก็มีนักดนตรีนำทำนองไปแต่งเป็นทางเดี่ยวหลายทางด้วยกันนะครับจนทั้งถึงทุกวันนี้นี่เป็นทางเดี่ยวเรียกว่าทุกเครื่องมือแทบจะบรรเลงเพลงลาวแผ่นได้หมดทั้งเครื่องสากลทั้งเครื่องไทยนะครับยกเว้นเครื่องกำกับจังหวะวันนี้ขอนำเสนอลาวแผ่นลำเพลินในน่าฟังมากทีเดียวครับครูสุจิตรุยปณีตเป็นผู้ขับร้องแล้วก็เดี่ยวจะเข้โดยอาจารย์สารัตจันทร์เฉลิมครับเพลงนี้ครูสุจิตร้องเต็มเสียงเต็มพลังในน่าฟังมากและร้องออกสำเนียงลาวได้ดีด้วยนะครับเราฝีมือการเดี่ยวจะเข้ของอาจารย์สารัตนี่ก็ลือเรื่องกันมานานแล้วในกลุ่มของนักดนตรีไทยขอเชิญรับฟังครับลาวแผ่นลำเพลินครับ

บทเพลงลาแพนลำเพลินก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นการโปรยหัวขึ้นมาก่อนว่าต่อไปนี้เราจะเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเป็นเรื่องของไทยสำเนียงลาวหรือไทยสำเนียงทางเหนือกันแล้วนะเพราะว่าถือว่าเป็นโหมโรงไปแล้วครับใช้ลาวแพนแทนโหมโรงต่อไปนี้จะขอนำเสนอบทละครทันทางเรื่องพญาผานองนะครับซึ่งกรมศิลปากรก็สร้างบทขึ้นไว้เมื่อ นานมาแล้วครับตั้งแต่สมัยอาจารย์ธนิตอยู่โพครูมนตรีตาโมดได้จัดทำมาไว้นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-40 ปีนะครับคือในครั้งนั้นเนี่ยนะครับในครั้งประมาณปี2500นะครับครั้งนั้นเนี่ยครูธนิตอยู่โพท่านก็เดินทางไปสำรวจโบราณวัตถุทางเหนือหลายจังหวัดเลยนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยจะมีการเปิดโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรหรือว่าขึ้นไปถึงจังหวัดลำปางพะเยาแพร่น่านขึ้นไปโน่นเลยนะครับทีนี้เนื่องในช่วงนั้นเลยครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวของเพลงโบราณคดีอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับจากการสำรวจทางเหนือของท่านธนิตอยู่โพอธิบดีกรมสัมพันธ์อธิบดีกรมศิลปากรนี่แหละครับแต่นี้เมื่อท่านได้ไปถึงจังหวัดน่าน

ท่านก็ไปได้อ่านได้เห็นเรื่องราวของโบราณวัตถุโบราณสถานแล้วก็เรื่องราวของพงศาวดารเมืองน่านนะครับที่เขาเรียกว่าราชวงศ์ปกรณ์นะครับนะครับก็เลยเกิดความคิดเห็นว่าราชวงศ์นี้น่าจะมาทำเป็นเรื่องราวที่เป็นละครรำได้เพราะมันมีโครงเรื่องที่สนุกสนานพอสมควรแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับก็นำมาทำเป็นละครแล้วก็บรรจุไว้ในเพลงดนตรีแล้วก็บทขับร้องที่ไพเราะแล้วก็ประกอบด้วยท่ารำมันงดงามนะครับก็มีการประชุมกันทั้งฝ่ายรำฝ่ายดนตรีนะครับก็มีหัวหน้าฝ่ายรำคือหม่อมแผ้วสิริวงศ์เสนีนะผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์แล้วก็ครูดนตรีตราโมทศิลปินเอกของกรมศิลปากรนะครับตอนนั้นเป็นศิลปินเอกยังไม่เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับก็เลยจัดทำเนื้อเรื่องขึ้นมาแล้วก็แยกเป็นสมัยโบราณเขาเรียกว่าเป็นองค์นะครับเป็นฉากๆเขาเรียกเป็นแต่ละองค์ละองค์แบ่งเป็นหกองค์นะครับก็มีตอนเสียเมืองตอนสุพนิมิตตอนเจริญวัยตอนรักสามเศร้าศึกรักศึกรบแล้วก็รักเก่าคืนชีพวันนี้เรานำมาองค์ที่หนึ่งมาเสนอให้ฟังครับตอนเสียเมืองที่ครูประทินพวงสำลีกับครูศรีอภรณ์น้ำทิพย์เป็นผู้แต่งทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของตัวละครความจริงเรื่องนี้เขาแต่งไว้ยาวนะครับเพราะว่าท่านธนิตอยู่พอกับครูมตีตาโมดนี่โปรยเรื่องมายาวที่จะเล่าเรื่องของพงศาวดารเมืองน่านเนี่ยแต่ผมตัดมาตั้งแต่บทละครซึ่งเป็นพงศาวดารเมืองน่านนะครับซึ่งกล่าวถึงเมืองวรนครคือเมืองปัวเนี่ยพญางำเมืองได้มอบให้ชายยาวองค์หนึ่งชื่อว่าอั้วสิมซึ่งมีอารสชื่อชาวอามป้อมกับพระองค์ให้อยู่ครอบครองภายหลังนางอั้วสิมกับพญางำเมืองเกิดขัดใจกันนางอั้วสิมก็ไปเชิญเจ้าขุนสายยศมาวรนครพญางำเมืองทรงทราบก็ยกทัพมาจากพะเยามาพบเจ้าอามป้อมผู้เป็นโอรสของพระองค์ตั้งรับเป็นทัพหน้าของวรนครอยู่ก็สงสารจึงยกทัพกลับเจ้าขุนสายยศก็ได้อภิเษกขึ้นครองเมืองวรนครมีพระนามว่าพญาผานนอกนี่เรื่องย่อๆเลยนะครับเรื่องย่อๆแต่วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นตอนที่ท้าวคำปินนะครับซึ่งเป็นชายาของพญาข้าวเกื่อนเนี่ยซึ่งเป็นพระมารดาของพญาผานองเนี่ยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นตอนกำเนิดพญาผานองเลยนางพญาคำปินนี่กำลังนั่งปรึกษาหารือกันอยู่ในสวนเนี่ยครับในอุทยานกลับมานางข้าหลวงนะครับก็กำลังคุ้มอกคุ้มใจเรื่องที่ว่าพญาก้าวเกื่อนเนี่ยแยกไปอยู่อีกเมืองนึงให้ตนเองเนี่ยปกครองเมืองนี้เพื่อจะให้กับโอรสปกครองเมืองต่อไปแต่คุ้มใจว่ายังไม่รู้ทารกในครรภ์จะเป็นหญิงหรือเป็นชายเลยนะครับก็นั่งคุ้มใจอยู่นางข้าหลวงก็เสนอให้มีฟ้อนมาถวายให้ใครคุ้มใจก็มีการฟ้อนตอนนั้นจะใช้ราวดวงดอกไม้เลยครับครั้งแรกที่ใช้เพราะนั้นเพลงราวดวงดอกไม้ที่มาใช้นี่คือฟ้อนครั้งแรกจากเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นมาก็กำลังฟ้อนกันอยู่ดีๆพอฟ้อนจบปุ๊บพญางำเมืองก็ยกทัพมาตีเมืองนางพญาคำปินก็ต้องพาบริวารหนีออกจากเมืองอย่างเร่งร้อนเลยแล้วก็มาอยู่กลางป่ากลางไร่มาหลบซ่อนอยู่ก็บังเอิญได้พบกับเท่าแก้วซึ่งเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของพญาก้าวเกื่อนผู้เป็นสวามีนะครับเท่าแก้วเนี่ยก็มีฝีมือพอสมควรมาตั้งลกรากทำไร่มีลูกน้องมากมายอยู่ในป่านะครับก็เลยอัญเชิญนางพญาคำปินไปอยู่ด้วยนางพญาคำปินก็มาอยู่กับเท่าแก้วนะครับแล้วก็เลี้ยงดูจนทั้งว่าพระกุมารคลอดออกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นฉากๆไปเลยนะครับตอนนี้นำเสนอตอนแรกก่อนเลยครับตอนที่ฉากแรกนะครับที่นางพญาคำปินเนี่ยนั่งกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องทารกในครรภ์เนี่ยว่าจะเป็นทารกหรือทาริกากันแน่คือจะเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเป็นหญิงจะกลุ้มเข้าไปใหญ่ถ้าเป็นชายก็จะยินดีเพราะจะได้ครองเมืองต่อไปนะครับช่วงนี้จะนำเสนอด้วยบทเพลงยวนเคราวนะครับในทำนองเพลงยวนเคราวนี่ในอัตราจังหวะ2ชั้นเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับ2ไม้นะครับมีท่อนเดียวหม่อมหลวงตวนศรีวรวรรณแต่งทำนองเพลงนี้มีสำเนียงลาวนะครับใช้ร้องในการแสดงละครเรื่องพระหล่อทำนองเพลงนี้ก็มีความอ่อนหวานเคลิบเคลิ้มยันจวนใจเลยนะครับบทเพลงยวนเขานะครับเป็นตอนที่นางพญาคำปินนั่งกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องทารกในครรภ์ที่พญาก้าวเกื่อนได้ฝากฟังไว้นี่นะครับเป็นการร้องหมู่นะครับของนักร้องหญิงจากกรมศิลปากรในอดีตนะครับเมื่อ40ปีที่ผ่านมาจำไม่ได้ว่าใครบ้างนะครับวงพิพัฒน์แม่นวมเป็นผู้ร่วมบรรเลงเขาเชิญรับฟังครับ

บทเพลงยวนคราวก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นตอนที่นางพญาคำปินนั่งกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่นะครับปรึกษากับมาเจ้าสาวคำยวงซึ่งเป็นนางข้าหลวงคนสนิทถึงพระยาเก้าเกือนพระราชสามีซึ่งเสด็จไปครองเมืองภูคาเนี่ยแล้วตรัสไว้ว่าถ้าพระนางประสูติเป็นโอรสจะทรงสถาปนาเมืองวรนครนี้ให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มอบให้เอารถครอบครองเนี่ยพระนางกลุ้มอกกลุ้มใจว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับนางคำยวงซึ่งเป็นข้าหลวงคนสนิทก็เลยแนะนำว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดกลุ้มอกกลุ้มใจเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าลูกก็ยังไม่คลอดออกมาก็อยากจะให้คลายกลุ้มก็เลยจัดฟ้อนมาถวายให้คลายทุกข์นะครับที่ฟ้อนในชุดนี้เขาใช้ลาวดวงดอกไม้ออกซุ้มน่าฝากมากเพลงนี้สังเกตนะครับเพลงลาวดวงดอกไม้เนี่ยภายหลังเนี่ยก็มีผู้ชื่นชอบและนำมาบรรเลงขับร้องกันอยู่เสมอรวมทั้งนำมาใช้ฟ้อนรำด้วยเวลาฟ้อนรำเนี่ยตามโรงเรียนตามสถาบันต่างๆก็นำไปใช้ในงานต่างๆก็นำไปใช้ใช้งานมงคลต่างๆทีนี้เพลงลาวดวงดอกไม้เนี่ยเนื้อเพลงถ้าสังเกตให้ดีนะครับจะมีอยู่คำหนึ่งที่เอ่ยถึงนางพญาคำปินอยู่คือแสดงว่าลาวดวงดอกไม้ที่งานมงคลที่นำมาใช้กันอยู่เสมอตลอด50กว่าปีเนี่ยไม่ได้แต่งเนื้อใหม่ขึ้นมาเลยใช้เพลงลาวดวงดอกไม้ชุดแรกที่ใช้ในเรื่องพญาผาหนองนี่แหละครับตอนที่นางพญาคำปินเนี่ยกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่นี่แหละครับแต่นี้ในขณะที่ลาวดวงดอกไม้กำลังบรรเลงจนบรรเลงออกซุ้มจนจบแล้วหมู่ฟ้อนรำนี่เข้ากำลังจะเข้าเวทีแล้วก็เสียงกระทึกคึกโครมลงมาจากข้างนอกเมืองนะครับแล้วก็เสนาบดีก็วิ่งเข้ามาทูลว่าข้าศึกโจมตีแล้วพญางามเมืองยกทัพมาโจมตีก็ตกอกตกใจเราเป็นมีแต่พวกหญิงนะครับผู้มีฝีมือก็ไม่มีใครที่จะเก่งสู้พญางามเมืองได้นางคำยวงก็เลยบอกว่าทูลเชิญเสด็จให้หนีออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กำลังหน้าสิวหน้าขวานคงจะสู้เขาไม่ได้ก็พากันหนีออกไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเพลงลาวดวงดอกไม้และออกได้ซุ้มนะครับขอเชิญรับฟังจากเรื่องพญาผาหนองครับ

บทเพลงลาดวงดอกไม้แล้วออกด้วยซุ้มก็จบลงไปแล้วนะครับลาดวงดอกไม้นี่ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะเพลงนี้ก็มีชื่อเรียกกัน3ชื่อในกลุ่มของคีตศิลป์รุยางคศิลป์แล้วก็นาฏ

ศิลป์นะครับถ้าฝ่ายดุริยางคศิลป์ที่เป็นรัฐมนตรีเขาจะเรียกว่าลาวราชบุรีเพราะเพลงชุดนี้เพลงฟ้อนชุดลาวดุนดอกไม้เนี่ยเขานำทำนองเพลงลาวราชบุรีมาปรุงแต่งนะครับแต่พอมาเป็นคำร้องเกิดขึ้นมานักร้องเขาร้องกันเขาก็จะชื่อว่าลาวดวงดอกไม้นะครับเพราะว่ามันมีคำว่าดอกไม้อยู่มากมายในเพลงนี้แล้วก็เป็นการฟ้อนอยู่ในสวนแต่พอมาถึงนาฏศิลป์เข้าก็ใช้คำว่าฟ้อนมาลัยนะครับเพราะเวลาฟ้อนก็ต้องมีพวงมาลัยดอกไม้ถืออยู่ด้วยก็เป็นชื่อเรียก3ชื่อแต่ก็เป็นถือกำเนิดแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อกี้จบลาวดวงดอกไม้ออกซุ้มเนี่ยตอนที่ข้าศึกเข้ามาโจมตีนะครับพญางำเมืองยกทัพมาประชิดติดพระนครแล้วนางข้าหลวงงำนางข้าหลวงคำยวงก็บอกให้นางพญารีบหนีนะครับตอนนี้มาถึงตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่นางพญาเห็นด้วยแหละครับนางพญาคำปินเห็นว่าสู้ไม่ได้แน่ต้องรีบหนีออกจากนครนะครับก็พานางข้าหลวงพากลุ่มบริวารออกไปนะครับอย่างรีบด่วนก็ไปจะไม่กี่คนนะครับเพราะถ้าไปกันมากเดี๋ยวจะแตกตื่นรู้เส้นทางกันไปหมดออกไปอย่างนครแล้วพญางำเมืองก็เข้าเมืองให้เสนาออกค้นให้ทั่วหานางพญาคำปินเสนาก็ออกไปเป่าร้องตอนนี้ก็ใช้3เพลงนะครับเพลงแรกคือเสภาลาวเพลงที่2คือกระแตต่ายไม้เพลงที่3คือลาวดวงเดือนชั้นเดียวนะครับตอนเสภาลาวนี่ก็เป็นช่วงตอนที่นางพญาคำปินเห็นด้วยจะรีบออกจากนครพอตอนพญางำเมืองเข้าเมืองนี่ก็ใช้เพลงกระแตต่ายไม้ตอนเสนาออกเป่าร้องก็ใช้ลาวดวงเดือนชั้นเดียวขอเชิญรับฟังครับจากเรื่องพญาผาหนองครับ

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการลำนำสยามนะครับขณะนี้ผมกำลังนำเสนอบทละครเรื่องพญาผานองอยู่นะครับความจริงเขาบรรเลงติดต่อกันเป็นช่วงยาวแต่ไม่กลัวท่านผู้ฟังจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะบางครั้งเวลาฟังนี่มันก็ไม่ชินหูนักก็เลยมาแยกให้ฟังเป็นเพลงเพลงไปนะครับเป็นชุดจับเป็นกลุ่มเป็นฉากๆไปนะครับแล้วก็อธิบายทราบว่าช่วงนี้เป็นอะไรอะไรยังไงนะครับหลังจากที่

ใช่มาตั้งแต่นางพญาคำปินคุ้มใจเรื่องทารกในครรภ์นางข้าหลวงคำยวงก็จัดฟ้อนมาถวายแล้วข้าศึกมาโจมตีโดยทัพพญางำเมืองข้าหลวงก็บอกให้หนีนางพญาคำปินเห็นด้วยก็รีบหนีออกจากนครนะครับกำลังท้องแก่อยู่ด้วยพญางำเมืองตีเข้าเมืองเข้ามาได้เสนาก็ออกเป่าร้องให้ช่วยกันค้นหานางพญาคำปินนะครับก็ถึงเพิ่งจบลงเมื่อกี้นี้ราวดวงเดือนชั้นเดียวที่เป็นจังหวัดชั้นเดียวนั่นเสนาก็ออกเป่าร้องกระจองงองกระจองงองกันไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ตัดมาถึงนางพญาคำปินนะครับเปลี่ยนฉากตอนนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนฉากมาถ้าเป็นอยู่ดูในโรงละครก็ต้องปิดม่านก่อนแล้วพอเปิดม่านมาก็เป็นฉากกลางไร่กลางป่าเห็นเป็นทุ่งเป็นป่าเลยนะครับก็โศกเศร้ากันมาเลยครับต้องหนีออกจากเมืองมาท้องประคันก็แก่ท้องก็แก่นะครับมีแต่ข้าหลวงติดตามมาแต่เพียงผู้เดียวนะครับคือนางพญาคำปินไม่อยากจะให้ใครมาลำบากด้วยก็เสด็จมา2คนกับนางคำยวงนี่แหละครับข้าหลวงเอกนี่ก็ค่ำครวญนะครับมาอยู่กลางไร่นะคลอดบุตรนะครับมาคลอดบุตรกลางไร่กลางป่าก็ตัดพ่อออกมาได้ก็คันแก่แล้วครับมาอยู่ใกล้ริมแม่น้ำแล้วก็มีไร่ไม่รู้ไร่ของใครก็ไม่รู้นะครับอยู่ชายป่านี่ก็นั่งค่ำครวญนะใกล้จะคลอดบุตรเนี่ยท้องฟ้าก็ร้อนนะครับอากาศก็ร้อนไร่นาก็แห้งแล้งเหลือเกินนะครับคือหนีมาอยู่เนี่ยหลายเดือนแล้วจนทั้งใกล้คลอดแล้วก็แห้งแล้งจนคลอดแล้วครับมันใช้ไก่คลอดคลอดบุตรแล้วเป็นบุตรชายนะครับบุตรชายแต่ว่าทำไมฟ้าดินถึงได้แห้งแล้งเหลือเกินหาอะไรกินก็ไม่เคยจะได้นะครับอยู่กัน2คนลำพังหญิงเนี่ยก็เลยอธิษฐานขอฝนจากพระวรุณพระวรุณนี่ก็คือเทพเจ้าแห่งฝนนั่นเองนะครับวรุณเทพนี่แหละครับก็ในช่วงนี้ก็เลยต้องใช้เพลง3เพลงนะครับเริ่มในต้นเพลงโอ้ลาวครวญก็ต่อด้วยโอดลาวแล้วก็ลาวเชิญผีบทเพลงโอ้ลาวควรและโอดลาวนี่ก็เป็นเพลงใช้ในเวลาที่โศกเศร้านะครับของเพลงลาวนะครับเพลงไทยสำเนียงลาวใช้ทั้งละครหนึ่งพระรอแล้วก็พญาผานองนี่แหละครับเป็นตอนที่ค่ำครวญว่าแหมมาคลอดบุตรแล้วหนีมาอยู่ที่ไร่เนี่ยมาคลอดบุตรแล้วแต่ลำบากยากเข็นเหลือเกินฟ้าดินก็ไม่เป็นใจแห้งแล้งเหลือเกินจะหาอะไรกินอะไรก็ไม่มีนะครับลำบากเหลือเกินก็เลยขออธิษฐานขอฝนจากพระวรุณเทพแต่ตรงนี้เขาใช้ลาวเชิญผีลาวเชิญผีเมื่อก็คำว่าผีในที่นี้คือคำว่าผีฟ้าหรือเทวดาคำว่าผีของทางเหนือเนี่ยนะครับเขาหมายถึงผีฟ้านะครับหมายถึงผีฟ้าไม่ได้หมายถึงวิญญาณพวกเปรตพวกอสุรกายอะไรพวกนั้นหมายถึงผีฟ้าก็คือเทวดานั่นเองคำว่าผีฟ้าในที่นี้หมายถึงเทวดาชั้นสูงด้วยนะครับเทวดาชั้นสูงเพราะนั้นเขาเลยใช้ลาวเชิญผีเพื่ออธิษฐานขอฝนจากเทวดาหรือพระวรุณเทพนะครับขอเชิญรับฟังทั้ง3บทเพลงครับโอ้ลาวครวญโอดลาวและลาวเชิญผีใน3ทำนองนี้จากเรื่องพญาผานองครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับวันนี้ลำนำสยามเปิดวิกแสดงละครกันนะครับเป็นละครเรื่องพญาผาหนองและบทเพลงก็เป็นทางเหนือก็ต้องใช้เพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งท่านผู้ฟังก็จะชื่นชอบกันมากปกติเราจะคุ้นหูอยู่กับบทละครเรื่องพระลอนะครับในเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งนำเสนออยู่บ่อยๆวันนี้เปลี่ยนเรื่องมาครับนำเสนอเรื่องซึ่งไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเรื่องนี้ผมเคยนำเสนอมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีมาแล้วก็ไม่ได้นำเสนออีกเลยท่านผู้ฟังก็บอกอยากฟังเพราะว่าภายหลังเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องเพลงไทยสำเนียงลาวเวลาที่เปิดอยู่บ่อยๆว่าเพลงนั้นเพลงนี้มักจะใช้ในละครเรื่องพระลอและพญาผาหนองแฟนเพลงก็บอกเอ้าเราไม่เห็นนำพญาผาหนองมาเสนอเลยเปิดแต่พระลอวันนี้ก็เลยนำองค์แรกของพญาผาหนองมาเสนอให้ฟังนะครับในเวลาการแสดงละครก็เรียกเป็นองค์นะครับเป็นองค์ก็ฉากหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นก็เวลาเราไปดูอุปรากรของฝรั่งเขาก็แบ่งเป็นองค์เหมือนกันคือมันแต่ละฉากก็ฉากก็เรียกว่าองค์นะครับในองค์แรกเนี่ยเขาเรียกว่าตอนเสียเมืองตอนเสียเมืองเนี่ยก็เป็นตอนที่นางพญาคำปินซึ่งอันนี้เป็นพงศาวดารของเมืองน่านนะต้องพูดให้ฟังก่อนว่านางพญาคำปินซึ่งครองเมืองวรนครอยู่วรนครนี้เป็น

เภอปัวนะครับเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นอำเภอปัวอยู่ในจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่ระหว่างพญาก้าวเกือนน่ะพญางำเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องราวมันตั้งแต่รุ่นปู่ซึ่งแบ่งแยกดินแดนกันแล้วเกิดผิดใจกันนะครับตอนนี้พญาก้าวเกือนที่เป็นสามีของนางพญาคำปินเนี่ยก็แยกไปครองเมืองอีกเมืองนึงนะครับทีนี้นางพญาแล้วก็บอกว่านางพญาคำปินให้อยู่เมืองนี้แล้วกำลังท้องแก่ด้วยพอคลอดบุตรมาก็ให้ครองเมืองต่อไปตอนนั้นมีวิธีการแบ่งแยกและปกครองนะครับแยกไปแทนที่อยู่รวมกันหมดทำให้เกิดมีนครเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าพอแล้วแยกไปตั้งเมืองใหม่มันทำให้เกิดเมืองขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นหลายร้อยตำบลหลายร้อยอำเภอหลายสิบจังหวัดอยู่จนปัจจุบันนี้แหละครับทีนี้พอนางพญาคำปินอยู่คนเดียวนะครับก็เกิดเรื่องขึ้นมาเลยกำลังนั่งกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่นะครับเรื่องบุตรเนี่ยจะออกมาเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ไม่รู้ถ้าเป็นหญิงก็จะแย่จะครองเมืองได้ยังไงและเป็นชายก็จะเก่งกล้าจนสามารถปกครองเมืองได้ดีหรือเปล่านางข้าหลวงก็ช่วยให้คลายความกลุ้มใจด้วยกันนะจับระบำลำฟ้อนมาเสนอให้ชมอย่างที่ท่านได้ฟังในเพลงลาวดวงดอกไม้นั่นแหละครับกำลังไล่รำระบำกันงดงามเพลิดเพลินเจริญใจอยู่เพิ่งจะจบเพลงเท่านั้นนางระบำนี่เพลงซุ้มออกเพิ่งจะเข้าโรงกันไปนะครับก็เสียงปึงปังออกมานอกอุทยานนอกกำแพงเมืองปรากฏว่าพญางำเมืองบุกเข้ามาแล้วจะมายึดเมืองนะครับก็พญางำเมืองนี่ก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกันอยู่นี่พอรู้ว่าพญางำเมืองมาพวกตัวก็เหลือแต่ฝ่ายหญิงนะครับอำมาตย์นักรบก็ยังไม่ค่อยมีเพราะว่าไปกับพญาก้าวเกื่อนไปสร้างเมืองใหม่หมดนะครับจะรู้ทำยังไงกันดีตกอกตกใจนางข้าหลวงคำยวงซึ่งเป็นคนสนิทนะครับแล้วก็มีฝีมือจิตใจให้ห้าวหาญก็เลยบอกว่ายังไงตอนนี้ต้องหนีก่อนเอาตัวรอดก่อนนะครับเพราะว่าพญางำเมืองมาคราวนี้คงไม่ได้จะมาตั้งใจจะมาทำร้ายราษฎรหรอกแต่ตั้งใจมาจัดการกับพญาก้าวเกื่อนหรือพานางพญาคำปินเท่านั้นเองนะครับนางพญากำปินก็เห็นด้วยนะครับก็พากันหนีออกจากนครไปนะครับพญางำเมืองเมื่อบุกเข้าไปในนครแล้วก็ไม่เห็นก็หากันไม่เจอให้เสนาบดีช่วยหาก็หาไม่เจอตัดหน้าตัดฉากมาเขาเปลี่ยนฉากใหม่ในละครเขาเป็นนางพญากำปินก็หนีมาอยู่ในไร่กลางป่านะครับเป็นไร่ของใครก็ไม่รู้นะครับแอบมาซ่อนอยู่หลายเดือนแล้วก็คลอดทารกออกมาเป็นชายนะครับแล้วก็กลุ้มอกกลุ้มใจฟ้าดินแห้งแล้งหาอะไรจะรับประทานหายากหาเย็นเหลือเกินนะกลุ้มอกกลุ้มใจเรียกว่าก็เลยอธิษฐานนะครับกับพระวรุณเทพหรือว่าเทพเจ้าแห่งฝนนั่นเองนะครับถ้าทารกนี้กุมารนี้มีบุญบารมีจะได้ครองเมืองในภายภาคหน้าขอให้คลายจากความแห้งแล้งขอให้ฝนตกลงมาด้วยเถิดนะครับในตอนที่แล้วนี้ไม่ใช่ตอนที่แล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วนี้ตอนท้ายก็จบลงด้วยเพลงลาวเชิญผีซึ่งเป็นตอนซึ่งนางพญาคำปินอธิษฐานขอฝนจากพระวรุณเทพนะครับนี่นะครับจบกันไปช่วงนั้นแล้วตอนนี้พอเริ่มนะช่วงใหม่ตอนนี้ขอเปิดม่านนะครับเปิดม่านเป็นฉากเดิมนะครับยังเป็นฉากเดิมอยู่ไม่มีเพลงสลับม่านนี่ขอขึ้นละครเลยพอเปิดม่านมาก็เป็นฉากท้องไร่ท้องนาในป่าที่นางพญาคำปินอยู่นี่ก็จะเป็นตอนซึ่งพระวรุณเทพออกมาเล็งเห็นนะครับว่าน่าสงสารนางพญาคำปินพัดพรากบ้านเมืองมาต้องหนีออกมาเนี่ยแล้วก็เห็นว่าทารกนี้ในอนาคตต่อไปจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของทางภาคเหนือนี้ก็ระดมบันดาลให้ฝนตกนะครับเรียกว่าน้ำทิพย์พระธาดาเนี่ยนะครับบันดาลให้ฝนตกลงมานางพญาคำปินกับนางข้าหลวงคำยวงก็กราบขอบคุณเทวดาหรือว่าพระวรุณเทพนี่นะครับชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าแสดงว่าสองอย่างอย่างแรกคือจะหายอดอยากแล้วเพราะว่าพื้นดินจะชุ่มชื้นปลูกข้าวปลูกอะไรก็จะงดงามจะอยู่กันได้ไปอีกนานและอีกอย่างหนึ่งคือพระกุมารนี้ต้องมีบุญแน่ๆเทวดาถึงได้ส่งฝนลงมาให้นะครับก็นำพระกุมารไปส่งน้ำฝนให้เป็นมงคลนะครับตอนนี้จะใช้สองเพลงคือลาวพุงขาวกับลงสงลาวปกติเนี่ยลาวเชิญผีกับลาวพุงขาวก็จะใช้ต่อกันแต่ผมตัดแยกออกมาซะคือในอย่างดนตรีละครเรื่องพระลอนะครับเวลาที่เทวดาจะออกก็ใช้ลาวพุงขาวทีนี้ลาวพุงขาวนี่ก็จะเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับซึ่งใช้กันอยู่ในละครอยู่ทั่วไปโดยประวัติของเพลงไทยสำเนียงลาว2ชั้นนี่จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วจะบอกว่าเป็นเพลงอัตรา2ชั้นเท่านั้นเองเพราะแต่งกันขึ้นมาเพื่อใช้ในละครโดยเฉพาะไม่เหมือนอย่างเพลงเถาเพลงเก่าอย่างสมัยอยุธยานะครับส่วนเพลงที่2ลงสงลาวนี่ก็บอกอยู่แล้วนะครับลงสงคือหมายความว่าอาบน้ำแต่งตัวก็นางพญาคำปินกับนางคำยวงข้าหลวงนี่ก็นำพระกุมารไปส่งน้ำฝนเพื่อเป็นมงคลถือว่าเป็นน้ำทิพย์พระธาดาหรือน้ำทิพย์ของเทวดานั่นเองขอเชิญรับฟังจากบทละครเรื่องพญาผาหนองต่อนะครับ

บทเพลงจากบทละครเรื่องพญาผานองก็จบไปอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับในทำนองเพลงลาวพุงขาวและลงสงลาวก็เป็นตอนที่พระวรุณเทพเจ้าแห่งฝนบันดาลให้ฝนตกเพราะว่ากุมารนี้จะต้องมีบุญญาที่

การต่อไปในภายภาคหน้านะครับนางพญาคัมปินกับนางข้าหลวงคำยวนก็ขอบคุณเทวดาแล้วก็นำพระกุมารไปส่งน้ำฝนเป็นมงคลนะครับในทำนองลาวพุงขาวและลงสงลาวต่อไปครับยังเป็นฉากเดิมอยู่แต่มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาครับก็มีกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งออกมาโดยมีผู้เฒ่านำหน้าออกมานั่นคือเฒ่าแก้วเฒ่าแก้วนี่ก็ตามประวัติว่าเป็นข้าเก่าเตา

แข็งเท่านั้นจริงๆแล้วไล่ทีนางพญาคปินมาหลบซ่อนอยู่เป็นได้ของเท่าแก้วนานๆทีเท่าแก้วก็จะออกมาตรวจไล่สักทีหนึ่งนะครับถ้าตอนนี้ก็เป็นตอนที่เท่าแก้วนี่พาบริวารออกมาตรวจไล่ก็พบนางคำปินนะครับพอพบนางพญาคำปินก็เห็นว่าเอ๊ะใครก็มาบุกรุกไล่ก็พาบริวารเข้าล้อมจะจับตัวไปนางข้าหลวงคำยวงเห็นอย่างนั้นไม่ได้ด้วยความกล้าหาญนะครับนางข้าหลวงนี่เป็นทั้งนักรบนะครับเป็นต้องเก่งด้วยนะครับไม่ใช่สมัยก่อนนี้ถึงแม้จะเป็นบริวารที่เป็นหญิงเนี่ยแต่ต้องเก่งในเรื่องสู้รบด้วยนางข้าหลวงคำยวงก็คว้าดาบเข้าป้องกันนะครับประวาดเลยนี่ใครจะมาทำร้ายนางพญาคำปินผู้เป็นเจ้านายของกูนี่ก็จะต้องมาข้ามศพกูไปก่อนนะครับก็เกือบจะต้องต่อสู้กันนะครับก็ขอเชิญรับฟังสองเพลงนี้นะครับขุนบรมและลาวลอดค่ายขุนบรมนี่ก็เป็นเพลงชุดประวัติศาสตร์ซึ่งทางกรมศิลปากรได้จัดทำขึ้นนะครับโดยคุณมนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับส่วนลาวลอดค่ายนี่ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับเพลงนี้จำให้ดีนะครับระหว่างลาวลอดค่ายกับลาวเรียบค่ายเนี่ยเป็นคนละทำนองกันลาวลอดค่ายคือทำนองที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้นะครับส่วนลาวเรียบค่ายท่านลองฟังลองนึกถึงเพลงวิหกเหินลมของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับแสนสุขสมนั่งชมวิหกเพราะว่าจะจำสับกันอยู่บ่อยๆขอเชิญรับฟังบทละครของเรื่องพญาผาหนองต่อไปนะครับในเพลงขุนบรมและลาวลอดค่ายครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังบทละครเรื่องพญาผานองนะครับเป็นองค์แรกเป็นตอนเสียเมืองเป็นตอนกำเนิดจะเรียกว่าเป็นตอนกำเนิดพญาผานองก็ว่าได้เพราะว่าทารกซึ่งนางพญากำปินได้คลอดออกมาแล้วก็นำมาหลบอยู่ที่ไร่ของเท่าแก้วนี่แหละครับที่เท่าแก้วเจอเนี่ยนะครับก็คือพญาผานองซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมเมืองน่านเมืองเชียงรายในอนาคตนั่นเองนะครับเหมือนกับอย่างพญาเมงรายซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นไปทางโน้นนะครับมีหลายพญานะครับที่มีชื่อเสียงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพงศาวดารเมืองน่านนะครับผมนำมาเสนอให้ฟังคือเป็นบทละครซึ่งท่านอธิบดีกรมศิลปากรในอดีตคือท่านธนิตอยู่โพนะครับท่านไปตรวจราชการทางภาคเหนือของประเทศไทยนี่แหละครับตั้งแต่ไล่ไปสุโขทัยกำแพงเพชรเรื่อยไปถึงจังหวัดลำปางแพร่น่านพะเยาเรื่อยไปก็เลยได้ไปพบว่ามีเรื่องราวต่างๆที่น่าจะมาทำเป็นพงศาวดารคือเอาเพื่อเรียกว่าพระราชปกรณ์นี่ครับพระราชปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นบทพงศาวดารนี่แหละครับนำมาใช้เป็นละครเพื่อจะได้เป็นการให้เรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับของภาคต่างๆแล้วก็ในช่วงนี้เองที่ทำให้เกิดเพลงโบราณคดีขึ้นมาจากการไปตรวจราชการแต่ละจังหวัดนี่แหละครับเกิดความคิดในการจัดทำบทเพลงโบราณคดีขึ้นมาคราวนี้เราก็มาฟังเรื่องพญาผานองกันต่อนะครับตอนกำเนิดพญาผานองนี่แหละครับทีนี้พอนางพญาไอ้นางคำยวงซึ่งเป็นข้าหลวงนี่ก็คว้าดาบเพื่อป้องกันแล้วก็ตวาดว่าออกไปเท่าแก้วได้ยินก็เอ๊ะคุ้นๆนะชื่อนี้พอเข้าไปใกล้ก็จำได้ว่าเป็นมเหสีหรือเป็นพระชายาของเจ้านายเรานี่เองเป็นชายาของพญาเก้าเกื่อนก็สอบถามเรื่องราวนางพญาคำปิงก็เล่าเรื่องให้ฟังย้อนหลังเลยว่าตั้งแต่พญาเก้าเกื่อนเนี่ยออกไปปกครองอีกเมืองนึงนะครับแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยอยู่เพื่อจะปกครองเมืองต่อไปเมื่อเกิดลูกแล้วเนี่ยครับแต่นี้อยู่พญางาเมืองก็มาบุกนะครับบุกตีเมืองเลยต้องหนีมาเท่าแก่ก็เลยเชิญให้ไปอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นมเหสีของเจ้านายเก่ายังไงก็ต้องดูแลกันอยู่แล้วนะครับบริวารของตัวก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยก็จะร่วมกันสร้างอนาคตเพื่อจะเข้าไปตีเมืองกลับในภายหลังนะครับนางพญาคำเมืองก็ยินดีตอบรับเชิญของเท่าแก้วนะครับก็คิดว่าคงจะคลายทุกข์ได้แล้วพบกับบริวารของสามีนะครับแล้วก็จะไม่ต้องลำบากกันต่อไปในช่วงนี้ก็จะใช้เพลงลานนากับเสภาลาวครับเพลงลานนานี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มชุดประวัติศาสตร์นะครับที่ชุดขุนบรม12จุฑาไทยลานนานี่นะครับเกียรติคุณมนตรีตระโมดเป็นผู้แต่งส่วนเสภาลาวนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการขับเสภาหรือร้องเสภาแต่เป็นสำเนียงของลาวจะใช้เฉพาะในเรื่องของเพลงไทยสำเนียงลาวโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องพระลอหรือพญาผานองเนี่ยขอเชิญรับฟังครับบทละครเรื่องพญาผานองต่อเลยครับในทำนองเพลงลานนาและเสภาลาวโดยการขับร้องของกลุ่มนักร้องหญิงจากกรมศิลปากรนะครับบันทึกเสียงไว้ประมาณปี2500นะครับตอนนั้นก็มีการแสดงเป็นละครโดยฝ่ายนาฏศิลป์นี่หม่อมแผ้วสิริวงศ์เสนีก็เป็นผู้ดูแลด้านนาฏศิลป์ครูมนตรีตราโมทตอนนั้นเป็นศิลปินเอกนะครับยังไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านก็ดูแลในเรื่องของการแต่งเพลงทำนองเพลงแล้วก็การขับร้องด้วยขอเชิญรับฟังในทำนองเพลงลานนาและเสภาลาวครับ

บทละครเรื่องพญาผานองก็จบลงไปอีกช่วงแล้วนะครับนี่ก็ใกล้จะจบในช่วงขององค์แรกหรือว่าฉากแรกคือตอนเสียเมืองหรือจะบางทีก็จะเรียกว่าตอนกำเนิดพญาผานองก็ว่าได้นะครับเรานำมาเสนอให้ฟังถึง2ชั่วโมงในวันนี้นี่แค่ตอนเดียวนะครับยังมีอีก5ตอนซึ่งจะพยายามนำมาเสนอให้ฟังในโอกาสต่อไปถ้าได้เพลงชุดนี้มานะครับกว่าจะได้มาแต่ละชุดตอนนี้ที่ได้มาอยู่ในมือนี่มีตอนเค้าเรียกว่าตอนเสียเมืองแต่ผมมักจะเรียกว่าตอนกำเนิดพญาผานองจะเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็คือเขาจะไม่เวลาเข้ามาเล่นในช่วงหลังเขาไม่เล่นเต็มหมดเหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะครับช่วงหลังๆที่นำมาเล่นกันใหม่เนี่ยตอนเสียเมืองหรือว่าตอนสุพนิมิตหรือว่าตอนรักสามเศร้าเนี่ยมักจะนิยมนำมาเล่นกันเดี๋ยววันหลังน่าจะมีรักสามเศร้ามาเสนอให้ฟังซึ่งจะเป็นตอนซึ่งพญาผานองเป็นหนุ่มแล้วนะครับเกิดรักสามเศร้าขึ้นสนุกสนานมากตอนนั้นตอนนี้เรามาฟังกันต่อครับถึงตอนที่นางพญาคำปิ่นก็ตอบรับเชิญของเท่าแก้วให้ไปอยู่ด้วยด้วยความยินดีนะครับตอนนี้เมื่อนางพญาคำปิ่นนี่เป็นมเหสีของเจ้านายเก่าคือพญาเก้าเกื่อนแล้วจะให้เดินไปง่ายๆก็ไม่ได้นะครับเท่าแก้วก็ให้จัดหาสลงเสลียงมารับฮะเพื่อจะพาไปขึ้นที่ประทับชาวบ้านก็ยินดีพอรู้เรื่องเข้าโอ้โหมีเจ้านายมาเยือนแล้วได้ข่าวว่ามีกุมารที่เป็นผู้มีบุญมาเกิดเพราะตอนนั้นชาวบ้านก็กำลังยินดีอยู่ว่าที่อยู่ฝนฟ้าก็ตกลงมาอย่างผิดฤดูกาลนะครับก็พากันยินดีมาห้อมล้อมทำเป็นขบวนเข้าไปหมู่บ้านนะครับก็มีฟ้อนรำนำขบวนไปด้วยช่วงนี้ก็จะใช้สองทำนองนะครับขับร้องบรรเลงกันสองทำนองเลยคือทำนองเพลงสร้อยลาวและก็ลาวต่อนกสร้อยลาวนี่เป็นเพลงที่มีความไพเราะจำได้ไหมครับที่ผมเปิดอยู่บ่อยๆในชุดสนอเสียงสำเนียงลาวที่สำนักการสังขีก็จัดทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะมากที่อาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์ขับร้องไว้คราวนี้เรามาฟังในแนวของสร้อยลาวในเรื่องของละครพญาผานองกันนะครับส่วนทำนองเพลงลาวต่อนกก็เป็นเพลง2ชั้นเหมือนกันนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงลาวปกติเพลงนี้มักจะใช้นิยมไปบรรเลงต่อจากเพลงลาวสมเด็จนะครับขอเชิญรับฟังสร้อยลาวและลาวต่อนกจากเรื่องพญาผานองครับ

สร้อยลาวและลาวต่อนกก็จบลงไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านกินดีห้อมล้อมขบวนแห่ของนางพญากำปิลฟ้อนรำนำขบวนกันนาไปยังหมู่บ้านเรียกว่าเข้าโรงไปแล้วนะครับม่านก็ปิดไปแล้วคราวนี้ก็เปิดม่านผ่านมานะครับเปลี่ยนฉากใหม่นะครับก็เป็นฉากหมู่บ้านนะครับถ้าเป็นสมัยใหม่ละครสมัยใหม่ก็ต้องมีการเฟดภาพแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องลงมาแล้วก็เวลาผ่านไป15ปีแหมหยุดไปแป๊บเดียว15ปีพญาผาหนองโตเป็นหนุ่มนะครับพระกุมารโตเป็นหนุ่มเติบโตเข้มแข็งนะครับมีความห้าวหาญเหมือนกับพญาก้าวเกื่อนผู้เป็นพระราชบิดานะครับก็เรียกว่าหน้าที่ทำอย่างเดียวคือฝึกซ้อมอาวุธเพราะรู้หน้าที่ดีว่าจะต้องไปกู้บ้านกู้เมืองกลับคืนมานะครับจากพญางามเมืองนี่นะครับก็พญาผาหนองก็ฝึกซ้อมอาวุธทุกวันนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่กำลังฝึกซ้อมดาบอยู่กับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็จะใช้2เพลงนะครับใช้เพลงฝั่งโขงและลาวฟันดาบเพลงฝั่งโขงนี่ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะและอยู่ใน

ชุดประวัติศาสตร์นะครับส่วนลาวฟันดาบนี่จะอยู่ในชุดของเวลาที่เขาใช้ในการต่อสู้นะครับเหมือนอย่างมอญก็มีมอญลำดาบนี่ลาวก็ลาวฟันดาบขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงเลยนะครับเป็นช่วงตอนที่กุมารหรือพญาผานองในอนาคตเนี่ยเติบโตฝึกซ้อมอาวุธแล้วก็ซ้อมดาบกับเพื่อนๆอยู่ซึ่งจะถือว่าตอนนี้เป็นตอนจบขององค์แรกของพญาผานองก็คือตอนเสียเมืองหรือว่าตอนกำเนิดพญาผานองนั่นเองนะครับแล้วพอตอนต่อไปในคราวต่อไปก็จะเป็นพญาผาเมืองเสด็จผ่านมาเจอเข้าแล้วก็ไม่ทราบเป็นลูกใครชื่นชอบจะเอาไปเลี้ยงอย่างงั้นอย่างนี้ก็เกิดเรื่องราวยาวนานตอนนี้เรามาจบแค่นี้ก่อนเพราะเวลาเรามีแค่นี้นะครับคือเวลาหนึ่งเวลามีแค่นี้กับสองจากบทละครทั้งกรมศิลปากรที่เขาเล่นแต่ละองค์เนี่ยเขาจะจบแค่นี้ผมก็นำมาเสนอแค่นี้ก่อนขอเชิญรับฟังในทำนองเพลงฝั่งโขงและลาวฟันดาบครับเป็นตอนซึ่งพญาผานองในวัยเด็กหรือในวัยรุ่นหนุ่มนะครับฝึกซ้อมอาวุธอยู่กับเพื่อนๆ นะครับ

บทละครร้องเรื่องพญาผานองซึ่งมาจากพงศาวดารของจังหวัดน่านนะครับเมืองน่านเมืองปัวก็จบลงไปแล้วนี่เฉพาะภาคแรกนะครับเฉพาะภาคแรกนี้ก็เข้าไปชั่วโมงกว่านะครับกับ2ชั่วโมงที่บรรเลงขับร้องกันมาเป็นตอนศรีเมืองหรือว่าเรียกว่าตอนกำเนิดพญาผานองยังมีอีกถึง5ภาคทีเดียวจะพยายามจัดหามาเสนอให้ฟังตอนนี้อยู่ในมือไม่ครบนะครับจะมีอยู่ก็ตอนภาคที่4คือตอนรักสามเศร้าซึ่งจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปก็เหลือเวลาอีกสำหรับการบรรเลงเพราะๆอีกสัก1ชุดนะครับไหนๆแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆในเพลงไทยสำเนียงลาวกันมาแล้วประมาณเกือบ30เพลงนะครับ2ชั่วโมงนี่จากละครทั้งเรื่องเลยก็ขอนำเสนอในบทเพลงเมดเล่นะครับเรียกว่าเมดเล่ลาวเมดเล่จริงๆเขาใช้กับเพลงสากลนะครับคือเป็นการนำเอาเพลงบรรเลงหลายๆเพลงมาเรียงร้อยต่อกันนะครับแต่ต้องเป็นเพลงที่อยู่ในสำเนียงเดียวกันอัตราจังหวะเดียวกันนะครับถึงเรียกเมดเล่ถ้าสมมติว่าคุณนำมาเพลงอัตรา3ชั้นมาต่อจังหวะชั้นเดียวมาต่อ2ชั้นแล้วเพลงแรกเป็นสำเนียงเขมรเพลงที่2เป็นสำเนียงพม่าเพลงที่3เป็นสำเนียงลาวอย่างนี้ว่าเมดเล่ไม่ได้ครับเพราะคนละทำนองกันอย่างต่อไปนี้ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวด้วยกันหมดเลยนะครับรวมแล้ว4เพลงเริ่มต้นด้วยลาวยวนคราวนะครับต่อด้วยลาวสวยรวยแล้วก็ลาวดำเนินสายลงสุดท้ายด้วยลาวกระแสครับเรียงร้อยกัน4เพลงนะครับน่าฟังมากแล้วก็ขอเชิญรับฟังเมดเล่ลาวชุดนี้เป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามในคืนวันนี้ครับเมื่อจบลงแล้วผมดุษฎีคำคดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเข้ามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต

0: พระพุทธศาสนาชี้ทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากโทษช่วยให้เกิดความเจริญร่มเย็นได้อย่างแท้จริงเพราะมีคำสั่งสอนที่มีลักษณะพิเศษประเสริฐในประการที่อาศัยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริงเป็นพื้นฐานและแสดงคำอธิบายที่ครบถ้วนชัดเจนอันบุคคลสามารถใช้ปัญญาไตร่ตรองตามและหยิบยกขึ้นปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความบริสุทธิ์ได้ตามความสามารถและอัธยาศัยของตนจึงเป็นศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์และเป็นประโยชน์ได้แท้จริงแก่ทุกคนที่จะพอใจหันเข้ามาศึกษาเลือกสรรหัวข้อธรรมะที่เหมาะสมไปปฏิบัติพระราชดำรัสพระราชทานในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรจังหวัดสิงห์บุรี
1: ด้วยข้อปฏิบัติที่มุ่งลดมุ่งละมุ่งเลิกมุ่งเพิกมุ่งถอนในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติจะนำพาความตั้งใจให้ทุกคู่ทุกคนได้เบาและก็เย็นเป็นที่สุดของแต่ละคนด้วยใจที่มุ่งการบุญการกุศล

ด้วยใจที่มุ่งคุณงามความดีด้วยใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลความเข้าใจจึงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นบุคคลที่หนักแน่นในพระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติตั้งเน้นในเรื่องของข้อปฏิบัติที่มีอยู่ในความเข้าใจที่มีอยู่ในความละเอียดที่มีอยู่เข้าใจละเอียดในรอบคอบในสิ่งที่มีอยู่เพราะอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนจึงได้ชื่อว่าเป็นการเพิ่มคุณงามความดีใส่ใจในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติในเรื่องของการสำรวจตรวจตาดูตัวเองตั้งแต่การกระทำเหมาะสมหรือไม่คำพูดเหมาะสมหรือไม่แม้ที่สุดแม้แต่ความคิดอ่านใดๆก็ยังทวนแล้วทบอีกทบแล้วทวนอีกในความคิดอ่านที่มีอยู่แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีงามแต่เราก็ต้องรู้จักการเวลารู้จักสถานที่รู้จักสิ่งแวดล้อมรู้สภาพความเป็นจริงที่มีอยู่เมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้ความละเอียดของเราก็จะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มากขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเองก็จะได้ไม่เกินกว่าความจริงในการอยู่ในสังคมเพราะการปฏิบัตินั้นเน้นในเรื่องของการทำตัวเราให้อยู่ได้ในสังคมดีขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติมากไปน้อยเกินกว่านั้นถ้าเราปฏิบัติมากหรือน้อยเกินกว่านั้นมันก็ไม่ตรงต่อความตั้งใจสุปฏิปันโนให้เป็นคนที่ปฏิบัติดีทั้งกายทั้งวาจาและใจตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วต่อพระธรรมวินัยกฎกติการะเบียบปฏิบัติขนบธรรมเนียมที่มีอยู่ในสังคมซึ่งดูว่าเหมาะสมดีงามอันที่จะพยุงและรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันไว้ได้ในอันที่จะพยุงรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันไว้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ด้วยความมีเหตุมีผลอย่างนี้ทำให้เรานั้นรู้ตื้นลึกหนาบางละเอียดแต่ความเข้าใจของตนเองถ้ามีลักษณะอย่างไรจะมีความจริงแท้อย่างไรในความมุ่งหวังในความตั้งใจของแต่ละหมู่แต่ละเหล่าว่าอยู่กับคนนะไม่ได้อยู่กับเทวดาอยู่กับมนุษย์นะไม่ได้อยู่กับเทวดาเป็นคนนะไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรหากเราเข้าใจแล้วเราจะรู้จักปรับตัวเองเราจะรู้จักปรับตัวเองให้รู้จักสถานะความเป็นอยู่ในฐานะโดยทั่วไปให้เรียกว่าไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยไม่สร้างความหนักอกหนักใจให้เกิดได้มีขึ้นในหมู่ในคณะกิริยาภาษาบอกนิสัยอุปนิสัยแม้เจตนาก็บอกที่มาที่ไปของใจเมื่อเป็นเช่นนี้การจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนจึงดูตาม้าตาเรือดูสภาพสิ่งแวดล้อมได้มันถึงจะตรงต่อความเป็นจริงแม้สิ่งนั้นจะดูว่าดีมันก็ต้องดูหน้าดูหลังดูเขาดูเราดูสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่ธรรมจึงจะปรากฏขึ้นกับใจของหมู่ของคณะผู้ชุปฏิปันโนจึงจะพร้อมด้วยเหตุด้วยผลไม่คิดอยากจะทำอะไรก็ทำลงไปจนไม่นึกถึงที่มาที่ไปเอาใจเจ้าของเป็นใหญ่เมื่อเอาใจเจ้าของเป็นใหญ่แล้วเลยไม่มีความชอบธรรม

จากกาลเทศะบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมการแสดงออกใดๆจึงผิดจากคนธรรมดากลายเป็นบุคคลไม่รับผิดชอบตัวเองและเราไม่รับผิดชอบสังคมเพราะทำตัวเองให้เป็นผู้วิเศษเกินกว่าคนอื่นจนไม่มีเหตุมีผลไม่มีคำอธิบายได้เมื่อไม่มีคำอธิบายได้แล้วความมีเหตุมีผลของเราก็มากโดยความเข้าใจมากโดยความจริงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปอาศัยหลักใจซึ่งเป็นหลักของการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เห็นความสำคัญว่าอุชุปฏิปันโนนั้นถ้ามันดีแล้วมันจะตรงต่อความเป็นจริงจริงหนึ่งก็เรียกว่าโลกสมมุติโลกสมมุติกันอย่างไรก็ต้องเข้าใจในสมมุติอย่างนั้นจริงสองก็เรียกไม่ต้องสมมุติก็ต้องรู้แล้วมันคืออะไรอยู่ได้เพราะอะไรส่วนหนึ่งก็เรียกว่าธรรมชาติส่วนสองสิ่งแวดล้อมเป็นใจส่วนสามก็เรียกว่าธรรมะจัดสรรให้เราอยู่กันได้โดยเหตุผลนี่เป็นปรมัตถสัจจะที่เราทุกคู่ทุกคนจะต้องให้ความละเอียดเกิดขึ้นแม้จะเป็นความมุ่งหวังความตั้งใจดีความปรารถนาดีก็ให้มีเวลาทบทวนให้มีเวลากันกรองให้มีเวลาใคร่ครวญให้มีเวลาทบทวนกันกรองใคร่ครวญให้ดีให้งามก่อนความเข้าใจของเราก็จะมากด้วยบุญด้วยกุศลมากด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่มากด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ในคำว่ารู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นยายปฏิปโนการปฏิบัติของหมู่เรานั้นปฏิบัติด้วยตัวปัญญาไม่ได้ปฏิบัติมากไปเกินน้อยกว่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ปฏิบัติด้วยตัวปัญญาเพราะหลักในทางพุทธศาสนาเน้นว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยตัวปัญญาก็ไม่มีเมื่อกล่าวอย่างนี้พระพุทธเจ้าชี้ชัดลงไปแล้วว่าคนเรานั้นถ้ามีปัญญาแล้วถือว่าเป็นเลิศการที่จะมีปัญญาเป็นเลิศดันต้องประการที่หนึ่งเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยในการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองปัญญาที่มีอยู่เราต้องทำความเข้าใจในโลกของความเป็นจริงว่าโลกของความจริงเขาอยู่กันอยู่ในลักษณะอย่างไรพยายามทำความเข้าใจและศึกษาให้ละเอียดในส่วนลึกๆที่เกิดอยู่กับเจ้าของว่าเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีเวลาทบแล้วทวนอีกใครแล้วควรอีกเพื่อจะได้มาความมีเหตุมีผลกับการครองตนครองคนครองงานครองหัวใจเจ้าของให้เป็นหลักเป็นฐานได้จำต้องอาศัยตัวปัญญาที่เรามาเฝ้าฝึกปฏิบัตินี้ซึ่งก็เริ่มต้นจากสมถะธรรมทำให้ใจเราสงบระงับอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยรูปแบบใดๆโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอนุพุทธเจ้าโดยส่วนมากท่านกำหนดไว้ที่ปลายที่ลมคือปลายจมูกกำหนดไว้ที่ปลายจมูกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ต้องตามไปว่าสั้นหรือยาวหรือสั้นเพียงแต่กำหนดให้รู้ชัดในลมหายใจเข้าหายใจออกของตัวเองหายใจเข้าก็ให้กำหนดรู้หายใจออกก็ให้กำหนดรู้ให้รู้อยู่จุดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอุปมาเหมือนกับการนับคนก็นับที่ประตูเข้าออกมันก็ง่ายขึ้นการที่เราเอาสติสัมปชัญญะไปกำหนดไว้ที่ปลายจมูกกำหนดดูรู้อยู่อย่างนี้นานเข้ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นความรู้สึกก็จะดูมีเหตุมีผลมากขึ้นถ้าเผลอก็ดูว่ามีอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เผลอก็พายเราไปได้ตลอดหลอดฟังด้วยความมุ่งหวังและด้วยความปรารถนา

นะดีผู้มีปัญญาจึงพิจารณาอย่างท่องแท้ว่าตัวเรานั้นตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรตัวเรามีฐานะเป็นอย่างไรตัวเราอยู่ในสภาพเช่นไรก็พยายามใคร่ควรวญแล้วใคร่ควรวญอีกการต่อสู้ชีวิตมันจะมากด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราได้มีเวลาทบทวนใคร่ควรวญใน

เรานั้นควรจะนิ่งหรือว่าควรจะไม่นิ่งตัวเรานั้นควรจะเฉยหรือจะไม่เฉยหากเราได้กำหนดให้ชัดเจนลงไปอย่างนี้แล้วการทบทวนพิจารณาความคิดอ่านของตัวเองก็จะมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้มากขึ้นรู้ตื่นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้จนใจเราน่ะมันเย็นรู้จนใจเรามีเหตุมีผลรู้จนใจเราเป็นบุญเป็นกุศลรู้จนใจเราว่ามีเหตุมีผลเป็นบุญเป็นกุศลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของตัวเราก็จะมากด้วยการบุญการกุศลนี้จึงจำต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติให้ละเอียดและสุขุมลุ่มลึกจริงแจ้งชัดเจนอยู่กับใจของจริงแจ้งชัดเจนอยู่กับใจของตนเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงบอกกำหนดตั้งแต่ต้นจนจบหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรในความคิดของตัวเองสมควรจะทำไหมสมควรจะพูดไหมสมควรจะแสดงออกไหมกิริยาการของใจนั้นเป็นลักษณะของความละเอียดอ่อนที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันทุกวันนี้เพื่อได้มาซึ่งความอิ่มเอิบหัวใจเพื่อได้มาซึ่งความยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อได้มาซึ่งความยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเบิกบานในการอยู่ด้วยหมู่ด้วยคณะถ้าเรามีอัธยาศัยงามมีกิริยามารยาทงามมีความเป็นอยู่ที่งดงามด้วยการแสดงออกด้วยการกระทำคำพูดระวังรักษาทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราได้มานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทจนเป็นไปเพื่อคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเดียวกายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นคำว่ารู้ได้ตามเหตุผลที่เกิดขึ้นย่อมมีอยู่กับใจของผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติปัญญาตัวนี้จึงเข้าใจในความจริงสิ่งที่เราต้องทำต้องพูดต้องคิดว่าสมควรหรือไม่สิ่งที่เราต้องแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจปัญญาตัวนี้ก็จะฟอกอยู่ด้วยเหตุด้วยผลปัญญาตัวนี้ก็จะฟอกด้วยทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นที่เกิดอยู่กับเจ้าของเหตุอย่างนั้นจะต้องเห็นผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้จะต้องเห็นผลอย่างนั้นพอรู้ที่แล้วว่ามันจะคืออะไรพอจับผลได้แล้วก็จะดูไปหาเหตุพอจับผลได้แล้วก็จะดูไปหาเหตุเมื่อเหตุกับผลสมน้ำสมเนื้อเหตุกับผลสมความเป็นจริงแล้วการรู้ได้ในความจริงนั้นมันก็จะเกิดขึ้นการรู้ได้ในความจริงนั้นมันก็จะเกิดขึ้นทำให้เรารู้ได้เข้าใจอยู่กับความจริงนั้นที่ละเอียดและสุขุมจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเรานี่เองจึงพยายามทำให้เกิดคำว่ารู้ตื่นเบิกบานจึงพยายามทำให้รู้ว่าตื่นเบิกบานมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวใช้หลักของการสลับกันไปบ้างพอมันจะง่วงก็พยายามทำลมให้สั้นให้ยาวพอมันจะรู้สึกว่าใจไม่อยู่ก็ต้องถ่าถอนลมหายใจเข้าออกลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วคลายออกเบาๆสิ่งใดที่จะปลุกใจคือตัวรู้ให้ตื่นให้มารับผิดชอบตัวเองสิ่งนั้นควรทำเป็นเบื้องต้นแม้ที่สุดของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะได้การขุดค้นขุดคุ้ยจากของจริงที่มีอยู่โดยตัวทั่วไปทำให้เรามองโลกด้วยความเข้าใจว่าโอ๋หนอสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอย่างนี้อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงอย่างนี้ญายปฏิปันโนปฏิบัติด้วยตัวปัญญาอย่างนี้สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลหากเราทุกคนพยายามทำความเข้าใจชอบตรงไหนชอบอย่างไรชอบด้วยพระธรรมวินัยชอบด้วยกฎเกณฑ์กติกาของสังคมที่ชอบแล้วแม้แต่ชอบด้วยกฎหมายบ้านเมืองก็คือสิ่งที่ชอบแล้วนี่คือลักษณะของคำว่าชอบเมื่อชอบรอบคอบในการอยู่ในสังคมในแล้วจะทำอะไรก็ง่ายจะพูดอะไรก็ง่ายจะแสดงออกอะไรก็ง่ายเพราะสร้างรั้วกำบังสร้างกำแพงกำบังไว้แล้วในหัวใจเจ้าของเมื่อสร้างกำแพงหัวใจไว้เรียบร้อยแล้วการกระทำใดๆมันก็ไม่บกพร่องหากจะบกพร่องก็บกพร่องน้อยที่สุดหากจะผิดพลาดก็ผิดพลาดน้อยที่สุดอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของการทำอยู่อย่างนี้เพียรอยู่อย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้ปัญญาตัวนี้ก็จะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกับการต้องรับผิดชอบใดๆเมื่อการจะต้องรับผิดชอบใดๆความละเอียดเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วเหตุผลของใจก็จะมากอยู่กับสิ่งเหล่านี้เหตุผลของใจก็จะมากอยู่ในสิ่งเหล่านี้มากอยู่ในสิ่งเหล่านี้

เหตุผลของใจก็จะมากอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ให้การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมากด้วยเหตุผลอย่างนี้ความเข้าใจและความมุ่งหวังของความตั้งใจดีของตนเองการแสดงออกใดๆก็จะดูแล้วดูอีกครบแล้วดูแล้วอีกทบแล้วทวนอีกก็จะได้ความละเอียดของใจเมื่อความละเอียดเกิดขึ้นความมีเหตุมีผลเกิดขึ้นคำว่าชอบด้วยพระธรรมวินัยชอบด้วยกฎเกณฑ์กติกาและกฎหมายเป็นที่สุดย่อมทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยไม่กังวลหน้าไม่กังวลหลัง จากใจที่สงบระงับลงไปอย่างนี้แหละจากใจที่สงบระงับลงไปได้อย่างนี้แหละจึงทำให้เราได้ความละเอียดจากการที่จะต้องทำคำที่เราต้องพูดแม้แต่ความคิดอ่านใดๆก็จะทำให้เราเป็นคนละเอียด ทำให้เราเป็นคนรอบคอบทำให้เราเป็นคนมีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เราเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีความรอบคอบมากขึ้นด้วยอำนาจของใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยอำนาจของใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติความละเอียด ความมีเหตุมีผลก็จะเป็นไปเพื่อคำว่าทนได้และได้ทนกับสิ่งที่มีอยู่หนักเบาหยาบละเอียดของเหตุผลก็จะเป็นธรรมกับใจทุกคู่ทุกคนจากการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลทำใดๆก็มุ่งความเป็นศีลเป็นธรรมทำใดๆก็มุ่งเหตุมุ่งผลทำใดๆก็มุ่งความรู้ความเข้าใจของตนให้ดีขึ้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากความละเอียดของใจที่เกิดขึ้นจึงทำให้เราได้เนื้อแท้แก่นแท้ธาตุแท้ของข้อวัดปฏิบัติโดยทั่วไปที่มีอยู่ใจนั้นจึงมุ่งเหตุมุ่งผลเป็นอย่างนี้ใจนั้นจึงมุ่งคุณงามความดีเป็นอย่างนี้จากใจที่นิ่งจากใจที่เย็นจากใจที่มีเหตุมีผลจากใจที่ทนได้จากใจที่ทนอยู่ทนดูทนได้ความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนก็มากแล้วด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนก็มากแล้วด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอความละเอียดชี้ชัดลงไปความละเอียดชี้ชัดลงไปรอบขอบสุขุมลงไปความเข้าใจใดๆของเราก็มากด้วยเหตุด้วยผลความเข้าใจใดๆของเราก็มากด้วยการบุญการกุศลจากจิตใจที่มุ่งความดีจากใจที่มุ่งดีรักดีหวังดีจึงตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนั้นต้องมีลักษณะของความนุ่มนวลละเอียดกับการที่จะต้องรับผิดชอบไม่ก่อเกิดความเดือดร้อนคนอื่นไม่ก่อเกิดซึ่งความหายนะของคนโดยส่วนมากและไม่ทำลายประโยชน์ส่วนใหญ่หากตนเองจะต้องเดือดร้อนบ้างก็เป็นเรื่องที่ยอมหากมุ่งความเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่าสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสี่คู่แปดบุคคลจึงไม่สงสัยกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่กับบุคคลเหล่านี้จากการกำหนดเพียงสัมมาธรรมทำให้ใจเราสงบระงับลงได้เป็นเบื้องต้นวิปัสสนาธรรมคือการน้อมนำสิ่งที่สงบลงไปแล้วเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากำหนดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยโดยเหตุโดยผลความจริงนั้นก็จะเป็นไปเพื่อการวางไว้ละไว้เลิกไว้และถอยได้ถอนได้เลิกได้ในที่สุดในความเข้าใจของเราก็จะมีมรรคมีผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากใจที่พยายามอยู่อย่างนี้จากใจที่พยายามให้ละเอียดอยู่อย่างนี้พอใจมันละเอียดแล้วจิตมันละเอียดแล้วมันก็จะเกิดการยอมรับว่าออมีลักษณะอย่างไรมันมีความจริงเป็นอย่างไรมีความเข้าใจเป็นลักษณะอย่างไรความมุ่งหวังความตั้งใจที่ดีจึงมากโดยเหตุโดยผลความมุ่งหวังความตั้งใจที่แน่วแน่จึงมากโดยเหตุโดยผลอำนาจวาสนาบารมีของตนเองจึงมั่นหนักแน่นกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นไปเพื่อการประคับประคองจิตใจของเมื่อการประคับประคองจิตใจของได้แล้วข้อปฏิบัติของการแสดงออกก็จะบอกลักษณะงามง่ายสะดวกสบายงามง่ายสะดวกสบาย

ไม่กังวลไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆด้วยความแม่นยำด้วยความละเอียดของใจจึงพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงพยายามเขี่ยวเข็นจึงพยายามขุดคุ้ยจึงพยายามถากถางจึงพยายามระวางได้ในที่สุดด้วยปัญญาที่มุ่งตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ข้อปฏิบัติใดๆจึงดูเป็นการง่ายข้อปฏิบัติใดๆจึงดูเป็นการสะดวกสบายไปหมดขันติปรมังตาโปติติฆานี่คือเรื่องใหญ่ใช้พื้นฐานของใจคือความอดทนความอดทนพอหมดกลั้นข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกได้นิมบานังปรมังวดันติพุทธาพระพุทธเจ้ากล่าวว่านี่คือกระแสแห่งพระนิพพานถือว่าเป็นพระนิพพานอย่างยิ่งในการฝึกการปฏิบัติผู้ปฏิบัติได้แล้วจะเข้าใจเป็นอย่างนี้สมโนโหติปรังวิเหตยันโตสมณะนั้นไม่ควรเบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยการกระทำและคำพูดแม้ผู้รักเหตุผลอย่าพึงระวังอยู่ตลอดเวลาเมื่อกำหนดได้อย่างนี้แล้วจะเข้าใจละเอียดมากขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะได้ความละเอียดมากขึ้นไม่หากจะมีเรื่องต้องแย้งต้องขัดก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลมากขึ้นหากจะเป็นเรื่องขัดแย้งก็มีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เราปลงใจและทำใจได้ไม่หากจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งบ้างก็เป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นเรื่องที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ปฏิโมกขจะสร้างวโรสำรวมในพระปฏิโมกข์ระวังกายวาจาและใจนั่นเองไม่นอกไม่เลยกรอบมีขอบมีเส้นที่ตีไว้ว่าควรจะอยู่เท่านี้ตามหลักของข้อปฏิบัติที่เป็นอยู่ในสังคมไม่มากไม่น้อยไม่น้อยไม่มากคอยพยายามกำกับคอยพยายามดูแลคอยพยายามให้ความเข้าใจให้ละเอียดมากขึ้นจะได้รู้ว่าคืออะไรอนุปวาโดอนุปคาโตปฏิโมกเขจะสร้างวโรการที่จะทำให้คนอื่นนั้นคลาดเคลื่อนจากศีลจากธรรมโดยการกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนั้นไม่ใช่วิสัยของความเป็นศีลเป็นธรรมผู้ที่มุ่งร้ายป้ายสีคนอื่นก็คือมันออกจากเจ้าของมันก็คงไม่ไปที่อื่นมันก็ลงที่เจ้าของนั่นแหละมันก็ขุยไม้ไผ่มันก็จะทำลายกอไผ่สนิมมันเกิดแต่เหล็กมันก็จะทำลายเหล็กโดยวิชาติของความจริงนั้นเป็นอย่างนี้ในสิ่งที่เราพึงกำหนดได้ในตนของตนเองความละเอียดของปัญญานั้นก็พยายามกำหนดอย่างนี้อนุปวาโดอนุปคาโตปฏิโมกเขจะสร้างวโรต้องรู้ต้องให้ละเอียดพัตตสมิงปันตัญจะสยานาสนังแสดงถึงการกินก็ดีการนอนก็ดีต้องระวังต้องสำรวมให้เกิดความพอเหมาะพอเจาะถึงจะได้ขวาที่จิตเตอาคาโยโคอธิจิตอธิศีลอธิปัญญาถึงจะละเอียดขึ้นอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลถึงจะละเอียดขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงจะรู้ว่าละเอียดอย่างไรในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของพวกเราก็จะละเอียดมากขึ้นมากขึ้นโดยเหตุโดยผลความเข้าใจของแต่ละคนก็จะเป็นบุญเป็นกุศลความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีเหตุมีผลด้วยความมุ่งหวังด้วยความตั้งใจดีด้วยความจริงใจและด้วยความบริสุทธิ์ใจอันจะพึงได้คือความมีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่

อันจะพึงได้คือความมีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่จากใจถึงใจจากใจถึงใจแล้วว่าได้ประกอบด้วยความจริงสิ่งที่มีอยู่คอยสำรวจตรวจตาคอยระมัดระวังคอยสำเนียกสำนึกอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตต่อสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมมอบกายถวายชีวิตต่อสิ่งที่ดีงามกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วไปในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนจึงรู้เอาความละเอียดของการอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่อย่างคนที่รับผิดชอบสังคมอยู่อย่างคนที่เข้าใจในสังคมอยู่อย่างคนที่เข้าใจในครอบครัวอยู่โดยความคนที่เข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงจะบอกมีลักษณะอย่างนี้พอใจเรามันสงบระงับลงไปแล้วพอจิตใจเรามันเย็นและสงบระงับลงไปแล้วข้อปฏิบัติใดๆมันก็จะดูว่าสงบระงับไปหมดนั่นแหละรู้ได้ในลักษณะอย่างเดียวไปหมดจะบอกการกล่าวร้ายการใส่ร้ายการปายสีเป็นการเบียดเบียนในการกระทำและคำพูดเป็นที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกโทษเวรภัยมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราที่สุดเราก็จะงงเรียกว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะไปเบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดเพราะไปกระทบกระทั่งโดยการกระทำคำพูดเมื่อไปเบียดเบียนและไปกระทบกระทั่งการกระทำคำพูดแล้วอย่างอื่นใดเหตุอื่นใดก็จะลำบากอย่างอื่นใดเหตุอื่นใดก็จะลำบากในความมุ่งหวังในความตั้งใจก็จะเป็นความละเอียดโดยเหตุโดยผลที่มีอยู่โดยทั่วไปปัญญาก็จะชี้ชัดลงไปปัญญาก็จะบ่งบอกชัดเจนลงไปกับเจ้าของว่าทำใดๆก็มุ่งเหตุมุ่งผลทำใดๆก็มุ่งความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เมื่อมุ่งความเข้าใจที่มีอยู่แล้วความมุ่งหวังความตั้งใจก็จะสุขุมลุ่มลึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เรานั้นตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงใจที่มีอยู่ในการที่จะต้องรวมรับผิดชอบชะตากรรมการประกอบกระทำใดๆก็จะมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จพยายามกำหนดไว้ความละเอียดของปัญญามันจะค่อยๆมีเหตุมีผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้ดูเหมือนว่าเราไม่มีอะไรดูเหมือนว่าเราไม่ได้อะไรดูเหมือนว่าเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่สุดก็คือมีความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะว่างวางเย็นอยู่กับทุกขณะว่างวางเย็นได้กับทุกเรื่องทุกอย่างโดยการนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทล้วนแล้วแต่เป็นการกำหนดได้ทั้งนั้นแล้วจะรู้ว่าการกระทำคำพูดใดๆก็จะละเอียดและสุขุมลุ่มลึกภาษาใจนั้นมันจะออกมาเป็นการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดแม้สิ่งที่เห็นจริงเห็นจังกับใจของก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมากโดยเหตุโดยผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติของทุกคนก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งจากใจที่นิ่งจากใจที่เย็นจากใจที่มีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างการน้อมรับปฏิบัติก็มากด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งเหล่านี้การน้อมรับด้วยภาคปฏิบัติก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้จากใจที่เฉยจากใจที่นิ่งจากใจที่มีของจริงอันกล่าวชี้ชัดลงไปว่าเป็นความละเอียดของปัญญาอันที่จะนำพาและรับผิดชอบตัวเองและหมู่คณะให้ดีขึ้นเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าละเอียดเฝ้าจนมีเหตุมีผลเฝ้าจนเกิดความเข้าใจของแต่ละคนจึงมากด้วยการบุญการกุศลมากแล้วได้เหตุผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงมากแล้วด้วยความตั้งใจที่มีอยู่ปัญญานั้นจึงทรงไว้ซึ่งมรรคและผลปัญญานั้นจึงทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงของตนเองเรียกว่าทั้งแก้ทั้งปรับทั้งปรับทั้งแก้โดยเนื้อแท้โดยธาตุแท้ก็มีธรรมกับใจมีความจริงกับใจมีความเป็นบุญเป็นกุศลกับใจการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆจึงบอกว่าเย็นและหนักแน่นพอเย็นและหนักแน่นพอกับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งหนึ่งใดที่มัน

0: กระทบกระทั่งคนอื่นก็เลยหลีกเลี่ยงโดยการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดก็ยังหลีกเลี่ยงมีพื้นฐานของใจที่ให้เกิดความสงบระงับได้ทุกแง่ทุกมุมพยายามอยู่อย่างนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
2: สังคชามิสังฆังสรณังคชามิเป็นสรณะที่พึ่งของเราชาวพุทธทุกท่านด้วยสักการะด้วยกายและจิตด้วยชีวิตน้อมนึกสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตด้วยเสื้อเครื่องสักการะโอกาสนี้เทอญในวาระอันที่เป็นดิถีอันมิ่งขวัญมงคลชีวิตในวันอาทิตย์ที่18เมษายนมาศพุทธศักราช2525ตามสุริยคติฝ่ายสุรทินคำว่าคติจันทคตินั่นในวันนี้แรม10ค่ำเดือน5ปีจอพุทธศักราช2525ในปีปัจจุบันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ปรารภเรื่องการบำเพ็ญกุศลจิตสำหรับชีวิตของชาวพุทธที่มาสู่ในภาวะในเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมนัสอุปถัมภาปูลในรายการมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาแก่เยาวชนได้มีโอกาสอารัธนาอาตมาภาพมาชี้แจงแสดงบรรยายณสถานที่ศาลาธรรมชินราชปัญจมบพิตรสถิตโอกาสนี้พร้อมด้วยบรรดาญาติท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เสียสละกิจการงานทางบ้านของท่านมาเพื่อมาฟังธรรมบรรยายณสถานที่นี้ก็นับว่าเป็นมิ่งขวัญมงคลในกุศลของท่านอีกวาระหนึ่งแต่การบรรยายในวันนี้รู้สึกว่าเยือกเย็นดีเพราะเต็มไปด้วยเมตตาปราณีอริยเพื่อเปรียบประดุจว่าหลายฝนคือพระอรุณนั้นได้โปรยมาจากฟ้าฟ้าสุราไหลสู่แดนดินเยือกเย็นทุกเส้นโลมาเพราะเนื่องจากอำนาจเมตตาของชาวพุทธอันเป็นความบริสุทธิ์ใจนั่นเองเราท่านทั้งหลายได้มาอุปถัมภ์บำรุงรายการของมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งเยาวชนเป็นการเริ่มต้นที่ดีงามของคุณมนัสอุปถัมภาปูลมีการเริ่มด้วยหลายนัยยะหลายประการประการที่หนึ่งต้องการจะเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาทิฏฐิเจ้าเป็นประการแรกข้อหมายเป้าหมายในข้อหนึ่งและข้อที่สองนี้เพื่อรวมทุนบุญญกุศลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถือโอกาสร่วมทุนมูลยนิธิอันเป็นสถิตผลงานของการบำเพ็ญทานและบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นต้นลำดับมาจึงได้จัดรายการมูลนิธินี้ขึ้นมูลนิธิอย่างนี้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยกายเผยแผ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป้าหมายประการที่สองเพื่อจะรวมทุนอำนาจบุญกุศลของพี่น้องชาวพุทธเอามาสร้างทุนขึ้นมาเป็นหลักฐานงอกได้อย่างนี้พระบุญญนิธิอันนี้งอกได้อาตมาก็จะชี้แจงเรื่องงอกไม่หดแต่ประการใดแต่บุญของคนเราในชาวพุทธไม่จะเป็นภาวพุทธแท้มีมากแน่เหลือเกินในสากลโลกแห่งสังคมปัจจุบันเป็นแต่เพียงว่านับถือพระพุทธศาสนาเพียงแต่แบบฟอร์มเท่านั้นแต่ไม่ได้ความซึ้งใจเลยจึงไม่สามารถจะรวมทุนบุญกุศลไว้ได้เลยกลับไปตีโพยตีพายคิดไปว่าบ บุญกุศลที่ทำไปแล้ว

ไม่สามารถจะช่วยตนได้และจะไม่สามารถจะช่วยเราได้คิดอย่างนี้มีมากในสังคมจึงเลิกทำบุญเสียจึงเลิกบำเพ็ญกุศลเสียข้อเท็จจริงนั้นเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธไม่ซึ้งใจเลยไม่ซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ้งตามเฉพาะหลักวิชาเท่านั้นทุกคนเนี่ยมีวิชาดีอาตมาไม่ปฏิเสธจะเป็นหนุ่มสาวเฒ่าแก่แม่ไม้ที่ไหนก็ตามมีการเรียนสูงมีวิชาเรียนสูงตั้งแต่ปริญญาตรีเริ่มต้นประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยด้วยกันทุกคนพร้อมได้ลูกหลานในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ตะเกียกตะกายเรียนวิชาการเห็นด้วยโดยการหลักพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนากับการศึกษาเนี่ยทิ้งกันไม่ได้พระพุทธศาสนาก็หมายความถ้าใครผู้ใดซึ้งผู้นั้นต้องเรียนเขียนอ่านอักษรศาสตร์บาลีไวยากรณ์บทจรเข้าความซึ้งใจของหลักอักษรศาสตร์ในวิชาการนั้นก็จริงแหละแต่ทว่าความรู้วิชาการเรียนกันรู้มากดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่น่าเสียดายหมายเหตุท้ายความคิดมันต่ำก็เนื่องจากที่น่าจะคิดกันในสังคมของเราว่าคนเราเนี่ยมีความรู้สูงทั้งหนุ่มสาวหน้าเขาขาวทุกคนเดินไปแล้วตามถนนทางเห็นแล้วในสังคมที่แก้ไม่ได้หน้าบัดซีเพราะเนื่องเหตุผลประการใดแต่คนเราเนี่ยไม่ได้คิดเอาแต่วิชาการอย่างเดียวเรียนให้สูงเข้าไปต้นไปเลยถึงปริญญาตรีตะเกียกตะกายไปเรียนประเทศนอกอีกเอาปริญญาโทใหญ่ตะเกียกตะกายกันต่อไปเพื่อทำปริญญาเอกน้องนี่แต่น่าจะคิดข้อแม้ข้อหมายและนิยามเบื้องต้นของคนไม่เคยคิดปัจฉิมอนิเทศบอกเหตุผลของคนต้นหลักฐานแล้วจะมาคิดปัจฉิมอนิเทศบอกเหตุผลประการใดแล้วจะสรุปผลงานในมัดปัจฉิมอนิเทศบอกเหตุการสรุปในตัวคนทุกคนไม่เคยคิดอย่างนี้แต่คิดอยู่อย่างเดียวคิดว่าให้รู้มีวิชาสูงในสังคมมีชื่อเสียงมากถูกแล้วไม่ปฏิเสธแต่ตมาคิดแล้วมองเห็นได้ชัดมากผู้คนที่ไม่ซึ้งในโลกธรรมมีความคิดต่ำแต่วิชาสูงความรู้สูงแต่ความคิดต่ำมีมากมายจึงวุ่นวายสารวนวุ่นวายกันไม่มีความสุขอย่างต่ำในครอบครัวหาความสุขไม่ได้แล้วและประการที่สองเราจะไปมองเห็นเพื่อนร่วมสนิทมิตรสหายวุ่นวายในสังคมมากมายก็เนื่องมาจากอะไรหรือเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธควรวิจัยและสงเคราะห์เขาในบทไหนประการใดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปสงเคราะห์วิชาการอื่นใดเลยและไม่ให้วิจัยในเรื่องคนอื่นเขาควรจะวิจัยใส่ใจเข้าไปหาในตัวเราเพื่อสงเคราะห์เขาในบทไหนประการใดเราจะต้องปฐมนิเทศบอกเหตุผลของตัวเราหลักฐานมาจากเนื้อหาสาระอะไรเหตุผลนั้นเป็นจุดหมายน่าคิดและปัจฉิมอนิเทศบอกเหตุผลต้องคนสรุปผลงานแต่ในรอบสัปดาห์หนึ่งในรอบเดือนในรอบปีไม่แชร์เชือนมีความคิดประการใดแต่เราชาวพุทธทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนให้เราคิดสอนให้ประดิษฐ์สร้างสรรค์สอนให้เราริเริ่มดำเนินงานด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนนี้ไม่ได้เข้าในข้อนี้เลยแต่ตะเกียกตะกายเพื่อเรียนวิชาการให้สูงขึ้นแต่ความคิดนั้นไม่สามารถจะดำเนินการให้สูงได้ตามหลักฐานของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธด้วยความซึ้งใจจึงมีเหตุผลขึ้นมาว่าคนเราที่เกิดมาในสากลโลกนี้ที่เราเรียกกันว่ารวมทุนบุญกุศลนั้นก็หมายถึงว่าบุญยนิธิที่คุณมนัสอุปถัมภาโคนพร้อมด้วยคณะสมาชิกและคณะกรรมการทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ร่วมประจัดธรรมเพื่อต้องการเปิดเผยชี้แจงแสดงออกเปิดเผยตีแผ่ชี้แจงแสดงไขเพื่อเป็นผลงานของเราเพื่ออำนาจบุญกุศลนั่นเองและเราจำเป็นจะอยู่รอดตลอดไปนั้นเพื่อเผยแผ่และต้องการบุญต้องการรวมทุนเป็นกุศลให้ตนนะมีหลักฐานจากการเผยแพร่ธรรมนั้น

อาตมาเห็นด้วยและก็ช่วยอนุโมทนามาในวันนี้ก็มาสั่งสนทนากันในเรื่องธรรมและชี้แจงในข้อเหตุผลของเราที่จะดำเนินงานต่อไปเพื่อให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นหลักฐานเพื่อให้งานนี้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในส่วนนี้เป็นประการสำคัญดังนั้นอาตมามาในวันนี้รู้สึกเริ่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นมองเห็นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรามากันยากเหลือเกินนะมาด้วยการลำบากเหลือเกินผ่านฝนมาและก็เดินมาด้วยความยากลำบากจริงๆทุกสิ่งด้วยมาด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นการศรัทธานี้ขอญาติโยมขอฝากไว้เป็นหลักฐานบางคนนี่ไม่สามารถจะทราบได้ว่าการศรัทธาของคนเหล่านั้นมันมีเหตุผลเป็นประการใดแต่คนที่ชาวพุทธจริงๆนะเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงศรัทธาเรื่องอื่นเลยศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในตนหรือในบวรพระพุทธศาสนาก็ตามผู้ที่เชื่อผลของกรรมจากการกระทำนั้นต้องมีศรัทธาอยู่4อย่างศรัทธา4อย่างนี้ถ้าพูดไปแล้วโยมเข้าใจมากเพราะรู้กันทุกคนแต่รู้จะซึ้งเชื่อหรือไม่เชื่อมันจะเหลือวิสัยหรือไม่ประการใดจะเชื่ออยู่ในจิตใจเป็นปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิเรารู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้กระทำเท่านั้นความเชื่อนี้จะบอกให้คนเชื่อในแสนจะยากเพราะเหตุใดหรือตอบได้เลยเพื่อเป็นอารมกถาแห่งเหตุผลเบื้องต้นตามดับไปคนเราจะไปบอกให้เขาเชื่อเราเนี่ยก็ยากเพราะมีหลักฐานที่อ้างอิงหลักฐานที่อ้างอิงมีเหตุผลอยู่5ประการดังเคยได้ชี้แจงแสดงทุกครั้ง 1. องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านจงชี้แจงแสดงธรรมในหมู่ใดหรือไปกล่าวในการไปรับขาธนิยะโภชนียาหารในบ้านพุทธบดีพ่อข้าประชาชนหรือบุคคลท่านสูงท่านกลางท่านต่ำทุกท่านพระองค์เสด็จทั้งนั้นไปโปรดสรรพสัตว์ไหนมาโปรดนะไม่ใช่ไปรับเพียงอาหารพระองค์เป็นผู้ให้ตลอดเวลา5ข้อในพุทธกิจนั้นพระองค์ให้ต้อง4ข้อรับข้อเดียวไม่มากเลยข้อเดียวนั้นไม่มากคืออะไรได้แก่อาหารปัจจัย4ข้อนี้เป็นข้อหนึ่งนอกเหนือจากนั้นพระองค์ให้ทั้งนั้นทรงเสด็จออกไปโปรดสรรพสัตว์ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ทุกวันนี้จะต้องให้มารวมกันอย่างนี้เนี่ยเป็นการเผยแพร่แต่เมื่อสมัยพุทธกาลนั้นพระองค์ทรงเสด็จไม่มีคำว่างไม่มีคำว่าเว้นและไม่มีคำว่าประเดี๋ยวประเดี๋ยวมีกับคนชาวพุทธสมัยใหม่มากผลัดวันประกันพรุ่งผลัดเวลาซะด้วยแล้วผลัดเวลาต่อไปยังไม่พอนะผลัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่อยๆมาแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลชาวพุทธซึ่งนะไม่มีประเดี๋ยวประเดี๋ยวไม่มีมีแต่ปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วก็ไม่มาปรารภโบราณท่านว่าไว้ตามหลักนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเหลือเกินนะเรื่องเก่าอย่ามาลื้อฟื้นนะเรื่องอื่นอย่ามาคิดกิจที่ชอบทำเสียบัดนี้ทำนองนี้เรื่องอนาคตอย่ามาปลาลบจับมั่นคั้นให้มันตายมันจะผิดหวังมันจะเสียใจเรื่องอะไรแล้วควรจะเอาปัจจุบันคือขณะในเป็นของเราเนี่ยปัจจุบันนี้สำคัญมากแต่คนเราไม่เคยคิดเลยนะญาติโยมฟังแล้วคิดด้วยฟังแล้วคิดด้วยนี่แหละอดีตผ่านมาแล้วยังจะมาคิดนึกยังจะเอามาดึงมาคิดสิ่งนานาประการที่มันไม่มีโอกาสกลับมาหาเราด้วยแล้วความเศร้าโศกเสียใจหรือพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยทั้งสิ่งทั้งหลายที่มันฝังแน่ในหัวใจสอนกรรมเทศปักอยู่ในหัวใจอันส่วนลึกและส่วนตื้นมีมากมายทั้งอดีตที่ผ่านมาพระพุทธองค์ทรงได้ชี้แจงไว้ว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วนี่แหละนะเรื่องเก่ามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นยันมาคิดกิจที่ชอบไม่ทำเนี่ยคนจัดปัจจุบันชาวพุทธไม่ชอบทำในกิจปัจจุบันชอบเอาเรื่องเก่ามาคิดกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับขับไม่ตื่นทำนองนี้เฟินก็ไม่มีใช่แล้วตายเลยด้วยความประมาทของชีวิตไม่มีไอโอกาสใดที่จะเจริญชนสาวัยยายวุฒิขึ้นมาในคุณวุฒิสำหรับบุคคลที่รู้จริงรู้แจ้งรู้แดนแก่รู้เหตุการณ์รู้ปัจจุบันรู้กาลเทศะรู้จิตจารพณะรู้บาปหรือรู้บุญรู้คนรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้เนี่ยไม่ยากเลยแต่เราทำกันยากลำบากเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้านี่สอน

หลักธรรมสูงมากไม่สูงสอนตั้งแต่เด็กสอนตั้งแต่ในท้องสอนตั้งแต่ตามคอก็คอกาถึงหอนโคกและยังสอนสละอาสละอาสละอีสละอีไปตามลำดับสอนไปกระทั่งหลักวิชาการถึงมหาวิทยาลัยสอนทุกระดับแล้วจะว่าสูงต่ำดำขาวยังไงพระพุทธเจ้าสอนประชาชนตามนุสนเทศนาสำหรับบุคคลผู้มีสติปัญญาไม่เท่ากัน 1. 2. มีฐานะไม่เท่ากันแล้วยังไม่เพียงพอเกิดมาก็ไม่เหมือนกันจะสอนกันยังไงอย่างเดียวนี่พระพุทธเจ้าสอนด้วยความซึ้งใจแล้วมีหมายเหตุท้ายไว้อย่างแน่นอนเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างที่อาตมาบอกหาหลักฐานที่มาจงวิจัยและสงเคราะห์ลงในอะไรอย่าเชื่ออย่างงมงายเชื่อโดยไม่มีหลักฐานและเชื่อยังไงอาตมาบอกยอมให้เชื่อนะไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับใจโยมได้นะยอมคิดดูลูกของยอมดูหลานของยอมเลี้ยงแต่จะตัวนะใจเขาเลี้ยงเขานายนะจิตใจเขาเป็นยังไงนะสามีภรรยายังไม่รู้ใจกันเลยอยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่รู้ใจกันและไม่รู้ข้อคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ซึ่งกันและกันและจะบังคับกันก็ไม่ได้ด้วยและจะบอกให้เชื่อยังไงจะบอกให้เชื่อบอกให้มีศรัทธานะแล้วเรายอมจะเชื่อไหมไปทำบุญเนี่ยไปสวรรค์นิพพานเชื่อก็ใช่ไม่ได้ไม่เชื่อถูกไหมถูกคนสอนง่ายคนเชื่อง่ายสอนยากตากระทู้หูกระทะครับกระพืดไม่แด่ไปคิดเลยนี่เนี่ยประเภทนี้คนเชือกยาเขาเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงสอนง่ายโดยเหตุผลข้อเท็จจริงต้องยอมรับยอมจำนนยอมหลักฐานที่มาซะด้วยเนี่ยพระเจริญนี่นาที่ได้บัณฑิตที่มีความคิดที่ต่ำต้อยแต่มีบัณฑิตสำหรับมีความรู้ในวิชาการเพื่อจะแข่งแสงเดือนแสงห้อยแสงพระจันทร์กันเท่านั้นแต่ความคิดที่ดีอันแสงสว่างแห่งยอดหัวใจไม่เคยคิดและไม่เคยกระทำเลยไม่เคยข้อนี้มีมากมายสังคมเราจึงได้วุ่นวายเหลือเกินนะแก้ไม่ได้โดยประการทั้งปวงนี่เหตุผลกล่าวมาเข้าตดและเราจะบังคับใจกันยังไงบังคับพยาโยมมาฟังนะในรายการของมูลนิธิของเราเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อจะช่วยเหลือเยาวชนที่กำลังจะศึกษานุสนเทศนาและเพื่อจะช่วยเหลือสิ่งทั้งหลายในการศึกษาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ทั้งนั้นคำว่าเยาวชนในบุคคลสำคัญเริ่มต้นตั้งแต่เยาวชนบุคคลสำคัญเข้าในหลักที่ว่าชายจริงหญิงแท้คนแก่ที่น่าบูชาและน่าเคารพบูชาในวันหน้าด้วยเรื่องจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการบังคับบัญชาคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนมีหลักฐานที่ไหนมีหลักฐานดังต่อไปนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจะไปในสถานที่ใดต้องกล่าวสมโภชคาถาไม่ใช่ว่าไปทานอาหารญาติโยมเสวยพระกยาหารแล้วก็ไม่ตอบแทนแต่ประการใดแต่ไม่ต้องนิมนต์เทศไม่ต้องมาติดปัญจัยคันเทศแต่ประการใดเทศนาลงไว้ในความหมาย1แลคาคสุกถ้าจะพูดเหมือนอย่างปัจจุบันแลคาคสุกให้ข้อคิดญาติโยมให้ญาติโยมมีคิดเสียเงินเสียทองในการทําบุญแล้วมีความคิดบ้างไม่ใช่ว่าคิดแต่จะเสียเงินไปสวรรค์นิพพานเท่านั้นต้องคิดได้คิดว่าข้าพเจ้าต้องเสียเงินเสียทองเนี่ยกายกองมากมายด้วยการทำบุญบ้านหรือจะทำบุญอะไรก็ตามด้วยเสียสละปัจจัยสี่ได้อะไรบ้างเป็นการตอบแทนพระท่านก็ให้พรโยมก็แน่เหลือเกินนะแน่มากทีเดียวแน่ยังไงทำบุญเนี่ยหวังผลตอบแทนด้วยหวังผลตอบแทนยังไม่พอนะพระสงฆ์ก็จะเดียวกันโยมเนี่ยค่ากำไรเกินควรพระสงฆ์ให้พรเกินโควต้าโยมก็ค่ากำไรเกินควรไปเลยไม่สมส่วนและควรกันเลยว่าบุญนี้ไม่ช่วยเรื่องได้ตามสมปรารถนานี่เป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงได้ชี้แจงแสดงกับประชาชนยอมอ่านให้ดีแล้วพิจารณาโดยปัญญานะพระพุทธเจ้าไม่ทรงอยู่ประทับอยู่ที่จะประการใดเสด็จโดยไม่เห็นแก่ยากเหนื่อยพระวรกายจะประการใดสอนประชาชนพูดอย่างภาษาไทยตายข้างทางเดินเลยตายข้างทางเดินระหว่างต้นลังทั้งคู่ด้วยนี่ก่อนที่เข้าสู่นิพพานนี่ยังหันพระพักสู่พระอานนท์เสียอนุชาว่าขยวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะเตสาติได้ความว่ายังไงยังจะสอนต่อไปอีกหรือจะไปสู่นิพพานแล้วนี่ไม่เห็นกับความยากไม่เห็นกับความเหนื่อยแต่ประการใดคำว่าแก่ไม่มีต่อพระพุทธเจ้าอายพระชนพรรษาพระองค์80พรรษาเข้าสู่นิพพานไม่เห็นกับความยากเหนื่อยคำว่าแก่ไม่มีและประเดี๋ยวไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นเหตุผลที่อ้างอิงไว้ข้างต้นแล้วมีดังต่อไปนี้1พระพุทธเจ้าพมวดท้ายให้เราคิดทุกประการไม่จะสอนและให้

ื่อนะสอนแล้วต้องเชื่อเสมอไปเปล่าเลยนะสอนให้คิดสอนให้ไปพิจารณาดลพินิจเป็นหลักฐานให้มันเกิดปัญญาก่อนดังนี้ในเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็ได้ความออกมาว่าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงแล้วขมวดท้ายสรุปปัดฉิมอนิเทศบอกเหตุผลจากการแสดงพระธรรมเทศนาบอกที่ข้าพเจ้าแสดงไปแล้วนั้นอย่าเชื่ออย่าเชื่อเลยเพราะเหตุผลนี้ต้องไปประสบประการเอาเองต้องไปวิจัยสงเคราะห์เอาเองและได้เอาคำสั่งสอนของพระองค์ที่ชี้แจงแสดงไปนั้นไปวินิจพินิจพิจารณากรองแล้วกรองเล่าฝ่าจะกรองซักแล้วซักอีกเฝ้าจะซักเหมือนอย่างเราจะตำแป้งทำขนมเข่งกรองแล้วกรองอีกเนี่ยร่อนแล้วก็มีกากร่อนกี่ครั้งก็มีกากยิ่งละเอียดยิ่งร่อนจะยิ่งมีกากดังนี้ให้ไปพิจารณาเองโดยเหตุผลดังที่ชี้แจงมาข้างต้นแล้วไม่ให้เชื่อพระองค์ไม่ให้เชื่ออย่างแน่นอนและคนที่จะเชื่อได้นั้นต้องมีเหตุผลสำหรับเป็นบัณฑิตที่เขาสรุปท้ายไว้หันมุมกลับว่าเชื่อยากคนเชื่อยากนี่สอนง่ายโดยเหตุผลข้อเท็จจริงเกิดประสบการณ์กับปัญหาขึ้นมาต้องยอมรับด้วยความจริงใจคนเราสมัยนี้ไม่ค่อยยอมรับความจริงหายอมรับความจริงไม่ได้เลยก็เนื่องจากอะไรเอาข้างดันมีความรู้สูงก็ชอบเอาข้างดันแล้วมีอารมณ์สูงมีอารมณ์สูงมีทิฏฐิสูงด้วยเพราะมีความรู้สูงนั่นเองยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งเหมือนในหญิงสกะเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าที่จะโปรดเท่านั้นสาวกโปรดไม่ได้เลยเราดูง่ายๆสิภาษาริบทผู้มีปัญญาสูงสูงมากนะผัดเกลาเหลือบางแล้วไม่ต้องวิสัยพระพุทธเจ้าแค่พระอาจารย์ชี้ก็โปรดได้ง่ายๆพระอาจารย์ชี้ก็โปรดไม่เป็นซะด้วยแต่โปรดด้วยแบบอย่างพระองค์ทรงไปบิณฑบาตเนี่ยพระอาจารย์ชี้เดินเยื่องพระบาทเท้าไปด้วยดีมีสติทุกประการครบถ้วนขบวนการมีมารยาทของไทยได้แก่สติมุ่งหมายของสมาธิข้อคิดคือปัญญาจะเดินไปไหนก็เดินอย่างปัญญาจะพูดก็พูดอย่างผู้มีปัญญาจะคิดก็คิดอย่างผู้มีปัญญาผู้มีเฉลียวฉลาดสามารถเราเห็นแล้วก็เลื่อมใสเองโดยเหตุผลข้อเท็จจริงอย่างนี้จึงไม่ใช่วิสัยพระพุทธเจ้าคนที่หัวรื้อหัวร่านทิฏฐิสูงนี่ต้องอาศัยใครวิสัยพระพุทธเจ้าเพื่อหิงสกะถ้าไม่ใช่อาศัยวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอยากจะเรียนวิชาวิษณุเท่านั้นจึงจะต้องไปฆ่าคนแต่ไม่มีบาปกรรมโดยผูกพยาบาทฆ่าพยุเวนแต่บาปกรรมมันมีอยู่ต้องใช้นี่แต่ไม่ถึงกับผูกพยาบาทฆ่าพยุเวนด้วยอำนาจกิเลสด้วยโลภะโทสะโมหะแต่ประการใดอันนี้เป็นข้อคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยตมาแนะแนวให้ข้อคิดเพื่อโยมทั้งหลายจะได้เกิดผลเหตุผลในการปฏิบัติธรรมในวันข้างหน้าต่อไปด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าบังคับไม่ได้ตถาคตเพียงชี้บอกแนวทางปฏิบัติบอกหนทางมรรคมรรคาเท่านั้นเราจะเดินหรือไม่เดินเราจะไปหรือไม่ไปเราจะจริงหรือไม่จริงในชีวิตของสิ่งที่ความจริงที่แฝงไว้ด้วยความไม่จริงใจมีอยู่มากหน้าหลายตาปากว่าตาขยิบมีมากมายจิตก็ไม่ตรงความหมายตามเหตุผลเพราะไม่มีจริงใจเข้าสู่ในเหตุผลของบุคคลเป็นผู้เป็นชาวพุทธนั่นเองนอกเหนือจากนั้นแล้วท่านสาธุชนทุกท่านโปรดได้รับทราบข้อที่2ต่อไปนี่ห้ามไม่ได้และไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่เชื่อท่านแล้วยังไม่พอไม่เชื่อบิดาบรรดาด้วยน่าคิดเอ้ลูกไม่เชื่อพ่อแม่ก็เหลือวิสัยใช่แล้วถ้าเป็นบัณฑิตต้องคิดหน่อยว่าเหตุใดหนอจึงไม่เชื่อพ่อแม่อ้อตอบได้แล้วคิดได้ทีเดียวเพื่อพ่อแม่สอนลูกให้เป็นโจรสอนลูกให้เล่นการพนันสอนให้ลูกให้เล่นดื่มสุรายาเมาถ้าลูกที่ดีมีปัญญาแล้วท่านฝากไว้ให้เราคิดอ๋ออย่าเชื่อเลยถ้าเราเชื่อแล้วเราก็เป็นโจรไปถ้าอย่างนี้เราต้องนิ่งเสียดุษฎีภาพหาหนทางแนะแนวให้บิดามารดาไม่มีทานให้เกิดทานไม่มีศีลชักนำไม่มีศีลไม่มีภาวนาชักนำให้บิดาเกิดภาวนาขึ้นมาทำนองนี้วิธีแก้แต่มันแน่เหลือเกินทุกวันนี้แก้ไม่ได้โดยวิธีนี้ขอพูดไปตามดับก่อนนอกเหนือจากนั้นแล้วข้อที่3ท่านก็หมายเหตุให้เราอีกอย่าเชื่อสามีภรรยาแต่ก็น่าคิดเรารักสามีก็ควรจะเชื่อสามีถ้าเรารักศรีภรรยาก็ควรจะเชื่อภรรยาไปถ้าเราไม่คิดนะเราไม่คิดหลงงมงายแล้วเราจะต้องรักสามีอาตมาไปเห็นบ้านบ้านหนึ่งสามีเตะภรรยาเรื่อยขออภัยที่ต้องกล่าวเรื่องจริงอาตมาชอบพูดเรื่องจริง
สามเมความรู้สูง

ภรรยาไม่มีความรู้ภรรยาปฐมตรีสามีปริญญาตรีนะเตะกันทุกวันเตะทุกวันเตะลูกค้างบิดไปทุกวันตกกระไดทุกวันนี่แหละอาตมาที่ได้น้อยเนื้อต่ำใจมีลูกผู้หญิงต้องเรียนให้สูงก็ลูกผู้ชายเพราะเหตุนี้เนี่ยเพราะเหตุนี้นี่เรื่องสำคัญนะฝากไว้ด้วยฝากให้คิดลูกผู้หญิงต้องเรียนให้สูงก็ลูกผู้ชายให้มากจริงให้เรียนให้มากๆเพราะเหตุใดได้ประสบประการมาแล้วญาติโยมอาจจะประสบอย่างที่อาตมาว่านี่ดูนี่เรามีลูกสาวมาเตะลูกสาวหลับเรายังไม่เคยตีลูกสาวเราเลยแหมลูกสาวก็แน่เลยรักสามีปิดแม่ในเรื่องจริงเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยรักสามีมากปิดแม่แม่บ้านอยู่ใกล้บอกอ๋อหนูคางเป็นอะไรไปลูกเอ้ยเปล่าหนูตกบันไดเปล่าเตะไปเมื่อเช้าเตะไปเมื่อเช้านี่เขารักสามีมากเขาเชื่อสามีเขาถึงจะเตะไงก็ยังเชื่ออยู่นั่นเนี่ยเพราะเหตุใดจึงเชื่อตอบได้เลยเพราะความรักความรักมากมันจะทุกข์มาให้เชื่อสามีไม่เชื่อศรีภริยาโบราณฝากให้เราคิดแต่เราไม่เคยคิดรักเมียเสียยากรักสามีเสียแฟนในบ้านเสียแฟนนอกบ้านแต่เรารักก็อย่างเงี้ยเสียพ่อเสียแม่แล้วเราไปโกหกพ่อแม่ว่าตกบันไดพ่อแท้จริงเป็นไหนตอบได้เลยสามีเตะนี่อย่างเงี้ยเตะเขาแหละนี่เรื่องจริงที่สิงห์บุรีเองนี่ยังปิดเราไปเห็นมากระถูกระตากลับไปโกหกแม่อีกนะถ้าหากว่าเขาก็แน่เหลือเกินเนี่ยแน่อยู่ข้อหนึ่งถ้าไปบอกกับคุณแม่ไว้ว่าสามีเตะแม่เขาก็บอกให้เลิกกันเขายังรักเขาอยู่มีลูกด้วยกันทั้ง3คนแน่ดีเหมือนกันดีด้วยกันทั้ง2ข้างไม่บอกสักทีถ้าบอกมันมีเรื่องแล้วแม่ก็ปากเก่งซะรวยสิจำลองนี่นี่เหตุผลเพราะฉะนั้นไม่เชื่อสามีไม่เชื่อศรีภริยาเพราะเหตุนี้เองคนเราไม่ได้หันมุมกลับออกหน้าเห็นชอบฟ้าเรียบจะไปสวรรค์กันอย่างเดียวนะจะไปจะสวรรค์แต่สวรรค์ในบ้านไม่รู้เข้ามาบ้านแล้วมีปัญหาแกไม่ตอบแต่ปัญหาเจ้าพ่อนาไม่ได้แล้วเราจะทำบุญไปสวรรค์ยังไงมองเห็นช่อฟ้าลิลิปประสาทสว่างอยากจะไปโน่นเนี่ยแต่ข้างหลังไม่ได้ดูเลยตัวเราก็ไม่ได้ดูว่าเราจะไปสวรรค์ได้หรือไม่และจะไปเห็นช่อฟ้าลิลิปช่อฟ้านาบันคันทวยนะสวยหรูดูงามตาสง่างามในวัดศิลปะหัตถกรรมแต่ทุกคนเราเดี๋ยวนี้ตาต่ำตาไม่สูงไม่ได้มองช่อฟ้าไม่ได้มองหน้าบันคันทวยลวดลายสวยงามมากในพระวิหารหลวงและในพระอุโบสถของวัดนี้คนเขาไม่มองแต่มองต่ำมองพื้นแต่ไม่มองสูงทำมองนี้จึงไม่ได้สามารถจะทราบเหตุผลในวัดนี้มีอะไรบันไดมีขั้นสวยสวยคืออะไรคนที่เป็นบัณฑิตชาวพุทธนี่เขาต้องดุลพินิจพิจารณาดูด้วยตาปัญญาดูด้วยตาในไม่ใช่ตาเนื้ออย่างนี้ต้องใส่แว่นกันอย่างนี้ต้องดูด้วยตาในพิจารณาหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายทำมองนี้จึงจะทราบของจริงต่อไปตามระดับในเมื่อทราบของจริงอย่างนี้นี่เนี่ยหันมุมกลับญาติโยมต้องคิดตามอาตมานะไม่เชื่อสามีภรรยาดูเห็นถ้าภรรยาแนะนำไม่ดีแล้วสามีรักภรรยารักมากทุกข์มากเกิดวุ่นวุ่นวายเลยเสียญาติขาดแฟนทำนองนี้นี่พระเจ้าสอนละเอียดมากสอนซึ้งนะสอนเข้าไปดึงดูดทั้งหัวใจซึ้งน้ำใจโดยอัจฉริยะใสนี่อย่างนี้เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นข้อที่3ตามดับมาห้ามเชื่อใครอีกข้อที่4ห้ามเชื่อเพื่อนข้อที่4ห้ามเชื่อเพื่อนไม่น่าจะบอกว่าอย่างนี้บอกได้เลยต้องไปคิดเพื่อนมีหลายกลุ่มเพื่อนมีหลายคมเพื่อนมีทั้งหญิงมีทั้งชายชวนไปเสียก็ได้ชวนไปดีก็ได้ต้องรับฟังคนที่เป็นชาวพุทธนั้นต้องมีเหตุมีผลนะดูปัจจุบันเท่านั้นอดีตไม่ได้อนาคตอย่าจับมั่นขั้นไม่ตายเพื่อนก็จะช่วยเราได้เหรอถ้าเราผิดหวังเขาไม่ช่วยเราจะเสียใจแค่ไหนนี่ข้อนี้ข้อหมายนิยามธรรมในบทประจำชีวิตจึงจะแก้ข้อคิดนี้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญหน่อยอาตมาให้แนวให้แนวไปก่อนแล้วถ้ามีเวลาก็จะพูดเรื่องกฎแห่งกรรมตามไปจริงไม่ใช่พูดเรื่องกฎกรรม12ในหลักพระธรรมนะอันนี้หลักแผนที่เท่านั้นเบิ้นเราจะสำเร็จการแพทย์แล้วเวชศาสตร์แพทยศาสตร์แล้วไม่ประสบอาการกับคนไข้เลยแล้วจะรักษาเก่งได้ยังไงรักษาเก่งยังไงไม่ประสบอาการไม่เคยรักษาคนไข้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่เราประสบอาการคนไข้มากเก่งมากประสบอาการด้วยปัญหาอย่างนี้มีปัญหาอย่างไหนมากปัญหาอย่างนั้นเป็นหลักตำราครูให้เราดูได้ข้อคิดในหลักพระพุทธศาสนาได้โดยไม่ยากเลยตรงนี้และประการต่อ

ต่อไปนั้นห้ามเชื่อเพื่อนในข้อที่สี่นี่เพื่อนไม่ดีชวนไปนะเข้าในคลับในแถบไปเลยเข้าเล่นการพนันไปเราเชื่อไหมถ้าเชื่อเชื่อนะพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเอ๊ะก็น่าจะเชื่อนะเพื่อนรักเพื่อนเกลือเรียนหนังสือมาด้วยกันและก็ได้ลงนิ้วสาบานกันมาเชื่อได้แล้วไม่ต้องสาบานนะเดี๋ยวคนนี้แก่สาบานอาตมาไปเป็นวิทยากรที่วัดไร่ขิงหลวงตาศาสนาไปอบรมเรื่องวัดพัฒนาเห็นอยู่ในพระในโรงโบสถ์หนุ่มสาวชั้นมหาวิทยาลัยชั้นปริญญาตรีกำลังทำปริญญาโทไปสาบานกันในโบสถ์สาบานในโบสถ์เรื่องความรักและเป็นความจริงและยอมตายกันได้บอกนี่พวกนี้โง่มากเรียนรู้มาซะเปล่าๆแล้วมีความคิดต่ำๆยอมตายได้ยังไงเนี่ยตายด้วยความรักน่าเสียดายมากชาวพุทธนี่เหตุผลด้วยความเชื่อกันอย่างนี้เด้อและประการที่ห้าญาติโยมฟังต่อไปอาตมาชอบพูดซ้ำๆซักๆห้ามเชื่อใจหลักห้ามเชื่อจิตทุกหลักน่าจะคิดน่าจะเชื่อตัวเราให้มากตัวเราเนี่ยมันมีความสามารถประการใดควรจะเชื่อตัวเราให้มากกว่าดีคนอื่นเชื่อคนอื่นยังไงหันกลับพับพบจุดนี้ทันทีอ๋อขณะเรามีโลภะขณะที่เรามีโทสะมากโมหะมากถ้าเชื่อแหลกเลยนะถ้าเชื่อแหลกเลยนะสามีภรรยาทะเลาะกันกำลังโมหะเนี่ยไม่มีทุบหมอกข่าวหมอกท่านทั้งหลายยังเป็นชาติปฐมยังมีอัตตาจะต้องพึ่งตนเป็นหลักฐานและตนทั้งตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนและตนเท่านั้นที่นำตนคือตัวเราคือมาเน่าที่เราจะต้องเกาะมันอยู่ที่จะต้องกระตุ้มเอาเรือเอาเรือนล่างคือมาเน่าที่จะต้องข้ามฟากฟางไปถึงก่อนแล้วค่อยทิ้งมาเน่านี่มันพูดกันอย่างนี้จึงต้องเถียงกันมันคนละชั้นคนละสติปัญญาเอาเรามาเถียงกันในสังคมในหลักธรรมเถียงอย่างนั้นเถียงอย่างนี้เอาแพ้เอาชนะกันน่าเสียดายมากน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งตีความหมายของพระพุทธเจ้าที่สอนมาชัดๆแท้ๆตีไปเคลือบคลายตีไปให้เคลือบคลุมนะแล้วทำให้คนผู้ฟังไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจตีความหมายไปนะเพราะฉะนั้นในหลักวิชาการต่างๆจะเป็นระดับชั้นมหาวิทยาลัยก็ตามแค่วิชาการเรามานั่งฟังอาจารย์สอนในวิชาใดก็ตามแล้วไปตีความหมายวิชาการยังผิดจึงสอบตกอาจารย์เขาสอนอย่างนี้ชัดมากแล้วมีตีความหมายอย่างนี้แต่คนฟังต้องร้อยคนแต่คนหนึ่งตีความหมายอย่างหนึ่งและอีกคนหนึ่งตีความหมายอย่างหนึ่งและอีกคนหนึ่งตีความหมายอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นตลอดมานี่แค่วิชาการยังขัดข้องทางเทคนิคอีกมากมายตอบได้เลยอย่าว่าเขาเลยนะเขามีสติปัญญาไม่เท่ากันแล้วมีฐานะไม่เท่ากันกฎแห่งกรรมปรากฏชัดว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมาคนเราเกิดมาเหมือนกันมีหูมีตามีปากมีฟันแผกหญิงชายแต่กรรมวิธีแยกประเภทคนไปแล้วแยกไปสูงแยกไปต่ำแยกไปดำแยกไปขาวแยกไปยากดีมีจนหาเช้ากินข้ามหาข้ามกินข้ามหาเช้ากินเช้าแยกไปมีสติปัญญาความสามารถแล้วแยกให้มีวิชาการสูงขึ้นเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นถึงปริญญาเอกตอบได้เลยมีดวงการศึกษาอดีตชาติเป็นกฎแห่งกรรมเพราะเราเคยศึกษามาถึงยังไงในชาตินี้มันก็ต้องศึกษาเหมือนเรามีเชื้อไส้โทมามีเชื้อเห็ดมันจะต้องเห็ดขึ้นถ้ามีเชื้อไส้โทถึงจะเปรี้ยวยังไงเกเรเกเสยังไงก็ตามไปกลั่นเป็นเหล้าฉุนกักมันมีเชื้อถ้าคนไม่มีเชื้อไม่มีกฎแห่งกรรมนั่นอดีตชาติที่ผ่านมาแล้วคนนั้นไม่มีประสบในการศึกษามีเงินกี่กระพร้อมส่งลูกไปอเมริกาก็ไม่มีทางสำเร็จให้ลูกไปเรียนรัฐศาสตร์ไปเรียนเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตพาไปเอาดนตรีดีดสีตีเป่ากลับมาให้พ่อแล้วแอนหน้าแอนหลังโดยสวาโดชาแดนี่ให้ไปเรียนวิชาการแต่นิสัยของเขามันมีในเชื้ออย่างนั้นมาจะทำยังไงเล่านี่มันเป็นกฎแห่งกรรมทุกคนไม่ทราบทุกคนไม่มีความเข้าใจพ่อแม่สร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานก็จริงแหละแต่ทว่านะท้องหนึ่งนะท้องหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจทุกคนจะเหมือนกันไม่ได้เลยนี่อย่างนี้เป็นข้อกฎแห่งกรรมต้องวิจัยไว้ในฐานะเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ในเหตุผลเหล่านี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ญาติโยมมีความหมายประการใดในชีวิตของญาติโยมบ้างนี่แหละแก้ปัญหาจำเพาะหน้าไม่ได้เหตุผล2ประการขัดข้องทางเทคนิคทางวิชาการเนี่ยทำวิชาการตีความหมายเขียนแบบแผนผังสถานนิกออกแบบมาฝ่ายวิศวกรก็คำนวณเหตุผล

คำนวณขึ้นมาฝ่ายวิชาช่างก็ทำไปแต่ต้องตัดให้สถาปนิกออกแบบมาเพราะสถาปนิกไม่เคยทำนะออกแบบสวยหรูดูงามตาแต่ในช่างบอกว่าบันไดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เขียนแปลนดีถูกต้องดีแต่วิธีปฏิบัติทำไม่ได้นะต้องเปลี่ยนขั้นบันไดใหม่ให้มาเวียนทางนี้แล้วตึงหลักดีจึงจะทำถูกต้องเป็นวิชาช่างที่ทำแล้วศิลปะตามสำหรับช่างผู้กระทำเท่านั้นเป็นหลักของการกระทำบุคคลที่ทำอยู่เสมอมาคนที่ออกแบบไม่เคยทำออกแบบออกแผนไม่เคยทำแต่ไม่รู้ประสบการณ์เพราะสถาปนิกไม่เคยทำออกแบบไปแต่พวกคำนวณก็คำนวณไปแต่พวกที่จำประเมินผลจากเงินที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยไปประเมินยังไงก็ประเมินอย่างนั้นมาแต่ไม่ประเมินดินฟ้าอากาศไม่ประเมินเหตุการณ์ที่มันผ่านไปครั้งอดีตกับปัจจุบันเป็นประการใดและไม่เคยประเมินอนาคตว่าเดี๋ยวนี้ของมันแพงแค่ไหนประการใดประเมินยังไงก็อย่างนั้นมาอยู่ยังไงก็อยู่งั้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะแต่ประการใดเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงภาวะแล้วให้มันเข้ากับดินฟ้าอากาศกับสถานที่ให้เหมาะสมสมส่วนและควรกันโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยและทำอะไรมันถูกแบบถูกทำอะไรมันถูกบทถูกแบบหรือถูกแบบถูกบทหมดจดเหมาะเจาะทุกประการนี่นะเรื่องอยู่ที่จุดนี้เพราะฉะนั้นเหมือนการตั้งพระพุทธรูปอยู่ทางขวามือนะต้องขวามือเสมอไปเนื้อแต่สถานนี้ไม่เหมาะสมเพราะติดทางห้องน้ำบ้างติดนอนบ้างซ้ายมือได้ไหมได้โดยความเหมาะสมในสถานที่ตรงนี้นี่การเปลี่ยนแปลงแต่คนไม่รู้จักจะเปลี่ยนตั้งตรงไหนก็ตั้งมาตรงนั้นมาเหมือนหมากรุกอย่ายอมขออภัยมี64ตาเดินอยู่ตาไหนตานั้นจนอยู่ตาแตกจนอยู่ตาเดียวนี่เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงฐานะให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่ให้เจริญขึ้นในส่วนสถานะการของบุคคลนี่เป็นบุคคลสำคัญนี่แหละหลักฐานหน้าคิดที่อาตมามาให้แนวความคิดกับชาวพุทธที่เราจะต้องคิดกันได้นะบัดนี้และบางคนอีกกลุ่มใหญ่ๆเลยนะไม่อยากทำบุญและคืนบุญไปแล้วนี่ประสบการณ์กับตัวอาตมาเองบางคนนี่สามีภรรยาเนี่ยมารุ่นอาตมาสร้างโบสถ์นะโบสถ์อาตมาสร้างทิพปี16วันไม่มีแม้แต่ตังเดียวแต่ต้องเสร็จต้องเสร็จแน่นะและจุคน300คนนะตังไม่เดียวไม่มีแต่ไม่ต้องเรียลายด้วยแต่ต้องเสร็จตามกำหนดนี้แล้วญาติโยมก็มาทราบนะมีคนหนึ่งลงทุนไปแสนทราบทุกคนสามีภรรยาแล้วไม่ดีขึ้นนะตลอดวิวาทกันเรื่อยเลยโง่ยังงี้งั้นกันตลอดมาก็โทษเพราะเหตุที่มาสร้างโบสถ์ถ้าเราไม่มาสร้างโบสถ์แล้วเราคงไม่ทะเลาะกันแล้วคงจะไม่ยุ่งยากอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนี่ทำตรงนี้เนี่ยในที่สุดมาขอคืนบุญเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยทีเดียวได้ไม่มาเป็นเช่นนี้แล้วก็ให้คนอื่นรับทอดไปเอาไปแสนก็มาให้ลงชื่อคนที่เอาเงินมาให้นี่มันเป็นเวลานานแล้วดูเถอะนะสร้างโบสถ์จนเสร็จมาต้องหลายปีแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยคืนหนักเข้าแล้วก็ชุดลงไปตามดับแล้วหาว่าบุญไม่ช่วยเพราะเหตุด้วยการทำบุญเองจึงทำให้สุดปั่นเพราะเขาไม่ทราบหลักพุทธศาสนาเลยนะบางคนเป็นมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์สร้างศาลาอานิสงส์แสดงเหตุผลว่าเป็นพระอินทร์สร้างถนนทางเป็นพระอินทร์เขาก็อยากเป็นพระอินทร์แต่เงินฝากไปสร้างโบสถ์บ้างสร้างศาลาบ้างเอาเงินฝากไปเนี่ยแต่จิตใจไม่เข้าธรรมะไม่มีทางไปพระอินทร์ได้หรอกแล้วไม่มีทางที่จะไปสวรรค์แต่ประการใดได้เพราะไม่ปฏิบัติธรรมะนี่แหละเหตุผลที่น่าฟังนะแล้วจะเป็นพระอินทร์ได้ยังไงจะเป็นเทวดาได้ยังไงจะเป็นนางอับสรได้อย่างไรเป็นไม่ได้โดยประการทั้งปวงอย่างนี้นี่แหละเหตุผลที่น่าตะวิจัยบางคนที่ทำบุญนี่นะทำบุญสำคัญอีกประการหนึ่งไม่ต้องเหตุผลอย่างอื่นเลยยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องกฎแห่งกรรมบางคนทำสลึงเดียวสามารถเป็นอักเอกมเหสีราชาได้ทำแค่สลึงเดียวบางคนทำเป็นร้อยเป็นช่างเลยแต่ไม่ได้ทำด้วยความจริงแล้วทำแต่หวังผลตอบแทนนี่พูดเรื่องทานทั่วๆไปแล้วในเมื่อทานทั่วๆไปนี่มีประสบการณ์เมื่อสมัยพุทธกาลนานมาแล้วมีมากมายทีเดียวแต่ตมาจะพูดในเรื่องจริงที่มีอยู่ทำนองนี้บางคนเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ยทำบุญสลึงเป็นนางทาสีไอ้นางทาสีนี่อยากจะทำบุญแต่รวมไม่พอสลึงสักทีรวมมา10ประตังค์20ประตังค์ก็หมดสักทีอยากจะทำบุญเลือกเกินนี่ทำด้วยใจจริงทำด้วยแสดงออก

ลงหมดเลยลงและประสาทพรมากมายและให้ธรรมะธรรมเทศนาด้วยแค่สลึงเดียวเท่านั้นเลยอนิสงส์ของนางทาสีผู้มีกุศลโดยกุศลจิตแปลว่าตั้งใจทำบุญไม่หวังผลตอบแทนไอ้ความตั้งใจกับไอ้ใจจริงเนี่ยมันอยู่ในจุดหมายบางคนไม่ได้ตั้งใจนะทำบุญเขาบอกก็ถามทรงนะยอมจำไม่ได้นะแต่คนไหนก็บอกควักตะพืชทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าควักตะพืชร้อยสองร้อยช่างสองช่างพันสองพันหมื่นสองหมื่นทำตะพืชอย่าลืมนะขาดปัญญาเนี่ยขาดปัญญาตายไปนะตายไปนะอันนี้เรื่องจริงเจ้าจะไม่ขอเล่ามีเรื่องจริงๆในปัจจุบันเนี่ยว่าตายไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นโลกมหาเศรษฐีย่อมเพราะบริจาคทานใครมาทำฟักฟักกระพุดเลยทำไม่อันมาบ้านนี้ต้องได้ไม่ร้อยก็ช่างมาต้องได้เนี่ยทำไปมากไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดนะยอมหันมุมกลับตายไปเป็นลูกมหาเศรษฐีมีนาเป็นพันพันไร่มีนามากมายจริงๆนะแล้วก็มีสวนมีโรงสีไปโรงน้ำแข็งนะนะมีมากมายนะตอบหันมุมกลับตอบอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเสนาธิการบ้านนั้นทั้งบ้านทั้งลูกทั้งหลานเธอไปเรือเปลือหมดเรียนสอบแค่มัธยมก็ตกเรียนอะไรไม่เอาไหนเลยนี่มีเป็นเศรษฐีแต่ต้องจ้างเขามาเป็นผู้จัดการในบ้านเราเอาตมูคนอื่นมาหายใจนะเอาตมูคนอื่นมาหายใจนะไม่ได้หายใจคล่องเลยนะเอาผู้จัดการโรงสีก็ต้องจ้างเขามาเอากินเงินอีกนะกินเงินอีกนะยอมจำไว้โบราณเขาว่าไว้นะไว้ใจลูกจ้างตาบอดสองข้างนะไว้ใจลูกของเราตาบอดหนึ่งข้างไปแล้วถ้าไว้ใจตัวเรามีความสามารถนะมันแสงสว่างเกิดขึ้นต้องฝึกตัวเองตรงนี้อันนี้เรื่องจริงที่ผ่านมาก็ได้ความว่านางทาสีนั้นพูดทิ้งไว้ก็ทำบุญในสมปรารถนาแล้วอานิสงส์ก็ได้มาเป็นอัครเอกมเหสีของพระราชาได้อานิสงส์สลึงเดียวเลยเพราะอะไรเหลือนางทาสีเขามีคุณธรรมไม่เหมือนเศรษฐีมีเงินล้านไม่มีคุณธรรมเลยนะไม่มีธรรมะแม้แต่ข้อเดียวนะแต่นางทาสีนี่จนจริงๆนะแต่มีอัจฉริยะสายดีมีใจคอกว้างขวางมีเมตตาสูงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่ใจไม่ดำเอามาเหตุเยี่ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ทั่วเป็นให้จำตายแต่ประการใดแต่บางคนมีเงินแต่ใจดำนะเอามาเหตุเยี่ยมโหดทารุณดุร้ายนะฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายง่ายๆเลยตรงนี้นางทาสีก็เกิดมาเป็นอักเอกเลื่อนขึ้นมาในปัจจุบันนั่นเองเป็นอักเอกของมเหสีของพระราชาในเมื่อสมตามปรารถนาตามที่จังใจไว้ก็เอานำข้าวของสัพปริวาลังมาทำบุญในวันนั้นเองมาทำบุญเองเลยผลที่ท้ายมาใหญ่โตมาอย่างมโหฬารแต่ท่านจะเอาวาดไม่ลงไปประสาทถอดให้จะพระลูกวัดในยกตัวอย่างพูดให้อย่างเข้าใจง่ายๆไปสู่ทศบันเดนไปให้พรเท่านั้นเลยทำเสร็จพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยนางอักเอกมเหสีของพระราชานั้นก็ไปต่อว่าท่านสุภานเจ้าวัดเมื่อข้าพระเจ้านั้นในเมื่อเป็นนางทาสีเนี่ยผ้าผ่อนท่อนสบายก็ขาดแล้วทำไมเนี่ยพระคุณเจ้าจึงมาประสาทพรให้มากมายแสดงธรรมเทศนาและก็ให้เสริมศรัทธาข้าพเจ้ามากมายเหลือเกินแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ามีหน้ามีตาแล้วเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นแล้วทำไมท่านจึงไม่มารับชัยทานของข้าพเจ้าเราทำตรงนี้พระคุณเจ้าตอบว่าอ๋อนางทาสีเมื่อในวันนั้นที่อาตมามาให้พรนั่นท่านเนื่องจากนางทาสีนั้นมีศรัทธาแรงกล้าต้องการรับพระธรรมเทศนาและต้องการสนใจในหลักศาสนาอย่างยิ่งและทุกสิ่งที่เธอได้ทำมานั้นมีคุณธรรมตามสมควรสมส่วนและควรกันแล้วข้าพเจ้าจึงมาให้แนะแนวและส่งเสริมศรัทธาของเธอให้สูงขึ้นด้วยกล่าวสัมโมทิกถาพรรณนาประสาทพรชัยให้เธอสมปรารถนาด้วยอิทธิตังปฏิตังตุมหั่งคิปะเมวะจะมิตรโตเป็นต้นแต่มาบัดนี้เนี่ยเธอมีเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมีหน้ามีตาแล้วศรัทธาของเธอไม่เหมือนแต่ก่อนมาไม่จำต้องกล่าวว่าเรามาให้พรหรอกแค่พระภิกษุสามเณรในอาวาสนี้ก็ให้พรได้เพราะเธอมีเครื่องครบพร้อมแล้วดังนี้เป็นต้นนี่เหตุผลขอญาติโยมไปวิจารณ์เองนอกเหนือจากนั้นจะมาพูดหันมุมกลับถึงเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าดังกล่าวมานี่ที่ทำบุญโดยที่ว่าควักตะพื้นควักไปเรื่อยเลยอย่างนี้นี่อย่างอีกบ้าน

อย่างนี้ก็ได้ความออกมาว่าเขาเหล่านั้นต้องกินข้าวกับน้ำตาทุกวันไม่มีใครเป็นผู้จัดการได้สามีก็ถือไปเรือเปลือเลยแล้วบริหารงานก็ไม่ได้ไอ้ลูกน้องก็โกงกินตลอดเวลาลงสีอยู่ไม่ได้นะลงสีอยู่ไม่ได้เงินทองก็มีมากชักลอยล้อไปจ้างใครมาคนไหนคนนั้นจ้างคนไหนคนนั้นเอาจ้างแม่ครัวมาก็ช่อล่าบางหลวงอีกเน็บแนมทุกประการเน็บแนมแกมพชดซะด้วยเสียมาแบบบทในโรงครัวนองนี้กลัวไปตามเหตุการณ์ของบุคคลที่ลามกสกปรกในชีวิตของเขาอย่าไปโทษคนใช้เลยทอดตัวเราฮะเพราะกฎแห่งกรรมที่เรากระทำมาไม่ดุลพินิจพิจารณาหาสติปัญญาแต่ประการใดนี่เกิดเหตุผลขึ้นมาต้องวิจัยนอกเหนือจากนั้นข้อต่อไปในเมื่อเป็นชนีแล้วก็ได้ความออกมาว่าเขาหนักเข้าก็ล้มละลายไปในที่สุดเพราะเหตุใดขาดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการทำบุญไม่ได้พิจารณาเนี่ยและไม่หาเหตุผลต้นปลายแล้วตายไปเป็นเศรษฐีใช่แล้วแต่ไม่เป็นรวยนะไม่ใช่เป็นคนรวยคนรวยต้องมีสติปัญญาคนที่มีเงินมีทองเนี่ยมันจะรวยเสมอไปนะโยมหันมุมกลับโยมจะคิดได้ถ้าไม่หันมุมกลับจะคิดไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไม่เป็นเห็นแต่ตัวตายไม่คลายทิฏฐิไม่ยำเกรงชอบไม่ประกอบกุศลไม่ได้ผลนั้นมีหลักฐานแก่ใจในข้อคิดในกิจปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะชี้แจงแสดงต่อไปถึงเหตุผลข้อเท็จจริงว่าผู้ที่มีสติปัญญานั้นเขาจะต้องการจะทำบุญทุนทานเหมือนอย่างที่คุณมนัสได้ดำเนินงานอย่างนี้ต้องคิดก่อนนะเดี๋ยวก็ทำมูลนิธิเนี่ยมูลนิธิอะไรอ๋อทำดีเนี่ยคิดแล้วอ๋อทำแล้วเกิดประโยชน์แก่เยาวชนแล้วมีการเผยแพร่หลักพระธรรมมีการพิมพ์หนังสือให้สมาชิกหรือชี้แจงในเหตุผลก็เท็จจริงในเรื่องปฏิบัติธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรัตนาพระภิกษุสงฆ์เถรานุเถระสู้ทรงคุณวิทยาการแต่ละแขนงวิชาเอกคุณทางมาชี้แจงแสดงในที่ประชุมนี้แต่ละเหมาะสมต่อโอกาสและเวลาและแต่ละเดือนแต่ละปีที่ทำมาเช่นนี้อ้อดีมากดีมากเข้าในหลักบุพเพเจตนาเอาไปส่วนกุศลศรัทธาของญาติโยมถูกต้องดังนี้นะอย่างนี้เราก็ดำเนินงานช่วยกันเป็นสมาชิกแล้วร่วมกันข้อคิดในชีวิตเผยแผ่พระธรรมและเปิดเผยตีแผ่ชี้แจงแสดงออกด้วยแม่บทแม่แบบแบบแผนและโครงสร้างอันเป็นแบบแผนและแปลนของเราต่อไปในอนาคตเพื่อปรารภอย่างเกิดความเจริญในพระศาสนาของบุคคลผู้ซึ่งใจที่จะมีความเจริญในชีวิตต่อไปเพื่อลูกหลานในอนาคตการวันข้างหน้าต่อไปคนประเภทนี้จะเกิดอย่างไรจะทำบุญสลึงบาท2สลึงก็ตามมีสติปัญญาสูงจะไปเกิดที่ไหนมีแต่มหาวิทยาลัยมีสติปัญญาแล้วจะไปประกอบหน้าที่การงานมีกุศล 80% จะค้าขายก็รวยจะไปเหนือมาใต้เป็นนักธุรกิจหรือเป็นข้าราชการประกอบกิจอาชีพการงานหรือรับราชการหลวงราชการราชรัฐวิสาหกิจประการใดมีแต่ต่อปัญญาต่อกุศลโดนบันดาลให้ผลผลเกิดอัตโนมัติเกิดขึ้นได้และทำให้บุคคลนั้นถึงจะมีเงินน้อยไม่มากนักแต่สติปัญญาเท่านั้นสามารถจะทะลุปลุกปล่องได้อาตมาจึงมีข้อคิดของบัณฑิตโบราณที่ญาติโยมก็ทราบแล้วทุกประการนี่นะทรัพย์ในดินสินในน้ำนะก็โบราณท่านบอกว่าทรัพย์นี้มีใกล้ใครปัญญาไวหาหน้าบ่อนานแว่นแคว้นแดนดินมีสิ้นอยู่ทุกสถานถ้าใครเกียจคร้านบ่อพานพบนาเพราะฉะนั้นบางคนทุกวันนี้หลงแต่เงินเดือนไม่หลงเงินเดือนเงินเดือนไม่เคยคิดกันเลยนะเราเนี่ยฉลองสมพ่อกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเพราะฉลองที่ดินเรามีเงินเดือนกินโบราณท่านบอกไว้ทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้ำกินไม่รู้จะหมดดินเท่านั้นอาชีพการงานอยู่มาตั้งแต่พันบรรพบุรุษของเรามาแล้ว200ปีเฉพาะรัตนโกสินทร์นี่อยู่รอดตลอดมาเพราะเงินดินไม่ใช่เงินเดือนนะแต่คนไหนหลงเงินเดือนน่ะเดือนหมดเดือนนะเดือนหมดแค่เดือนนะถ้าคนไหนมีเงินดินมีทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้ำใจอาชญาสายดีมั่งมีศีลสุขด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตาโดยภาวนาธรรมแล้วทุกประการแล้วรอดแน่และกินในหมวดถึงลูกถึงหลานถ้าเรามีเงินเดือนกินปลดเกษียณไปลดค่าของเวลาหรือมีค่าสูงขึ้นโดยอัตโนมัติและตลอดทั้งลูกและภรรยาถ้าหากว่าเราขาดกันแค่นั้นหมดสัญญาลูกก็ไม่ได้ลูกมีหน้ามีตามีเหตุมีผลเงินเดือนก็สิ้นสุดกันแค่นั้นจะต่ออีกไม่ได้แล้วแต่เงินเดือน

ไม่มีทางหมดขออย่าโยมคิดต่อไปด้วยนะอย่าหลงเงินเดือนนะถ้าหลงเงินเดือนหมดเดือนนะถ้าหลงควรจะมาหันมาเงินดินทรัพย์อยู่ในดินศีลอยู่ในน้ำปฏิบัติธรรมกันนี่เนี่ยไม่มีหมดคนไหนปฏิบัติธรรมคนนั้นปราลบเหตุผลไม่จนรวยมหาศาลนะแล้วรวยได้จริงๆเนี่ยนะรวยได้ยังไงและการแผ่เมตตาเนี่ยวันนี้อาตมาก็พูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วพูดแน่แนวแต่ละอย่างสิ่งละอันพลน้อยตามเหตุผลที่จะชี้แจงแสดงไปตามดับนอกเหนือจากนั้นยกตัวอย่างเจ้าหนึ่งจะไปออกชื่อก็เลยจะมานี่หรือไม่ก็ตามเขามาหาอาตมาอยู่เสมอนี่แหละญาติโยมทั้งหลายให้เขากู้ไป10 ล้านบ้านอยู่กรุงเทพนี่แต่จะอยู่ตรงไหนก็ตามเงินไม่ได้ทวงก็ไม่ได้ทำยังไงไม่ได้เกิดฟ้องร้องกันตามโรงศาลไม่ได้มา5 ปีไม่ได้เลยแล้วเขาจะมายิงฆ่าซะด้วยสิจะฆ่าให้ซะด้วยสิแล้วเขาเป็นคนจีนเขาไม่รู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่เขาเป็นคนจีนนอกและจีนในไปสมกันตรงนี้แล้วไปหาอาตมาอาตมาดูแล้วได้แน่10 ล้านเนี่ยต้องได้นึกไว้ในใจจะไม่พูดแต่เขาทำตามคำสั่งของเราต้องได้คืนแน่10 ล้านอาจจะงอกอาจจะงอกนี่ไปฟ้องร้องเขาไปฟ้องร้องยังไม่พอนะมีการต่อว่าหน้าศาลแล้วมีการอาฆาตเคียดแค้นซึ่งกันและกันจะไม่ได้เลยนะวิธีการของเราทำยังไงวิธีการของอาตมาทำยังไงอาตมามาจากไหนเอามาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีข้อคิดด้วยเมตตาสูงด้วยการแผ่เมตตาบอกว่าคุณยอมทำกรรมฐานเป็นไหมโอ้ยไม่สนใจไม่เป็นหรอกไม่เป็นว่าทำไม่ได้หรอกบอกเพราะอะไรเขาเลือกการเพื่อเพื่อนฝูงที่ฉันก็บอกถ้าทำมันจะบ้าบอกใช่แล้วมันบ้าทุกคนแหละมีใครดีกันที่ไหนน่ะบ้าทั้งนั้นเนี่ยปุถุชนก็เป็นคนบ้ามีไหนคนดีถ้าวิคนจริตไปเรื่องนี้นะไม่ใช่ไม่คนละแบบนะคนบ้าเนี่ยบ้าทุกคนอาตมาก็บ้าไม่มีคดีแล้วแล้วยอมก็มาด้วยบ้าลายบ้าบุญบ้าลายบ้าบาปบ้าลายบ้าขยันเป็นบ้าพูดมากเป็นบ้าโอ้ยขี้เกียจเป็นบ้าเลยโอ้ยทำนองนี้ร้องเป็นบ้าไม่มีสติปัญญาว่างี้บ้าทั้งนั้นปุถุชนแล้วคนบ้าคนที่ไม่บ้ามีคนเดียวในโลกคนเดียวเท่านั้นคือใครได้แก่สู่ภาวะไม่ลดละมรรคผลเข้าสู่กุศลเทศนาในข้าวในพระอรหัตตมรรคนั่นแหละเลือดบ้าหมดเลยเราจะต้องมีเลือดบ้าลองเอาไปตรวจสิบ้ากี่เปอร์เซ็นต์นะบ้าแบบไหนมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กลุ่ม A กลุ่ม C กลุ่ม B มีไงเข้าไปสู่กลุ่ม O ถ้าคนไหนธรรมะซึ้งใจเปรียบประดุจว่ากลุ่ม O เข้ากันได้ทุกเลือดถ้าคนไหนไม่มีกลุ่ม O นะกลุ่ม A ก็ต้องเข้ากับกลุ่ม Aเบก็เบไปเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่ละคนปนกันอยู่ทำนองนี้มันจะถูกปากถูกใจของคนทุกคนไปคงไม่ได้แต่คนไหนเข้าซึ้งถึงหลักธรรมะเข้าสู่ในครบโอแล้วรับรองได้เลยว่าคนนั่นเข้ากันได้เขาก็เด็กได้เขาก็ผู้ใหญ่ดีตรงนี้แล้วกล่าวถึง2 คนสามีภรรยานั้นนี่เรื่องอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้แต่บอกโยมเราก็คิดอย่างนี้ได้ไหมคิดถึงว่าเรามีกรรมชาติก่อนถ้าเราเอาไปเอาเขามาเนี่ยก่อนแล้วก็ใช้หนี้เขาไปได้ไหมพี่โตเอ้ยพระคุณเจ้าเอ้ยมันต้อง10 ล้านชุนา10 ล้านชุนากว่าจะทำมากินใน10 ล้านเนี่ยทำมาตั้งแต่พ่อแม่ถึงที่ฉันนะกว่าจะมาถึงที่ฉันเนี่ยทำมาถล่มแทบตายแล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วกู้ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นหลายๆประเภทจะไม่ขอกล่าวสรุปว่าอย่างนี้ก็ได้ความบอกเอาอย่างนี้ยอมทำใจได้ไหมนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วแผ่เมตตาเขามีความสุขไอ้คนที่ว่าโกงไปหรือว่าเขาจะเอาไปยังไงอย่างนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาโกงสิคิดว่าเขายังไม่มีดีกว่าถ้าเขามีก็คงไปโกงเราแล้วคนมันเกิดความจำเป็นขึ้นมาเลยก็ต้องพูดเสียคำพูดไปเป็นหลักธรรมดาว่าโลกเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าสอนว่าอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกขังหาที่มาของทุกข์อนัตตาเกิดผลงานจากความเป็นอยู่ของชีวิตพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดมากว่าทำอะไรในโลกนี้ไม่มีคำว่าแน่นอนไม่มีคำว่าจริงมีแต่อนิจจังไม่เที่ยงนัดกับเพื่อนไว้อย่าไปไม่ได้ปวดท้องปวดหัวไปอนิจจังเราคิดว่าจะไปเพื่อนในคอแต่แล้วไปไม่ถึงพาไปวะเชียร์แชร์บ้านในคอแล้วไปบ้านในคอไม่ได้เราตั้งใจว่าจะไปบ้านในคอแต่เลยไปบ้านในงอเพื่อนก็ชวนไปมันแน่นอนไหมไม่แน่นอนเอาหลักนี้มาเป็นหลักปฏิบัติเราอย่าไปคิดว่าเขาโกงเราเลยเรายอมแผ่เมตตาเขาได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอก
พอนึกถึงเขาเข้าแล้วใจจะขาด

แผ่ไม่ออกแผ่ไม่ออกมันค่อยหดบอกอย่างนั้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เนี่ยยอมตัดสินใจได้ไหมเสียสละเงิน10ล้านให้เขาเลยโอ้ยตายดิ้นเลยจะตบอกผางเลยบอกโอ้โหหลวงพ่อไม่สอนอย่างนี้บอกเอาละอาตมาสอนเรื่องจริงมือคนไม่ชอบชอบที่ไม่จริงไอ้ที่ได้ไม่เอาจะไปเอาที่ไม่ได้ไอ้ที่จริงไม่ชอบโยมไปชอบที่ไม่จริงมันถึงทุกสิ่งนี้ต้องวุ่นวายอย่างนี้หมอโดบอกว่าให้ทำพิธีกรรมสวดมนต์ภาวนาสร้างโบสถ์วิหารไม่รู้กี่หมื่นแล้วมันก็ไม่ได้แล้วให้สะเดาะเคราะห์อย่างโน้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้บอกเอาละดีแล้วโยมทำมามากแล้วลงเชื่ออาตมาดูสิตำราตมาไม่ต้องใช้คาถาโคมใช้อย่างเดียวเสียสละเสียสละแล้วแผ่เมตตาเขาอยู่เย็นไปสุขบอกฉันทำไม่ได้แล้วเจ้าคะเป็นยังไงเจ้าคะก็เนื่องจากว่าเห็นหน้าเขาแล้วอยากจะตายนะเครียดแค้นอยากจะฆ่าเขาอยากจะหยิกอยากจะแล่เนื้อเกลือทาซะเลยนึกถึงเงิน10ล้านขึ้นมาทำตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ยอมทำอยู่มาอีก2ปีอยู่มา2ปียอมจำนนหมดทางไปหาหมอแขกทำหมออะไรตอนฝังลูกฝังรอยเงินก็ไม่ได้คืนมีแต่เกิดราชศัตรูเกิดศัตรูเพิ่มขึ้นมากมายเลยบอกอาตมาลาของพระพุทธเจ้าซิมานั่งวิปัสสนาสัก7วันเถอะมาบวชชีพราหมณ์กันแล้วนั่งบำเพ็ญกุศลโอ้ฉันเป็นคนจีนทำไมอ่ะได้ไม่มีเหลือวิสัยแค่เมืองจีนเนี่ยเขายังทำได้พูดไทยยังชัดแต่จีนเมืองไทยพูดไทยไม่ชัดอยู่มันต้อง30ปียกตัวอย่างให้โยมฟังอาตมาไปเมืองจีนมาเนี่ยคนจีนที่เป็นด็อกเตอร์อยู่ปักกิ่งทำหน้าที่ตุลาการเนี่ยเขาพูดไทยชัดมากครับกระผมครับกระผมพูดชัดมากถามบอกวิธีการทำยังไงจะพูดชัดเขามีวิธีอ่านอักขระอ่านอักษรศาสตร์และใช้ตัวรอเขามีทองคำรีดขึ้นมาขูดลิ้นนี่วิธีเขาจะไม่ขอกล่าวนะมันจะยืดไปมันจะนอกเรื่องนอกกล่าวนี่เป็นด็อกเตอร์เขาขูดลิ้นแล้วหัดว่าอักษรแต่ละตัวไม่ใช่พูดเลยถ้าพูดเลยพูดไม่ชัดแน่พูดไม่แน่ไปชัดแน่ต้องพูดอักษรแต่ละตัวภาษาไทยรอรอรอครับกระผมรอพูดได้ทุกตัวอักษรสูงอักษรต่ำและเสียงภาษาไทยน่าเห็นใจคนจีนเหลือเกินนะคนไทยแท้ๆเนี่ยยังพูดภาษาไทยไปรู้เรื่องกันเยอะภาษาของเรายังไม่รู้เรื่องของเรานี่ก็เป็นคนจีนแล้วจึงพูดไทยชัดมากโดยอักขระวิธีอย่างนี้ไม่เปลี่ยนไม่ให้วิบัติวิพัฒน์ปัจจัยในอักขระวิธีนั้นพูดได้สวยมากนี่พูดถึงว่าคำพูดอย่างนี้เป็นต้นทำไมยอมจะนั่งกรรมฐานไม่ได้เล่านั่งได้สิโอ้เลยผลตายจนแต้มถึงจะพูดไทยไม่ชัดแค่เขาอยู่ปักกิ่งแท้ๆนะเขาจะพูดไทยชัดมากเจ้าข้าเจ้าขาวาจาดีพูดตามอักขระวิธีทุกประการเราจะบอกนึกว่าเขาเป็นคนไทยซะอีกไม่ใช่เลยนะแล้วไม่เคยมาเมืองไทยซะด้วยนะพูดได้สวยมากเจ้าข้าเจ้าขาวาจาดีแถมถวายบังคมเป็นเหยาะเป็นซะด้วยสิดีกว่าคนไทยเขาหัดนะแล้วก็ทำในตัวเองเนี่ยในอย่างนี้นี่เป็นอันว่าถูกต้องตามวิธีการของเขานอกเหนือจากนั้นข้อต่อไปจนแต่บอกยอมเสียสละนี่จิตที่ทำยากนะทำยากนะบางทีเราจะแผ่คนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยแผ่ไม่ออกเพราะมันเจ็บช้ำหัวใจเหลือเกินเจ็บมาจากไหนมาทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่นในช่วงเนี่ยต้องหึงต้องหวงเกิดรบพุ่งจริงชัยมันแค้นอยู่นะออกพอกอยู่ในหัวใจแผ่ไม่ออกนี่ชาวพุทธติดขัดข้อนี้ติดขัดเทคนิคในข้อนี้มากมายที่จะแผ่เมตตาให้กับใครเนี่ยขัดข้อและเราจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเสียสละยังไม่ได้ไหนมาเสียสละออกจากตัวเราไม่ได้แล้วเนี่ยยอมฟังต่อไปพูดขบขันดีโบราณท่านว่าไหว้พายแต่ไม่พายเนี่ยพ่อพายตลาดจะวายตะวันจะสายไส้บัวจะเน่าพายเถอะจะได้รีบไปตลาดไปจะวายไส้บัวมันจะเน่าเขาว่างี้พายไปได้ยังไงพายไม่ได้พายเฉพาะพายพายแต่ไม่พายรีบไปนะขวนขวายไปซะแม่คุณพายซะได้ใจอุ่นใจเรือจะได้ออกไปสักทีไปถึงที่ฝั่งฟ้ากันสักทีนะพายไม่พายพายจะพ่อพายอีกคนหนึ่งบอกพายไม่ไปตอบได้เลยโซ่ไม่แก้ลูกกระแจไม่ไขจะพายไปได้

0: อย่างไรแล้วพอคุณไม่ทุนหัวใช่แล้วโตไม่แก่ลูกแจก็ไม่ขายพายกันมานานจังพายมันนานจนปั่นนี้แล้วเพราะเหตุใดเสียสละไม่ได้มันขัดข้องทางเทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ดังกล่าวมานี่ทำยากข้อนี้ไม่ต้องไปนั่งภาวนามากยากตอนนี้ไม่เสียสละนะแล้วไม่กระจัดออกไปนี่ตัวเมตตานะตัวเมตตาทำยากเพราะคนนั้นไม่ถูกกับเราเนี่ยยอมยอมดูนะภาษาอะไรคนที่ไปถูกกันแค่คนเราไม่เคยเจอกันนะไม่เคยรู้จักกันนะพอเห็นเดินสวนทางมาดันไปคลื่นใจเขาแหละแหมอย่างคนนี้หน้าคลื่นใจเหลือเกินเขาทำอะไรให้ดันเสือกไปคลื่นใจเขาแหละคนประเภทที่มีมากนั่นดูสิดูเดินดูเดินสิดูเดินสิอาตมาเคยได้ยินบอกยอมเคยรู้จักเขาหรือบอกเปล่าไม่รู้จักมันเดินคลื่นใจจังเดินคลื่นใจจังอะไรอย่างนี้นะเขาทำอะไรให้เนี่ยดูกลับเดินมาบอกยอมรู้จักเขาเหรอเปล่าเจ้าค่ะไม่เคยรู้จักเลยทำไมไปคลื่นใจเขาดูดูมันเดินดูมันเดินดูมันเดินไอ้เรื่องอะไรของเราแล้วพี่โทนี่ขัดข้อทางเทคนิคโดยที่ปฏิบัติแพ้ไม่ออกแพ้ไม่ออกอย่าไปเห็นคนนั้นสวยคนที่ทำคลื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ชาวพุทธชาวพุทธที่ขัดข้องเหลือเกินทำนองนี้เป็นต้นนอกเหนือจากนั้นเหตุการณ์ต่อไปตามดับนี่เล่าซะหน่อยโยมจะได้คิดเสียสละไม่ได้ไม่ได้คืนเลยผลได้สองคนสามีภรรยาเอาเถอะผมจะเชื่อถัดผมจะเสียสละ10ล้านให้เขาไปเลยแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเลยบอกกรวดให้จริงๆนะแผ่เมตตานั่งเจริญวิปัสสนาสองคนสามีภรรยาก็ช่วยเจริญวิปัสสนามีลูก3คนลูกกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่บอกลูกด้วยนะช่วยกระทำลูกเอ้ยหนูช่วยทำยังไงครับฝ่ายลูกผู้หญิงก็ทำยังไงเจ้าคะทำอย่างนี้เจ้าค่ะใช้ลมหายใจเข้าออกให้ปกติแล้วคนเราเนี่ยมีโลภะโทสะโมหะเนี่ยลมไม่ปกติจับชีพจรดูได้เลยนะ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ปล่อยจิตสงบอยู่อย่างไรจิตตั้งอยู่อย่างไรเบาอย่างไรหนักอย่างไรหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรการกำหนดอยู่อย่างนี้เป็นการตามระลึกรู้ภายในจิตภายในใจของตนเป็นการกำหนดระลึกรู้ภายในจิตภายในใจของตนการฝึกปฏิบัติจึงเป็นการฝึกจิตฝึกใจดวงนี้ให้สงบให้สงัดให้ว่างจากอารมณ์ภายนอกมีสภาวะที่นิ่งอยู่รู้เด่นเห็นชัดอาการแห่งความหยาบความละเอียดของจิตของใจของตัวผู้รู้เจ้าของที่นิ่งอยู่อย่างนี้จะทำให้เรานั้นพร้อมที่จะเดินปัญญาหากแม้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนเราก็พร้อมที่จะตามไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเพราะมีอำนาจของความสมบูรณ์บริบูรณ์ของสติสัมปชัญญะแล้วเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าสติตัวตามระลึกได้จะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยต่อเหตุต่อผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็จะได้ธรรมวิจยะคือมีการสอดส่องตรวจตราเอาใจใส่ในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตภายในใจของเราเราก็จะรู้ว่ามันผิดอยู่ตรงไหนมันถูกอยู่ตรงไหนมันดีตรงไหนมันชั่วอยู่ตรงไหนเมื่ออำนาจของความบริสุทธิ์ของใจเกิดอยู่อย่างนี้เราก็จะพายได้เหตุได้ผลที่มาที่ไปของเรื่องทั้งเรื่องหมดจิตดวงนี้จึงมีอำนาจมีวาสนามีบารมีเต็มถ้าไม่รู้ว่าเหตุที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นะทั้งหมดเราจึงวางทั้งสองอย่างได้ว ว่าผิดเราก็ไม่เอาถูกเราก็

ม่เอาชั่วเราก็ไม่เอาดีเราก็ไม่เอาเราก็จะวางทั้งสองสิ่งสองอย่างลงไปได้ความจริงจึงกล่าวว่าเป็นธรรมความจริงจึงกล่าวว่าเป็นมรรคความจริงจึงกล่าวว่าเป็นผลเมื่อจิตนี้สงบเย็นลงไปนิ่งลงไปการเกิดได้ของความเป็นศีลเป็นธรรมก็เป็นการเกิดจากใจที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจของความสงบสงัดนี่เองจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อยๆเย็นลงเย็นลงเย็นลงถ้าในความเป็นพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะนำไปสู่ความมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือธรรมนี่คือวินัยในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักที่ประกาศออกมาจากจิตจากใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะพึงวางเฉยนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วจะรู้จริงเห็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของในทางสายตรงกล่าวว่าเป็นมรรคเป็นผลในทางสายตรงกล่าวว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความจริงที่ประกาศออกมาจากใจของการได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้ว่าความละเอียดของกายความละเอียดของจิตมีลักษณะเป็นเช่นนี้การสอดส่องเอาใจใส่สนใจติดตามทุกอย่างที่เกิดอยู่ภายในจิตในใจเจ้าของก็จะเห็นเป็นสภาวะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงแปรปรวนแตกดับทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมก็ปรากฏเป็นอย่างเดียวกันเมื่อเราดำเนินปฏิปทาภาคปฏิบัติต่อไปความเพียรพยายามของเราก็ดูเหมือนว่าแก่กระเพียรพยายามละเพียรพยายามรักษาเพียรพยายามอย่างดีให้เกิดขึ้นเพียรพยายามสังวรอยู่ตลอดเวลาเพียรพยายามอยู่ทุกอุบายทุกวิธีทางที่จะนำให้ใจเจ้าของนั้นเห็นเหตุเห็นผลรู้ที่ไปที่มาที่อยู่ที่ตั้งของความเป็นธรรมจิตของเราใจของเราก็จะคอยเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าในความเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเป็นธาตุในความจริงที่ปรากฏอยู่ที่ใจเรานั้นก็จะไม่ปฏิเสธว่าเหตุมันมาจากอะไรผลมันมาจากอะไรธรรมนั้นก็จะได้เหตุในความจริงทุกสิ่งทุกอย่างผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงมากำหนดรู้ด้วยใจของตนที่เกิดอยู่แล้วเราก็จะรู้ตื่นลึกหนาบางของตัวเองว่าอ๋อความจริงเมื่อเป็นกลางความจริงเมื่อเป็นธรรมความจริงเมื่อเป็นบุญความจริงเมื่อเป็นกุศลจะฝังใจเราให้แน่วนิ่งเย็นอยู่ทุกอารมณ์ของใจที่เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของธรรมจึงเป็นลักษณะมีความเพียรที่แก่กล้ามีความเพียรที่เป็นเลิศมีความเพียรที่ประเสริฐที่เป็นหนึ่งทำกับใจนั้นจึงมีลักษณะวางอารมณ์ภายนอกวางอารมณ์ภายในจิตของเราก็ค่อยใสค่อยเนียนขึ้นตามกำลังของการได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงไม่ถามว่าปฐมฌานเป็นยังไงฌาน1 2 3 4เป็นยังไง5 6 7 8เป็นยังไงการเข้าสู่ภวังคจิตเป็นยังไงเพราะเราไม่ต้องการชื่อเสียงอะไรทั้งหมดเราฝึกปฏิบัติหวังเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อการอยู่ได้โดยความเป็นจริงคือธรรมทำเมื่อเกิดความจริงขึ้นกับจิตกับใจแล้วเราก็วางเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวได้ว่าแม้จะไม่รู้จักชื่อแต่ความวางได้กับใจเรามีอยู่ตลอดเวลาภาวะจิตของเราตั้งอยู่อย่างไรก็รู้สภาวะอย่างนั้นมีลักษณะละได้แค่ไหนก็รู้อยู่อย่างนั้นมีลักษณะวางได้แค่ไหนก็เห็นเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าจิตใจผู้มีกำลังสงบนิ่งลงไปแล้วเราจึงรู้ว่าอ๋อกำลังแห่งความเพียรมันกล้ามันเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดก็เกิดอยู่ด้วยอำนาจของความเข้าถึงเหตุถึงผลถึงความเป็นจริงดังที่กล่าวมาแล้วก็จะได้ในลักษณะตัวอิ่มอกอิ่มใจในจิตในของโอ้ว่าจิตของเรามันมีกำลังวาสนาบารมีสงบเย็นลงไปแล้วมันดีอย่างนี้นะมันมีลักษณะมองทะลุปูโปร่งในปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันทะลุปูโปร่งไปหมดไม่ว่าจะกำหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใดมันทะลุปูโปร่งไปหมดไม่ว่าจะกำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันหมดสงสัยทั้งหมดความจริงนั้นก็ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วตัวเราเองก็จะได้ซึ่งความมีเหตุมีผลแล้วตัวเราเองก็จะได้ซึ่งความรู้ตื่นลึกหนาบางความเป็นกลางเป็นธรรมจิตดวงนี้ใจดวงนี้จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่สุดของความตั้งใจดีก็จะพายเรานั้นมีภาคปฏิบัติที่ไกลจากความชั่วรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมก็ปรากฏคือตัวไม่เกาะไม่ยึดไม่เหนียวจิตดวงนี้จึงมีลักษณะเหมือนกับน้ำที่ตกอยู่บนใบบัวพร้อมที่จะกลิ้งตกไปตั้งอยู่ได้ไม่นานชั้นใดอำนาจของจิตเมื่อเข้าถึงอัตถึงธรรมถึงเหตุ

ถึงผลการเข้าไปสงบระงับเรียกว่าปิติปัจจัตถิได้กล่าวว่าปิติอิ่มอกอิ่มใจในสิ่งที่พิจารณาแล้วปัจจัตถิคือการสงบสติอารมณ์ได้ทุกขณะลมเข้าออกแล้วสมาธิคือการตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะก็ปรากฏอยู่ทุกขณะลมเข้าเขาว่าวางเฉยจึงง่ายวางเฉยนี่ง่ายอาการแห่งการวางเฉยในภาคปฏิบัติได้ง่ายตัดอารมณ์ได้ง่ายวางอารมณ์ได้ง่ายผู้ปฏิบัติจึงมีลักษณะเป็นพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตัดได้ง่ายวางอารมณ์ได้ง่ายเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นั้นมีอยู่กับจิตกับใจเห็นฝ่ายโทษเห็นฝ่ายคุณเห็นดีเห็นชั่วเห็นผิดเห็นถูกวางลงทั้งสองอย่างจิตก็เป็นลักษณะนิ่งอยู่อย่างนั้นอารมณ์เกาะอารมณ์ยึดอารมณ์เหนี่ยวไม่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเจ้าของธาตุแห่งความเป็นพุทธะพุทโธก็ปรากฏขึ้นภายในจิตในใจเจ้าของสิ่งที่แสดงออกมาได้จึงเป็นความจริงที่รู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดทั้งหมดความเป็นหนึ่งของอารมณ์นั้นเกิดอยู่อย่างนี้ความเป็นกลางของอารมณ์เกิดอยู่อย่างนี้ความเป็นธรรมของอารมณ์นั้นเกิดอยู่อย่างนี้จิตของเราเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วมันเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของใจเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวของจิตของใจเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างธาตุแห่งความเป็นพุทธะพุทโธนั้นก็จะปรากฏอยู่ที่จิตใจธาตุแห่งการรู้ได้เข้าใจชัดจึงปรากฏอยู่ที่จิตใจสิ่งที่แสดงออกจึงดูว่าอ๋อเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้ในหลักธรรมะปฏิบัติมันเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นใจซึ่งกันและกันรู้จิตรู้ใจซึ่งกันและกันต่างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปเกาะไปเหนี่ยวต่างจะไม่มีอะไรที่ไปยึดไปถือต่างก็จะไม่มีอะไรที่จะไปผูกไปมัดไปรัดไปตรึงจิตของเราใจของเราเมื่อมันอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกมาอ๋อเป็นธรรมเป็นกลางเป็นหนึ่งธาตุที่บอกว่าเป็นพุทธะคือตัวรู้ที่เกิดอยู่ภายในจิตในใจเจ้าของก็จะรู้ตื่นลึกหนาบางความจริงความเป็นกลางที่มีอยู่ธาตุแห่งความเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดปราศจากมลทินโทษจึงเกิดได้ทุกวันทุกเวลากล่าวได้ว่าศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดอำนาจแห่งความเป็นพุทธธรรมสังฆะความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะกล่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดูเหมือนว่าเรานั่งอยู่เฉพาะหน้าตลอดเวลาประดุจว่าเรานั่งอยู่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อธาตุแห่งความจริงนั้นเป็นอยู่อย่างนี้เราจึงบอกว่าไม่ได้สงสัยเราไม่ได้มีข้อต่อรองเราไม่ได้มีข้อแม้เราไม่ได้มีข้อแก้ตัวอันที่จะเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลทุกสิ่งทุกอย่างธรรมกับใจนั้นเป็นลักษณะที่ดูรู้เข้าใจเป็นอย่างนี้อาศัยว่าจิตใจเป็นหนึ่งเป็นธรรมเป็นกลางเราพร้อมที่จะวางเราพร้อมที่จะทำความเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อจิตนิ่งจิตเย็นจิตใสจิตสง่างามเราก็จะปล่อยอารมณ์เจ้าของได้ตามความเป็นจริงทั้งหมดว่ารู้เกิดรู้ดับรู้ละรู้วางรู้ถอดรู้ถอนทั้งที่เห็นทั้งที่ไม่เห็นทั้งที่สัมผัสทั้งที่ไม่สัมผัสต่างก็มีปกติละเป็นปกติจิตดวงนี้จึงไม่มีภพไม่มีชาติจิตดวงนี้จึงไม่เกาะไม่เหนียวจิตดวงนี้เป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์การที่เราพยายามฝึกอยู่อย่างนี้จึงเบาอ๋อเมื่อเรากำหนดไปกำหนดมาเราถึงรู้ว่าเวลามันเบายังไงเวลามันละเอียดมันยังไงเวลามันหยาบมันเป็นยังไงเหมือนกับว่าเราจะไม่มีลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเราว่าจะไม่มีตัวมีตนเหมือนกับเราว่าไม่มีอะไรทั้งหมดมีแต่ธาตุแห่งความเป็นผู้รู้นิ่งอยู่อย่างนั้นนี่คือใจของเราที่ไกลจากการเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกี่ยสงไขใจของเรามันไกลเพราะเหตุดังที่กล่าวมาด้วยหลักของการฝึกปฏิบัติจึงบอกว่าดูจิตดูใจนะไม่ได้ไปดูที่โน่นไม่ได้ไปดูที่นี่ดูลงในใจเจ้าของนั่นแหละอารมณ์ใดมันเกิดขึ้นดูอยู่นั่นแหละสังเกตอยู่นั่นแหละจากที่สมปรารถนาและไม่สมปรารถนาได้อย่างใจกับไม่ได้อย่างใจแล้วเราก็จะได้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏแล้วเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นศีลเป็นธรรมธรรมะปฏิบัติจึงสอนใจเราให้รู้ตื่นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปแล้วเรานั้นก็จะได้ซึ่งความจริงทุกสิ่งอย่างในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างเราก็นิ่งต่างเราก็วางเฉยต่างเราก็เย็นต่างเราก็มีเหตุผลทำกับใจเราจึงสอนใจเจ้าของตลอดเวลาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะพอจิตใจเรามีอำนาจมีวาสนามีบารมีแล้วมันบอกในใจเจ้าของมันเตือนในใจเจ้าของแล้วมันสอนในใจเจ้าของมันรู้ในจิตในใจเจ้าของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันเกิดขึ้นในจิตในใจเจ้าของจิตดวงนี้จึงเป็นจิตที่ไม่มีตัวยึดตัวถือตัวเกาะตัวเหนี่ยวจิตดวงนี้จึงเป็นจิตที่มีลักษณะเป็นอิสระ
กระทบความรู้เข้าใจที่ไปที่มา

สัมผัสปุ๊บรู้ที่ต้นที่มาที่ไปจิตดวงนี้จึงวางเย็นใสนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละพอนานเข้านานเข้าพอมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นความกลมกล่อมของสติสัมปชัญญะธาตุแห่งความเป็นผู้รู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดถึงย้ำอยู่ตลอดเวลาเรื่องเก่าอย่านึกว่าเป็นเรื่องใหม่ถึงบ่เรื่องของการเห็นจักขุนาสังวโรสาธุให้สำรวมในเรื่องของตามนสาสังวโรสาธุให้สำรวมในเรื่องของใจโสตุนาสังวโรสาธุให้สำรวมในเรื่องของหูเราพิจารณาดูความจริงนั้นเป็นอยู่แค่ไหนอย่างไรใจของเราก็จะมีหลักมีสิ่งที่ไม่หวั่นไหวง่ายไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกับจิตกับใจเจ้าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเหตุเป็นผลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน่ะเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน่ะเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่แล้วอันตัวเรานั้นก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางว่าความจริงเป็นลักษณะอย่างนี้ความเป็นธรรมนั้นเป็นลักษณะอย่างนี้ดูแล้วรู้ดูแล้วเข้าใจดูแล้ววางได้ดูแล้ววางลงดูแล้วปลงตกพอจิตมีอำนาจของความบริสุทธิ์ของสติสัมปชัญญะแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดใครจะเป็นอะไรใครจะมีอะไรใครจะไม่เป็นอะไรทั้งหมดเราก็เห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้มีสักแต่ว่ามีเป็นสักแต่ว่าเป็นได้สักแต่ว่าได้อยู่สักแต่ว่าอยู่สิ่งนั้นจึงเป็นธรรมกับใจของผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนั้นเป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยไม่ใช่เรื่องของการทำให้ตัวเองต้องหายนะหากเป็นไปเพื่อความดีขึ้นและก็วางลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจึงกล่าวว่าสติสัมปชงธรรมวิจยะสัมปชงวิริยะสัมปชงปีติสัมปชงปัสสัทธิสัมปชงสมาธิสัมปชงอุเบกขาสัมปชงหมายความว่าทั้งหมดนั้นหมายความว่าเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมวางเฉยเราก็รู้พร้อมสมาธิตั้งอยู่เราก็รู้พร้อมการเข้าไปสงบระงับสติอารมณ์ได้เราก็รู้พร้อมความอิ่มอกอิ่มใจเราก็รู้พร้อมความเพียรพยายามที่มีอยู่เราก็รู้พร้อมการตั้งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้พร้อมแม้ที่สุดของที่สุดเราก็มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาระลึกได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรานั้นก็จะเป็นไปในลักษณะธรรมะจัดสรรอำนาจฝ่ายดีจะจัดสรรให้เป็นไปในลักษณะถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างความเก้อเขินความเลินเล่อความประมาทความถือตัวถือตนเราก็หมดไปความจริงที่แสดงออกได้จึงเป็นลักษณะที่ดูว่าเรานั้นมีเหตุผลเพียงพอเราอยู่ที่ไหนเราก็ปรับตัวเองที่นั่นไปที่ไหนเราก็ปรับตัวเองที่นั่นดูเหมือนว่าเรานั้นง่ายต่อการอยู่การไปดูเหมือนว่าเราง่ายต่อการคบหามาสู่ในหมู่ในคณะสังคมใดหมู่ใดเหล่าใดเมื่อเราต้องอยู่ต้องมาต้องไปใจเราก็ดูเหมือนว่าเราปรับใจได้ทำใจได้เป็นคนที่ไม่สร้างปัญหาเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเป็นคนที่วางใจกับทุกสิ่งทุกอย่างทำกับของจริงนั้นปรากฏอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติเมื่อความจริงกับใจปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเราก็จะรู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเมื่อสาเหตุมันมาจากอะไรเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือความมีเหตุมีผลนี่แหละคือตื่นลึกหนาบางที่ปรากฏอยู่ในภาคปฏิบัติงานใจจึงเป็นงานที่ดูแล้วก็รู้แล้วก็เข้าใจอยู่สิ่งที่ปรากฏจึงเป็นธรรมกับใจสิ่งที่ปรากฏจึงเป็นบุญกุศลกับจิตกับใจเราผู้ปฏิบัติก็จะน้อมใจระลึกตามดูรู้อยู่ตลอดเวลาศาสนาธรรมคำสั่งสอนจึงสอนใจเราให้รู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเรานั้นก็จะไม่นอกลู่นอกทางเรานั้นก็จะเดินทางสายตรงสายกลางที่วางใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวได้ว่าเป็นสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติธรรมขันติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดถ้าถึงความเป็นผู้รู้เนี่ยระลึกได้รู้ตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดสิ่งที่มีกิริยาการในการเคลื่อนไหวที่แสดงออกต่างก็เข้าใจรู้ได้เข้าใจชัดความไม่หวั่นไหวของใจนั้นเกิดอยู่ในลักษณะอย่างเพราะความรู้พร้อมก็เกิดความไม่หวั่นไหวเมื่อเกิดความไม่หวั่นไหวภายในจิตภายในใจเราทุกอย่างก็เป็นธรรมเกิดขึ้นเท่านั้นเองยืนดูแล้วก็เด่นเห็นชัดนอนดูก็รู้เด่นเห็นชัดแม้แต่หลับตาดูยืนดูลืมตาดูก็เห็นเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันเห็นมีลักษณะตั้งอยู่ได้ไม่นานนักไม่จีรังไม่ยั่งยืนที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงได้แตกดับสภาวะโดยทั่วไปที่เราไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างก็ออกมาเป็นอย่างเดียวกันหมดจะอะไรทั้งหมดก็อย่างนั้นเป็นอย่างเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าของเราก็เจอพญามารมาทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยแม้พวกเราเองก็ต้องเจอพญามารมาทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยเราดำเนินรอยตามพุทธิยคนบานเราย่อมเจอทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นชีวิต

0: จริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่มีอยู่เขาเรียกว่าธรรมยิ่งเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอยู่เป็นอยู่ใจเรามีความฝึกได้ฝึกปฏิบัติมาดีเราจึงได้เหตุแห่งความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บเห็นปุ๊บเข้าใจปั๊บรู้มาปุ๊บเข้าใจปั๊บสิ่งทั้งหมดเราก็วางใจแล้วก็นิ่งลงไปได้ไม่ได้ดีใจแล้วก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่การเกิดขึ้นของอัตของธรรมจึงเป็นการเกิดขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจการเกิดขึ้นของอัตของธรรมจึงเป็นการเกิดด้วยความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือหลักธรรมนี่แหละคือหลักแห่งความเป็นเหตุเป็นผลเมื่อเราจะทำตนของตนนั้นจะต้องดูอยู่ตลอดเวลารู้อยู่ตลอดเวลาเข้าใจอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือการศึกษาต้นตอของศาสนาหวังที่จะได้มรรคได้ผลแห่งการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันเราจึงยอมเสียสละเวลามานั่งเกี่ยวเข็นเจ้าของวันละ20นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วแต่โอกาสเพื่อต้องการในโอกาสกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกความรู้ความเข้าใจก็จะละเอียดอ่อนขึ้นตามเหตุปัจจัยที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติมรรคกับผลจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติธรรมกับใจจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราผู้ได้ฝึกได้ปฏิบัติเมื่อความจริงเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตจากใจได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นลักษณะรู้ปุ๊บเข้าใจปั๊บเปิดปุ๊บเข้าใจปั๊บสิ่งทั้งหมดจึงเป็นกลางเป็นธรรมอยู่พร้อมที่จะเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลพร้อมที่จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดนี่แหละคือการฝึกธรรมะปฏิบัติการดำเนินสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมลงแล้วจึงว่าเป็นตัวสมาธิที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าตั้งมั่นในความเห็นชอบเห็นแจ้งเห็นจริงเป็นไปเพื่ออย่างเดียวกันปฏิบัติดีตรงกันปฏิบัติชอบตรงกันปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ตรงกันปฏิบัติชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลตรงกันธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทิฏฐิภูตังสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราฝึกเมื่อเราปฏิบัติย่อมได้เป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันเอโกธรรมโมเมื่อเราฝึกไปปฏิบัติไปเราจึงรวมลงได้เป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันจิตของเราจึงเข้าถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยใจที่พยายามเคี่ยวเข็นเจ้าของทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าจะไม่ได้อย่างใจเจ้าของก็พยายามอยู่เพียรอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่สังวรอยู่สำรวมอยู่สำเนียกอยู่แล้วที่สุดของเราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางของความจริงที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของแล้วเราก็จะได้ว่าเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงที่สุดที่ออกมาได้ก็เป็นธรรมกับใจเจ้าของความรู้ตื่นลึกหนาบางก็ปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจดวงนี้เมื่ออำนาจความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราจึงรู้ว่าอ๋อธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่อย่างนี้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดอยู่อย่างนี้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสภาวะการเกิดดับเป็นอยู่อย่างนี้นี่แหละคือธรรมนี่แหละคือวินัยนี่แหละคือสิ่งที่จะนำไปสู่มรรคผลในทางภาคปฏิบัติไม่เจือด้วยอำนาจราคะไม่เจือด้วยอำนาจโทสะไม่เจือด้วยอำนาจโมหะไม่เจือด้วยอำนาจใดๆหากแต่มีเหตุผลเพียงพอกับการตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกดับทำโดยสภาวะของความจริงเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราพยายามฝึกพยายามปฏิบัติพยายามทำดูทำไปทำมาตัวเราก็จะรู้ตื่นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างทำกับใจก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ความจริงกับใจก็จะมีลักษณะรู้เด่นเห็นชัดได้ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะวางใจเราได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้หนีไกลจากเหตุจากผลไม่ได้หนีไกลจากความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทำใจได้การมาแสดงออกทุกกิริยาบถจึงตรงต่อมรรคผลที่เราพึงทำพึงก่อเหตุในความเสื่อมรู้ได้ตลอดเวลาผลในความเจริญรู้ได้ตลอดเวลารู้ตนอยู่ทุกขณะลมเข้าออกรู้เวลารู้ประมาณการรู้ชุมชนรู้บุคคลเมื่อเรามีข้อวัดปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นอย่างนี้จิตใจของเราก็เรียกว่าถึงฝั่งถึงฝาถึงความเป็นสัจธรรมที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของได้ทุกสิ่งทุกอย่างการประกาศศาสนธรรมมันออกมาจากจิตใจก็บริสุทธิ์เราผู้หยุดก่อกรรมทำเข็นหยุดสร้างเวรสร้างกรรมด้วยความเป็นธรรมที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงลงเอยได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นไปเพื่อการละเป็นไปเพื่อการวางเป็นไปเพื่อการเพิกถอนเป็นไปเพื่อถึงที่สุดแห่งธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปชาติการเกิดของเราก็จะไม่วุ่นวายชาติการเกิดของเราก็จะไม่ยุ่งยากทำกับใจเมื่อเข้าถึงแก่นแท้ความมีเหตุมีผลตัววิมุตติหลุดพ้นก็ปรากฏเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันนี่คือหลักของการฝึกปฏิบัติ
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วย

0: และทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาร
1: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาสองนาทีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์อีกทีนึงนะครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และคุยกันมาอีก1ช่องทางนะคะคือ LINE @ค่ะ @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากจะฟังมาจาก FM 100.5 ทางวิทยุแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็ Facebook นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะสำหรับเรา2คนก็รวบรวมข่าวตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์มติชนและเดลินิวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับผมเริ่มต้นกันที่ภาพมงคลละกันนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะครับไปเยี่ยมชุมชนไทยในโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ครับก็ถือโอกาสไปทำบุญไหว้พระครับก่อนที่จะกลับประเทศไทยยืนยันดูแลช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติทุกที่และก็ปลื้มนะครับภาพรวมความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์อยู่ในระดับที่ดีมากรวมทั้งวางกลยุทธ์และก็ลงนามข้อตกลงยกระดับสู่การ

0: เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอย่างยั่งยืนทั้งการค้าเศรษฐกิจการลงทุนวัฒนธรรมเทคโนโลยีครับ
1: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพข่าวที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภรรยาก็ไปพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊กแลนด์นะคะที่ห้องฮัมเบอร์ชั้นห้องฮัมเบอร์ชั้น1ฮัมเบอร์1ชั้น2โรงแรมปาร์คไฮแอทโอ๊กแลนด์นะคะที่นิวซีแลนด์ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องของมติชนคือปลื้มออสซี่กีวีนะคะอนุทินลั่นรัฐบาลเสียงปึกครม.สัญจรลงสงขลา1กันยายนนี้พรรคประชาธิปัตย์นัดถกเปิดรับสภาขู่ซักฟอกหัวสว AI แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะกรวีมั่นใจตอบได้หมดเดชรัฐหาเสียงอบจ.นนทบุรีค่ะ
0: ครับมีอีก2ภาพนะครับเป็นภาพการลงพื้นที่นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคเหนือจัดส่งกำลังพลทหารช่างมทบ.38มทบ.3435แล้วก็มณฑลทหารบกที่เกี่ยวข้องกว่า600นายครับพร้อมกับเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวพร้อมกับให้ตำรวจอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อให้การขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนส่งทีมแพทย์ดูแลเยียวยาจิตใจนะครับในภาพเนี่ยก็เป็นอาจารย์เชนนะครับสวมรองเท้าบูทสีส้มนะครับแล้วก็ใส่ชุดของพังปอพอเสื้อกั๊กปอพอเนี่ยนะครับเดินทางลงพื้นที่ไปในเขตที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมนะครับก็เต็มไปด้วยซากปรักหักพังซากเศษไม้ที่มันไหลมากับน้ำที่อยู่ในช่วงของน้ำท่วมอีกภาพนึงก็เป็นภาพของนายเจเศษไทยเศษครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่น้ำท่วมเหมือนกันในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการสั่งการฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยครับโดยขีดเส้น7วันต้องซ่อมแซมเส้นทางถนนที่ได้รับความเสียหายที่ถูกตัดขาดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับสั่งการให้ปพ.ร่วมกับอบต.นำรถบรรทุกน้ำนะครับฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนทำคันกั้นน้ำเพื่อเบี่ยงกระแสน้ำแล้วก็ลำน้ำขว้างให้กลับคืนเข้าสู่ลำน้ำหลักทางน้ำหลักนะครับในภาพข่าวเนี่ยก็มีคุณภาพของคุณเจเศษนะครับลงพื้นที่จะเห็นได้ว่าถนนหนทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยโคลนต่างๆนะครับด้านหลังฉากหลังนี่ก็เป็นรถน้ำนะครับที่จะเอามาฉีดน้ำให้กับประชาชนนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเปิดหลักเกณฑ์ช่วยน้ำท่วมอาจารย์เชนเจเศษลุยน่านเร่งฟื้นฟูยศชนันเจเศษปักหลักน้ำท่วมน่านระดมสรรพกำลังฟื้นฟูมอบชลประทานโยธาทำความสะอาดครับ
1: ค่ะสำหรับภาพของมติชนก็มีภาพของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมอบถุงยางชีพและก็สิ่งของอุปโภคบริโภคและก็ยารักษาโรคให้แก่ผู้ประสบ อุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็มีภาพของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชนค่ะพร้อมด้วยนายชาววิทย์อินน้อยนายเจริญอภิพัฒระโกศลนะคะส.ส.น่านพรรคประชาชนรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเฮื้อยบ้านเฮื้อยบ้านเกร็ดตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะนอกจากนี้ก็มีภาพสะพานขาดค่ะที่น้ำป่าซัดสะพานฝ่ายเจ้าตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านขาดทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้โดรนลำเลียงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านขณะที่กรมทางหลวงก็เร่งลำเลียงชิ้นส่วนสะพานแบลลี่นะคะเพื่อที่จะสร้างสะพานชั่วคราวระหว่างที่จะรอการเชื่อมต่อสะพานโดยเร็วที่สุดค่ะพาดหัวที่เกี่ยวข้องก็คือยศนันท์เท้งลุยพื้นที่น้ำท่วมน่านเตือนสุโขทัยรับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ค่ะ
0: ครับมาดูพาดหัวใหญ่ของ Daily News บ้างนะครับไอลอทิ้งบอมชุดใหญ่229รายชื่อรัฐมนตรีสสสวเอี่ยวคดีหัวสวสมยศขอโทษละเมิดสาวกิจกรรมอนุทินปลื้มเศรษฐกิจบวกไปออสซี่กีวีเฮียเฮงหนุนจัดระเบียบกรรมธิการชี้บางคณะใช้อำนาจเกินหน้าที่และข้อบังคับหวังผลทางการเมืองเอาประเด็นจากสื่อมาปั้นน้ำเป็นตัววักถ้าทำอะไรเกินขอบเขตผู้เสียหายจะไปร้องครับ
1: จงนฤชาไร้โกงสอบสอทอ.อัศพลอ้างฟังไม่ชัดพูดผิดกรรมาธิการสอบ

0: ประธานTIR 27สิงหาคมนี้ผู้ว่าโคราชลุยถอด151ข้าราชการยันทำตามกฎหมายและหลักฐานค่ะ
1: ต่างด้าวทั่วกรุงเทพถือบัตรชมพู 16,000 คนครับเชิญเจ้าบ้านเข้าให้ถ้อยคำตีมึนเจอคัดออกจากระบบแฉพบพิรุษ13หลัง9เขตกรุงเทพมหานครเช็คครบ50เขตพบต่างด้าวถือบัตรชมพูทะลักทั่วกรุง 16,000 คนสอบพิรุษมี13หลังใน9เขตพบอยู่อาศัยเกินเกณฑ์จ่อสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติแง้ม9เขตต่างจากดินแดงพบชื่อโผล่ในกลุ่มโรงงานหอพักบ้านเช่าแรงงานด้านเจ้าหน้าที่เขตดินแดงปูพรมแฟลชดินแดงครับลุยตรวจต่างด้าวถือบัตรชมพูสวมสิทธิ์ย้ายเข้าทะเบียนบ้านผิดปกติครับ
0: SME ชงแผนครึ่งปีหลังชูเที่ยวดัน GDP ปลุกเศรษฐกิจรับช่วงไฮซีซั่นเอกนิติฟื้นบินตรงนิวซีแลนด์หอการค้าชีพจี้ปรับโครงสร้างใหม่ค่ะ
1: โผนายพลลงตัวครับนพสินไปสตม.ธินกรนั่งสอท.ไก่คุมภาค7อาทิชาเบียดเต่าผงาดภาค3โค้งสุดท้ายโผแต่งตั้งบิ๊กนายพลผบ.ตาย นัดบอร์ดกันกรองเคาะ156ตำแหน่งระดับรองผบ.ตร.ผบช.บิ๊กเดย์นพวัฒน์บิ๊กเสือณภพลณัฐพลกฤษดาขยับขึ้นครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะกองทัพเรือร่วมกับตำรวจตราดนะคะสกัดสปีดโบ๊ทยึดปืน AK กระสุนอื้อจากกัมพูชาค่ะ
1: มีภาพข่าวฝรั่งคลั่งครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายอเล็กซานเดอร์ทรอยส์โลเปสอายุ29ปีสัญชาติอเมริกันครับภายในซอยสวนมะลิหลังก่อเหตุลักทรัพย์สินร้านสะดวกซื้อสาขาพดุงด้าวท้องที่สน.พหลชัย2และก็ใช้มีดคัตเตอร์ฟันคอตำรวจที่ขี่จักรยานยนต์ตรวจพื้นที่จนได้รับบาดเจ็บนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับลุยสอบพยานโกงสอบโยงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยอาสพลเคลียร์นฤชาไร้ชื่อเอี่ยวกวนทุจริต DSI ลุยสอบพยานโกงสอบท้องถิ่นบุกศรีสะเกษยโสธรพบเส้นเงินโยงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยส่งตรงกวน VIP เข้ากรุงเทพด้านอดีตผู้สมัครส.ส.ปัดเสียงแข็งครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะก็ยังเป็นที่น่าห่วงกังวลแล้วก็รวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาด้วยนะคะในระยะนี้ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยนะคะเฮลิคอปเตอร์นะคะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีการนำถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงและก็บ้านน้ำขว้างนะคะตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่บนดอยค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ทำให้ถนนเนี่ยถูกตัดขาดไม่ต่ำกว่า11หมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติเป็นรอยต่ออุทยานแห่งชาติดอยภูคาค่ะโดยนายอัธพลเจริญชันสานะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้แทนนำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ผู้ประสบภัยนะคะโดยที่มีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมนำถุงยังชีพเนี่ยมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะประชาชนในพื้นที่บ้านขุนกูลนะคะก็รวมถึงบ้านผาเวียงบ้านน้ำขว้างเนี่ยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่สูงค่ะโดยทุกคนเนี่ยพร้อมใจร่วมกันที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำแล้วก็ป้องกันเหตุอุทกภัยนะคะซึ่งบอกว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับพื้นที่นะคะจากเดิมเนี่ยมีการปลูกข้าวโพดแล้วก็เป็นปลูกพืชเลื่อนลอยหันมาเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชยืนต้นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะที่เกิดเหตุน้ำป่าแล้วก็ทำให้พื้นที่ปลายน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบค่ะแต่เนื่องจากปีนี้บอกว่าชาวบ้านบอกว่าฝนตกหนักมากๆจริงๆนะคะส่งผลให้เกิดดินสไลด์แล้วก็ถนนตัดขาดหลายเส้นทางไม่สามารถที่จะลงไปยังพื้นที่ราบด้านล่างได้ชาวบ้านไม่สามารถลงไปหาอาหารหรือว่าหาสิ่งยังชีพได้นะคะทางภาครัฐก็ให้การช่วยเหลือค่ะรวมถึงในพื้นที่ตอนนี้ก็ไม่มีไฟฟ้ารวมถึงเสบียงยารักษาโรคก็ไม่มีในพื้นที่กำลังขาดแคลนอยู่ตอนนี้นะคะจึงต้องมีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้กับประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะลงพื้นที่ภาคเหนือค่ะติดตามสถานการณ์ใน

เรื่องของอุทกภัยแล้วก็จะมีการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะขณะนี้ก็มีการประสานกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

0: ทิศทางที่ดีขึ้นเหลือภารกิจด้านการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งจะดำเนินการตามระเบียบราชการส่วนผู้ที่เสียชีวิต2รายนั้นนะคะก็สั่งการให้จัดหางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวเพื่อที่จะเยียวยาอย่างเต็มที่ตามหลักเกณฑ์ค่ะสำหรับกรณีงบประมาณของจังหวัดที่ไม่เพียงพอนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากมีความจำเป็นก็สามารถใช้งบประมาณจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้และยังมีงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนเพิ่มได้อีกค่ะสำหรับการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทุกจังหวัดมีแผนในการเผชิญเหตุสถานการณ์ไว้อยู่แล้วโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะคะติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นในระยะนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะและก็มีความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการดำเนินการคลี่คลายหากว่าเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะส่วนการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะไม่ได้ลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำท่วมโดยตรงแล้วก็พบกับชาวบ้านนะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีการรับฟังสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีการดำเนินการที่ผ่านมาว่าดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็เพื่อตรวจสอบว่าต้องการสิ่งอะไรที่สนับสนุนจากส่วนกลางเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งเน้นฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลับมาให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดก็จะเร่งรัดในการประชุมแล้วก็สั่งการไปค่ะ
1: ครับทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้าครับก็ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่วิเคราะห์โครงข่ายถนนเส้นทางน้ำตำแหน่งชุมชนและก็ลักษณะของภูมิประเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในน้ำจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ่อเกลือซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมเนื่องจากหลายชุมชนครับตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและมีเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อกันอย่างจำกัดหากเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มจะทำให้ถนนและเส้นทางเข้าสู่ชุมชนได้รับความเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังก็ได้แก่บ้านแดงพัฒนาบ้านห้วยงอบบ้านห้วยขุนดินบ้านเตยล่างบ้านแดงหลวงบ้านคาเวียงบ้านน้ำถิ่นและชุมชนอื่นๆตามแนวพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบ่อเกลือจิสด้าก็เอาข้อมูลโครงข่ายถนนครับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางน้ำมาวิเคราะห์ร่วมกับตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนและลักษณะภูมิประเทศเพื่อประเมินว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงที่จะเส้นความเสี่ยงเส้นทางเข้าออกเนี่ยจะถูกตัดขาดข้อมูลดังกล่าวก็ทำให้สามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนถนนและเส้นทางน้ำรวมถึงระบุว่าจุดที่อาจจะเป็นคอขวดของการเดินทางนะครับเพื่อใช้วางแผนเฝ้าระวังเตรียมเส้นทางสำรองและสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือประชาชนในขณะเดียวกันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการนะครับให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพิ่มเติมอีกนะครับขยายวงเงินมาแล้วเป็น100ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่อำเภอภูเพียงอำเภอปัวสันติสุขและท่าวังผาซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างและวงเงินทดรองราชการที่เหลือดูจากเดิมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็เลยวงเงินเพิ่มมา100ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเอาไปใช้จ่ายเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการเยียวยาความเสียหายจากน้ำท่วมและบ้านเรือนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือและให้การเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดส่วนขั้นตอนในการรับความช่วยเหลือนะครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนเพื่อไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะครับคือไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนไม่ต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านและก็ต้องไม่ต้องเป็นแนบภาพถ่ายน้ำท่วมบ้านชั้นท่วมจริงๆน
0: ะ
1: ไม่มีเวลาถ่ายแล้วครับตอนนั้นแต่ให้แจ้งข้อมูลกับผู้นำชุมชนและก็กำนันเพื่อรวบรวมส่งอำเภอไปเลยนะครับไม่ต้องมาถ่ายรูปแล้วนอกจากนี้กรมบัญชีกลางครับก็ยังอนุมัติให้จังหวัดน่านสามารถปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการอพยพประชาชนไปในพื้นที่ปลอดภัยและก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงทั้งการปรับปรุงสถาน านที่เครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นการทำความสะอาดแล้วก็การกำจัด

0: สิ่งปฏิกูลรวมถึงค่าเช่าสุขาเคลื่อนที่หรือสุขาชั่วคราวนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะให้กลับคืนสู่สภาวะปกติตลอดจนค่าตอบแทนค่าจ้างการเดินทางของผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัยในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการนะครับและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์มีการสั่งระดมกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ประชุมเนี่ยมีการรายงานการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนมีทหารช่างพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์หนักนะฮะจากจังหวัดพิษณุโลก40นายกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38 550นายจากมณฑลทหารบกที่34 35อีก80นายรวมกำลังพลที่จัดส่งเข้าไปช่วยเหลือภารกิจครั้งนี้นะก็700นายครับรองนายกรัฐมนตรีก็สั่งประสานอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังลงพื้นที่และก็ช่วยเหลือประชาชนยังจุดอื่นๆต่อเนื่องด้วยและก็กำชับตำรวจนะครับให้ไปช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนการฟื้นฟูกรมชลประทานก็ส่งรถบรรทุกน้ำและก็กำลังพลเข้าไปช่วยทำความสะอาดไปฉีดล้างโคลนนะฮะตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเจดีชัยบ้านร้องแงนะครับตำบลวรนครนะครับวรนครอำเภอปัวนะครับในขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้รับมอบหมายนะครับให้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมประกอบการจัดสรรความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนนะครับในส่วนของการเยียวยาเรื่องจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กันมีการมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยควบคู่กับการซ่อมแซมบ้านเรือนครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของการประสานงานการสั่งการเนี่ยนะคะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเพื่อทำการส่งต่อสิ่งของวัตถุดิบที่มีความต้องการของพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยโรงครัวกลางเนี่ยยังต้องการวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นนะคะภาคเอกชนได้ส่งวัตถุดิบล็อตแรกถึงโรงครัวกลางแล้วประกอบด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็รวมถึงผักต่างๆด้วยนะคะขณะที่โรงครัวกลางเนี่ยยังแจ้งว่าต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อจัดทำอาหารให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็จุดที่มีความต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวค่ะพร้อมที่จะให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะรวบรวมความต้องการจากประชาชนในศูนย์พักพิงโรงครัวกลางเป็นรายวันแล้วแจ้งข้อมูลไปที่ส่วนกลางหรือว่าส่วนหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือรวมถึงภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้ขยายรูปแบบการทำงานของศูนย์บัญชาการร่วมค่ะหรือว่า JIC จังหวัดน่านนะคะไปยังจังหวัดอื่นๆที่ประสบอุทกภัยด้วยเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ความช่วยเหลือให้เชื่อมโยงกันโดยเร็วที่สุดค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดนะคะตอนนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือนรวมเป็น 78,241 คนปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่6จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์นะคะแล้วก็อุบลราชธานีขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่หลายพื้นที่ที่น้ำท่วมก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะลดระดับน้ำลงแล้วแล้วก็เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านนะคะหรือว่าจะไปช่วยเหลือสิ่งของที่นำไปเองก็สามารถนำไปได้ที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านถ้าหากว่าท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรศัพท์ไปที่054-716-1414ค่ะ054-716-414ค่ะ
0: ครับไปดูสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้บ้างนะครับมียะลาปัตตานีและนราธิวาสเกิดเหตุหลายจุดนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งมีการรอบวางระเบิดวางเพลิงเผายางรถยนต์โปรยตะปูเรือ

0: ใบทำลายทรัพย์สินของทางราชการและระบบสาธารณูปโภครวมถึงใช้เหตุมีเหตุใช้อาวุธปืนปล้นร้านสะดวกซื้อในจังหวัดปัตตานีด้วยครับเบื้องต้นก็มีรายงานเหตุอย่างน้อย12จุดกระจายอยู่หลายอำเภอของทั้ง3จังหวัดโดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งกระจายกำลังเข้าตรวจสอบปิดกั้นและควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุซ้ำที่จังหวัดยะลาครับมีรายงานเหตุหลายพื้นที่ในอำเภอทานโตครับก็เกิดเหตุลอบวางเพลิงรถยนต์ของทหารในราชการนะครับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหและมีเหตุรายงานบริเวณเสาสัญญาณโทรศัพท์บ้านสีท่าน้ำตำบลทานโตอำเภอบันสนังสตานะครับก็มีเหตุเผายางรถยนต์บริเวณหมู่4บ้านตอเนาะปูเตะตำบลตาเนาะปูเตะนะครับส่วนที่อำเภอเมืองยะลาครับมีรายงานเหตุเผาป้ายโฆษณาบริเวณถนนสาย418ตำบลท่าสาบและพบตะปูเรือใบบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันบางจากเส้นทางมุ่งหน้าสู่บ้านเนียงครับนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุเผายางรถยนต์บริเวณหน้าสุสานจีนและบริเวณบ้านต้นหยีรวมถึงพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณโค้งบ้านยะลาตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าปิดกั้นพื้นที่และตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับและก็บริเวณดังกล่าวด้วยส่วนที่จังหวัดนราธิวาสก็มีรายงานเหตุอยู่หลายจุดเช่นเดียวกันในอำเภอเจาะไอร้องเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเวลาเดียวกันเลยนะครับเกิดเหตุเผายางรถยนต์บริเวณหมู่9ตำบลบุกิจจากนั้นเวลาประมาณ2ทุ่ม35ก็มีรายงานเหตุเผายางรถยนต์บริเวณหมู่9ตำบลมะรือโบออกต่อมาครับ2ทุ่ม36นาทีมีรายงานคนร้ายปรับทิศทางกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่3ตำบลจวบให้หันขึ้นไปด้านบนก่อนที่จะก่อเหตุระเบิดบริเวณเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่หมู่2ตำบลจวบเวลาประมาณ2ทุ่ม40แล้วต่อมา2ทุ่ม50ครับก็มีรายงานเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพื้นที่โดยรอบในขณะที่อำเภอระแงะครับก็มีรายงานเหตุระเบิดบริเวณเส้นทางรอยต่อระหว่างบ้านกำปงปาเระตำบลมะรือโบตกนะครับกับบ้านกูจิงลือปะตำบลเฉลิมรวมทั้งมีรายงานเกี่ยวกับยานพาหนะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบนะครับส่วนที่ปัตตานีครับเวลาประมาณ2ทุ่ม45นาทีมีรายงานเหตุบริเวณ3แยกบางปูคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงก่อกวนและมีการวางวัตถุต้องสงสัยในบริเวณดังกล่าวในพื้นที่เดียวกันก็มีรายงานคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุปล้นทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบางปูบริเวณทางหลวงหมายเลข42ใกล้กับจุดกลับรถโรงพยาบาลยะริ่งมีเหตุเผายางรถยนต์บนเส้นทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือตรวจสอบควบคุมดูแลพื้นที่จากการรายงานเบื้องต้นครับหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีลักษณะการก่อเหตุหลายรูปแบบทั้งลอบวางระเบิดวางเพลิงเผายางรถยนต์ทำลายทรัพย์สินทางราชการและระบบสาธารณูปโภคโปรยตะปูเรือใบและก่อกวนเส้นทางคมนาคมด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมีการออกประกาศแจ้งเตือนหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงหลายจุดหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบเหตุการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับรวมถึงไม่เข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยขอให้หลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปเข้าใกล้และอย่าดำเนินการเองโดยเด็ดขาดนะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงในขณะที่ช่วง3ทุ่ม
1: ค่ะ
0: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะคุณมีไหม
1: เชิญเลยค
0: ่
1: ะ
0: ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็มีการสั่งการหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่ครับเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนแม่ทัพภาค4กำชับทุกหน่วยครับให้คำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นลำดับแรก เร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายทางนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานการณ์ในหลายๆพื้นที่นะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนอยู่แต่ในบ้านงดการเดินทางออกนอกสถานที่หากไม่จำเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่

0: เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับรวมทั้งไม่เข้าใกล้วัตถุหรือว่าสิ่งต้องสงสัยแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางราชการหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพหรือว่าข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันต่อค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับขอทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเนินมะปางฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะครับคุณนัทพระชานะครับบอกว่า3จังหวัดชายแดนใต้นี่ก็ปั่นป่วนไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีทางบอกว่านายกไปทัวร์ต่างประเทศกลับมาแล้วหรือยัง
1: กลับมาวันนี้เมื่อคืนแล้ว
0: กลับมาแล้วเนาะกลับมาแล้วเดี๋ยววันนี้ลงพื้นที่
1: จังหวัดน่าน
0: จังหวัดน่านนะครับคุณทันชนกนะครับบอกว่าสวัสดีผู้เบสกับคุณกมลพรมาด้วยนะครับทีมข่าวหน้าหนึ่งนะครับสัญญาณชัดเจนดีนะครับเช่นเดียวกันกับคุณสื่อท้องถิ่นบอกว่าสมาคมสภากาแฟปากพนังฝั่งตะวันออกก็ฟังอยู่นะครับชัดเจนดีคุณสมประสงค์ด้วยนะครับ Good Morning มาจากปารีสตอนนี้16องศานะครับคุณชุมชนนะครับบอกว่ายะลามีเหตุหลายจุดเลยบ้านเพื่อนก็อยู่แถวนั้นด้วยเอาใจช่วยด้วยนะครับคุณเก๋นะฮะบอกว่าอยากทราบสภาพอากาศที่เบตงยะลานะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆอากาศมีพิษมีหมอกควันนะครับแล้วก็คุณทูลนะฮะสวัสดีครับเข้ามาคุณไหคำนะคุณทัชชัยจากแพร่นะฮะเป็นไงบ้างน้ำท่วมไหมที่แพร่25องศานะครับคุณมานิชเช้าวันนี้ที่พัทลุงนะฮะพัทลุงนะฮะ24องศาคุณสมประสงค์นะครับแล้วก็คุณลิสาถามข่าวความไม่สงบในภาคใต้มาจัดให้เรียบร้อยนะครับคุณจรุน้อยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านที่น่ารักนะครับอากาศเย็นแจ่มใสที่วังทองหลางมีความสุขตลอดทั้งวันด้วยนะครับคุณอ้วนก็เหมือนกันนะครับขอข่าว3จังหวัดชายแดนใต้มานะครับเมื่อกี้นี้พูดไม่หมดนะลืมไปบอกว่ามันมีประกาศเคอร์ฟิวด้วยตั้งแต่4ทุ่มกว่าจนถึง6โมงเช้าของวันนี
1: ้ค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานนะคะสำหรับการประกาศเคอร์ฟิว
0: ยังมีคุณอาพรป้าแต๋วนะครับสวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งมาเช้าอาทิตย์นะครับคุณนงรักคุณอัมพลนะครับก็เอ๊ะหายไปไหน1คน
1: คุณสุภชัยหรือใคร

0: คุณสุภชัยหายไปไหนไม่มารายงานตัว
1: น่าจะวันนี้ติดภารกิจนะคะเพราะว่าในช่องทางไลน์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันคุณภูเบศ
0: ไม่สบายหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีสักช่องทางเลยวันนี
1: ้ค่ะ
0: คุณปราโมทนะครับภาคใต้เกิดเหตุแบบนี้พวกโลกสวยนักศิษย์หายศีรษะไปไหนกันล่ะครับมันยังดึกอยู่ไงยังไม่ได้
1: เกิดเหตุเท่าที่ฟังคุณภูเบศเมื่อสักครู่ก็2ทุ่มกว่าๆไปแล้วใช่ไหมคะ
0: 2ทุ่มเริ่มจาก2ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะมีหลายๆท่านมาทักทายกันเหมือนกันค่ะคุณอุทิศนะคะบอกว่ารอฟังคุณภูเบศตั้งแต่ตอน 4:00 แล้ว
0: จริงเหรอครับ
1: จริงๆนี่ไง
0: ฟังทัศเทศไปก่อน
1: ค่ะคุณพี่บุญชัยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันเข้ามาค่ะคุณสงครามหัวใจเดิมนะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายเช่นเดียวกันค่ะคุณสนิทนะคะเจนประโคนค่ะก็ทักทายมาคุณกัปตันอัมพลค่ะคุณรุ่งอรุณนะคะแล้วก็คุณสุชาตินะคะทักทายกันเข้ามาเมื่อสักครู่เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับมีบอกว่าฟังจากจังหวัดสงขลาเนาะหาดใหญ
1: ่หาดใหญ่สงขลาค่ะ
0: ครับแล้วก็ตรังนะฮะเหมือนมีควันไฟในอากาศอ๋อมันเป็นสถานการณ์ไฟป่าในมาเลเซียไง
1: ค่ะ
0: มันก็ควันมันก็มาถึงบ้านเราได้นะเป็นไปได้หรือว่ามันควันในบ้านเราเองฮะ
1: ในป่าพุควรเคร่งไม่น่าจะถึงหาดใหญ่นะ
0: ไม่ถึงหรอ
1: มันถึงแค่พัทลุงอะเท่าที่ทราบ
0: อาจจะเป็นควันในบ้านเราแหละทั้งนั้น
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังหุงข้าวกันค่ะหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ค่ะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบนะคะทำได้หลายๆเมนูก็คาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะเป็นหม้อที่สามารถทำได้เมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะก็สามารถที่จะทำกินได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ามีความใหญ่ถึง5ลิตรทีเดียวค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ทนทานนะคะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะการรับประกันก็มี1ปีเต็มๆเลยนะคะสำหรับคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทค่ะลดแรงนะคะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
0: ครับมีกิจกรรมคลื่นเพื่อนบ้านนะครับ Med107 ก็จัดทริปสุด Exclusive นะครับ Med Mu Teru On Tour นะครับชวนสายมูเที่ยวบินตรงลงจีนนะครับจ่ายครั้งเดียวจบครบ3เมืองนะครับไปเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยพี่เกศธัญไมนะครับแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีความสวยงามแน่นอนนะครับเพราะว่าจะพาคุณผู้ฟังไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีเดโรนีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางของอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าพื้นป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองจีนนะครับแล้วก็ไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ครับปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะครับและไปตามรอยทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูนะครับไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมที่นั่นนอกจากนี้ก็เดินไปช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคนะครับเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและดูแลพิเศษอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนนะครับก็ออกเดินทางกันวันที่24-29ตุลาคมนี้แค่ 43,900 บาทเท่านั้นครับคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจก็สอบถามได้เลยที่0814986322นะครับหรือว่า LINE Official OA นะครับ LINE OA ที่ @med107 จองด่วนก่อนที่นั่งจะเต็มวงเล็บนิดนึงเหลือ4ที่นั่งเหลือ4ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ค่ะ4ที่นั่งสุดท้ายนะคะท่านไหนสนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าที่ LINE OA ใช่ไหม
0: ใช่ MET107 ครับ MET107 MET107 ฮะ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะยืนยันการดำเนินการคดีทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเด็ดขาดนะคะโดยที่ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีและก็ให้ออกจากบทบาทหน้าที่ก่อนนะคะโดยที่อาจจะออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ถ้าตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วก็อาจจะถ้าใคร สุจริตจริงก็มีผลคืนตำแหน่งในภายหลังนะคะพร้อมย้ำว่าหากหลักฐานไปถึงบุคคล

0: ใดก็ต้องดำเนินการถึงบุคคลนั้นโดยไม่มีการละเว้นหรือยกเว้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องนี้มีทั้งตำรวจแล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะซึ่งรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการสอบสวนจะเป็นไปตามกระบวนการพยานหลักฐานหากปปช.มีการชี้มูลไปถึงบุคคลใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะส่วนการขยายผลถึงนายหน้าหรือว่าติวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยจะมีการขยายผลหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนสอบปากคำตามขั้นตอนของคดีและต้องรอจนกว่าจะได้ข้อสรุปนะคะยืนยันไม่มีการกำหนดขอบเขตว่าการดำเนินคดีจะต้องหยุดที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลแล้วก็กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายและไม่ควรที่จะนำข่าวหรือว่าการวิเคราะห์ที่ยังไม่มีหลักฐานเนี่ยมาสร้างความสับสนนะคะโดยย้ำว่าตอนนี้ยังไม่มีการสรุปคดีนี้และก็ยืนยันว่าจะไม่ละเว้นบุคคลใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงบุคคลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า ตนเองเนี่ยได้เป็นการสั่งการว่าให้สั่งสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุต้องสงสัยตั้งแต่ปี2566เพื่อให้กระบวนการดำเนินการไปอย่างโปร่งใสส่วนฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหากว่ามีการกระทำอะไรที่ต้องสงสัยก็สามารถที่จะยื่นหลักฐานหรือแสดงหลักฐานได้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากมีผู้ต้องสงสัยก็สามารถนำข้อมูลไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้พร้อมรับข้อมูลใหม่แล้วก็หลักฐานใหม่ที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวแบบเลื่อนลอยนะคะโดยที่ไม่มีหลักฐานโดยใช้ความรู้สึกมาตัดสินค่ะซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ถามถึงนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการละเว้นเนี่ยจะมีการละเว้นบุคคลใดหรือไม่นะคะโดยที่ก็ได้รับคำตอบจากนายนิรัตน์นะคะว่าไม่มีเลยครับแล้วก็เมื่อถามว่ามีคำสั่งให้ละเว้นใครไหมอันนี้นายกรัฐมนตรีก็ถามรองปลัดนิรัตน์นะคะก็ได้รับคำตอบว่าก็ไม่มีการละเว้นแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็กำชับนะคะว่าถึงใครก็คนนั้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับถามติดตลกพูดติดตลกนะคะว่าถึงผมหรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายของที่จะสาวไปถึงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่นายกรัฐมนตรีนั่งประจำการเก้าอี้อยู่ตอนนี้นายนิรัตน์ก็บอกว่าไม่มีเลยครับก่อนที่ทั้งคู่ก็จะออกเดินทางไปจากสนามบินเพราะว่าเมื่อคืนนี้อันนี้เป็นคำสัมภาษณ์เมื่อคืนนายกรัฐมนตรีกลับมาจากการเยือนนิวซีแลนด์นะคะ
1: ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับหรือว่าบัตรชมพูครบ50เขตแล้วก็พบว่ามีผู้ถือบัตรดังกล่าวพักอาศัยอยู่ในบ้านรวมกว่า 10,000 หลังนะครับแล้วก็พบว่า13หลังใน9เขตมีจำนวนผู้พักอาศัยเกิน16คนต่อหลังเตรียมตรวจสอบเชิงลึกเป็นรายกรณีนะครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและตรวจสอบความผิดปกติของการแจ้งย้ายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งถือบัตรประจำตัวหมายเลข7หรือว่าบัตรสีชมพูทั้งนี้สำนักงานเขตทั้ง50เขตครับก็ส่งข้อมูลรายงานกลับมายังกรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วโดยเป็นฐานข้อมูลล่าสุดณปัจจุบันผลการตรวจสอบพบว่ากรุงเทพมหานครมีบุคคลที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมทั้งสิ้น 16,634 คนอาศัยอยู่ในบ้าน 10,066 หลังนะครับพอไปตรวจสอบแยกข้อมูลเป็นรายเขตนะครับพบว่าส่วนใหญ่จำนวนผู้พักอาศัยนะครับก็เป็นไปตามปกติแต่ว่ามี9เขตครับที่มีบ้านซึ่งมีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูเนี่ยอาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังครับสำนักงานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็รายงานว่าบ้านทั้ง13หลังเนี่ยมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักและบ้านเช่าสำหรับแรงงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้สรุปว่ามีผู้พักอาศัยจำนวนมากในบ้านเหล่านี้เป็นความผิดปกติหรือว่าเป็นการกระทำผิดแต่จะนำข้อมูลไปตรวจสอบเพิ่มเติมพลตำรวจเอกอดิษฐ์บุกระบุด้วยนะครับว่าข้อมูลบ้านทั้ง13หลังเป็นข้อมูลที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรวบรวมจากทะเบียนบ้านเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องและค้นหาความผิดปกติจากที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายข้อมูลเข้าออกจากทะเบียน

0: บ้านนะครับขั้นตอนต่อไปคือทางกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนของสำนักงานปกครองและทะเบียนนะครับเพื่อเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งนึงก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปทั้งลักษณะของการใช้ประโยชน์ของบ้านจำนวนผู้พักอาศัยจริงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าและก็ย้ายออกสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าเป็นการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและตรวจสอบความถูกต้องโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปทางนี้กรุงเทพมหานครก็จะเดินหน้าในการตรวจสอบการแจ้งย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกรณีที่อาจจะมีความผิดปกติอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและก็เป็นธรรมครับ
1: ค่ะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะนายสกลทีค่ะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมที่จะถกแนวทางซักฟอกรัฐบาลในวันที่25สิงหาคมนี้นะคะนายสกลทีพัทยกุลค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่25สิงหาคมนี้นะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมสำคัญโดยมีนายสาธิตวงศ์หนองเตยประธานส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแล้วก็กำหนดทิศทางการทำงานในสภารวมถึงวางกรอบวาระสำคัญที่รัฐบาลจะต้องมีการนำเข้าสู่วาระการพิจารณานะคะสำหรับประเด็นสำคัญที่พรรคจะมีการหารือก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการยื่นยติค่ะโดยขณะนี้เนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะติดตามเรื่องของการเมืองรวมถึงโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการ THAI Passport นะคะที่จะหยิบยกมาซักฟอกรัฐบาลด้วยค่ะส่วนประเด็นที่นายสกลทีระบุว่ากำลังติดตามเป็นพิเศษก็คือเรื่องของนโยบายกัญชากรณีพ่อทิพย์กรณีปัญหาหมอพร้อมทิพย์ด้วยนะคะและก็ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ด้วยค่ะโดยเห็นว่าจะต้องนำข้อมูลจากส.ส.ที่ทำงานในพื้นที่แล้วก็ทำงานในชุดของคณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยมาประกอบการพิจารณาโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนะคะจะว่ามีปัญหาอะไรล้มเหลวอย่างไรเพื่อที่จะมาซักฟอกอภิปรายรัฐบาลค่ะจะไม่ปล่อยปละละเลยปัญหาการบริหารของรัฐบาลที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะนำเรื่องอะไรขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะในเวทีจริงๆก็จะมีการถกกันว่าประเด็นอะไรที่จะหยิบยกขึ้นมาบ้างนะคะในวันที่25สิงหาคมนี้ส่วนความกังวลเรื่องของเสียงของฝ่ายค้านที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะคะนายสกลทีก็บอกว่าโดยปกติฝ่ายค้านก็มีข้อจำกัดเรื่องของการล้มรัฐบาลอยู่แล้วแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการเปิดเผยข้อสงสัยและความไม่ชอบมาพากลให้กับประชาชนรับทราบค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะชนะในการลงมติในสภาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะชนะในความเห็นของประชาชนเสมอไปโดยผลทางการเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเสียงในสภาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานและความน่าเชื่อถือในสิ่งที่ฝ่ายค้านนำเสนอต่อประชาชนด้วยค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดครับเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแต่ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐจริงๆเพื่อส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาและก็หวังว่าประชาชนจะเข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69อย่างถูกต้องและก็ทั่วถึงครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการผู้ว่า76จังหวัดมอบหมายและกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาลโดยให้เร่งสำรวจและก็รวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจากนั้นให้ส่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้การเข้าถึงสิทธิของประชาชนเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันรวมถึงเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงครับสำหรับการตรวจสอบข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายด้านด้านแรกก็คือเกณฑ์ส่วนบุคคลได้แก่การมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันปิดรับลงทะเบียนการตรวจสอบข้อมูลผ่านสำนักทะเบียนอำเภอและก็นายทะเบียนท้อง ้องถิ่นส่วนรายได้จะตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกรมสรรพากรกรมบัญชีกลาง

0: สำนักงานประกันสังคมการรถไฟแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้านทรัพย์สินการทางการเงินนะครับเงินฝากและก็สลากจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินทุกแห่งส่วนด้านหนี้สินและก็บัตรเครดิตจะตรวจสอบข้อมูลผ่านบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์ก็มีการตรวจสอบข้อมูลกับกรมที่ดินและก็สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถก็จะตรวจสอบร่วมกับกรมขนส่งทางบกนะครับตอนนี้กระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนพร้อมกับเร่งสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐรวมถึงสวัสดิการตามระเบียบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีเพื่อที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ตามสิทธิ์ที่พึงรับอย่างทั่วถึงถูกต้องและก็เป็นธรรมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง Mcon News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณเอกนงครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับ
4: ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะจะมีแถวทางด้านภาคเหนือนะคะก็จะมีขอบด้านตะวันตกกับด้านตอนบนค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นทางด้านตอนบนของภาคเช่นกันนะคะภาคกลางก็ยังมีได้บ้างบางพื้นที่ด้านตะวันตกที่เป็นด้านรับมรสุมรวมถึงชายฝั่งภาคตะวันออกค่ะ
0: โดยรวมนี่คือจังหวัดอะไรบ้างครับ
4: ถ้าเป็นทางด้านภาคเหนือนะคะก็จะมีแถวแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายนะฮะอาจจะมีทางด้านพะเยาน่านอุตรดิตถ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เพชรบูรณ์พิษณุโลกซึ่งมันจะมีแค่บางพื้นที่นะคะดูจังหวัดอาจจะเยอะแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะมีตกหนักได้ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีหนองคายบึงกาฬแล้วก็นครพนมเพราะว่าแนวร่องตอนนี้ก็พัดผ่านอยู่ตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะ
0: ครับอันนี้คือเป็นการกลับมาอีกรอบแล้วครับหรือว่ายังของเดิมฝนหมายถึงฝนนะฮะ
4: ฝนเนี่ยตอนนี้มันมีตัวแปรก็คือพายุนะฮะที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียเนี่ยเข้ามาทำให้ลักษณะของร่องอาจจะสวิงขึ้นลงได้เล็กน้อยในช่วงนี
0: ้
4: เพราะว่าตอนนี้ตัวพายุก็ยังไม่ขึ้นฝั่งนะแต่ว่าเขาก็จะอยู่บริเวณอ่าวตังเกียแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่ง24-25เพราะฉะนั้นแนวร่องที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะขยับขึ้นลงเลื่อนขึ้นลงได้สวิงขึ้นลงได้เล็กน้อยในช่วงนี้ค่
0: ะ
4: อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงซึ่งก็ต่อเนื่องเลยไปจนถึงวันที่29-30คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่พังงาขึ้นมาในช่วง23-24เนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์2-3 เมตรยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่ค่ะ
0: ครับแล้วฝนเราเป็นยังไงครับทางใต้เนี่ยครับ
4: ฝนภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีตัวแปรที่เสริมเข้ามาเลยคือเรื่องของพายุมันอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยจะเน้นบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะก็จะมีแค่ขอบตอนบนกับด้านตอนตกเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังถามว่าเบตงเนี่ยมีฝนตกไหมครับช่วงนี้เพราะว่าอากาศก็ร้อนมากแถมอากาศเป็นพิษพอจะดูได้ไหมครับว่ามีหมอกควันมันมาจากเพื่อนบ้านหรือว่าในแถวนั้นเองฮะ
4: จริงๆถ้าตัวหมอกควันส่วนใหญ่จะมาจากเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าต้องตรวจสอบอีกทีนะคะจากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ถ้า

0: พูดถึงเรื่องฝนตอนนี้จะมีไม่เยอะค่ะมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะจะมีขอบที่ติดกับทางด้านประเทศมาเลเซียซึ่งก็ช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10-20ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
0: ฝนน้อยเหมือนกันค่ะ20-30ของพื้นที่แต่ส่วนใหญ่จะเน้นตอนบนนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีฝนอีกไหมเวลาเดิมอีกไหมคะ
0: กรุงเทพจริงๆโอกาสมีได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายอะช่วงเช้าเนี่ยจริงๆเริ่มมีฝนลงมาแล้วเนี่ยเรดาร์เนี่ยจับได้แถวทางด้านตอนล่างๆค่ะแถวเขตสมุทรปราการบางขุนเทียนแต่ว่าเป็นแค่ฝนเล็กน้อยอาจจะเป็นละอองเข้ามาซึ่งฝนทั้งวันวันนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60-70ของพื้นที่ค่ะ
2: ครับคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงนี้หาดใหญ่สงขลาก็ฝนไม่ตกเนาะนะครับ
0: ใช่ค่ะจะเน้นตอนบนแถวเพชรบุรีประจวบค่ะตอนล่างเลยอาจจะเป็นยะลานราธิวาสแต่ว่าฝนไม่เยอะค่ะเป็นลักษณะฝนเล็กน้อยร้อยละ10-20ของพื้นที่ค่ะ
2: ครับโอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: จริงๆช่วงสัปดาห์นี้ด้านที่เป็นด้านรับมรสุมกับแนวของร่องพาดผ่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้วก็ฝนตกสะสมค่ะแถวทางด้านตะวันตกของประเทศไทยรวมถึงภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะ
2: โอเคครับเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพอพูดถึงเรื่องสภาพอากาศผมก็เลยแอบไปดูใน Air for Thai นะ
1: เป็นยังไงบ้าง
2: คือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสีเขียวสีฟ้าก็คือ
1: ดี
2: อากาศดีเลยแหละนะครับสำหรับในกรุงเทพก็ดีด้วยนะครับมีแต่สีเขียวสีฟ้าเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอากาศดีซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยเป็นอากาศดีคือทางตอนบนเนี่ยดีมากมีแค่ภาคใต้เป็นสีเขียวนะฮะก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบควันแถวๆบ้านแหละผมว่านะเพราะว่า
1: อันนี้ก
2: ็มันไม่ส้มเลยไม่เหลืองไม่ส้มนะ
1: ควันที่มีคุณผู้ฟังถามมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคุณ
2: ใช่ๆอาจจะแบบข้างบ้านจุดก่อไฟหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเมื่อกี้ก็ลืมถามไปถึงเรื่องกาฬสินธุ์ค่ะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยกาฬสินธุ์เขาจะมีการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนายแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะก็ลงพื้นที่ไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ได้ร่วมรายงานสถานการณ์ค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะครอบคลุม18อําเภอมีประชากรที่สามารถมีผู้ใช้สิทธิ์ได้เนี่ยนะคะ 786,161 คนแล้วก็มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,668 หน่วยเลือกตั้งค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ตั้งเป้าว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยน่าจะมาใช้สิทธิ์ร้อยละ70นะคะขณะที่กกต.ก็ประเมินว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณร้อยละ60ถึงร้อยละ65ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยค่ะนายแสวงก็บอกว่าสำหรับการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งเนี่ยก็มีการเตรียมทั้งเรื่องของแผนงานบุคลากรแล้วก็งบประมาณอย่างครบถ้วนนะคะกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เนี่ยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกกับประชาชนแล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบของกกต.ด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าข้อกังขาในการจัดการเลือกตั้งนะคะส่วนกรณีคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดหรือว่าโหวตโนเนี่ยหากมีคะแนนมากกว่าคะแนนของผู้ชนะการเลือกตั้งนายแสวงระบุว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งก็จะต้องมีการสั่งจัดการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เปิดรับสมัครผู้สมัครชุดใหม่ตามข้อกฎหมายที่มีการกำหนดไว้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเลขากกต.ก็บอกว่าแนวคิดเนี่ยก็คือสำหรับการเลือกตั้งก็จะมีการนำเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้ให้มากขึ้นอย่างทุกวันนี้คุณภูเบศถ้าเราไม่ได้พกบัตรประชาชนไปเนี่ยเราก็สามารถยื่นไทย ID ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราเพื่อยืนยันตัวตนตัวบุคคลของเราได้เพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนในมีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจกันนะคะ
2: ครับเวลาของข่าวหน้าหนึ่งหมดแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้พรุ่งนี้นะครับ5-6 โมงเช้าวันนี้เราสองคนคุณขวานแล้วก็ผมผู้เบสลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย

0: MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.เย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวันนี้รับหน้าที่โดยวีระวันบรรุษพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์อรุณสวัสดิ์คุณฟังค่ะคุณวิรัตด้วยค
2: ่
1: ะ
2: อรุณสวัสดิ์อาจารย์ครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับต้อนรับสู่รายการ Good Morning ASEAN เช้าวันอาทิตย์นะครับผม
1: ค่ะ
2: ครับก็เป็นเช้าที่สดใสนะครับผม
1: รวดเร็วเป็นอาทิตย์สุดท้ายมั้ย
2: ใช่ครับเราเพิ่งทักกันไปว่าต้นเดือนกันเองนี่เข้ามาที่สุดท้ายแล้วครับ
1: เดี๋ยวก็จะหมดอีกเดือนนึงแล้วนะคะเดือน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณฟังแผนงานยังไงบ้างก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ
2: ครับ
1: นะรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรรวดเร็วนะการเวลาไม่รอใครนะ
2: ใช่ครับจริงครับ
1: ครับเราไปตามข่าวคราวต่างๆมีเยอะแยะไปบอกอ๋อช่องทางการติดต่อนะคุณวิรัต
2: ได้ครับช่องทางการติดต่อครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็ช่องทางเดิมนะครับที่ MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ที่ช่องทางของ Good Morning ASEAN ซึ่งทั้ง2ช่องทางเนี่ยเป็นเพจของ Facebook นะครับที่สามารถติดตามรับชมรายการรับฟังแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารกันได้ก็เป็นช่องทาง LINE ครับที่ LINE ID @mcotnews นะครับผม @mcotnews ครับ
1: ค่ะก็ทักทายกันเข้ามานะคะ
2: ครับ
1: เอาละค่ะเราไปตามข่าวๆต่างๆไปติดตามข่าวคราวเยอะแยะไปหมดเลยนะคุณวิรัต
2: ได้เลยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวในเวทีระหว่างประเทศครับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับล่าสุดก็ได้มีการโจมตีเพิ่มเติมนะครับในช่วงคืนวันศุกร์เข้ามาวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมข่าวนี้หยิบยกจากเดวิสังมูมนะครับพูดถึงเรื่องของการโจมตีครั้งใหม่ของรัสเซียนะครับที่ได้มีการโจมตีด้วยมิสไซล์เข้ามาแล้วก็คราวนี้เข้าไปโดนพื้นที่พลเรือนหลายพื้นที่เลยนะครับ
1: เป็นศูนย์การค้าด้วยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับเป็นศูนย์การค้าด้วยนะครับผมมีทั้งในกรุงเคียฟแล้วก็มีทั้งเมืองที่ชื่อว่าอูซาลิสนิสเซียนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับชื่ออ่านยากนิดนึงก็เป็นเมืองที่อยู่ทั้งคราวนี้การโจมตีเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเป็นการโจมตีทั้งในกรุงเคียฟแล้วก็ทางตอนใต้ของยูเครนนะครับผมโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่อยากจะให้ทางยูเครนเนี่ยรู้สึกระส่ำระสายว่าความปลอดภัยของพลเรือนเนี่ยมีน้อยลงนะครับก็เรียกร้องให้เวทีระหว่างประเทศเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือยูเครนนะครับโดยล่าสุดประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับก็บอกก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับผ่านช่องทาง X นะครับก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านมนุษยธรรมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการให้มิสไซล์ที่จะเข้าไปเป็นมิสไซล์ป้องกันนะครับเพื่อที่จะไปสกัดมิสไซล์ของทางรัสเซียนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีการประชุมกันของหลากหลายประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าUne nouvelle frappe russe tue 7 personnes. Emmanuel Macron annonce l'envoi des missiles intercepteurs. ก็บอกว่าจากการโจมตีของรัสเซียเนี่ยนะครับมีผู้สูญเสียชีวิตอยู่ทั้งสิ้น7รายด้วยกันนะครับแล้วก็ทางเอมมานูเอลมาครองเนี่ยจะมีการส่งมิสไซล์เพื่อที่จะสกัดกั้นนะครับทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยเหลือยูเครนครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทำให้ความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะระอุขึ้นนะหลังจากที่ซาซาไปนั้นกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: นึกว่าไอ้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะทำให้ทางยูเครนกับรัสเซียนี่น่าจะหาข้อยุติแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเนาะก็ยังคงเนี่ย
2: ก็ยังคงตึงเครียดอยู่ใช่ครับ
1: ตึงเครียดอยู่คุณอันนี้คุณฟังคงจำได้เนาะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยปรากฏว่ามันเรียนอ่านตามติดตามข่าวแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนกับเด็กอ่ะเล่นของเล่นกันอะไรแบบนี้นะอย่างสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ก็เดี๋ยวก็เอาเข้าเอาออกอะไรแบบนี้ยังไงเนี่ยเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาในล่าสุดก็เลยบอกว่าเนี่ยจะช่องแคบพอมูสเนี่ยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะเรื่องนี้ทำให้อิหร่านก็เลยออกมาตอบโต้บอกอย่างนี้บอกว่าอิหร่านก็เลยประกาศหรือไอรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ย

0: ก็เป็นของอิหร่านเช่นคือตามข่าวกันนี่ว่าเออโต้กันไปก็โต้กันมาเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้นะคะดังที่เราทราบกันอยู่เนี่ยอิหร่านตอบโต้ก็หลังจากที่ทรัมป์เนี่ยโพสต์ภาพแผนที่ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะในทรูธโซเชียลของเขาพร้อมกับวงพื้นที่บอกว่า New US Territory นะบอกว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของสหรัฐเนี่ยนะทีนี้ทางอิหร่านก็ไม่เบาค่ะคุณฟังค่ะในบัญชีของทางการอิหร่านที่ชื่อว่าอิหร่านอินไฮบรบัดบน X Twitter เนี่ยก็ได้ตอบโต้ด้วยการเนี่ยฉายภาพนะมีภาพแผนที่สหรัฐนะแล้วก็มีไฮไลท์รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ระบุข้อความ New Territory of Islamic Republic of Iran นะเป็นดินแดนใหม่ของอิหร่านนะรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะถามว่าทำไมอิหร่านเลือกแคลิฟอร์เนียมาตอบโต้มันมีนัยสำคัญอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะเนื่องจากพื้นที่ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่ที่สุดเลยแห่งหนึ่งนะที่อยู่นอกประเทศโดยมีชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านเนี่ยอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยนะฮะประมาณ 141,000 คนเนี่ยนะแล้วก็ที่ย่านเวสต์วูดเนี่ยก็ได้รับฉายาว่าเป็นเตรันเจลิสใช้คำนี้เลยเตรันเจลิสนะจากการเป็นศูนย์กลางสำคัญของชุมชนอิหร่านเนี่ยนะนอกจากนี้ค่ะคุณฟังคะแคลิฟอร์เนียเราก็ทราบกันอยู่ว่ามีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งใหญ่มากเลยเขาบอกมาหือมานะมีซิลิคอนวัลเลย์มีฮอลลีวูดมีท่าเรือที่สำคัญแล้วก็เป็นฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกอย่างNVIDIA Google Apple Intel Meta เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะทีนี้สงครามในการโพสต์ระหว่าง2ฝ่ายยังคงดุเดือดเผ็ดร้อนนะท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้สหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อปูทางยุติสงครามแต่การเจรจาก็ยังคงหยุดชะงักจากข้อพิพาทเรื่องอำนาจการเดินเรือเหนือช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะทีนี้จากฮอร์มูซของสหรัฐสู่แคลิฟอร์เนียของอิหร่านสงครามระหว่าง2ประเทศเนี่ยไม่ได้มีเพียงการเผชิญหน้าทางทหารและการทูตนะแต่ตอนนี้เนี่ยเปิดอีกแนวรบหนึ่งบนโลกออนไลน์ที่ไม่มีใครยอมใครตามข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะนะเหมือนเด็กๆหรือเปล่าตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะคะค่ะ
1: ครับต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เองทางสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเพิ่มมาตรการนะครับที่จะเป็นมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจนะครับโดยประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับมาซูดเปเซชเกียนนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าถ้าเผื่อสหรัฐอเมริกาทำเช่นนี้นะครับก็เหมือนเป็นคล้ายๆกับเขาใช้เป็น act of economic terrorism นะครับผมก็บอกว่าเป็น
0: การก่อการร้ายทางเศรษฐกิจ
1: นะครับก็เป็นการตอบโต้กันด้วยคำพูดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าถ้าในตอนนี้เนี่ยอิหร่านถือไพ่เหนือกว่านะครับผมก็ใช้คำภาษาฝรั่งเศสในข่าวเนี่ยบอกว่าopposition the fox นะครับผมก็บอกว่าอยู่ถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็มีลักษณะสูสีกับทางสหรัฐอเมริกานะครับข่าวนี้เนี่ยหยิบยกมาโดยพาดหัวข่าวบอกว่า le président iranien déclare qu'il vaut mieux mettre fin à la guerre maintenant avec les États-Unis alors que l'Iran est en position de force ก็บอกว่าควรจะมีการเจรจาตอนนี้มากกว่าตอนอื่นนะครับเพราะว่าจะทำยังไงเนี่ยอิหร่านก็ยังอยู่ในสถานะที่เหนือกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับผมข่าวนี้หยิบยกจากเดวิดซักมอนแล้วก็มีข่าวต่อเนื่องอีกอันนึงนะครับที่มาจากอัลจาซีราครับบอกว่าเทหะรานเซส US sanction is like a declaration of war on all nations นะครับผมก็บอกว่ามาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจนะครับหรือการคว่ำบาตรเนี่ยก็เหมือนเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านทั้งประเทศนะครับครับก็เหตุการณ์ก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็มีทั้งการโจมตีทั้งทางวาจาระหว่างกันนะครับแล้วก็การใช้พื้นที่ออนไลน์ในการที่จะตอบโต้กันด้วยครับ
0: ดูเหมือนว่าอิหร่านก็สู้สุดฤทธิ์เลยนะไม่ยอมเลย
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะคะแม้ว่าสหรัฐนี่จะดำเนินมาตรการอะไรต่างๆออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทรัมป์ตอนนี้เนี่ยนะเอาเรื่องของเศรษฐกิจละมาบีบ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ด้วยเนี่ยนะทีนี้นักวิเคราะห์เขาก็มองอย่างนี้ค่ะว่าการที่ทรัมป์เนี่ยตัดเส้นเลือดใหญ่อิหร่านเนี่ยเป็นไปได้ยากหรอกนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่จะบีบจีนก็ดีหรือ

0: ทรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่ามันจะยากมากเลยอะถ้าบีบจีนนะเสียงที่จะโดนสวนกลับนะรัสเซียเองก็แทบจะไร้ช่องที่จะให้คว่ำบาตรได้อีกเพราะว่าทำไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอะไรแบบนี้นะคะทีนี้แผนเปิดฉากดีเดย์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาใช้คำว่าดีเดย์ทางเศรษฐกิจก็ร้อยไปกับตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองไงที
1: ่
0: วันเผด็จศึกบนดีเดย์ที่สัมพันธมิตรยกพลขึ้น

0: รัฐเนี่ยตั้งเป้าไว้แบบนี้เนี่ยนะคะแม้ว่าสหรัฐจะขู่ลงโทษทุกประเทศด้วยนะที่ยังช่วยต่อลมหายใจให้กับอิหร่านก็ตามเนี่ยนะคะทีนี้เหตุผลเพราะว่า2เส้นเลือดเศรษฐกิจสำคัญของอิหร่านก็คือจีนกับรัสเซียซึ่งไม่เพียงมีความสัมพันธ์ทางการค้าแน่นแฟนกับเตหะรานหรือว่าอิหร่านแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีช่องทางหลบเลี่ยงระบบเศรษฐกิจและการเงินที่สหรัฐมีอิทธิพลทำให้การตัดอิหร่านออกจากเศรษฐกิจโลกอย่างเบ็ดเสร็จนั้นเป็นโจทย์ยากของทรัมป์เนี่ยนะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเนี่ยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยนะทางประเทศตะวันตกเนี่ยก็มองอย่างนี้ค่ะว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะมีบทบาทอย่างมากในการผลักดันให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐใช้มาตรการที่ว่านี้แล้วก็สหรัฐอาจจะพยายามใช้แนวทางเดียวกันนี้กดดันคู่ค้ารายอื่นของอิหร่านแต่เป้าหมายที่ยากที่สุดก็จะต้องเป็นจีนแน่ๆเลยทำไมถึงยากก็บอกอย่างนี้เนื่องจากว่าจีนนั้นคือเส้นเลือดใหญ่ที่สุดของน้ำมันอิหร่านเนี่ยนะตามข้อมูลทางด้านฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะที่เขามี data มาเนี่ยเขาบอกในปีที่แล้วเนี่ยจีนซื้อน้ำมันที่อิหร่านส่งออกทางเรือเนี่ยมากถึง 80% ทำให้ตลาดจีนกลายเป็นหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่ที่สุดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของอิหร่านทำกลางมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตกนะทีนี้ปัญหาสำหรับสหรัฐก็คือโรงกลั่นน้ำมันจีนจำนวนมากที่รับซื้อน้ำมันอิหร่านเนี่ยเป็นโรงกลั่นอิสระนะซึ่งพึ่งพาระบบการเงินของสหรัฐค่อนข้างน้อยก็เลยทำให้การใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อบีบให้โรงกลั่นเหล่านี้เนี่ยยุติการค้ากับอิหร่านนั้นทำได้ยากมากนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสหรัฐก็อาจจะต้องยกระดับไปสู่มาตรการที่แรงกว่าก็คือการเล่นงานธนาคารจีนนะแทนอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าทั้งสหรัฐก็ดีปักกิ่งหรือจีนก็ดีเนี่ยทั้งสองประเทศก็ตอนนี้กำลังดำเนินพยายามที่จะรักษาการพักครบชั่วคราวในเรื่องเศรษฐกิจระหว่างกันเนาะหลังผ่านช่วงเวลาของความตึงเครียดทางด้านการค้ามาทีนี้ก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่เรื่องของรัสเซียเนี่ยนะคะรัสเซียก็บอกว่ายิ่งบีบยิ่งยากกว่าด้วยเพราะว่ารัสเซียเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่ามูลค่าการค้ารัสเซียกับอิหร่านเนี่ยถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าจีนก็จริงนะแต่ทั้งสองประเทศก็จะใช้เวลาหลายปีสร้างเครือข่ายการค้าและความร่วมมือทางทหารที่หลีกเลี่ยงระบบตะวันตกนี่หมายถึงรัสเซียกับอิหร่านเนี่ยนะคะโดยมีการลงนามสนธิสัญญาหุ้นส่วนระยะ20ปีตั้งแต่ปี2025แล้วก็มีมูลค่าการค้าถึง 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง11เดือนแรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้รับการมองอย่างนี้ด้วยว่ามีการแลกเปลี่ยนอาวุธด้วยนะอย่างที่เราทราบกันอยู่ใช่ไหมอิหร่านใช่ไหม
1: ครับ
0: เนาะกับรัสเซียเนี่ยเขาก็มีการแลกเปลี่ยนอาวุธผ่านทะเลแคสเปียนรวมถึงรายงานว่ารัสเซียนั้นส่งชิ้นส่วนโดรนกระสุนแล้วก็วัตถุระเบิดเนี่ยให้กับอิหร่านด้วยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เขาบอกอิหร่านเองก็กำลังสร้างช่องทางการเงินเพื่อลดการพึ่งพาตะวันตกผ่านทางกลุ่มบริกนะบริกก็มีประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้แล้วก็เพิ่มสมาชิกมาตอนนี้มี12ประเทศเข้าใจว่าน่าจะรวมซาอุดิอาระเบียอิหร่านก็อยู่ในบริกนี้แล้วด้วยเนี่ยแล้วก็อียิปต์ด้วยเนี่ยนะแล้วก็มีแผนเข้าร่วมธนาคาร New Development Bank แล้วก็ผลักดันการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินของประเทศสมาชิกของบริกเนี่ยเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์แล้วก็ระบบการเงินที่สหรัฐนั้นมีอิทธิพลผนวกนี้จึงเป็นโจทย์ที่ใหญ่ของดีเดย์ทางเศรษฐกิจที่ทรัมป์เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เพราะการโดดเดี่ยวอิหร่านเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรหนักเพียงใดนะแต่มันอยู่ที่ว่าจะบีบให้ประเทศอื่นเนี่ยตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านเนี่ยได้แค่ไหนนะนี่แหละค่ะเขาก็วิเคราะห์กันแบบนั้นยิ่งทำก็ยิ่งมันยากอ่ะไม่ใช่ง่ายๆนะคะ
1: ครับนอกจากเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นเรียกว่าปรากฏการณ์ที่ทำให้กระทบต่อเรื่องอื่นอีกเหมือนกันนะครับอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องการเดินเรือครับอ๋อ
0: ใช่ใช่
1: ครับผมมีข่าวอีกอันนึงมาเสริมครับเกี่ยวกับเรื่องของผลพวงของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับตอนนี้เรื่องของการเดินเรือก็เริ่มมีการใช้พื้นที่อื่นในการเดินเรือนะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ในอาร์กติกนะครับก็เรียกว่าอยู่ทางตอนเหนือสุดของโลกเลยใช่ครับก็อันนี้พาดูข่าวของทีวีซังมูนครับรายงานข่าวบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้นะครับก็เปลี่ยนการใช้เส้นทางการเดินเรือทีนี้ไม่ได้อ้อมทางใต้ของแอฟริกาแล้วนะครับก็เข้าไปใช้พื้นที่ทาง

0: แทนเพราะว่ามันช่วยลดระยะเวลาการเดินทางลงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการใช้พื้นที่ทางตอนใต้ของแอฟริกาเนี่ยนะครับแล้วก็กว่าจะเข้าไปถึงยุโรปได้เนี่ยใช้เวลาประมาณราวๆเกือบ30เกือบ45วันด้วยกันแต่อันนี้เนี่ยพอลัดไปทางอาร์กติกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระยะเวลาลดลงเหลือเพียง 15-20 วันก็เรียกว่าลดลงเยอะเลยทีเดียวนะครับผลพวงอันนี้เนี่ยมาจากการที่น้ำแข็งเนี่ยมีการละลายมากขึ้นจากการที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือทาง NGO เองที่เป็น NGOของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาประท้วงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการเดินเรือแล้วก็การเพิ่มการเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเร่งปรากฏการณ์ที่จะทำให้น้ำแข็งเนี่ยละลายมากขึ้นแล้วมันก็จะกระทบต่อการเพิ่มระดับน้ำในทะเลในภาพรวมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดความกังวลมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ประเทศอย่างเช่นจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับมีการแข่งขันในการที่จะใช้พื้นที่ในส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ในการขนส่งสินค้านะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยก็อย่างในพวกนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็อยากจะให้ใช้ช่องทางผ่านช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็ผ่านทางตอนใต้ของแอฟริกาเป็นหลักไว้ก่อนนะครับทีนี้ทางฮอร์มูสเองตอนนี้ก็ติดขัดในเรื่องของเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าส่วนตรงนี้เองเราก็จะเห็นว่าผลพวงของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันก็กระทบไปถึงเรื่องของการเดินเรือแล้วก็มันก็มีผลพวงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวพันกันไปหมดนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าพันกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเผื่อเหตุการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็ต้องเรียกว่าคือทางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาเส้นทางเลี่ยงถูกไหมครับอาจารย์ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นผลกระทบเรื่องอื่นๆตามมาเช่นเดียวกันครับก็ต้องเอาใจช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็ว
1: ๆก็แพงขึ้น
0: ใช่ใช่
1: ครับขึ้นมาลง85สตางค์ในตั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา2ครั้ง3ครั้งเลยนะใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้นะ
0: กระเป๋าสตางค์ร้องไห้แล้วครับอาจารย์
1: นี่มันเดือดร้อนกันไปหมดนะ
0: เจ้าของกระเป๋าสตางค์ก็ร้องไห้
1: คนได้หันมาใช้ EV กันนะรถไฟฟ้ากันมากขึ้น
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะคะทีนี้เรื่องของการเรือสินค้าใช่ไหมมันมีอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเรือประมงนะเรือประมงที่ตอนนี้เราก็จะทราบกันอยู่ว่าทรัพยากรเนี่ยความที่เขาจับปลากันเยอะมากเลยอ่ะในหน้าน้ำต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มร่อยหรอลงไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีเรือประมงของจีนกับอินโดนีเซียเนี่ยเข้าไปลักลอบทำประมงในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะมีประเทศที่เป็นเกาะทั้งหลายแหล่เนี่ยเนาะทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาอย่างนี้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกเนี่ยได้แก่คาริบาสปาลาวปาปัวนิวกีนี3ประเทศนี้คือประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกนี่ในมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ใช่มีแค่3ประเทศนี้นะมีทั้งหมดต้อง10กว่าประเทศเนี่ยนะแต่ว่า3ประเทศนี้คือคาริบาสปาลาวและปาปัวนิวกีนีเนี่ยได้ควบคุมตัวหรือนำเรือประมง4ลำเนี่ยเข้าฝั่งนะเนื่องจากทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขใบอนุญาตโดยมีทั้งเรือจากจีนแล้วก็อินโดนีเซียปฏิบัติการกวาดล้างการทำประมงผิดกฎหมายดำเนินการโดย11ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจสอบเรือมากกว่า100ลำครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรอยู่ประมาณ28ล้านตารางกิโลเมตรอ่ะคุณ
0: โอ้โห
1: กว้างขวางอยู่ทีเดียวนะทีนี้ภูมิภาคแปซิฟิกเป็นแหล่งจับปลาทูน่าเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของโลกนะแต่ประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกนั้นสามารถจะแปรรูปหรือจัดการปลาที่จับได้เพียงแค่ 15% เท่านั้นเองที่เหลือก็คือเรือของเรือประมงของชาติอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมประมงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศหมู่เกาะโดยสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเนี่ยประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแล้วก็สร้างรายได้จากการส่งออกประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีด้วยอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการดำรงชีพของประชากรประมาณ1ใน3ของครัวเรือนในภูมิภาคนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เรือประมงระยะไกลส่วนใหญ่จะเข้าไปทำประมงในเขตเศรษฐกิจเฉพาะของประเทศในหมู่เกาะต่างๆโดยจะจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อนส่งปลาทูน่าส่วนใหญ่ไปยังตลาดในเอเชียค่ะทีนี้ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะตามข่าวบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากออสเตรเลียสหรัฐแล้วก็ตำรวจทางทะเลของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยนะแล้วก็มีทั้งการลาดตระเวนทางอากาศแล้วก็ทางทะเลด้วยเจ้าหน้าที่ก็ยังพบเรื

0: อีก16ลำที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังนะแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินการกับเรือประมงจีนเนี่ยเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนค่ะคุณฟังคะเนื่องจากบริษัทจีนนั้นมีทั้งกองเรือประมงขนาดใหญ่แล้วก็การร่วมทุนด้านประมงกับหลายประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างเมื่อเดือนก่อนน่ะตูวาลูก็ได้ควบคุมเรือประมงจีนที่ถูกกล่าวหาว่าทำประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำของตนแล้วก็ส่งสัญญาณระบุตำแหน่งปลอมไปด้วยนะหมายถึงเรือจีนเนี่ยเรือประมงจีนในระบุตำแหน่งปลอมในเรือดังกล่าวถูกปรับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากควบคุมตัวอยู่24วันด้วยกันระหว่างปี2008ถึง2026คุณฟังคะเรือประมงจีนนั้นได้รับใบแจ้งบทลงโทษจากผู้ตรวจสอบของคณะกรรมการประมงแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลางอยู่จำนวนถึง278ครั้งซึ่งเป็นจำนวนสูงเป็นอันดับ2รองจากไต้หวันที่มีอยู่319ครั้งทีนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้คุณฟังคะการปกป้องทรัพยากรทางทะเลแล้วก็สิทธิในการทำประมงนั้นกำลังมีความสำคัญมากขึ้นในหมู่เกาะแปซิฟิกเพราะว่าทรัพยากรปลาทูน่าเนี่ยเป็นทั้งแหล่งรายได้แล้วก็แหล่งดำรงชีพของประชาชนนะขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็อาจจะทำให้ปริมาณทรัพยากรประมงเนี่ยลดลงจึงคาดว่าผู้นำประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกก็จะหารือแนวทางใหม่ในการปกป้องสิทธิด้านการประมงแล้วก็เพิ่มรายได้ของภูมิภาคโดยจะมีการประชุมที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ก็คือวันที่30เนี่ยที่ปาเลานี้ก็ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ห่างไปทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ500กิโลเมตรแล้วก็อยู่ห่างทางเหนือของนิวกินีแล้วก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินโดนีเซียด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการประชุมกันเพื่อหามาตรการในการคุ้มครองแล้วก็ปกป้องทรัพยากรของพวกเขาค่ะ
1: ครับโอ้เรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันใช่ครับ
0: สำคัญนะปากท้องอ่ะนะ
1: เราสัมประสายกันไปหมดเลยครับมาอีกประเด็นนึงนะครับเรื่องของมาตรการทางภาษีที่สหรัฐอเมริกาตอบโต้ทางแคนาดานะครับก็เป็นข่าวล่าสุดของทาง BBC ครับหยิบยกมานะครับบอกว่า Carney calls Trump's fresh tariff miscalculation after trade talks collapse นะครับก็ทางมาร์ค Carney นะครับนายกรัฐมนตรีของแคนาดานะครับก็ได้ออกมาตอบโต้มาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการคาดคะเนที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเจรจาทางด้านภาษีระหว่างกันแล้วก็การเจรจาเนี่ยก็ล่มลงนะครับผมทั้งมาร์คานี่นะครับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศประนามนะครับมาตรการเพิ่มภาษีของสหรัฐอเมริกาที่เป็นมาตรการชุดใหม่นะครับโดยบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดไปแล้วคาดการผิดไปแล้วนะครับเพื่อที่จะถ้าคิดว่าเป้าหมายอันนี้เนี่ยจะมาบีบทางแคนาดาเนี่ยนะครับผมทีนี้ความตึงเครียดอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจรจาช่วงโค้งสุดท้ายที่ไม่ลงตัวระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดานะครับโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เดินหน้าเรียกภาษีสูงถึง 50% บนสินค้าของแคนาดาที่มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับที่ครอบคลุมไปถึงยอดการส่งออกมันจะเป็นเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์ไม้แปรรูปสินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมทั้งแคนาดาเองนะครับก็บอกว่าตัดสินใจเดินออกจากโต๊ะเจรจาเนื่องจากสหรัฐอเมริกายื่นเงื่อนไขที่ไม่ยุติธรรมนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้มาตรการต่างๆกดดันทางแคนาดาด้วยนะครับรวมถึงควบคุมเรื่องของข้อตกลงทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายทีนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันครับก็บอกว่าแคนาดาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เปลี่ยนข้อเรียกร้องแล้วก็ถอนคำมั่นสัญญาต่างๆที่ให้ไว้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการเจรจาแล้วก็พังลงนะครับทีนี้แผนของทั้งสองฝ่ายที่จะรื้อฟื้นการเจรจาเนี่ยก็ยังคงไม่มีนะครับก็เรียกว่ายังค่อนข้างที่จะตึงๆระหว่างกันอยู่นะครับทางแคนาดาเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเผื่อสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มมาตรการอย่างนี้แคนาดาเองก็พร้อมที่จะตอบโต้เช่นเดียวกันแต่ว่าในข่าวของแคนาดาเองเนี่ยนะครับทางภาคเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลครับก็บอกว่าไม่ยอมเหมือนกันนะครับครับ
0: ก็ตอนนี้เรื่องของภาษีที่ก็สำคัญเพราะทรัมป์นี่ก็ใช้มาตรการภาษีนี่แหละ
1: โอ้ใช่ครับ
0: อ
1: ี
0: กบีบบังคับหลายประเทศเลยแหละนี่ก็เลยกับแคนาดาทั้งๆที่อยู่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนอะอยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับอันนี้ก็ปกติไม่ค่อยได้ยินข่าวระหองระแหงกัน
0: ตกลงกันไม่ได้
1: ครับอันนี้ตกลงกันไม่ได้
0: แคนาดาเขาก็ไม่ยอมนะ
1: ใช่ครับ
0: เขายังเขาก็ไม่ยอมนะอ่ะเราต้องตามกันต่อไปนะคะดูเวลาแล้วเราจะขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
5: ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโครงการที่น่าสนใจก็คือ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะครับที่จะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับแล้วก็เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่2กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพานักธุรกิจไปในตลาดอาเซียนนะครับพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนและยังมีเรื่องราวของ AI for CEO นะครับที่จะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมเพียงท่านละ 59,000 บาทนะครับเปิดรับสมัครถึงแค่วันที่29สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076นะครับ094-480-3034และหมายเลขโทรศัพท์094-396-6649นะครับก็รีบสมัครด่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้
4: เหล
5: ือ
4: เพียง5ที่ใช่ครับเท่านั้นเองเนาะแล้วบางทีไอ้5ที่นั่งเดี๋ยวปั๊บๆพอจะใกล้หมดหมดเวลาที่จะรับเดี๋ยวก็มากันหมดแล้วนะต้องรีบหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ
5: มันจะอย่าง
4: น
5: ี้แหละครับของขายใกล้จะหมดแล้ว
4: แต่เรียนคุณฟังอย่างนี้นะว่าโครงการนี้โครงการฝึกอบรมนี้น่าสนใจจริงๆนะเพราะว่าเขาทำให้มันพัฒนายิ่งขึ้นจากรุ่น1รุ่น2ด้วยแล้วก็มีเรื่องของ AI เข้ามาด้วยแล้วก็ยังเอาผู้บริหารบริษัทเนี่ยนะในต่างชาติเนี่ยที่เขามีประสบการณ์เนี่ยมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยนะนอกเหนือจากวิทยากรกูรูทั้งหลายแหล่ที่เอ่ยชื่อกันมาอย่างที่เราทราบกันอยู่นะแล้วก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการค้าโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเราก็จะทำธุรกิจในลักษณะไหนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยนะ
5: อ
4: ัน
5: นี้จริงเลยครับใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้บางทีมันต้องใช้เรื่องของประสบการณ์
4: ถูกต้องใช่ครับประสบการณ์แล้วก็คอนเน็กชันนี่ก็สำคัญนะคะ
5: ค่
4: ะทีนี้คุณวิรัตเมื่อกี้พูดถึงว่าเราจะปิดรับวันที่28สิงหานี้ใช่ไหมคะเนาะหมดเขตหมดเขต
5: 29
4: เอา29โอเค29นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลังเลนะคะเพราะว่าที่เหลืออยู่น้อยมากแล้วนะคะทีนี้วันนี้เป็นวันที่23สิงหาคมคุณวิรัตคะคุณผู้ฟังทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยกำหนดให้เป็น International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition ก็คือเป็นวันสากลนะคะวันรำลึกนะว่าด้วยการค้าทาสแล้วก็การเลิกทาสด้วยมันก็สืบเนื่องมาจากคือตั้งแต่ย้อนหลังไปเมื่อปีคศ1791เนี่ยนะเมื่อวันที่23สิงหาคม1791เนี่ยที่เมืองแซงโดมินิกเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็คือสาธารณรัฐเฮติเนี่ยเกิดการลุกฮือของผู้คนที่ถูกกดขี่เป็นทาสแล้วก็เหตุการณ์ที่ว่านี้ก็เลยมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการยกเลิกการค้าทาส

0: ามมหาสมุทรแอตแลนติกในเวลาต่อมาเนี่ยนะแล้วก็ยูเนสโกก็ได้มีการประกาศเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ลุกฮือในครั้งนั้นเนี่ยนะก็ให้วันที่23นี่แหละเป็น23สิงหาเนี่ยนะเป็นวันสากลว่าด้วยก็ให้ระลึกถึงนะการค้าทาสแล้วก็การเลิกทาสเนี่ยนะคะทีนี้วันรำลึกที่ว่านี้เนี่ยคุณฟังคะมันยังสอดคล้องกับโครงการเส้นทางของชุมของชนชาติที่ถูกทำให้เป็นทาสเนาะThe root of enslaved people ซึ่งมุ่งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการค้าทาสแล้วก็สร้างความตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมแล้วก็การเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญแล้วก็เป้าหมายของวันนี้ก็คือรำลึกเหยื่อนะระลึกถึงผู้คนที่เคยตกเป็นเหยื่อการค้าทาสในอดีตแล้วก็ให้ความรู้กระตุ้นให้คนรุ่นหลังเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็ความรุนแรงของระบบทาสแล้วก็ป้องกันซ้ำอีกนะสร้างความตระหนักรู้เพื่อไม่เกิดการกดขี่ข่มเหงในลักษณะนี้อีกเนี่ยนะคะล้นเก้ารัชกาลที่ห้าใช่ไหมท่านทรงมีวิสัยทัศน์ท่านเลิกทาสเลยนะลองจะจำกันได้แล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยอับราฮัมลินคอนเนี่ยประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐก็เลิกทาสเหมือนกันเนี่ยนะไปจนแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีเรื่องของการกดขี่ข่มเหงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แรงงานเยี่ยงทาสเลยนะแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคนที่ยากจนหรือว่าสตรีหรือแม้กระทั่งใช้แรงงานเด็กเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
1: ครับ
0: นั้นกำจัดให้หมดไปค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้มันทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงที่ผมเคยดูตอนปี49
0: ครับ The Root หรือเปล่า
1: ไม่ครับชื่อเรื่อง Amazing Grace ครับ
0: โอ้เหรอ
1: ครับเป็นการต่อสู้กันปลดปล่อยแล้วก็การให้อิสระแก่ทาสในอังกฤษนะครับที่มีคุณวิลเลียมวิลเบอร์ฟอร์สเนี่ยนะครับผมที่เป็นคนขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆนั่นนะครับแล้วก็ผลักดันให้เกิดการยุติการค้าทาสในอังกฤษนะครับก็ถือว่าตอนนั้นครบรอบจะไม่ได้ว่ากี่ร้อยปีนะครับของการออกกฎหมายการยุติการค้าทาสนะครับก็ถือเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทอดความพยายามหลายฝ่ายที่เหมือนกับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอันนี้เนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นภาพที่ดีมากครับ
0: มันก็ตั้งแต่ทำให้นึกถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปตั้งแต่ศตวรรษที่18 19เนี่ยนะที่เขาบอกว่าเป็นยุค exploration หรือว่ายุค discovery ก็คือเขามีการสำรวจเส้นทางใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้พอเข้าไปดินแดนใหม่ๆเนี่ยก็อย่างมาแอฟริกาแล้วก็มาทางเอเชียด้วยมีการต้อนคนไปเนี่ยนะแล้วก็ไปเป็นทาสอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งผิวดำคนผิวดำไงเราจะเห็นคนที่เป็นทาสเนี่ย คนผิวดำถูกต้อนไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มีการคือค้าทาสไงถึงขั้นเอาคนมาแล้วก็ขายเป็นทาสเลยแบบนี้ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์เนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ยันตรงนี้ก็เห็นความสำคัญนะสหประชาชาติก็เลยกำหนดวันนี้แหละเนาะ
1: ใช่ครับ
0: การลุกฮือขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเป็นการย้อนให้รำลึกถึงนะคนที่ตกเป็นทาสนี่แหมมันนะตลอดทั้งชีวิตเลยคุณนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาที่ประเทศเวียดนามนะครับผมเป็นข่าวของเวียดนามนิวส์ครับพาดูข่าวบอกว่า legislator debate policies to unlock marine resourcesform new growth ครับก็เป็นการถกเถียงกันในเชิงนโยบายเป็นการอภิปรายกันนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและสร้างขั้วการเติบโตใหม่ของเวียดนามนะครับคราวนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์นะครับก็ถือว่าเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับในรัฐสภาสมัยวิสามัญครั้งที่1ของสภาแห่งชาติของเวียดนามหรือว่า National Assembly นะครับผมก็เป็นมีความตั้งเป้าหมายขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองนะครับหรือว่าเป็น Law on Urban Development นะครับผมแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นโครงการที่จะพัฒนาเมืองจากการถมทะเลด้วยนะครับเพื่อที่จะขยายพื้นที่แล้วก็เพิ่มการความสามารถในการผลักดันเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับสมาชิกสภาบางส่วนครับก็ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับกรอบกฎหมายอันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานอันเดียวกันแล้วก็บอกว่าจริงๆควรจะมีการเจาะจงพื้นที่สำหรับโครงการนะครับผมแล้วก็ควรจะลดเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเป็นมาตรการเรดเทปต่างๆของราชการลงนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ภาคส่วนเอกชนต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ส่วนต่างๆให้กระจายได้รอบด้านนะครับผมแต่นี่คือการกำหนดพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันผมจะได้ไม่มีการพัฒนาโดยไม่มีแผนการยังไงนะครับผมทีนี้เขาก็บอกว่าปัญหาข้อขวดสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการ

0: เพิ่มเรื่องของการตรวจสอบนะครับคือเขาบอกว่ากลไกการตรวจสอบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็จะต้องมีการติดตามเช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าเพิ่มมาตรการนะครับก็ใช้เป็นเรียกว่ามาตรการเมืองนอกชายฝั่งนะครับที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะสีเขียวมีความทันสมัยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ได้มีการตอบรับต่อร่างกฎหมายในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาเมืองริมชายฝั่งด้วยนะครับคือก็เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเวียดนามพยายามที่จะพัฒนาท่าเรือต่างๆให้กลายมาเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญทางด้านโลจิสติกส์นะครับแต่ว่าระหว่างท่าเรือต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาเมืองต่างๆขึ้นมาเหมือนกันเพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจทางชายฝั่งเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุนอย่างสูงแล้วก็มีการวางแผนที่จะพัฒนาในส่วนใดเพื่อเหตุผลอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการถกเถียงกันในสภาครั้งนี้ครับครับ
1: ทีนี้ขอพาคุณฟังไปเรื่องนี้หน่อยไปที่สหรัฐแต่ว่ามันก็มีถือว่าก็เป็นข่าวดีนะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศระงับการออกวีซ่าให้ผู้อพยพเนี่ยถึง75ประเทศนะล่าสุดค่ะผู้พิพากษาศาลสหรัฐเนี่ยย้ายยกเลิกนโยบายของทรัมป์นะที่สั่งระงับการออกวีซ่าผู้อพยพให้กับผู้สมัครจาก75ประเทศเนี่ยโดยระบุว่านโยบายที่ว่าเนี่ยเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ก็นั้นศาลก็ได้ตัดสินเนี่ยเป็นที่แน่ชัดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะคุณฟังค่ะโดยเฉพาะ75ประเทศเนี่ยยกตัวอย่างในข่าวก็บอกบราซิลโคลอมโบอุรุกวัยประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านอย่างเช่นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแอลเบเนียประเทศในเอเชียใต้เช่นปากีสถานบางประเทศแล้วก็หลายประเทศในแอฟริกาตะวันออกกลางแคริบเบียนแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยก็รวมทั้งไทยเราด้วยก็จะที่ว่าสมัครไปเนี่ยนะคะถือว่าจะอพยพไปจากตอนนี้เนี่ยไอการระงับเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะศาลตัดสินอย่างนี้เนี่ยนะว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจแบบนั้นทีนี้คดีฟ้องร้องที่ว่าเนี่ยถูกยื่นโดยกลุ่มสิทธิผู้อพยพเครือข่ายกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแคทอลิกแล้วก็กลุ่มชนชนแอฟริกันรวมกับผู้สมัครขอวีซ่าผู้อพยพและพลเมืองสหรัฐที่ให้การสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวจากประเทศที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อทั้ง75ประเทศนะชนะคดีไปนะงั้นบังคับไม่ได้นะที่จะไม่ออกวีซ่าให
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มเห็นมาตรการหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับ
1: ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสปป.ลาวนะครับอันนี้หยิบยกจากเวียงจันทร์ไทมส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า PM calls for stronger regulation of Golden Triangle Special Economic Zone นะครับก็เป็นทางนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวนะครับที่ได้เรียกร้องให้มีการยกระดับการควบคุมกำกับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับหรือว่า GTSEC นะครับผมก็เป็นยอดรวมการลงทุนตอนนี้รวมถึงเพิ่มขึ้นไปเป็นมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี2550นะครับแล้วก็พื้นที่โครงการอันนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 เฮกตาร์ด้วยกันโดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ 3,000 เฮกตาร์แล้วก็พื้นที่ป่าไม้กว่า 7,000 เฮกตาร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการลงทุนหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยโรงแรมการค้าธนาคารการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการนะครับทีนี้ตามสัญญาเนี่ยก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่าจะมีพื้นที่เพียง 60% เท่านั้นที่จะมีการใช้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสปป.ลาวเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีคนมาลงทะเบียนใช้พื้นที่มากกว่า 10,000 คนด้วยกันแล้วก็เป็นนักลงทุนผู้ประกอบการทางธุรกิจรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นเรื่องของมาตรการการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่ว่าสปป.ลาวเนี่ยเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของระบบเขาใช้คำว่า one stop service หรือว่าพื้นที่การบริการที่เข้าไปถึงที่เดียวแล้วก็เบ็ดเสร็จเลยนะครับแล้วก็สามารถกระจายได้ไปถึงเรื่องต่างๆด้วยกันนะครับผมทีนี้การมุ่งเน้นการดึงดูดเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าทางสปป.ลาวเนี่ยเน้นเรื่องของมาตรการการดึงดูดทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เน้นการผลิตสินค้าแปรรูปนะครับผมแล้วก็การคมนาคมขนส่งแล้วก็สิ่งที่จะเพิ่มตามมาก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังเป็นจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ในตอนนี้นะครับทีนี้การดำเนินการทั้งหมดเนี่ยจะ

0: ผ่านธนาคารกลางของสปป.ลาวนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของประตูเข้าออกทางเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะครับที่เชื่อม3ประเทศไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยในจุดของสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยนะครับก็ทางสปป.ลาวก็ให้ความสำคัญต่อพื้นที่อันนี้เพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจของตัวเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: เพราะว่าสามเหลี่ยมทองคำบริเวณนี้เนี่ยก็ได้ชื่อมันกระชอนเลยว่าเป็นดินแดนที่มีบริเวณที่มีการเป็นรอยต่อไงเชื่อมระหว่างลาวเมียนมาแล้วก็ไทยตอนเหนือเนี่ยเนาะก็เป็นแหล่งที่ว่าเมื่อก่อนปลูกฟินเยอะเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะลดทอนไปไงเรื่องของการปลูกฟินเนี่ยก็หันมาเรื่องของการปลูกพืชเศรษฐกิจแทนให้มากขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนี่สปป.ลาวเห็นไหมร่วมมือกัน
0: เห็นข่าวช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจที่ลดเรื่องของขั้นตอนทางราชการนะครับครับเขาก็ตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นด้วยครับ
1: มาดูเรื่องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยเขาก็เยือนอินโดนีเซียอยู่เพื่อจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีเรื่องของไม่เฉพาะเป็นระดับที่แบบว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเจอกันเขาก็มีเรื่องของกลาโหมด้วยเขาเรียกว่าเป็นการเยือนเดินทางหรือการคุยกันแบบ 2+2 นะก็คือทั้งต่างประเทศแล้วก็กลาโหมด้วยเนี่ยนะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าจีนและอินโดนีเซียเนี่ยตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือทางทหารโดยมีแผนสร้างโรงงานผลิตอาวุธนะก็จะมีประกอบไปด้วยการผลิตกระสุนขีปนาวุธจรวดร่วมกันในอินโดนีเซียก็คือจีนนี่แหละนะเล็งที่จะผุดโรงงานอาวุธเนี่ยในอินโดนีเซียแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีซ้อมแล้วก็จะมีการซ้อมรบร่วมกับอินโดนีเซียมากขึ้นด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ข้อตกลงเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศแบบอิสระแล้วก็เชิงรุกของอินโดนีเซียที่ต้องการจะรักษาความสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทีนี้นอกเหนือจากด้านการทหารแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็ยังตกลงที่จะขยายความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะด้านทรัพยากรแร่พลังงานแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นพวกปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะคะในหวังอี้นะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพร้อมด้วยในตงจิ้นรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็ได้เดินทางเยือนกรุงจาการ์ตาอย่างที่เราทราบกันอยู่ที่มีข่าวเมื่อ2-3 วันก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยแล้วก็มีการเข้าพบปะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะในหวังยี่เนี่ยย้ำอย่างนี้ค่ะว่าทั้งสองประเทศนั้นควรจะฉกฉวยจังหวะนี้เนี่ยนะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มันซับซ้อนแล้วก็พฤติกรรมการใช้อำนาจครอบงำที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความร่วมมือและก็เสถียรภาพโลกนี่แม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อนะเราก็ทราบกันอยู่นะหมายถึงประเทศไหนเนี่ยนะไฮไลท์สำคัญของการหารือก็คือการประกาศแผนสร้างโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ร่วมกันในอินโดนีเซียซึ่งครอบคลุมการผลิตกระสุนขีปนาวุธและจรวดรวมถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนโดยคาดว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี2027ทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียคือนายซาฟรีซัมซุสดินเนี่ยนะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเนี่ยคือก้าวสำคัญเลยนะในการสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตให้แก่อินโดนีเซียด้วยทีนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเพิ่มกิจกรรมทางทหารระหว่างกันให้สูงขึ้นทางด้านคุณภาพและก็ประสิทธิภาพอย่างเช่นการซ้อมรบร่วมแล้วก็การแลกเปลี่ยนนายทหารร่วมกันเนี่ยนะคะทีนี้การขยายความร่วมมือกับจีนเนี่ยดำเนินตามจุดยืนของท่านประธานาธิบดีปราโวโวซูเบียนโตที่ยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศแบบอิสระและเชิงรุกที่เรียกว่า free and active แล้วก็เน้นเรื่องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและพร้อมที่จะเป็นมิตรกับทุกประเทศรวมถึงสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้าที่มันเป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความสัมพันธ์ด้านกลาโหมที่กำลังขยายตัวด้วยเช่นกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะที่น่าจับตามองนะว่าจีนนั้นก็มีแผนการที่จะไปผลิตโรงเรียกว่าโรงงานอาวุธเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะ
0: ครับโอ้นี่ค่ะน่าสนใจมากครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่สปป.ลาวอีกข่าวนึงนะครับผมเป็นเรื่องของวันพลังงานสะอาดปี2026นะครับข่าวนี้หยิบยกจากเวียนจันทามส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่าลาว PDR Clean Energyday 2026 to promote nation's energy transition นะครับก็เป็นอีกแผนหนึ่งนะครับที่ทางสปป.ลาวเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันพลังงานสะอาดนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศด้วยนะครับผมอันนี้เป็นงานที่จัดขึ้นที่เตรียมจะจัดนะครับในวันที่

0: 3 กันยายนที่จะถึงนี้ที่เวียงจันทน์นะครับ
1: ค
0: โด
1: ่ะ
0: ยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อที่จะส่งเสริมการเจรจาแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็การหาแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วก็เร่งการดําเนินการแล้วก็ผลักดันทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของสปป.ลาวนะครับทีนี้ในวันดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าแล้วก็พลังงานลมนะครับรวมไปถึงการลงทุนด้านพลังงานสะอาดหรือว่า green investment แล้วก็รวมไปถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานข้ามพรมแดนในภูมิภาคด้วยนะครับอันนี้เองเนี่ยตัวโผล่หลักของสปป.ลาวก็จะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านะครับแล้วก็จะร่วมมือกับ Energy Lab Asia นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียนะครับผ่านโครงการแม่โขงออสเตรเลียพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่า MAP นะครับผมก็ผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยทีเดียวครับอาจารย์ผู้ฟังก็จะเป็นทั้งตัวแทนของภาครัฐรวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานภาคเอกชนแล้วก็หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาด้วยนะครับทางนี้เนี่ยก็จะร่วมมือกันเพื่อที่จะลองดูว่าทางสปป.ลาวเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดยังไงได้บ้างก็ดูในเรื่องของช่องทางโอกาสทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็สปป.ลาวเนาะเห็นว่าเขาถึงตอนนี้ถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่เขาก็พยายามเนาะที่จะพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยก
0: ้
1: าวให้ทันในหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนนะ
0: ความร่วมมือร่วมมือกับไทยก็ม
1: ี
0: เยอะอ
1: ี
0: ก
1: พอสมควรนะครับถูกต้องใช่ค่ะทีนี้มาดูข่าวนี้เขามีการทำการสำรวจมีการทำการวิจัยภาวะของการคุณหลงตัวเองไหมหลงไหมคุณ proud of you do you proud of yourself อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เรียกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนเราก็ต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่บ้างครับอาจารย
1: ์ทีนี้เนี่ยงานวิจัยนี้เขามีการสำรวจนะว่าประเทศไหนที่คนของเขาเนี่ยหลงตัวเองมากเลยว่าประเทศของตัวเองเนี่ยดีที่สุดอะไรทั้งนั้นนี้เนี่ยนะผลการวิจัยจาก53ประเทศเนี่ยนะเขาก็มีตัวเลขออกมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นที่น่าประหลาดใจจริงๆเราจะคิดว่าสหรัฐเนี่ยคนอเมริกันใช่ไหมจะหลงตัวเองเนี่ยว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่
0: เรามักจะนึกอย่างนั้นใช่ครับ
1: ใช่แต่ผมว่าไม่ติดโผ1 ใน 5นะสหรัฐไปอยู่ในอันดับที่16นะไม่อยู่ในให้คุณทายซะว่าประเทศที่หลงตัวเองมากที่สุดในโลกเนี่ยเป็นประเทศไหนดิฉันอ่านข่าวนี้ยังคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าอ๋อเหรอ
0: เอ๊ะอยู่ในยุโรปหรือเปล่า
1: อยู่ในยุโรปประเทศที่เคยแพ้สงครามโลกครั้งที่2
0: โอ้ก็หลายประเทศอยู่นะครับ
1: ประเทศที่หลักๆเลยที่เรารู้ว่านาซีเยอรมันยังไง
0: อ๋อ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเยอรมันนี่แหละเขาบอกว่าจากการวิจัย53ประเทศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนเนี่ยวิเคราะห์คำตอบจากประชาชนถึงเกือบ 50,000 คนนะเพื่อพิจารณาว่าลักษณะนิสัยหลงตัวเองนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะตามสัญชาติอายุเพศแล้วก็สถานะทางสังคมที่รับรู้เนี่ยนะพบว่าเยอรมนีนี่แหละครองแชมป์นะมีคะแนนหลงตัวเองเนี่ยสูงสุดเหนือทุกประเทศเลยที่ทำการทดสอบแล้วก็ถามเนี่ยนะตามมาด้วยอิรักไม่น่าเชื่อเลยนะอิรักด้วยหลงตัวเองอิรักจีนเนปาลแล้วก็เกาหลีใต้นะอีกด้านหนึ่งนะเซอร์เบียหลงตัวเองน้อยที่สุดหลงตัวเองน้อยที่สุดเซอร์เบียตามมาด้วยไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรนะก็คืออังกฤษเนเธอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กมันไม่ได้หลงตัวเองอันนี้น้อยเนี่ยนะคะทีนี้งานวิจัยยังพบว่าปัจจัยอย่างอายุก็ดีเพศก็ดีสถานะทางสังคมที่รับรู้เนี่ยมีผลต่อระดับความหลงตัวเองนะโดยคนอายุน้อยแล้วก็ผู้ชายมีคุณนะผู้ชายคนอายุน้อยผู้ชายและผู้ที่มองว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะสูงเนี่ยมักจะหลงตัวเองมากกว่าผู้ชายเนาะหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิงนะนะแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่าด้วยทีนี้ในแทบทุกวัฒนธรรมเนี่ยคนหนุ่มสาวมักจะมีความหลงตัวเองมากกว่าคนที่มีอายุมากกว่านะแล้วก็ผู้ชายมีคะแนนสูงกว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ที่คิดว่าตัวเองมีสถานะสูงเนี่ยมักจะแสดงความหลงตัวเองมากกว่าผู้ที่จัดตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าในสังคมนะงานวิจัยเขายังแบ่งหลงตัวเองนะมีหรือว่าแบบโอ้อวดออกเป็น2รูปแบบได้แก่การชื่นชมตัวเองแล้วก็การมุ่งที่จะแข่งขันกับคนอื่นนะการชื่นชมตัวเองเนี่ยครอบคลุมถึงการยกย่องตัวเองอยากให้คนมาสนใจความปรารถนาที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้อื่นนะผู้ให้ข้อมูลจะถูกวัดนิสัยด้วยการให้คะแนนข้อความอย่างเช่นฉันสามารถดึงดูดความสนใจได้ด้วยผลงานที่โดดเด่นของฉันส่วนในอีกอันนึงก็คือการแข่งขันเนี่ยนะไอ้หลงตัวเองเรื่องการแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยภาวะหลงตัวเองในด้านนี้เขาบอกว่าที่เป็นปฏิปักษ์แล้วก็ป้องกันตน

0: เองมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นความเป็นศัตรูการแข่งขันแล้วก็ความปรารถนาที่จะเอาชนะหรือบ่อนทำลายผู้อื่นนะข้อความนึงที่ใช้ประเมินความเป็นคู่แข่งก็คือฉันต้องการให้ศัตรูฉันล้มเหลวดูเด็กเนี่ยนะทีนี้นักวิจัยอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการชื่นชมตนเองเนี่ยสามารถสร้างผลผลิตเชิงบวกในระยะสั้นนะเช่นภูมิใจตัวเองมากขึ้นเป็นที่ชื่นชอบทันทีแล้วก็จะไปนัดเดทใครก็สำเร็จนะแต่การเป็นคู่แข่งเนี่ยมันสร้างความเสียหายในระยะยาวอย่างเช่นความภาคภูมิใจในตนเองเนี่ยนะถ้าเผื่อว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำเนี่ยก็จะถูกเพื่อนๆวิจารณ์เชิงลบก็เลยเกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์นะนั่นก็งานวิจัยผลดีเขาว่าอย่างนั้นเนาะทีนี้เนี่ยฮะผู้ให้ข้อมูลเนี่ยเกือบ 50,000 คนเนี่ยจาก53ประเทศขนาดกลุ่มตัวอย่างก็ตั้งแต่148คนในเอกวาดอร์ไปจนทั้งถึง 2,000 กว่าคนในออสเตรเลียนะอายุเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ43ปีผู้หญิงก็ 52.1% ผู้คนในระดับบนสุดคือคนที่มีเงินแล้วก็มีการศึกษาดีที่สุดก็มีงานที่ดีที่สุดในขณะที่ผู้คนในระดับล่างสุดเนี่ยมีเงินและก็การศึกษาน้อยที่สุดก็ทำงานที่มันแย่เลยอะนะหรือว่าไม่มีงานทำเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะนักวิจัยเขาอธิบายแบบนี้ค่ะคุณฟังคะว่าคนที่หลงตัวเองมากนะนะคนที่หลงตัวเองมากกว่าเนี่ยนะมักจะมองตัวเองสมควรได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็อาจรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นนะความปรารถนานี้นี่แหละอาจจะผลักดันให้พวกเขามุ่งมั่นแสวงหาสถานะต่างๆเช่นความเป็นผู้นำชื่อเสียงแล้วก็ความร่ำรวยเพราะการถูกมองว่าสำคัญจะทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้นี่แหละก็ผลการวิจัยเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันว่าเยอรมนีเป็นประเทศที่หลงตัวเองมากที่สุดเนี่ยนะคะค่ะเอ๊ะเขาไอ้หลงตัวเองคุณมันมีคำนี้นะนาซิซึมนาซิซึมก็นะไอ้ที่หลงตัวเองไงนะจากไอ้กรีกเมทอโลจีไงนะคำนี้ก็เลยเอามาเป็นคำความหมายของการที่หลงตัวเองดูว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะ
1: ความภาคภูมิใจในตัวเองต้องมีนะครับ
0: ต้องมีแต่ว่าอย่าถึงขั้นที่ว่า
1: ขั้นหลงตัวเอง
0: หลงตัวเองจนเกินไปนะแล้วมันก็จะทำลายตัวเองแหละ
1: ผมกับทางสายกลาง
0: ก็เนี่ยนาร์ซิสซัสก็เอามาเปรียบเทียบเพราะว่าคนนี้ตามตำรากรีกเขาหลงตัวเองเนี่ยมองแต่เงาตัวเองว่าหล่อที่สุดอะไรเงี้ยยังไม่กินข้าวปลาเลยจนกระทั่งสุดท้ายตายอะไรเนี่ยนะเป็นการเปรียบเทียบค่ะอ่ะไปข่าวอื่นเลยมาทักทายคุณฟังกันก่อนไหม
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟังครับผมมีคุณคณัฐพักนะครับทางช่องทาง Facebook ทักทายจากภูเก็ตนะครับคุณอมรีนะครับคุณยุทธพงศ์ครับจากพะเยา25องศานะครับคุณชยุทธครับจากสุราษฎร์นะครับ25องศาคุณพนิษรัตน์นะครับผมคุณพนิพาและคุณน้ำแหม่มนะครับพี่หมูนะครับทักทายจากอุดรนะครับ25องศาคุณสานิชคุณเสือนอนไม่หลับนะครับแล้วก็คุณพนิพาบอกว่าสวัสดีตอนเช้านะครับคุณจีครับแล้วก็มีคุณสุภชัยนะครับผมคุณหวานนะครับคุณกาแฟโบราณนะครับคุณชวรีนะครับคุณมานิชทักทายเข้ามาคุณชัยยันมีคุณชัยเดชนะครับคุณกฎชมนคุณภูมิสุขคุณเดชเดชาคุณลาวล่าจีนขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ
0: ค่ะคุณช่วยอ่านไลน์ให้หน่อยสิดิฉันเข้าไปใน
1: ไลน์ตอนนี้เดี๋ยว
0: อ๋อได้แล้วได้แล้ว
1: เปิดไม่ได้ครับอาจารย์คร
0: ับ มีคุณธีรพลเพชรช่วย คุณภูมิสุขมนัสวิวัฒน์นะบอกว่าขอบคุณข้อมูลข่าวที่น่าสนใจค่ะยินดีนะคะคุณโดยคุณนัทวราคุณสุภชัยที่ดินคุณจำรูนเนี่ยนะคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณนายหัวคมวิเลิศแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN